ด้วยกันค่ะโดยในตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะและในตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในตอนแรกนะคะสำหรับในตอนแรกเนี่ยซึ่งจะฉายภาพรวมนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันเป็นความรู้พื้นฐานที่มันเกี่ยวกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาเนี่ยควรจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนว่าคำนี้ค่ะมันแปลว่าอะไรสำหรับคำนี้นะคะมันก็คือการตัดสินใจอย่างรอบคอบจากตัวเลือกที่มีอยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะในการเลือกเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์ทั้งที่มันแพร่หลายแล้วและก็ยังไม่ได้แพร่หลายนะคะที่มันตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กเพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมันมีความสำคัญใน2มิติใหญ่ๆด้วยกันค่ะในมิติแรกนะคะเป็นความสำคัญต่อตัวครูค่ะการที่ครูเนี่ยรู้จักที่จะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยค่ะได้คิดทบทวนอย่างรอบคอบในการตั้งวัตถุประสงค์นะคะในการกำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีการดำเนินการต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะที่มันมีความสอดคล้องสอดรับสอดประสานสัมพันธ์กับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ครูเอามาใช้นะคะทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะมันเป็นไปอย่างสมูทเป็นไปอย่างราบรื่นและก็นอกจากนี้การที่ครูเนี่ยได้คอนเซิร์นหรือให้ความสำคัญกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันยังทำให้การจัดการเรียนรู้ค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณครูค่ะเลือกเจ้าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีเท่าไหร่ตอบโจทย์กับตัวเด็กเท่าไหร่เด็กเกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำให้การเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการที่ครูเนี่ยคัดสรรสื่อที่ดีๆให้กับเด็กตรงนี้ค่ะมันยังเป็นการช่วยลดปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนนะคะระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าครูเนี่ยค่ะใส่ใจในการคัดสรรการเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การจัดการเรียนรู้ของเด็กค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในมิติที่2ก็คือความสำคัญต่อสถานศึกษาสำหรับความสำคัญต่อสถานศึกษาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับความสำคัญต่อตัวครูในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการเรียนรู้ที่ดีนะคะมีการจัดกิจกรรมที่ดีมีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพทำให้สถานศึกษาเนี่ยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะอันดับแรกเลยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมันควรเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมนะคะเด็กเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตรงถ้าเกิดว่าครูไม่มีประสบการณ์ตรงให้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดในลำดับที่2ก็จะเป็นของจริงนะคะถัดมาก็จะเป็นของจำลองและถ้าไม่มีของจำลองอีกใช้รูปภาพค่ะถ้าไม่มีรูปภาพก็คือใช้ภาพวาดนะคะและถ้ามันไม่มีภาพวาดแล้วสุดท้ายจริงๆเลยเราก็จะใช้สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ก็คืออย่าง

เช่นตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กด้วยค่ะการที่ครูเนี่ยเลือกใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันมีความสัมพันธ์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะมันช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กค่ะแล้วก็มันยังสามารถที่จะตอบสนองต่อทักษะความรู้และความสามารถที่หลากหลายนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยนอกจากทำให้เด็กปฐมวัยเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยมันควรที่จะตอบสนองต่อทักษะต่อความสามารถที่หลากหลายของเด็กด้วยค่ะแล้วก็เจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะควรที่จะสนับสนุนคือซัพพอร์ตส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรจะเป็นพวกสื่อพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มันมีลักษณะปลายเปิดเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่ได้ฟิกไม่ได้จำกัดวิธีการเล่นแบบใดแบบหนึ่งการที่เล่นได้หลากหลายรูปแบบตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการที่หลากหลายจนนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้และในลำดับต่อไปนะคะเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับเด็กมันควรเอื้อให้เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมันควรเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ให้เด็กเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนเด็กด้วยกันคุณครูผู้ใหญ่ค่ะได้มีปฏิสัมพันธ์ได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีร่วมกันมันก็จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะรวมทั้งเอื้อให้เด็กเนี่ยได้ใช้เซนซอรี่ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นการใช้ลิ้นชิมรสการจับสัมผัสการดูการฟังต่างๆนะคะเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเอื้อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องเหมาะกับวัยนะคะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นโทษต่อเด็กอย่างเช่นสื่อบางชิ้นเนี่ยค่ะอาจจะมีสีสันที่มันสวยสดใสมันดึงดูดความสนใจของเด็กและมันเหมาะกับวัยของเด็กแต่เราต้องคำนึงอีกสิ่งนึงว่าสีที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นสีที่ปลอดภัยกับเด็กไหมไม่ใช่ว่าจับปุ๊บสีหลุดคามือเลยนะคะซึ่งสีตรงนั้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นสีที่มันไม่มีสารตะกั่วเจือปนเนอะมันควรเป็นสีที่ปลอดภัยกับเด็กนะคะนี่ก็คือนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการนะคะในการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับหลักการนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปก่อนค่ะว่าเรามีหลักการทั่วไปในการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะคะหลักการทั่วไปในข้อแรกก็คือหลักความเหมาะสมค่ะความเหมาะสมในที่นี้เวลาที่คุณครูนะคะมีการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่ะเราควรที่จะเอาตัวเด็กเป็นตัวตั้งนะคะดูซิว่าเจ้าสื่อที่ครูเนี่ยเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กค่ะมันเหมาะสมกับอายุของเด็กไหมเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยก็มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามพัฒนาการของเด็กนะคะดูอายุของเด็กดูที่ความสามารถของเด็กนะคะว่าดังนั้นเนี่ยในการที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยควรดูที่อายุของเด็กดูที่ความสามารถของเด็กนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูเวลาที่จะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควรที่จะดูบริบทที่เด็กอาศัยอยู่ดูซิว่าถ้าเด็กเนี่ยอาศัยอยู่ในชุมชนนะคะอยู่ในบริบทที่มันเป็นชนบทเนี่ยก็นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะมีข้อจำกัดสำหรับเด็กก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือน

เหมือนกับเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองนะคะก็ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กนอกจากดูในเรื่องของอายุของเด็กแล้วต้องดูบริบทของเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้ต้องดูไปถึงเนื้อหาที่จะใช้สอนเด็กนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเอามาสอนเด็กนะคะหลายๆครั้งเนี่ยจะพบว่าเวลาที่คุณครูเนี่ยสอนเรื่องผักคุณครูก็อาจจะมีแบบผลไม้แจมเขาเนี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสอนในเรื่องอะไรนะคะควรที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ให้มันเหมาะกับเรื่องนั้นๆและสุดท้ายค่ะต้องดูที่ลักษณะของโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนเนี่ยเอื้อต่อการนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความพร้อมต่อการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดค่ะสำหรับในหลักการข้อที่2นะคะก็คือหลักความถูกต้องนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะควรที่จะมีข้อมูลที่มันถูกต้องนะคะมีเนื้อหาที่มันถูกต้องตามหลักการตามหลักวิชาแล้วก็มีภาพนะคะมีภาพประกอบมีข้อมูลสำคัญต่างๆเนี่ยที่มันถูกต้องมันตรงมันสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อมูลมันควรไม่แบบไม่ล้าสมัยเนาะมันควรมีความทันสมัยมีลักษณะที่มัน up to date เป็นข้อมูลที่มันทันต่อยุคทันต่อสมัยนะคะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะสำหรับหลักการในข้อที่3นะคะก็คือหลักความคุ้มค่าการที่คุณครูเนี่ยนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้คุณครูควรที่จะต้องคำนึงในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มค่าต่อการใช้งานคุ้มค่าต่อราคาที่เราจะต้องจ่ายไปนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ใช่ว่าแบบพอเราเลือกนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาแล้วโอ้โหวิธีการใช้เนี่ยก็5-6ขั้นตอนกว่าจะได้ใช้อันเนี้ยมันก็จะสร้างความยุ่งยากในการใช้งานนะคะควรที่จะต้องคุ้มค่าคุ้มเวลาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะคะรวมทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยก็บำรุงรักษาได้ด้วยตนเองนะคะไม่ต้องที่จะมีต้องเอาไปซ่อมเอาไปอะไรที่มันจะเราไม่สามารถที่จะทำเองได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำนุบำรุงรักษาตรงนี้ค่ะก็คือง่ายต่อผู้ใช้งานนะคะส่วนในหลักการข้อที่4ก็คือหลักความสนใจค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยจะต้องเหมาะกับความสนใจของเด็กเพราะว่าอย่างที่เคยได้กล่าวไว้ว่าความสนใจของเด็กตรงนี้ค่ะมันจะนำพาไปสู่การเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทจากนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เด็กให้ความสนใจแล้วมันก็จะทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้จนนำไปสู่การเรียนรู้ที่มันมีความหมายและก็มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพัฒนาการเด็กตรงนี้นะคะถ้าเราเอาพัฒนาการเด็กเป็นตัวตั้งเราพบว่าพัฒนาการเด็กอะค่ะจะแบ่งออกเป็น4พัฒนาการใหญ่ๆด้วยกันก็คือทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งพัฒนาการในแต่ละด้านเราก็จะมีหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันมีลักษณะแตกต่างกันสอดรับกับพัฒนาการนั้นๆ นะคะยกตัวอย่างเช่นหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านร่างกายนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายตรงนี้ค่ะควรจะมีลักษณะที่มันแข็งแรงทนทานนะคะไม่ผุพังง่ายไม่ใช่ว่าจับปุ๊บแตกหักมันต้องไม่แตกหักง่ายแล้วก็ลักษณะของเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันต้องมีไซส์มีขนาดที่มันเหมาะกับรูปร่างของเด็กมีลักษณะเบาเด็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะหยิบเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเองโดยสะดวก
นะคะแล้ววิธีการทำความสะอาดเนี่ยก็ทำความสะอาดง่ายเก็บรักษาได้ง่ายค่ะแล้วก็รวมทั้งนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรจะต้องมีความปลอดภัยกับตัวเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจอารมณ์จิตใจค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะ เลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเราควรที่จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กนะคะมุ่งส่งเสริมในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์รวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ด้วยค่ะแล้วก็เจ้าสื่อตรงนี้ค่ะที่เอามาใช้เนี่ยควรเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเลือกอย่างอิสระให้เด็กได้เล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเล่นไปพร้อมๆกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะมากกว่าคราบน้ำตานะคะการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะมันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่เด็กด้วยสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรจะต้องเอื้อหรือเปิดโอกาสให้เด็กค่ะได้มีการทำงานกลุ่มร่วมกันเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการสนทนาร่วมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้มันยังควรที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เกิดทักษะทางสังคมอย่างเช่นทักษะของการช่วยเหลือแบ่งปันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือตนเองนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรอคอยความอดทนต่างๆนะคะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเนี่ยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มาใช้มันควรมีความเป็นรูปธรรมเด็กสามารถที่จะหยิบจับสัมผัสมันได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรมีรูปแบบการเล่นที่มันหลากหลายไม่ใช่ฟิกตายตัวแบบใดแบบหนึ่งเล่นได้หลากหลายวิธีอย่างเช่นพวกวัสดุปลายเปิดนะคะเป็น open end material ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการคิดให้กับเด็กนะคะแล้วมันยังเป็นเหมือนตัวจุดชนวนเนอะตัวนำพาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กรวมไปถึงกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้แก่เด็กด้วยค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมนะคะเมื่อเราเอาบริบทสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งเนี่ยเราพบว่าสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมืองกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมชนบทเดี๋ยวเรามาดูหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมืองกันก่อนเมืองนะคะจะเต็มไปด้วยตึกอาคารบ้านช่องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปหมดดังนั้นเวลาที่ เราจะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอย่างเช่นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวที่อยู่ในบ้านนะคะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้นอกจากนี้ค่ะ เด็กเมืองเนาะเด็กเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับธรรมชาติมีพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแต่เราควรที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ก็อาจที่จะเปิดYouTube นะคะเปิดคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอาจจะให้รู้เกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเด็กค่ะแล้วก็ในลักษณะของสังคมเมืองนะคะเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยพื้นที่ที่มันมีข้อจำกัดของสังคมเมืองเนี่ยทำให้เด็กไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงเนี้ยเพื่อช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดนั่นแหละค่ะอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยได้ปั่นจักรยานได้ตีแบดอย่างเงี้ยนะคะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมชนบท
พอเราพูดถึงชนบทเนี่ย เด็กเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสกับธรรมชาติได้โดยง่ายนะคะรอบตัวเด็กเนี่ยจะเต็มไปด้วยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเด็กสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆจากรอบตัวที่เขาอยู่ได้อาจจะเป็น เวลาที่ต้นไม้ต้นนึงเนี่ยล้มลงมานะคะตัดหัวตัดท้ายกลายมาเป็นขอนไม้เนาะก็จะใช้ในการพัฒนาส่งเสริมเด็กอาจจะให้เด็กเนี่ยได้เดินทรงตัวบนขอนไม้อันนั้นก็ได้หรือให้เด็กได้นั่งพักผ่อนได้สนทนาพูดคุยกันได้อ่านนิทานร่วมกันก็ได้นะคะเด็กสามารถที่จะนำสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กอะค่ะมาใช้ได้แล้วก็นอกจากนี้ค่ะด้วยความที่เป็นสังคมชนบทนะคะคุณครูก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะการละอายต่อบาปในเรื่องของมารยาทในเรื่องของประเพณีในเรื่องของความเป็นไทยอาจจะผ่านการเล่านิทานการเล่นบทบาทสมมุติการเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางสังคมอย่างเช่นกิจกรรมสำคัญทางศาสนาการแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยด้วยชุมชนวัฒนธรรมที่เด็กเนี่ยได้อาศัยอยู่ในชนบทค่ะบางครั้งเนี่ยมันมีความเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันจะต้องไม่ขัดกับความเชื่อของคนในชุมชนนะคะรวมไปถึงจะต้องเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันไม่ผุพังง่ายมีความปลอดภัยนะค่ะสำหรับในตอนสุดท้ายนะคะของเรื่องนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูในประเภทแรกกันก่อนสำหรับประเภทแรกเนี่ยเป็นแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทโสตทัศน์ค่ะสำหรับแนวทางในการเลือกสื่อประเภทนี้นะคะมันควรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ค่ะดูซิว่าคุณครูเนี่ยตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการล้างมือคุณครูก็อาจจะนำป้ายขั้นตอนของการล้างมือค่ะมาให้เด็กดูเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะหรือคุณครูก็อาจจะเอาคลิปวิดีโอขั้นตอนการล้างมือมาเปิดให้เด็กดูก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะคะก็จะสอดคล้องกับวัตถุก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือค่ะสำหรับแนวทางในข้อที่2นะคะจะต้องตรงกับลักษณะของสาระการเรียนรู้อย่างเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่มีความเป็นนามธรรมสูงมากนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูสามารถแปลเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้นะคะโดยอาจจะใช้การเล่าเรื่องผ่านหนังสือนิทานได้ค่ะสำหรับแนวทางในข้อต่อไปนะคะคือเหมาะกับ พัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กนะคะ เด็กในวัย3ขวบเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาชอบเรียนรู้จากรูปภาพนะคะก็อาจจะให้เด็กเนี่ยได้ดูรูปภาพเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ถามว่าตัวอักษรมีไหมมีได้ค่ะแต่ไม่ควรมากเกินไปหรือถ้าไม่มีเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแนวทางในข้อต่อไปต้องเหมาะสมกับจำนวนเด็กและกิจกรรมที่จัดถ้าเกิดว่าครูจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ครูอาจจะต้องใช้โสตทัศน์ที่มันมีขนาดใหญ่อย่างเช่นภาพเนี่ยค่ะก็จะต้องมีภาพที่มันเป็นภาพขนาดใหญ่ที่เด็กทุกคนในห้องเรียนสามารถดูได้โดยสะดวกนะคะแนวทางในข้อต่อไปจะต้องดึงดูดความสนใจและก็เร้าความสนใจของเด็กค่ะ
เพราะว่าความสนใจตรงนี้ค่ะมันจะนำไปสู่การเรียนรู้นะคะที่ดีและก็มีความหมายในส่วนของการเร้าความสนใจค่ะอาจจะใช้เสียงประกอบก็ได้อาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้เด็กชอบอะไรที่ไม่อยู่นิ่งใช่ไหมคะภาพเนี่ยที่ให้เด็กดูอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กค่ะและแนวทางในข้อสุดท้ายก็คือใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานค่ะสำหรับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทสิ่งพิมพ์นะคะอันดับแรกเลยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ต้องดูซิว่ามันส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านหรือไม่และก็นอกจากนี้นะคะจะต้องเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยด้วยเหมาะสมกับอายุของเด็กเหมาะสมกับวัยของเด็กรวมทั้งความแตกต่างทางสติปัญญาของเด็กด้วยค่ะแล้วก็แนวทางในข้อต่อไปก็คือมีเนื้อหาที่มันถูกต้องและเป็นปัจจุบันเนื้อหาจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาภาพถ่ายก็จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อยุคสมัยนะคะและแนวทางในข้อสุดท้ายก็คือสะดวกในการใช้งานรวมไปถึงมีความคุ้มค่าด้วยค่ะสำหรับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสำหรับคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในประเภทของหนังสือนะคะก็คือแนวทางการเลือกคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะลักษณะของหนังสือที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กในช่วงแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยภาพเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะภาพจะต้องมีความชัดเจนนะคะมีสีสันสดใสหรืออาจจะเป็นภาพขาวดำก็ได้ค่ะเป็นภาพที่เกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความจนสลับซับซ้อนนะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเด็กนะคะรวมทั้งลักษณะรูปเล่มเนี่ยก็เหมาะมือเด็กมีความละมุนละไมสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กด้วยสำหรับเด็กในช่วง 3-6 ปีนะคะตรงนี้ค่ะ เราจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะ 3-6 ปีรวมไปถึง 4-6 ปีตรงนี้ค่ะเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาที่มันมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะ เนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็ควรที่จะเหมาะกับวัยของเด็กให้ภาพเล่าเรื่องได้นะคะเด็กสามารถที่จะเรียนรู้จากภาพได้ในส่วนของแนวทางการเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะเรามาดูการเด็กสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง3ปีตรงนี้ค่ะจะพบว่าหนังสือนะคะที่เหมาะกับวัยของเด็กเนี่ยมันควรเป็นเนื้อเรื่องที่มันไม่สลับซับซ้อนเป็นเนื้อเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กภาพเป็นภาพสมจริงนะคะมีสีสันสวยสดใส เนื้อหาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กเป็นเนื้อหาที่อยู่ใกล้ตัวเด็กนะคะตัวรูปเล่มเนี่ยก็รูปเล่มควรมีความ คงทนแต่ว่ามีลักษณะที่เบาสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกในเรื่องของภาษาค่ะเด็กในวัยนี้ชอบภาษาในลักษณะซ้ำๆย้ำทวนได้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็สำหรับแนวทางในการเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กช่วง 4-6 ปีจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะเขามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เนาะเด็กก็จะชอบ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวชอบเรื่องราวที่ใช้จินตนาการมีเรื่องของเจ้าหญิงเจ้าชายมีเรื่องของเทวดานางฟ้าต่างๆนะคะซึ่ง เป็นเรื่องที่เด็กชอบมากความยาวของเรื่องค่ะควรมีสักประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็จำนวนหน้าของหนังสือเนี่ยก็ควรสักประมาณ12หน้านะคะรูปเล่มค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวอาจจะเป็นรูปเล่มเหมือนเป็นถ้าจะเล่าเรื่องของลูกเป็ดอย่างเงี้ยค่ะรูปเล่มก็อาจจะเป็นรูปลูกเป็ดก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวในเรื่องของภาษาก็เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสื่อสารตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องตีความให้มันสลับซับซ้อน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยและวันนี้นะคะก็ได้เชิญ

0: มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองด้วยแล้วมันมีประโยชน์ต่อตัวครูเองด้วย
1: ค่ะก็คือที่อาจารย์หยุยพูดมาเนี่ยอาจารย์หยุยกำลังบอกว่าครูเนี่ยใช้เซนส์คำว่าเซนส์เนี่ยอาจารย์เกียรติชอบมาใช้เพราะครูส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เซนส์ในลักษณะที่ว่าเราเห็นเด็กทุกวันเราได้คุยกับเด็กทุกวัน
0: เราซึมซับ
1: เราอยู่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้แล้วว่าเด็กคนเนี้ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นฉันก็ประเมินทันทีเลย
0: ใช่เราก็ติ๊กลงไปเลยแต่ถามว่าเมื่อสมมุติว่าเราเป็นนักประเมินเข้าไปดูเนาะอาจารย์เกตแล้วดูประกันคุณภาพอาจารย์เกตเงี้ยสมมุติอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าแล้วที่ผ่านน่ะผ่านการเก็บด้วยอะไร
1: ค่ะ
0: สมมุติอาจารย์เกตบอกเด็กคนนี้ผ่านสิ่งที่เราสงสัยคือสนใจนะคำว่าผ่านของอาจารย์อ่ะมันผ่านด้วยไหนขอดูหน่อยทำไมถึงผ่านทีนี้พอคำว่าทำไมถึงผ่านมันต้องย้อนกลับไปว่าเราเก็บข้อมูลด้วยอะไร
1: ค่ะอาจารย์อยู่อย่างนี้อาจารย์เกตอธิบายในภาษาปฐมวัยก็คือสมมติตัวอย่างเนาะหมายความว่าสมมติอาจารย์เกตเนี่ยอยู่ๆจะมาบอกเฮ้ยเด็กคนเนี้ยพัฒนาการร่างกายดี
0: ๆ
1: คำว่าดีๆเนี่ยถ้ามันไม่มีข้อมูลมาเลยเนี่ยมันก็จะมีคำถามว
0: ่
1: าม
0: ันไม่มีเครื่องมือ
1: มันดีๆยังไง
0: คำว่าดีๆอ่ะดีๆยังไงถูกอาจารย์เกศอาจจะบอกว่าดีๆแล้วอาจารย์ยุ้ยถามว่าอ้าวอาจารย์คะแล้วดีๆอ่ะของอาจารย์อ่ะอาจารย์ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมืออะไรบ้างถึงออกมาว่าดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากเครื่องมือจึงเป็นเหมือนตัวสะพานเชื่อมกับการนำไปสู่ผลการประเมินที่ได
1: ้โอ้อาจารย์เกศชอบคำนี้มากเนี่ยสะพานเชื่อมเนี่ยพอเห็นคำนี้มันชัดมากเลยว่าเราต้องมีสะพานเชื่อมก่อนเราถึงจะสามารถเอาตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยไป
0: สมมติอาจารย์เกศอย่างเงี้ยบอกว่าภาพรวมของเด็กในห้องที่อาจารย์ดูแลอยู่เนาะเราพูด classroom assessment สเกลเล็กๆก่อนเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเราจำเป็นต้องดูแลเขาตัวต่อตัวต่อตัวแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีเครื่องมือในการเก็บอาจารย์ไปติ๊กว่าเด็กหญิงสมมุติเด็กหญิงยุ้ยอ่ะได้เต็มเลยได้ผ่านทีเนี้ยสิ่งที่พฤติกรรมของเขาอ่ะที่ต้องได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้มันมีหลายด้านอาจารย์จะไปติ๊กภาพรวมว่าผ่าน
1: อ
0: ่ะแล้วเมื่อย้อนกลับไปว่าแล้วผ่านทุกด้านหรือไม
1: ่
0: แล้วใช้อะไรเก็บตัวเนี้ยอาจารย์จะอึ้งเลยแหละว่าเออนั่นน่ะสิแล้วอาจารย์จะตอบใครว่าก็ฉันใช้การดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าข้อมูลผลการประเมินอาจารย์จะขาดความน่าเชื่อถือถ้าไม่ได้มีการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะเพราะจุดนี้นะคะเราก็เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือประเมินกับเด็กทีนี้อาจารย์ยุ้ยได้พูดเรื่องของประโยชน์ที่มีต่อพ่อแม่นอนรู้อยู่แล้วเนาะเพราะว
0: ่
1: ามันทำให้ข้อมูลได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือไปพูดกับเขาเขาก็เชื่อถือเราทีนี้กับครูล่ะคะ
0: กับครูเนี่ยสำคัญมากนะคะหลายคนอาจจะมองว่าด้วยความเคยชินของครูอาจารย์คือเรามักจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆจริงๆข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเมินที่อาจารย์สร้างอ่ะจะเป็นสารสนเทศพูดง่ายๆว่าเป็นข้อมูลในการที่อาจารย์จะไปดีไซน์การจัดการเรียนรู้หรือออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือปิดจุดอ่อนในส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าในเมื่อสมมติว่าเด็กส่วนใหญ่ของเราพัฒนาการในด้านสมมติการใช้กล้ามเนื้อเล็กอ่ะ
1: มันยัง
0: ไม่โอเคอาจารย์จะต้องไปนั่งมองแล้วว่าที่ผ่านมาไปเชื่อมกับการจัดการเรียนรู้ว่าที่ผ่านมากิจกรรมเราเน้นตรงนี้ไหมหรือเราออกแบบอ่ะเหมาะกับเด็กหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้อาจารย์จะย้อนกลับไปโดยผ่านการดูเครื่องมือประเมินของอาจารย์ได้หมดเลยค
1: ่ะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเรียกว่าพอเรามีเครื่องมือเนาะเราก็ได้ข้อมูลมา
0: ใช่
1: แล้วพอเราอยากจะกลับย้อนกลับไปดูอย่างที่อาจารย์ยุ้ยบอกเราสามารถกลับไปดูตัวข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกไหมคะ
0: ใช่ดีกว่าการที่เราจะรีคอร์ไปทางการคิดเหมือนที่ตอนเราพูดตอนแรกว่าเราใช้ประสบการณ์ใช้เซนใช้ความเอ็กซ์เพิร์ทในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนอะเอ็กซ์เพิร์ทหมดอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะมาเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่คุณอ้างอิงคือผลการประเมินที่สำคัญกับชีวิตของเด็กตัวนี้ต่างหากว่าคุณผ่านการประเมินโดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมอะไรบ้างต่างหากตัวนี้สำคัญมากแล้วก็ถ้ามีเครื่องมือที่ดีนะคะอาจารย์มันเปรียบเสมือนเครื่องมือหมอที่ใช้ในการวินิจฉัยเด็กได้ด้วยจุดแข็งจุดอ่
1: อ
0: นตัวนี้จะเป็นอินฟอร์เมชันที่ดีมากแล้วก็จะดีกับผู้ปกครองเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยครูว่าถ้าเกิดลูกเขารู้ว่าลูกเขาในบางด้าน ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยยังต้องได้รับการพัฒนานอกเหนือจากเราจะต้องพัฒนาเด็กเราสามารถให้ผู้ปกครองเป็นอีกแรงหนึ่งได้แล้วก็อาจจะไปพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการในโรงเรียนได้สำหรับในระดับผู้บริหารแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นประโยชน์กับครูมากเพราะว่ามันจะถูกแบ็กเวิร์ดกลับไปดูที่

0: การจัดการเรียนรู้ค่ะอาจารย
1: ์อืมค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือเนาะมันเหมือนกับเราได้หลายต่อเลยเนาะ
0: ใช่ได้หลายต่อ
1: ได้ทั้งเด็กนะคะแล้วก็ได
0: ้ผู้ปกครองแล้วก็ได้ผู้บริหาร
1: ค่ะแล้วก็ได้ที่ครูแล้วก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องมือดีแล้วก็ได้ข้อมูลที่มันสมบูรณ์ก็เอาไปใช้พัฒนาในหลายๆส่วนได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: อย่างที่บอกค่ะเครื่องมือเป็นสะพานเชื่อมเหมือนที่ยุ้ยพูดเสมอเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะดูอะไรก็ดูได้ตัดสินอะไรก็ตัดสินได้แต่เครื่องมือตัวนี้มันจะเป็น evidence หรือเป็นหลักฐานในการที่จะแสดงว่าที่มาของผลการประเมินอาจารย์
1: อ
0: ่ะได้มาอย่างไร
1: จริงนะอาจารย์ยุ้ยพออาจารย์ยุ้ยพูดอย่างเงี้ยอาจารย์เก็บเห็นภาพไปเนาะเพราะบางทีเนี่ยในชีวิตเราเนาะบางทีเราทำงานหรือเขาบอกว่าเนี่ยคุณทำงานดี
0: ใช่
1: แต่พอเราก็มีคำถามไอ้แล้วมันดียังไงคุณเอาอะไรมาบอกเราว่ามันดี
0: เราก็จะเกิดคำถามใช่แม้กระทั่งตัวเราเองเนาะเวลาเราถูกบอกว่าเอ้ยทำดีจังเลยแต่เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราดีเนี่ยเราดีอะไรเราดีในมิติอะไรแล้วเราดีเพราะอะไรเราก็อยากรู้ว่าคุณเก็บยังไงที่คุณบอกว่าเราดีทุกอย่างอะค่ะในการที่เราจะตัดสินอะไรหรือเราจะรีพอร์ตอะไรหรือเราจะอ้างอิงข้อมูลอะไรเงี้ยอาจารย์เราต้องผ่านหลักฐาน
1: ค่ะ
0: ก็คือเครื่องมือถ้าเราพูดง่ายๆในศาสตร์ประถมไว้เนาะ
1: ค่ะค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจารย์ตัวอาจารย์เกตเองนะรู้สึกแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ยุ้ยพูดถึงเนี่ยทำให้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยนะคะคิดว่าณจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงตระหนักถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะคะทีนี้อาจารย์เกตคิดว่าจากจุดเนี้ยหลายคนน่าจะมีเอ๊ะว่าเฮ้ยแล้วสำหรับเด็กประถมวัยเครื่องมืออะไรล่ะที่มันเหมาะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ติดตามชมในตอนต่อไปได้เลยค่ะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ยุ้ยมากนะคะที่มาให้เก็บมาในวันนี้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันกับเรื่องของเครื่องมือการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุริมปรัชคณิตพสุทธ์นะคะหรืออาจารย์ยุ้ยของเรานี่เองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะอาจารย์พี่เกตเราเจอกันอีกเซสชั่นหนึ่งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้วันนี้เราจะพูดในเรื่องเครื่องมือโดยเฉพาะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าเครื่องมือทำไมเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินไม่มีได้ไหมนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ฟังในเซสชั่นนี้ก็ไปติดตามชมในเซสชั่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาชมตรงนี้มันก็จะได้ต่อเนื่องกันนะวันนี้เข้าถึงประเด็นสำคัญเลยทีนี้หลายคนนะโดยเฉพาะคนที่มาเรียนในหลักสูตรเนี้ยค่ะซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือว่าเป็นพ่อแม่หรือผู้สนใจเขาอาจจะมีคำถามนะว่าแล้วเด็กประถมวัยอะค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรที่มันควรใช้ไม่ควรใช
0: ้ถ้าเราพูดถึงอะหลักๆอะมันก็จะมีหลายเครื่องมือเนาะอาจารย
1: ์
0: ทั้งเป็นแบบทดสอบเป็นแบบสัมภาษณ์เป็นแบบสังเกตแต่จริงๆแล้วอะอย่างที่บอกอะพูดแล้วก็พูดอีกว่าปฐมวัยอ่ะเขาเน้นการแสดงออกทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของยุ้ยเนี่ยยุ้ยรู้สึกว่าแบบบันทึกหรือว่าแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะจะสำคัญมากกับเด็ก
1: ใช
0: ่อาจารย์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกพฤติกรรมของเขาว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรืออยู่ในระดับไหนใช่
1: ค
0: ่
1: ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยคำถามฮอตฮิตนะเราก็ส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบอ่ะใช้ได้ไหมที่แบบคุณครูส่วนใหญ่บางทีนะก็แบบอ่ะอยากรู้ว่าเด็กอ่ะสมมติอยากรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ไหมว่าอันเนี้ยสั้นหรือยาวก็มีกระดาษมาให้เด็ก1แผ่นแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆแบบฝึกหัดถ้าแบบเนี้ยที่เป็นแบบทดสอบแล้วได้คะแนนเหมาะมั้ยคะ
0: อันนี้ถามว่าทำได้ไหมคือจริงๆแล้วในเด็กอ่ะเราต้องกลับมาดูว่าการเรียนการสอนเราถึงขั้นให้เขาต้องเขียนแล้วตอบได้ไหมอาจารย์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เป็นการทดสอบในเชิงสถานการณ์แล้วใช้สิ่งรอบตัวใกล้ตัวเขาการบอกสั้นยาวอ่ะจะดีกว่าเพราะบางทีเราไปตัดสินเด็กที่การขีดการเขียนการติ๊กแต่ว่าอย่าลืมว่าวัยเขามีอ่ะเขาเพิ่งประมาณ3ขวบ4ขวบอ่ะอะไรที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบทดสอบอ่ะมีได้แต่ควรจะเป็นแบบทดสอบที่เป็นลักษณะสถานการณ์ดีไซน์ออกมาเลยว่าเราต้องการวัดในเรื่องของการบอกความสั้นความยาวได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องดูในเรื่องของพัฒนาการทางสมองเขาด้วยว่าเขามองแล้วเขาเปรียบเทียบได้ไหม นอกเหนือดูเห็นของจริงแล้วทำได้ไห
1: ม
0: จะดีกว่าแล้วเขาจะไม่รู้สึกตกกระจายเพราะว่าบางทีเด็กเล็กบางทีเห็นกระดาษแล้วให้ฉันทำอะไรนะบางทีอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเป็นลักษณะไม้บรรทัดยาวไม้บรรทัดสั้นหรือสิ่งของที่จับต้องได้แล้วเขารู้สึกว่าเป็นมิตรนะอาจารย
1: ์
0: มันก็วัดในความนี
1: ้
0: ในความรู้ของเขาได้เหมือนกันอาจารย์ใช่อันนี้จะดีกว่าแล้วบอกแล้วการที่แล้วมันก็จะไปเชื่อมที่เกณฑ์ถ้าสมมติอาจารย์บอก yes or no yes นี่แปลว่าอะไรเด็กต้องตอบถูก no แปลว่าตอบไม่ถูก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอาจารย์มีเลเวลการให้คะแนนก็ต้องมีคำอธิบาย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยคะทีนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยคือแบบทดสอบที่อาจารย์ที่เราเหมาะกับเด็กปฐมวัยน่าจะเป็นแบบทดสอบที่เป็นเชิงปฏิบัติการก็คือใครว่าเอามาใช้ทำเลยด
0: ี
1: กว่าดีกว่าดินสอปากกาที่มันเป็นแบบ
0: เอาของจริงเลย
1: จริงเลยจะดีกว่า
0: ดีกว่าอาจารย์ไปใช้รูปสวยๆคือบางทีอ่ะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเขียนการอะไรแต่เด็กบางคนเขาอาจจะยังแบบในเรื่องของการโยงการตอบการอะไรอ่ะเขาอาจจะมันไม่ได้อยู่ในวัยของเขาที่แบบเราจะต้องแบบสอนแต่วัยของเขาควรจะบอกได้ควรจะสื่อสารกับอาจารย์ได
1: ้
0: คือการที่สมมติบางคนเขาอาจจะเห็นกระดาษแล้วเขาแบบเออให้ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะในกระบวนการเรียนการสอนของปฐมวัยเราเน้นของจริง
1: ค่ะใช
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดสอบก็ควรจะมาจากสถานการณ
1: ์
0: ที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเขาใช
1: ่อาจารย์ยุ้ยทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้แบบทดสอบแบบนั้น
0: อ
1: ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยพูดในตอนต้นเนาะว่าใช้การสังเกตถ้าอย่างเงี้ยค่ะใช้ในขณะที่ครูสอนไปหรือทำกิจวัตรประจำวันกับเด็กไปอย่างเงี้ยเราใช้ตรงนั้น
0: ได
1: ้ได้ไหมคะ
0: ได้อาจารย์แล้วดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าครูปฐมวัยอะอย่างที่คุยกับอาจารย์เกศเขาอยู่กับเด็กตลอดเวลาเนาะเพราะเป็นเด็กเล็กคือยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะต้องมีครูใกล้ชิดทีเนี้ยแบบสังเกตพฤติกรรมมันจะถูกนำมาใช้กับปฐมวัยอะมากที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบสังเกตตัวเนี้ยเราดีไซน์ได้หลายอย่างเลยอาจารย์เราจะดีไซน์เป็น yes no no ผ่านไม่ผ่านทำได้ทำไม่ได้ก็ได้หรืออาจารย์จะให้เป็นระดับคะแนนอย่างที่ยูชอบพูดก็ได้ว่า3 2 1ทีเนี้ยแล้วก็การสังเกตพฤติกรรมมันจะมีการบันทึกพฤติกรรมของเขาลงไปด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการบันทึกพฤติกรรมในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่คุณครูจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: มันจะเห็นพัฒนาการก็ได้อาจารย์จะบันทึกแบบสัปดาห์ที่1 2 3มันจะเห็นพัฒนาการของเขาตัวเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นตัวบอก information เหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนแรกที่บอกว่าแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะแล้วควรจะมีด้วยในระหว่างที่เรามีการจัดการเรียนรู้เพราะว่าคุณไปวัดตอนปลายเลยอ่ะมันไม่เห็นระหว่างทางว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยอาจารย์เกดได้ยินอาจารย์ยุ้ยพูดถึงว่าแบบเป็นแบบระดับเนาะอยากให้อาจารย์ยุ้ยขยายความนิดนึงว่าแบบสังเกตที่มันเป็นระดับเนี่ยมันมีลักษณะยังไงคะ
0: อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่าในเรื่องของความรับผิดชอบอาจารย์อาจจะแทนที่จะบอกว่าชอบหรือไม่รับผิดชอบเนี่ยสเกลอะอาจจะดูหยาบไปอาจารย์อาจจะมีระดับคะแนนเช่น3 2 1อาจารย์อาจจะดูในเรื่องของการที่เขารับผิดชอบเนี่ย3เนี่ยก็คือแปลว่าเขาทำได้ด้วยตัวเองถ้า2อ่ะเขาทำได้บ้างแต่ต้องมีคนบอกเนี่ยคือคำอธิบายตัวเนี้ยเราต้องชัดแล้วก็1คือเขาทำไม่ได้หรือว่าต้องบอกทุกครั้งก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามที่อยากจะฝากคือ3 2 1สเกลการให้คะแนนซึ่งยุ้ยเห็นปฐมวัยทำเยอะมากที่เป็นสเกลการให้คะแนนมากกว่าแบบ yes or no ผ่านไม่ผ่านเนาะจริงๆแล้วเนี่ยระดับการให้คะแนนตัวนี้ต้องมีคำอธิบายค่ะอาจารย์ที่ชัดเจนแล้วคำอธิบายตัวนั้นอ่ะต้องแยกขาดจากกันไม่ก้ำกึ่งว่าควรจะให้ระหว่าง3หรือ2
1: คือมันต้องชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วไม่ใช่งงใช่
0: ไหมจะ2หรือ3จะ2หรือ1ใช่หรือจะ2หรือ3หรือจะ1หรือ2อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราในฐานะครูอ่ะเราต้องกำหนดเกณฑ์อ่ะอย่างชัดเจนให้แยกขาดจากกันแล้วต้องมีคำอธิบายระดับคะแนนด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งเด็กเล็กตัวนี้เราสังเกตเป็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยการที่เขาได้3เต็มอ่ะมาจากที่เขาทำได้ครบถ้วนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากอาจารย์สมมุติพออาจารย์ทํา3 2 1ใช่มั้ยแล้วติ๊กอยากจะมีให้เขียนว่าเป็นข้อสังเกตเพิ่มก็ได
1: ้ทำไมต้องมีอ่ะคะอาจารย
0: ์มันจะเป็นตัวอธิบายตัวเลขของอาจารย์ได้ดีสมมุติว่าเขาได้3ตลอดเลยอ่ะอาจารย์เห็นพัฒนาการเด็กคนนี้ไปได้อีกสเต็ปนึงอาจารย์จะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ในการ โคกับอาจารย์แนะแนวหรือผู้ปกครองอ่ะอาจารย์จะบอกได้เลยว่าลูกเขาอ่ะเลเวลพัฒนาการได้อีกสเต็ปหนึ่งกว่าเด็กปกติหรือมันจะดีมากแต่ว่าแม้ว่าจะ3หมดอ่ะยุ้ยก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ยุ้ยจะให้ความสำคัญกับเด็กที่ไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการที่เราให้เขา1อ่ะเขาอ่ะทำไม่ได้คำอธิบายเรามันจำกัดแต่เราควรจะบันทึกพฤติกรรมว่าเขาทำอะไรที่มันได้1แล้วถ้าอาจารย์บันทึกทุกสัปดาห์สมมตินะอาจารย์ออกแบบฉันจะบันทึกทุกสัปดาห์ฉันขยันอาจารย์จะเห็นเลยว่าเขาเป็นพฤติกรรมซ้ำๆเดิมไห
1: ม
0: ถ้าซ้ำๆเดิมต้องรีบแก้ไขแล้วก็อย่างเช่นอาจารย์เกศพูดมาดีเลยในระหว่างการเรียนการสอนอ่ะควรมีการสอนไปด้วยแล้วก็ประเมินไปด้วยโดยผ่านแบบสังเกตพฤติกรรมง่ายๆที่เราดีไซน์ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์รู้แล้วล่ะว่าเด็กคนนี้สมมติว่ากระโดดไม่ได้สักทีอาจารย์จะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งมีการสอนเสริมเพิ่มเติมให้เขาหรือพัฒนาเขาเพิ่มเติ
1: ม
0: ในบางกิจกรรมให้เขาได้ทำเพื่อให้แก้ไขทันดีกว่าอาจารย์ไปตัดสินปลายเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วแก้ไขแล้วไม่ทันเพราะเขาต้องเลเวลขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วเขาก็จะตามไม่ทันเพื่อนใช่
1: ค่ะตรงจากที่คุยอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์เก็บได้2ประเด็นนะก็คืออาจารย์อยู่ใช้คำว่าดีไซน์เนาะแปลว่าแบบสังเกตที่เราทำมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราจะออกแบบหน้าตาแบบไหนไม่จำเป็นต้องมีแค่ตัวเลขอย่างเดียวอาจจะเป็นตัวเลขประกอบคำอธิ
0: บายก็ได้
1: ใช่ค่ะแสดงว่าเครื่องมือที่เราสร้างตรงนี้ถึงแม้มันจะเป็นแบบให้ระดับแต่มันก็มีความยืดหยุ่นที่ใส่แบบบันทึกได
0: ้ใส่ได้แล้วก็ดีด้วยค่ะในมุมมองของยุ้ยเนาะเพราะว่าเวลาเราอธิบายด้วยตัวเลขอะอย่างเราเป็นนักวัดผลเงี้ยเราจะชินกับตัวเลขใช่ไหมแต่ตอนหลังๆเรามีความรู้สึกว่าตัวเลขมันบอกได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เท่ากับข้อมูลเพิ่มเติ
1: ม
0: แล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่ครูเก็บเป็นเครื่องมือยังไงเด็กครูต้องประเมินเด็กแต่ละคนอยู่แล้วถูกไหม
1: ค่ะ
0: ครูจะได้ทั้งภาพรวมและภาพย่อยถ้าอธิบายง่ายภาพรวมอ่ะครูจะเห็นหมดว่าส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ในคลาสของเขาอ่ะพัฒนาการอ่ะผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ของปฐมวัยเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าผ่านอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผ่านด้วยอะไรตัวเนี้ยถ้ามีแบบบันทึกหรือแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะมันก็จะสะท้อนถึงในเรื่องของการสอบของเขาในแต่ละด้านแล้วก็สะท้อนถึงกลไกการจัดการเรียนรู้ของครูถ้าเกิดครูจดได้นะว่าแบบครั้งนี้เราสอนเรื่องกิจกรรมนี้แล้วเขาเป็นอย่างไรมันจะไปด้วยกันจริงๆครูกับเด็กแยกค่ะแยกจากกันไม่ขาดชั้นใดก็เหมือนการสอนก็ต้องมีการประเมินไปด้วยชั้นนั้นใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่ะทีนี้จันยุ้ยอาจารย์เกศเคยเห็นนะแบบระดับอะแต่เป็นอย่างเงี้ย3ดี2พอใช้1แบบนี้ใช้ได้ไหมคะ
0: แบบนี้ไม่ควรอาจารย์เกศมันงงมากสมมุติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆคนเรามองคนนึงอ่ะสวยเท่ากันไหมอ่ะมันไม่เท่ากันแล้วเราบอกว่าคนนี้สวยแต่อาจารย์เกศอาจจะบอกว่าคนนี้ไม่สวยสวยพอใช้คำว่าดีพอใช้และปรับปรุงอ่ะอาจารย์แต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันถ้าอาจารย์เก็บบอกว่า3ดีแต่ถ้าอาจารย์ยุ้ยมาประเมินอาจจะบอกว่าแค่2พอใช้ก็ได้มันไม่ได้มีคำอธิบายขยายคำว่าดีแต่ถ้าบอกว่าดีอย่างไรพอใช้ต้องเป็นยังไงอันนี้โอเคยอมแต่ถ้าคุณจะมาเขียน3เท่ากับดีเลย2เท่ากับพอใช้แล้ว1เท่ากับปรับปรุงอันนี้ไม่เวิร์ค มันขาดคำอธิบายแล้วมันไม่แฟร์กับเด็กผลการประเมินน่ะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเอาไปตัดสินพูดง่ายๆเหมือนตัดสินอนาคตเด็กคนนึงอะเพราะฉะนั้นนะอาจารย์จะต้องระแวดระวังมากๆนะในการที่จะให้ระดับคำอธิบายสเกลคะแนนเพราะสุดท้ายแล้วเด็กหนีไม่พ้นที่จะถูกเราตัดสิน
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องตัดสินเด็กเนาะและจริงๆมันก็ต้องมีเครื่องมือที่มันเหมาะกับเด็กในวัยนั้นด้วยนะคะได้ข้อมูลมา
0: แล้วก็ระดับคะแนนที่อาจารย์เกศถามอ่ะควรอยากจะฝากเพิ่มนะคะนักศึกษาควรจะเขียนอธิบายเลยว่าถ้านักศึกษาจะวัดในการสมมติเดินแผ่นกระดานคนที่เขาจะได้3จะต้องบอกว่าเดินตรงแผ่นตามแผ่นอะไรเงี้ยยุ้ยไม่แน่ใจภาษาของทางปฐมวัยเนาะเดินได้ตรงในแผ่นกระดานแล้วถ้าเกิด2เนี่ยอาจจะเดินโยเยไปบ้างหรือตกขอบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ว1เนี่ยเดินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยหรือเดินหรือ2อาจจะเดินไปได้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีเขียนคำอธิบายพฤติกรรมพูดง่ายๆภาษาง่ายเขียนอธิบายพฤติกรรมที่เราต้องการวัดในแต่ละระดับ
1: ค่ะ
0: การที่เราอย่าลืมนะนักศึกษาการให้เต็มไม่น่ากลัวเท่ากับการไม่ให้เต็ม เพราะว่าการไม่ให้เต็มเนี่ยมันจะต้องอธิบายได้ว่าเขาไม่เต็มเพราะอะไรเหมือนเวลาเราสอบอะเราได้คะแนนเต็มเราจะรู้สึกชิลแต่พอเราได้สมมติเราได้5เองอะเราก็อยากรู้ว่าฉันหายไปไหน5ฉันใดพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะพ่อเด็กเล็กอะคงจะมาบอกว่าครูทำไมให้แค่2เด็กเล็กไม่รู้หรอกแต่ผู้ปกครองอะเขาจำเป็นต้องเราต้องจำเป็นต้องชัดเจนในเรื่องการให้ข้อมูลตัวนี
1: ้
0: แล้วมันก็จะผ่านแบบสังเกตพฤติกรร
1: ม
0: ที่จะอธิบายพ่อแม่ได้ว่าในตลอดการจัดการเรียนรู้ในเทอมหนึ่งของลูกคุณ
1: อ่
0: ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทาง
1: ค่ะจริงๆอ่ะอาจารย์ยุ้ยพูดประเด็นนี้ดีเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราจะเจออย่างอาจารย์เกศก็เป็นผู้ปกครองเนาะบางทีแบบว่าถ้าเขามาบอกว่าเนี่ยทำอันเนี้ยไม่ดีเราก็คงอยากจะรู้ว่าเอ้ยทำไมมันไม่ดีแล้วเราจะช่วยแก้ยังไงเนาะแต่ไม่ใช่มาแบบตัดสินไปเลยว่าไม่ดีแต่ไม่มีทางแก้แต่เพราะว่าเนื่องจากไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเก็บอย่างที่อาจารย์หยุยบอกก็จะมีตัวข้อมูล
0: มีตัวข้อมูลสามารถอธิบายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะย้อนกลับมายังไงเราชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือในการเขียนเกณฑ์ก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะคะนักศึกษาก็อาจจะให้เพื่อนครูช่วยประเมินเครื่องมือเราได้ด้วยอาจารย์เกศเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์เกศอาจารย์หยุยใช้เครื่องมือฉบับเดียวกันน่ะแล้วปรากฏว่าเอ้ยอาจารย์เกศให้คะแนน10อาจารย์หยุยให้คะแนน5นี่มันไม่ไปด้วยกันแล้วนะแต่มันไม่ได้แปลว่าอาจารย์เกศอาจารย์ยุ้ยยังไงนะมันเกิดจากเครื่องมือและคำอธิบายเกณฑ์ของเรามีปัญหาอาจารย
1: ์
0: มันก็จะต้องดูแลในเรื่องคุณภาพเรื่องพวกนี้ด้วยที่เราเรียกว่าความเที่ยงก็คือความแม่นยำในการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละคนว่ามันต้องใกล้เคียงกันและสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันอาจารย
1: ์ค่ะทีนี้ถ้าฟังจากเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญของเด็กปฐมวัยของครูคนที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าแบบสังเกตซึ่งมีหลากหลายแบบสามารถออกแบบได้แล้วก็อาจจะดูในเรื่องของการจากสภาพจริงนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือที่เราคุยกันก็คือแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการอาจารย์วินแล้วพวกผลงานเด็กอะใช้ได้ไหม
0: ผลงานเด็กใช้ได้ค่ะก็จะเป็นประเมินระหว่างเรียนไปเป็นตัวซัพพอร์ตของผลการประเมินจากแบบการทดสอบในท้ายที่เด็กจะต้องถูกทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าเป็นหลักฐานที่สนับสนุนตัวเลขหรือผลของการประเมินเด็กทำได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วคือเก็บของเด็กผมจะเก็บพวกศิลปะก็จะเก็บผลงานเด็กเก็บ
0: ตัวนี้มันก็จะสะท้อนที่ยุ้ยเห็นบอกว่าใช้กล้ามเนื้อเล็กอ่
1: ะ
0: วาดรูปขีดเส้นขีดเขียนหรือแม้ศิลปะจะสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะดูไหนถึงในเรื่องของการคิดของเขาว่าเขาเป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ไหมก็ดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเครื่องมือเนี่ยจริงๆสำหรับการประเมินนี่มีเยอะมากสำหรับเด็กปฐมวัย
0: มีเยอะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็จะเน้นไปเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมเนาะเพราะการเรียนการสอนเป็นเรื่องของพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: เด็กเล็กเนี่ยจะแสดงออกพฤติกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคุณครูอ่ะก็คือในเรื่องของการสร้างเครื่องมือเนี่ยแหละเกณฑ์การให้คะแนนสำคัญคุณครูจะชอบเอาแบบสะดวกหรือเปล่าอ่ะดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงเงี้ยตัวนี้มันไม่ได้บอกระดับการอธิบายของเลขคะแนนแต่ละเลเวลซึ่งในทางวัดประเมินผลเราจะรู้สึกว่าน่ากลัวในการจะตัดสินเด็กคนนึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่สำหรับวันนี้นะคะจันเก๋ก็คิดว่าโอ้เราได้แง่มุมดีๆนะคะจากอาจารย์ที่จบในเรื่องวัดและประเมินเนาะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่พอเราพูดถึงนักวัดและประเมินแล้วมักจะคิดว่าอุ้ยเขาต้องเน้นตัวเลขอยากได้ตัวเลขแต่พอฟังอาจารย์ยุ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะแต่เราอยากได้ตัวข้อมูล
0: ใช่
1: ที่มันเอาไปสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กนะคะไปตอบคำถามเอาข้อมูลเนี่ยที่จะต้องเก็บเป็นสะพานไปรวบรวมไปใช้ในการประเมินนะคะณวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ยุ้ยมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็อาจารย์เกศก็หวังว่านะคะข้อมูลที่อาจารย์ยุ้ยให้วันนี้เนี่ยจะเป็นข้อคิดนะคะสำหรับเราเนี่ยที่จะต้องไปใช้ที่จะต้องพัฒนาเครื่องมือเนาะไปใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะเพราะเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือการที่เราจะร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเด็กเพื่อเสร็จการที่เรามีเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพตัวเนี้ย
0: ก็เป็น
1: ใช่ผลได้
0: ผลประเมินที่ดี
1: ที่ดี
0: แล้วก็ถูกต้องอย่าลืมนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้ววันนี
0: ้ฝากไว้เน
1: าะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคสวัสดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะ

ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะฮะมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนเพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเราก็ยังนำเสนอในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีล้มละลายจากคราวที่แล้วครับเราได้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆในคดีล้มละลายนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เรายังติดค้างกันอยู่ที่เรายังไม่ได้คุยกันในตอนที่แล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับหลังผลจากหลังที่จะมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยบุคคลที่ว่าเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะจัดการทรัพย์สินในระหว่างที่ถูกอยู่ในคำพิพากษาเนี่ยอย่างไรนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการหรือการขอทำแผนฟื้นฟูกิจการนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้ววันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วผู้ที่จะมาให้สาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง
1: ยินดีครับยินดีครับ
0: ครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับอาจารย์พอภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วเนี่ยบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยเขาจะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันของเขาได้ตามปกติไหมครับหรืออย่างในกรณีถ้าเกิดเขาในระหว่างที่เขาภายหลังจากที่เขาถูกศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายเนี่ยแล้วเกิดเขาได้ทรัพย์สินอะไรมาเนี่ยจำเป็นไหมครับที่จะต้องมีการแจ้งหรือต้องเอาไอ้ส่วนตรงนี้มาเพื่อที่จะมาชำระหนี้อะไรยังไงนะครับเลยต้องขอความกระจ่างจากท่านอาจารย์ตรงนี้นิดนึงครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนะครับสิ่งที่ก่อให้เกิดผลนะครับที่เราเห็นชัดนะครับการที่เป็นบุคคลล้มละลายนั้นนะครับ
0: นะ
1: ชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนบางส่วนก่อนนะฮะ

0: เช่นว่าที่เป็นข้าราชการพนักงานต่างๆนะครับซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติไว้นะครับว่าการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานนั้นนะครับจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วก็จะขาดคุณสมบัติน
1: ี่เรื่องคุณสมบัติเลย
0: คุณสมบัติเลยนะครับนะคุณสมบัติเลยนะครับว่าไม่สามารถที่จะเป็นข้าราชการหรือดำรงตำแหน่งต่างๆได้นะครับเพราะว่าถือว่าขาดต่อคุณสมบัตินะครับผลของคำพิพากษาล้มละลายอีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อศาลพิพากษาล้มละลายแล้วนะครับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์ก็จะรวบรวมทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้นะครับซึ่งจะรวบรวมมาตั้งแต่ชั้นที่ศาลมีคำสั่งวิกทรัพย์เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็จะนำทรัพย์สินนั้นนะครับออกขายนะออกขายเลยนะครับส่วนผลอื่นๆนะครับก็ยังต่อเนื่องจากการที่ศาลมีคำสั่งพิกทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดมาก็คือว่าทรัพย์สินต่างๆที่ลูกหนี้ได้มานะครับตั้งแต่ก่อนล้มละลายนะก่อนที่มีการฟ้องคดีล้มละลายในระหว่างที่ถูกพิกทรัพย์ถูกพิกษาล้มละลายทรัพย์สินเหล่านี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่คดีล้มละลายสิ้นสุดนะครับอาจารย์ฮะคดีล้มละลายสิ้นสุดเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นทรัพย์สินอนาถเบ่งได้ในคดีล้มละลายทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เจ้าพนักงานพิกทรัพย์จะต้องรวบรวมนะครับเข้ามาไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อที่จะนำมาจำหน่ายแล้วก็แบ่งให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับแต่ทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างล้มละลายนี้นะครับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์ก็สามารถที่จะกำหนดนะเป็นค่าเลี้ยงชีพให้กับตัวลูกหนี้ได้ก็เรียนว่าทรัพย์สินต่างๆนั้นนะครับที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างล้มละลายนะครับจะต้องส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานทรัพย์รายได้ต่างๆที่ได้จากการทำงานนะครับจะต้องส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์นะแต่ว่าตัวลูกหนี้ก็ไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานทรัพย์นะครับให้เจ้าพนักงานทรัพย์กำหนดค่าเลี้ยงชีพค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตให้ครับ
1: ครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าขาดอิสรภาพอะไรมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าได้อะไรมาหรืออยู่ในช่วงระหว่างขั้นตอนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเอาทรัพย์สินที่ได้มาตรงนั้นเอามาเฉลี่ยเพื่อที่จะชำระหนี้
0: ครับ
1: นั่นเอง
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: กับก็ลูกหนี้ก็จะหมดอำนาจนะในส่วนของการทำนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
1: การจะไปก่อหนี้เพิ่มการจะไปซื้อขายอะไรต่างๆก็ทำไม่ได้แล้ว
0: ทำไม่ได้ครับก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานทรัพย์จากศาลหรือที่ประชุมเจ้าหนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถูกจำกัดในการจัดการทรัพย์สินแต่เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับดำเนินการได้ตามปกตินะครับ
1: โอเคครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ประกอบการต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็จะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในเรื่องของการร้องขอฟื้นฟูกิจการเนี่ยครับมันจะต้องเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์
0: ครับในการร้องขอฟื้นฟูกิจการนะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นมานะครับอาจจะเป็นซี่ของฝ่ายเจ้าหนี้ก็ได
1: ้
0: ฝ่ายลูกหนี้ก็ได้นะครับมายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลนะครับโดยการที่จะมีการขอฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับเราจะพูดเฉพาะฟื้นฟูกิจการของบริษัทขนาดใหญ่นะครับนะครับฟูกิจการของบริษัทขนาดใหญ่นะครับจะมีผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมายนะครับเรามาดูนะครับซึ่งขณะนี้นะครับวันที่เรากำลัง
1: ถ่ายทำ
0: มันอยู่นี้นะครับ ก็มีการฟื้นฟูจำนวนมากนะครับมีการคดีฟื้นฟูจำนวนมากนะครับมาดูขั้นตอนอย่างไรแล้วท่านมาดูว่าของท่านเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูในช่วงไหนอย่างไร
1: โอ้ดีเลยครับอาจารย
0: ์นะเริ่มต้นจากการที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยที่ลูกหนี้นั้นนะครับจะต้องมีหนี้สินล้มตัวหรือว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้นะไม่สามารถชำระหนี้ได้และเป็นหนี้ไม่น้อยกว่า10ล้านบาท
1: 10ล้านบาท
0: ครับและมีแต่สมควรมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแกนะครับต่อศาลล้มละลาย
1: อันนี้คือรู้ตัวเองเลย
0: ครับ
1: ขอฟื้นฟูเองเลย
0: ขอฟื้นฟูเองได้เลยนะครับ หรือว่าลูกหนี้ไม่ขอฟื้นฟูเจ้าหนี้ก็สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูได
1: ้
0: ยื่นคำร้องมาแล้วศาลรับคำร้องประกาศไต่สวนเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ประกาศไต่สวนเสร็จแล้วนะครับไต่สวนเสร็จแล้วศาลก็จะมาพิจารณาสั่งว่าลูกหนี้เนี่ยเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่จะมีการฟื้นฟูกิจการไหมนะครับถ้าเกิดเข้าสู่หลักเกณฑ์และศาลเห็นว่าลูกหนี้ควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการศาลก็จะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนครับนะตั้งผู้ทำแผน ผู้ต้องเผนคือใครครับ

0: ผู้ทำแผนก็คือตัวบุคคลครับที่จะมาจัดกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้นะต่อจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วขณะเดียวกันครับผู้ทำแผนนี้ก็จะเป็นคนที่จะมาดำเนินการทำแผนฟื้นฟูกิจการ
1: ครับ
0: จะมาเขียนมาร่างหนังสือ
1: ครับ
0: และข้อกำหนดต่างๆว่านับต่อไปลูกหนี้เนี่ยครับจะดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอย่างไรมีวิธีจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับและขณะเดียวกันก็กำหนดจะชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างไรเมื่อได้แผนฟื้นฟูกิจการแล้วส่งแผนให้กับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์เจ้าพนักงานวิกทรัพย์ไปเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายครับเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายให้เจ้าหนี้ลงมติว่าจะยอมรับแผนไหมถ้าเจ้าหนี้ยอมรับแผนก็จะรายงานมายังศาลศาลก็จะมาพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ถ้าศาลพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบด้วยแผนนะครับก็จะมีบุคคลอีกคนหนึ่งมาดำเนินการต
1: ่
0: อมาปฏิบัติตามแผนเราเรียกว่าเป็นผู้บริหารแผนนะครับถ้าเกิดว่าผู้บริหารแผนดำเนินการจนเสร็จสำเร็จตามแผนนะครับก็ศาลก็จะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการนะครับแต่สิ่งที่จะเรียนทุกท่านก็คือว่าในคดีฟื้นฟูกิจการนั้นมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมนะครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมอย่างไรครับเพราะว่าเมื่อมีการร้องขอฟื้นฟูกิจการศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาก็จะเกิดสภาวะพักการชำระหนี้เกิดสภาวะพักการชำระหนี้ขึ้นเรื่องหลักๆ ก็คือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้นั้นนะครับเจ้าหนี้นั้นไม่สามารถที่จะฟ้องลูกหนี้นะครับเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เว้นแต่ศาลล้มละลายกลางจะอนุญาต
1: เป็นกรณีไปงั้นไหม
0: ครับถ้าเกิดจะฟ้องต้องไปขออนุญาตศาลล้มละลายก่อนแล้วให้ศาลอนุญาตมาเป็นกรณีจึงฟ้องได้ไม่งั้นฟ้องไม่ได้ครับนี่คือกระทบต่อเจ้าหนี้ทั้งหลาย
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันกระบวนการฟื้นฟูกิจการจุดที่ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผน
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละครับนะคดีใหญ่ทั้งหมดนะวันนี้นะศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนเจ้าหนี้ทั้งหมดครับของตัวลูกหนี้ไม่ว่าเจ้าหนี้นั้นจะอยู่ในประเทศไทยหรือเจ้าหนี้นั้นอยู่ต่างประเทศจะต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อมีการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วนะครับเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ก็ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการนะครับ
1: ครับ
0: ในคดีล้มละลายเนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์เคยเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าคดีล้มละลายเนี่ยกฎหมายให้มีการประกาศคำสั่งในและกิจจานุเบกษาหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อเจ้าหนี้มายื่นคำขอรับชำระหนี้แต่ในคดีฟื้นฟูกิจการนะครับกฎหมายกำหนดเพิ่มขึ้นมาจ้ะนะนอกจากและกิจจานุเบกษาหนังสือพิมพ์แล้วจะต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นรายบุคคลเลย
1: อ๋อนี่ต้องจด
0: ส่งจดหมายไปเลยนะครับส่งหนังสือไปเลยนะจดหมายลงทะเบียนหรือส่งหมายแจ้งคำสั่งนะซึ่งเจ้ามันทรัพย์จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอรับชำระหนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมและในคำถามสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการ เรียกหนี้คงค้างภายหลังจากการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการนะครับเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์อ๋อครับอย่างนี้ครับอยากจะเรียนว่าในการฟื้นฟูกิจการนั้นแผนก็อาจจะกำหนดชำระหนี้นะครับอาจจะชำระหนี้สักเราเคยเห็นนะครับ20ปี25ปี
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าในการดำเนินการตามแผนนั้นนะครับระยะเวลาสูงสุดตามแผนนั้นคือกฎหมายกำหนด5ปีขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ1ปีนะครับซึ่งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนแล้วนะครับตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนนะครับเช่นว่าชำระ5ปีแล้วไม่ผิดนัดก็มีการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแต่นี่อีก20ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าที่ลูกหนี้จะต้องผ่อนต่อไปตามที่กำหนดไว้ในแผนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าลูกหนี้ไม่ชำระเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะมาฟ้องเรียกหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่ตามแผนได้นะครับนะครับศาลก็จะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามที่ค้างชำระอยู่ตามแผนให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการเอ้ามาฟ้องต่อศาลล้มละลายนะครับเพราะศาลล้มละลายกลางเนี่ยดูแลเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการอยู
1: ่โอเคครับผมครับและนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของผลจากคำพิพากษาที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ใน

0: เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการนะครับที่วันนี้ทางรายการของเราได้นำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีล้มละลายยังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการยังมีต่ออีกนะครับยังไงแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในรายการของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็แอบเห็นในข่าวเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็พบเห็นบ่อยนะคะวันนี้จะเป็นชื่อตอนอะไรคะจันแอล
2: ค่ะสั้นๆเลยค่ะคืนแค่ไหนนะคะแต่ว่าคืนอะไรแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องไปชมในละครค่ะ
3: ค่ะฮัลโหลค่ะแม่
4: จ้า
3: พอดีหนูจะให้แม่โอนเงินให้ 10,000 นะคะพอดีจะจ่ายค่าเทอม
4: อ๋อเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวแม่โอนให้นะจ๊ะ
3: ได้แม่นานไหมอ่ะพอดีเดี๋ยวหนูจะไปกดแล้วอ่ะ
4: ไม่นานจ้ะรอแป๊บนึงนะ
3: โอเคแม่โอนเลยนะ
4: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับใช่น้องป๊อกแป๊กหรือเปล่าครับ
3: อ๋อใช่ค่ะ
5: น้องป๊อกแป๊กใช่ใช่ใช่คือพี่คือคนที่โอนเงินให้เราเมื่อวานน่ะพี่โอนผิดมาแล้วเราจำ
3: เดี๋ยวแต่ว่าเรามีเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่าคะพี่พอดีเมื่อวานอ่ะมันมีเงินเข้ามา 10,000 ซึ่งมันเป็นเงินที่แม่โอนมาให
6: ้พี่ว่าน้องเนี่ยคืนตังค์เข้าไปเถอะยังไงก็ไม่ใช่เงินน้องอยู่แล้วพี่คิดว่าแม่น้องน่ะคงโอนตังค์ให้น้องเรียบร้อยแล้วแหละ
3: แต่คือมันใช้ไปแล้วไงพี่มันเหลือคืนไม่ครบแล้วอ่ะตอนเนี้ย
5: ส่วนใช้ก็ส่วนใช้แต่ผมโอนผิดมายังไงน้องก็ต้องคืนพี่นะ
3: มันจะเป็นเงินพี่ได้ยังไงพี่มีหลักฐานการโอนหรือเปล่าคะ
5: อ้าวมีสินี่หลักฐานการโอนเนี่ย
6: คืนก็ต้องคืนหมดสิคุณ
3: อ้าว
5: ไม่เป็นไรงั้นผมไม่สนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปแจ้งความมีอะไรก็ไปเคลียร์กันที่ศาลแล้วกัน
3: แต่คือพี่โอนผิดมาเองไง
5: ไม่เกี่ยวคุณเอาเงินไปใช้แล้วคุณเอาเงินไปใช้แล้ว
6: ก็ไปหารปภก่อนดับแรก
1: ค่ะในเรื่องนี้นะคะกฎหมายก็มีกำหนดไว้สำหรับเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องลาภมิควรได
2: ้ค่ะ
1: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วลาภมิควรได้จริงๆเขาก็มิควรได้แหละแต่พอเขาได้มาแล้วเนี่ยกฎหมายก็มีวิธีการจัดการให้นะคะโดยแบ่งเป็น2กรณีนะคะ
2: ค่ะ
1: มีแบบสุจริต
2: ค่ะกรณีแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้สิทธินั้นโดยสุจริตนะคะถ้าพูดถึงกรณีน้องป๊อกแป๊กแล้วเนี่ยน้องป๊อกแป๊กเนี่ยเขารอเงินอยู
1: ่
2: นะคะเสร็จแล้วก็มีคนโอนเข้ามาเนาะด้วยความที่เขาเห็นว่ามันเป็นจำนวนเงินที่คุณแม่เขา
1: ที่เขารออยู่
2: ที่เขารออยู่นะคะเขาก็เลยใช้ไปโดยสุจริตนะคะกรณีนี้นะคะกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าในกรณีที่ใช้ไปโดยสุจริตนะคะแต่ว่าถ้าเหลือนะคะเช่นสมมุติว่า 10,000 บาทค่าเทอม 7,000 มีคนมาทวงถามค่ะใช้สิทธิ์โดยสุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องป๊อกแป๊กก็ยังจำเป็นจะต้องคืน 3,000 บาทที่เหลือนะคะ
1: ต้องคืนนะต่อให้ได้มาโดยสุจริตนะคะสุจริตก็คือว่าน้องไม่รู้เลยจริงๆว่าเงินยอดนั้นเป็นเงินของคนอื่นเข้าใจว่าเป็นของแม่อันนี้ต้องยังไงนะต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของน้องป๊อกแป๊กแล้วแหละนะคะว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยตอนที่รับโอนเข้ามาแล้วตอนใช้ตอนที่ใช้เงินไปเนี่ยคือเขาไม่รู้จริงๆเขาคิดว่าเป็นเงินของคุณแม
1: ่คือมันต้องสุจริตตลอดทั้งสายนะตั้งแต่ได้รับเงินติ้งโอนเข้ามาแล้วระหว่างที่ใช้ไปจ่ายค่าเทอม 7,000 เนี่ยน้องต้องไม่รู้เลยว่าเงินนั้นเป็นเงินของผู้เสียหายคนอื่น
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างน้องคืนแค่ 3,000 บาท
2: ใช่ค่ะเท่าที่เหลือนะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตนะคะก็เห็นเงินเข้ามาไม่แน่ใจค่ะเริ่มเอ๊ะแต่รีบใช้นะคะกรณีนี้ไม่ได้แล้วนะคะน้องป๊อกแป๊กไม่ได้ตรวจสอบ
1: กฎหมายจะไม่คุ้มครองละคนที่ไม่สุจริตก็คือต่อให้ดูละไม่ใช่เงินแม่เฮ้ยมาได้ไงอ่ะใช้สิอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นไม่เห็นอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในหมวดของการไม่สุจริตทั้งหมดซึ่งกฎหมายจะไม่คุ้มครองนะคะถ้าเป็นแบบนี้น้องป๊อกแป๊กต้องคืนเท่าไหร่คะ
2: ค่ะต้องคืนเต็มจำนวนนะคะ
1: คืนหมื่นนึงเลย
2: คืนหมดเลยนะคะค่ะส่วนในกรณีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของอายุความด้วยใช่ไหมคะในกรณีที่คนที่เขาโอนเข้ามาเนี่ยหรือผู้ที่เขาโอนลาภไม่ควรได้เข้ามา
1: ผู้เสียหายนะคะ
2: ต
1: ้อง

0: ีบมาทวงคืนนะคะต้องรีบมาฟ้องนะคะภายในเวลามี2ช่วงค่ะคือ1ปีนะคะนับแต่รู้ตัว
1: รู้เหตุนั้น
0: นะคะตั้งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ10ปีนะคะนับแต่วันที่รู้เหตุน
1: ั
0: ่นเองนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นคำตอบของน้องป๊อกแป๊กนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายต้องลั่นหน่อย
0: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้น่ารักจังเลยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะว่ามาเลยคร
0: ับ
1: อ
0: าจารย์คะอาจารย์เคยมีอารมณ์ประมาณว่าหึงหวงภรรยากับแฟนเก่าบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ไม่นะอาจารย
0: ์
1: เพราะผมถือว่าผมนี่ก
0: ็หล่อแล้วดี
1: ดีผมไม่กล้าพูดนะเนี
0: ่ยแต่ดีพูดให้อาจารย์ค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้สิคะคงไม่หล่อและดีเหมือนอาจารย์นะคะเนี่ยคงจะขี้ริ้วขี้เหล่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะก็เลยบอกว่าเล่าให้ฟังบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับผมอ่ะพาแฟนเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดและปรากฏว่าท่านผู้ชมก็ไปเจอแฟนเก่าของแฟนเขาก็ทักกันไอ้ทักกันธรรมดาผมพอทนได้ท่านผู้ชมบอกแต่นี่เดินรีเข้ามาโอบกอด
1: โอ้โห
0: แฟนผมอ่ะใครจะทนได้เป็นอาจารย์จะทนได้ไหม
1: เออ
0: ผมทนไม่ได้ก็เลยจัดไปเต็มหมัดนึงเลย
1: เออ
0: เสยเลือดกำดาวไหลว่างั้นเถอะนะคะก็เลยถามอาจารย์มาพอเริ่มจะสงบสติอารมณ์ได้อาจารย์ครับผมจะโดนข้อหาอะไรไหมครับเนี่ยแหมมันอดทนไม่ไหวจริงๆนะถ้ามันไม่ทำอย่างนี้ผมก็ไม่ชกมันหรอกครับอาจารย
1: ์แฟนเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่ผู้หญิงสาธารณะนะ
0: นั่นน่ะสิคะ
1: สามีเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนสาธารณะที่ใครจะมาเที่ยวโอบเที่ยวกอดได้นะอาจารย์ไหม
0: ถูกต้อง
1: ต่อหน้าทารกกำนันด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยตอนไอ้ทารกกำนันพอว่า
0: ค่ะ
1: มันต่อหน้าเรา
0: ใช่ค่ะ
1: มันหยามไหมจ๊ะ
0: ม
1: ัน
0: หยามทนไม่ได้แน่นอนลูกผู้ชาย
1: แม่อาจารย์เอาอาจารย์ลูกผู้หญิงก็ได
0: ้ฮะ
1: เนี่ยแฟนอาจารย์มาอยู่ๆมีผู้หญิงคนมากอดแฟนอาจารย์ต่อหน้าต่อตาเลย
0: ทนไม่ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: มันเป็นอารมณ์ของปุถุชนโดยทั่วไป
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ใครที่ยังไม่บรรลุปัจจุสมัยเนี่ยมันก็โกรธทั้งนั้นน่ะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: ของขึ้นไหม
0: ของขึ้นเลยค่ะเนี่ยอ
1: ายุเราจะขนาดไหนของก็ขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเมื่อของขึ้นเช่นนี้ในทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นการถูกข่มเหงด้วยความไม่ด้วยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
0: ค่ะ
1: มันร้ายแรงนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
0: แล้วไปกระทำความผิด
1: ใช่ไหม
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเหมือนข่มเหงทางจิตใจคือไม่ได้มาตบก็ตามไม่ได้มากระทืบเราก็ตามขอโทษไม่ได้มาถุยน้ำลายรดหน้าเราก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: กอดเมียเราอ่ะ
0: นั่นสิค่ะอาจารย
1: ์ถือว่าไม่ให้เกียรติมันยิ่งกว่าถุยน้ำลายรดหน้านะอาจารย์นะ
0: ใครจะทนได้
1: มันยิ่งกว่าตบหน้าเรานะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกข่มเหงของขึ้น
0: ของขึ้นคร
1: ับในทางกฎหมายเขาบอกจัดการต่อยโป้งทันทีทันใดเลยนะ
0: ค่ะ
1: กระทำไปในทันทีทันใด
0: ขนาดนั้นเลย
1: เรียกว่าบันดาลโทสะนี่แหละคำว่าบันดาลโทสะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ชมรายนี้ต่อยไปหนึ่งเปลี้ยงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถือว่าบันดาลโทสะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ติดคุกไม่ติดตารางไม่มีคดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะมนุษย์ทั่วไปคุณจะมีความโกรธความเกลียดอะไรขนาดไหนต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะก็ยังถูกดำเนินคดีอยู่ฐานทำร้ายร่างกายโทษจำคุกไม่เกิน2ปี
0: ค่ะ
1: เพราะเลือดกำเดาเข้าไหล
0: ไหลค่ะ
1: แต่ในทางกฎหมายเมื่อเหตุบันดาลโทสะอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดผิดก็ได
0: ้
1: ศาลอาจจะปรับ500 1,000 3,000 หรือจะยังไงก็ได้เพราะแล้วแต่เลยนะครับก็อย่างนี้ก็มีความผิดครับ

0: แต่ศาลจะลงโทษน้อยเท่าใดก็ได้นะคำว่าบันดาลโทสะนี่อาจารย
1: ์
0: ขอให้ข้อสังเกตนิดนึง
1: คร
0: ับท่านผู้ชมต้องทำทันทีทันใดนะเช่นมากอดเมียเรากลับไปบ้านกัดฟันกอดไปคว้ามีดมาแล้วรีบเอามาแทงเขาแล้วบอกบันดาลโทสะได้ไหมครับไม่ได้เฮ้ยหรือโกรธมันเหลือเกินวิ่งกลับไปบ้านไฟฟ้าปืนมายิงเปรี้ยง
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างนี้เจตนาฆ่าแล้วครับไม่ใช่บันดาลโทสะแล้วครับ
1: เพราะว่ากลับไปแล้วหรืออีก3วันค่อยมายิงมันอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้คงไม่ใช่นะครับ
0: ต้องต่อเนื่องทันที
1: ต่อเนื่องค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเหมือนท่านผู้ชมรู้เหมือนกันว่าทำผิดนะคะแต่ว่ากรณีของท่านผู้ชมก็เข้าเหตุบันดาลโทสะซึ่งกฎหมายจะลดหย่อนผ่อนโทษให้นะคะยังไงก็ลองเจรจาคุยกันกับคนที่ไปชกดูอะไรดูนะคะ
0: ครับ
1: อาจจะเจรจากันได้คุยกันได้ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าลาภมิควรได้ลาภมิควรได้คือการที่บุคคลหนึ่งได้ทรัพย์สิ่งใดมาโดยปราศจากมูลเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายได้และการได้มานั้นทำให้อีกบุคคลหนึ่งเสียเปรียบบุคคลที่ได้ทรัพย์มามีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เสียเปรียบทั้งนี้หากเป็นการได้มาโดยสุจริตจะต้องคืนตามสภาพที่เป็นอยู่หรือคืนเท่าที่เหลืออยู่ขณะเรียกคืน

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และอาจารย์เอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาชื่อเรื่องว่าศาลล้มละลายตอนขั้นตอนการอุทธรณ์ฎีกาในคดีล้มละลายจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างหาคำตอบได้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมช่วงที่หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับพี่อ่อนและพี่แอลค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะจะมาไขปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องการกู้ยืมจากกรณีที่เพื่อนสนิทขอยืมเงินเพื่อนไว้ใจจึงไม่ต้องมีหลักฐานการยืมพอถึงกำหนดเพื่อนกลับไม่คืนให้ค่ะจะมีวิธีจัดการอย่างไรพี่อ่อยพี่แอลมีคำตอบค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมามีชื่อเรื่องว่าอยากให้ลูกสาวคนเดียวจากกรณีที่แม่กังวลว่าถ้าตนติดโควิดจะโอนบ้านและทรัพย์สินให้ลูกสาวแต่กลัวว่าจะกลายเป็นสินสมรสแม่จะจัดการอย่างไรมีวิธีไหนบ้างที่จะให้ทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกสาวคนเดียวหาคำตอบได้ในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา19 น.ถึง 19 น.25 น.และพบ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ทุกราย

คุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะซึ่งเราจะเน้นในส่วนของหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการใช้อำนาจและก็หน้าที่ของศาลค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่ประมาณ3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะคะเป็นเรื่องขอบเขตการใช้อำนาจของศาลนะคะหัวข้อที่2ก็คือกระบวนการพิจารณาเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงนะคะหรือกรณีที่ศาลสั่งได้เองและหัวข้อที่3นะคะแล้วก็คืออำนาจในการไกล่เกลี่ยคดีของศาลนั่นเองค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะในส่วนของขอบเขตการใช้อำนาจของศาลนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดว่าในการใช้อำนาจของศาลนะคะแม้ว่าพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยภายใต้มาตรา16วรรค1นะคะและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆเนี่ยซึ่งรวมถึงศาลชำนาญพิเศษด้วยนะคะจะมีบทบัญญัติในเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตอำนาจของศาลไว้ก็ตามนะคะว่าศาลใดจะมีเขตอำนาจในท้องที่ใดบ้างนะคะแต่เมื่อศาลชั้นต้นเนี่ยมีครอบคลุมทุกจังหวัดแล้วก็บางจังหวัดอาจจะมีมากกว่า1ศาลนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ศาลแต่ละศาลเนี่ยมีการใช้อำนาจในการก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะคะก็เลยจะต้องมีการกำหนดในเรื่องขอบเขตอำนาจของศาลไว้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา15นะคะก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เลยว่าห้ามนะคะมิให้ศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลนะคะคือใช้อำนาจนอกเขตศาลไม่ได้อย่างไรก็ตามก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกนะถ้าบุคคลนะคะผู้ที่จะถูกซักถามหรือถูกตรวจนะคะหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือสถานที่ซึ่งจะถูกตรวจนะคะมิได้ยกเรื่องเขตอำนาจศาลขึ้นคัดค้านนะคะศาลก็จะทำการซักถามหรือตรวจดังว่านั้นนะคะนอกเขตศาลก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่2ศาลนะคะสามารถออกหมายเรียกคู่ความหรือบุคคลนอกเขตศาลก็ได้นะคะส่วนการที่จะนำบทบัญญัติไม่ว่าจะเป็นมาตรา31 33นะคะ108 109หรือว่ามาตรา111ก็ตามนะคะแห่งประมวลกฎหมายนี้นะคะและมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายและของลักษณะอาญามาใช้บังคับได้นั้นนะคะต้องให้ศาลซึ่งมีอำนาจในเขตศาลนั้นสลักหมายเสียก่อนนะคะก็คือเป็นข้อยกเว้นนั่นเองถัดมานะคะข้อยกเว้นที่3นะคะหมายบังคับคดีและหมายของศาลที่ออกให้จับแล้วก็กักขังบุคคลใดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะคะอาจบังคับได้ไม่ว่าในที่ใดๆนะในกรณีที่มีการบังคับนอกเขตศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีนะคะก็คือให้บังคับไปตามมาตรา271วรรค3วรรค4และวรรค5นะคะนี่ก็คือข้อยกเว้นนั่นเองคดีที่ศาลแพ่งนะคะได้รับไว้พิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะคะหรือที่ได้โอนไปยังศาลแพ่งตามมาตรา6ทับ1นะคะให้ศาลแพ่งมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆได้นะคะนอกเขตศาลได้ตามที่เห็นสมควรนั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่2นะคะกระบวนพิจารณาเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงหรือกรณีที่ศาลนะคะได้สั่งเองนะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะหลังจากที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลก็ตามนะคะคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีการยื่นคำแถลงต่อศาลหรืออาจเป็นกรณีการยื่นเพื่อขัดค้านการดำเนินคดีของคู่ความก็ได้นะคะศาลก็จะต้องมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอหรือมีคำสั่งใดๆตามคำขอหรือคำแถลงนั่นเองนะคะกระบวนการพิจารณาเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงนะคะหรือกรณีสั่งได้เองเนี่ยนะคะก็ปวิแพ่งก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของการมีคำสั่งนั้นๆนะคะก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งเมื่อคู่ความมีคำขอคำแถลงนะคะศาลจะมีคำสั่งได้ก็ต่อเมื่อคู่ความได้เสนอคำขอหรือคำแถลงเข้ามานะคะส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา21วงเล็บ1นั่นเองนะคะ2นะคะในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเองโดยที่คู่ความไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงนะคะซึ่งหมายรวมถึงกรณีที่คู่ความ

หัวข้อที่3นะคะอำนาจในการไกล่เกลี่ยคดีนะคะในส่วนนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่านะคะในกรณีที่คู่ความไม่สามารถตกลงกันได้นะคะหรือไม่สามารถไม่เคยมีการเจรจาหรือตกลงกันมาก่อนนะคะจนมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลในระหว่างการพิจารณาของศาลก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะคะก็สามารถมีการไกล่เกลี่ยคดีได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยคดีนะคะไม่ว่าการพิจารณาจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใดก็ตามศาลก็มีอำนาจไกล่เกลี่ยได้นะคะแล้วก็ในการเพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยนะคะเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอนะคะศาลจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นต่อหน้าคู่ความทุกฝ่ายนั่นเองนะนอกจากนั้นนะคะเมื่อศาลเห็นสมควรแล้วนะคะหรือว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอนะคะศาลอาจจะตั้งบุคคลหรือว่าเป็นคณะบุคคลเพื่อมาเป็นผู้ประนีประนอมก็ได้นะคะหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการไกล่เกลี่ยของศาลเนี่ยนะคะการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมนะคะรวมทั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ประนอมต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานั่นเองนะคะโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั่นเองนะคะถัดไปนะคะหรือย่นระยะเวลานะคะก็จะอยู่ภายใต้ป.วิ.พ.มาตรา23นะคะซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อศาลเห็นสมควรนะคะหรือเมื่อมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้นะคะหรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันเกี่ยวด้วยอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ดำเนินหรือไม่ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นนะคะแต่การขยายหรือย่นระยะเวลาในกรณีนี้นะคะพึงทำได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการพิเศษและศาลได้มีคำสั่งหรือว่าคู่ความนะคะได้มีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่2นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายจะอยู่ภายใต้ปวีแพ่งนะคะมาตรา24กฎหมายกำหนดว่าให้อำนาจศาลชั้นต้นนะคะที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่คู่ความขอให้ศาลยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยนะคะหลักเกณฑ์นะคะในการชี้ขาดวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะ 1. ต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 2. คู่ความมีคำขอหรือศาลเห็นเองนะคะ 3. การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลศาลใช้ดุลพินิจได้เองนะคะต้องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะกรณีที่คู่ความมีคำขอนะคะการชี้ขาดแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายนั้นนะคะต้องเป็นคุณแก่ผู้ขอด้วยนั่นเองนะคะและการชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายจะต้องทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องนะคะหรืออาจเสร็จไปบางประเด็นก็ได้นั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่3นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสั่งวิธีการชั่วคราวบางครั้งนะคะจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยอาจจะมีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนเองนะคะไปหรือว่าเอาไปให้คนอื่นจนที่ไม่มีทรัพย์สินเหลือพอที่จะชำระนะคะให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือว่าแม้จะเป็นฝั่งโจทก์เองเนี่ยก็อาจจะมีโจทก์ที่แพ้คดีแล้วนะคะแต่ไม่มีทรัพย์สินที่จะถูกบังคับได้อยู่ในราชอาณาจักรนะคะหรือว่าโจทก์อาจหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีการสั่งวิธีการชั่วคราวขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งการสั่งวิธีการชั่วคราวเนี่ยจำเลยนะคะมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ตามมาตรา253นะคะในกรณีของโจทก์ก็มีสิทธิขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้นะคะแต่เป็นไปตามมาตรา254นั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะการคัดค้านของคู่ความนะคะในการออกนั่งพิจารณาของศาลเนี่ยนะคะศาลอาจมีการสอบถามคู่ความต่างๆหรือคำวินิจฉัยต่างๆนะคะซึ่งถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่เห็นด้วยนะคะก็สามารถมีสิทธิคัดค้านคำถามหรือคำสั่งคำชี้ขาดของศาลได้ด้วยนะคะหลักเกณฑ์นะคะในการคัดค้านนะของคู่ความนะคะ
ก็อยู่ภายใต้มาตรา26นะคะเป็นกรณี

ที่ศาลตั้งข้อถามคำถามออกคำสั่งหรือชี้ขาดเกี่ยวกับการดำเนินคดีนะคะและคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าข้อถามคำสั่งหรือคำชี้ขาดไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยคัดค้านต่อศาลนะคะเมื่อมีการคัดค้านแล้วศาลเองจะต้องจดข้อคำถามคำสั่งหรือคำชี้ขาดนั้นแล้วก็สภาพแห่งการคัดค้านไว้ในรายงานกระบวนพิจารณานะคะส่วนเหตุผลที่คู่ความอ้างในการคัดค้านศาลจะจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วยหรือศาลอาจจะสั่งให้คู่ความที่คัดค้านเนี่ยยื่นคำแถลงเป็นหนังสือเพื่อศาลจะสั่งรวมไว้ในสำนวนก็ได้นะคะหัวข้อย่อยที่5นะคะการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะบางครั้งเนี่ยในการดำเนินคดีของศาลนะคะศาลเนี่ยอาจจะมีถือว่าเป็นดำเนินคดีไปในกรณีที่อาจจะมีการพลาดเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยอะไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะภายใต้หลักเกณฑ์ของมาตรา27นะคะกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขนะคะศาลจะสั่งเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลานะคะแต่ศาลจะต้องสั่งเพิกถอนก่อนมีคำพิพากษานั่นเองนะคะส่วนกรณีที่คู่ความขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขนะคะตัวคู่ความเองเนี่ยก็จะต้องทำโดยยื่นคำขอทำเป็นคำร้องนะคะและต้องเป็นคู่ความที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะจะต้องดำเนินภายใต้เขตอำนาจศาลของตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาที่นอกเขตอำนาจศาลเช่นการส่งประเด็นนะคะเราเรียกว่าการส่งประเด็นนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องอำนาจและหน้าที่ของศาลค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการว่าด้วยการนั่งพิจารณาคดีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีหัวข้อย่อยนะคะในการศึกษาอยู่4เรื่องนะคะหัวข้อย่อยแรกนะคะการนั่งพิจารณาคดีหัวข้อย่อยที่2การเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนะคะหัวข้อย่อยที่3การเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะและหัวข้อย่อยที่4เรื่องการละเมิดอำนาจศาลนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะการนั่งพิจารณาคดีของศาลในการนั่งพิจารณาคดีของศาลก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะอยู่ภายใต้มาตรา35และมาตรา36นะคะก็คือการนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำในศาลนั้นนะคะการนั่งพิจารณาคดีต้องกระทำในวันที่ศาลเปิดทำการนะคะแล้วก็เวลาทำงานที่ศาลได้กำหนดไว้นะในการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยก็จะต้องกระทำต่อหน้าคู่ความที่มาศาลนะคะเราต้องกระทำโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะนี่คือหลักในการนั่งพิจารณาคดีนะคะหัวข้อย่อยที่2ถามว่าในกรณีที่มีการนั่งพิจารณาคดีแล้วเนี่ยสามารถเลื่อนการพิจารณาคดีได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือถ้าในวันที่กำหนดนัดพิจารณานะคะศาลเองไม่มีเวลาพอที่จะดำเนินการนั่งพิจารณาอาจจะเนื่องจากกิจธุระของศาลก็ตามนะคะศาลก็จะมีคำสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปในวันอื่นก็ได้ตามที่เห็นสมควรก็ได้นะคะตามมาตรา38นะคะซึ่งเหตุที่ศาลจะสามารถสั่งเลื่อนคดีได้นะคะเป็นไปตามมาตรา39ก็คือกรณีแรกนะคะกรณีที่การวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้นต้องอาศัยคำชี้ขาดคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลเองนะคะหรือศาลอื่นก่อนนะคะเหตุยกเว้นเหตุที่2นะคะก็คือกรณีที่การชี้ขาดตัดสินคดีนะคะจำต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนนั่นเองนะคะเหตุที่3กรณีที่ปรากฏได้ว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องอันอาจกระทำให้การตัดสินชี้ขาดคดีนะคะพิจารณานั้นเปลี่ยนแปลงไปคือมีเรื่องอาญาเข้ามาเกี่ยวก็ต้องรอเรื่องอาญาก่อนนะคะเหตุที่4กรณีที่การเลื่อนการนั่งพิจารณาเพื่อความยุติธรรมนั่นเองนะคะซึ่งการเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนั้นนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาอยู่ภายใต้มาตรา40นะคะระยะเวลาการขอเลื่อนคดีนะคะคู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนคดีต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดนะคะต้องระบุเหตุที่จะขอเลื่อน
คู่ความที่จะขอเลื่อนคดีจะต้องอ้างเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้นะคะและต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า

ากนะคะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีจะทำให้เสียความยุติธรรมนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะถ้าเลื่อนคดีอันนั้นก่อนหน้าที่อาจารย์พูดเป็นการเลื่อนการเลื่อนคดีโดยเป็นเหตุทั่วไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นการเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะคืออะไรนะคะหากในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่าตัวโจทหรือจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีถึงแก่ความตายนั่นเองนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ศาลการนั่งพิจารณาคดีออกไปก่อนนะคะจนกว่าทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกนะคะหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกนั่นเองของคู่ความที่ถึงแก่ความตายจะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่คู่ความที่ถึงแก่ความตายนั้นก่อนนะคะศาลจึงจะสามารถดำเนินคดีต่อไปได้นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่คู่ความผู้มรณะนะคะหลักเกณฑ์นะคะในหลักเกณฑ์ต่างๆและเงื่อนไขนะคะในกรณีที่มีการเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะจะเป็นไปตามมาตรา42นะคะผู้มรณะต้องเป็นตัวความเป็นคู่ความนั่นเองนะคะต้องเป็นกรณีที่มรณะในระหว่างการพิจารณาด้วยนะคะการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะนั้นทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกมีคำขอเข้ามาเองนะคะวิธีที่2มีคำขอจากคู่ความอีกฝ่ายเพื่อขอให้ศาลมีหมายเรียกเข้ามานั่นเองนะคะมีได้2วิธีผู้ที่จะมีสิทธิขอเข้าเป็นคู่ความนะคะแทนที่ผู้มรณะนะคะต้องเป็นบุคคลที่กำหนดไว้ตามมาตรา42นะคะภายใต้ป.ว.แพ่งนะคะกรณีที่ทายาทของผู้มรณะนะคะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือว่าบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์นะคะขอเข้ามาเองหรือกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายขอให้ศาลหมายเรียกเข้ามานะคะจะต้องมีการยื่นคำขอเข้ามาภายในกำหนด1ปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่4นะคะเรื่องการละเมิดอำนาจของศาลนะคะเรื่องนี้บางทีเราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอำนาจของศาลจะอยู่ภายใต้มาตรา31นะคะก็คือขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลอันว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะหรือประพฤติตนต่างๆที่ไม่เรียบร้อยในศาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจของศาลนะคะเมื่อได้มีคำร้องขอและได้รับอนุญาตจากศาลนะคะให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา156/1นะคะแล้วปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลนะคะการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลเช่นกันนะคะกรณีถัดไปที่จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะก็คือเมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆนะคะถึงตนแล้วแต่ว่าจงใจไปเสียให้พ้นไม่อยู่รอรับเอกสารนะคะหรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลเช่นกันนะคะมาดูกรณีถัดไปนะคะอะไรบ้างถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะตรวจเอกสารทั้งหมดนะคะหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนวนความหรือคัดค้านเอกสารเหล่านั้นโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา54ก็เป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะขัดขืนไม่มาศาลนะคะหรือเมื่อศาลได้มีคำสั่งตามมาตรา19แล้วหรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นเข้ามาตามมาตรา277นะคะเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลทั้งสิ้นนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลในส่วนของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั่งพิจารณาคดีค่ะศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าเราจะมาศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานและสำนวนความนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกสำนวนนะคะหัวข้อที่2ใบมอบอำนาจนะคะหัวข้อที่3หน้าที่ที่ศาลนะคะที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็สำนวนความนะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะสำนวนความนะคะคืออะไรนะในการดำเนินคดีในศาลนั้นนะคะคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีการจะมี

การเสนอคู่ความคำคู่ความนะคะคำร้องนะคะคำขอคำแถลงแล้วก็เอกสารต่างๆต่อศาลนะคะหรืออาจจะมีกรณีที่เจ้าพนักงานของศาลเนี่ยอาจจะต้องมีการเสนอรายงานต่อศาลรวมทั้งอาจจะต้องมีการจดรายงานกระบวนพิจารณาต่างๆนะคะมีการบันทึกคำพยานหรือมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะคะซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่ากระบวนพิจารณานะคะซึ่งก็จะต้องมีการรวมแล้วก็จัดไว้ในสำนวนความนั่นเองนะคะทีนี้ในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะกฎหมายก็บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ภายใต้มาตรา46นะคะในกระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลนะคะจะต้องกระทำเป็นภาษาไทยนะจะทำเป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้นะคะในกรณีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าบุคคลที่ศาลที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทยนะคะแม้จะเข้าใจภาษาไทยแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนใบ้นะคะหรือคนหูหนวกก็ตามหรือว่าอ่านหนังสือไม่ได้นะคะกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องบังคับให้คู่ความฝ่ายนั้นๆเนี่ยจัดหาล่ามให้นะคะในส่วนกรณีคนที่เป็นคนใบ้หรือหูหนวกนะคะก็ต้องจัดหาล่ามที่เป็นภาษามือให้ด้วยนั่นเองนะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะในสำนวนความนะคะจะต้องทำการเขียนด้วยหมึกนะคะหรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์เท่านั้นนะคะเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะที่ยื่นต่อศาลนะคะตัวคู่ความเองที่จะส่งเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือบางส่วนก็จะต้องมีการรับรองมีการแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะคะและก็จะต้องมีคำรับรองการแปลนั้นแนบไว้กับต้นฉบับด้วยนั่นเองนะคะการเขียนนะคะถ้าเป็นการเขียนจะต้องเขียนด้วยหมึกนะซึ่งจะต้องใช้ปากกาเท่านั้นใช้ดินสอไม่ได้นะคะสีของหมึกกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้สีใดนะคะแต่โดยปกติก็จะเป็นน้ำเงินหรือดำนะคะในกรณีที่ทำเอกสารแล้วนะคะแต่ยังมีถ้อยคำหรือยังมีข้อความที่จะต้องแก้ไขตกเติมนะคะถามว่าสามารถทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้นะคะก็อาจจะทำด้วยวิธีการขีดค่าแล้วก็เขียนข้อความใหม่แล้วก็มีการลงลายมือชื่อตรงนั้นตรงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะนอกจากนั้นนะคะเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าจะต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการรับรองนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีการจัดหาล่ามให้นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะตัวล่ามเองเนี่ยตอนเบิกความต่อศาลนะคะก็จะต้องมีการสาบานตนด้วยนะคะโดยปกติพยานต่างๆต้องมีการสาบานตนล่ามเองก็เช่นกันก็จะต้องมีการสาบานตนด้วยนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่2ใบมอบอำนาจนะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นโดยหลักแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีหน้าที่มาดำเนินเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามาไม่ได้ก็สามารถที่จะกระทำเป็นใบมอบอำนาจนะคะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องการมอบอำนาจนั้นนะคะมาตรา47นะคะเป็นเรื่องของการมอบอำนาจที่คู่ความหรือบุคคลใดนะคะที่จะต้องกระทำต่อศาลเช่นมอบอำนาจให้เป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนนะคะก็จะต้องทำเป็นใบมอบอำนาจมาเพื่อยื่นต่อศาลนั่นเองนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ไม่มีแบบพิมพ์ของศาลเอาไว้นะคะเหมือนกับกรณีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมอบอำนาจเนี่ยก็เลยจะต้องทำเป็นหนังมอบอำนาจตามแบบทั่วไปนะคะซึ่งการทำหนังสือมอบอำนาจมายื่นต่อศาลนั้นนะคะกฎหมายบอกว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลนั้นนะคะให้ถ้อยคำสาบานตัวว่าเป็นใบมอบอำนาจที่แท้จริงก็ได้นั่นเองนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรสงสัยว่าตัวใบมอบอำนาจนั้นเนี่ยที่ยื่นต่อศาลเนี่ยเป็นใบมอบอำนาจที่แท้จริงหรือไม่นะคะศาลนะคะที่สงสัยเนี่ยก็อาจจะปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นใบมอบอำนาจที่ทำในราชอาณาจักรนะคะหรือทำในประเทศก็ให้นายอำเภอเป็นพยานส่วนในกรุงเทพไม่มีนายอำเภอนะคะก็ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นพยานนะคะถ้าเป็นใบมอบอำนาจที่ทำนอกราชอาณาจักรนะคะถ้ามีสถานกงสุลไทยก็ให้กงสุลไทยเป็นพยานนะคะแต่ถ้าไม่มีกงสุลไทยก็ต้องให้ notary public นะคะหรือ magistrate เป็นพยานนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่สามนะคะหน้าที่ของศาลเกี่ยวกับเอกสารและสำนวนความนะคะกฎหมายบอกว่ากำหนดให้ศาลนะคะต้องมีการจดรายงานกระบวนพิจารณาเพื่อเป็นบันทึกรายงานของศาลด้วยนะคะ เรื่องที่ศาลหรือว่าคู่ความหรือบุคคลคนอื่นเนี่ยได้กระทำในการนั่งพิจารณาคดีนั่นเองนะคะ
รายงานต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเลขที่คดีนะคะชื่อคู่ความสถานที่วันเวลาที่นั่งพิจารณานะคะข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระทำนะคะและรายการข้อสำคัญอื่นๆนะคะและก็จะต้องมีการลงท้ายด้วยลายมือชื่อผู้พิพากษานั่นเองนะคะการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณานะคะอาจจะใช้วิธีการลงลายพิมพ์นิ้วมือแกงใดก็ได้นะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะศาลจะต้องมีระบบสำนวนคดีความเพื่อรวบรวมคำคู่ความพยานหลักฐานต่างๆนะคะกระบวนพิจารณาคำคู่ความต่างๆนะคะเหล่านี้ด้วยนะคะสำนวนต่างๆที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะและได้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้แล้วนะคะก็จะมีการส่งสำนวนเหล่านั้นนะคะไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อเก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ในการดำเนินคดีบางครั้งนะคะอาจจะมีต้นฉบับเอกสารต่างๆนะคะอยู่ในสำนวนความของศาลนะคะดังนั้นเนี่ยคู่ความหรือพยานที่ได้เบิกความไว้แล้วนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีสิทธิที่จะขออนุญาตนะคะต่อศาลเพื่อตรวจดูสำนวนความได้นั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะเป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายงานและสำนวนความค่ะ

ครับสำหรับการดำเนินการและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองมิวนิกนะครับซึ่งเมืองมิวนิกเนี่ยหลังจากที่เขาได้นำรูปแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปปรับใช้เขาก็ได้แบ่งนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันคือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในสังคมนะครับก็จะมองถึงโอกาสและความท้าทายว่าในการที่จะนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปในการที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะครับในส่วนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นก็เช่นกันว่าในการที่จะนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปในการใช้รูปแบบของสมาร์ทซิตี้เข้าไปเนี่ยจะทำอย่างไรให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยได้รับการเข้าถึงนะครับอย่างเป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความท้าทายในการเข้าถึงระบบดิจิตอลเนี่ยตรงนี้เขามองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในส่วนที่3คือโครงสร้างการเดินทางและการขนส่งแน่นอนว่าระบบเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงการขนส่งได้ในรูปแบบต่างๆและอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมิวนิกก็ได้โชว์เห็นนะครับถึงตัวอย่างตรงนี้นะครับโดยด้านที่สุดท้ายก็คือด้านเรื่องโครงสร้างที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่ามิวนิกเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีความหนาแน่นทางประชากรค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องค่าครองชีพของที่อยู่อาศัยนะครับในเมืองเขาดังนั้นแล้วเมื่อการพัฒนาระบบดิจิตอลเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้คงการพัฒนาโครงสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยเพียงพอแล้วก็ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องของการช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับ อยู่ในเมืองนี้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยในมิวนิกเนี่ยเขามองสำคัญเลยก็คือเขามองว่าทรัพยากรของเขาเนี่ยมีจำกัดมากๆแล้วก็ในขณะที่ความต้องการของคนเนี่ยมีอย่างไม่จำกัดนะครับทางภาคเทศบาลเองจะทำอย่างไรให้เลือกตัดสินใจเลือกอย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งในการตัดสินใจเลือกเนี่ยเขาจะมีภาคประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหลักในการตัดสินใจโดยใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยครับที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโหวตว่าโปรเจกต์ไหนโพลิซีไหนที่ควรจะพุทธนะพุทธควรจะ drive ให้เป็นโพลิซีหลักของเมืองณปีนั้นๆนะช่วงเวลานั้นๆแล้วแน่นอนครับว่าในการที่จะเลือกโปรเจกต์เลือกโพลิซีใดไปใช้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมีผู้ได้ผลประโยชน์และผู้ไม่ได้ผลประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามคือสิ่งที่เขาคำนวณก็คือการเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับภาคประชาชนนะครับในกับส่วนรวมซึ่งในผลลัพธ์ของการดำเนินงานในอนาคตของมิวนิกเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักด้วยกันคือส่วนแรกนะครับคือโครงสร้างพื้นฐานคุณสมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดนะครับเป็นในมุมมองของระดับประเทศระดับท้องถิ่นในส่วนที่2นะครับคือระบบราชการส่วนราชการท้องถิ่นและภาคเอกชนจะเป็นส่วนหลักสำคัญส่วนที่2ที่จะช่วยให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์นะครับส่วนที่3ก็คือในภาคเศรษฐศาสตร์และภาคอุตสาหกรรมการค้านะครับก็คือดูว่าในแต่ละโปรเจกต์ในแต่ละโครงการเนี่ยมันมีความคุ้มค่าคุ้มทุนไหมและสามารถที่จะตอบโจทย์ในการช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือภาคประชาชนที่จะมีผู้กำหนดเป็นตัวหลักในการกำหนดนโยบายซึ่งนะครับทางในหน่วยนี้เนี่ยเราก็ได้แทรกเนื้อหาว่าถ้าอยากจะนักศึกษาอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเข้าไปดูในรีพอร์ตนะครับของเมืองอัจฉริยะและเมืองประชาสังคมนะครับเมื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับของFES นะครับเป็นองค์การของเยอรมนีที่ทำสรุปเรื่องนี้มาค่อนข้างที่จะเป็นผลการศึกษาที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน่วยนี้เราก็จะเลือกตัวอย่างนะครับโครงการพัฒนาและแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาของมิวนิกนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของการจัดการขยะนะครับโครงการนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนของการ CivitasEccentric ของมิวนิกเมืองมิวนิกรัฐบาวาเรียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาใช้ระบบดิจิตอลใช้เซ็นเซอร์นะครับในการที่จะเข้ามาในใช้ในการจัดการขยะนะครับโดยตรงนี้เนี่ยบางพื้นที่ของเขาเนี่ยเขากำหนดเป็นโซนนิ่งไม่สามารถให้รถเนี่ยเข้าไปได้ถูกไหมครับตรงนี้ก็ใช้เป็นทุกขยะเนี่ยก็จะมีการติดเซ็นเซอร์นะครับพอขยะใกล้เต็มนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะแจ้งมาที่ศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็คือสามารถที่จะแจ้งให้รถขยะเนี่ยเข้าไปเก็บได้ตรงนี้เนี่ยจะทำให้ลดของค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าถ้าขยะไม่เต็มรถไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปเก็บถูกไหมครับแล้วก็จะการเป็นการช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกตัวอย่างหนึ่งที่มิวนิกทำได้ดีมากๆก็คือการใช้ระบบcity bike sharing ก็คือเนื่องจากว่าในบางพื้นที่ของเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะให้รถยนต์เข้าไปได้เขาก็จะมีรถจักรยานส่วนกลางที่สามารถที่จะแชร์แล้วก็สามารถที่จะเช็คในแอปพลิเคชันได้ว่า
ตรงไหนเราสามารถพลิกอัพจักรยานได้สามารถที่จะส่งคืนจักรยานได้นะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยเช่นมีน้ำท่วมมีฝนตกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็จะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของเมืองนั้นได้นะครับอีกโครงการที่น่าสนใจคือโครงการเสาไฟเมืองอัจฉริยะนะครับเสาไฟอัจฉริยะของเมืองมิวนิกนะครับเนื่องจากว่าเสาไฟเนี้ยไม่ใช่แค่ติดตั้งจากระบบพลังงานทดแทนอย่างเดียวไม่ใช่ใช้พลังงานสะอาดอย่างเดียวเท่านั้นเขาสามารถมีตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดคุณภาพเช่น PM 2.5 ได้นะครับสามารถในเสาไฟนั้นก็สามารถมีสถานีชาร์จรถยนต์ของพลังงานไฟฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับมีปุ่มแจ้งเหตุร้ายในกรณีที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือว่ามีคอนเน็กต์กับWi-Fi router Wi-Fi ที่สามารถคนสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ได้ด้วยเสาไฟอัจฉริยะตัวนี้ซึ่งปัจจุบันนี้มีการขยายนะครับการดำเนินการของโครงการเสาไฟนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่นอกจากอยู่ในเมืองมิวนิกแล้วเนี่ยก็ขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับรอบๆเมืองมิวนิกนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของระบบการซ่อมบำรุงรักษาเช่นมีเซ็นเซอร์นะครับในระบบใต้ดินนะครับซึ่งถ้าตัวอย่างเช่นถ้ามีไฟรั่วมีน้ำรั่วนะครับเขาสามารถที่จะมีเซ็นเซอร์แล้วแจ้งไปที่ระบบช่างก็สามารถที่จะเข้ามาซ่อมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาควานหาว่ามันน้ำรั่วตรงไหนตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆตัวอย่างหนึ่งของเมืองมิวนิกนะครับสำหรับบทสรุปของการพัฒนาเมืองมิวนิกนะครับก็คือ3สิ่งหลักๆที่เขาทำได้ดีมากๆเลยคือการจัดการกับความคาดหวังของประชาชนเนื่องจากว่าพอมีระบบดิจิตอลเข้ามาแล้วเนี่ยมันจำเป็นมากเลยที่จะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนะครับมิวนิกสามารถที่จะมีวิธีการดำเนินงานตรงนี้นะครับในส่วนที่2คือโครงการนำร่องเรียนรู้และขยายผลทำซ้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเนื่องจากว่าทรัพยากรงบประมาณมีจำกัดนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าโครงการที่เราจะนำไปใช้เนี่ยมันประสบความสำเร็จแค่ไหนนะครับมันจะเวิร์กไม่เวิร์กกับเมืองนั้นๆสิ่งที่สำคัญคือต้องมีโครงการนำร่องขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ว่ามันมีวิธีการดำเนินการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้ามันดีแล้วก็เอามาทำซ้ำและขยายผลไปเมืองอื่นได้ตรงนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรประหยัดงบประมาณของมิวนิกได้อย่างมากนะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่3คือสำคัญมากๆคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มีความสำคัญมากๆต่อความสำเร็จของโครงการเนื่องจากว่าโปรเจกต์ต่างๆโครงการต่างๆไม่ได้มาจากภาครัฐสั่งมาอย่างเดียวสิ่งโปรเจกต์ต่างๆได้เลือกมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการที่จะเลือกให้เกิดโครงการนี้โครงการต่างๆในมิวนิกตรงนี้แหละนะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าประชาชนเขาเลือกมาแล้วเขากำหนดมาแล้วว่าเขาอยากให้เกิดโครงการนี้ในเมืองของเขาเขาก็จะมีความใส่ใจแล้วก็จะมาร่วมนะครับร่วมในการผลักดันให้โครงการแต่ละโครงการในสมาร์ทซิตี้ของเมืองมิวนิกเนี่ยประสบความสำเร็จจุดคีย์สำคัญของเมืองมิวนิกนะครับก็คือว่าภาคประชาชนเขาเป็นภาคที่มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันทุกโปรเจกต์ทุกๆโครงการถ้าไม่ใช่แค่โครงการที่ประสบความสำเร็จโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จเขาก็จะมาศึกษาว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วจะทำอย่างไรให้ทำให้โครงการนี้ดีขึ้นในอนาคตเพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียงบประมาณไปอย่างไร้ประโยชน์นะครับนั่นคือแนวคิดสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของมิวนิกครับครับสำหรับตอนที่2นะครับของหน่วยที่11ก็คือการบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองบาร์เซโลนาราชอาณาจักรสเปนนะครับคือเล่าให้ฟังแบ็คกราวด์ของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองใหญ่ของสเปนนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งอยู่ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนซึ่งเมืองนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์การอันอย่างยาวนานมากๆนะครับเนื่องจากเป็นเมืองสำคัญมากๆในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆทางด้านศิลปะนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่เป็นเมืองแรกๆของยุโรปเลยที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมแน่นอนครับว่าในการที่จะเอาหลักการของสมาร์ทซิตี้มาปรับใช้เนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆว่าการใช้สมาร์ทซิตี้
นโยบายสมาร์ทซิตี้เข้ามาในเมืองแล้วจะทำยังไงไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไม่ให้สูญเสียของวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ทำโดยเฉพาะในเรื่องของสถาปัตยกรรมในเรื่องของศิลปะในตึกต่างๆที่เขามีอยู่นะครับในส่วนที่สองที่เขามองสำคัญมากๆก็คือเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นทางประชากรสูงมากมีการใช้พลังงานที่สูงมากๆเหมือนกันนะครับทำให้บาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็คิดระบบนะครับในการที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิสตริกheating หรือ cooling คือการแชร์การใช้ความร้อนด้วยกันในใต้เมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในทุกที่พื้นที่ใต้เมืองเนี่ยเขาก็จะมีการเชื่อมต่อระบบความร้อนแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยเข้าไปในบ้านในช่วงที่ต้องการใช้ความร้อนในโดยเฉพาะในหน้าหนาวนะครับแล้วก็บาร์เซโลนานี่เป็นเมืองที่เป็นตัวอย่างสำคัญมากๆคือการในการที่จะนำเทคโนโลยีต้อนเนี่ยเข้าไปช่วยให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนะครับซึ่งสำหรับแนวความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองของบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับซึ่งเขามีแนวความคิดหลักๆก็คือจะทำให้เมืองเป็นเมืองที่พึ่งตนเองได้นะครับให้ชุมชนเนี่ยมีประสิทธิภาพมีวิถีชีวิตที่rich ไปด้วย culture ของเขาตรงนั้นแล้วก็ยังเป็นเมืองที่จะทำให้มีเปิดกว้างนะครับทางการมีส่วนร่วมทางสังคมนะครับมีการขับเคลื่อนเมืองด้วยนวัตกรรมนะครับแล้วก็สำหรับการสร้างเมืองอัจฉริยะของบาร์เซโลนานะครับก็คือมี3ขั้นบันไดชัดที่ชัดเจนมากๆของเขานะครับก็คือในเรื่องของการเลือกการใช้ทรัพยากรนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมีการในส่วนที่2คือการมองนะครับมองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนที่3คือการทําให้คุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ของคนเนี่ยต้องเมคชัวร์ว่ามันต้องดีที่สุดนะครับในทั้งในแผนของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็ได้กําหนดนะครับมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมีการบูรณาการทางเทคโนโลยีของเมืองนะในทุกๆด้านทั้งเรื่องของการบริการสาธารณะและภาคสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะเดินทางนะครับในเมืองนะครับมีบริษัทและธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองมีงานวิจัยมีนวัตกรรมนะครับมีการติดต่อสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวความร่วมมือของพลเมืองและก็โครงการระหว่างประเทศนะครับผมจะข้ามไปที่นะครับโครงการที่สำคัญแล้วกันนะครับในเรื่องของโครงการของการใช้ระบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือและแนวทางในแก้ปัญหาแน่นอนครับว่าระบบดิจิตอลเนี่ยในการที่จะเริ่มเอามาใช้เนี่ยกับภาคประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆโดยเฉพาะกับประชาชนของเขาที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงอายุมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยทางเมืองนะครับก็ได้กำหนดโครงการขึ้นมาก็คือในการที่จะเทรนให้กับคนในเมืองเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งพอคนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วเนี่ยเขาถึงจะมีการที่จะนำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมาใช้จริงๆในระดับเมืองนะครับการเริ่มต้นของทุกโครงการเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากเพียงแค่test userไม่กี่คนนะครับทำจากในระดับเล็กก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงจะมีการขยายขึ้นมาเป็นระดับใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งโครงการดิจิตอลของเขาเนี่ยก็คือมีการเชื่อมต่อนะครับทุกระบบของเขาไม่ว่าจะระบบสาธารณะระบบสิ่งแวดล้อมระบบการท่องเที่ยวนะครับให้เชื่อมผ่านแอปพลิเคชันเดียวซึ่งตรงนี้นะพอแอปพลิเคชันตรงนี้นะสามารถที่จะเชื่อมต่อให้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งความท้าทายของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของประชากรในเมืองนะเขาจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุและผู้ที่คนที่มาอยู่ในเมืองเนี่ยใช้เทคโนโลยีได้ยิ่งมีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับของผลความสำเร็จของเมืองอัจฉริยะของบาร์เซโลนานะครับก็คือเขาได้ศึกษาว่า
ศึกษาเปรียบเทียบนะครับในเป็นรอบ10ปีว่าในก่อนหน้าที่เขาเริ่มโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเขามีตัวอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเขามีการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่แล้วก็เมื่อมีการปรับใช้ระบบดิจิตอลเมื่อมีการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีการลดการใช้สิ่งเหล่านั้นได้มากแค่ไหนแล้วเขาก็เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะครับก็จะกราฟก็จะเห็นว่าทั้งเรื่องของ mobility connectivity environment ในเรื่องของlife quality นะครับเรื่องของ government เนี่ยมีการประเมินได้ค่อนข้างสูง มากๆนะครับถึงกับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญของการนำนโยบายเมืองอัจฉริยะของบาร์เซโลนาไปใช้นะครับก็คือเรื่องของการที่จะกำหนดว่ามีระบบติดตามนะครับระบบติดตามว่าโครงการที่เราเริ่มดำเนินการไปเมื่อ1ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรแล้วเขามีการประเมินผลตลอดเวลาซึ่งการประเมินผลตลอดเวลานี่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้โครงการต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโครงการในระยะยาวเนี่ยดูได้ว่ามันเกิดความคุ้มทุนมีความประสบความสำเร็จได้จริงๆไม่ใช่แค่เป็นการที่เอาเงินมาแล้วก็ใช้ไปในโปรเจกต์แล้วไม่ได้มีการตรวจสอบว่าโครงการนั้นได้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้ตอบโจทย์นะครับงบประมาณนั้นหรือไม่นะครับซึ่งเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายที่นักศึกษาสามารถอ่านได้ในหน่วยนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆโครงการนะครับน่าจะเป็นทำให้นักศึกษาได้ถึงเข้าใจถึงแนวคิดได้เข้าใจถึงไอเดียแล้วเขาสามารถที่จะมาวิเคราะห์ว่าเมื่อกลับมาคิดในบริบทของเมืองไทยแล้วเนี่ยในการที่จะนำระบบดิจิตอลเข้ามานำระบบเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาใช้เนี่ยอะไรคือสิ่งแรกสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญในการเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เมืองอัจฉริยะของไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการศึกษาเคสสตัดดี้ตรงแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของเมืองเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถนำตัวอย่างของเคสสตัดดี้ที่เราเห็นในหลายๆเมืองเนี่ยมาปรับใช้กับคอนเท็กซ์ของเมืองไทยเราอย่างไรได้ด้วยครับผมครับสำหรับตอนสุดท้ายของหน่วยที่11นะครับคือการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยๆนะครับคือในเรื่องของแนวคิดในการจัดทำแผนของเมืองเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียแล้วก็การดำเนินการและความท้าทายของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียครับซึ่งออสเตรียเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเขาอยู่ในเมืองท็อปๆของโลกเลยที่เป็นเมืองน่าอยู่นะครับว่าทำยังไงใ

เมืองของเขาเนี่ยได้เป็นเมืองน่าอยู่ได้นะครับเขามองมุมมองที่กว้างมากๆคือไม่ได้มองในแค่ด้านใดด้านหนึ่งเขามองนะครับหลักๆนะครับที่อาจารย์จะนำเสนอวันนี้คือในเรื่องของbuilding นะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของ data network นะครับที่เขาก็ให้ความสำคัญมากๆเรื่องของเศรษฐศาสตร์พลังงาน government service public safety transportation waste management แล้วก็ water สำหรับประเด็นที่จะมานำเสนอนะครับในคลิปสั้นๆวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางด้านพลังงานเป็นหลักๆในด้านที่4นะครับซึ่งออสเตรียเนี่ยครับเมืองเวียนนาของเขาเนี่ยสามารถใช้พลังงานสะอาดมากกว่า 50% เลยเราก็จะมาดูว่าเขามีวิธีการอย่างไรที่จะผลักดันนโยบายตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับซึ่งแนวคิดของเขาแน่นอนครับว่าหลักการแรกคือเขามองในเรื่องของว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยจะต้องสร้างเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับชาวเวียนนานะครับมีการลดการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุดผ่านนวัตกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของสมาร์ทกริดที่เขามาปรับใช้ในเมืองนะครับปัจจัยหลักขับเคลื่อนของเวียนนานะครับไปสู่เมืองอัจฉริยะคือความจำเป็นของเขาที่ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรเมื่อเกิดความช้าทายของสภาพภูมิอากาศนะครับความจำเป็นในการจัดการการเติบโตของเมืองนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองเนี่ยดีและเนี่ยส่งเสริมนวัตกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวอย่างของการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยระบบพลังงานเขาจะเป็น one way system ก็คือเป็นเรื่องของการเกิดจากมาจากgeneration มาจาก power plant นะครับในการเตาที่สร้างพลังงานหลังจากนั้นส่งเข้ามาที่ระบบสายส่งระบบสายส่งนี้ส่งเข้ามาส่งเข้ามาที่ระบบretail นะครับ distributor ส่งไปที่บ้านของแต่ละบ้านผู้ใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่จะส่งพลังงานจากแหล่งผลิตพลังงานมาถึงผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียพลังงานนะครับในเรื่องของการส่งต่อมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่พอเมืองนี้เนี่ยเขาใช้ไอเดียหลักๆคือการใช้ของระบบสมาร์ทกริดเข้ามาก็คือเป็น two way power flow หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในทุกๆบ้านเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาคประชาชนอย่างเดียวในภาคอุตสาหกรรมในภาคของธุรกิจนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับโดยระบบสมาร์ทกริดของเขาเนี่ยก็คือทุกๆภาคทุกๆช่วงเวลาก็จะมีรูปแบบของการผลิตที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นนะครับเช่นกลางวันเนี่ยโซลาร์เซลล์นะครับมีการผลิตไฟฟ้าได้มากนะครับในขณะที่ภาคประชาชนก็อาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยเพราะคนไม่ได้อยู่บ้านคนไปอยู่ที่ทำงานถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีการผลิตไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมกับระบบenergy storage ระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็จะเอามาใช้ในช่วงกลางคืนช่วงที่คนกลับมาอยู่บ้านเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะระบบสมาร์ทกริดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้ำสมัยแล้วก็ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆประเทศทั่วโลกนะตอนนี้โดยบริษัทของประเทศออสเตรียเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเนี่ยเขาเป็นตัวเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆในส่วนตรงนี้นะครับโครงการแรกที่จะนำเสนอคือโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยภาครัฐเขาเนี่ยได้มีการลงทุนนะครับช่วยสนับสนุนการลงทุนเพราะว่าเมื่อโซลาร์เซลล์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงมากๆนะสูงกว่าปัจจุบัน 3-4 เท่าเลยนะครับจะทำยังไงให้ภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยมีการติดโซลาร์ได้มากถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยคือภาครัฐบาลเขาก็มีการช่วยสนับสนุนเนี่ยช่วยลงทุนหรือแม้กระทั่งให้เงินกู้โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ภาคประชาชนกล้าที่จะเข้าไปนะครับเลือกลงทุนกับระบบโซลาร์โดยพอเข้าไปแล้วเลือกลงทุนกับระบบโซลาร์ตรงนี้แล้วเนี่ยแหล่งผลิตพลังงานในประเทศของเขาเนี่ยในเมืองของเขาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วในการที่จะค่าใช้ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าของเขาก็จะลดลงอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากๆคือเทคโนโลยีที่มัน feasible กับในเมืองของเขานะครับไปยกตัวอย่างคือในเมืองเวียนนาออสเตรียเนี่ยแสงอาทิตย์นะครับที่เขามีเนี่ยแค่ประมาณ9เมกะจูลนะครับ per square meter นั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยของเราเกือบ 18-19 เมกะจูล per square meter ถูกไหมครับแน่นอนแล้วว่าเขามีความมีข้อจำกัดทางการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่เขาสามารถที่จะผลักดันให้ภาคประชาชนของเขาเนี่ยติดตั้งโซลาร์ได้มากในขณะที่มองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีแสงอาทิตย์มากถึงกว่าเขาถึง2เท่าแต่เรามีข้อจำกัดเรื่องของนโยบายเนี่ยข้อจำกัดเรื่องของการโซลาร์ภาคประชาชนที่ยาก

ที่จะติดตั้งในบ้านของตัวเองหรือแม้กระทั่งยากที่จะขายคืนให้กับระบบส่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นข้อจำกัดของการที่จะพัฒนานะครับของไทยอยู่ในขณะเดียวกันในมุมมองของระบบของในเมืองของเวียนนานะครับซึ่งเมืองเวียนนาเนี่ยเขามีระบบพลังงานที่เป็นแบบเปิดเสรีถูกไหมครับแน่นอนครับว่าเขาจะต้องมีโครงการที่ไปสนับสนุนในเรื่องของภาคสายส่งในเรื่องของระบบควบคุมดีมานด์ซัพพลายได้เพื่อให้บูรณาการเทคโนโลยีเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆที่ถ้าเราจะมาปรับใช้ในประเทศไทยของเราโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของระบบสายส่งในเรื่องของระบบควบคุมศูนย์ควบคุมเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเนี่ยเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับซึ่งระบบสมาร์ทกริดของเขาเนี่ยแน่นอนเขาว่ามีประโยชน์มากๆเนี่ยทั้งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเนื่องจากว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเราติดโซล่านะครับในบ้านของเราแล้วถ้าไม่สามารถขายคืนได้ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันของเราเนี่ยอาจที่เวลาที่โซล่าเซลล์สามารถผลิตได้เนี่ยมันไม่มีการใช้นะครับเราก็ต้องปล่อยให้พลังงานตรงนั้นเนี่ยสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการต่อเชื่อมเข้ากับระบบแต่ถ้าเราเมื่อมีระบบสมาร์ทกริดขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลาที่เราผลิตไฟฟ้ากลางวันเราไม่สามารถที่จะใช้ถูกไหมครับแต่เราสามารถที่จะมีสมาร์ทมิเตอร์ตรงนี้เข้ามาเพื่อจะจดว่าเราบ้านเราเนี่ยวันนี้ผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่ในขณะที่ตรงนี้ก็คือจะทำให้ระบบมิเตอร์เนี่ยสามารถหักลบได้ว่าเราใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เราผลิตได้เท่าไหร่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับผู้บริการเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้มันไม่ได้ทำได้ข้ามคืนมันไม่ได้ทำได้ง่ายขนาดนั้นในการที่จะทำระบบสมาร์ทกริดตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูนะครับในเรื่องของความมั่นคงระบบกริดในเรื่องของเทคโนโลยีว่าในเมืองนั้นๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมซึ่งเวียนนานะครับเป็นเมืองแรกที่ให้การลงทุนนะครับสูงมากๆในเรื่องของระบบสายส่งในเรื่องของโดยเฉพาะในภาครีเทลในภาคกับคัสโตเมอร์ของเขานะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ระบบของเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดปัญหานะครับในเรื่องของตัวอย่างเช่นปัญหาไฟดับปัญหาไฟฟ้าไม่พอนะบางพื้นที่เขาก็จะมีระบบไฟฟ้าสำรองที่จะคอยแบ็กอัพไม่ให้ธุรกิจให้ภาคให้การดำเนินชีวิตของคนในเมืองเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งว่าในช่วงที่ผ่านมามีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งแน่นอนกระทบกับเรื่องของระบบแก๊สนะครับที่จะมาเป็นพื้นฐานในการผลิตไฟฟ้าถูกไหมครับแต่ว่าออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีผลกระทบค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่าเขามีระบบพลังงานที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยมีการใช้สมาร์ทกริดถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยพอเขาไม่สามารถใช้แหล่งไฟฟ้าจากแก๊สได้เขาสามารถที่จะเลือกใช้จากเทคโนโลยีอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรพาวเวอร์พลังงานน้ำที่เขามีศักยภาพสูงมากในเมืองของเขาในพื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบสมาร์ทกริดเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆและน่าสนใจมากๆครับที่จะไปดูว่าทางในเคสสตัดดี้ตรงนี้ก็จะอธิบายได้ว่าระบบสมาร์ทกริดตรงนี้เนี่ยเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของตรงนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาได้ในเนื้อหาของหน่วยนี้เป็นหลักนะครับผมครับความท้าทายแน่นอนครับว่าเมืองเวียนนาก็มีความท้าทายมากๆคือนะครับในการที่จะนำนโยบายตรงนี้มาใช้นะครับซึ่งในการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกอย่างเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่เขาสำคัญให้ความสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะภาคการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนื่องจากว่าในการลงทุนระบบเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เงินงบประมาณสูงมากแน่นอนว่าทางภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำได้เขาก็จะมีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการลงทุนตรงนี้ด้วยโดยระดับแรกสำคัญคือการใช้นโยบายเพื่อชี้นำทิศทางของเวียนนาไปก่อนนะครับนโยบายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการกำหนดว่าปลดล็อกเทคโนโลยีว่าทางนโยบายภาครัฐมีนโยบายที่จะผลักดันตรงนี้เนี่ยในการที่จะให้ระบบพลังงานสะอาดในระบบเกิน 50% นั่นหมายความว่าคุณก็เปิดโอกาสชี้ให้ชัดเจนแล้วว่าภาคเอกชนคุณต้องมาลงทุนเลยเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยเราปล่อยเปิดนโยบายให้แล้วในส่วนที่2คือในการลงทุนเนี่ยลงทุนอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดมีการสร้างความร่วมมือในทุกๆส่วนมากที่สุดโดยภาคโดยทางภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมได้ว่า
ระบบที่โครงการที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องไม่เอาเปรียบประชาชนโดยในขณะเดียวกันก็มองในภาคเอกชนว่าคุณสามารถที่จะได้กำไรในการที่จะลงทุนตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยมีการให้ความสำคัญมากๆนะครับในการพัฒนาโดยระบบพลังงานอัจฉริยะของเมืองมิวนิกไอของเมืองเวียนนานะครับผมครับสำหรับผลลัพธ์การดำเนินงานของเขาแน่นอนว่าผมกล่าวไปหลายรอบก็คือจะทำให้ในลดการใช้พลังงานของเมืองได้สูงมากๆและก็มีการพลังงานหมุนเวียนในระบบมากถึง150ของเมืองนะครับซึ่งสูงมากๆนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยตอนนี้มีประมาณไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำถูกไหมครับแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานอื่นสำคัญเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมากด้วยมากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มองแค่ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนะครับที่จะทำให้เมืองทำให้ประเทศนั้นเนี่ยคอมมิตในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถูกไหมครับในมุมมองตรงนี้เนี่ยเวียนนาเป็นเมืองสำคัญที่จะเป็นตัวอย่างทำให้เห็นแนวคิดของการศึกษาของการนำระบบพลังงานอัจฉริยะมาใช้ให้เกิดครอบคลุมถึงภาคประชา

เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินความหมายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายถึงรายการที่กิจการได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาโดยมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องชำระให้คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการหรือหมายถึงข้อตกลงระหว่างกิจการและบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นของกิจการเป็นจำนวนที่อิงกับราคาหรืออิงกับมูลค่าของตราสารทุนรวมทั้งหุ้นหรือสิทธิ์ซื้อหุ้นของกิจการเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์แล้วประเภทของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนซึ่งจะอธิบายในที่นี้นะคะแล้วก็การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เลือกชำระด้วยเงินสดหรือตราสารทุนการบันทึกบัญชีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนตราสารทุนหมายถึงหุ้นทุนและสิทธิ์ในการซื้อหุ้นกรณีที่1ชำระด้วยตราสารทุนสมมุติว่าบริษัทสมบัติจำกัดออกหุ้นสามัญ 5,000 หุ้นราคาตามมูลค่าหุ้นละ10บาทเพื่อชำระค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงานกรณีที่ทราบมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สำนักงาน 60,000 บาทเราจะเดบิตบัญชีโดยเดบิตบัญชีอุปกรณ์สำนักงาน 60,000 บาทและไปเครดิตทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาทซึ่งทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาทคำนวณมาจาก 5,000 หุ้นคูณด้วยหุ้นละ10บาทนะคะแล้วก็เครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีก 10,000 บาททีนี้ในกรณีที่ไม่ทราบมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สำนักงานแต่เราทราบมูลค่ายุติ

ทำของหุ้นสามัญที่ออกให้หุ้นละ14บาทเพราะนั้นการบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีอุปกรณ์สำนักงาน7บาทซึ่ง 70,000 บาทคำนวณมาจาก 5,000 หุ้นหุ้นละ14บาทนะคะแล้วไปเครดิต2บัญชีก็คือเครดิตทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาท 50,000 บาทคำนวณมาจาก 5,000 หุ้นหุ้นละ10บาทและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีก 10,000 บาทนะคะกรณีที่2ชำระด้วยสิทธิ์ในการซื้อหุ้นบริษัทอาจให้สิทธิ์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในโครงการตอบแทนผลงานเราจะเรียกว่าสิทธิ์ซื้อหุ้นหรือ Stock Option นะคะกิจการต้องนำเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ของพนักงานมาปรับปรุงจำนวนตราสารทุนในการวัดมูลค่าของจำนวนเงินของรายการเพื่อให้มูลค่าของบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุนที่ออกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของจำนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิ์ในที่สุดนะคะวิธีการบันทึกบัญชีแบบนี้ก็จะเรียกว่าวิธีการปรับปรุงรายการณวันที่ให้สิทธิ์เพราะจำนวนตราสารทุนที่นำมารวมในการคำนวณมูลค่าของรายการจะต้องปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนผลลัพธ์ของเงื่อนไขการได้สิทธิ์แต่ไม่ต้องไปปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนต่อไปก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าหุ้นทุนมูลค่าหุ้นทุนก็จะมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นกับกำไรต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะแบ่งออกเป็นบริษัทที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับบริษัทที่มีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริสุทธิ์ส่วนการคำนวณกำไรต่อหุ้นก็จะเป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน Basic Earning Per Share แล้วก็เป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดDilute Earning Per Share นะคะทีนี้มารู้จักมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นหรือ Book Value Per Share หรือ BVPS หมายถึงมูลค่าตามบัญชีของส่วนของ

ลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์ข้อสมมุติของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยทั่วไปจะคำนวณณวันสิ้นงวดบัญชีสมมุติว่าบริษัทเลิกกิจการก็จะคำนวณ นะคะสมมุติว่าบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินได้ในมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบฐานะการเงินก็จะมีการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นนะคะการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะมีอยู่2กรณีกรณีที่1กรณีที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับกรณีที่2ก็คือกรณีที่มีหุ้นสามัญแล้วก็อาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็อาจจะมีตราสารทุนด้วยนะคะกรณีที่1บริษัทที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวเราจะคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดณวันสิ้นงวดเอามาหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวดทีนี้ก็จะมีข้อสังเกตไม่ในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญเนี่ยจะไม่คำนึงถึงข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนแต่จะใช้ข้อมูลทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่านั้นข้อสมมุติข้อที่2กรณีที่มีหุ้นสามัญซื้อคืนมาก็ให้นำมาหักออกจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วข้อสังเกตข้อที่3กรณีที่มีหุ้นสามัญที่ให้จองให้นำมาบวกเข้ากับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วข้อสังเกตข้อที่4เราอาจจะเรียกมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นนี้ว่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นหรือ Net Asset Per Share นะคะ BVPS ข้อสังเกตต่อไปจะเปลี่ยนแปลงตามยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นBVPS ไม่ใช่มูลค่าชำระบัญชีต่อหุ้นเพราะว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ขายได้จริงเมื่อเลิกกิจการแล้วจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีนะคะการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินกรณีที่บริษัทมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์ให้คำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์เสียก่อนแล้วจึงคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์จะคำนวณโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดจะคำนวณจากนำทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ที่เรียกชำระแล้วมาบวกกับเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมถ้ามีจะแล้วเราจะเอาไปหารจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดนะคะต่อไปหลังจากที่คำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของหุ้นบริมสิทธิ์ได้แล้วเราจะมาคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญซึ่งคำนวณได้จากนำส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญณวันสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญณวันสิ้นงวดคำนวณได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดคำนวณได้จากนำส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยทุนหุ้นบริมสิทธิ์ที่เรียกชำระแล้วบวกด้วยเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมถ้ามีแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดหลักของการคำนวณกำไรต่อหุ้นนะคะก่อนอื่นต้องรู้จักความหมายก่อนว่ากำไรต่อหุ้นก็คือจำนวนกำไรสุทธิสำหรับงวดบัญชีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญซึ่งการคำนวณกำไรต่อหุ้นจะคำนวณแบ่งเป็น2กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ถ้าโครงสร้างของเงินทุนอย่างง่ายหรือ simple capital structure ก็จะเป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นวิธีหนึ่งกับกรณีที่2โครงสร้างเงินทุนอย่างซับซ้อนหรือ complex capital structureโครงสร้างเงินทุนของแต่ละประเภทก็จะมีการคำนวณกำไรต่อหุ้นต่างกันมาดูโครงสร้างเงินทุนอย่างง่าย

simple capital structure โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีหุ้นสามัญหรืออาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์และตราสารอื่นที่ไม่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญบริษัทจะคำนวณกำไรต่อหุ้นเพียงรายการเดียวคือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะคะหรือ basic earning per share แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนอย่างซับซ้อนcomplex capital structure โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะมีหุ้นหรืออาจจะมีหุ้นบริสุทธิ์ด้วยก็ได้และตราสารอื่นที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญบริษัทจะคำนวณกำไรต่อหุ้น2รายการก็คือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน basic or primary earning per share และกำไรต่อหุ้นปรับลด dilute earning per share นะคะชนิดของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ก็จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้หรือหนี้สินทางการเงินที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในเวลาและมูลค่าที่กำหนดไว้เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในเวลาและมูลค่าที่กำหนดไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือสิทธิ์เลือกนะคะใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือวัดแรนท์ที่จะซื้อหุ้นสามัญให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญที่แสดงสิทธิ์นั้นอ้างอิงอยู่นะคะผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในรูปของหุ้นสามัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานหรือโครงการซื้อหุ้นที่จะให้กับพนักงานหุ้นทุนที่ออกตามเงื่อนไขในสัญญาเช่นการออกหุ้นสามัญเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้การออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนในการซื้อสินทรัพย์หรือซื้อกิจการการคำนวณกำไรต่อหุ้นกรณีที่โครงสร้างเงินทุนอย่างง่ายกำไรต่อหุ้นจะคำนวณได้จากนำกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหม่หารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดตัวเศษก็จะหมายถึงกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ทั้งในส่วนที่เป็นกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่และกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตัวส่วนหมายถึงจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดจะมี2ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือประเด็นที่1หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วและยังคงอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นไม่รวมหุ้นที่ได้รับกลับคืนมาประเด็นที่2หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นสามัญจนถึงวันที่คำนวณกำไรต่อหุ้นนะคะการคำนวณจำนวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือที่เป็นตัวหารในสูตรนะคะคือจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบวกด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทออกเพิ่มในกรณีที่สมมุติว่ามีการแปลงสภาพหรือใช้สิทธิ์ของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดเกิดขึ้นในวันต้นงวดหรือวันที่ออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแล้วแต่วันใดจะเห็นวันหลังตามสัดส่วนของรายการเวลาที่ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดดังกล่าวที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดจะต้องแยกพิจารณาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแต่ละชนิดต่างหากจากกันเพื่อพิจารณาว่าแต่ละชนิดนั้นมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าใดจากนั้นจึงนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแต่ละชนิดมารวมคำนวณตามลำดับทีละรายการจากชนิดที่มีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเพื่อปรับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานให้ต่ำลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือปรับลดลงที่นะคะสูตรในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดกำไรต่อหุ้นปรับลดจะคำนวณโดยนำกำไรส่วนที่เป็นของหุ้นสามัญปรับด้วยค่าใช้จ่ายหรือรายได้ส่วนที่เป็นของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญนะคะจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญรวมหุ้นสามัญที่ออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็น

หุ้นสามัญปรับลดอันนี้จะไปเป็นตัวหารนะคะต่อไปจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินแล้วอาจจะต้องยุบหรือเลิกกิจการลักษณะของบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบหรือมีหนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอาจจะเกิดผลขาดทุนเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า2ปีอาจจะขาดทุนสะสมเกินกว่า 50% ของมูลค่าหุ้นทุนรวมประเภทของปัญหาทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยปัญหาชั่วคราวและปัญหาถาวรถ้าเป็นปัญหาทางการเงินแบบชั่วคราวก็คือบริษัทอาจจะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและบริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคตหลังจากที่ได้ปรับตัวหรือปรับองค์กรหรือปรับฐานะทางการเงินให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วปัญหาทางการเงินอย่างถาวรก็คือปัญหาที่บริษัทไม่มีโอกาสที่จะทำกำไรในอนาคตได้อีกขาดทุนสะสมมากเกินกว่าจะแก้ไขมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นจำนวนมากซึ่งภาวะการเช่นนี้กิจการจะต้องยุบหรือเลิกไปในที่สุดนะคะการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทจะมีวิธีในการแก้ไขอยู่2วิธีวิธีที่1การปฏิบัติที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งศาลก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งได้ศึกษาแล้วในหน่วยที่2นะคะการเข้าบริหารงานโดยเจ้าหนี้และการปรับปรุงภายในบริษัทและการลดทุนกับการแก้ไขวิธีที่2การปฏิบัติที่ต้องอาศัยคำสั่งศาลก็คือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและการดำเนินการชำระบัญชีนะคะงบแสดงสถานะกิจการเมื่อบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินงานจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปด้วยหรืออาจจะต้องยุบหรือเลิกกิจการไปแล้วอาจจะถึงขั้นต้องเลิกกิจการโดยจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดแต่ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเลิกกิจการบริษัทผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัทอาจจะต้องการทราบสถานะของกิจการกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการกิจการต่อไปซึ่งนักบัญชีจะช่วยทำงบแสดงสถานะกิจการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้ทราบสถานะของกิจการมูลค่าชำระบัญชีหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังนั้นงบแสดงสถานะกิจการหรือ Statement of Affairs คืออะไรหมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ประมาณขึ้นตามมูลค่าชำระบัญชีรวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นโดยปกติงบการเงินนี้จะทำขึ้นเมื่อกิจการมีหนี้สินล้นพ้นตัวต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบแสดงสถานะกิจการกับงบฐานะการเงินข้อที่นำมาพิจารณาเปรียบเทียบข้อแรกหลักเกณฑ์ในการจัดทำถ้าเป็นงบแสดงสถานะกิจการจะทำเมื่อเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะทำเป็นปกติปีละ1ครั้งเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกิจการอย่างต่อเนื่องนะคะทุกปีจะทำ1ครั้งข้อพิจารณาข้อที่2การจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินถ้าเป็นงบแสดงสถานะของกิจการสินทรัพย์ที่มีหรือไม่มีภาระค้ำประกันหนี้สินและภาระค้ำประกันเต็มจำนวนหรือบางส่วนส่วนงบฐานะการเงินก็จะเป็นการแสดงรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียนนะคะต่อไปข้อพิจารณาข้อที่3การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ถ้าเป็นงบแสดงสถานะกิจการจะมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะเป็นราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบนะคะข้อพิจารณาข้อสุดท้ายการนำเสนองบแสดงสถานะกิจการจะนำเสนอผู้ใช้ภายในกิจการให้ทราบถึงข้อมูลที่มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะกิจการแต่ถ้าเป็นงบ
ฐานะการเงินก็จะเป็นการแสดงข้อมูลเพื่อใช้ภายนอกกิจการให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะวิธีการจะทำงบแสดงสถานะกิจการจะจัดประเภทของรายการของสินทรัพย์เป็น4กลุ่มและหนี้สินเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้สินทรัพย์จะแบ่งเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันหนี้สินเต็มจำนวนกลุ่มที่2สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันหนี้สินบางส่วนกลุ่มที่3สินทรัพย์ที่ไม่ได้นำไปค้ำประกันหนี้สินแต่จ่ายชำระหนี้สินที่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนและกลุ่มสุดท้ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้นำไปค้ำประกันหนี้สินแต่จ่ายชำระหนี้สินที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนส่วนหนี้สินจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1หนี้สินที่มีหลักประกันเต็มจำนวนกลุ่มที่2หนี้สินที่มีหลักประกันบางส่วนกลุ่มที่3หนี้สินที่ไม่มีหลักประกันแต่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนและกลุ่มสุดท้ายก็คือหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนนะคะวิธีการจัดทำงบแสดงสถานะกิจการการวัดมูลค่าสินทรัพย์จากมูลค่าตามบัญชีจะแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเช่นราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระเป็นต้นอาจจะแตกต่างจากมูลค่าที่ได้รับจริงเมื่อบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์นั้นออกไปผลต่างเราจะเรียกว่ากำไรหรือขาดทุนโดยประมาณการจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือจากการชำระบัญชีผลกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะปิดเข้าสู่บัญชีกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสมส่วนหนี้สินจากมูลค่าตามบัญชีจะแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายคืนโดยเรียกตามลำดับชั้นของสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระหนี้ก่อนหรือหลังตามกฎหมายลำดับเช่นเดียวกันกับการจัดประเภทรายการหนี้สินส่วนสุดท้ายคือส่วนของผู้ถือหุ้นจะวัดมูลค่าตามบัญชีแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับชำระของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายคืนหนี้สินเพื่อให้เกิดยอดดุลสุทธินะคะการเลิกบริษัทอาจจะเลิกโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งศาลนะคะในข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดให้เลิกกิจการในกรณีใดเมื่อเกิดกรณีนั้นขึ้นบริษัทก็ต้องเลิกกิจการทันทีหรือบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดการใดเมื่อสิ้นกำหนดการนั้นก็ต้องเลิกกิจการทันทีหรือบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการใดแต่เพียงอย่างเดียวและเมื่อทำกิจการนั้นแล้วก็ต้องเลิกกิจการไปนะคะการเลิกบริษัทเลิกโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งศาลเมื่อมีมติพิเศษเมื่อมีบริษัทเมื่อมีกรณีที่บริษัทเกิดล้มละลายคำสั่งศาลให้เลิกอาจจะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อที่1ทำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัทข้อ2บริษัทไม่เริ่มทำการภายใน1ปีนับแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำการถึง1ปีเต็มข้อ3มีแต่จะขาดทุนและไม่มีหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้และข้อสุดท้ายข้อ4จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงจนไม่ถึง3คนนะคะการชำระบัญชีการจัดตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้ก็คือบริษัทจำกัดจะมีข้อกำหนดไว้ว่าจะตั้งใครเป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อเลิกกิจการแต่ถ้าไม่มีข้อกำหนดไว้ตามกฎหมายถือว่ากรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีนะคะบริษัทมหาชนจำกัดผู้ชำระบัญชีได้แก่บุคคลซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทะเบียนหรือศาลแล้วแต่กรณีจะเป็นผู้แต่งตั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีก็จะเก็บรวบรวมสินทรัพย์จัดการจำหน่ายสินทรัพย์เร่งรัดเก็บเงินจากลูกหนี้และจัดการชำระหนี้สินของบริษัทรวมถึงการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นนอกจากนี้กฎหมายยังได้ให้อำนาจเพิ่มเติมแก่ผู้ชำระบัญชีในเรื่องของเป็นผู้แก้ต่างเป็นผู้ว่าต่างในนามของบริษัทเป็นต้นนะคะการบัญชีเกี่ยวกับการชำระบัญชีงบแสดงการชำระบัญชีหรือ Statement of Liquidation ก็คือรายงานทางการเงินที่แสดงการจำหน่ายสินทรัพย์การชำระหนี้สินและผลการดำเนินงานระหว่างการชำระบัญชีของกิจการ
กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีไม่ได้กำหนดรูปแบบของงบแสดงการชำระบัญชีในหน่วยนี้จะใช้รูปแบบกระดาษทำการ6ช่องแต่ละช่องแบ่งออกเป็น2ช่องเล็กคือช่องเดบิตและด้านเครดิตยกเว้นช่องแรกช่องเดียวที่ไม่มีการแบ่งเป็นด้านเดบิตและเครดิตดังต่อไปนี้การบัญชีเกี่ยวกับการชำระบัญชีช่องที่1รายการหรือชื่อบัญชีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายจะเป็นช่องเดียวนะคะช่องที่2มูลค่าตามบัญชีณวันเริ่มต้นชำระบัญชีช่องที่3บัญชีอื่นใช้บันทึกบัญชีเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เงินสดช่องที่4ช่องเงินสดจะใช้บันทึกข้อมูลเคลื่อนไหวในบัญชีเงินสดช่องที่5งบกำไรขาดทุนใช้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินการและช่องสุดท้ายช่องที่6งบฐานะการเงินใช้บันทึกยอดคงเหลือของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นสรุปได้ว่ามูลค่าหุ้นทุนก็จะประกอบไปด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะแบ่งออกเป็นกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับกรณีที่บริษัทมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์นะคะส่วนการคำนวณกำไรต่อหุ้นก็จะมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหรือ Basic Earning Per Share กับกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือ Dilute Earning Per Share นะคะมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value Per Share หรือ BVPS ก็คือมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อ1หุ้นทุนที่ออกจำหน่ายหรือสิทธิ์ส่วนได้เสียในเงินทุนของผู้ถือหุ้นทุน1หุ้นในบริษัทนะคะประเภทของมูลค่าตามบัญชีก็จะเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น3กับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์ข้อสมมุติของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยทั่วไปจะคำนวณณวันสิ้นงวดบัญชีเป็นข้อสมมุติที่เกี่ยวกับกรณีที่บริษัทเลิกกิจการและสมมุติว่าบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินได้ในมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญจะคำนวณได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดณวันสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวดนะคะมีข้อสังเกตในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญก็คือจะไม่คำนึงถึงมูลค่าที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนแต่ใช้ข้อมูลทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่านั้นกรณีที่หุ้นสามัญซื้อคืนให้นำมาหักออกจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ให้จองให้นำมาบวกเข้ากับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วมูลค่าตามบัญชีจะเปลี่ยนแปลงตามยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นและข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีจะไม่ใช่มูลค่าชำระบัญชีต่อหุ้นเพราะมูลค่าสินทรัพย์ที่ขายได้จริงเมื่อเลิกบริษัทแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีนะคะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงการสอนเสริมครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่3ประกอบด้วย3หน่วยการสอนด้วยกันนะคะคือหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการหน่วยที่8การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และหน่วยที่10การจัดการคุณภาพโดยรวมและต้นทุนคุณภาพสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ SGOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook จากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้ค่ะค่ะในเรื่องหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของลำดับนะคะลำดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนและรายงานเชิงบูรณาการโดยก่อนที่ในปีพ.ศ. 2543เนี่ยบริษัทต่างๆก็จะจัดทำรายงานประจำปีนะคะพอหลังจากนั้นมาถึงปี2543เนี่ย GRI ก็คือองค์การความริเริ่มด้านการออกรายงานสากลเนี่ยก็ได้ออกแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนนะคะเพราะนั้นบริษัทก็จะจัดทำรายงานประจำปีกับรายงานความยั่งยืนนะคะพอต่อมาในปีพ.ศ. 2556 IIRC ก็คือเป็นหน่วยงานอิสระนะคะในเรื่องของการจัดทำรายงานบูรณาการในระดับสากลเนี่ยก็ได้ออกกรอบรายงานเชิงบูรณาการเพราะนั้นบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะจัดทำรายงานประจำปีบวกด้วยรายงานเชิงบูรณาการซึ่งรายงานความยั่งยืนเนี่ยอาจจะอยู่ในเล่มเดียวกับรายงานประจำปีก็ได้หรือแยกเล่มก็ได้นะคะส่วนรายงานเชิงบูรณาการเนี่ยก็อาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่ารายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแล้วบางบริษัทก็อาจจะยังคงจัดทำรายงานความยั่งยืนก็คือจะมี3เล่มด้วยกันมีรายงานประจำปีรายงานเชิงบูรณาการแล้วก็รายงานความยั่งยืนนะคะความเป็นมาเนี่ยก็มาจากแนวคิด Triple Butterfly นะคะซึ่งมองใน3วงกลมด้วยกันก็คือเศรษฐกิจที่ต้องเจริญเติบโตสังคมที่ต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่3วงนี้ซ้อนกันก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องเกื้อกูลต่อกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะดังนั้นสรุปก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้พัฒนารายงานความยั่งยืนเนี่ยมาจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีนะคะโดยให้อยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือเรียกว่าแบบ 56-1 ซึ่งสำนักงานกลต.เนี่ยจะกำหนดรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI ด้วยนะคะซึ่งแบบ 56-1 เนี่ยก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1เป็นการประกอบธุรกิจส่วนที่2เป็นการจัดการและการกำกับดูแลกิจการส่วนที่3เป็นฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในส่วนที่2การจัดการและการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะกล่าวในตอนท้ายๆต่อไปนะคะในนอกจากนี้เนี่ย3สถาบันคือมีสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานกลต.แล้วก็สถาบันไทยพัฒน์เนี่ยก็ได้จัดโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนนะโดยเริ่มในปี2556นะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันนี้ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ Environmentalสังคม social and government ก็คือการกำกับดูแลกิจการนะคะอันนี้ก็คือเพื่อจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนในประเทศไทยเนี่ยให้สู่ระดับสากลการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยบริษัทจดทะเบียนมีการเผยในด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นตรงนั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็เลยมอบรางวัลให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรานะคะ

ให้เป็นที่หนึ่งในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่แล้วก็เป็นที่หนึ่งในเอเชียแล้วก็เป็นที่7ของตลาดหลักทรัพย์35แห่งทั่วโลกคราวนี้เรามาเข้าในเรื่องเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนนะคะ Sustainability Report เนี่ยก็คือเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานนะคะการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานของกิจการใน3องค์ประกอบพื้นฐานของความยั่งยืนนะคะทั้งด้านกลยุทธ์ทั้งด้านกำกับดูแลแล้วก็ด้านการบริหารจัดการแล้วก็ด้านผลการปฏิบัติงาน3องค์ประกอบนั้นก็คือ1ด้านเศรษฐกิจ2ด้านสังคมแล้วก็3ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเขามองว่าคือบริษัทเนี่ยไม่ได้เติบโตโดยใช้กำไรเพียงอย่างเดียวนะคะคือเศรษฐกิจนั่นก็คือกำไรต้องเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของสังคมแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะโดยจะต้องรายงานผลทั้งทางบวกและทางลบทางบวกอย่างเช่นว่ามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมีการปลูกป่าในทางลบเนี่ยถ้าเกิดโรงงานผลิตแล้วเกิดภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็ต้องรายงานว่าความเข้มข้นของภาวะเรือนกระจกเนี่ยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีอยู่ในระดับไหนนะคะหรืออัตราของเสียที่เป็นอันตรายเนี่ยมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ก็ต้องรายงานให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับทราบด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกรอบการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนหรือ GRI Standard ก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1เนี่ยจะใช้กับทุกองค์กรเราเรียก Universal Standard หรือ GRI 100นะคะส่วนที่2จะเป็นมาตรฐานเฉพาะเรื่องนะเป็น Topic Specific Standard ก็จะประกอบด้วย GRI 200 GRI 300แล้วก็ GRI 400อันนี้เป็นภาพมาจากของ GRI ที่แสดงไว้นะคะเห็นกลุ่ม100ก็มีย่อยคือ101 102แล้วก็103แล้วก็กลุ่ม200กลุ่ม300กลุ่ม400นะคะกลุ่ม100เนี่ยเป็นการรายงานข้อมูลทั่วไปนะคะก็จะมี GRI 101เป็น foundation เนี่ยก็คือพื้นฐานในการเริ่มต้นจัดทำนะโดยอธิบายหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถพัฒนาเนื้อหาของรายงานนะได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพก็มีให้เลือก2แบบนะคะคือแบบหลักนะกับแบบรวมถ้าเลือกแบบหลักเนี่ยองค์กรจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดอย่างน้อย1ตัวชี้วัดนะจากประเด็นที่มีสาระสำคัญนะแต่ถ้าเลือกแบบรวมเนี่ยองค์กรก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดนะที่เป็นประเด็นสาระสำคัญของธุรกิจต่อไปเป็น GRI 102ก็เป็น General Disclosure คือข้อมูลทั่วไปขององค์กรอย่างเช่นประวัติโดยย่อขององค์กรกลยุทธ์จริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือแล้วก็บรรษัทพิบาล GRI 103จะเป็นแนวทางการรายงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการของแต่ละประเด็นสาระสำคัญนะที่กิจการได้เลือกมาแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดGRI 200ในกลุ่ม200เนี่ยจะเป็นรายงานทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีมาตรฐานย่อยด้วยกัน7ประเด็นนะคะก็สังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วยรหัสเลข2นะคะ201ไปถึง207อย่างเช่น201เนี่ยเป็นผลการดำเนินเศรษฐกิจนะคะ205เนี่ยเป็นด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน207ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรต่อไป GRI 300 300นี่จะเป็นกลุ่มของการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีมาตรฐานย่อยที่มีหัวข้อเฉพาะรายงานการดำเนินงานขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มี8ประเด็นนะคะสังเกตก็คือจะใช้รหัส301ไปถึง308นะคะเช่น301เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการวัตถุนะ302เป็นการจัดการพลังงานนะคะ305เนี่ยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ308เนี่ยจะเป็นเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านผู้ส่งมอบวัตถุนะหรือซัพพลายเออร์นั่นเอง GRI 400อันนี้สำหรับการรายงานด้านสังคมนะคะก็รายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมก็มี19ประเด็นด้วยกันนะคะก็จะขึ้นด้วย
401ไปถึง419นะคะอย่างเช่น401ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานนะคะ403เนี่ยเป็นเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะ405เป็นการกระจายความเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะ408เป็นการใช้แรงงานเด็กนะคะแล้วก็412เป็นการประเมินสิทธิมนุษยชนนะ416เป็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า419เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้แนวทางในการรายงานเนี่ยองค์กรสามารถเลือกรายงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรคือไม่ต้องรายงานทุกประเด็นตามมาตรฐานนะคะสามารถเลือกได้ในเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็ให้ดูที่สาระสำคัญนะคะประเด็นสมมุติว่ากำหนดเรื่องที่จะถือเป็นสาระสำคัญเนี่ยคือเรื่องการคอร์รัปชันนั้นองค์กรก็ต้องเลือกเปิดเผยตาม GRI 205นะคะในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ถ้าเลือกประเด็นในเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยองค์กรก็ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม GRI 403ซึ่งเป็นหมวดของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะตรงนี้นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของ GRI ตามนี้นะคะเป็นเรื่องของสแตนดาร์ดนะคะทีนี้แนวทางการรายงานตามกรอบ GRI นะคะก็จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพของการรายงานมากกว่าปริมาณนะคะเน้นคุณภาพดังนั้นเนี่ยกิจการจะต้องวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญนะเขาใช้คำว่า material topic นะแล้วก็วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรว่าเป็นใครนะมีทั้งภายในภายนอกอย่างภายในนี่ก็คือพนักงานของบริษัทภายนอกก็จะมีทั้งลูกค้าผู้ค้านะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งสาธารณชนตรงนี้ก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่การรายงานเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยต้องเน้นความกระชับแล้วก็ตรงประเด็นในการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญเนี่ยก็มีข้อพิจารณา6ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยทั้งภายในภายนอกเราต้องดูว่าเขาสนใจเรื่องใดนะคะก็หารือแล้วก็ข้อ2ก็ต้องดูพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจที่องค์กรเนี่ยให้ความสำคัญนะคะข้อ3ก็พิจารณาผลการสอบความเห็นจากลูกค้าข้อ4ก็ผลการสอบถามความเห็นจากผู้ถือหุ้นนะข้อ5มีการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งกับคู่แข่งขันโดยตรงหรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว6ก็ต้องเลือกประเด็นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนนะคะอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากลหรือ GRI นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินสาระสำคัญของปตท.สผ.นะคะในปี2561เนี่ยเขาก็จะมีการดูระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเขานะคะแล้วก็ระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งภายในภายนอกนะคะดูแนวโน้มของระดับโลกซึ่งก็สอดคล้องกับสหประชาชาตินะคะแล้วก็ดูการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ด้วยแล้วก็ประเด็นสำคัญในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะเพราะปตท.สผ.นี่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะรวมถึงก็รายงานตามกรอบของ GRI ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็มี5ขั้นตอนคือมีการระบุประเด็นสำคัญนะกำหนดขอบเขตการรายงานแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะมีการทวนสอบนะแล้วก็มีการขั้นสุดท้ายคือทวนสอบแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้ในกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนเนี่ย GRI ก็ได้แนะนำให้องค์กรเนี่ยจัดทำนะมี5ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกนี่ก็คือการเตรียมการนะคะ2ก็คือการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย3มีการระบุประเด็นสำคัญและขอบเขตของรายงานนะ4มีการติดตามเก็บข้อมูลที่จำเป็นตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แล้วก็5เขียนรายงาน
นะคะเพราะฉะนั้นองค์กรอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงอันนี้เป็น

ิ่งสำคัญนะคะต้องเรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรนะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับที่ได้กำหนดไว้ตามตัวเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็ในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยด้วยนะคะที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะโดยกำหนดไว้ว่าให้แสดงในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบ 56-1 ที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะเลือกเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้นะหรือว่าเลือกเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสัมพันธ์ต่อการดำเนินการของธุรกิจหลักของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็นำมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินงานนะทีนี้เราก็จะต้องเปิดเผยเขาก็จะใช้คำว่า in process อันนี้ก็คือการดำเนินงานในธุรกิจปกติ in process นี่ก็คือการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะของการดำเนินธุรกิจปกตินะคะเป็นส่วนหนึ่งคือมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายกลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงแล้วก็สะท้อนออกมาในการดำเนินงานอย่างเช่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คำนึงถึงว่าลูกค้าใช้แล้วจะต้องได้ผลดีสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้าตัวนั้นนะคะกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันฮะแล้วก็การแข่งขันทางการค้าก็จะต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดำเนินงานกลยุทธ์เนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า after process after process เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นการบริจาคอันนี้ก็ให้เปิดเผยแยกต่างหากนะคะแยกต่างหากจาก in process นะคะเขาใช้คำว่าแยกจากเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้สาระสำคัญที่กำหนดไว้ชัดๆเนี่ยก็มีด้วยกัน4ข้อนะคะคือ1เนี่ยให้กล่าวถึงภาพนโยบายภาพรวมก็คืออธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเนี่ยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน8ข้อที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดนะคะ8ข้อนั้นคืออะไรก็จะมี1ในเรื่องของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้เนี่ยกลต.ก็เน้นว่าคือแนะนำนะคะว่าอาจจะไม่ต้องครบทั้ง8ประเด็นนี้ก็ได้นะคะในส่วนที่2ข้อมูลการดำเนินงานก็จะให้เปิดเผยอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะส่วนกระบวนการจัดทำเนี่ยก็ต้องให้อธิบายด้วยก็คือหลักการกำหนดแล้วก็กลุ่มผู้มีได้เสียคือใครนะคะแล้วก็ให้ระบุว่ามาตรฐานที่ใช้เนี่ยใช้มาตรฐานอะไรแล้วก็ถ้ามีองค์กรที่ระบุก็ให้ระบุด้วยว่าเป็นองค์กรใดที่กำหนดมาตรฐานนั้นนะคะในส่วนที่3การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบสังคมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากกรณีที่มีหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือเนี่ยเขากล่าวว่าการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นเนี่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ8ข้ออย่างมีนัยสำคัญนะคะหรือมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่าการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

แล้วก็ทําให้เสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถืออันเนี้ยบริษัทก็จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหตุผลผลกระทบแล้วก็การแก้ไขรวมถึงแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็รายงานในส่วนที่4กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือรายงานในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ after process ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะอย่างเช่นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็ให้แยกออกมาต่างหากนะจาก in process ฮะทีนี้ก็จะมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องการรายงานเชิงบูรณาการหรือ integrated report IR เนี่ยนะคะIR เนี่ยจะเป็นเรื่องรายงานที่มีความกระชับเพื่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะการกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานแล้วก็อนาคตที่คาดหวังขององค์กรนะคะภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กรทั้งระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะ IR เนี่ยจะเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงฮะบอกกล่าวกับผู้ลงทุนเนี่ยให้รู้ถึงกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานรวมไปถึงผลที่คาดหวังในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่นำมาจาก IIRC นะคะที่ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นด้านซ้ายเนี่ยคือรายงานทางการเงินด้านขวาก็มีรายงานอื่นมาบูรณาการร่วมกันเป็น Integrated Reporting เนี่ยนะคะก็จะเชื่อมโยงทั้งกลยุทธ์การกำกับดูแลผลการดำเนินงานและก็อนาคตนะคะเพราะนั้นเนื้อหาเนี่ยต้องเชื่อมโยงแล้วเนี่ยต้องสะท้อนให้เห็นในวิสัยทัศน์พันธกิจความเสี่ยงกลยุทธ์แล้วเนี่ยจะต้องส่งผลนะคือสะท้อนเห็นว่าส่งผลต่อทุนที่มีอยู่เนี่ยในด้านไหนบ้างซึ่งเขาก็กล่าวถึงทุน6อย่างด้วยกันนะคะมีทางด้าน financial capital ก็เป็นทุนทางการเงินนะคะ manufacture เป็นเรื่องของทุนทางการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอาคารโรงงานเครื่องจักรนะแล้วก็ intellectual capital อันนี้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะสิทธิบัตรนะหรือลิขสิทธิ์นะแล้วก็ human capital ก็เป็นเรื่องของทุนมนุษย์ในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือความคิดริเริ่มของคนพนักงานในองค์กรนะคะ social relationship อันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมชื่อเสียงความสัมพันธ์กับลูกค้าความสำคัญกับคู่ค้าต่างๆนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ natural capital อันนี้เป็นทุนทางธรรมชาติก็เป็นเรื่องของระบบนิเวศการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศนะคะทีนี้ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการจัดทำรายงานเนี่ยเขาก็จะให้หลักในปัจจัยพื้นฐานนะ6ข้อก็คือในเรื่องของต้องทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคุณค่าองค์กรและแบบจำลองธุรกิจนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีใช้แบบจำลองอะไรที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้นะแล้วรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย2ก็จะทำคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะก็ใครกับรายงานความยั่งยืนที่จะต้องมีการอธิบายถึงเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยจะต้องระบุถึงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะที่มีความสำคัญต่อการความสำเร็จขององค์กรแล้วก็เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินกับความสำเร็จที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินนะคะเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานความเสี่ยงและผลตอบแทนกับข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินนะคะแล้วก็รายงานเป็นองค์รวมให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆนะคะจะเห็นว่ารายงานเชิงบูรณาการเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงนะคะเป็นองค์รวมค่อนข้างจะยากนะคะในทางปฏิบัติจะมีหลายจากการวิจัยเนี่ยจะพบว่าจะมีความยุ่งยากในการที่จะต้องเขียนเชื่อมโยงตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูหลักการของการจัดทำรายงานเชิงบูรณาการนะคะมี7ประการด้วยกันก็คือ1เนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และทิศทางอนาคต2มีการเชื่อมโยงสารสนเทศนะคะแล้วก็3ก็อธิบายความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็4เนี่ยจะเน้นเหลือเรื่องเฉพาะที่มีสาระสำคัญนะคะถ้าไม่สาระสำคัญก็ไม่ต้องรายงานข้อ5ต้องมีความกระชับด้วยนะคะกระชับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอ่านนะคะแล้วก็6เนี่ยมีความเชื่อถือได้และสมบูรณ์นะ7มีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะหมายถึงว่าการเลือกใช้ตัวชี้วัดเนี่ยก็ควรจะใช้ตัว

อาชีวัดตัวเดิมจากปีก่อนเนี่ยเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเปรียบเทียบว่าผลการดำเนินงานทางด้านพื้นฐาน3องค์ประกอบนั้นเนี่ยยังมีดีขึ้นกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมนะคะกรอบการรายงานเชิงบูรณาการที่ IIRC ได้ประกาศในปี2556เนี่ยก็มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่8ข้อด้วยกันนะคะก็คือต้องรายงานภาพรวมองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ2ก็รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนะคะรายงานที่3ก็พูดถึงแบบจำลองธุรกิจรายงานที่4พูดถึงความเสี่ยงและโอกาสนะคะรายงานที่5ก็พูดถึงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรนะรายการที่6เป็นผลการดำเนินงานดูว่ามีกำไรมีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายแล้วก็กำไรเท่าไหร่นะคะแล้วรายงานที่7ก็จะมีผลความคาดหวังในภายหน้านะหรือความคาดหวังหรือว่าภาพในอนาคตนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยส่วนที่8จะต้องบอกพื้นฐานของการเตรียมการด้วยว่าบริษัทเนี่ยได้เตรียมการจัดทำรายงานเนี่ยโดยอ้างอิงจากมาตรฐานอะไรนะคะและเก็บข้อมูลอย่างไรมานำเสนอในรายงานนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง GRI กับ IIRC นะคะโดยมีประเด็นเปรียบเทียบเนี่ยหัวข้อแรกลักษณะของ GRI เนี่ยจะเป็นมาตรฐานนะคะเขาเรียก GRI Standard คือกำหนดเป็นมาตรฐานแต่ของ IIRC เนี่ยยังเป็นกรอบแนวคิดเป็น framework นะคะจุดประสงค์ GRI เนี่ยจะสื่อสารในวงกว้างนะโดยแสดงผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแบบในวงกว้างนะคะแต่ว่าIIRC เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับทุนทางการเงินแล้วก็ทุนต่างๆที่จะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดถึงทุน6ส่วน6อย่างนั้นนะคะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเนี่ย GRI ก็จะนึกถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะแต่ IIRC เนี่ยจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะแล้วก็เนื้อหารายงานเนี่ยGRI เนี่ยจะรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินนะคะเป็น financial performance กับผลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วรวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานสิทธิมนุษยชนแล้วก็การกำกับดูแลกิจการแต่ IIRC เนี่ยเขารายงานใน8หัวข้อประเด็นที่กล่าวมาสักครู่นะคะนะคะเช่นรายงานภาพรวมการกำกับดูแลกิจการแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์แล้วก็การจัดสรรทรัพยากรรายงานผลทางการเงินการคาดการณ์อนาคตแล้วก็พื้นฐานแล้วก็การนำเสนอรายงานใน8หัวข้อนะคะแล้วประเด็นสำคัญอันนี้ก็ GRI จะพูดถึงผลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการตัดสินใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายส่วน IIRC นี่เน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะส่วนประเด็นองค์กรเป้าหมายที่ต้องจัดทำเนี่ย GRI ก็จะบอกว่าเป้าหมายที่ต้องจัดทำคือบริษัทเอกชนจำกัดและมหาชนจำกัดแต่ IIRC เนี่ยเขาจะเน้นว่าบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยจะต้องจัดทำนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้สรุปมาจากหน่วยที่7นะคะการรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการค่ะค่ะในหน่วยที่8นี้ก็จะเป็นเนื้อหา2ตอนด้วยกันนะคะเป็นตอนแรกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและตอนที่2เป็นเรื่องของต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก่อนนะคะในเรื่องห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยก็ตามโมเดลของไมเคิล อีพอตเตอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่คิดในเรื่องของไฟฟอร์สโมเดลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีพอตเตอร์เรื่องของพอตเตอร์แวลูเชนแวลูเชนก็คือห่วงโซ่คุณค่านะคะเขาบอกว่าในการดำเนินธุรกิจของกิจการต่างๆเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะคะกิจกรรมหลักเนี่ยก็จะมี5กิจกรรมด้วยกันเริ่มจากซ้ายมือนะคะก็คือการนำวัตถุดิบเข้ามาสู่กิจการมีการมีการเก็บรักษาแล้วก็เบิกไปใช้นะคะกิจกรรมที่2ก็คือเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานนะคะจากนั้นเนี่ยเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็นำสินค้าออกจากโรงงานแล้วก็ไปสู่การตลาดการขายแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของบริการลูกค้านะคะมีการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ลูกค้าในกิจการ

ค้าบางอย่างนะคะก็มีบริการหลังการขายนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมหลักเนี่ยจะเชื่อมโยงจากซ้ายไปขวาจากวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานจนกระทั่งไปถึงมือลูกค้าแล้วก็บริการหลังการขายนะคะในส่วนกิจกรรมสนับสนุนเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4กิจกรรมย่อยนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานของกิจการก็เช่นในเรื่องของการบริหารทั่วไปเรื่องของการวางแผนการเงินการบัญชีเรื่องของกฎหมายแล้วก็การติดต่อกับหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ความต้องการการสรรหาคัดเลือกประเมินผลรวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาแล้วก็สวัสดิการต่างๆของพนักงานในองค์กรในเรื่องที่3ก็เป็นกิจกรรมสนับสนุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างคุณค่ากับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สุดท้ายมีเรื่องของกระบวนการจัดหา procurement ทั้งการจัดซื้อแล้วก็จัดจ้างเพื่อจัดสรรจัดหาทรัพยากรเข้ามาสู่องค์กรนะคะจะเห็นว่ากิจการสนับสนุนเนี่ยกิจกรรมสนับสนุนช่วยให้กิจกรรมหลักเนี่ยดำเนินการไปโดยรู้เป้าหมายก็คือตัวกำไรสู่กิจการนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นะคะจากซ้ายเนี่ยผู้ผลิตวัตถุดิบก็ส่งไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายตามศูนย์บริการต่างๆนะคะแล้วก็ไปถึงมือลูกค้าจะเห็นว่าจากซ้ายไปขวาสุดท้ายก็คือสร้างคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าทีนี้เราก็มองย้อนกลับว่าลูกค้าเนี่ยจะให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นเหมือนด่านหน้าที่ได้สัมผัสกับลูกค้าได้รู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพที่ดีแล้วก็มีข้อบกพร่องต่างๆเวลาลูกค้ามาคอมเพลนเนี่ยก็นำกลับมาให้กับโรงงานประกอบเพื่อที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนใดที่ลูกค้าร้องเรียนมาเนี่ยก็ต้องกลับไปพิจารณาแล้วย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็อาจย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตวัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพไหมนะคะไม่ใช่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็เกิดผลเสียหายกับลูกค้านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะคะจะเห็นว่าด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตวัตถุดิบเป็นผู้ปลูกผลไม้นะคะเป็นปศุสัตว์แล้วก็เป็นประมงพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะคะแล้วก็มีโรงงานบรรจุภัณฑ์ด้วยตรงนี้เนี่ยโรงงานแปรรูปก็จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพื่อได้วัตถุดิบที่ดีก็คืออาจจะให้สายพันธุ์นะคะหรือว่าแนะนำการเลี้ยงสัตว์แนะนำการปลูกให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อเป็นผลผลิตที่ดีนำมาป้อนให้กับโรงงานนะคะแล้วก็เมื่อผลิตสำเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือเนื่องจากอาหารเนี่ยเราต้องให้มีการถนอมอาหารนะคะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องดีด้วยนะคะเพราะนั้นต้องมีการนวัตกรรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนี่ยซึ่งบางทีโรงงานเนี่ยอาจจะต้องกิจการต้องตัดสินใจซื้อโรงงานหรือว่าเป็นบริษัทย่อยเป็นพันธมิตรกันนะคะเพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อจำหน่ายกับลูกค้านะคะเพราะเป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองคราวนี้เรามาวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่านะคะประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขั้นตอนที่2ก็พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันฮะงั้นเราต้องระบุก่อนว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยเป็นอะไรในการระบุกิจกรรมนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่สร้างมูลค่ากับกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่ากิจกรรมที่สร้างมูลค่าเนี่ยอย่างเช่นในการที่เราผลิตโคมไฟเนี่ยเราก็จะต้องมีการคัดเลือกว่าแสงขนาดไหนที่จะทำให้ลูกค้าดูแลสบายตาเราก็จะต้องมีการออกแบบที่ดีแล้วก็มีการที่จะเชื่อมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นะคะหลังตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยให้ดีกว่าลูกค้าหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เท่ากับให้ดีกว่าคู่แข่งขันนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยเท่ากับคู่แข่งขันแต่ถ้าหากพิจารณาแล้วเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะปรับปรุงได้เท่ากับคู่แข่งขัน
ก็อย่าทำเองดีกว่าค่ะก็ให้ไปจัดหาจากหน่วยงานภายนอกอันนี้เขาเรียกว่า outsourcing นะคะการที่เรา outsourcing เนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีโดยที่เราจะมีเวลาที่เหลือเนี่ยมาปรับปรุงในสิ่งที่เราทำงานที่เรามีความสามารถเนี่ยเราจะได้มีเวลาที่เหลือในการปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนที่เราไม่สามารถจะสู้คู่แข่งขันได้หรือไม่สามารถจะทำได้ดีเท่าเขาเนี่ยเราก็เอาซอร์ซิ่งมานะ

หรือการเก็บรักษาเนี่ยเราก็อาจจะไปใช้วิธีการที่มีสัมพันธมิตรที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบเข้ามาโดยไม่ต้องมีการสต็อกไว้มากๆอันนี้ก็จะช่วยปรับปรุงต้องปรับปรุงก็คือลดต้นทุนนั่นเองนะคะทีนี้พอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะ 2.1 ก็คือถ้ากิจกรรมที่เป็นให้ทำนะคะคือทำกิจกรรมที่เป็นความสามารถหลักเพื่อสร้างกำไรให้กิจการอย่าง Boeing นี่คือผลิตเครื่องบินใช่ไหมคะเขาก็ความสามารถหลักในการผลิตเครื่องบินเนาะแล้วก็ให้บริการกับลูกค้านะแล้วก็ 2.2 เนี่ยเลือกทำกิจกรรมที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างเช่นในโรงงานที่แปรรูปอาหารเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีการตั้งโรงงานเนี่ยใกล้กับแหล่งวัตถุดิบนะเพื่อที่จะได้คงความสดใหม่ของอาหารนะคะหรือก็อาจจะมีการวิธีการที่จะกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทางด้านบริอาหารที่เราได้ทำขึ้นมานั้นนะคะแล้วก็ 2.3 ก็มีการจัดจ้างภายนอกในกิจกรรมที่ตนไม่สามารถแข่งขันได้อันนี้ก็ที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของ outsourcing คราวนี้มาดูกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะเป็นบริษัทพัฒนาไม้แกะสลักไทยจำกัดคือชื่อพัฒนาไม้แกะสลักแต่ว่าไม่ได้ทำเองนะคะหรือเป็นธุรกิจเนี่ยเขาจะซื้อมาขายไปแต่ว่าขายไปคือส่งออกไปยังต่างประเทศนะข้อมูลการดำเนินงานเนี่ยก็มีข้อหนึ่งเขาจะเก็บสินค้าคงเหลือโดยวางไว้ในลักษณะแนวราบคือถ้าเข้าไปดูในโรงงานเนี่ยเราจะเห็นว่าจะใช้พื้นที่อย่างมากเลยในการที่จะวางสินค้าเป็นกองแบบแนวราบไปหมดนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยการจัดส่งสินค้าและจัดทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้วิธีการตีกรอบไม้แบบเดิมๆนะคะแล้วก็ข้อ3การขนส่งสินค้าเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะใช้รถบรรทุกของบริษัทเองนะคะซึ่งมีพนักงานขับรถอยู่3คนแล้วก็เข้ามาสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อจะส่งออกไปต่างประเทศนอกจากนี้ก็จะมีพนักงานคลังสินค้าอีก4คนเนื่องจากว่าสินค้าเขาวางแบบแนวราบมันมากมายนะคะผลการดำเนินงานในปี 25X1 เนี่ยก็มีรายละเอียดนะก็คือข้อ1ก็จะซื้อรถบรรทุกเพิ่ม1คันในราคา 1.7 ล้านบาทเนื่องจากว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ข้อ2สินค้านั้นมีความหลากหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้านะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นพวกไม้แกะสลักที่เป็นช้างม้าหรือเป็นสัตว์ต่างๆหรือเป็นนกเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นพวกดอกไม้เป็นพวกคือมีมากมายหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นระดับสินค้าคงเหลือที่เขาเก็บไว้เฉลี่ยเนี่ยต่อเดือนเนี่ย 12.4 ล้านบาทแล้วก็รอบการหมุนเวียนโดยเฉลี่ยเนี่ย60วันนะใช้เวลาถึงเกือบ2เดือนนะคะ60วันก็สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาใช้ในการผลิตชิ้นงานแล้วก็ส่งมอบให้บริษัทนะคะในข้อ3เนี่ยได้มีการเปลี่ยนพนักงานขับรถบ่อยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งเนี่ยหลายครั้งเสียหายเนี่ยรวมค่าซ่อมสินค้าด้วยก็ 2.7 ล้านบาทในปี 25X1ในข้อ4มีการรับคืนสินค้ารวมมูลค่า 5.1 ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าสินค้านั้นชำรุดแล้วก็มีการขนส่งที่ผิดพลาดนะในข้อ5ได้สรุปรายได้ทั้งปีเนี่ย67ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายประมาณ58ล้านบาทแล้วก็ได้กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยประมาณ9ล้านบาทแล้วก็ในข้อ6ปี 25X2 เนี่ยบริษัทวางแผนที่จะกู้เงินมาเพื่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นะในขนาด 3,000 ตารางเมตรในวงเงิน12ล้านบาทค่ะจากที่เล่ามาในเคสเนี้ยก็จะพบประเด็นปัญหาในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ามี3ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกก็คือการบริหารสินค้าคงเหลือเขาพบว่าสินค้าที่มีจำนวนมากนะแล้วก็ทั้งจำนวนแล้วก็ทั้งมากมายหลายชนิดด้วยแล้วก็จัดเก็บในแนวราบก็ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามาก
นั้นแนวทางแก้ปัญหาก็จะมี4ข้อด้วยกันนะคะ 1.1 ก็คือให้ลดระดับสินค้าคงเหลือลงจาก12ล้านกว่านั้นน่ะให้อยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละ5ล้าน

บาทนะแล้วก็ให้ลบรอบการหมุนเวียนเหลือ30วันนะซึ่งก็ต้องไปทำความตกลงกับผู้ผลิตให้เร่งรัดการทำงานจาก60วันเนี่ยเหลือ30วันนะในข้อ 1.2 ก็ต้องจัดเก็บสินค้าในแนวตั้งนะคะจากแนวราบไม่เอาละต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเพื่อให้มีพื้นที่เก็บสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็สะดวกในการตรวจนับแล้วก็สะดวกในการที่จะเบิกไปส่งลูกค้านะก็ให้จัดทำชั้นวางสินค้าในแบบ selective rack แล้วก็ใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดการสินค้าด้วยนี้ก็จะมีตัวอย่างของ selective rack นะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นชั้นที่แบบมีความแข็งแรงมากรับน้ำหนักได้เป็นพันกิโลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งที่จะวางนะก็ง่ายต่อการที่จะค้นหาในการที่จะหยิบเข้าหยิบออกด้วยนะคะ 1.4 ในส่วนของพนักงานคลังสินค้า4คนนั้นน่ะให้คงไว้เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บสินค้าเพียง1คนและอีก3คนเนี่ยให้ไปทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าแล้วก็ทำการบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าตอนนี้การจัดเก็บก็คือเป็นความสิ่งสะดวกแล้วถ้าเราใช้ selective rack เนี่ยเราก็สามารถเอาคนไปใช้ทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าซึ่งมีมากมายหลายชนิดแล้วก็ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้ดีนะคะประเด็นปัญหาที่2คือเรื่องของการขนส่งก็เพราะว่าพนักงานขับรถนั้นขาดความชำนาญเพราะว่ามีการหมุนเวียนเข้าออกบ่อยนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสินค้าเสียหายเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากตรงนี้แนวทางแก้ไข 2.1 ก็คือให้จัดจ้างผู้ประกอบการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการแทนนะคะเป็นการ outsourcing นะในส่วนของการขนส่ง 2.2 สินค้าที่จัดส่งก็ให้วางหีบห่อเนี่ยบนพาเลทนะเพื่อสะดวกในการยกแล้วก็จัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์นะเราไม่ใช้รถบรรทุกแล้วนะคะแล้วก็ 2.3 เนี่ยก็จะเลิกจ้างพนักงานขับรถบรรทุก3คนนะเพราะเราหันไปใช้ outsourcing แทนนะคะผู้ชำนาญการแทนมาดูพาเลทนะคะพาเลทนั่นก็คือเป็นแท่นอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวางสินค้ามันก็จะทำให้สะดวกในการขนย้ายและจัดส่งนะคะแล้วก็สะดวกในการที่จะนำไปวางบนชั้นใน selective rack ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่องตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ให้รถยกหรือ forklift เนี่ยสามารถจะเสียบแท่งเนี้ยเข้าไปแล้วก็ทำให้ยกเนี้ยเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วนะคะปัญหาที่3คือในเรื่องการบริหารจัดการก็ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการแนวทางแก้ปัญหาก็คือจะลงทุนจัดซื้อระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์นะเพื่อจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อในต่างประเทศนะคะแล้วก็บริษัทกับผู้ผลิตแล้วก็บริษัทกับผู้ประกอบการขนส่งนะคะผลการดำเนินงานหลังจากได้แก้ปัญหาแล้วเนี่ยก็มีไปในทิศทางที่ดีนะคะ 1. รายได้เพิ่มขึ้น7ล้านนะหรือประมาณร้อยละ 0.4 ค่าใช้จ่ายลดลง 0.498 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.8 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายมากเพิ่มขึ้นมากแต่ค่าใช้จ่ายลดนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.49 ล้านบาทหรือร้อยละ 86.4 นะคะแล้วก็ข้อ4เนี่ยลดการลงทุนในสินทรัพย์ไม่ต้องใช้รถบรรทุกไม่ต้องสร้างคลังสินค้าแล้วนะคะก็ส่งผลให้ข้อ5เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนจากการขายรถบรรทุก 2.7 ล้านบาทก็มาลงทุนซื้อเครือข่ายแล้วก็ซื้อระบบเครือข่ายซื้อซอฟต์แวร์มาซื้อชั้นวางสินค้าแล้วก็ติดตั้งระบบบาร์โค้ดนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าผลการที่เราใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์เตอร์เนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเราก็สามารถเห็นจุดที่มีกิจกรรมใดที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ส่งผลให้การดำเนินงานดีขึ้นนะคะค่ะคราวนี้ก็จะมาอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้จะมี2มุมมองด้วยกันคือ1เนี่ยเป็นวงจรชีวิตด้านต้นทุนนะเป็น cost the cost life cycle แล้วก็2วงจรชีวิตด้านยอดขาย the sales life cycle นะคะวงจรชีวิตด้านต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำคืออะไรก็คือต้นทุนที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาแล้วต้นทุนในการออกแบบนะดังนั้นก็มาการของการผลิตการบริการเนาะกิจกรรมปลายน้ำก็เป็นต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็ต้น

บริการลูกค้านะคะอันนี้จะเชื่อมโยงให้เห็นว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันจะส่งผลกันยังไงได้เห็นว่าถ้าเราทำการวิจัยและพัฒนาที่ได้ผลการวิจัยคาดเคลื่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั้นผลการออกแบบก็จะไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วเนี่ยส่งผลไปถึงการผลิตส่งผลไปถึงการตลาดและบริการหลังการขายนะคะก็คือว่าผลิตก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะถ้าขั้นตอนการผลิตออกแบบมาไม่ดีมีชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายเนี่ยทำหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้ตามวัตถุประสงค์นะผลิตยากสินค้าก็ด้อยคุณภาพทางด้านการขายก็ต้องรีบเร่งในการปิดการขายโดยเร็วนะแล้วผลลัพธ์ก็คือขายได้น้อยนะในด้านการบำรุงรักษาเนี่ยก็ต้องเสียการบริการหลังการขายเนี่ยก็ต้องเสียต้นทุนในการที่จะไปซ่อมบำรุงให้ลูกค้าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือผลประกอบการจะไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเรื่องของกิจกรรมต้นน้ำนะคือการวิจัยพัฒนาและการออกแบบเนี่ยจะส่งผลต่อต้นทุนในลำดับถัดไปทั้งการผลิตแล้วก็กิจกรรมปลายน้ำนะคะทีนี้การคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมีการคิดต้นทุนตามต้นน้ำบวกกลางน้ำบวกปลายน้ำนั่นก็คือเอาต้นทุนวิจัยและพัฒนาบวกด้วยต้นทุนการออกแบบแล้วก็บวกด้วยต้นทุนการผลิตอันนี้ก็คือได้เรียนมาแล้วนะคะก็จะมีวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็บวกด้วยต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็บวกด้วยต้นทุนบริการหลังการขายอันนี้เรียกว่าเป็นการคิดต้นทุนตามวงจรผลิตภัณฑ์ซึ่งจะแตกต่างจากในทางบัญชีการเงินที่เขาจะคิดเฉพาะต้นทุนการผลิตเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างในด้านซ้ายเนี่ยสินค้า PS 1กับ PS 2นะก็จะมี PS 1เนี่ยจะมีกำไรขั้นต้นคือเอาค่าขายเนี่ยหักด้วยต้นทุนขายแล้วเนี่ยอยู่ที่ 3.26 ล้านนะก็คิดเป็นประมาณ 72% สินค้า PS 2เนี่ยอยู่ที่กำไรขั้นต้น 1.5 ล้านก็อยู่ที่ 60% ของค่าขายนะเห็นว่า PS 1เนี่ยเป็นสินค้าที่ทำกำไรได้ดีนะกว่าสินค้า PS 2นะทั้งนี้เรายังไม่ได้คิดต้นทุนวิจัยพัฒนาแล้วก็บริการหลังการขายของสินค้าแต่ละตัวเพราะว่าในด้านซ้ายเนี่ยเราเอาค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา 2.15 ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1.85 ล้านเนี่ยมาหักที่ยอดรวมของบริษัทนะคะโดยไม่ได้มาแบ่งปันให้กับสินค้าแต่ละตัวคราวนี้ในเชิงการจัดการเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าต้นทุนเราควรจะคิดตามวงจรผลิตภัณฑ์ก็คือเอา 2.15 ล้านเนี่ยมาปันส่วนให้กับ PS 1กับ PS 2ทีนี้ทางด้านบัญชีเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลว่าการปันส่วนเนี่ย PS 1ใช้ต้นทุนวิจัยและพัฒนาประมาณ 72% ส่วน PS 2ใช้แค่ 28% ก็ PS 1ก็จะได้ไป 1.55 ล้านเนาะ PS 2ก็ได้ 0.6เช่นเดียวกันต้นทุนขายและบริการหลังการขาย PS 1ก็ 72% PS 2 28ผลลัพธ์สุดท้ายคือกำไรสุทธิของทั้ง2สินค้า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะคะคือถ้าทำละเอียดเนี่ยแต่ถ้าทำโดยใช้ทศนิยม2ตำแหน่งก็คือตัวเลขเท่ากันเลยนะคะจะเห็นว่าการที่เราคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในมุมมองด้านยอดขายนะคะซึ่งก็เรียนในวิชาทางด้านการตลาดเนี่ยจะมี4ระยะด้วยกันนะคะคือแนะนำเติบโตเต็มที่แล้วก็ถดถอยหรือตกต่ำนะคะในขั้นแนะนำเนี่ยตัวสินค้าเพิ่งเริ่มนำเข้าสู่ตลาดนะก็ยังลูกค้ายังไม่รู้จักเนาะสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นปีกว่าลูกค้าเนี่ยจะรู้จักวิธีการใช้หรือคุณลักษณะสินค้านั้นช่วงแรกเนี่ยยอดขายยังต่ำอยู่เนาะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้าเนี่ยสูงนะหลังจากนั้นได้ไปผ่านไปสักพักหนึ่งเนาะระยะหนึ่งก็เข้าสู่ขั้นเติบโตก็สังเกตว่าเส้นเนี่ยจะค่อนข้างมีความชันสูงก็คือการเติบโตเนี่ยจะขายได้อย่างเยอะขึ้นมากมายเนาะขายได้เยอะได้ยอดขายมากนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาแล้วแต่ว่าจะมีผลดีก็คือว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยจะลดลงนะคะแล้วก็ผ่านระยะนี้ไปเมื่อคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันก็

จะถึงจุดที่สินค้าเนี่ยอิ่มตัวก็ยอดขายเนี่ยจะสูงสุดในช่วงของเติบโตเต็มที่หลังจากนั้นเมื่ออิ่มตัวแล้วเนี่ยยอดขายก็จะลดลงเข้าสู่การถดถอยหรือตกต่ำนะคะก็เป็นระยะที่บางบริษัทเนี่ยอาจจะเลิกกิจการไปแล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่นะไปปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมานะหรืออาจจะต้องพัฒนาสินค้าตัวเดิมแต่ในโมเดลใหม่ๆนะให้ได้ประโยชน์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยวงจรชีวิตที่4ขั้นตอนเนี่ยนะคะใน4ขั้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างไรนะคะในขั้นแนะนําก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการแนะนําสินค้านั้นสูงมากใช่มั้ยคะเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้านะเพราะนั้นต้นทุนทางการตลาดเนี่ยก็จะสูงนะต้องทําการตลาดเพื่อแนะนําสินค้าส่วนในขั้นของการเจริญเติบโตตรงนี้ต้นทุนการผลิตลดลงทำไมถึงลดลงเพราะว่าเมื่อลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นโรงงานก็ผลิตมากขึ้นพอผลิตมากขึ้นเนี่ยเจ้าต้นทุนคงที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าเช่าโรงงานหรือเครื่องจักรที่มีการเสื่อมสภาพเนี่ยล้วนเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เมื่อโรงงานผลิตมากขึ้นมันก็สามารถจะเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยให้ลดลงนะคะคำว่าลดลงนี่หมายถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะคะก็จะลดลงนะอันนี้เขาเรียกว่าได้เกิดการประหยัดจากขนาดนะคะส่วนเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยในระยะที่เข้าสู่ต้นเติบโตเต็มที่เนี่ยก็ยังผลิตมากขึ้นอยู่จนถึงจุดพีคอ่ะสูงสุดก็ยังมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยลดลงอยู่นะคะแต่ว่าคู่แข่งเข้ามามากแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายการตลาดก็จะต้องมีการส่งเสริมการขายนะคะตามโปรโมชั่นต่างๆมีการลดราคามีการส่งเสริมการแจกคูปองสินค้าหรือการแจกแถมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคตกต่ำขั้นตกต่ำหรือว่าถดถอยอันนี้สินค้าก็เริ่มไม่เป็นที่ต้องการละเพราะว่าคนลูกค้าก็มีการใช้กันแล้วนะคะเรียกว่าอิ่มตัวเนี่ยเพราะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆบริษัทก็ต้องบริหารในการที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็หาทิศทางที่ว่าจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ในวงจรใหม่เนาะก็จะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาวิจัยพัฒนาแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจบเนื้อหาในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าแล้วก็ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยว่าอีพอตเตอร์เขาให้โมเดลเนี้ยมานะคะสิ่งที่สำคัญคือระบุกิจกรรมให้ได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยเรามีความสามารถหลักในเรื่องอะไรแล้วก็ใช้ความสามารถหลักนั้นเนี่ยให้เต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ดีนะคะหรือทำไม่ดีเท่ากับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยเราก็อย่าเสียเวลาไปทำนะคะเอาเวลานั้นน่ะไปทำสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็ใช้วิธีการ outsourcing ก็คือจัดหาจากภายนอกมานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ลดต้นทุนนะลดต้นทุนแล้วก็ได้ใช้เวลาที่ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างมากขึ้นนะคะส่วนกิจกรรมที่ไม่สร้างเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ยังต้องทำอยู่อย่างเช่นการที่เรายังต้องมีการทำความสะอาดในโรงงานนะให้โรงงานน่าอยู่แล้วก็ในการที่เราจะต้องจัดเก็บสินค้าเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการใช้สัมพันธภาพอันที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งมีสัญญาระยะยาวมีการตกลงกับเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะจัดหาต้นทุนที่ต่ำลงนะในการที่จะนำมาการผลิตสินค้าให้เกิดคุณภาพแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ลูกค้าเป็นสำคัญนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะส่วนในวงจรชีวิตของต้นทุนก็จะมี2ด้านคือด้านของมองในมุมมองด้านต้นทุนกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะสิ่งสำคัญคือกิจกรรมต้นน้ำเนี่ยต้องทำให้ดีก่อนนะคะคือการออกแบบดีผลิตภัณฑ์ก็จะต้นทุนที่ตามมา

0: เนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าออกแบบไม่ดีต้นทุนที่ตามมาทั้งการผลิตทั้งในเรื่องของการขายเนี่ยก็จะยุ่งยากลำบากส่งผลไปถึงกับการบริการหลังการขายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในต้นทุนของตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นไปตามไลฟ์ไซเคิลซึ่งมีอยู่4ระยะคือขั้นแนะนำขั้นเติบโตขั้นเติบโตเต็มที่แล้วก็ขั้นถดถอยนะคะอันนี้ก็ลงไปทบทวนแล้วก็ลองดูจากในสื่อต่างๆที่เขามีใน YouTube เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นสภาพของจริงของตลาดแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: อ
6: ้
7: าว
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
8: อาจารย์สวัสดีครับ
7: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
9: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ค่ะในหน่วยที่10นี้ก็จะมี2ตอนใหญ่ๆนะคะเป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมกับเรื่องของต้นทุนคุณภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมก่อนนะคะในเรื่องของหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมจากความหมายของสมาคมอเมริกันเพื่อคุณภาพก็ได้กล่าวถึงว่ามีหลักการอยู่8ประการด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่การมุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะโดยการดำเนินการเนี่ยต้องยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะคือทำยังไงให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้านะคะ2ก็ต้องให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินการนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง3ใช้กระบวนการเป็นศูนย์กลางก็คือทุกหน้าที่ในกระบวนการนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าทำอะไรนะคะแล้วก็มีการวัดแล้วก็ติดตามผลไม่ให้เกิดกับความเบี่ยงเบนนะคะแล้วก็ใช้ระบบบูรณาการจากกระบวนการย่อยๆเนี่ยเป็นกระบวนการใหญ่เป็นกระบวนการของธุรกิจโดยที่มีนโยบายคุณภาพเนี่ยยึดเป็นหลักเดียวกันแล้วก็ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์แล้วก็เป็นระบบมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่าไคเซนก็คือให้พนักงานทำดีขึ้นทีละเล็กละน้อยโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากแล้วในที่สุดเนี่ยผลรวมสะสมเนี่ยก็จะได้พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะคะหรือตรงกับวงจรเดมมิงก็คือแผนดูเช็คแอคชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจเนี่ยบนพื้นฐานของความเป็นจริงก็คือต้องมีข้อมูลข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะมีหลักฐานที่จะมาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลคือพนักงานในองค์กรทุกระดับเนี่ยจะต้องได้รับรู้ข้อมูลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การจัดการคุณภาพโดยรวมที่จะส่งผลที่ดีต่อกิจการนะคะในด้านเชิงกลยุทธ์เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างก็จะมีการผสมผสานการบริหารแบบลีนนะเกณฑ์รางวัลคุณภาพใช้ ISO 9001ใช้วิธีการเปรียบเทียบนะหรือ benchmarking แล้วก็ใช้ Six Sigma นะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะกล่าวทุกเรื่องยกเว้นการบริหารแบบลีนจะอยู่ในหน่วยที่14นะคะวันนี้เรามาดูเครื่องมือพื้นฐานของการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ 7QC True เนี่ยนะคะก็จะมี1แผนภูมิปาเลโต้2ผังแสดงเหตุและผล3ฮิสโตแกรม4ใบตรวจสอบ5ผังการกระจาย6แผนภูมิควบคุมแล้วก็7แผนงานนะคะแต่ละอย่างมีลักษณะยังไงนะแผนภูมิปาเลโต้เนี่ยก็จะมักใช้เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของปัญหานะคะแล้วก็ถ้าปัญหาไหนเนี่ยเราจะเลือกปัญหาที่มีความถี่สูงสุดเนี่ยมาแก้ไขก่อนตัวอย่างนี้ก็จะพบว่าใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดเนี่ยมีมากที่สุดนะคะ18คิดเป็นร้อยละ 31.1 นะคะก็จะนำเรื่องใบรับรองคุณภาพที่ผิดพลาดเนี่ยมาแก้ไขก่อนซึ่งลักษณะของแผนภูมิจะเป็นกราฟแท่งนะคะช่องกราฟแท่งที่สูงสุดเนี่ยในอันแรกก็คือใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดนะเรียงอยู่ลำดับแรกนะอันนี้ต้องแก้ไขก่อนนอกจากนั้นในแผนภูมิเนี้ยจะมีกราฟเส้นด้วยซึ่งแสดงความถี่สะสมนะคะซึ่งยอดรวมก็คือ 100% นั่นเองนะคะในเรื่องของผังแสดงเหตุและผลนะ Cost and Effect Diagram เนี่ยมีลักษณะคล้ายก้างปลานะบางทีก็เลยเรียกว่าผังก้างปลาหรือฟิชโบนไดอะแกรมนะคะหรือบางคนก็จะเรียกผังอิชิกาวะตามชื่อของผู้ที่คิดผังนี้ขึ้นมานะคะผังแสดงเหตุผลเนี่ยจะช่วยค้นหาสาเหตุที่เป็นปัญหานะคะก็จะมีทั้งสาเหตุใหญ่สาเหตุรองนะสาเหตุหลักสาเหตุรองสาเหตุย่อยเนาะแล้วก็จะนำไปหัวปลานี้คือผลก็คือปัญหาอันนี้สาเหตุมันก็จะมี5อย่างด้วยกันนะคะ 5M 5M 1E นะคะ 5M ก็คือ M man บุคลากรนะคนทำงานผิดพลาดนะ machine เครื่องจักรหรือว่า material วัตถุดิบ method วิธีการ measure การวัดเครื่องมือวัดอาจจะไม่เที่ยงหรืออาจจะมีความเก่าแล้วก็อาจจะล้าสมัยวัดไม่ได้ผลดีแล้วนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมนะสินค้าบางอย่างเนี่ยถ้า
เย็นไปอากาศหนาวไปหรือว่าร้อนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผิดรูปไปได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์โดยผังกล้างป่าส่วนฮิสโตแกรมเนี่ยใช้ตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการทำงานนะวิเคราะห์สาเหตุของความผันแปรของสายการผลิตต่างๆก็จะมีรูปร่างเป็นกราฟแท่งนะที่มาวางเรียงติดกันอันนี้อันแรกเนี่ยเป็นแบบปกติเราเรียกแบบคังคว่ำก็คือจะมีซ้ายขวาเนี่ยใกล้เท่าๆกันนะคะแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางอันที่สองนี้จะเป็นแบบเกาะแบบเกาะมีเกาะใหญ่เกาะเล็กนะคะอันนี้จะพบเมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยขาดการปรับปรุงส่วนสุดท้ายอันนี้เป็นแบบฟันป่านะคะก็จะพบเมื่อเครื่องมือวัดนั้นมีคุณภาพต่ำต่อไปก็เป็นลักษณะของใบตรวจสอบหรือเช็คชีสนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะใช้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสิ่งที่เราสนใจนะหรือปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้เราสนใจเรื่องการติดสลากสินค้าของแผนกสินค้า774เนี่ยก็เก็บข้อมูลมา7วันนะคะจะพบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่มากที่สุดในแนวนอนเนี่ยคือมีรอยขีดรอยข่วนนะคะรอยข่วนต่างๆ

พบมากที่สุดก็คือ10นะ10ครั้งเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองในแนวตั้งคือวันที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นวันพุธก็จะพบปัญหามากที่สุดมีทั้งส่วนประกอบไม่ครบถ้วนแล้วก็มีติดสลากไม่ถูกต้องนะคะรองลงมาก็จะเป็นวันศุกร์ส่วนผังกั้นกระจายหรือ scatter diagram อันนี้เราจะใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวว่าสัมพันธ์กันยังไงนะคะว่า x กับ y เนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมเป็นไปในทิศทางใดอย่างรูปแรกเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อ x น้อย y น้อย x มาก y มากอันนี้เรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือความสัมพันธ์ทางบวกรูปตรงกลางนี้ก็คือ x น้อย y มาก x มาก y น้อยอันนี้จะเป็นทิศทางตรงข้ามเป็นความสัมพันธ์ทางลบส่วนรูปทางขวาสุดนี้ก็จะเห็นว่าทิศทางไม่มีนะคะมันจะกระจายกันไปก็เรียกว่า x กับ y เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็แผนภูมิต่อไปคือแผนภูมิควบคุมหรือ control chart อันนี้ใช้เพื่อตรวจหาแล้วก็ป้องกันข้อผิดพลาดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเนี่ยเป็นได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการควบคุมตามมาตรฐานก็ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ากระบวนการเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตการควบคุมอยู่โดยดูจากเส้นนะคะดูจากจุดเนี่ยเราจะมีภาพทางด้านซ้ายนะทุกจุดเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตควบคุมนะคะค่าเฉลี่ยที่ 70.91 น่ะจะมี UCL ขอบเขตบนแล้วก็ขอบเขตล่างเนี่ยยังทุกจุดยังอยู่ในขอบเขตอยู่แต่ถ้าเป็นรูปทางขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดนึงเนี่ยอยู่นอกขอบเขตควบคุมแปลว่าตรงนี้มีสิ่งผิดปกติเราก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไรเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะอีกอันสุดท้ายเป็นผังงานอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในผังงานนะคะอันนี้ก็จะมีความหมายต่างๆอย่างเช่นในสี่เหลี่ยมนี่คือการกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ก็จะมาใช้ในการรับคืนสินค้าจากลูกค้ามีการตรวจสอบปัญหาว่าใช่ไหมก็มีคู่มือแก้ปัญหาเป็นเอกสารในการใช้ตรวจสอบนะคะถ้าถูกต้องจุดตำแหน่งของปัญหาถูกก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็ทดสอบถ้าผ่านการทดสอบก็ไปออกใบส่งงานแล้วก็เรียกเก็บสำหรับค่าอะไรที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็สิ้นสุดงานแต่ถ้ายังไม่ผ่านการทดสอบก็ต้องกลับไปตรวจสอบปัญหาใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแผนงานผังงานเนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นโฟลว์ของการทำงานนะคะทีนี้ก็มาเรื่องของหลักการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือ ISO 9001นะคะก็จะมี7ประการด้วยกันนะคะคล้ายๆกับในหลักการที่กล่าวข้างต้นนะคะคือการให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของบุคลากรการบริหารเชิงกระบวนการการปรับปรุงการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วก็มีการจัดการความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยสร้างให้กิจการเนี่ยได้มีการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดต้นทุนในระยะยาวพัฒนาบุคลากรแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะซึ่ง ISO ที่ใช้ในเรื่องการจัดการคุณภาพเนี่ยหรือ QMS เนี่ยก็คือ ISO 9000 นะซึ่งในชุดเนี้ยก็จะมีตัวเลขพ.ศ.เนี่ยต่อท้ายคือ2015อันนี้ก็เป็นปีที่เขาประกาศใช้นะคะถ้า ISO 9000เนี่ยจะเป็นแนวคิดพื้นฐานเป็นหลักการแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็น9001เนี่ยจะเป็นข้อกำหนดเลยนะคะก็เป็นข้อกำหนดในแต่ในเรื่องของระบบการจัดการนะเป็นข้อไปเป็นข้อกำหนดส่วน9004อันนี้พัฒนาในปี2018ก็เป็นแนวทางการจัดการคุณภาพเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนทีนี้มาอีกตัวหนึ่งกลยุทธ์การใช้ซิกซิกมาซิกก็คือ6ใช่ไหมคะซิกมาก็เป็นสัญลักษณ์ทางสถิติจะบอกถึงความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่วัดจากจุดกึ่งกลางไป6ซิกมาซึ่งถ้า6ซิกมาเนี่ยก็คือมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดถึง 99.99% ว่าอะไรว่าจะยอมให้มีของเสียเนี่ยเพียง 3.4 ชิ้นในการผลิต1ล้านชิ้นนะซึ่งเขาใช้ตัวย่อว่า DPMO นะคะ Defect Per Million Opportunity นะคะก็คือถ้าสมมติทำงาน1ล้านครั้งเนี่ยจะมียอมให้มีการผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งเท่านั้นนะคะ
ในโครงการซิกซิกมาเนี่ยก็จะมี2แนวทางย่อยคือ DMAIC กับ DMADV ค่ะ DMAIC เนี่ยเป็นยังไงนะคะต่างกับ DMADV ยังไงถ้าเป็น DMAIC เนี่ยจะเป็นแนวทางปรับปรุงในปัญหาที่กระบวนการที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็พบปัญหาแล้วก็จะต้องแก้ไขเพื่อลดความเบี่ยงเบนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราทำการผลิตปลาทั้งโขเนี่ยถ้าเกิดปลาทั้งโขเรากระด้างนะหรือว่ามันมีกลิ่นเราก็ต้องไปดูว่าเราไปวัดดูว่าส่วนผสมผิดพลาดหรือเปล่านะหรือว่ากระบวนการผิดพลาดมีการนวดแป้งเป็นยังไงนะอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการหนึ่งคือกำหนดปัญหาใช่ไหมคะสองก็คือ measure คือวัดวัดกระบวนการที่เป็นอยู่นะเครื่องชั่งตรงวัดเรายังใช้ได้ดีแล้วก็วัดถูกต้องเนาะแล้วก็มีการanalyzeก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุหรือต้นตอที่แท้จริงของปัญหานะแล้วก็ทำการปรับปรุงอาจจะส่วนผสมผิดพลาดหรือวิธีการผิดพลาดนะครับปรับปรุงกระบวนการใหม่แล้วก็ควบคุมให้กระบวนการนั้นเนี่ยยังคงทำการผลิตได้ตามที่เราต้องการอยู่เสมอนะคะแล้วถ้าเกิดปัญหาใหม่เราก็จะมาเข้าสู่วงจรเนี้ย DMAIC นะคะส่วน DMADV เนี่ยจะเป็นเรื่องของกรณีที่เราผลิตภัณฑ์ใหม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการใหม่เนี่ยเราจะต้องทำให้ดีก็คือกำหนดก่อนว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรนะแล้วก็มีวิธีการวัดลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเพื่อคุณภาพที่ดีเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะมีการชั่งตรงวัดเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลายๆแบบแล้วก็ลองทดประเมินแบบแล้วก็เลือกแบบที่ดีที่สุดแล้วก็มาทำการออกแบบตัวดีตัวนี้คือดีไซน์ก็ออกแบบเสร็จแล้วก็verifyก็คือตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามต้นแบบที่เราพัฒนาไหมนะอันนี้จะเห็นว่าDMADV เนี่ยจะเน้นในเชิงการป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะคะก็คือทำให้ถูกต้องซะตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เปรียบเทียบอยู่4อย่างนะ1ก็เทียบผลการดำเนินงานผลปฏิบัติงานโอเปอเรชั่นนะ2เทียบกับกระบวนการโปรเซสนะ3เทียบผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้าโปรดักต์กับคัสโตเมอร์distraction แล้วก็หรือเทียบกลยุทธ์นะ strategy ซึ่งอาจจะเทียบภายในองค์กรเดียวกันนะหรืออาจจะเทียบภายนอกนะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเทียบภายนอกเนาะเพราะจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนในองค์การเนี่ยเราเทียบคู่แข่งหรือไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงหรืออาจจะไปเทียบถึงระดับ world class นะที่เขาเป็นที่1ในโลกเนาะนี้ในขั้นตอนของ benchmarking เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ระยะใหญ่ๆคือเตรียมการเนาะระยะที่1ระยะที่2ก็ดำเนินการแล้วก็ระยะที่3เนี่ยมีการติดตามแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบจะเห็นว่าในช่วงระยะเตรียมการนี่มีถึงการอนุมัตินะสำรวจตัวเองหาจุดอ่อนจุดแข็งเลือกกระบวนการที่จะเปรียบเทียบสมรรถนะแต่งตั้งทีมงาน benchmarking แล้วก็ค้นหาและเลือกองค์กรที่จะเปรียบเทียบดูว่า best practice คือใครแล้วก็ติดต่อสื่อสารไปเข้าระยะที่2เนาะทำการตกลงกับผู้จะเป็นต้นแบบเก็บข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ทำแผนปฏิบัติการลงมือปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะที่3นะคะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะซึ่งใช้กลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาในส่วนของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพโดยรวมแต่จะเน้นในทางด้านบัญชีมากขึ้นนะโดยที่เราจะมองว่าต้นทุนคุณภาพนั้นเนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นต้นทุนเพื่อการควบคุมหรือทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนั่นก็คือเราจะต้องมีการป้องกันคือต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินนะคะต้นทุนการประเมินก็คือเราจะต้องประเมินตั้งแต่วัตถุดิบที่เราซื้อมาดีไหมประเมินเมื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นงานระหว่างทำเนี่ยสินค้าระหว่างผลิตมันยังอยู่ในสภาพที่ดีตามที่เราต้องการนะอยู่ในการกระบวนการที่เราควบคุมได้อยู่แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปนั้นก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือต้นทุนการประเมินส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นต้นทุนความล้มเหลวก็มีล้มเหลวภายในกับภายนอกเนาะแยกกันยังไงถ้าภายในเนี่ยหมายถึงว่าเราตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสินค้าเนี่ยก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนความล้มเหลวภายในที่จะต้องมาจัดการแก้ไขสินค้าตัวนั้นนะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแต่ถ้าเป็นความล้ม

แต่ภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าสินค้านั้นหลุดไปถึงมือลูกค้าแล้วนะหลังจากส่งมอบแล้วไปเจอที่ลูกค้าอันนี้จะเป็นความเสียหายที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลถึงก็อาจจะเสียชื่อเสียงนะนอกจากลูกค้ามาร้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดการแก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเสียชื่อเสียงขององค์กรไปทีนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพในทฤษฎีดั้งเดิมบอกว่าให้อยู่ในระดับที่ AQL ก็คือ Acceptable Quality Level ก็คืออยู่ในระดับคุณภาพที่ยอมรับได้นะคะหมายถึงยังไงก็คือเราจะมีเส้นนี้นะคะเป็นต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินรวมกันแล้วเนี่ยคือเส้นนี้และส่วนเส้นที่เทลงมาตรงนี้คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมทั้งภายในภายนอกนะคะถ้า2เส้นนี้ตัดกันก็คือเมื่อผลรวมเท่ากันผลรวมของอันนี้เท่ากันนะจุดนี้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมนะ total quality cost เนี่ยจะต่ำสุดต่ำสุดหมายถึงว่าเป็นระดับที่เรายอมรับได้ว่าให้มีคุณภาพอยู่ตรงนี้เราก็ลองลากเส้นจุดลงมาข้างล่างตึ๊ดๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าquality of conformance เนี่ยความสอดคล้องของคุณภาพที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีทั้ง 100% แต่ว่าอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ว่าโอเคตามนี้แหละเราเสียต้นทุนต่ำสุดนะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกแนวคิดนึงบอกว่าเราจะต้องลดของเสียให้เป็น0คือ zero defect นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องพยายามทำให้ได้แล้วจะเกิดประโยชน์โดยมีตัวอย่างข้อมูลนะคะว่าถ้าเราใส่ต้นทุนป้องกันและประเมินไป 2.5 ล้านเนี่ยเราได้สินค้าดี 100% เลยมีข้อบกพร่องเป็น0นะคะก็คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมเนี่ยเป็น0ตรงนี้เราก็จะเสียต้นทุนที่ 2.5 ล้านนะเขาก็บอกว่าถ้าเราเพิ่มต้นทุนป้องกันกับประเมินขึ้นไปอีกสิเขาบอกว่าการที่เพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ความล้มเหลวเป็น0นะกับมีความล้มเหลวเพิ่มขึ้น 20% นะทีนี้เราก็มาลดเหลือ 2.7 ลดเหลือ 1.5 ลด 0.5 ยิ่งลดไปปุ๊บปรากฏว่าต้นทุนความล้มเหลวเนี่ยกลับสูงขึ้นเป็น 100% นะคะนั่นก็คือเขาจะบอกเราว่าการที่เราจะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยต้นทุนป้องกันและประเมินไม่จำเป็นจะต้องสูงมากนะเราก็สามารถที่จะทำให้ความล้มเหลวเป็น0ได้แต่เมื่อไหร่ถ้ายิ่งถ้าเราลดมันสิมันจะเกิดความล้มเหลวเนี่ยอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นเส้นกราฟตรงนี้นะคะถ้าที่จุดตรงนี้ต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 2.5 ความล้มเหลวเป็น0เห็นไหมคะตรงนี้ 0% เนาะก็คือจำนวนร้อยละข้อบกพร่องเป็น0แต่ถ้าเมื่อไหร่เราลดจาก 2.5 เนี่ยเหลือ 0.5 ปุ๊บเนี่ยความล้มเหลวจะสูงขึ้นไปถึง20ต้นทุน20สูงมากนะคะแล้วก็จะมีข้อบกพร่อง 100% นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการพยายามที่จะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยเพื่อให้ได้ zero defect นะก็คือความล้มเหลวเป็น0เนี่ยนะคะทีนี้ในการวัดค่าต้นทุนคุณภาพเราก็จะใช้ในหลักความการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมนะหรือว่า ABC นะมาวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในด้านซ้ายแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีตัวผลักดันต้นทุนอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมพนักงานจำนวนชั่วโมงเป็นตัวผลักดันต้นทุนก็คือถ้าใช้ชั่วโมงเยอะก็จะเสียต้นทุนเยอะนะคะหรือจำนวนในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าถ้าใช้จำนวนครั้งเยอะมีลูกค้ามาร้องเรียนมากเนี่ยต้นทุนก็จะเสียมากนะคะเราก็นำมาวิเคราะห์วัดค่าต้นทุนโดยรายงานตามประเภทของต้นทุนนะมีต้นทุนการป้องกันมีงานวิศวกรรมออกแบบและฝึกอบรมพนักงานเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันแล้วก็ต้นทุนประเมินก็มีทดสอบในการทดสอบในห้องปฏิบัติการต้นทุนความล้มเหลวภายในก็คือการแก้ไขงานก่อนส่งมอบลูกค้าต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยก็คือการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าแล้วก็ซ่อมในระยะประกันซึ่งคิดแล้วเนี่ย13จุดรวมทั้งหมดเนาะ 13.33 ต่อยอดขายนะคะงั้นผู้บริหารดูตัวเลขแล้วเนี่ยพอใจไหมถ้าอยากจะลดให้เหลือ 10% เนี่ยเราต้องไปลดตัวไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการต้นทุนต่อไปนะคะ
ทีนี้ในเรื่องของรายงานการรายงานต้นทุนคุณภาพเนี่ยเราก็จะมีการ

จำแนกให้เห็นเพื่อผู้บริหารเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะในหลักการข้อ1เนี่ยก็บอกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทเนี่ยให้แยกออกแต่ละกิจกรรมย่อยๆแล้วก็รายงานเป็นร้อยละของยอดขายนะหรืออาจจะใช้ผสมผสานมีเป็นร้อยละของปริมาณผลิตหรือต้นทุนการผลิตหรือจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงก็ได้แต่ที่นิยมเขาจะใช้เป็นร้อยละของยอดขายนะคะ2ก็คือรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ได้กำหนดไว้อันนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะก็คือเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณในหลักข้อที่3บอกว่าให้เราเปรียบเทียบหลายๆงวดเพื่ออะไรก็คือผู้บริหารจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคุณภาพในทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็ทิศทางนะว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดในข้อที่4ก็จะต้องมีการแสดงให้เห็นสัดส่วนของต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะโดยที่เราจะให้ยอดรวมของต้นทุนคุณภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยแล้วก็คำนวณแต่ละประเภทออกมานะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการจัดการต้นทุนให้ได้เป็นซีโร่ดีเฟกต์เนี่ยนะคะตัวเลขในข้อที่4เนี่ยจะช่วยเรานะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเราจะต้องจัดทำรูปแบบให้เข้าใจเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นแล้วก็จะให้ต้นทุนคุณภาพแต่ละเพศเนี่ยอยู่ในกราฟเส้นในกราฟเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นความสัมพันธ์แล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพเปรียบเทียบยอดขายจริงเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพได้เห็นว่าปี 25x5 ถึง 25x9 เนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะจาก5ล้านเนี่ยเป็น8ล้านนะคะตรงนี้5ล้านเป็น8ล้านส่วนต้นทุนคุณภาพสีฟ้าเนี่ยตอนแรกอยู่ที่1ล้านก็จะมีแนวโน้มแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยจะค่อยลดลงช้ากว่ายอดขายที่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่านะคะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทก็มี4ประเภทก็จะมี4เส้นด้วยกันใช่ไหมคะตรงนี้จะช่วยเห็นแนวโน้มโดยใช้กราฟเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยต้นทุนการป้องกันนะกับสีออกส้มๆเนี่ยก็จะอยู่ในตอนแรกๆปี 25x5 เนี่ยจะค่อนข้างต่ำพอค่อนข้างต่ำมันส่งผลอะไรผู้บริหารก็จะเห็นว่าเส้นที่มันกระโดดขึ้นไป6กับ10เนี่ยก็คือความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยจะสูงนะคะเพราะนั้นผู้บริหารก็ต้องเห็นแล้วก็เอ๊ะเราต้องจัดโปรแกรมในการปรับปรุงคุณภาพเช่นจัดฝึกอบรมพนักงานหรือการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรในเชิงการป้องกันให้มากขึ้นมีการประชุมกันเพื่อวางแผนคุณภาพให้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องไปดูซิว่าเครื่องมือวัดต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันยังใช้ได้ดีแล้วก็มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งด้านวัตถุดิบงานระหว่างทำแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรับปรุงตรงนี้ต้นทุนตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็น4ล้านนะตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 แล้วผลลัพธ์คืออะไรเราก็เห็นว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยมันลดลงจาก10เนี่ยเหลือ 1.5 นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกับผู้บริหารได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะไปจัดการกับต้นทุนคุณภาพในตัวไหนที่เราควรจะจัดการนะคะแล้วอีกภาพนึงนะคะแสดงสัดส่วนในแต่ละประเภทในรูปของกราฟแท่งอันนี้จะเห็นว่าปี 25x5 เนี่ยสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 20% แต่ความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ย 80% เลยเพราะนั้นเมื่อเรามีการบริหารจัดการทำโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพขึ้นมานะในระยะปี x6 x7 x8 จนกระทั่งถึง x9 เนี่ยใช้เวลาถึง5ปีปรากฏว่าเราใช้ต้นทุนคุณภาพเนี่ยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น 65% แต่ว่าผลลัพธ์ที่ดีก็คือเรามีต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยลดลงเหลือ 15% จาก50เนาะเหลือ 15% แล้วความล้มเหลวภายในก็เหลือ 20% นะคะทีนี้จะสรุปในแนวทางการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะก็จะมี4ระยะใหญ่ๆตามหัวข้อนี้นะคะระยะแรกเป็นการเตรียมการนะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงงานนะบันทึกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทมีอะไรบ้างก็อาจจะต้องจดบันทึกเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยการวัดค่าโดยใช้การบัญชีต้นทุนหารกิจกรรมแล้วก็นำมาวิเคราะห์ว่ามีต้นทุนตัวไหนที่มากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ7 QC ที่ได้กล่าวถึงตอนเครื่องมือ7พื้นฐาน7เครื่องมือนั้นนะคะที่จะมาวิเคราะห์เช่นผังก้างปลาหรือเป็นภูมิปาเลโต้เนี่ยก็จะหาสาเหตุของปัญหานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดทำปรับปรุงคุณภาพนะคะแล้วก็ข้อ3ก็ติดตามผลการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็4ก็มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพนะคะก่อนปรับปรุงแล้วก็หลังการปรับปรุงนะคะก็ดูว่าหลังจากที่เราได้ปรับปรุงต้นทุนคุณภาพเนี่ยมีส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดผลดีนะคะแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นยิ่งต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นการสรุปในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่10นะทั้งด้านของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะ Total Quality Management หรือ TQM นะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะต้องมีองค์ประกอบ4ประเภทด้วยกันนะเราจัดสัดส่วนให้มันเหมาะสมโดยการเพิ่มต้นทุนป้องกันต้นทุนการประเมินก็จะช่วยลดต้นทุนความล้มเหลวภายในและภายนอกลงนะคะเพราะนั้นทำยังไงก็ตามเนี่ยช่วยให้เราเข้าสู่ zero defect นะก็จะทำให้โรงงานเราเนี่ยผลิตสินค้ามีคุณภาพสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะคะค่ะค่ะก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่7 8และ10นะคะเรามาเริ่มต้นดูในการทบทวนหน่วยที่ที่7นะคะหน่วยที่7คำถามที่นำมาใช้เนี่ยหาเขาถามว่าตามแนวคิด Triple Bottom Line หรือ TBL เนี่ยองค์กรธุรกิจจะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืนได้ด้วยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในข้อใดนะคะมี3อย่างใช่ไหมคะ Triple แปลว่า3เนาะ Bottom Line เมื่อก่อนนี้เราจะบอกว่า Bottom Line คือกำไรสูงสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มองข้ามเรื่องกำไรไปเลยนะมันก็จะมาอยู่ที่ข้ององค์กรจอจานคำตอบคือข้อจอจานนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างที่นำไปสู่ความยั่งยืนจากคำถามในเรื่องTriple Bottom Line นั้นเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าคือต้องเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือส่วนที่เป็น intersection กันในวงกลม3ส่วนเนี่ยคือต้องมีความเกื้อกูลต่อกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์กรไม่ใช่ว่าจะแสวงหาแต่กำไรอย่างเดียวต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศระบบนิเวศต่างๆด้วยนะคะคำถามข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ชื่อเรียกของการรายงานความยั่งยืนไม่ใช่ชื่อเรียกจะเห็นว่าชื่อความเป็นพลเมืองเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าไม่ว่าตัวบริษัทก็เป็นพลเมืองนะคะองค์กรต่างๆก็เป็นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นต้องสร้างสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะหรือไตรกำไรสุทธินี่ก็คือไตรคือ3นะคะแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะนั้นคำตอบที่ไม่ใช่นะก็คือคอควายนะคะรายงานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งตัวหลอกนะคะต่อไปคำถามที่3 GRI 200อันนี้คือมาตรฐานสำหรับการรายงานในด้านใดอันนี้ค่อนข้างจะเป็นความจำหน่อยนะคะรหัส200เนี่ยเพื่อให้เราเรียกใช้ได้ถูกเพราะว่านักบัญชีจะต้องนำมาใช้ใช่ไหมคะผู้ที่จะทำรายงานเนี่ยจะต้องรู้ว่าเอ๊ะหมวด200เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะคำตอบคือด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจต่อไปข้อ4การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าในแบบ 56-1 เนี่ยสำนักงานก.ล.ต.ก็บอกว่าให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG E นั้นก็มาจากคำว่าenvironmental สิ่งแวดล้อมนะ S social สังคมใช่ไหมคะ G governance ก็คือข้อขอควายนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นความจำเหมือนกันเพราะว่าต้องรู้ว่า
สำนักงานกำกับดูแลเนี่ยกลต.ได้กำหนดไว้ต้องทำอะไรนะคะก็ค่อนข้างจะต้องเป็นความจำหน่อยมาตรฐานเกี่ยวกับการรายงานด้านการต่อต้านในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นมาตรฐานย่อยสำหรับรายงานด้านใดนะด้านการต่อต้านคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องของอะไรคะเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าถ้ามีการต่อต้านเนี่ยกันก็จะส่งผลต่อกำไรถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลต่อกำไรใช่ไหมคะก็จะทำให้ถ้าธุรกิจล้มเหลวก็ส่งผลเศรษฐกิจของประเทศด้วยโดยรวมนะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ให้ดูหน้าตาของ GRI Standard นะคะนักศึกษาจะไปได้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้เนี่ยเราก็จะไปอ่านเพิ่มเติมใน GRI 200นะคะในเรื่องของ Anti Corruption ซึ่งใน GRI 205เนี่ย Anti Corruption เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่กำหนดหาท็อปปิกที่ให้เปิดเผยย่อยๆเนี่ยมี205-1นะให้ประเมินการดำเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็205-2เนี่ยให้รายงานเกี่ยวกับการสื่อสารและก็การฝึกอบรมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลแล้วก็พนักงานนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็205-3เนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเหตุการณ์คือยืนยันเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็การปฏิบัติแก้ไขนะคะอันนี้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าเขากำหนดในลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดลงไปอีกใน205-1 205-2 อย่างนี้นะคะทุกมาตรฐานก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปคำถามคือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของกรอบการรายงานเชิงบูรณาการนะ Integrated Report เนี่ยIR เนี่ยนะคะ Integrated Report ไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐาน IIRC สภาการรายงานเชิงบูรณาการนานาชาติเขากำหนดไว้จำได้ไหมคะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อใดที่ไม่ใช่นะคะเขาก็จะเน้นเรื่องแบบจำลองเรื่องความเสี่ยงโอกาสเรื่องกลยุทธ์ที่จะต้องเชื่อมโยงนะกับการจัดสรรทรัพยากรกับแบบจำลองกับความเสี่ยงแล้วก็ส่งผลต่อผลการประกอบการเพราะฉะนั้นใน4ข้อบนเนี่ยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานถ้าเราเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็จะเลือกตอบข้อนี้ได้ส่วนในเรื่องที่ไม่ใช่ก็คือศักยภาพของบุคลากรนะคะคำถามต่อไปถามว่าความแตกต่างระหว่างการรายงานตามกรอบ GRI กับตามกรอบ IIRC นั่นคือข้อใดนะคะเมื่อในหน่วยที่7เนี่ยได้สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบไว้นะคะคำตอบคือ IIRC เนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ข้อมูลจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะแล้ว IIRC เนี่ยเป็นมาตรฐานไหมคำตอบคือไม่ใช่มันเป็นแค่เฟรมเวิร์กนะคะกรอบแนวคิดแล้วก็ IIRC องค์กรที่จัดทำคือบริษัทมหาชนจำกัดนะคะไม่ใช่ไม่ได้เน้นเอกชนจำกัด IIRC บูรณาการร่วมอันนี้เขาจะเน้นในเรื่องของทุน6อย่างนั้นด้วยนะคะมีการเชื่อมโยงในวงกว้างไหมไม่ได้วงกว้างนะคะจะมีเน้นในเรื่องผลประกอบการแล้วก็กลยุทธ์แล้วก็การเชื่อมโยงกับทุน6ประการขององค์กรที่มีอยู่นะคะค่ะต่อไปก็เป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่8นะคะจะมีคำถามว่าขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าคืออะไรจำห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ของ e-porter ได้ไหมคะเขาก็จะมีกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนใช่ไหมคะเพราะนั้นในขั้นตอนแรกคืออะไรก็ไก่ขอไข่ขอควายงูเนี่ยทราบหมดเลยทราบความสามารถหลักความจุดแข็งจุดอ่อนจุดที่เพิ่มคุณค่าอันนี้มันคือประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะแต่การวิเคราะห์ขั้นตอนแรกคืออะไรก็คือต้องระบุกิจกรรมในห่วงโซ่ว่ามีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มมูลค่ากิจกรรมอะไรที่ไม่เพิ่มมูลค่านะคะอันนั้นคือเราต้องตอบการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการเราให้ได้นะคะค่ะคำถามที่2ห่วงโซ่คุณค่าคือการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าสำหรับผู้ใดอันนี้ถามว่าสำหรับผู้ใด
นะคะก็มีลูกค้าผู้ส่งมอบผู้รับมอบผู้จัดจำหน่ายผู้สนใจทุกฝ่าย

นะคะคำตอบคือเราจะสร้างให้กับลูกค้านะคะเพราะเราจะมุ่งเน้นให้ทําให้ดีทําให้เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าหรือทําให้เหนือความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้ก็คือคําตอบลูกค้านะคะอันนี้พูดถึงทบทวนในเรื่องของ E-Potter Model Value Chain นะคะในกิจกรรมหลัก

ค้าให้กับลูกค้าหรือในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนี่ก็เราต้องเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะงั้นคำตอบเมื่อสักครู่เราเลยตอบว่าลูกค้านะคะส่วนสายการสายห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยที่เป็นห่วงโซ่ร้อยกันมาเนี่ยในผู้ตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิตวัตถุดิบถึงโรงงานถึงการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการร้อยกันเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงกันนะคะแต่เป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองนะคะในข้อ3ถามว่าข้อใดต่อไปนี้จะเป็น downstream activity downstream คืออะไรก็คือกิจกรรมปลายน้ำนะคะปลายน้ำถ้า upstream ก็คือต้นน้ำถามลงไปที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรคือกิจกรรมปลายน้ำปลายน้ำคำตอบก็คือข้องูนะคะการรับคืนสินค้าและการตอบข้อสักถามของลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลังจากการขายไปแล้วนะคะดาวสตรีมเนี่ยการขายไปหลังจากผลิตแล้วนะคะถ้าเป็นอัพสตรีมนี่คือก่อนผลิตก่อนผลิตก็มีการวิจัยพัฒนาถ้าเป็นข้อจอจานเนี่ยเป็นอัพสตรีมถ้าเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยจะเป็นในการผลิตการบรรจุหีบห่อการประกอบเครื่องนะเป็นการผลิตนั้นดาวสตรีมก็คือรับคืนแล้วก็ตอบข้อซักถามนะของลูกค้าหลังจากที่หลังจากขายนะคะหลังจากผลิตในข้อที่4ในขั้นเจริญเติบโตควรกำหนดราคาสินค้าที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งอย่างไรพอเติบโตเนี่ยยอดขายจะสูงขึ้นเร็วใช่ไหมคะลูกค้ารู้จักสินค้าเราแล้วเพราะนั้นเราอาจจะกำหนดราคาที่ทำไมคะสูงกว่าคู่แข่งขันได้นะคะเพราะว่าสินค้าเราติดตลาดแล้วเนาะอันนี้ก็ให้เห็นภาพเนี่ยช่วงเติบโตจะเห็นไหมคะว่าเส้นกราฟเนี่ยค่อนข้างชันสูงแปลว่ายอดขายเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะสินค้าเราติดตลาดงั้นเราอาจจะเราได้ประโยชน์ตรงนี้สร้างกำไรตรงนี้แหละก็คือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเราลดลงเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มราคาขายสูงกว่าคู่แข่งได้นะคะในข้อ5กิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าไม่ใช่กิจกรรมหลักคำตอบก็คือจอจานนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ทบทวนไปทีแล้วนะคะพอร์เตอร์แวลูเชนเนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมหลักตั้งแต่ซ้ายไปขวานะคะมีการนำเข้าผลิตนำออกแล้วก็ขายตลาดการขายแล้วก็บริการลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตอบตัวที่เป็นไม่ใช่กิจกรรมหลักนะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็คือทางด้านการบริหารทั่วไปทางด้านการเงินบัญชีทางด้านกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะไม่ใช่กิจกรรมหลักค่ะอันนี้ก็ต่อไปเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่10นะคะหน่วยที่10จะเป็นเรื่องของ TQM กับ Cost of Quality นะคำถามที่1คือลูกค้าภายในเนี่ย Internal Customer ตามแนวคิด TQM หมายถึงใครเขาจะพูดถึงลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกถ้าเราได้ยินเขาว่าลูกค้าเราก็มักจะหนึ่งหมายถึงคนที่ไปซื้อสินค้าและบริการของกิจการใช่ไหมคะแต่อันนี้ถามว่าลูกค้าภายในลูกค้าภายในคือใครคำตอบคือก็คือข้ออะไรคะลูกค้าที่จงรักภักดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำตอบคืออันนี้นะคะข้อ2ถามว่าแผนภาพที่ใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรว่าสัมพันธ์กันหรือไม่หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลยและถ้ามีความสัมพันธ์มีแนวโน้มไปในทิศทางใดหรือตรงกันข้ามเนี่ยในระดับมากน้อยเพียงใดแผนภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คำตอบคือผังการกระจายนะคะ scatter diagram นะคะเพราะคงจำได้นะคะเราจะบอกว่าถ้า x น้อย y น้อยx มาก y มากอันนี้เป็นบวกนะแต่ถ้าสัมพันธ์ทางบวกแต่ถ้า x น้อย y มาก x มาก y น้อยนี่สัมพันธ์ทางลบแต่ถ้ากระจัดกระจายนี่คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะในข้อ3ถามว่าในการจัดการคุณภาพด้วย six sigma นะคะ six sigma เนี่ยแนวทางใดที่ใช้ในการกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วปัญหามีกระบวนการหรือปัญหาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วจึงค้นหาสาเหตุหลักและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะอันนี้ก็จะมีคำตอบคือ DMAIC นะคะ DMAIC นะคะ

ลองทบทวนในภาพนี้นะคะ DMAIC เมื่อกี้ได้ในเนื้อหาเนี่ยจะยกตัวอย่างเรื่องการทำปาต้องโกะนะคะแต่ว่าตรงนี้ลองเรามาดูตัวอย่างใหม่นะว่าสมมติว่าคนนี้ไปทำงานแล้วก็จะมีรถบริการรับส่งพนักงานทุกเช้าแกก็จะไปเลทไม่ทันนะเพราะว่าแกมาถึงปัญหาคือแกไปถึงที่ทำงานเนี่ยช้าเพราะว่านั่งรถบริการที่รับส่งเนี่ยไม่ทันสาเหตุคืออะไรแกก็อันนี้คือปัญหา define นะกำหนดปัญหาก่อนเสร็จแล้วก็ลองมาวัดอะไรวัดดูว่าทำไมแกถึงแกเดินทางจากบ้านแกเนี่ยมาถึงที่ป้ายรถเนี่ยช้าไป 4-5 นาทีอันนี้ก็คือวัดนะ measure วัดกระบวนการที่เป็นอยู่ว่าแกมาช้า 4-5 นาทีเลยตกรถนะไปไม่ทันรถทีนี้แกก็มาลองวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นปันข้อมูลก็คือว่าแกจะทุกเช้าเนี่ยจะต้องมาค้นหาว่าเอกสารอะไรบ้างจะนำใส่กระเป๋าไปทำงานในวันนี้ก็เลยเสียเวลาตรงนี้นั้นก็ต้องมาปรับปรุงวิธีปรับปรุงก็คือทำไมคะก็ต้องไปดูในชั้นเอกสารที่ของตัวเองที่บ้านนะว่าเอกสารไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องลบทิ้งไปบ้างนะคะเอาเอกสารเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็จัดวางให้เป็นระเบียบแล้วก็พอตอนเย็นของวันนั้นเนี่ยจะต้องจัดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานพรุ่งนี้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยพอเช้าเนี่ยก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ improve เสร็จแล้วก็ control ก็คือว่าแกก็ต้องดูสังเกตทำอย่างเงี้ยทุกครั้งว่าเอกสารที่ไม่จำเป็นมันต้องไม่อยู่บนชั้นนะแล้วก็ต้องจัดเตรียมเนี่ยทุกคืนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางตอนเช้านะคะนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ที่เรียกว่า DMAIC นะคะในข้อ4ข้อใดเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนการประเมินการประเมินก็เน้นในเรื่องของการวัดการทดสอบการตรวจสอบนะคะถ้ามีการทดสอบการวัดการตรวจสอบเนี่ยคำพวกนี้มันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องของการประเมินนะคะก็คือคำตอบคือข้อขอไข่นะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปก็ได้นะตรงนี้แต่ถ้าข้อกอไก่เนี่ยการวางแผนคุณภาพมีการประชุมกันระดมสมองเพื่อวางแผนอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันนะคะการฝึกอบรมด้านคุณภาพให้แก่พนักงานการทำการซ่อมบำรุงเครื่องจากเชิงป้องกันนี่อันนี้ก็เป็นต้นทุนป้องกันนะคะส่วนต้นทุนในข้อจอจานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาสาเหตุของความบกพร่องอันนี้จะเป็นต้นทุนอะไรคะความล้มเหลวภายในนะคะคือเมื่อเราก่อนส่งมอบลูกค้าเนี่ยเราพบว่ามีข้อผิดพลาดนะเราก็จะต้องทำการรีเวิร์กงานนะแก้ไขให้มันเป็นสินค้าที่ดีก่อนจะส่งมอบนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมในทำให้เกิดต้นทุนความล้มเหลวนะคะนั้นโดยสรุปถ้าเราถามต้นทุนการประเมินเนี่ยหาคำว่าทดสอบตรวจสอบหรือวัดอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นคำที่อยู่ในเรื่องของต้นทุนการประเมินข้อที่5ถามว่าจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมต่ำสุดคือข้อใดอันนี้ในทางทฤษฎีบอกว่าเส้นที่กราฟตัดกันนะคะก็คือกราฟเส้น2เส้นตัดกันคือข้อจอจานคือต้นทุนป้องกันบวกต้นทุนประเมินเนี่ยเป็นเส้นหนึ่งนะและอีกเส้นหนึ่งก็คือต้นทุนความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยเราเรียกต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมถ้าตัดกันณจุดไหนเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแต่ว่ากลุ่ม2ต้นทุนเนี้ยเท่ากันนะคะอันนี้เป็นกราฟใช่ไหมคะณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแล้วก็มีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้คืออาจจะไม่ได้ของดี 100% นะแต่ว่าเราก็ยอมรับได้เนื่องจากว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะในข้อ6ถามว่าเครื่องมือการจัดการคุณภาพที่เป็นแผนภูมิแท่งแสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลโดยแต่ละแท่งวางเรียงติดกันนะในแนวแกนตั้งเป็นตัวเลขแสดงค่าความถี่ในแต่ละชั้นแกนอนเป็นข้อมูลคุณสมบัติของสิ่งที่สนใจใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการว่ามีความแปรปรวนไหมนะอันนี้คือแผนภูมิอะไรนะแผนภูมิที่ว่านี้ก็คือฮิสโตแกรมนะคะเราเรียกฮิสโตแกรมนะคะหน้าตาเป็นแบบแท่งกราฟแท่งติดกันนะแบบทั้งปกติแบบแยกเป็นเกาะหรือแบบฟันปลานะนี่เรียกว่าฮิสโตแกรม
ในข้อ7ถามว่าเกณฑ์การให้รางวัลภาพแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ย Thailand Quality Award เนี่ยนะคะมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเนี่ยเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศใดนะคะรางวัลคุณภาพเนี่ยเราก็จะเห็นที่มีชื่อเสียงก็ของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือรางวัลเดมมิงใช่ไหมคะแล้วก็มีของอเมริกาของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันคำตอบอันนี้ของเราเนี่ยใช้ของประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเรามาดูในหน้าตาของ TQA เนี่ย Thailand Quality Award จะเป็นช่อฟ้าสีทองอร่ามนะลอยเด่นในห้วงจักรวาลเคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่ส่องประกายระยิบระยับอยู่ในกรอบรูปอันนี้เป็นช่องหน้าต่างทรงไทยนะคะสวยงามเลยความหมายของเขาก็คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงานเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้านตลอดจนผลประกอบการที่ดีซึ่งเทียบเท่ากับองค์กรที่ยอมรับว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปอ้างอิงในหลักเกณฑ์การวัดในการให้รางวัลเนี่ยตามของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกณฑ์ของสหรัฐเนี่ยเขาชื่อรางวัลเขาชื่อรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Malcolm Brandit นะคะเนื่องจากว่าชื่อตามชื่อของคนที่ริเริ่มรางวัลเนี่ยนะคะมันคำMBNQA เนี่ยนะคะเป็นของสหรัฐอเมริกาเขาก็จะกำหนดเกณฑ์ในกระบวนการที่จะวัดเนี่ยกระบวนการที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมี6หมวดด้วยกันแล้วก็หมวดสุดท้ายเป็นเรื่องของผลลัพธ์ใน6หมวดที่สัมพันธ์กันนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็1ในเรื่องของการนำองค์กรในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของการวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติการซึ่งจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือดูผลลัพธ์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนำมาใช้นะคะก็จะเห็นว่าที่ได้ทบทวนมาเนี้ยเป็นในเชิงปรนัยนะคะซึ่งนักศึกษาก็สามารถไปทบทวนเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ทั้งกิจกรรมท้ายหน่วยนะคะซึ่งจะมีทั้งแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและก็หลังเรียนนะคะแต่ว่าในการทำเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองนะคะโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อนนะคะเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะบางสิ่งเราต้องใช้ความจำนะคะบางสิ่งเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์หรือนำไปใช้ได้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะลองทำดูแล้วก็ลองคืออ่านแล้วทำดูเนี่ยแล้วก็ค่อยมาตรวจกับแนวเฉลยที่ให้ไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยก็จะเน้นสำหรับผู้เนื่องจากว่าชุดนี้เป็นชุดวิชาเลือกนะไม่ใช่บังคับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เรียนวิชานี้แต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าสายที่จะเป็น CFO นะคะ CFO คือ Chief Financial Officer เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีที่แบบว่าคาดหวังนะสำหรับคนที่แบบอยากก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีเนี่ยคือ CFO เป็น Chief Financial Officer นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของทีมบริหารเนี่ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์คือหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยจะต้องตรงประเด็นแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงต้องมีหลักฐานสนับสนุนนะคะซึ่ง IFAC เนี่ยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติงานของนักบัญชีทั้งนักบัญชีที่เป็นนักบัญชีทางด้านการเงินคือนำเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ภายนอกนะงบการเงินนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะส่วนในเอกสารเล่มนี้จะเป็นเอกสารการสอนเล่มนี้เป็นการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะซึ่งการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเราเน้นในการให้ข้อมูลกับผู้บริหารนะคะซึ่งก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงมีหลักฐานนะคะแต่บางสิ่งเนี่ยเราจะต้องใช้การคาดการอนาคตหรือการพยากรณ์อันนั้นเราก็ต้องใช้หลักของทฤษฎีนะหลักของทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยนำประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูขอเน้นย้ำเรื่องจริยธรรมในการทำงาน
นะคะนอกจากเราจะมีองค์ความรู้ที่ดีมีความแม่นยำในทางทฤษฎีนะคะแล้วเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีหลักฐานมีเอกสารประกอบในการตัดสินใจนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถือถึงเกียรติยศของการทำงานในฐานะนักบัญชีนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ไปสายเนี้ยเป็น CFO เนี่ยก็ต้องมาเลือกในการเรียนกับชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะคะส่วนคนที่อาจจะไปสายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นก็อาจจะต้องไปเลือกชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในขั้นสูงนะคะอันนั้นก็จะไปสายที่เรียกว่า CPA เป็นผู้ที่ได้ certificate เป็นนักบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะค่ะก็คงจะจบในการทบทวนท้ายหน่วยนะคะในเท่านี้ค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568กับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
10: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะ

0: ้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้โดยคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมบริการการกู้ข้อมูลนะครับโดยบริษัท IDR ซึ่งให้บริการกู้ข้อมูลนะครับเกือบทุกสื่อบันทึกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับ SSD แล้วก็แฟลชไดรฟ์นะครับรวมไปถึงยังกู้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับRapid System นะครับและ NAS ด้วยนะครับโดยให้บริการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงแรกช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: ค่ะการกู้ข้อมูลนะคะคือการที่เรานำข้อมูลที่มีอยู่ในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่บันทึกข้อมูลไว้แต่ว่าเราอาจจะพบว่ามันหายไปหรือเราหามันไม่เจอเป็นการดึงข้อมูลเหล่านั้นกลับขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ที่บันทึกข้อมูลเอาไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลาเกิด อุปกรณ์เสียเนี่ยข้อมูลตัวข้อมูลจริงๆแล้วตัวข้อมูลจะยังอยู่ในตัวอุปกรณ์แต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถอ่านมันไ

หรือว่าไม่สามารถหามันเจอดังนั้นเนี่ยการที่เรากู้ข้อมูลก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปอ่านดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ที่เราดึงขึ้นมาได้มาแปลเพื่อส่งคืนให้ลูกค้าจะได้สามารถอ่านข้อมูลนำข้อมูลเดิมกลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรายิ่งโดยปัจจุบันเรามีการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกอย่างถูกบันทึกในรูปแบบของดิจิตอลใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเราอาจจะทำฮาร์ดดิสตกหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้น้ำท่วมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้เสียซึ่งพอเมื่อการเกิดการเสียหายปุ๊บข้อมูลที่เราทำงานหรือว่าเราถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราไม่สามารถเปิดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้หลายครั้งเป็นข้อมูลที่สำคัญเช่นข้อมูลทางธุรกิจหรือว่าภาพถ่ายความทรงจำที่สำคัญดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ที่มันเราบันทึกไว้แล้วมันไม่สามารถกลับมาได้เราก็เลยคนเราถึงต้องการที่จะกู้ข้อมูลเหล่านี้กลับมาเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้กลับมาใช้หรือว่ากลับมาบันทึกเก็บไว้นะคะค่ะก็หลักการทำงานของเทคโนโลยีการกู้ข้อมูลนะคะก็คือมันจะมีรูปแบบของการเสียของข้อมูลอยู่2แบบคือเป็นการเสียด้านฮาร์ดแวร์หรือการเสียด้านซอฟต์แวร์โดยปกติแล้วเนี่ยระบบการจัดเก็บบันทึกข้อมูลถ้าเป็นระบบที่เป็นฮาร์ดดิสก์ก็คือไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไว้ในจานมันจะมีจานเล็กๆอยู่ภายในฮาร์ดดิสก์อีกทีนึงซึ่งจานเหล่านี้มันจะบันทึกข้อมูลไว้บนจานแม่เหล็กแล้วก็แล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเป็นหัวอ่านก็คือหัวอ่านตรงนี้จะปกติจะเป็นตัวที่อ่านข้อมูลนั้นออกมาให้เราสามารถใช้งานได้แต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าเราทำตกหัวอ่านเสียหรือว่าอาจจะทำให้หัวอ่านหักหรือว่าเปิดอ่านข้อมูลนั้นขึ้นมาไม่ได้แต่ข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในจานดังนั้นการกู้ข้อมูลเนี่ยก็คือการที่เราตราบใดที่จานเนี้ยไม่ได้เสียหายหรือว่าไม่ได้มีการขูดขีดเป็นรอยบนจานเนี่ยเราก็จะสามารถซ่อมถ้าเกิดเป็นการเสียทางฮาร์ดแวร์ก็คือว่าเราสามารถซ่อมพวกอุปกรณ์พวกนี้เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากจานที่ยังอยู่ปกติดีบนจานในฮาร์ดดิสก์นะคะขึ้นมาแล้วก็สามารถอ่านข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดเป็นประเภทที่2คือการเสียด้านซอฟต์แวร์บางทีเราก็จะเราจะใช้ซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่งที่เข้าไปการจัดอ่านข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้อ่านข้อมูลกลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะอย่างทาง IDR เรานะคะพอขั้นตอนการกู้ข้อมูลก็คือเริ่มจากลูกค้าเนี่ยจะส่งอุปกรณ์ที่ต้องการจะกู้ข้อมูลขึ้นมาก่อน อุปกรณ์ก็อาจจะเป็นนอกจากฮาร์ดดิสก์แล้วเราก็รับกู้พวกแฟลชไดรฟ์SD การ์ดหรือแม้กระทั่งดิสSolid State นะคะก็คือรับกู้แทบทุกประเภทแหละลูกค้าก็จะส่งตัว อุปกรณ์ที่เสียหายหรือว่าไม่สามารถออกอ่านข้อมูลได้ขึ้นมาหรือว่าก็อาจจะนำมาให้ที่บริษัทเลยก็ได้เราก็จะทำการลงทะเบียนว่าโอเครับกู้แล้วนะก็จะสอบถามอาการว่าไปทำอะไรมาเป็นอะไรอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บทางเราก็จะตรวจสอบขั้นพื้นฐานก่อนว่าอุปกรณ์เนี้ยเป็นอะไรมาเสียแบบไหนซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์แล้วเราก็จะทำเสนอราคาให้ลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ความจุขนาดนี้ความเสียการเสียมาประมาณนี้เราจะคิดราคาเท่าไหร่แล้วถ้าลูกค้าตกลงที่จะกู้เนี่ยค่ะเราก็จะดำเนินการกู้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นทางลูกค้าเราก็จะเชิญให้ทางลูกค้ามาตรวจสอบข้อมูลนะคะค่ะมาตรฐานการกู้ข้อมูลของบริษัทเรานะคะก็เรามีได้รับมาตรฐาน ISO 9001นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วมาตรฐานก็เทียบเท่ากับต่างประเทศโดยทั่วไปเลยแล้วก็จริงๆเราก็จะมีเคสที่ส่งมาจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ระดับต้นๆของโลกเหมือนกันก็เลยถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานแล้วเราก็ถือว่าได้รับมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากลค่ะสำหรับนวัตกรรมการกู้ข้อมูลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการกู้ข้อมูลบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหลังหรือว่าไม่ทันสมัยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีคลาวด์มีเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้กันอยู่ทุก

0: อันนี้มันก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเช่น solid state disk ก็เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูลตัวใหม่ที่เริ่มมีมาดังนั้นเราก็มีการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพื่อจะสามารถให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเกิดข้อมูลหายขึ้นก็จะสามารถกู้ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้ค่ะ
1: บริษัท Inter Data Recovery นะครับการทำธุรกิจคอมพิวเตอร์นี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยการที่จะกู้ข้อมูลสัก1อย่างขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับผมอยู่ในวงการของการให้บริการและกู้ข้อมูลมานะครับงั้นเวลาลูกค้ามีข้อมูลหายนะครับเป็นสิ่งที่ซีเรียสที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดูว่าคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเนี่ยเวลามันเสียเนี่ยครับเราก็คือซ่อมมันได้ไอ้สิ่งนี้เราหาทดแทนได้นะครับจะเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่จะลงแอปพลิเคชันใหม่หรือจะพัฒนาอะไรใหม่เนี่ยทำได้แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในมันต้องหายไปการกู้ข้อมูลที่เราทำอยู่นี่นะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราใช้สกิลของคนไทยนะครับใช้ความรู้ของคนไทยนะครับซึ่งจะเป็นองค์ความรู้นะครับในการที่จะจัดการเรื่องอย่างนี้นะครับจริงอยู่นะครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศก็แล้วแต่ในการผลิตนะครับซึ่งแต่เราก็สามารถจะอ่านได้งั้นการผลิตกับการกู้มันไม่เหมือนกันนะครับการกู้คือการที่จะต้อง reverse engineer นะครับคือการทำย้อนกลับทางด้าน engineering ขึ้นไปซึ่งเป็นการต้องศึกษาในองค์ความรู้เองนะครับไม่ใช่ไปเอาจากแพทเทิร์นที่มีอยู่แล้วนะครับงั้นเราต้องเรียนย้อนกลับของ engineeringคนไทยเรามีความสามารถในการเรียนรู้นวัตกรรมนี้นะครับมากนะครับและคนไทยเองจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากนะครับลักษณะของคนไทยนะครับซึ่งโอเคประกอบกับคนไทยเนี่ยทำงานเป็นคนที่ลุ่มลึกแล้วก็ทำงานละเอียดมากๆนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันต่างประเทศได้ในกรณีนี้ครับ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรมศูนย์กู้ข้อมูล IDR นะครับซึ่งให้บริการกู้ข้อมูลแล้วก็เป็นนวัตกรรมในการรองรับสังคมในอนาคตนะครับที่ข้อมูลจะมีความสำคัญมากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเมื่อข้อมูลท่านสูญหายนะครับหรือฮาร์ดดิสก์ท่านเสียนะครับก็สามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้นะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้จะพาไปรู้จักกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำงานวิจัยนะครับที่เป็นการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตและก็ต้านทานโรคยอดไหม้ด้วยนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญนะครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมไทยที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ต่อเยาวชนนะครับซึ่งในช่วงนี้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เจษฎาอุตรพันธ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งท่านจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นไปพบกับท่านอาจารย์เจษฎากันเลยครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณโทษครับ
3: ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราอยากจะทราบว่าถั่วลิสงเนี่ยยอดขายเป็นยังไงและทำไมโครงการนี้สำคัญมากครับ
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถั่วลิสงเนี่ยนะฮะทางเราก็จะทราบกันดีว่าเป็นพืชที่สามารถนำมารับประทานได้ทั้งอาหารข้าวหวานแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งณวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณโทษว่าประเทศไทยเราเองผลิตถั่วลิสงได้ไม่เพียงพอปีนึงเนี่ยนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศปีละกว่าพันล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยศักยภาพแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ๆรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะผลิตถั่วลิสงได้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศครับ
3: งั้นผู้บริโภคที่ต้องการถั่วลิสงค่อนข้างเยอะแต่ผลผลิตไม่พอใช่
4: ไ
3: ห
4: มครับไม่เพียงพอครับแล้วอีกอย่างถั่วลิสงเองก็เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะ
3: ครับ
4: มีโปรตีนสูงมีไขมันที่ดีอยู่สูงนะครับ
3: ครับผมอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเราอยากทราบเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับโครงการของอาจารย์มีชื่อว่าโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: อันนี้คือโครงการอะไรครับ
4: ครับอันนี้เป็นโครงการปรับปรุงพันธ
3: ุ
4: ์นะครับเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ๆเนื่องจากว่าการปลูกถั่วลิสงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะประสบปัญหาการระบาดของโรคที่ชื่อว่า

0: คยอดไหม้ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสคล้ายๆกับโควิด-19 ปัจจุบันเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวชนิดเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจะเป็นโรคที่ทำความเสียหายให้กับถั่วสงโดยเกษตรกรที่ปลูกถั่วสงเนี่ยถ้าประสบปัญหาโรคนี้เนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตลดลงกว่า 50% เพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เขาขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพันธุ์ใหม่ๆเข้าไปทดแทนพันธุ์เดิมนะครับเพื่อจะทำให้เกษตรกรเขาสามารถผลิตถั่วสงแล้วได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนี้ก็คือพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์เป็นหลักนะครับแล้วก็พื้นที่ทางเขตขอนแก่นด้วย
1: ครับผมงั้นผมขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่าโรคย้อนไหม้นี่เราสามารถต้านทานได้อย่างไรครับเราได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรเข้ามาต้านทานไหมครับ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราปรับปรุงพันธุ์มันขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะใช้วิธีเขาเรียกว่าวิธีมาตรฐานของการปรับปรุงพันธุ์หร
1: ือ
0: วิธี conventional breeding
1: ครับผม
0: นะฮะก็คือเราจะเอาพันธุ์พ่อนะครับนะที่มีลักษณะที่ต้านทานต่อโรค
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็พันธุ์แม่นะครับที่มีคุณภาพที่ดีจับผสมพันธุ์กันนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือก
1: ครับ
0: ลูกที่ให้ผลผลิตดี
1: ครับ
0: แล้วก็ทนโรคนะครับแล้วเราก็จะไปปลูกทดสอบในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนะฮะอย่างที่เรียนก็คือที่สกลนครและที่กาฬสินธ
1: ุ์
0: เพื่อที่จะหาลูกที่ให้ผลผลิตสูงและทนต่อโรคในพื้นที่นั้นๆและอีกอย่างก็คือต้องเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่เขารับซื้อผลผลิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเราผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราก็ได้ถั่วลิสงพันธุ์ใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งณปัจจุบันเราก็ให้ชื่อพันธุ์มันว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์สวก1นะครับแล้วก็กำลังจะขยายผลไปสู่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อโรคนี้ไปทดแทนพันธุ์เดิม
1: เป็นเหมือนต้านทานต่อโรคนี้เลย
0: ใช่ครับต้านทานเลยพอเกษตรกรไปปลูกแล้วพืชก็จะมีสุขภาพที่ดี
1: ครับ
0: ไม่ตาย
1: งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับนอกจากต้านทานเนี่ยเรามีวิธีกำจัดโรคยอดไหม้นี่ไหมครับ
0: จริงๆก็มีวิธีการใช้สารเคมีป้องกันแมลงแต่ว่าวิธีเหล่านี้มันก็ไม่ใช่วิธีที่ดี
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็เป็นอันตรายต่อเกษตรกรนะครับวิธีที่สุดก็คือหาพันธุ์ต้านทานดีกว่านะเป็นวิธีที่สอนไม่ต้องไปลงทุนใช้สารเคมีครับแต่ว่าวิธีการที่จะสร้างพันธุ์ใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะได้พันธุ์ใหม
1: ่ๆ
0: มันอาจจะใช้เวลาระยะเวลานานนิดนึงแต่ว่าก็จะได้สิ่งที่ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรด้วย
1: งั้นขออนุญาตถามนิดนึงครับเกี่ยวกับโครงการถั่วลิสงของอาจารย์นะครับแล้วก็มีการต้านทานต่อโรคยอดไหม้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้รับฟีดแบคหรือได้รับการชมจากเกษตรกรบ้างไหมครับ
0: ครับตอนนี้นะฮะทางเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างๆเองนะครับหรือทางภาคเอกชนเองได้ขอความอนุเคราะห์มาทางสำนักวิจัยและพัฒนา
1: ครับ
0: การเกษตรองค์การมหาชนเพื่อจะขอเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์สวก1เน
1: ี่
0: ยไปปลูกนะครับซึ่งทางผมเองก็กำลังที่จะเตรียมจัดส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี
1: ้
0: นะครับไปสู่ทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับทั้งภาคเอกชนเพื่อให้เขานำไปผลิตนะครับซึ่งก็กำลังไปถึงมือกับผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงแล้วฮะ
1: แต่การปลูกนี่อาจารย์บอกว่าใช้เวลานานใช่ไหมครับหรือว่าตอนที่เราวิจัยครับที่ใช้เวลานาน
0: อ๋อการวิจัยครับที่ใช้เวลานานครับแต่ถ้าการปลูกก็ใช้เวลาประมาณ4เดือน
1: ก็ไม่นานมากนะครับแต่5ปีเลยที่เราจะวิจัยโรคต้านทานนี้ได้ใช่ไหมครับงั้นผมถามนิดนึงครับตอนที่เราวิจัยครับมีอุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ5ปีเลยนะครับ
0: จริงๆโดยปกติแล้วการวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนนะครับเพื่อการวิจัยตลอดทั้งโครงการนะครับที่สำคัญเองเนี่ยการมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับเกษตรกรหรือแม้แต่หน่วยงานราชการด้วยกันเองกรมกองต่างๆของกระทรวงเกษตรนะฮะถ้ามีเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาช่วยกันเนี่ยนะฮะมันก็สามารถทำให้งานมันสำเร็จลุล่วงไปได
1: ้
0: นะครับข้อจำกัดอันนี้ก็จะลดลง
1: ครับงั้นขออนุญาตถามครับว่านวัตกรรมมันมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงวิจัยต่อต้านทานโรคยอดไหม้ให้กับถั่วลิสงนะครับ
0: ครับจริงๆแล้วนะฮะ นวัตกรรมของการปรับปรุงพันธุ์พืชจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความยุ่งยากนะครับมันก็ใช้วิธีกันเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานอยู่แล
1: ้
0: วนะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในกรณีที่จะเสริมเพิ่มเติมบางลักษณะเข้าไปอย่างเช่นลักษณะความต้านทานต่อกลุ่มเชื้อราที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสที่เป็นสาเหตุของเชื้ออัลฟาท็อกซินที่เป็นปัญหาสำคัญโดยสูงเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้นวัตกรรมนะครับด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายโมเลกุลเข้ามาช่วยในการคัดเลือกลักษณะเหล่านี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพจะเข้ามาช่วยเสริมงานปรับปรุงพันธุ์นะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะ
1: ครับงั้นขอทราบผลผลิตบ้างครับตอนแรกอาจารย์บอกว่าถั่วลิสงที่ไม่ได้ผ่านโครงการนี้นะครับจะโดนโรคยอดไหม
0: ้
1: ทำลายผลผลิตถึง 50% เลยและพอเราได้ทำแบบใหม่เป็นไงบ้างครับ
0: ถ้าโดยเมื่อ5ปีที่แล้วผมเจอปัญหาการระบาดของโรคนี้ในพันธุ์เดิมนะครับเกษตรกรเนี่ยผลผลิตไม่ถึง100กิโลกรัมต่อไร
1: ่
0: นะพอหลังจากเราเอาพันธุ์นี้นะครับไปปลูกทดสอบในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนี่ยเกษตรกรได้ผลผลิต280กิโลกรัมต่อไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเพราะว่าเวลาเกษตรกรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์สวกรแล้วเนี่ยถั่วลิสงมันไม่ตายสุขภาพดีก็เพราะฉะนั้นก็ให้ผลผลิตตามปกตินะครับงั้นผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าต้นพืชเขาไม่ตายนะครับ
1: และนอกจากเป็นผลดีต่อเกษตรกรแล้วผู้บริโภคที่ได้ลองชิมถั่วลิสงพันธุ์ใหม่นี้เป็นไงบ้างครับ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยนะฮะเราให้ภาคเอกชนเข้าไปร่วมทดสอบ
1: ครับ
0: นะฮะทางภาคเอกชนเองเขาก็จะมีหน่วยงานที่ดูเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับคุณภาพต่างๆก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องรสชาติรับประกันได้เลยว่าอร่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือปลอดภัยต่อสารเคมีเพราะว่าเราไม่ฉีดสารป้องกันแมลงเลย
1: ครับ
0: ครับครับ
1: วันนี้เห็นอาจารย์นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์นำมานี่เป็นถั่วลิสงแบบไหนครับผม
0: ครับจริงก็เป็นอันนี้คือพันธุ์ถั่วลิสงนะฮะขนาดเมล็ดกลางนะครับที่ชื่อว่าพันธ
1: ุ์
0: เกษตรศาสตร์สวกร1
1: นี้เลยนะครับ
0: นะครับก็จะเป็นถั่วที่เมล็ดไม่ใหญ่มากนะครับทั้งนี้งั้นเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็มีลักษณะสีชมพูจางๆนะคร
1: ับ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นฝักของเขานะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นพันธุ์ใหม
1: ่
0: นะครับที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ทนโรคนะฮะ
1: พอพูดถึงถั่วลิสงของเราเนี่ยครับเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปสู่ต่างประเทศไหมครับเพราะที่ผ่านมาเรามีแต่นำเข้าใช่ไหมครับเพราะว่าความต้องการไม่เยอะต่อผลผลิตตอนนี้พอเรามีผลผลิตเพิ่มขึ้นเรามีโครงการที่จะนำส่งออกบ้างไหมครับ
0: ครับมีโอกาสสูงเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีภาคเอกชนนะฮะที่เขานำวัตถุดิบถั่วลิสงเนี่ยไปแปรรูป
1: ครับ
0: นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอะไรต่างๆแล้วเขาก็แปรรูป
1: ครับ
0: นะฮะส่งออกไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในยุโรปอเมริกาเองก็มีเพราะเนี่ยถ้ามีวัตถุดิบเพียงพอแล้วนะครับโอกาสที่จะมีถั่วลิสงนะครับพันธุ์ใหม่ๆจากประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาไปแปรรูปแล้วส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมีสูงแล้วมันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่
1: ม
0: ให้กับตัวถั่วลิสงเองด้วย
1: จริงครับเพราะฉะนั้นขอถามอาจารย์เลยนะครับถือว่าโครงการของอาจารย์นี้ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับคนที่เขาอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติเพื่อเป็นผลดีไม่ว่าจะต่อเยาวชนต่อเกษตรกรต่ออะไรก็ตามนะครับ5ปีเลยที่อาจารย์ใช้เวลานี้อาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะบอกเขาไหมครับ
0: จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความรักและผูกพันที่ทำนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยงานด้านประมงพืชแน่นอนต้องใช้เวลายาวนานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่ดีที่จะหาพันธุ์ใหม่ๆให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเรานะฮะแล้วอีกอย่างถั่วลิสงเองอันนี้คือถั่วลิสงเม็ดกลางยังมีถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่ณวันนี้เรายังนำเข้าจากต่างประเทศเป็นปริมาณมากเพราะเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตนะครับแล้วก็มีอายุให้สั้นลงนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบ ถั่วลิสงไม่ได้โตจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกที่น่าสนใจนะถั่วลิสงเมล็ดโตแล้วก็อายุสั้นนะครับ
1: ก็ถือว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่านวัตกรรมของ

0: รีสองพันอื่นก็ยังดำเนินต่อไป
1: ย
0: ัง
1: ดำเนินต่อไปได้แน่นอนครับ
0: ครับผมนอกจากนวัตกรรมต้านทานแล้วเรามีเทคโนโลยีในการผลิตอย่างไรบ้างและนวัตกรรมเข้ามีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
1: ครับโอ้เป็นคำถามที่ดีเลยครับคุณทศเพราะว่านอกจากจะมีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแล้วต้านทานต่อโรคแล้วเนี่ยนะฮะการผลิตถั่วลิสงเองเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยคือการมีเทคโนโลยีการผลิตทุกวันนี้เนี่ยนะฮะการปลูกถั่วลิสงโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยก็ยังใช้แรงงานคนเป็นหลักนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรกลที่เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนะครับรวมถึงเนี่ยการจัดการธาตุอาหารต่างๆที่มีความจำเป็นนะครับสำหรับถั่วลิสงนะฮะและที่สำคัญก็คือการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการที่จะเก็บเกี่ยวถั่วลิสงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตถั่วลิสงนั้นนะฮะสูงขึ้นด้วยและที่สำคัญนะครับก็สนองกับนโยบายของทางภาครัฐเองที่จะอยากให้เกษตรกรนั้นเป็นผู้ผลิตแปลงใหญ
0: ่
1: แล้วก็เป็นเกษตรกรที่เขาเรียกว่าเป็นยังสมาร์ทเป็นสมาร์ทฟาร์มิงด้วยนะครับเพราะเทคโนโลยีเนี่ยณวันนี้เนี่ยเรามีนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่ารูปแบบของการใช้เนี่ยนะฮะในแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันไป
0: ครับวันนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่านวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างนอกจากต่อผลผลิตแล้วนะครับต่อความต้านทานต่อโรคยอดไม้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่านวัตกรรมนี้มีบทบาทสำคัญมากทุกภาคส่วนเลยรวมถึงเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านอาจารย์เจษฎาอุตรพันธ์ขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมันมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับต่อผลผลิตถั่วลิสงและก็ในพันธุ์ใหม่นั่นคือต้านทานต่อโรคยอดไม้นะครับเพื่อเพิ่มผลิตให้กับเกษตรกรครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนต่อสังคมและต่อทุกภาคส่วนเลยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของไทยในการเพิ่มผลผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการที่จะติดตามรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะครับในเนื้อหาของหน่วยที่6ในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับในเรื่องของหลักนิติธรรมนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมกําลังให้ความสนใจควบคู่กับอีก1หลัก1คํานะฮะ1คู่แฝดหรือไม่ นั่นก็คือหลักคําว่านิติรัฐนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับนะฮะเป็นผลลัพธ์ของวิวัฒนาการของเส้นทางความคิดในการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมภายใต้กฎหมายนะครับนะฮะภายใต้กฎหมายนะครับซึ่งหลักนิติรัฐนะครับนะฮะก็จะมีความคล้ายคลึงกับหลักนิติธรรมนั่นก็คือหลักนิติรัฐเป็นหลักที่รัฐต้องดําเนินการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับต้องให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือต้องมีกฎหมายให้อํานาจให้ดําเนินการนะครับนะฮะต้องมีกฎหมายอำนาจให้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ นะครับเพื่อจะทำให้ภารกิจในทางกฎหมายนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้นะครับในหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนะครับนะทั้งสองหลักการนี้นะครับก็ล้วนเป็นผลพวงมาจากนะครับผลพวงก็อาจจะใกล้เคียงแต่ถ้าพูดถึงว่าผลลัพธ์ดีกว่านะครับมาจากหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับนะฮะนั่นก็คือการแบ่งแยกอำนาจออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่งนะครับหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับนะพูดถึงกฎหมายการได้มาซึ่งกฎหมายก็มาจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอันนี้หลักการนะครับ

หลักการได้มาจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็ถูกเลือกขึ้นมาจากประชาชนนะครับเป็นผู้แทนของประชาชนเข้ามาในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะตราหรือออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้มาดูเนื้อหาสาระในหน่วยนี้นะครับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะฮะโดยลำดับนะฮะซึ่งก็สามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ครับนะฮะในเรื่องแรกนั้นนะครับนะจะพูดถึงนะครับเนื้อหาสาระในส่วนที่เป็นตอนต่างๆในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับนั่นก็คือนะครับตอนที่ 6.1 นะครับเป็นเรื่องความทั่วไปเกี่ยวกับหลักนิติธรรมนะฮะตอนที่ 6.2 เป็นหลักนิติธรรมกับความเป็นพลเมืองหรือหลักนิติธรรมกับพลเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นหลักนิติธรรมกับองค์กรของรัฐและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งตรงนี้สำคัญทีเดียวนะครับนะฮะเพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีผลโดยตรงต่อการไปกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเลยทีเดียวนะครับนะฮะทีนี้นะครับแนวคิดครับแนวคิดของหลักนิติธรรมครับแนวคิดของหลักนิติธรรมในภาพรวมนะฮะก็อย่างที่เรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านว่าหลักนิติธรรมนั้นนะฮะประการแรกก็คือผลลัพธ์นะฮะหลักนิติธรรมคือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการของเส้นทางในทางความคิดในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะฮะในสังคมนะครับซึ่งนะครับการดำรงชีวิตในความคิดและก็การดำรงชีวิตในสังคมนะครับของมนุษย์นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับนะฮะนะครับกฎหมายคืออะไรครับกฎหมายคือกฎระเบียบหรือข้อบังคับนะฮะที่ใช้กับประชาชนเป็นการทั่วไปนะฮะซึ่งหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะต้องได้รับผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่กล่าวว่าจะต้องได้รับโทษนะฮะเพราะในเรื่องโทษนั้นนะครับพูดกล่าวไว้เฉพาะนะกล่าวไว้เพียงเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาญานะครับแต่ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างกฎหมายแพ่งเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดไม่ใช่โทษนะครับยกตัวอย่างเช่นความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนความรับผิดในค่าเสียหายนะครับนะฮะการที่จะต้องใช้ดอกเบี้ยการที่ต้องถูกริบมัดจำนะครับนะครับหรือการที่จะต้องเสียค่าปรับอันนี้เป็นผลร้ายในทางแพ่งแล้วก็ผลร้ายในทางมหาชนก็ยกตัวอย่างเช่นการที่เราไม่ไปเลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็อาจจะเสียสิทธิ์ในทางการเมืองบางประการนะครับในภาพรวมนะดังนั้นนะครับนะจึงสรุปในภาพรวมกฎหมายจริงก็คือกฎระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์ใช้บังคับกับประชาชนเป็นการทั่วไปถ้าไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับผลร้ายดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับและหลักนิติธรรมประการที่2นะครับนะฮะหลักนิติธรรมนั้นทําให้บุคคลได้รับความยุติธรรมนะฮะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นพลเมืองและหลักนิติธรรมเกิดขึ้นเพื่อสร้างดุลยภาพครับดุลยภาพของใครครับของฝ่ายปกครองและพลเมืองที่มีส่วนนะฮะที่ผสมกันลงตัวและจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างสันติวัฒนธรรมนะฮะภายใต้การอยู่ร่วมกันในระบบประชาธิปไตยนะฮะของไทยเราก็คือในระบบรัฐสภานะครับนะฮะคือหากมีความยุติธรรมปรากฏอย่างเสมอภาพนะหรือเสมอหน้ากันเนี่ยต่อกฎหมายเนี่ยนะครับนะฮะการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าความเสมอภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรมถ้ามีความเสมอภาคแล้วย่อมก่อให้เกิดดุลยภาพนะฮะดุลยภาพในการที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองครับนะฮะและในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะฮะที่อาศัยนิติธรรมของของแนวคิดที่กล่าวไปเนี้ยนะครับนะฮะองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐและบุคลากรต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายโดยคุ้มครองสิทธิของบุคคลและนะครับและนะครับนะฮะและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะฮะของประธานในคดีในการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ยุติธรรมเป็นธรรมและก็เที่ยงธรรมนะครับนะทั้งคุ้มครองและส่งเสริมนะฮะส่งเสริมอะไรครับส่งเสริมประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้ตลอดจนส่งเสริมภาวะที่ไม่ถูกครอบงำจากอำนาจใดๆที่เราเรียกว่าสิทธิและเสรีภาพนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับในส่วนประการต่อมานะครับเราจะมาพูดกันถึงที่มาของหลักนิติธรรมนะครับนะที่มาของหลักนิติธรรมนะฮะแน่นอนครับนักศึกษาครับท่านผู้ชมครับหลักนิติธรรมนั้นนะครับนิติบวกธรรมก็คือการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะฮะการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับนะฮะเป็นหลักการพื้นฐานอันนี้ผมแปลความนะครับนะขออนุญาตสักนิดนึงนะครับเผื่อทุกท่านบางท่านอยู่ทางบ้านอาจจะยังสงสัยอยู่ผมแปลความง่ายๆนะครับนะฮะแปลความง่ายๆเป็น

เบสิกพื้นๆนะครับก็คือการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะฮะก็คือหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักการในทางกฎหมายที่มาจากความคิดและประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษยชาติเพื่อการปกครองและการดำรงชีวิตที่เสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้กฎหมายโดยหลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐมีความสัมพันธ์กันก็คือ

ที่มีอำนาจเนี่ยที่เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองมีอำนาจมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างเป็นธรรมนะครับใช้อย่างเป็นธรรมคือใช้อย่างเสมอภาคใช้อย่างเท่าเทียมกันนี่ก็คือหลักนิติธรรมฮะนี่คือความสัมพันธ์ของทั้งสองหลักนี้นะครับนี่คือความสัมพันธ์นะฮะที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะครับว่านี่คือหัวใจของความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในคำว่านิติรัฐและนิติธรรมนะครับนะฮะทีนี้ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิติธรรมครับความหมายของและสาระสำคัญของหลักนิติธรรมเนี่ยหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นการนะฮะเป็นหลักการในการจำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกินขอบเขตและก็เกิดความเหมาะสมสมควรโดยมีสาระนะที่สำคัญก็คือนะครับนะหลักการนะครับของกฎหมายที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดหลักความเสมอภาคกันนะครับต่อหน้ากฎหมายและหลักการที่ศาลจะให้ความคุ้มครองและบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนะครับปัจเจกชนนะครับนะครับนะฮะเมื่อพูดได้พูดอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนั้นนะครับที่ปรากฏตามที่นักศึกษาได้ทราบเนี่ยนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับโฟกัสนะฮะมาโฟกัสไปที่หลักการนะครับหลักการนะฮะประการแรกก็คือหลักนิติรัฐนะที่แฝงอยู่ตามที่พูดในความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือนะครับกฎหมายต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับและหลักความเสมอภาคนะครับนะฮะต่อหน้ากฎหมายนะครับคือต่อหน้ากฎหมายทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะฮะคำว่าต่อหน้ากฎหมายคือในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับนะฮะและในการใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนะครับการที่จะตรากฎหมายนะครับการที่จะตรากฎหมายเนี่ยอย่างใดเนี่ยกระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นนะครับนะฮะในทางวิชาการเราพูดถึงสิทธิและเสรีภาพออกเป็น2ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์นะครับนะสิทธิประเภทนี้จะตรากฎหมายไปจำกัดไม่ได้นะครับเป็นสิทธิที่เป็นสาระแห่งสิทธิหรือเป็นแก่นของสิทธินะและเสรีภาพนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยจะตรากฎหมายใดๆเนี่ยไปกระทบกระเทือนไม่ได้นะครับนะฮะสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์เนี่ยนะครับนะฮะต่อมานะครับประการที่2นะครับประการต่อมาก็คือสิทธิและเสรีภาพสัมผัสนะครับสิทธิและเสรีภาพสัมผัสเนี่ยเป็นกรณีสิทธิและเสรีภาพที่ไม่ใช่สาระแห่งสิทธินะครับแต่นะครับนะฮะสิทธิประเภทนี้เสรีภาพประเภทนี้ก็อยู่กับประชาชนฮะนะครับแต่สามารถนะครับนะฮะรัฐเนี่ยสามารถที่จะตรากฎหมายเนี่ยไปกระทบกระเทือนได้นะครับไปกระทบกระเทือนได้นะครับแต่เพียงเท่าที่กฎหมายนะครับให้อำนาจซึ่งกฎหมายให้อำนาจนั้นก็นะครับได้แก่รัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งวางหลักการไว้นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับซึ่งประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560เนี่ยวางหลักการไว้ในมาตรา26ครับนะฮะนะครับนะฮะโดยสรุปความก็คือการจะตรากฎหมายไปกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือปัจเจกชนเนี่ยนะครับนะฮะต้องเป็นกรณีสิทธิและเสรีภาพสัมผัสและไม่เป็นการไปกระทบกระเทือนกับเสียสารัตถะแห่งสิทธิหรือสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์โดยเด็ดขาดนะครับนะฮะนะครับดังจะเห็นได้จากนะครับนะฮะเวลาที่พวกเราเปิดอ่านกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินะครับซึ่งพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติที่ไปกระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังนั้นนะครับนะฮะเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บข้อความแรกส่วนแรกที่พวกเราจะได้พบก็คือนะครับอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการออกพระราชบัญญัตินั้นมาบังคับใช้กับประชาชนครับครับตรงนั้นก็สามารถทำให้พวกเราเห็นว่านี่แหละครับเป็นเรื่องของนะครับนะฮะนิติรัฐก็คือต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะครับและการใช้กฎหมายนั้นนะครับนะฮะเมื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนแล้วก็ย่อมอาจกล่าวได้ว่านะครับนะฮะย่อมอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หรือเป็นการบังคับกฎหมายตามหลักการของหลักนิติธรรมนั่นเองนะครับนะฮะในส่วนต่อมาครับหลักนิติธรรมในประเทศไทยนะฮะหลักนิติธรรมนะฮะในประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนะฮะได้นะครับรับอิทธิพลนะครับแนวความคิ

นะฮะจากหลักนิติธรรมของอังกฤษนะฮะซึ่งอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศนะครับที่นะครับนิยมชมชอบหลักการที่เป็นหลักของนิติรัฐนะฮะซึ่งนักคิดสำคัญนะครับในหลักนิติรัฐของอังกฤษนะครับนั่นก็คืออันเบิร์ตเวนไดซี่นะครับหรือ AV ไดซี่นะครับชื่อย่อของท่านนะครับอันเบิร์ตเวนไดซี่นะครับเป็นเจ้าแห่งความคิดนะครับในเรื่องของหลักนิติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในบางอย่างบางเรื่องท่านก็นำเอาแนวความคิดของนักปรัชญาในสมัยก่อนๆหน้าท่านนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะสมัยก่อนหน้าท่านที่นานมาแล้วเลยนั่นก็คืออริสโตเติลซึ่งเป็นปราชญ์เมธีชาวกรีกหรือเอเธนส์เนี่ยนะครับมาพลวัตให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับในการอธิบายความในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับนะซึ่งอังกฤษเนี่ยก็จะมีนะฮะกระบวนการในทางศาลเนี่ยนะครับนะที่แตกต่างกับประเทศในส่วนของภาคพื้นยุโรปนะซึ่งนำโดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและก็สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนี่ยนะครับหรือผมขอเรียกอนุญาตเรียกสั้นว่าฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยนะครับนะฮะแต่ต่างกันเพราะในประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะให้ความนิยมชมชอบศรัทธาในความเป็นหลักนิติรัฐแต่อังกฤษเนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ common law นะครับมีการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในบทบาทนะครับของศาลเพียงศาลเดียวเนี่ยศาลเดียวเนี่ยนะครับนะฮะศาลทุกศาลท่านก็พิจารณาอรรถคดีได้ทั้งนั้นนี่นะครับซึ่งแตกต่างจากเยอรมันและฝรั่งเศสที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายนะครับหรือที่เรียกว่า civil law common law นั้นคือระบบกฎหมายจารีตประเพณี civil law นี่คือระบบประมวลกฎหมายครับนะฮะมีศาลหลายศาลนะครับในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะฮะมีศาลมากกว่า1นั่นเองนะฮะเพราะว่านะครับตรงนี้ประเทศในภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขาใช้ระบบศาลคู่นะครับนะศาลคู่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะครับนะฮะภาคพื้นยุโรปนะฮะนิยมชมชอบนิติรัฐแต่อังกฤษนั้นนะครับนิยมชมชอบในความเป็นนิติธรรมนะฮะคือความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าประเทศในภาคพื้นยุโรปจะไม่ได้ให้ความเคารพในเรื่องนี้นะครับนะฮะประเทศในภาคพื้นยุโรปก็เคารพในส่วนของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะฮะสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเช่นเดียวกันแต่แนวคิดที่โดดเด่นในเรื่องของนิติธรรมจะอยู่ในฝั่งของอังกฤษไทยก็ได้รับอิทธิพลอย่างนั้นครับนะฮะนะได้รับอิทธิพลนะครับในแนวความคิดในหลักการของนิติธรรมและได้พัฒนาหลักการของหลักนิติธรรมเข้ามาในรูปแบบการปกครองในการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการซึ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะตรงนี้เห็นจากตรงไหนครับเห็นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับทุกฉบับนะฮะจะได้วางหลักการที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยนะครับให้อยู่ใน3อำนาจก็คืออำนาจบริหารซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านคณะรัฐมนตรีนะฮะอำนาจตุลาการนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางศาลนะครับและอำนาจนิติบัญญัตินะฮะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางรัฐสภานะครับเนี่ยนี่ก็คือนิติธรรมในประเทศไทยนะครับหลักการนิติธรรมที่สำคัญในประเทศไทยนะครับในลำดับต่อมาครับเมื่อมีหลักนิติธรรมเกิดขึ้นแล้วหลักนิติธรรมนั้นก็ต้องใช้กับพลเมืองนะฮะพลเมืองคือพลเมืองทุกคนนะฮะต้องได้รับความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนะฮะความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนั่นก็คือพลเมืองนะครับนะที่นะครับเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่ามีสาระสำคัญนะหรือเกิดขึ้นมาแล้วและมีสาระสำคัญเหมือนกันเนี่ยรัฐเนี่ยต้องปฏิบัติต่อพลเมืองเหล่านั้นให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันนะครับถ้าพลเมืองมีความแตกต่างกันเช่นพลเมืองแบ่งออกเป็นชายหรือหญิงนะชายและหญิงเนี่ยนะครับนะครับก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันนะครับอันนี้หลักความเสมอภาคนะครับนะตามหลักการของนิติธรรมนะฮะความเสมอภาคกันต่อหน้าของกฎหมายแต่ถ้าการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้เหมือนกันให้แตกต่างกันนั่นคือความไม่เสมอภาคนะครับขัดต่อหลักการของหลักนิติธรรมนะฮะยกตัวอย่างฮะผู้ชายไทยเนี่ยที่มีอายุครบนะครับในการที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็ต้องไปเกณฑ์ทหารนี่ไม่รวมถึงสุภาพสตรีใช่ไหมครับเพราะเป็นกรณีที่มีสาระสำคัญที่แตกต่างกันครับนะผู้ชายจะไปฟ้องนะฮะไปฟ้องศาลว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะครับอายุเท่ากันเนี่ยนะครับผู้หญิงก็ต้องเข้ามารับการเกณฑ์ทหารนะครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมไม่เป็นไปตามหลักความเสมอภาคเพราะหลักความเสมอภาคนะสิ่งนั้นนะครับการปฏิบัติในเรื่องใดๆก็ตามกฎหมายนั้นสิ่งนั้นต้องมีสาระสำคัญที่เหมือนกันด้วยนะครับจึงจะปฏิบัติให้เหมือนกันนั่นเองนะครับ
นะดังในเรื่องต่อกันมานี้นะครับพลเมืองกับหลักนิติธรรมนะครับพลเมืองกับหลักนิติธรรมเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะฮะไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นหลักประกันวิถีทางของความชอบธรรมตามกฎหมายให้กับปัจเจกบุคคลนะครับคนเราเนี่ยถ้ามีความเท่ากันเนี่ยการปฏิบัติตามกฎหมายให้เท่ากันมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับนะครับดังนั้นวิถีทางของความชอบธรรมนะครับนะภายใต้หลักนิติธรรมนะครับนะฮะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะหลักนิติธรรมเนี้ยนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นน้ำที่รดลงมาที่ความเป็นมนุษย์นะฮะหรือความเป็นพลเมืองนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความชอบธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความชอบธรรมนั่นก็คือผลผลิตของหลักนิติธรรมนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวนะฮะของนักคิดนะฮะนักคิดบางท่านซึ่งผมก็เอามาสรุปรวมให้เห็นภาพนะฮะนะความงอกงามนะฮะของหลักนิติธรรมนั่นเองนะครับทีนี้หลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญครับในรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนะฮะเขียนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งไว้ในหลักนิติธรรมนะครับในหลักนิติธรรมและในรัฐธรรมนูญนะก็คือแทรกหลักนิติธรรมเข้าไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะยกตัวอย่างเช่นในมาตรา29เนี่ยหลักนิติธรรมเข้าไปคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดทางอาญานะฮะนะครับกล่าวโดยสั้นๆโดยสรุปที่เป็นใจความและสาระสำคัญก็คือการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งได้กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยจะไปกระทำว่านะครับหรือไปแสดงเห็นว่าเขากระทำความผิดไม่ได้นะครับจนกว่าจะได้มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเขาได้กระทำความผิดนะครับแล้วก็การกระทำอะไรก็ตามการจับกุมการค้นอะไรต่อมีอะไรนั้นต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะครับนะฮะในการไปดำเนินการนะครับนะฮะใช้กฎหมายต่อเขาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิและเสรีภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญตามหลักการของนิติธรรมนั่นเองนะครับนะฮะและองค์กรของรัฐภายใต้หลักนิติธรรมของไทยเนี่ยนะครับนะฮะองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐและบุคลากรต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและหลักการของนิติธรรมคือต้องปฏิบัติต่อประชาชนหรือปัจเจกบุคคลเนี่ยให้เสมอภาคเท่าเทียมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเท่าที่หรือตามที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักบัญญัติคุ้มครองไว้นะครับนั่นเองนะครับทีนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นสำคัญครับเพราะเป็นกระบวนการที่ไปเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นประธานในคดีอาญาเช่นผู้ต้องหาจำเลยตำรวจอัยการและศาลเนี่ยนะครับนะก็ต้องประกอบไปด้วยหลักการนิติรัฐโดยกระทำภายใต้นิติธรรมนะครับซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือนะครับต้องตรวจสอบให้ตอบสนองต่อการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ยุติธรรมเป็นธรรมและก็เที่ยงธรรมนะครับนะและการกระทำของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องกระทำตามกฎหมายและกระดำเนินการตามหลักนิติธรรมเป็นสำคัญนะครับโดยนะครับในการพิจารณานะครับหรือการดำเนินกระบวนการนะซึ่งในชั้นตำรวจกับอัยการเนี่ยในทางวิชาการเราเรียกว่าชั้นสอบสวนฟ้องร้องนะครับนะฮะในชั้นของตำรวจกับอัยการเรียกชั้นสอบสวนฟ้องร้องนะครับนะฮะบทบาทเนี่ยในชั้นนี้สำคัญมากนะครับพนักงานอัยการเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับพนักงานอัยการนะครับนะฮะในต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาแยกกันนะฮะกับพนักงานสอบสวนฮะสอบสวนก็อยู่ในอำนาจของการสอบสวนฟ้องร้องนะครับในต่างประเทศสอบสวนนะครับนะฟ้องร้องนี่เป็นก้อนเดียวกันนะครับอัยการนะครับก็อยู่ภายใต้นะครับอำนาจในการใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องแต่ก็สามารถที่จะคอนโทรลนะฮะในชั้นการสอบสวนฟ้องร้องได้ครับซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นนะครับนะฮะพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและศาลนั้นนะครับต้องดำเนินกระบวนการในการตรวจสอบค้นหาความจริงจากวัตถุของคดีอาญาอันได้แก่ข้อหาหรือลักษณะของการกระทำตลอดจนข้อมูลนะครับต้องหาให้ได้ครบถ้วนนะครับเป็นธรรมเที่ยงธรรมเพื่อทำให้หลักนิติธรรมนั้นเกิดขึ้นและเป็นธรรมต่อกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับครับนักศึกษาครับท่านผู้ชมครับนะฮะในส่วนของแนวคำถามคำตอบของหลักนิติธรรมนะครับในหน่วยนี้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเราก็จะเห็น
นะครับแนวคําถามและคําตอบเนี่ยนะครับในระบบทางไกลเราก็จะดูจากแนวคิดนะฮะแนวคิดนะครับที่ปรากฏอยู่ในแผนหน่วยแผนตอนนะครับและก็จะดูวัตถุประสงค์นะครับว่าในวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนนั้นในแต่ละหน่วยแต่ละตอนนั้นเขาต้องการที่จะให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดนะครับนะฮะและให้รู้ให้อธิบายนะครับให้วินิจฉัยได้อย่างไรนะครับในหลักนิติธรรมนี้นะครับนะฮะเราจะมาดูแนวคําถามคําตอบนะครับในหน่วยนี้กันว่าแนวคำถามคำตอบนะครับนะฮะที่ผลิตนะครับหรือคิดเนี่ยออกมาจากในส่วนของวัตถุประสงค์นั้นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ขออนุญาตย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้นะครับแนวคำถามคำตอบนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะครับเป็นแต่เพียงแนวทางที่จะทำให้ท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจนั่นเองครับนะฮะในข้อที่หนึ่งครับข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า the rule of law นะฮะ the rule of law เนี่ยนะครับคือหลักนิติบัญญัติใช่ไหมหลักนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายไม่ใช่นะฮะหลักนิติศาสตร์หลักนิติศาสตร์ก็คือวิชากฎหมายเนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะนิติรัฐนะฮะนิติรัฐคืออะไรครับการที่นะครับนะฮะการที่กฎหมายนะครับนะฮะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการไปทำการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะครับนิติวิธีคือการวิธีการนะฮะในการใช้กฎหมายนะครับซึ่ง the rule of law นี่ก็คือพระเอกของเรื่องนี้คือหลักนิติธรรมฮะการใช้กฎหมายให้เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งไม่ปรากฏในช้อยนะฮะดังนั้นเมื่อถามมาว่าข้อใดคือ rule of law จึงไม่มีข้อถูกครับเพราะ rule of law คือหลักนิติธรรมครับคำตอบก็คือข้องงูครับนะฮะขออภัยครับข้อจอจานนะครับนะฮะขอเพิ่มมา1ลำดับคำตอบที่ถูกก็คือข้อจอจานถูกทุกข้อครับเพราะทุกข้อไม่ใช่ the rule of law ครับนะฮะข้อ2ครับข้อ2ข้อใดไม่ใช่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ civil law ระบบกฎหมายแบบ civil law นะครับนะฮะนักศึกษาก็คงได้ฟังจากที่บรรยายไปเมื่อคู่นั้นแล้วนะครับ civil ก็คือระบบประมวลกฎหมายนะฮะนะฮะแม่แบบก็อยู่ในประเทศภาคพื้นยุโรปซึ่งก็ได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสอันนี้เป็นซีวิลนะฮะญี่ปุ่นก็เป็นซีวิลลอครับนะฮะนะไทยก็เป็นระบบประมวลกฎหมายดูจากไหนครับเวลาเราจะดูกฎหมายแพ่งแล้วก็เปิดประมวลกฎหมายแพ่งดูกฎหมายยาก็เปิดประมวลกฎหมายยาก็คือระบบประมวลกฎหมายคือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับซึ่งมีประเทศหนึ่งครับในช้อยที่ไม่ใช่นะครับประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอเป็นแม่แบบของคอมมอนลอระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะครับนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับนะข้อนี้จึงไม่ใช่นะครับถามว่าไม่ใช่ซีวิลก็คืออังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอครับนะฮะนะครับข้อที่3ครับข้อที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบันเนี่ยปีพ.ศ. 2564ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดคำถามนี้เราก็ต้องมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับไหนนะครับนะ50ใช่ไหมไม่ใช่ฉบับประชาชน40ใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับนะครับนะในช้อยก็พุ่งไปที่ปี2560เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้ปี2564นี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยหรือ2560พุทธศักราช2560ประกาศใช้เมื่อใดนะครับเมษาไหมพฤษมีนาไหมเมษาไหมพฤษภาหรือเปล่ามิถุนาหรือไม่กรกฎาใช่ไหมนะวันที่6เหมือนกันหมดเลยพ.ศ.เดียวกันหมดผิดกันแต่เดือนครับซึ่งเดือนที่ถูกต้องเราประกาศในวันที่6เมษายน2560ครับนะฮะนะครับข้อขอไขถูกต้องนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงของตัวผู้กระทำความผิดนะฮะตามที่ผมได้กล่าวกับนักศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่านะครับการจะก่อให้เกิดหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นต้องตรวจสอบให้ได้ความจริงซึ่งเป็นความจริงแท้ในส่วนที่เป็นข้อหาหรือลักษณะของการกระทำความผิดนะครับและประการหนึ่งก็คือนะครับนะฮะสภาพนะพฤติการที่เกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดเองซึ่งประวัติความเป็นมาก็เป็นหนึ่งในนั้นความประพฤติเป็นอาชีพก็เป็นหนึ่งในนั้นสุขภาพอนามัยก็ใช่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งในนั้นรายได้ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งในนั้นแต่ประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือประวัติการเดินทางท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของตัวผู้กระทำความผิดข้อนี้จึงตอบข้อจอจานครับนะฮะข้อ5ครับ
อันเบิร์ตเวนเดซี่หรือเอวีเดซี่เนี่ยเป็นนักปรัชญาในประเทศใดนะครับแน่นอนครับได้พูดชื่อของเขาไปในหลายครั้งนะครับเขาเป็นนะฮะนักปรัชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในส่วนของแนวคิดนะครับในเรื่องของนิติธรรมที่อยู่ในอังกฤษดังนั้นอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์จึงนะครับนะฮะไม่ใช่นะครับคำตอบจึงไม่

มีข้อใดถูกเพราะเขาเป็นคนอังกฤษนั่นเองครับข้อ6ครับหลักนิติธรรมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในมิติของลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับในประเทศไทยครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับใดนะครับนะฮะ9034นะครับ2490 2534 2540 2550ทั้งหมดไม่ใช่นะครับนะที่เกิดขึ้นครั้งแรกคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517ไม่มีข้อใดถูกครับนะฮะข้อ7ครับข้อใดคือข้อเท็จจริงของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนะครับข้อใดคือข้อเท็จจริงนะครับของการกระทำความผิดนะครับนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับนะครับก็ต้องตอบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับนะฮะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและก็ข้อ8ครับข้อใดคือความหมายของคำว่า accusatorial system นะ accuse นะครับ accusatorial system นะครับระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซักถามหรือเปล่าซักพยานไหมโต้แย้งหรือเชื่อฟังไม่ใช่นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ถูกต้องนะครับก็คือระบบกล่าวหานะครับระบบกล่าวหาซึ่งไม่มีข้อใดถูกเช่นเดียวกันครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดของหน่วยที่6หลักนิติธรรมนะครับนะครับซึ่งนักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ตามที่ได้กล่าวไว้พอสมควรครับนะพบกันในโอกาสหน้าครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยในตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะและในตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในตอนแรกนะคะสำหรับในตอนแรกเนี่ยซึ่งจะฉายภาพรวมนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันเป็นความรู้พื้นฐานที่มันเกี่ยวกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาเนี่ยควรจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนว่าคำนี้ค่ะมันแปลว่าอะไรสำหรับคำนี้นะคะมันก็คือการตัดสินใจอย่างรอบคอบจากตัวเลือกที่มีอยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะในการเลือกเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์ทั้งที่มันแพร่หลายแล้วและก็ยังไม่ได้แพร่หลายนะคะที่มันตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กเพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมันมีความสำคัญใน2มิติใหญ่ๆด้วยกันค่ะในมิติแรกนะคะเป็นความสำคัญต่อตัวครูค่ะการที่ครูเนี่ยรู้จักที่จะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะมันก็จะ

ช่วยให้คุณครูเนี่ยค่ะได้คิดทบทวนอย่างรอบคอบในการตั้งวัตถุประสงค์นะคะในการกำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีการดำเนินการต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะที่มันมีความสอดคล้องสอดรับสอดประสานสัมพันธ์กับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ครูเอามาใช้นะคะทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะมันเป็นไปอย่างสมูทเป็นไปอย่างราบรื่นและก็นอกจากนี้ค่ะการที่ครูเนี่ยได้คอนเซิร์นหรือให้ความสำคัญกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันยังทำให้การจัดการเรียนรู้ค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณครูค่ะเลือกเจ้าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีเท่าไหร่ตอบโจทย์กับตัวเด็กเท่าไหร่เด็กเกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำให้การเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการที่ครูเนี่ยคัดสรรสื่อที่ดีๆให้กับเด็กตรงนี้ค่ะมันยังเป็นการช่วยลดปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนนะคะระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าครูเนี่ยค่ะใส่ใจในการสรรการเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การจัดการเรียนรู้ของเด็กค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในมิติที่2ก็คือความสำคัญต่อสถานศึกษาสำหรับความสำคัญต่อสถานศึกษาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับความสำคัญต่อตัวครูในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการเรียนรู้ที่ดีนะคะมีการจัดกิจกรรมที่ดีมีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพทำให้สถานศึกษาเนี่ยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะอันดับแรกเลยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมันควรเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมนะคะเด็กเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตรงถ้าเกิดว่าครูไม่มีประสบการณ์ตรงให้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดในลำดับที่2ก็จะเป็นของจริงนะคะถัดมาก็จะเป็นของจำลองและถ้าไม่มีของจำลองอีกใช้รูปภาพค่ะถ้าไม่มีรูปภาพก็คือใช้ภาพวาดนะคะและถ้ามันไม่มีภาพวาดแล้วสุดท้ายจริงๆเลยเราก็จะใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คืออย่างเช่นตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กด้วยค่ะการที่ครูเนี่ยเลือกใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันมีความสัมพันธ์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะมันช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กค่ะและก็มันยังสามารถที่จะตอบสนองต่อทักษะความรู้และความสามารถที่หลากหลายนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยนอกจากทำให้เด็กปฐมวัยเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยมันควรที่จะตอบสนองต่อทักษะต่อความสามารถที่หลากหลายของเด็กด้วยค่ะแล้วก็เจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะควรที่จะสนับสนุนคือซัพพอร์ตส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรจะเป็นพวกสื่อพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มันมีลักษณะปลายเปิดเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่ได้ฟิกไม่ได้จำกัดวิธีการเล่นแบบใดแบบหนึ่งการที่เล่นได้หลากหลายรูปแบบตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการที่หลากหลายจนนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้แล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับเด็กมันควรเอื้อให้เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมันควรเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ให้เด็กเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนเด็กด้วยกันคุณครูผู้ใหญ่ค่ะได้มีปฏิสัมพันธ์ได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีร่วมกันมันก็จะส่งเสริมปฏิ

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะรวมทั้งเอื้อให้เด็กเนี่ยได้ใช้เซนซอรี่ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นการใช้ลิ้นชิมรสการจับสัมผัสการดูการฟังต่างๆนะคะเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเอื้อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องเหมาะกับวัยนะคะไม่ทำให้เกิดอันตรายไม่เป็นโทษต่อเด็กอย่างเช่นสื่อบางชิ้นเนี่ยค่ะอาจจะมีสีสันที่มันสวยสดใสมันดึงดูดความสนใจของเด็กและมันเหมาะกับวัยของเด็กแต่เราต้องคำนึงอีกสิ่งนึงว่าสีที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นสีที่ปลอดภัยกับเด็กไหมไม่ใช่ว่าจับปุ๊บสีหลุดคามือเลยนะคะซึ่งสีตรงนั้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นสีที่มันไม่มีสารตะกั่วเจือปนเนอะมันควรเป็นสีที่ปลอดภัยกับเด็กนะคะนี่ก็คือนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการนะคะในการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับหลักการนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปก่อนค่ะว่าเรามีหลักการทั่วไปในการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะคะหลักการทั่วไปในข้อแรกก็คือหลักความเหมาะสมค่ะความเหมาะสมในที่นี้เวลาที่คุณครูนะคะมีการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่ะเราควรที่จะเอาตัวเด็กเป็นตัวตั้งนะคะดูซิว่าเจ้าสื่อที่ครูเนี่ยเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กค่ะมันเหมาะสมกับอายุของเด็กไหมเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยก็มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามพัฒนาการของเด็กนะคะดูอายุของเด็กดูที่ความสามารถของเด็กนะคะว่าดังนั้นเนี่ยในการที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยควรดูที่อายุของเด็กดูที่ความสามารถของเด็กนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูเวลาที่จะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควรที่จะดูบริบทที่เด็กอาศัยอยู่ดูซิว่าถ้าเด็กเนี่ยอาศัยอยู่ในชุมชนนะคะอยู่ในบริบทที่มันเป็นชนบทเนี่ยก็นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะมีข้อจำกัดสำหรับเด็กก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองนะคะก็ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กนอกจากดูในเรื่องของอายุของเด็กแล้วต้องดูบริบทของเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้ต้องดูไปถึงเนื้อหาที่จะใช้สอนเด็กนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเอามาสอนเด็กนะคะหลายๆครั้งเนี่ยจะพบว่าเวลาที่คุณครูเนี่ยสอนเรื่องผักคุณครูก็อาจจะมีแบบผลไม้แจมเข้ามาเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสอนในเรื่องอะไรนะคะควรที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ให้มันเหมาะกับเรื่องนั้นๆและสุดท้ายค่ะต้องดูที่ลักษณะของโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนเนี่ยเอื้อต่อการนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความพร้อมต่อการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดค่ะสำหรับในหลักการข้อที่2นะคะก็คือหลักความถูกต้องนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะควรที่จะมีข้อมูลที่มันถูกต้องนะคะมีเนื้อหาที่มันถูกต้องตามหลักการตามหลักวิชาแล้วก็มีภาพนะคะมีภาพประกอบมีข้อมูลสำคัญต่างๆเนี่ยที่มันต้องมันตรงมันสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อมูลมันควรไม่แบบไม่ล้าสมัยเนาะมันควรมีความทันสมัยมีลักษณะที่มัน up to date เป็นข้อมูลที่มันทันต่อยุคทันต่อสมัยนะคะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะสำหรับหลักการในข้อที่3นะคะก็คือหลักความคุ้มค่าการที่คุณครู

0: เนี่ยนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้คุณครูควรที่จะต้องคำนึงในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มค่าต่อการใช้งานคุ้มค่าต่อราคาที่เราจะต้องจ่ายไปนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ใช่ว่าแบบพอเราเลือกนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาแล้วโอ้โหวิธีการใช้เนี่ยก็5-6ขั้นตอนกว่าจะได้ใช้อันเนี้ยมันก็จะสร้างความยุ่งยากในการใช้งานนะคะควรที่จะต้องคุ้มค่าคุ้มเวลาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะคะรวมทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยก็บำรุงรักษาได้ด้วยตนเองนะคะไม่ต้องที่จะมีต้องเอาไปซ่อมเอาไปอะไรที่มันจะเราไม่สามารถที่จะทำเองได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำนุบำรุงรักษาตรงนี้ค่ะก็คือง่ายต่อผู้ใช้งานนะคะส่วนในหลักการข้อที่4ก็คือหลักความสนใจค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยจะต้องเหมาะกับความสนใจของเด็กเพราะว่าอย่างที่เคยได้กล่าวไว้ว่าความสนใจของเด็กตรงนี้ค่ะมันจะนำพาไปสู่การเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทจากนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เด็กให้ความสนใจแล้วมันก็จะทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้จนนำไปสู่การเรียนรู้ที่มันมีความหมายและก็มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพัฒนาการเด็กตรงนี้นะคะถ้าเราเอาพัฒนาการเด็กเป็นตัวตั้งเราพบว่าพัฒนาการเด็กอะค่ะจะแบ่งออกเป็น4พัฒนาการใหญ่ๆด้วยกันก็คือทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งพัฒนาการในแต่ละด้านเราก็จะมีหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันมีลักษณะแตกต่างกันสอดรับกับพัฒนาการนั้นๆ นะคะยกตัวอย่างเช่นหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านร่างกายนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายตรงนี้ค่ะควรจะมีลักษณะที่มันแข็งแรงทนทานนะคะไม่ผุพังง่ายไม่ใช่ว่าจับปุ๊บแตกหักมันต้องไม่แตกหักง่ายแล้วก็ลักษณะของเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันต้องมีไซส์มีขนาดที่มันเหมาะกับรูปร่างของเด็กมีลักษณะเบาเด็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะหยิบเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเองโดยสะดวกนะคะแล้ววิธีการทำความสะอาดเนี่ยก็ทำความสะอาดง่ายเก็บรักษาได้ง่ายค่ะแล้วก็รวมทั้งนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรจะต้องมีความปลอดภัยกับตัวเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจอารมณ์จิตใจค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเราควรที่จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กนะคะมุ่งส่งเสริมในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์รวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ด้วยค่ะแล้วก็เจ้าสื่อตรงนี้ค่ะที่เอามาแชะควรเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเลือกอย่างอิสระให้เด็กได้เล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเล่นไปพร้อมๆกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะมากกว่าคราบน้ำตานะคะการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะมันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่เด็กด้วยสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรจะต้องเอื้อหรือเปิดโอกาสให้เด็กค่ะได้มีการทำงานกลุ่มร่วมกันเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการสนทนาร่วมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้มันยังควรที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เกิดทักษะทางสังคมอย่างเช่นทักษะของการช่วยเหลือแบ่งปันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือตนเองนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรอคอยความอดทนต่างๆนะคะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเนี่ยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มาใช้มันควรมีความเป็นรูปธรรม เด็กสามารถที่จะหยิบจับสัมผัสมันได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรมีรูปแบบการเล่นที่มันหลากหลายไม่ใช่ฟิกตายตัวแบบใดแบบหนึ่งเล่นได้หลากหลายวิธีอย่างเช่นพวกวัสดุปลายเปิดนะคะเป็น open end material ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการคิดให้กับเด็กนะคะแล้วมันยังเป็นเหมือนตัวจุดชนวนเนื้อตัวนำพาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กรวมไปถึงกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้แก่เด็กด้วยค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมนะคะเมื่อเราเอาบริบทสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งเนี่ยเราพบว่าสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมืองกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมชนบทเดี๋ยวเรามาดูหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมืองกันก่อนเมืองนะคะจะเต็มไปด้วยตึกอาคารบ้านช่องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปหมดดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอย่างเช่นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวที่อยู่ในบ้านนะคะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้นอกจากนี้ค่ะ เด็กเมืองเนาะเด็กเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับธรรมชาติคือมันมีพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแต่เราควรที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ก็อาจที่จะเปิดYouTube นะคะเปิดคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอาจจะให้รู้เกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเด็กค่ะแล้วก็ในลักษณะของสังคมเมืองนะคะเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยพื้นที่ที่มันมีข้อจำกัดของสังคมเมืองเนี่ยทำให้เด็กไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงเนี้ยเพื่อช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดนั่นแหละค่ะอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยได้ปั่นจักรยานได้ตีแบดอย่างเงี้ยนะคะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมชนบทพอเราพูดถึงชนบทเนี่ย เด็กเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสกับธรรมชาติได้โดยง่ายนะคะรอบตัวเด็กเนี่ยจะเต็มไปด้วยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเด็กสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆจากรอบตัวที่เขาอยู่ได้อาจจะเป็น เวลาที่ต้นไม้ต้นนึงเนี่ยล้มลงมานะคะตัดหัวตัดท้ายกลายมาเป็นขอนไม้เนาะก็จะใช้ในการพัฒนาส่งเสริมเด็กอาจจะให้เด็กเนี่ยได้เดินทรงตัวบนขอนไม้อันนั้นก็ได้หรือให้เด็กได้นั่งพักผ่อนได้สนทนาพูดคุยกันได้อ่านนิทานร่วมกันก็ได้นะคะเด็กสามารถที่จะนำสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กอะค่ะมาใช้ได้แล้วก็นอกจากนี้ค่ะด้วยความที่เป็นสังคมชนบทนะคะคุณครูก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะการละอายต่อบาปในเรื่องของมารยาทในเรื่องของประเพณีในเรื่องของความเป็นไทยอาจจะผ่านการเล่านิทานการเล่นบทบาทสมมุติการเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางสังคมอย่างเช่นกิจกรรมสำคัญทางศาสนาการแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยด้วยชุมชนวัฒนธรรมที่เด็กเนี่ยได้อาศัยอยู่ในชนบทค่ะบางครั้งเนี่ยมันมีความเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันจะต้องไม่ขัดกับความเชื่อของคนในชุมชนนะคะรวมไปถึงจะต้องเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันไม่ผุพังง่ายมีความปลอดภัยนะ
1: คะ
0: ค่ะสำหรับในตอนสุดท้ายนะคะของเรื่องนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูในประเภทแรกกันก่อนสำหรับประเภทแรกเนี่ยเป็นแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรม

สื่อและเทคโนโลยีประเภทโสตทัศน์ค่ะสำหรับแนวทางในการเลือกสื่อประเภทนี้นะคะมันควรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ค่ะดูซิว่าคุณครูเนี่ยตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการล้างมือคุณครูก็อาจจะนำป้ายขั้นตอนของการล้างมือค่ะมาให้เด็กดูเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะหรือคุณครูก็อาจจะเอาคลิปวิดีโอขั้นตอนการล้างมือมาเปิดให้เด็กดูก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะคะก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือค่ะสำหรับแนวทางในข้อที่2นะคะจะต้องตรงกับลักษณะของสาระการเรียนรู้อย่างเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่มีความเป็นนามธรรมสูงมากนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูสามารถแปลเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้นะคะโดยอาจจะใช้การเล่าเรื่องผ่านหนังสือนิทานได้ค่ะสำหรับแนวทางในข้อต่อไปนะคะคือเหมาะกับ พัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กนะคะ เด็กในวัย3ขวบเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาชอบเรียนรู้จากรูปภาพนะคะก็อาจจะให้เด็กเนี่ยได้ดูรูปภาพเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ถามว่าตัวอักษรมีไหมมีได้ค่ะแต่ไม่ควรมากเกินไปหรือถ้าไม่มีก็ได้เหมือนกันนะคะแนวทางในข้อต่อไปต้องเหมาะสมกับจำนวนเด็กและกิจกรรมที่จัดถ้าเกิดว่าครูจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ครูอาจจะต้องใช้โสตทัศน์ที่มันมีขนาดใหญ่อย่างเช่นภาพเนี่ยค่ะก็จะต้องมีภาพที่มันเป็นภาพขนาดใหญ่ที่เด็กทุกคนในห้องเรียนสามารถดูได้โดยสะดวกนะคะแนวทางในข้อต่อไปจะต้องดึงดูดความสนใจและก็เร้าความสนใจของเด็กค่ะเพราะว่าความสนใจตรงนี้ค่ะมันจะนำไปสู่การเรียนรู้นะคะที่ดีและก็มีความหมายในส่วนของการเร้าความสนใจค่ะอาจจะใช้เสียงประกอบก็ได้อาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้เด็กชอบอะไรที่ไม่อยู่นิ่งใช่ไหมคะภาพเนี่ยที่ให้เด็กดูอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กค่ะและแนวทางในข้อสุดท้ายก็คือใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานค่ะสำหรับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทสิ่งพิมพ์นะคะอันดับแรกเลยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ต้องดูซิว่ามันส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านหรือไม่และก็นอกจากนี้นะคะจะต้องเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยด้วยเหมาะสมกับอายุของเด็กเหมาะสมกับวัยของเด็กรวมทั้งความแตกต่างทางสติปัญญาของเด็กด้วยค่ะแล้วก็แนวทางในข้อต่อไปก็คือมีเนื้อหาที่มันถูกต้องและเป็นปัจจุบันเนื้อหาจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาภาพถ่ายก็จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อยุคสมัยนะคะและแนวทางในข้อสุดท้ายก็คือสะดวกในการใช้งานรวมไปถึงมีความคุ้มค่าด้วยค่ะสำหรับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสำหรับคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในประเภทของหนังสือนะคะก็คือแนวทางการเลือกคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะลักษณะของหนังสือที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กในช่วงแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยภาพเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะภาพจะต้องมีความชัดเจนนะคะมีสีสันสดใสหรืออาจจะเป็นภาพขาวดำก็ได้ค่ะเป็นภาพที่เกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความจนสลับซับซ้อนนะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเด็กนะคะรวมทั้งลักษณะรูปเล่มเนี่ยก็เหมาะมือเด็กมีความละมุนละไมสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกค่ะ
แล้วก็เป็นการส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กด้วยสำหรับเด็กในช่วง 3-6 ปีนะคะตรงนี้ค่ะ เราจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะ 3-6 ปีรวมไปถึง 4-6 ปีตรงนี้ค่ะเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาที่มันมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะ เนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็ควรที่จะเหมาะกับวัยของเด็กช่วงวัยนะคะเรามาดูการเด็กสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง3ปีตรงนี้ค่ะจะพบว่าหนังสือนะคะที่เหมาะกับวัยของเด็กเนี่ยมันควรเป็นเนื้อเรื่องที่มันไม่สลับซับซ้อนเป็นเนื้อเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กภาพเป็นภาพสมจริงนะคะมีสีสันสวยสดใส เนื้อเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กเป็นเนื้อหาที่อยู่ใกล้ตัวเด็กนะคะตัวรูปเล่มเนี่ยก็รูปเล่มควรมีความคงทนแต่ว่ามีลักษณะที่เบาสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกในเรื่องของภาษาค่ะเด็กในวัยนี้ชอบภาษาในลักษณะซ้ำๆย้ำทวนได้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็สำหรับแนวทางในการเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กช่วง 4-6 ปีจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะเขามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เนาะเด็กก็จะชอบ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวชอบเรื่องราวที่ใช้จินตนาการมีเรื่องของเจ้าหญิงเจ้าชายมีเรื่องของเทวดานางฟ้าต่างๆนะคะซึ่ง เป็นเรื่องที่เด็กชอบมากความยาวของเรื่องค่ะควรมีสักประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็จำนวนหน้าของหนังสือเนี่ยก็ควรสักประมาณ12หน้านะคะรูปเล่มค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวอาจจะเป็นรูปเล่มเหมือนเป็นถ้าจะเล่าเรื่องของลูกเป็ดอย่างเงี้ยค่ะรูปเล่มก็อาจจะเป็นรูปลูกเป็ดก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวในเรื่องของภาษาก็เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสื่อสารตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องตีความให้มันสลับซับซ้อน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยและวันนี้นะคะก็ได้เชิญวิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปูริมปรัชคณิตพระสุดค่ะหรืออาจารย์ยุ้ยของเรานี่เองค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากเลยที่มาเพราะว่าอาจารย์ยุ้ยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จบทางด้านวัดและประเมินโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็จะมีความรู้มากมายแล้วก็เป็นนักปฏิบัตินะคะที่สามารถที่จะนำอธิบายเรื่องนี้จากเรื่องยากๆเนาะเพราะเราปฐมวัยฟังเรื่องเครื่องมือประเมินฟังแล้วน่ากลัวฟังรู้สึกโอ้โหยากมากเลยแต่คิดว่าวันนี้อาจารย์ยุ้ยมาเนี่ยน่าจะทำให้พวกเราเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอาจารย์พี่เกศเนาะเรียกแบบสบายๆใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของเครื่องมือพอทุกคนพูดถึงเรื่องศาสตร์แห่งการประเมินทุกคนจะรู้สึกกลัวเนาะโดยเฉพาะคุณครูจะรู้สึกว่าฉันต้องวัดประเมินแต่จริงๆแล้วอ่ะการวัดประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดเรียนการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าการที่อาจารย์สอนไปอาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่าการสอนอาจารย์อะประสบความสำเร็จจะรู้ได้ไงว่านักเรียนผ่านหรือตกหรือว่าอยู่ในความสามารถอยู่ในเลเวลไหนเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านการวัดและประเมินแล้วผลของที่ได้จากการวัดและประเมินมันก็ต้องผ่านตัวเชื่อมคือที่เรียกว่าเครื่องมือที่ในหัวข้อวันนี้ที่อาจารย์เกศชวนมานั่งคุยกันนะคะใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สำหรับเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพผลที่ได้จากการประเมินจะมีความน่าเชื่อถือแล้วผลประเมินตัวนี้มันก็จะมีความสำคัญซึ่งครูปฐมวัยของเราเนี่ยเขาอาจจะเน้นเด็กอะเด็กเล็กเนาะอาจารย์เท่าที่ทราบมาเขาจะเน้นการปฏิบัติการแสดงออกทางพฤติกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือเขาก็จะมีความเฉพาะไปต่างหาก
0: ค่ะทีนี้ก่อนเราจะเข้าว่าเครื่องมืออะไรนะคะเรามาคุยก่อนอยากให้จันยุ้ยเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะทำไมครูปฐมวัย

0: เนี่ยจะจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินไม่มีได้ไหม
1: โอ้โหคำถามนี้ถูกใจมากไม่มีได้ไหมไม่มีไม่ได้นะคะคืออย่างที่อาจารย์พูดแบบสบายๆเนาะนักศึกษาคืออาจารย์เกตคะคือเราจะใช้ประสบการณ์ของเราอ่ะกับเซนส์ของเราอ่ะในการมองเด็กหรือตัดสินเด็กในเรื่องของพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาด้านจิตใจหรือว่าด้านการแสดงออกต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านเครื่องมือที่ถูกสร้าง อย่างมีระบบแล้วผลที่ได้มันจะต้องมีการเขียนเกณฑ์เขียนคำอธิบายระดับคะแนนถ้าอาจารย์พูดง่ายๆนะคะมันจะต้องมีอยู่ในเครื่องมือนั้นอย่างครบถ้วนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์ต้องไปตัดสินเขาเพราะฉะนั้นเครื่องมือจะเป็นตัวเรียกง่ายๆว่าเก็บรวบรวมอินฟอร์เมชันถ้าอาจารย์จะไปดูแล้วบอกว่าผ่านอาจารย์ก็จะถูกคนหรือว่าคนที่ใช้ข้อมูลอาจารย์กลางขาว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านอะมาจากไหนจริงๆเครื่องมือมันเปรียบเสมือนหลักฐานด้วยอะค่ะในการที่จะแบบเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของผลการประเมินนะคะนักศึกษาใช่อาจารย
0: ์
1: สำคัญแล้วก็จริงๆการมีเครื่องมืออะมันจะนำไปสู่ผลประเมินที่น่าเชื่อถือเครื่องมือที่ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบมันจะได้ข้อมูลที่ดีออกมาแล้วข้อมูลตัวเนี้ยครูอะจำเป็นต้องเอาไปใช้ผลการประเมินนะคะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับเด็กนะนักศึกษาคะคือโอเคมันมีประโยชน์สำหรับเด็กเพราะเราต้องรู้ว่าเด็กทำได้ไงอาจารย์เกตแต่ว่า มันมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองด้วยแล้วมันมีประโยชน์ต่อตัวครูเองด้วย
0: ค่ะก็คือที่อาจารย์หยุยพูดมาเนี่ยอาจารย์หยุยกำลังบอกว่าครูเนี่ยใช้เซนส์คำว่าเซนส์เนี่ยอาจารย์เกตชอบมาใช้เพราะครูส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เซนส์ในลักษณะที่ว่าเราเห็นเด็กทุกวันเราได้คุยกับเด็กทุกวัน
1: เราซึมซับ
0: เราอยู่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นฉันก็ประเมินทันทีเลย
1: ใช่เราก็ติ๊กลงไปเลยแต่ถามว่าเมื่อสมมติว่าเราเป็นนักประเมินเข้าไปดูเนาะอาจารย์เกตเหมือนดูประกันคุณภาพอาจารย์เกตเงี้ยสมมติอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าแล้วที่ผ่านอ่ะผ่านการเก็บด้วยอะไร
0: ค่ะ
1: สมมติอาจารย์เกตบอกเด็กคนนี้ผ่านสิ่งที่เราสงสัยคือสนใจนะคำว่าผ่านของอาจารย์อ่ะมันผ่านด้วยไหนขอดูหน่อยทำไมถึงผ่านทีนี้พอคำว่าทำไมถึงผ่านมันต้องย้อนกลับไปว่าเราเก็บข้อมูลด้วยอะไร
0: ค่ะอาจารย์อยู่อย่างนี้อาจารย์เกตอธิบายในภาษาปฐมวัยก็คือสมมติตัวอย่างเนาะหมายความว่าสมมติอาจารย์เกตเนี่ยอยู่ๆจะมาบอกเฮ้ยเด็กคนนี้พัฒนาการร่างกายดี
1: ๆ
0: คำว่าดีๆเนี่ยถ้ามันไม่มีข้อมูลมาเลยเนี่ยมันก็จะมีคำถามถูกไหมคะว่าม
1: ันไม่มีเครื่องมือ
0: มันดีๆยังไง
1: คำว่าดีๆอ่ะดีๆยังไงถูกอาจารย์เกศอาจจะบอกว่าดีๆแล้วอาจารย์ยุ้ยถามว่าอ้าวอาจารย์คะแล้วดีๆอ่ะของอาจารย์อ่ะอาจารย์ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมืออะไรบ้างถึงออกมาว่าดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเครื่องมือจึงเป็นเหมือนตัวสะพานเชื่อมกับการนำไปสู่ผลการประเมินที่ได
0: ้โอ้อาจารย์เกศชอบคำนี้มากเลยนะสะพานเชื่อมเนี่ยพอเห็นคำนี้มันชัดมากเลยว่าเราต้องมีสะพานเชื่อมก่อนเราถึงจะสามารถเอาตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยไป
1: สมมติอาจารย์เกศอย่างเงี้ยบอกว่าภาพรวมของเด็กในห้องที่อาจารย์ดูแลอยู่เนาะเราพูด classroom assessment สเกลเล็กๆก่อนเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเราจำเป็นต้องดูแลเขาตัวต่อตัวต่อตัวแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีเครื่องมือในการเก็บอาจารย์ไปติ๊กว่าเด็กหญิงสมมุติเด็กหญิงยุ้ยอะได้เต็มเลยได้ผ่านทีเนี้ยสิ่งที่พฤติกรรมของเขาอะที่ต้องได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้มันมีหลายด้านอาจารย์จะไปติ๊กภาพรวมว่าผ่านอะแล้วเมื่อย้อนกลับไปว่าแล้วผ่านทุกด้านหรือไม
0: ่
1: แล้วใช้อะไรเก็บตัวเนี้ยอาจารย์จะอึ้งเลยแหละว่าเออนั่นน่ะสิแล้วอาจารย์จะตอบใครว่าก็ฉันใช้การดูไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าข้อมูลผลการประเมินอาจารย์จะขาดความน่าเชื่อถือถ้าไม่ได้มีการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือได
0: ้ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะเพราะจุดนี้นะคะเราก็เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือประเมินกับเด็กทีนี้อาจารย์ยุ้ยได้พูดเรื่องของประโยชน์ที่มีต่อพ่อแม่นอนรู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันทำให้ข้อมูลได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือไปพูดกับเขาเขาก็เชื่อถือเราทีนี้กับครูล่ะคะ
1: กับครูเนี่ยสำคัญมากนะคะหลายคนอาจจะมองว่าด้วยความเคยชินของครูอาจารย์คือเรามักจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆจริงๆข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเมินที่อาจารย์สร้างอ่ะจะเป็นสารสนเทศพูดง่ายๆว่าเป็นข้อมูลในการที่อาจารย์จะไปดีไซน์การจัดการเรียนรู้หรือออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือปิดจุดอ่อนในส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าในเมื่อสมมติว่าเด็กส่วนใหญ่ของเราพัฒนาการในด้านสมมติการใช้กล้ามเนื้อเล็กอ่ะมัน

0: ัวข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ดีกว่าการที่เราจะรีคอร์ไปทางการคิดเหมือนที่ตอนเราพูดตอนแรกว่าเราใช้ประสบการณ์ใช้เซนส์ใช้ความเอ็กซ์เพิร์ทในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนอะเอ็กซ์เพิร์ทหมดอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะมาเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่คุณอ้างอิงคือผลการประเมินที่สำคัญกับชีวิตของเด็กตัวนี้ต่างหากว่าคุณผ่านการประเมินโดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมอะไรบ้างต่างหากตัวนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้ามีเครื่องมือที่ดีนะคะอาจารย์มันเปรียบเสมือนเครื่องมือหมอที่ใช้ในการวินิจฉัยเด็กได้ด้วยจุดแข็งจุดอ่อนตัวนี้จะเป็น
0: อ
1: ินฟอร์เมชันที่ดีมากแล้วก็จะดีกับผู้ปกครองเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยครูว่าถ้าเกิดลูกเขารู้ว่าลูกเขาในบางด้านในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยยังต้องได้รับการพัฒนานอกเหนือจากเราจะต้องพัฒนาเด็กเราสามารถให้ผู้ปกครองเป็นอีกแรงหนึ่งได้แล้วก็อาจจะไปพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการในโรงเรียนได้สำหรับในระดับผู้บริหารแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นประโยชน์กับครูมากเพราะว่ามันจะถูกแบ็กเวิร์ดกลับไปดูที่การจัดการเรียนรู้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือเนาะมันเหมือนกับเราได้หลายต่อเลยเนาะ
1: ใช่ได้หลายต่อ
0: ได้ทั้งเด็กนะคะแล้วก็ได
1: ้
0: ผู้ปกครอง
1: แล้วก็ได้ผู้บริหาร
0: แล้วก็ได้ที่ครูแล้วก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องมือดีแล้วก็ได้ข้อมูลที่มันสมบูรณ์ก็เอาไปใช้พัฒนาในหลายๆส่วนได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: อย่างที่บอกค่ะเครื่องมือเป็นสะพานเชื่อมเหมือนที่ยุ้ยพูดเสมอเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะดูอะไรก็ดูได้ตัดสินอะไรก็ตัดสินได้แต่เครื่องมือตัวนี้มันจะเป็น evidence หรือเป็นหลักฐานในการที่จะแสดงว่าที่มาของผลการประเมินอาจารย์
0: อ
1: ่ะได้มาอย่างไร
0: จริงนะอาจารย์ยุ้ยพออาจารย์ยุ้ยพูดอย่างเงี้ยอาจารย์เก็บเห็นภาพไปเนาะเพราะบางทีเนี่ยในชีวิตเราเนาะที่เราทำงานหรือเขาบอกว่าเนี่ยคุณทำงานดี
1: ใช่
0: แต่พอเราก็มีคำถามเอ๊ะแล้วมันดียังไงคุณเอาอะไรมาบอกเราว่ามันด
1: ีใช่แม้กระทั่งตัวเราเองเนาะเวลาเราถูกบอกว่าเอ้ยทำดีจังเลยแต่เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราดีเนี่ยเราดีอะไรเราดีในมิติอะไรแล้วเราดีเพราะอะไรเราก็อยากรู้ว่าคุณเก็บยังไงที่คุณบอกว่าเราดีต่างอะค่ะในการที่เราจะตัดสินอะไรหรือเราจะรีพอร์ตอะไรหรือเราจะอ้างอิงข้อมูลอะไรเงี้ยอาจารย์เราต้องผ่านหลักฐาน
0: ค่ะ
1: ก็คือเครื่องมือถ้าเราพูดง่ายๆในศาสตร์ประถมวัยเนาะ
0: ค่ะค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจารย์ตัวอาจารย์เกตเองนะรู้สึกแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ยุ้ยพูดถึงเนี่ยทำให้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยนะคะคิดว่าณจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงตระหนักถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะคะทีนี้อาจารย์เกตคิดว่าจากจุดเนี้ยหลายคนน่าจะมีเอ๊ะว่าเฮ้ยแล้วสำหรับเด็กประถมวัยเครื่องมืออะไรล่ะที่มันเหมาะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ติดตามชมในตอนต่อไปได้เลยค่ะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ยุ้ยมากนะคะที่มาให้เก็บมาในวันนี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันกับเรื่องของเครื่องมือการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุริมปรัชคณิตพสุทธ์นะคะหรืออาจารย์ยุ้ยของเรานี่เองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์พี่เกตเราเจอกันอีกเซสชั่นหนึ่งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้วันนี้เราจะพูดในเรื่องเครื่องมือโดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าเครื่องมือทำไมเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินไม่มีได้ไหมนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ฟังในเซสชั่นนี้ก็ไปติดตามชมในเซสชั่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาชมตรงนี้มันก็จะได้ต่อเนื่องกันนะวันนี้เข้าถึงประเด็นสำคัญเลยทีนี้หลายคนนะโดยเฉพาะคนที่มาเรียนในหลักสูตรเนี้ยค่ะซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือว่าเป็นพ่อแม่หรือผู้สนใจเขาอาจจะมีคำถามนะว่าแล้วเด็กประถมวัยอะค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรที่มันควรใช้ไม่ควรใช้
1: ถ้าเราพูดถึงอะหลักๆอะมันก็จะมีหลายเครื่องมือเนาะอาจารย์ท
0: ั้
1: งเป็นแบบทดสอบเป็นแบบสัมภาษณ์เป็นแบบสังเกตแต่จริงๆแล้วอะอย่างที่บอกอะพูดแล้วก็พูดอีกว่าปฐมวัยอ่ะเขาเน้นการแสดงออกทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของยุ้ยเนี่ยยุ้ยรู้สึกว่าแบบบันทึกหรือว่าแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะจะสำคัญมากกับเด็ก
0: ใช
1: ่อาจารย์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกพฤติกรรมของเขาว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรืออยู่ในระดับไหนใช่
0: ค
1: ่
0: ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยคำถามฮอตฮิตนะเราก็ส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบอ่ะใช้ได้ไหมที่แบบคุณครูส่วนใหญ่บางที

0: ก็แบบอ่ะอยากรู้ว่าเด็กอ่ะสมมติอยากรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ไหมว่าอันเนี้ยสั้นหรือยาวก็มีกระดาษมาให้เด็กหนึ่งแผ่นแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆแบบฝึกหัดถ้าแบบเนี้ยที่เป็นแบบทดสอบแล้วได้คะแนนเหมาะไหมคะ
1: อันนี้ถามว่าทำได้ไหมคือจริงๆแล้วในเด็กอ่ะเราต้องกลับมาดูว่าการเรียนการสอนเราถึงขั้นให้เขาต้องเขียนแล้วตอบในกระดาษได้ไหมอาจารย์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เป็นการทดสอบในเชิงสถานการณ์แล้วใช้สิ่งรอบตัวใกล้ตัวเขาการบอกสั้นยาวอ่ะจะดีกว่าเพราะบางทีเราไปตัดสินเด็กที่การขีดการเขียนการติ๊กแต่ว่าอย่าลืมว่าวัยเขามีอ่ะเขาเพิ่งประมาณ3ขวบ4ขวบอ่ะอะไรที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบทดสอบอ่ะมีได้แต่ควรจะเป็นแบบทดสอบที่เป็นลักษณะสถานการณ์ดีไซน์ออกมาเลยว่าเราต้องการวัดในเรื่องของการบอกความสั้นความยาวได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องดูในเรื่องของพัฒนาการทางสมองเขาด้วยว่าเขามองแล้วเขาเปรียบเทียบได้ไหมนอกเหนือดูเห็นของจริงแล้วทำได้ไห
0: ม
1: จะดีกว่าแล้วเขาจะไม่รู้สึกตกกระจายเพราะว่าบางทีเด็กเล็กบางทีเห็นกระดาษแล้วให้ฉันทำอะไรนะบางทีอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีลักษณะไม้บรรทัดยาวไม้บรรทัดสั้นหรือสิ่งของที่จับต้องได้แล้วเขารู้สึกว่าเป็นมิตรนะอาจารย
0: ์
1: มันก็วัดในความนี
0: ้
1: ในความรู้ของเขาได้เหมือนกันอาจารย์ใช่อันนี้จะดีกว่าแล้วบอกแล้วการที่แล้วมันก็จะไปเชื่อมที่เกณฑ์ถ้าสมมติอาจารย์บอก yes or noYes นี่แปลว่าอะไรเด็กต้องตอบถูก No แปลว่าตอบไม่ถูก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอาจารย์มีเลเวลการให้คะแนนก็ต้องมีคำอธิบาย
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ใช่
0: ทีนี้อาจารย์ยุ้ยคะทีนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยคือแบบทดสอบที่อาจารย์ที่เราเหมาะกับเด็กประถมวัยน่าจะเป็นแบบทดสอบที่เป็นเชิงปฏิบัติการก็คือใครว่าเอามาใช้ทำเลยด
1: ี
0: กว่าดีกว่าดินสอปากกาที่มันเป็นแบบ
1: เอาของจริงเลยอาจารย
0: ์จะดีกว่า
1: ดีกว่าอาจารย์ไปใช้รูปสวยๆคือบางทีอ่ะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเขียนการอะไรแต่เด็กบางคนเขาอาจจะยังแบบในเรื่องของการโยงการตอบการอะไรอ่ะเขาอาจจะมันไม่ได้อยู่ในวัยของเขาที่แบบเราจะต้องแบบสอนแต่วัยของเขาควรจะบอกได้ควรจะสื่อสารกับอาจารย์ได
0: ้
1: คือการที่สมมติบางคนเขาอาจจะเห็นกระดาษแล้วเขาแบบให้ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะในกระบวนการเรียนการสอนของปฐมวัยอ่ะเราเน้นของจริง
0: ค่ะใช
1: ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดสอบก็ควรจะมาจากสถานการณ
0: ์
1: ที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเขาใช
0: ่ค่ะอาจารย์ยุ้ยทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้แบบทดสอบแบบนั้น
1: อ
0: ่ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยพูดในตอนต้นเนาะว่าใช้การสังเกตถ้าอย่างเงี้ยค่ะใช้ในขณะที่ครูสอนไปหรือทำกิจวัตรประจำวันกับเด็กไปอย่างเงี้ยเราใช้ตรงนั้น
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได้อาจารย์แล้วดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะครูปฐมวัยอะอย่างที่คุยกับอาจารย์เกตเขาอยู่กับเด็กตลอดเวลาเนาะเพราะเป็นเด็กเล็กคือยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะต้องมีครูใกล้ชิดทีเนี้ยแบบสังเกตพฤติกรรมมันจะถูกนำมาใช้กับปฐมวัยอะมากที่สุด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบสังเกตตัวเนี้ยเราดีไซน์ได้หลายอย่างเลยอาจารย์เราจะดีไซน์เป็น yes no no ผ่านไม่ผ่านทำได้ทำไม่ได้ก็ได้หรืออาจารย์จะให้เป็นระดับคะแนนอย่างที่ยุ้ยชอบพูดก็ได้ว่า3 2 1ทีเนี้ยแล้วก็การสังเกตพฤติกรรมมันจะมีการบันทึกพฤติกรรมของเขาลงไปด้วยแล้วก็เป็นการบันทึกพฤติกรรมในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่คุณครูจะออกแบบมันจะเห็นพัฒนาการก็ได้อาจารย์จะบันทึกแบบสัปดาห์ที่1 2 3มันจะเห็นพัฒนาการของเขาตัวเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นตัวบอก information เหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนแรกที่บอกว่าแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะแล้วควรจะมีด้วยในระหว่างที่เรามีการจัดการเรียนรู้เพราะว่าคุณไปวัดตอนปลายเลยอ่ะมันไม่เห็นระหว่างทางว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะทีนี้อาจารย์เกตได้ยินอาจารย์ยุ้ยพูดถึงว่าแบบเป็นแบบระดับเนาะอยากให้อาจารย์ยุ้ยขยายความนิดนึงว่าแบบสังเกตที่มันเป็นระดับเนี่ยมันมีลักษณะยังไงคะ
1: อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่าในเรื่องของความรับผิดชอบอาจารย์อาจจะแทนที่จะบอกว่ารับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบเนี่ยสเกลอะอาจจะดูหยาบไปอาจารย์อาจจะมีระดับคะแนนเช่น3 2 1อาจารย์อาจจะดูในเรื่องของการที่เขารับผิดชอบเนี่ย3เนี่ยก็คือแปลว่าเขาทำได้ด้วยตัวเองถ้า2อ่ะเขาทำได้บ้างแต่ต้องมีคนบอกเนี่ยคือคำอธิบายตัวเนี้ยเราต้องชัดแล้วก็1คือเขาทำไม่ได้ หรือว่าต้องบอกทุกครั้งก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามที่อยากจะฝากคือ3 2 1สเกลการให้คะแนนซึ่งยุ้ยเห็นปฐมวัยทำเยอะมากที่เป็นสเกลการให้คะแนนมากกว่าแบบ yes or no ผ่านไม่ผ่านเนาะจริงๆแล้วเนี่ยระดับการให้คะแนนตัวนี้ต้องมีคำอธิบายค่ะอาจารย์ที่ชัดเจนแล้วคำอธิบายตัวนั้นอ่ะต้องแยกขาดจากกันไม่ก้ำกึ่งว่าควรจะให้ระหว่าง3หรือ2
0: คือมันต้องชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วไม่ใช่งงใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ใช่อ่านแล้วงง
0: จะ2
1: แบบจะ2หรือ1ใช่หรือจะ2หรือจะ1หรือ2อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราในฐานะครูอ่ะเราต้องกำหนดเกณฑ์อ่ะอย่างชัดเจนให้แยกขาดจากกันแล้วต้องมีคำอธิบายระดับคะแนนด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งเด็กเล็กตัวเนี้ยเราสังเกตเป็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยการที่เขาได้3เต็มอ่ะมาจากที่เขาทำได้ครบถ้วนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากอาจารย์สมมุติพ่ออาจารย์ทํา3 2 1ใช่มั้ยแล้วติ๊กอยากจะมีให้เขียนว่าเป็นข้อสังเกตเพิ่มก็ได้
0: ทําไมต้องมีอ่ะคะอาจารย
1: ์มันจะเป็นตัวอธิบายตัวเลขของอาจารย์ได้ดี
0: อ๋อ
1: สมมุติว่าเขาได้3ตลอดเลยอ่ะอาจารย์เห็นพัฒนาการเด็กคนนี้ไปได้อีกสเต็ปนึงอาจารย์จะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ในการโคกับอาจารย์แนะแนวหรือผู้ปกครองอ่ะอาจารย์จะบอกได้เลยว่าลูกเขาอ่ะเลเวลพัฒนาการได้อีกสเต็ปหนึ่งกว่าเด็กปกติหรือมันจะดีมากแต่ว่าแม้ว่าจะ3หมดอ่ะยุ้ยก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ยุ้ยจะให้ความสำคัญกับเด็กที่ไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการที่เราให้เขา1อ่ะเขาอ่ะทำไม่ได้คำอธิบายเรามันจำกัดแต่เราควรจะบันทึกพฤติกรรมว่าเขาทำอะไรที่มันได้1แล้วถ้าอาจารย์บันทึกทุกสัปดาห์สมมุตินะอาจารย์ออกแบบฉันจะบันทึกทุกสัปดาห์ฉันขยันอาจารย์จะเห็นเลยว่าเขาเป็นพฤติกรรมซ้ำๆเดิมไห
0: ม
1: ถ้าซ้ำๆเดิมต้องรีบแก้ไขแล้วก็อย่างเช่นอาจารย์เกตพูดมาดีเลยในระหว่างการเรียนการสอนอ่ะควรมีการสอนไปด้วยแล้วก็ประเมินไปด้วยโดยผ่านแบบสังเกตพฤติกรรมง่ายๆที่เราดีไซน์ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์รู้แล้วล่ะว่าเด็กคนนี้สมมุติว่ากระโดดไม่ได้สักทีอาจารย์จะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งมีการสอนเสริมเพิ่มเติมให้เขาหรือพัฒนาเขาเพิ่มเติ
0: ม
1: ในบางกิจกรรมให้เขาได้ทำเพื่อให้แก้ไขทันดีกว่าอาจารย์ไปตัดสินปลายเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วแก้ไขเลยไม่ทันเพราะเขาต้องเลเวลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเขาก็จะตามไม่ทันเพื่อนใช่
0: ตรงจากที่คุยอาจารย์ยุ้ยตรงนี้อาจารย์เก็บได้2ประเด็นนะก็คืออาจารย์ยุ้ยใช้คำว่าดีไซน์เนาะแปลว่าแบบสังเกตที่เราทำมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราจะออกแบบหน้าตาแบบไหนไม่จำเป็นต้องมีแค่ตัวเลขอย่างเดียวอาจจะเป็นตัวเลขประกอบคำอธิ
1: บายก็ได้ใช่
0: ค
1: ่
0: ะแสดงว่าเครื่องมือที่เราสร้างตรงนี้ถึงแม้มันจะเป็นแบบให้ระดับแต่มันก็มีความยืดหยุ่นที่ใส่แบบบันทึกได
1: ้ใส่ได้ใช่แล้วก็ดีด้วยค่ะในมุมมองของยุ้ยเนาะเพราะว่าเวลาเราอธิบายด้วยตัวเลขอะอย่างเราเป็นนักวัดผลเงี้ยเราจะชินกับตัวเลขใช่ไหมแต่ตอนหลังๆเรามีความรู้สึกว่าตัวเลขมันบอกได้ระดับนึงแต่ไม่เท่ากับข้อมูลเพิ่มเติ
0: ม
1: แล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่ครูเก็บเป็นเครื่องมือยังไงเด็กครูต้องประเมินเด็กแต่ละคนอยู่แล้วถูกไหม
0: ค่ะ
1: ครูจะได้ทั้งภาพรวมและภาพย่อยถ้าอธิบายง่ายภาพรวมอ่ะครูจะเห็นหมดว่าส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ในคลาสของเขาอ่ะพัฒนาการอ่ะผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ของปฐมวัยเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าผ่านอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผ่านด้วยอะไรตัวเนี้ยถ้ามีแบบบันทึกหรือแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะมันก็จะสะท้อนถึงในเรื่องของการแสดงออกของเขาในแต่ละด้านแล้วก็สะท้อนถึงกลไกการจัดการเรียนรู้ของครูถ้าเกิดครูจดได้นะว่าแบบครั้งนี้เราสอนเรื่องกิจกรรมนี้แล้วเขาเป็นอย่างไรมันจะไปด้วยกันจริงๆครูกับเด็กแยกค่ะแยกจากกันไม่ขาดชั้นใดก็เหมือนการสอนก็ต้องมีการประเมินไปด้วยชั้นนั้นใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่ะทีนี้จันยุ้ยอาจารย์เกตเคยเห็นนะแบบระดับอะแต่เป็นอย่างเงี้ย3ดี2พอใช้1แบบนี้ใช้ได้ไหมคะ
1: แบบนี้ไม่ควรอาจารย์เกตมันงงมากสมมุติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆคนเรามองคนนึงอ่ะสวยเท่ากันไหมอ่ะมันไม่เท่ากันแล้วเราบอกว่าคนนี้สวยแต่อาจารย์เกตอาจจะบอกว่าคนนี้ไม่สวยสวยพอใช้คำว่าดีพอใช้และปรับปรุงอ่ะอาจารย์แต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันถ้าอาจารย์เก็บบอกว่า3ดีแต่ถ้าอาจารย์ยุ้ยมาประเมินอาจจะบอกว่าแค่2พอใช้มันไม่ได้มีคำอธิบายขยายคำว่าดีแต่ถ้าบอกว่าดีอย่างไรพอใช้ต้องเป็นยังไงอันนี้โอเคยอมแต่ถ้าคุณจะมาเขียน3เท่ากับดีเลย2เท่ากับพอใช้แล้ว1เท่ากับปรับปรุงอันนี้ไม่เวิร์ก มันขาดคำอธิบายแล้วมันไม่แฟร์กับเด็กผลการประเมินน่ะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเอาไปตัดสินพูดง่ายๆเหมือนตัดสินอนาคตเด็กคนนึงอะ เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องระแวดระวังมากๆนะในการที่จะให้ระดับคำอธิบายสเกลคะแนนเพราะสุดท้ายแล้วหนีไม่เด็กหนีไม่พ้นที่จะถูกเราตัด

0: สิน
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องตัดสินเด็กเนาะและจริงๆมันก็ต้องมีเครื่องมือที่มันเหมาะกับเด็กในวัยนั้นด้วยนะคะได้ข้อมูลมา
0: แล้วก็ระดับคะแนนที่อาจารย์เกศถามอ่ะควรอยากจะฝากเพิ่มนะคะนักศึกษาควรจะเขียนอธิบายเลยว่าถ้านักศึกษาจะวัดในการสมมติเดินแผ่นกระดานคนที่เขาจะได้3จะต้องบอกว่าเดินตรงแผ่นตามแผ่นอะไรเงี้ยยุ้ยไม่แน่ใจภาษาของทางปฐมวัยเนาะเดินได้ตรงในแผ่นกระดานแล้วถ้าเกิด2เนี่ยอาจจะเดินโยเยไปบ้างหรือตกขอบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ว1เนี่ยเดินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยหรือเดินหรือ2อาจจะเดินไปได้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีเขียนคำอธิบายพฤติกรรมพูดง่ายๆภาษาง่ายเขียนอธิบายพฤติกรรมที่เราต้องการวัดในแต่ละระดับ
1: ค่ะ
0: การที่เราอย่าลืมนะนักศึกษาการให้เต็มไม่น่ากลัวเท่ากับการไม่ให้เต็มเพราะว่าการไม่ให้เต็มเนี่ยมันจะต้องอธิบายได้ว่าเขาไม่เต็มเพราะอะไรเหมือนเวลาเราสอบอะเราได้คะแนนเต็มเราจะรู้สึกชิลแต่พอเราได้สมมติเราได้5เองอะเราก็อยากรู้ว่าฉันหายไปไหน5ฉันใดพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะพ่อเด็กเล็กอะคงจะมาบอกว่าครูทำไมให้แค่2เด็กเล็กไม่รู้หรอกแต่ผู้ปกครองอะเขาจำเป็นต้องเราต้องจำเป็นต้องชัดเจนในเรื่องการให้ข้อมูลตัวนี
1: ้
0: แล้วมันก็จะผ่านแบบสังเกตพฤติกรร
1: ม
0: ที่จะอธิบายพ่อแม่ได้ว่าในตลอดการจัดการเรียนรู้ในเทอมหนึ่งของลูกคุณ
1: อ่
0: ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทาง
1: ค่ะจริงๆอ่ะอาจารย์ยุ้ยพูดประเด็นนี้ดีเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราจะเจออย่างอาจารย์เกศก็เป็นผู้ปกครองเนาะบางทีแบบว่าถ้าเขามาบอกว่าเนี่ยทำอันเนี้ยไม่ดีเราก็คงอยากจะรู้ว่าเอ้ยทำไมมันไม่ดีแล้วเราจะช่วยแก้ยังไงเนาะแต่ไม่ใช่มาแบบตัดสินไปเลยว่าไม่ดีแต่ไม่มีทางแก้แต่เพราะว่าเนื่องจากไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเก็บอย่างที่อาจารย์อยู่บอกก็จะมีตัวข้อมูล
0: มีตัวข้อมูลสามารถอธิบายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะย้อนกลับมายังไงเราชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือในการเขียนเกณฑ์ก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะคะนักศึกษาก็อาจจะให้เพื่อนครูช่วยประเมินเครื่องมือเราได้ด้วยอาจารย์เกศเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์เกศอาจารย์ยุ้ยใช้เครื่องมือฉบับเดียวกันน่ะแล้วปรากฏว่าเอ้ยอาจารย์เกศให้คะแนน10อาจารย์ยุ้ยให้คะแนน5นี่มันไม่ไปด้วยกันแล้วนะแต่มันไม่ได้แปลว่าอาจารย์เกศอาจารย์ยุ้ยยังไงนะมันเกิดจากเครื่องมือและคำอธิบายเกณฑ์ของเรามีปัญหาอาจารย
1: ์
0: มันก็จะต้องดูแลในเรื่องคุณภาพเรื่องพวกนี้ด้วยที่เราเรียกว่าความเที่ยงก็คือความแม่นยำในการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละคนว่ามันต้องใกล้เคียงกันและสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันอาจารย
1: ์ค่ะทีนี้ถ้าฟังจากอาจารย์ยุ้ยเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญของเด็กปฐมวัยของครูคนที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าแบบสังเกตซึ่งมีหลากหลายแบบสามารถออกแบบได้แล้วก็อาจจะดูในเรื่องของการจากสภาพจริงนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือที่เราคุยกันก็คือแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการอาจารย์ยุ้ยแล้วพวกผลงานเด็กอะใช้ได้ไหม
0: ผลงานเด็กใช้ได้ค่ะก็จะเป็นประเมินระหว่างเรียนไปเป็นตัวซัพพอร์ตของผลการประเมินจากแบบการทดสอบในท้ายที่เด็กจะต้องถูกทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าเป็นหลักฐานที่สนับสนุนตัวเลขหรือผลของการประเมินเด็กทำได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วคือเก็บของเด็กผมจะเก็บพวกศิลปะก็จะเก็บผลงานเด็กเก็บ
0: ตัวนี้มันก็จะสะท้อนที่ยุ้ยเห็นบอกว่าใช้กล้ามเนื้อเล็กอ่
1: ะ
0: วาดรูปขีดเส้นขีดเขียนหรือแม้ศิลปะจะสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะดูไหนถึงในเรื่องของการคิดของเขาว่ามีความคิดสร้างสรรค์ไหมก็ดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเครื่องมือเนี่ยจริงๆสำหรับการประเมินนี่มีเยอะมากสำหรับเด็กปฐมวัย
0: มีเยอะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็จะเน้นไปเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมเนาะเพราะการเรียนการสอนเป็นเรื่องของพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: เด็กเล็กเนี่ยจะแสดงออกพฤติกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคุณครูก็คือในเรื่องของการสร้างเครื่องมือเนี่ยแหละเกณฑ์การให้คะแนนสำคัญคุณครูจะชอบเอาแบบสะดวกหรือเปล่าอ่ะดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้บอกระดับการอธิบายของเลขคะแนนแต่ละเลเวลซึ่งในทางวัดประเมินผลเราจะรู้สึกว่าน่ากลัวในการจะตัดสินเด็กคนนึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่ะ
0: ใช
1: ่สำหรับวันนี้นะคะจันเก๋ก็คิดว่าโอ้เราได้แง่มุมดีๆนะคะจากอาจารย์ที่จบในเรื่องวัดและประเมินเนาะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่พอเราพูดถึงนักวัดและประเมินแล้วมักจะคิดว่าอุ๊ยเขาต้องเน้นตัวเลขอยากได้ตัวเลขแต่พอฟังอาจารย์ยุ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะแต่เราอยากได้ตัวข้อมูล
0: ใช่
1: ที่มันเอาไปสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กนะคะไปตอบคำถามเอาข้อมูลเนี่ยที่จะต้องเก็บเป็นสะพานไปรวบรวมไปใช้ในการประเมินนะคะณวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ยุ้ยมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็อาจารย์เกศก็หวังว่านะคะข้อมูลที่อาจารย์ยุ้ยให้วันนี้เนี่ยจะเป็นข้อคิดนะคะสำหรับเราเนี่ยที่จะต้องไปใช้ที่จะต้องพัฒนาเครื่องมือเนาะไปใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะเพราะเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือการ

0: ที่เราจะร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเด็กเพื่อให้เสร็จการที่เรามีเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพตัวเนี้ย
1: ก็เป็น
0: ใช่ผลได้
1: ผลประเมินที่ดี
0: ที่ดี
1: แล้วก็ถูกต้องอย่าลืมนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้วว ันน
1: ี้ฝากไว้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคสวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนเพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การสอนเสริมครั้งที่3นะฮะในชุดวิชา32326นะครับเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์2ท่านนะครับท่านแรกน่าจะรู้จักกันดีก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภวินชินโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับและตัวอาจารย์เอกนะฮะว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชันกิจสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์เราก็คงมีเรื่องที่ต้องคุยกันหลายเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเนื้อหาในเล่มที่2กันแล้วนะฮะซึ่งเนื้อหาเล่มที่2เนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะคุยกัน3เรื่องแรกนะคือเรื่องของแนวคิดนะฮะสมรรถน
2: ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาให้องค์กรนั้นเกิดศักยภาพในการแข่งขันใช่ไหมฮะซึ่งณวันนี้นี่ต้องเรียกว่าเราเป็นโลกใหม่ใช่ไหมอาจารย์ก็เรียกว่าอะไรนะ
1: มันเป็น new normal ใช่ไหม
0: new normal
1: เออคือพอมันเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยสมรรถนะองค์กรก็จะเปลี่ยนคนก็จะเปลี่ยนทีนี้ไอ้ตัวสมรรถนะมันจะเป็นตัวกลางที่จะบอกได้ว่าองค์กรต้องการเป็นยังไงและคนมียังไงแล้วเราต้องมาจบบรรจบกันให้ได้เลยเป็นตัวกลางตัวเชื่อม
0: เพราะฉะนั้นรายละเอียดเนื้อหาวันนี้น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมาก
0: นะครับส่วนเรื่องที่2นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเป็นหลักซึ่งจะสำคัญมากเลยในองค์กรว่าจะมีวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะให้เกิดศักยภาพได้อย่างไร
1: อันนี้คือในส่วนนี้ก็จะพูดในเรื่องของลักษณะของสมรรถนะขององค์กรควรจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างซึ่งในตัวองค์กรเองก็จะมีลักษณะของงานก็จะเป็นลักษณะของลักษณะงานจะมีอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะของตัวบุคคลที่อยู่ในงานเนี่ยควรจะมีพื้นฐานอะไรบ้างจริงๆก็คือเป็นเหมือน job description ของงานนั้นจริงๆนะครับแล้วก็จะถอดมาเป็นคนว่าคนควรจะมีอะไรบ้างก็จะเป็น job spec ว่าคนจะเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้คนที่จะเข้ามาในสู่ตำแหน่งนี้มันควรจะเป็นยังไงแล้วจะมีขั้นตอนในการจะวิเคราะห์ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้ถึงสมรรถนะภายในองค์กรแล้วก็สมรรถนะส่วนบุคคลนะครับ
0: น่าสนใจนะครับและเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนพัฒนาสมรรถนะใช่ไหมครับ
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวิ

0: ราะห์นโยบายภายในบริษัทอะค่ะว่านโยบายเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสมรรถนะของพนักงานองค์กรก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดตั้งแต่วิวัฒนาการของสมรรถนะนะคะจนกระทั่งไปถึงประโยชน์ของการวางแผนสมรรถนะเลยค่ะ
1: โอเคนะครับเพราะงั้นวันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเนื้อรายละเอียดนะครับมีหลายเรื่องเลยแน่นอนฮะในแต่ละช่วงนั้นก็จะมีจุดเน้นๆ เนาะซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษารอคอยอยู่ว่าอาจจะเป็นข้อสอบได้ใช่ไหม
2: ก็พูดเหมือนเดิมนะคือยังไงมันก็อยู่ในตามเอกสาร
1: ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้
0: ค่ะ
1: นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาสู่ในเรื่องแรกก่อนเนาะในหน่วยที่8นะครับเรื่องของหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคลและองค์การนะครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของความหมายกันก่อนนะครับความหมายของสมรรถนะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสมรรถนะนั้นเนี่ยเราจะหมายถึงคุณลักษณะพื้นฐานเนาะที่ฝังลึกและดำรงอยู่อย่างยาวนานในตัวบุคคลนะครับโดยคุณลักษณะพื้นฐานดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบด้วยกันหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือความรู้เนาะสองก็คือทักษะสามก็คือความสามารถและก็สี่ก็คือคุณลักษณะอื่นๆอย่างเช่นค่านิยมจริยธรรมบุคลิกภาพลักษณะนิสัยต่างๆนะครับคราวนี้ถ้ามาขยายความนิดนึงเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าลักษณะของสมรรถนะในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดเฉพาะคำว่าสมรรถนะเนี่ยหลายๆคนอาจจะสับสนเนาะว่ามันคืออะไรมันคือพฤติกรรมหรืออาจารย์แบบมันก็ได้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: มันก็คือคล้ายๆลักษณะคือมันถอดออกมาจากทฤษฎีของเขาเรียกว่าไอซ์เบิร์กเทอรี่ใช่ไห
1: ม
2: ว่าภูเขาน้ำแข็งเนี่ยส่วนที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะยังก็จะเป็นคุณลักษณะในการทำงานจะมีความสามารถจะมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยกับอีกส่วนหนึ่งที่บอกคุณลักษณะอื่นๆมันจะเป็นลักษณะที่อยู่ใต้น้ำพวกแรงจูงใจหรือจะเป็นแรงบันดาลใจการที่เราจะผลักดันตัวเองเราจะเป็นยังไงหรือมีความต้องการหรือความเชื่อในด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นส่วนท้ายนะไอ้สิ่งสำคัญคือส่วนที่อยู่ใต้น้ำนั่นแหละที่จะผลักดันยังไงให้มันเกิด
0: ให
2: ้เห็นผล
0: น
2: ะในการทำงานอันนั้นนะครับสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นแรงกระตุ้นใช่ไห
1: ม
2: ว่าเฮ้ยชอบทำงานนี้จังเลยฉันชอบทำงานแบบนี้ฉันมีความถนัดแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ย
0: เหมือนดึงความสามารถภายในขึ้นมาออกมาสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับทราบแล้วออกมาใช้ให้เกิดประโยชน
2: ์อย่างเช่นอย่างสมมติว่าเฮ้ยของผมเองเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของการจัดการกลยุทธ์นะแต่ใจจริงๆลึกๆเฮ้ยมีความชื่นชอบในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะคือชอบมากอะไรเง
1: ี
2: ้ยแต่นั้นเวลาพูดมาก็จะแบบยังไงก็ต้องเวียนเข้ามา
1: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ไงพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะดึงลักษณะนี้ขึ้นมาก็จะพูดได้ดีทำได้ดีอะไรประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นเลย คำว่าสมรรถนะเนี่ยมันต้องมีหลายๆเรื่องประกอบกันใช่ไหมครับอาจารย์เนาะอย่างที่ท่านอาจารย์ภาวินได้พูดเกริ่นตอนแรกนะว่าองค์ประกอบส่วนที่เราเห็นได้ชัดนะฮะเราเรียกว่าส่วนที่มองเห็นได้เน
2: า
1: ะก็คือพวกความรู
0: ้
1: แล้วรู้ได้ไงว่ามองเห็นได้ก็คือต้องดูนะว่าคนนั้นก็มีความรู้มากน้อยแค่ไหน
2: สังเกตได้เลย
1: สังเกตได้เลยนะแค่สัมภาษณ์พูดคุยนี่ก็รู้แล้วว่าคนนี้มีความรู้ในเรื่องนั้นหรือเปล่าในงานนั้นหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่ทักษะเราก็ดูจากการปฏิบัติของพวกเขาก็ได้ใช่ไหมฮะว่าพวกเขานั้นสามารถปฏิบัติได้ดีมีความชำนาญมากน้อยแค่ไหน
2: อย่างเช่นทำ powerpoint เงี้ยโอ้อาจารย์บอมเดี๋ยวพาวิโอ้โหทำเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยแล้วทำเท่าไหร่ก็ไม่สวยอยู่ดีโยนอาจารย์บอมปุ๊บอาจารย์บอมทำประมาณ10นาทีปุ๊บเสร็จสวยเลยอะไรเงี้ยนะมันก็จะต่างกัน
1: นี่คือทักษะของเขาความสามารถของเขาส่วนที่อยู่ลึกลงไปที่อาจารย์บอกว่าเป็นลักษณะของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่เรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะอยู่ด้านล่างเนี่ยก็อย่างเช่นอุปนิสัยใจคอ
2: ใช่
1: เราจะรู้ได้ยังไงก็ต่อเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาสักระยะหนึ่ง
2: พวกนี้ต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลา
2: อ
1: ุปนิสัยใจคอมันยังไงอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหม
2: เช่นเราคบเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยเราจะคบอีกคนหนึ่งแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอาจารย์ก้อยนิสัยแบบนี
1: ้เป็นคนใจดี
2: จะรู้ได้ยังไงว่าอาจารย์ก้อยใจดีจริงก็คือคบไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆอ๋ออาจารย์ก้อยช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก้อยมีอะไรก็คอยทำนู่นทำนั่นทำนี
0: ้ลอยละค่ะ
2: ใจดีย
1: กตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างแค่ตัวอย่าง
2: แต่ยังไม่ได้สมมติเลยแล้วสมมติที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างน่าจะเป็นประมาณนั้นเคยเห็นอะไรอย่าง
0: เงี้ยโอเคค่ะได้ค่ะอันนี้คืออุปนิสัย
1: ส่วนที่เราซ่อนเร้นเนี่ยคือจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าไปศึกษาพวกเขาให้มากขึ้นนะครับนะคราวนี้แนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจะมีแนวทางศึกษาหลักๆอยู่ทั้งหมด3แนวทางนะครับแนวทางแรกเนี่ยเป็นแนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรมนะครับแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดทางด้านของทางฝั่งอเมริกานะครับคือจุดสำคัญเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าก็คืออย่างเช่นพวกความรู้ทักษะต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมีความรู้ทักษะที่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องของประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ของการทำงานนั้นย่อมดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็สังเกตเนาะไฮไลท์ได้เลยนะฮะก็คือถ้าเป็นแนวคิดด้านพฤติกรรมเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้จัดการงาน

0: ให้ดีขึ้นนะครับส่วนแนวคิดตัวที่2นะครับจะเป็นแนวคิดทางด้านงานแนวคิดทางด้านนี้จะเป็นของทางฝั่งอังกฤษเนาะนะครับแนวคิดนี้เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานเป็นหลักเขามองไว้งานแต่ละงานเนี่ยควรจะต้องมีสมรรถนะแบบใดนะครับนะตรงกับวิชาชีพนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นคุณหมอเงี้ยนะอาจจะต้องควรคนอะไรเงี้ยรอบคอบใจเย็นเนาะใส่ใจคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือแม้แต่คณาจารย์เนี่ยก็ต้องมีสมรรถนะอาชีพเหมือนกันเนาะ
1: ใช่อ
2: ย่างน้อยก็ต้องพูดนำเสนอ
0: ใช่พูดเข้าใจอธิบายได้ดีใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: พูดไม่เข้าใจอธิบายไม่รู้เรื่องได้ไหมอ
0: าจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนา
1: พัฒนาก็จะเข้า
0: ให้มันพัฒนาดีขึ้นใช่นะครับเพราะงั้นนี้คือแนวคิดทางด้านงานของทางฝั่งอังกฤษนะครับส่วนแนวคิดทางด้านที่3นะครับอันนี้แนวคิดทางฝั่งยุโรปเนาะพวกฝรั่งเศสพวกเยอรมันอะไรพวกเนี้ยแนวคิดนี้เขาเรียกว่าแนวคิดแบบองค์รวมนะครับแนวคิดแบบองค์รวมนี่มีลักษณะเด่นก็คือพยายามผสานทั้งสองแนวคิดเข้าไว้ด้วยกันนะครับโดยการผสมผสานเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ตรวจสมรรถนะขึ้นมาเป็นทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือสมรรถนะเชิงความคิดนะครับสองก็คือสมรรถนะในงานนะครับแล้วก็สามสมรรถนะด้านสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแบบองค์รวมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้ง3สมรรถนะนี้เป็นอย่างดีก่อนนะครับแล้วก็พยายามผสมผสานออกแบบนะฮะให้มันเหมาะสมนะครับจึงจะได้เป็นสมรรถนะที่เหมาะสมกับในแต่ละบุคคลในแต่ละงานนั้นออกไปนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของประเภทของสมรรถนะกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทบทวนวรรณกรรมกันมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของสมรรถนะนั้นมันมีนักวิชาการหลายคนเลยที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะเอาไว้แล้วก็มีการแบ่งประเภทของสมรรถนะเป็นหลายๆประเภทนะฮะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้รวบรวมมาให้แล้วแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของสมรรถนะนั้นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ6ประเภทด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนนะฮะตัวแรกเนี่ยเราเรียกมันว่าสมรรถนะหลักนะครับเป็นสมรรถนะที่กำหนดหรือเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจแล้วก็เป้าหมายขององค์การนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงว่าองค์การเนี่ยปรารถนาให้บุคคลหรือสมาชิกในองค์กรนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมแบบใดนะครับหรือมีลักษณะความสามารถแบบใดกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะนะอย่างเช่นในหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับ เช่นบริษัทชั้นนำของโลกเช่นพวกของ Microsoft อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ยมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ดีมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับระบบดิจิตอลใหม่ๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรปรารถนานะครับอันนี้ถ้าเรามาพูดองค์กรอื่นบ้างนะฮะนอกเหนือจากพวกองค์กรระดับชาติแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่น Microsoft เนี่ยองค์กรขนาดเล็กก็มีนะสมรรถนะเล็กสุดยังไง
1: ที่จริงในตัวของสมรรถนะหลักมันเป็นลักษณะที่ว่าคนในองค์กรทั้งหมดต้องเป็นไปได้ต้องทำได้แล้วก็จะเป็นเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาว่าอยากให้เป็นยังไงดังนั้นถ้าสมมติองค์กรขนาดเล็กเช่นอาจจะบอกว่าเป็นองค์กรที่ต้องการคนที่ขยันทำงานอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นหนึ่งในตัวสมรรถนะก็คือต้องเป็นคนขยันอย่างของเราก็จะเป็นขยันเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
2: มหรืออย่างในร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานบริการสมรรถนะหนึ่งก็น่าจะมีก็คือพวกเซอร์วิสไมล์
1: ใช่ในใจอะไรเงี้ยหรือความต้องการในอนาคตว่าเอ้ยอย่างสมมติเราไม่มีนะแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีในอนาคตเราก็ตั้งเป็นสมรรถนะหลักแล้วก็หาทางพัฒนามันขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือสมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อเราเดินเข้าไปในองค์กรนี้ปุ๊บเราจะสังเกตเห็นได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ต้องสังเกตได้เลย
0: บริษัทนี้หน่วยงานนี้ทำไมกระตือร้นจังทำไมสนใจลูกค้าจังนะครับเพราะงั้นอันนี้คือเป็นสิ่งแรกเลยนะฮะที่เราจะมองได้เห็นนะครับมาดูประเภทที่2กันนะครับประเภทที่2เราเรียกว่าสมรรถนะตามตำแหน่งงานหรือหน้าที่ชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสมรรถนะที่แสดงความสามารถของบุคคลตามตำแหน่งงานของบุคลากรเหล่านั้นนะครับนะโดยดูจากอะไรก็ดูจากความรู้ทักษะประสบการณ์รวมถึงอุปนิสัยของบุคคลเหล่านั้นยกตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นสมมติคนที่ประกอบอาชีพเป็นตำรวจแน่นอนฮะแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปมีความถนัดแตกต่างกันไปนะครับบางคนเนี่ยมีทักษะในการสอบสวนหรือสืบสวนต่างๆรู้จักเขาเรียกว่าตั้งคำถามนะฮะหรือชักนำบรรดาผู้ต้องหาต่างๆให้สามารถอธิบายรายละเอียดของการกระทำความผิดได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะไปอยู่ทางฝั่งพวกสอบสวนอะไรไปละมากกว่าแต่บางคนชอบบู๊ให้อาจารย์สายโหด
1: ไปปราบปราม
0: ไปอยู่ปราบปรามไปเรื่องนี
2: ้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นตำรวจเหมือนกันแหละแต่ว่าด้วยความรู้ความสามารถความถนัดเขาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งงานนั้นจะ แสดงสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
2: อย่างเช่น
1: อาจารย์ก็แปลก
2: ก็แตกค่ะ
1: อย่างเช่นอาจารย์สายบรรยายกับอาจารย์สายคำนวณอย่างเงี้ย
0: เขาก็เป็นอาจารย์เหมือนก
2: ัน อาจารย
1: ์ก้อยเป็นสายคำนวณ
0: อาจารย์ก็สายบู
1: มาถึงปุ๊บอะไรนะขอดูซิมีอะไรมั่งถูกต้องไหมตามกระบวนการตัวเล็กเป็นยังไงตึ๊กตึ๊กตึ๊กคิดออกมาได้เร็วมากเลยแต่พอมาจับบรรยายปุ๊บก็จะแบบช็อกไปเล็กน้อยขอเตรียมสักประมาณ3เดือนจะได้มั่นใจอะไรเงี้ยแต่พอเป็นสายบรรยายเป็นไงคนเป็นไง
0: เราชอบบรรยาย
1: เราชอบบรรยายปุ๊บเนี่ยเต็มเมื่อไหร่เมื่อวาน
0: ไอ้คุณรู้ความลับหมดจริงๆแล้วมันคือประสบการณ์ความรู้เดิมที่เราอยู่แล้ว
2: ประมาณนั้นนะคะแม้กระทั่งตอนที่เป็นวิศวกรนะคะมันก็จะมีอยู่ตอนที่เขาทำงานนะคะเขาก็จะถามเราเหมือนกับว่าตรวจสอบสมรรถนะเราอะค่ะว่าคุณคิดว่าวิศวกรทำเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ตอบไปว่าน่าจะควบคุ
0: ม
2: เพราะฉะนั้นสมรรถนะหลักของเราคือเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นการควบคุมเขาก็เอาเราไปเป็นวิศวกรควบคุมคุณภาพแต่ถ้าเราบอกเขาว่าออกแบบก็แสดงว่าความถนัดของเราอยู่ที่การออกแบบเราก็จะไปอยู่ในฝ่ายของการวิจัยและพัฒนาอันนี้ค่ะมันก็ถือว่าในแต่ละส่วนในแต่ละหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีสมรรถนะหลักที่แตกต่างกันออกไปประมาณนั้น
0: โอเคครับเพราะงั้นอันนี้คือลักษณะของสมรรถนะตามตำแหน่งงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทตัวต่อมาประเภทที่3นะครับตัวที่3เราเรียกว่าสมรรถนะด้านการบริหารนะครับชื่อก็บอกแล้วเนาะก็คือความสามารถด้านการบริหารของบุคลากรในตำแหน่งที่รับผิดชอบทุกระดับถ้ารื้อฟื้นกันเนี่ยเรามีระดับของการบริหารอยู่หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ระดับเนาะชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนะเพราะงั้นเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยก็จะใช้สมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าจำกันได้เนาะถ้าเป็นระดับสูงสุดก็ต้องเน้นเรื่องของconceptual frameworkอะไรเป็นหลักอะไรพวกนี้นะฮะมองอนาคตกำหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างตรงเป้าตรงสถานการณ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบริหารระดับกลางก็
1: ก็จะเป็นประสานงานสื่อแบบประสานงานกันนะ relationship ใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็คือประสานงานกันระหว่างบนล่างให้ได
2: ้เป็นคนกลาง
0: ใช่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นเนี่ยหลักๆก็จะเป็นด้านเทคนิคเป็นหลัก
2: ทักษะการทำงานในหน้างาน
0: โดยตรงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าเรื่องของการบริหารต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นจะต้องใช้ทักษะความรู้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวอย่างที่อาจารย์นำมาเสนอนะครับเป็นเรื่องกว้างๆนะอย่างเช่นเรื่องของทักษะในเรื่องของการสื่อสารอันนี้ผู้บริหารจะเป็นต้องมีอยู่แล้วในการสั่งงานลูกน้องใช่ไหมครับนะหรือแม้กระทั่งประสานงานกับบรรดาหน่วยงานต่างๆสมรรถนะทางด้านเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานวางแผนโครงการต่างๆในระยะสั้นระยะยาวนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับความสามารถในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมพนักงานให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันนะครับนะและสุดท้ายก็คือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงานเชิงกลยุทธ์ต่างๆที่แต่ละหน่วยงานได้กำหนดเอาไว้นะครับมาดูประเภทที่4กันครับประเภทที่4เราเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลนะฮะเป็นสมรรถนะที่บุคคลแต่ละคนนั้นมีความสามารถเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นความสามารถพิเศษจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับลักษณะของสมรรถนะส่วนบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะก๊อปปี้กันได้ยากแต่ละคนก็จะมีความสามารถมีทักษะความรู้ที่เฉพาะตนแตกต่างกันออกไป
2: เป็นยูนิคของเขา
0: ใช่นะครับแต่อย่าลืมว่าสมรรถนะส่วนบุคคลนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วยนะฮะอย่างเช่นเราเป็นคณาจารย์อย่างเงี้ยเนาะนะเรื่องของการสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีกับลูกศิษย
2: ์
0: นะงานภายนอกนี่ก็ถือว่าเป็นสมรรถนะส่วนบุคคลที่ควรจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะเราเป็นลักษณะของครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู
2: ้ครับต้องประสานงานได้
0: ใช่ครับ
2: สร้างสัมพันธ์ที่ดี
0: ใช่
2: ไม่ใช่ประสานงาน
0: ประสานงานนี่ชนกันเลย
1: ต้อง
0: สั่งขักอย่างเดียวเลยไม่ไหว
1: เดี๋ยวไม่ไหวมาบางคนแบบชนปังๆเลยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราอีกอันนึงคือเรื่องของการเป็นอาจารย์แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดโอกาสในเรื่องของการสวิตไมล์ที่ต้องบอกอ่ะแล้วก็ต้องมีนักศึกษามามีปัญหาแล้วก็ต้องเปิดรับนะอะไรพยายามพูดคุยอะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นเนาะในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์หลายท่านจะเฟรนลี่มากนะครับจะเปิดยิ้มรับนักศึกษาทุกคนนะฮะที่เข้ามาติดต่อ
1: แต่จะกล้าเข้ามาหรือเปล่า
0: ไม่รู้ไม่รู้บางคนกลัวนะ
1: ตอนนี้ยิ้มทำไมเงี้ยคิ้วหรือเปล่า
0: ตอนนี้อาจารย์พวกเราทุกคนก็ถือว่าจะเฟรนลี่เป็นหลัก
2: ใช่ค่ะก็ไปเรียนที่หนึ่งอะค่ะเขาให้เรียกอาจารย์ว่าพี
0: ่
2: แล้วอาจารย์ก็เรียกเราว่าพี่ด้วยต่างคนต่างพี่กันค่ะ
1: ที่หนึ่งเขาบอกเรียกว่าพ่อจริงเรียกอาจารย์พ่ออาจารย์แม
2: ่
1: แล้วรุ่นเดียวกันเลยรุ่นแบบ แบบอายุไม่เยอะอ่ะแต่ต้องบอกนักศึกษาต้องเรียกเขาว่าพ่ออะไรเงี้ยเพราะที่นี่เป็นวัฒนธรรมแบบนี้อะไรเงี้ย

0: เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยเนาะเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลออกไปนะครับนะอ่ะเรามาดูสมรรถนะตัวต่อมานะครับเราเรียกว่าสมรรถนะเชิงเทคนิคนะฮะหรือสมรรถนะด้านวิชาชีพนะครับสมรรถนะด้านเทคนิคหรือวิชาชีพเนี่ยนะครับจะเป็นสมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนะฮะซึ่งแต่ละงานนั้นเนี่ยอาจจะใช้สมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามแต่ละอาชีพหรือลักษณะงานนั้นๆนะครับอย่างเช่นพนักงานขายอย่างเงี้ยนะควรจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการเจรจาต่อรองแต่พูดจาฉะฉานสามารถหวานล้อมสามารถปิดการขายได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปเจอพนักงานขายมือใหม่พูดติดตัดขัดนะครับ
1: ปิดเป็นการขายปิดการขายคือไม่ซื้อเลย
0: ลูกค้าก็ปฏิเสธเลยนะ
2: ลูกค้าอธิบายแทนให้ไม่เข้าใจหรอเนาะ
0: แต่สังเกตสักนิดนึงนะครับสมรรถนะเรื่องของด้านวิชาชีพเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับสมรรถนะด้านตำแหน่งงานสักนิดนึงจะมีความเหมือนกันเลยนะครับนะแต่ว่าสมรรถนะด้านเทคนิคเนี่ยมันจะไปกำหนดที่ตัวลักษณะของอาชีพที่คุณปฏิบัติมากกว่านะครับอย่างเช่นพนักงานขายที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณต้องรู้นะว่าถ้าคุณเป็นพนักงานขายเนี่ยที่มีศักยภาพสูงเนี่ยคุณต้องทำตัวอย่างไร
1: คือบางครั้งเนี่ยพนักงานขายอะค่ะเขาบางคนทำหน้าที่ขายก็จริงแต่เทคนิคการขายไม่มีค่ะก็คือมาซื้อก็ขายแต่ว่าการที่จะจูงใจให้คนซื้อไม่มีถูกไหมคะอย่างวิศวกรควบคุมคุณภาพบางคนเราโอเคละเรามีความสามารถในการควบคุมแต่บางครั้งคืออุปกรณ์เครื่องจักรในสายของการควบคุมมันเสียเชิงเทคนิคเราก็ต้องซ่อมอุปกรณ์พวกนี้ได้อันนี้มันก็จะเป็นความสามารถเฉพาะบางคนบางคนที่จะสามารถที่จะเข้าไปทำได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีก็อาจจะต้องไปเรียกmaintenance มาแต่ถ้ามีมันก็เร็วลักษณะนี้ก็คือเชิงเทคนิค
2: แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าทางตามหน้าที่กับตำแหน่งงานมันคล้ายคือที่จริงในตัวของตำแหน่งงานเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับเพราะว่าเอ้ยขอโทษทีอาชีพอาจจะกว้างแต่ตำแหน่งงานก็จะแคบก็คือจะมุ่งลงไปว่างานนี้ควรจะเป็นยังไงบ้างซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีลักษณะงานเนี่ยก็แล้วแต่จะระบุไปว่าต้องทำอะไรบ้างแตกต่างกันนะดังนั้นก็อยู่ที่ว่าจะเฉพาะเจาะจงไปที่ทำอะไรอะไรเงี้ยแต่พอเป็นหน้าที่ปุ๊บมันจะกว้างเลยหน้าที่นักการตลาดเนี่ยโอ้โหจะต้องทำอะไรเป็นเหมือนกับในการตลาดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของสมรรถนะเชิงเทคนิคเนาะนะครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าถ้าพนักงานคนไหนมีสมรรถนะเชิงเทคนิคมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับอาชีพเขามากเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งเขามากคือแทนที่จะแบบมีเท่าคนอื่นมันเพิ่มเชิงเทคนิคแสดงว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นนะคะอันนี้มันก็จะเป็นกลายเป็นจุดขายของเขาได
2: ้ก็ต่อไปอันโอกาสในการเติบโตของคนนี้ก็จะสูงกว่าเพราะว่าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือมีโอกาสที่อยู่เป็นลักษณะของสมรรถนะเชิงของหัวหน้างานอะไรเงี้ยที่อยู่ตรงหน้างานตรงนั้นที่เป็นฟรอนต์ไลน์แมเนเจอร์อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เพอร์ซันไลน
0: ์นะครับนะต่อมานะครับเป็นประเภทสุดท้ายนะฮะก็คือสมรรถนะขององค์การนะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษขององค์การที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ขององค์การนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์การทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัตินะหรือยึดถือไปนำไปปฏิบัตินะครับเพื่อสนับสนุนให้องค์การของเรานั้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างบริษัทชั้นนำนะฮะอย่างเช่นบริษัทในเครือเจริญพกพันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้านอาหารใช่ไหมพวกอาหารจากพืชอาหารจากสัตว์อะไรต่างๆนะครับหรืออย่างบริษัทปตท.จำกัดนะครับก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของด้านพลังงานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของสมรรถนะองค์การที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวองค์การเอง
1: จริงค่ะอย่างของ CP เนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นครัวของโลกใช่ไหมคะลองไปกินของเขาอะค่ะหยิบชิ้นไหนมาก็อร่อยนะเขาไม่ได้โฆษณานะคะวันก่อนไปกินพายหมูแดงของ True ซึ่งก็อยู่ในเครือของ CP ไม่คิดว่ามันจะอร่อยเฮ้ยมันอร่อยซึ่งแบบมันเขามีความสามารถจริงจริงถึงสมรรถนะ
2: เขาจะม
1: ี
2: หน่วยงานพอเขาตั้งมาเขาจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างนวัตกรรมอาหารขึ้นมาแล้วก็นวัตกรรมด้านการผลิตภัณฑ์ด้วยนะคือไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งเนี่ยพวกนี้ก็คือมันจะล้อไปกันหมดเลยว่าแบบนี้เวฟได้ไหมแต่คิดเป็นกินสดได้ไหมแบบเวฟไปเท่านั้นได้ไหมหรือต้องฟรีซเลยไหมอะไรเงี้ยรสชาติต่างกันยังไง
1: หรือถ้าจะแพ็คแล้วจะแกะห่อยังไงให้มันมีความสะดวกในการกินอะไรเงี้ย
2: พวกนี้
1: เขาทำนวัตกรรม
2: เขาคิดใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยแต่นึกว่าจะสะท้อนกับตัวของ CP อย่างที่อาจารย์ก้อยบอกแล้วก็ที่เราไปดูงานของ CPF ที่เป็น ผลิตอาหารที่เป็นโรงงาน
0: ครับ
2: เขาก็จะตั้งเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นโรงงานผลิตที่ไม่อยากจะให้มีอะไรปนเปื้อนก็จะเป็น no human touch ใช่ไหมก
0: ็
2: คือไม่มีการสัมผัสโดยมนุษย์เลยก็จะเป็นการพัฒนาเชิงกระบวนการผลิตที่เป็นโรบอทอะไรเงี้ยที่เข้ามาเยอะคือมากขึ้นอะไรกับทางโรงงานอะไรเงี้ย
0: อันนี้คือบริษัทภายนอกเนาะใกล้ตัวที่สุดเลยมหาวิทยาลัยเรา
2: โอ้ยครับ
0: การพัฒนาองค์การของมหาวิทยาลัยเราก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะก
2: ็
0: คือเป็นเรื่องของการเร
1: ีย
0: นร
1: ู
0: ้สอนทางไกลเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาที่เข้ามาเอ็นโรมาลงทะเบียนกับเราเนี่ยก็จะได้รับการดูแลรวมถึงสื่อการสอนที่เหมาะสมกับตัวองค์กรเราด้วยนะครับ
2: อย่างสมมติว่าของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยก็เรื่องของการที่เราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเง
0: ี้
2: ยจะเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากหนังสือเราเลยนะคืออาจารย์เนี่ยก็ต้องไปสืบค้นงานของเราที่จะมาอ้างอิงหรืออะไรเนี่ยไม่เก่านะของเราใหม่มากเกือบใหม่มากมากที่สุดเลยเท่าที่ถ้าเราจะไปคว้านหาได้อะไรอย่างเง
1: ี
2: ้ยแต่ว่าถ้าไหนแบบมันเป็นเหมือนทฤษฎีที่มันชัดเจนตายตัวของมันอยู่แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันสนับสนุนอยู่แล้วอาจจะมีเก่าบ้างแต่ว่ามันก็เป็นอยู่ที่ใช้มาตลอดอันนี้คือก็จะพูดในลักษณะอาจารย์ที่ต้องไขว่คว้าหาความรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาทดแทนรวมถึงตัวนักศึกษาเองที่ก็ต้องอ่านตั้งใจอ่านนะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่ารับผิดชอบในตัวเองในการที่เราจะเรียนรู้ตรงนั้น
1: ก็แสดงว่านักศึกษามสท.ก็ต้องมีสมรรถนะหลักของมสท. อยู
0: ่
1: ใช่ไหมเขาถึงจะเรียนจบได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วอื่นทั่วไป
2: ทุกคนจะคิดว่าอ๋อมหาลัยนี้คือโยนภาระให้นักศึกษานักศึกษาไปนั่งทำนั่นเองคือไม่ใช่นะคือกว่าอาจารย์จะกลั่นออกมาเป็นลักษณะของตำราได้เพื่อให้คุณไปศึกษาเองหรือทำอะไรเองเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของนักศึกษาทำให้เกิดความเขาเรียกนะความเคยชินมันเหมือนเป็นแรงเขาเรียกว่านะไม่ใช่แรงจูงใจนะจะเป็นสิ่งเสริมแรงให้นักศึกษาเนี่ย เปลี่ยนพฤติกรรมจากไม่อยากอ่านขี้เกียจอ่านเดี๋ยวค่อยดูสั้นๆกลายเป็นว่ามีการฝึกไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆกลายเป็นนักศึกษาเนี่ยขยันอ่านรู้จักจับประเด็นจนจบเรียนจบปุ๊บครบทุกรายวิชาคือมันติดตัวกับนักศึกษาไปแล้วอันนี้ก็เลยเป็นสมรรถนะหลักที่เราเหมือนเราพัฒนาเขาอยู่แล้ว
0: ใช่นะครับนะเพราะงั้นก็จะได้ไอเดียเนาะเรื่องของสมรรถนะแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวแบบสมรรถนะกันน
2: ะฮะ
0: ตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ฟากด้วยกันนั่นคือฝั่งแรกเนี่ยก็เรียกว่าสมรรถนะพื้นฐานบุคคลนะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นสมรรถนะพื้นฐานขององค์การนะครับมาดูตัวแบบตัวแรกกันก่อนนะครับลักษณะของตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับคือรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะฮะองค์ประกอบที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือองค์ประกอบด้านความรู้ทักษะอุปนิสัยและมโนภาพแห่งตนนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะปรากฏขึ้นมาตามตัวบุคคลด้วยแล้วก็ตามแต่ละสถานที่ที่บุคคลเหล่านั้นทำงานอยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางหน่วยงานเนี่ยในเรื่องของการใช้การแสดงความสร้างสรรค์นะครับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเมื่อคนบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอยู่ที่ทำงานนั้นนานๆเนี่ยก็จะมีการซึมซับเอาวัฒนธรรมองค์กรมาปรับตัวเข้าสู่พื้นฐานของบุคลากรโดยอัตโนมัติเลยนะครับคราวนี้ลักษณะของสมรรถนะพื้นฐานของบุคคลนั้นเนี่ยมันมีวิธีการจัดทำขึ้นมาได้เช่นกันนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนหลักๆนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือองค์การจำเป็นจะต้องกำหนดประเภทสมรรถนะของบุคคลนะครับโดยจะต้องพิจารณาจากวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมขององค์การนะครับซึ่งจะนำไปสู่กลยุทธ์และประเภทสมรรถนะขององค์การต่อไปนะครับนะอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือองค์การจำเป็นจะต้องกำหนดลักษณะตัวแบบสมรรถนะของบุคคลขึ้นมานะครับซึ่งการกำหนดตัวแบบสมรรถนะของบุคคลนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัย3ด้านด้วยกันด้านแรกนะครับก็คืองานที่องค์การต้องปฏิบัติงานคุณเป็นทางด้านไหนด้านบริการหรือด้านผลิตนะครับอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับ2ดูสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือการแข่งขันขององค์การนะครับและ3ก็คือเรื่องของสมรรถนะของบุคคลในองค์การต่างนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีสมรรถนะแบบใดและในอนาคตเราต้องการให้บุคลากรของเรานั้นมีสมรรถนะแบบใดเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนตัวที่2นะครับส่วนขั้นตอนตัวที่3เนี่ยก็คือการกำหนดรายละเอียดสมรรถนะพื้นฐานของบุคคลของผู้บริหารหรือตำแหน่งงานขององค์การนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดระดับความสามารถที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลที่องค์การคาดหวัง หรือต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งบุคคลแต่ละคนนั้นก็จะอยู่ในตำแหน่งงานที่ต่างกันออกไปก็อาจจะมีสมรรถนะต่างๆแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของตัวแบบสมรรถนะของบุคคลนะครับต่อมาสักนิดนึงนะครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยระดับความสามารถของบุคคลนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดลำดับนะเอาไปเป็นทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็เรียกว่าระดับการเรียนรู้เป็นระดับ beginner เลยเริ่มต้นนะครับก็คือสามารถปฏิบัติงานได้นะครับ2ก็คือระดับปฏิบัติงานนะครับระดับนี้เนี่ยอาจจะสังเกตได้จาก1เขาสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ดีนะครับระดับที่3คือระดับพัฒนาระดับที่3เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คืออย่างเช่นมีความคิดเริ่มตั้งสรรค์ใหม่ๆนะครับระดับที่4ก็คือลำดับชำนาญการลำดับนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนั้นมาผนวกกับหน่วยงานของตนทำให้เกิดผลผลิตใหม่ๆหรือมีศักยภาพในกระบวนการผลิตดีขึ้นหรือกระบวนการทำงานดีขึ้นและระดับสุดท้ายนะครับคือระดับผู้เชี่ยวชาญระดับนี้จะของการให้คำปรึกษาเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรจะพัฒนาองค์กรอย่างไรในทิศทางไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของระดับนะครับครับระดับสมรรถนะของบุคคลนะครับทั้ง5ระดับก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับในช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงสมรรถนะที่เป็นตัวอย่างในระดับผู้บริหารกันบ้างครับครับหลังจากที่จบเรื่องของระดับสมรรถนะของบุคคลทั้ง5ระดับไปแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับสมรรถนะพื้นฐานสำหรับผู้บริหารนะครับว่าผู้บริหารในองค์การเนี่ยเขาต้องมีสมรรถนะอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเนี่ยนะครับอาจารย์นำเสนอตัวอย่างของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการบนเรือนนะครับเขาได้กำหนดสมรรถนะสำหรับผู้บริหารไว้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับอันแรกก็คือด้านการบริหารคนนะฮะผู้บริหารนั้นจำเป็นจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการทำงานนะครับมีทักษะในการสื่อสารประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ในทีมได้นะครับด้านที่2ก็คือด้านความรอบรู้ในการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นความรอบรู้ในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะครับการมีจิตมุ่งบริการรวมถึงความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดนะครับด้านที่3นะครับก็คือด้านการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นะฮะซึ่งประกอบไปด้วยความรับผิดชอบนะครับตรวจสอบได้การทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นะฮะรวมถึงความสามารถในการบริหารทรัพยากรในองค์การของเรานะครับและด้านที่4นะครับก็คือการบริหารอย่างมืออาชีพนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในเรื่องของการตัดสินใจงานต่างๆนะครับการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็ความเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นนะครับว่าสมรรถนะของบุคลากรที่เป็นผู้บริหารนั้นเนี่ยนะครับสำหรับข้าราชการแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องประกอบไปด้วย4ด้านนะมากน้อยก็แล้วแต่ว่าจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนของแต่ละบุคคลนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานขององค์การกันบ้างนะครับตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานขององค์การนั้นเนี่ยนะฮะจะขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันนะฮะแล้วก็ความได้เปรียบขององค์การนะฮะซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับซึ่งตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานขององค์การนั้นเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงนะครับกับวิสัยทัศน์พันธกิจวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การนะครับอาจารย์ได้หยิบเอาตัวอย่างตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานของบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับถ้าเราดูในสไลด์จะสังเกตเนาะว่ามันมีหลายสมรรถนะเลยนะครับอาจารย์หยิบมาทั้งหมด10สมรรถนะนะครับแล้วเขาก็จะมีการแบ่งระดับที่ตอบสนองต่อความสำเร็จขององค์การของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยเขามองว่าเป็นระดับที่เขาให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากเลยนะครับนั่นหมายความว่าพนักงานรวมถึงองค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในองค์กรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีนะครับสองเรื่องของการวางแผนก็อยู่ในระดับมากเช่นกันนะครับความสามารถในเรื่องของการประสานงานอยู่ในระดับมากเช่นกันการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยเขาให้ระดับที่ตอบสนองต่อความสำเร็จขององค์การนั้นอยู่ในระดับปานกลางนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับเขาให้ความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่8นะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเรื่องของสมรรถนะนะครับในระดับบุคคลระดับองค์การนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับส่วนในเนื้อหานะครับเรื่องถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนา นะฮะสมรรถนะของบุคคลและองค์การนะครับซึ่งท่านอาจารย์ภาวินชินโชติเนี่ยครับก็จะได้ให้

0: รายละเอียดเนื้อหาต่างๆกับเรานะครับว่าในแต่ละองค์การนั้นเนี่ยหรือว่าในแต่ละหน้าที่นั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การอย่างไรนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยอยากให้พวกเรานะฮะลองไปหยิบหนังสือเนาะลองเปิดหนังสือตามดูนะฮะว่าอาจารย์กำลังพูดถึงประเด็นไหนอะไรที่มันน่าสำคัญบ้างนะครับก็จะทำให้นักศึกษาประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหนังสือเราหน้าตาเป็นยังไงนะเล่มนี้นะครับนะ323-326นะฮะเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะฮะแล้วก็การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องต่อไปเนาะก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับไอ้โทษดีหน่วยที่9นะครับเรื่องของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การนะครับ
1: ก็จะเป็นของผมที่ต้องรับผิดชอบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การเมื่อกี้ก็ตามที่ท่านอาจารย์บอมได้อธิบายไปนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของแนวคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นยังไงบ้างมีรูปแบบยังไงแล้วก็มันแบ่งแยกเป็นองค์กรยังไงเป็นงานยังไงเป็นคนยังไงนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระบวนการที่จะเห็นเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่ามันจะมีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่จะพูดถึงวิธีการในการพัฒนาที่จะทำให้เกิดสมรรถนะของคนในองค์การนะครับ
2: ก็คือหน่วยของอาจารย
1: ์ใช่เช่นกันเออก็เลยบอกเออเวลาเราเขียนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกระบวนการในการเขียนว่าเออนี่เขาแยกเราแยกเห็นรายละเอียดขั้นตอนของการทำขึ้นมาว่าจะทำให้เกิดสมรรถนะได้ยังไงบ้างในแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยเหมือนจะเขียนแล้วแบบโอ้มันจะโอ้แยกกันแล้วแต่ความจริงมันละเอียดมากนะแล้วมันบางทีแล้วแบบทำให้เห็นถึงแก่นของวิธีการนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของความหมายของระบบนะครับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะของบุคคลที่เป็นพื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์นะครับของกลยุทธ์องค์การนะครับโดยถ้ามีการกำหนดสมรรถนะได้เหมาะสมเนี่ยจะทำให้องค์การเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับทำให้กลายเป็นภาระหน้าที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย
0: ์
1: นะครับที่ต้องพัฒนาตัวแบบของสมรรถนะขึ้นมาแล้วก็ต้องทำยังไงแต่ว่าสมรรถนะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทรัพยากรมนุษย์จะทำนะแต่ว่าเราเป็นแค่เหมือนกับเป็นเชิงที่ปรึกษาเพราะเราไม่เข้าใจในลักษณะของเนื้องานงานนั้นเช่นงานด้านบริหารควรจะเป็นยังไงบ้างผู้บริหารจะเป็นคนกำหนดแต่ฝ่ายซับเนี่ยจะเป็นคนบอกแนวทางว่ามันควรจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง
0: ครับผม
1: ฝ่ายลักษณะงานทางวิศวะจะบอกว่าจะมีสมรรถนะอะไรบ้างในงานงานนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปคุยกับทางหัวหน้างานด้านวิศวะนะว่าควรจะเป็นยังไงแต่ระดับควรจะเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนเวลาที่เราจะรับสมัครงานในแต่ละตำแหน่งเราก็จะให้ทางหน่วยงานเป็นคนระบุความสามารถของพนักงานว่าอยากได้แบบไหนไปที่ฝ่าย HR
1: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นประโยชน์ของทางการก้อยที่ต้องทำอ่ะพอวางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาสมรรถนะไปใช้อะไรอย่าง HR เอาไปใช้ได้ตั้งแต่การหาคนเข้ามาเลยกำหนดสเปคก่อนใช่ไหมว่าคนจะเป็นยังไงไปสรรหาคนเข้ามาหาวิธีการคัดเลือกในสเปคนั้นแล้วประเมินผลในการให้ระดับการทำงานก็ต้องตามสิ่งที่เราต้องการคัดเขาเข้ามาจนถึงตัวสุดท้ายในการให้รางวัลด้วย
2: แม้กระทั่งการพัฒนาก็พัฒนาไปในแนวทางที่
1: ว่าเขาขาดอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีมันเหมือนมีแกปที่ขาดไปเราก็ต้องพัฒนาให้เติมเต็มตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยนะในส่วนความสัมพันธ์นะของระหว่างการจัดการสมรรถนะนะครับที่เป็นฐานโดยใช้ลักษณะมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูชาร์ตที่ขึ้นจอก่อนแล้วกันนะครับก็คือจะมีด้านหนึ่งที่บอกในลักษณะของกลยุทธ์นะครับว่ากลยุทธ์เป็นระดับไหนอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่ากลยุทธ์ขององค์การเนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็เป็นระดับองค์การระดับธุรกิจระดับหน้าที่นะครับแล้วก็ไปสู่รูปแบบการมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่าไอ้3กลยุทธ์เนี่ยเราอยากจะมีผลสัมฤทธิ์อะไรนะครับก็เป็นผลนะที่ต้องการนะครับ
2: ก็แสดงว่าสาเหตุที่เขาเอา2เล่มเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพราะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์จะส่งผลต่อการมากำหนดสมรรถนะของพนักงานต่อไปเราก็เลยเอา2วิชาเนี่ยมารวมกันกลายเป็นชุดวิชาของเรา
1: คือตอนนี้ต้องพูดได้เลยว่าในตัวกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยถือว่าจะเป็นแกนหลักในการทำงานนะคือเนี่ยคือเป้าหมายสิ่งวิธีการที่จะต้องทำคือตัวเนี้ยแล้วสมรรถนะก็ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรนะครับว่ากลยุทธ์เขาวางไว้แบบนี้สมรรถนะควรจะเป็นยังไงนะครับคือเป้าหมายเรามีเหมือนกันคือต้องการจะเพิ่มยอดขาย

เราจะต้องเป็นที่หนึ่งด้านนั้นด้านนี้แต่กลยุทธ์ในการที่จะไปถึงจุดหมายนั้นน่ะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่องค์กรจะกำหนดนะครับว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนแบบอ้อมๆไหมยิงตรงเลยไหมหรือคุณจะกระโดดข้ามไปเลยไหมหรือจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือต้องดูจากการวิเคราะห์ในตัวเองว่าไอ้ตัวองค์กรเหมาะแบบไหนนะในสถานการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขากำหนดได้ปุ๊บก็จะกำหนดตัวสมรรถนะนะกลยุทธ์ได้แล้วนะสมรรถนะควรจะเป็นยังไง

0: นั้นนะครับก็จะมุ่งสู่การกำหนดตัวแบบสมรรถนะเช่นบอกว่าเฮ้ยอาจารย์กล้าอยากจะจีบดาราคนนี้จังเลยเออนะทำยังไงดีนะอย่างแรกเลย เราค่อยๆพัฒนาตัวเองให้คนรู้จักเป็นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: อย่างนี้ไหมก็คือเป็นค่อยเป็นค่อยไปนี่คือกลยุทธ์หนึ่งมุ่งเข้าหาวิธีทางใหม่เลยเฮ้ยไปหาเขาเลยเขาอยู่ตรงไหนเราไปแอดไลน์ตรงนั้นเลยแล้วแอบไปเป็นเฟนของเขาเลยคนละแบบกันใช่ไหมแล้วก็จะมีวิธีทางอีกแนวหนึ่ง
1: เพื่อเป้าหมายเดิม
0: เพื่อเป้าหมายเดิม
2: บางคนก็เข้าหาทางผู้ใหญ
0: ่เออบางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรแล้วเราเข้าหาผู้หญิงไม่ได้แล้วเราไปหาพ่อแม่เลยแล้วกันดูแลพ่อแม่เลยกันเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะไปต้อนรับคุยกับเราเองก็จะเป็นโอกาสหนึ่ง
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลยุทธ์ใช่ไหมแต่เป้าหมายเดียวกันนะดังนั้นพอเราได้กลยุทธ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าสมรรถนะคนที่ต้องทำเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วเราควรจะพัฒนาอะไรไปบ้างนะทีนี้ก็มาดูในชาร์ตเหมือนเดิมคือพอเรารู้กลยุทธ์3ระดับปุ๊บเนี่ยพอเรากำหนดสมรรถนะเนี่ยเราก็จะกำหนดนะตัวแบบขึ้นมาว่าสมรรถนะควรจะเป็นยังไงแล้วควรจะมีการประเมินด้วยว่าในตัวสมรรถนะเนี่ยเขามีรูปแบบนะครับของการทำงานหรือผลงานที่ต้องใช้หรือกิจกรรมหรือกระบวนการนะในช่วงเวลานั้นควรจะเป็นอะไรบ้างนะทีนี้มันจะมีช่องว่างอยู
2: ่
0: นะระหว่างคนกับงานหรือคนกับองค์กรนะว่าองค์กรไปถึงหรือยังยังขาดอะไรไปไหมคนไปถึงหรือยังนะยังขาดอะไรไปไหมหรือมีอยู่แล้วต้องการเติมเต็มตรงไหนนะให้มากขึ้นกว่าเดิมก็จะเป็นตัวแบบในการพัฒนานะสองตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒนาองค์กรกับพัฒนาบุคคลนะเช่นบอกว่าเนี่ยโอ้โหองค์กรต้องการจะเป็นที่หนึ่งที่จะเป็นลักษณะของการขายออนไลน์นะหรือจะเป็นการขายเชิงเทคนิคหรืออะไรก็ตามนะต้องใช้เครื่องมือระดับสูงงานในองค์กรไอ้ตัวองค์กรเองมีเครื่องมือระดับสูงหรือยังถ้ายังไม่มีก็ต้องซื้อมาแปลว่าคุณวิเคราะห์มาแล้วคุณมีตังค์พอแล้วคุณสามารถสนับสนุนได้ก็ต้องซื้อมาน ะตัวองค์กรตัวคนเองก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาคือจะทำไงให้คนมีทักษะทางด้านไอ้เครื่องมือระดับสูงตัวนี้ขึ้นมาให้ได
2: ้
0: ก็ต้องมีในการพัฒนาขึ้นมามันจะได้แมทกันระหว่างคนกับองค์การนะครับทีนี้ในส่วนลักษณะของความสัมพันธ์นะครับของสมรรถนะกับผลงานนะครับก็คือจะมีกลยุทธ์ขององค์การเนี่ยเป็นตัวตั้งแหละนะครับ และจะกำหนดสมรรถนะขององค์การขึ้นมาว่าองค์การควรจะมีสมรรถนะอะไรสมรรถนะบุคคลควรจะมีนะครับสมรรถนะองค์การก็จะเป็นสมรรถนะพื้นฐานเรื่องของตำแหน่งงานลักษณะตัวบุคคลเชิงการจัดการก็จะคล้ายๆกับของทางอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของสมรรถนะองค์การนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดสมรรถนะแบบไหนอาจจะมีแค่บางองค์กรอาจจะมีแค่2หรือบางมีแค่3นะครับอันนี้ก็แล้วแต่องค์การกลยุทธ์ของบุคคลก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะของสมรรถนะนะขององค์การของบุคคลกับสมรรถนะที่ทำให้บุคคลเกิดความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตัวที่เราจะสร้างขึ้นมานะว่าสมรรถนะควรจะเป็นยังไงนะครับ
2: ก็คือพูดง่ายๆนะคะถ้ากลับไปสไลด์เนี้ยค่ะสมรรถนะขององค์การก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอมได้ยกตัวอย่างไปแล้วอะค่ะว่าบริษัท IBM หรือบริษัทที่เด็กด้าน Microsoft ขั้นพื้นฐานก็คือต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแต่พอมาอีกสไลด์พอมาเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ของบุคคลเนี่ยสมรรถนะที่ต้องมีอะก็จะลงไปที่เชิงเทคนิคและอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้ต่างจากผู้อื่นนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นระหว่างหน่วยที่8กับหน่วยที่9
0: ใช่
2: นะคะว่าเออมันมาเจอกันที่จุดนี้นะความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับผลงาน
0: ก็อย่างที่บอกไปคือสมรรถนะเป็นตัวกลางของทุกอย่างนะองค์การคิดยังไงงานคิดยังไง
2: ค่ะ
0: บุคคลมีไห
2: ม
0: นะถ้ามันมีถ้าในสายทรัพยากรมนุษย์เราเรียกว่า job fitคือมันฟิตระหว่างงานกับองค์กรกับคนมันจะฟิตกันพอดีดังนั้นคุณจะไปยังไงก็ตามคนจะไปด้วยพอฟิตกันมันก็จะทำงานได้อย่างปกติอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้านักศึกษาสังเกตตั้งแต่หน่วยที่8เนี่ยการสร้างสมรรถนะของหน่วยที่8เนี่ยจะพูดตั้งแต่การวิสัยทัศน์ทุกครั้งวิสัยทัศน์พันธกิจจนกระทั่งถึงกลยุทธ์เนี่ยจะเริ่มพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่หน่วยที่8จนกระทั่งมาถึงหน่วยที่9และแม้กระทั่งหน่วยที่10เพราะฉะนั้นสมรรถนะเนี่ยมันจะต้องไปกับนโยบายของบริษัทนั่นเอง
0: ใช่ก็อย่างนะที่คุยกันตั้งแต่หน่วยที่ก่อนหน้านั้นอีกเล่มนึงอ่ะก็คือกลยุทธ์องค์กรเนี่ยทุกระดับต้องไปด้วยกันหมดจนไปถึงระดับหน้าที่พอถึงระดับหน้าที่ก็จะไปตรงที่ระดับบุคคลตัวสมรรถนะก็จะเป็นระดับบุคคลในแต่ละหน้าที่นั้นๆก็ต้องสอดรับ ในตัวของ

0: ขององค์กรที่เป็นใหญ่สุดมันจะได้ไปในทางเดียวกันถ้าเกิดไม่เป็นในทางเดียวกันปุ๊บก็กลายเป็นว่าคนแต่ละคนจะทำงานคนละแบบ
1: ใช
0: ่เล่นไปเล่นมาสเปกสปะนั่นแหละนะมันก็ลงทีนึงก็อาจจะแบบถ้าโชคดีก็สำเร็จได้ถ้าส่วนใหญ่ก็จะโชคไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันทำงานคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ย
2: คราวนี้ไอ้ตรงตัวแบบสมรรถนะที่เขาจะสร้างขึ้นมาร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร
0: แล้วแต่องค์กรว่าเขาถนัดกลยุทธ์แบบไหนคนเขาเป็นยังไงแล้วตัวแบบเขาควรจะเป็นยังไง อย่างเช่นเราบอกว่าเออมันต้องมีการพัฒนาด้านทักษะด้านสมมุติว่าดิจิตอลแล้วกันนะครับบอกว่าแต่ดิจิตอลที่เขาต้องการเนี่ยบางองค์กรเขาบอกว่าต้องส่งไปที่ต่างประเทศเพื่อให้ไปเรียนรู้เครื่องจักรเครื่องมือ
1: ครับ
0: ดิจิตอลที่มันล้ำสมัยจริงๆแต่บางองค์กรบอกว่าไม่ต้องหรอกเอาแค่ที่อยู่ที่นี่ก็พออะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่งเครื่องมือในการอบรมมาส่งโค้ชมาแล้วก็มาเทรนก็พออะไรเงี้ยก็จะมีแนวทางที่ต่างกันนะครับ
2: โอเคค่ะ
0: ทีนี้สมรรถนะนะครับของบุคคลนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือก็ได้พูดเกริ่นไปบ้างแล้วก็คือจะมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานนะก็คือจะมีเรื่องของความรู้ทักษะนะพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนะครับอีกอันนึงที่ต่างกันนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดขั้นพื้นฐานของทางนี้จะเรียกว่าเริ่มต้น beginner ถ้ามันก็จะเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งก็น่าจะเป็นตัว
0: คล้ายๆกันแต่ว่านี้มันรวบเลยคือทั้งความรู้ทั้งทักษะในการทำงานเนี่ยมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอีกอันนึงคือจะเป็นลักษณะของบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่นคืออย่าลืมว่าสองคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมันจะมีคำว่าคนที่ทำงานโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: พื้นฐาน
0: กับอีกอันหนึ่งคนที่เป็นทาเลนต
2: ์
0: ใช่ไหมที่บอกคนเก่งหรือคนที่มีศักยภาพสูงหรืออะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นที่ขึ้นไปดังนั้นความรู้ทักษะบุคลิกภาพเหมือนกันแต่ระดับมันจะต่างกันใช่ไหมมันแรงผลักดันมันจะต่างกัน
2: มี
0: ความ
2: คิดที่
0: ต
2: ่
0: างก
2: ัน
0: มันจะต่างกันมันจะกระโดดปึ้งขึ้นมาเลยซึ่งสองอันนี้มันก็ต้องไปเทียบอีกนะว่าถ้าสมมติเอามาให้ทำงานเนี่ยจะให้เอาทาเลนต์มาทำงานปกติได้ไหมได้ปกติแต่คุณจะใช้งานเขาเต็มที่ไหมล่ะก็ไม่เต็มที่ใช่ไหมเพราะเขาทำงานได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมคุณไม่จัดงานที่เหมาะสมกับคนที่อยู่ในระดับทาเลนต์ให้เขาไปทำงานอย่างตรงกับความต้องการของเขา
1: ครับ
0: รวมถึงการประเมินเงี้ยเอาคนระดับทาเลนต์ไปประเมินกับคนระดับทั่วไปเงี้ยกลายเป็นว่าระดับทั่วไปก็บอกว่าผมไม่มีทางจะไปทันเท่ากับคนที่แบบเก่งๆกันได้เลยอย่างเช่นคนที่เรียนโอ้โหเกรด4 4 4 4หมดพาวินจบแค่ 2.5 2.5 1.9 บอกว่าอาจารย์เนี้ยพาวินต้องมาได้หน่วยเนี้ยเรื่องเนี้ยต้องให้ได้4นะจะไปชนะได้ยังไง ใช่ไหมมันกลายเป็นลักษณะของความรู้สึกที่เป็นดาวค้างฟ้าเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นความรู้สึกของคนทำงานว่าไม่มีทางไปถึงบั่นทอนกำลังใจดังนั้นมันจะโอ้โหจะไปสะท้อนถึงการวิเคราะห์งานการจัดระบบงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะคนที่แตกต่างจากคนอื่นอีกโอ้มันละเอียดนะ
1: เขาถึงมีการพูดว่าการกำหนดสมรรถนะหรือตัวชี้วัดอะไรต่างๆพวกนี้ต้องไม่สูงเกินไป
0: ต้องไม่สูงเกิน
1: แล้วก็ไม่ต่ำเกินไปจนง่ายเกินทุกคนเท่ากันหมดนี่ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ก็คือไม่มีประโยชน์
1: ใช่
0: ใช่มันก็เลยต้องแบ่งแกปไงว่ากลุ่มคนเป็นยังไงกลุ่มดีเด่นเป็นยังไงกลุ่มดีมากเป็นยังไงกลุ่มดีธรรมดาเป็นยังไงนะมันต่างกันยังไงกลุ่มพอใช้เป็นยังไงพัฒนาเขายังไงอะไรเงี้ยนะ
2: ซึ่งมันก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะถ้าฟังดูแล้ว
0: พอประเมินปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้เก่งมากเลยทำไมเราไม่ผลักดันด้านนั้นเอ๊ะตรงนี้ทำไมยังทำไม่ถึงทีเราจะรู้เลยว่าอ๋อเพราะอะไร
2: แล้วพอประเมินเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาพัฒนาสมรรถนะต่อมันก็จะเป็นการวนลูปไปเนาะ
0: ครับโอเคทีนี้ในส่วนของสมรรถนะขององค์การนะครับก็จะมีสมรรถนะอยู่4อันก็คือจะเป็นสมรรถนะระดับองค์การระดับตำแหน่งเฉพาะบุคคลแล้วก็จัดการจะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอมได้พูดไปก่อนหน้านั้น อะไรเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะมีสมรรถนะที่อาจจะสอดคล้องกันไม่สอดคล้องกันบ้างอะไรเงี้ยในส่วนของระดับขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะองค์กรที่บอกไปว่าองค์กรจะเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะมีแรงผลักดันที่อยากให้องค์กรไปสู่ระดับไหนอันนี้คือจะเป็นสมรรถนะที่ดูในตัวของหน่วยขององค์กรไม่ใช่บุคคลนะตัวองค์กรคือคนนะดังนั้นตัวองค์กรเป็นยังไงอยากให้เป็นยังไงนั่นก็คือเหมือนคนหนึ่งที่เป็นคนใหญ่นะพอระบุลงไปที่ตำแหน่งงานนะครับก็เมื่อกี้ที่บอกไปคือพอไปที่ตำแหน่งงานปุ๊บงานมันมีอะไรบ้างงานประจำตำแหน่งงานมันมีอะไรบ้างเช่นอาจารย์เนี้ยสมรรถนะจริงๆมันคืออะไรก็ต้องไปถอดจากลักษณะงานที่อาจารย์ทำนะถ้ายกตัวอย่างงานที่ทำมีอะไรบ้างครับ
1: ขียนหน่วย
0: เขียนหน่วยคำปรึกษาคำปรึกษามีอะไรอีก
2: สอน
0: สอนว่าเขียนหน่วยเนี่ยทักษะที่จะต้องมีคืออะไร
1: ก็คือจะเป็นการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆการคิดวิเคราะห
0: ์การคิดวิเคราะห์การสรุปการเขียนใช่ไหมการอธิบายในแต่ละประโยคมันต้องเล่าเรื่องตลอดนะคือทุกพารากราฟเราต้องเล่าเรื่องเป็นในงานนั้นไม่ใช่บอกทำไงอ๋อไปเอานี่มาไม่ได้เขียน
2: ไม่ใช่ก็วางเป็นชั้นๆนะคะ
1: ไม่ได้ทำงานเป็นพวกกราฟิกตกแต่งไม่ได้
0: เหมือนเราต้องเขียนสตอรี่บอร์ดมาทั้งหน่วยเราแล้วเราก็ต้องมานั่งจะเขียนยังไงดีนะให้มันเชื่อมโยงกันนะไม่งั้นเรื่องมันสะดุดใช่ไหมพระเอกพระนางเอกพระเอกตบกันอยู่ดีไปนั่งกอดกันแล้วเขาอยู่ตรงไปกอดกันได้ยังไงอะไรเงี้ยเอาอะไรมาเชื่อมหรออะไรเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะของอาจารย์ที่อ่ะหนึ่งเลยคือสอนเขียนหน่วยนะคือการเขียนตำราการเขียนนั่นก็คือต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปประเด็นการเขียนออกมานะถ่ายทอดให้ได้ใช่ไหมอันนี้สองก็จะเป็นทักษะในการทำวิจัยใช่ไหมวิจัยนี่ต้องทำยังไง
1: ตั้งแต่เริ่มมองว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไร
2: ต้องหาปัญหาก่อน
1: ก็เรียกปัญหาวิจัยใช่ไหมว่าจะทำยังไงมันจะคลี่คลายได้
0: ไม่ใช่ว่าอาจารย์แต่ละคนจะคิดหัวข้องานวิจัยได้นะถูกไหมบางคนโอ้คิดกิ๊กนึงโอ้ทำไมเรื่องนี้เฮ้ยมันทันสมัยจังเลยอะไรเงี้ยอย่างอาจารย์บอมเนี่ยนั่งทำเฮ้ยอาจารย์บอมนั่งทำงานทำไมมันวิจัยทันสมัยจังวะแล้วไม่ของเราเอ๊ะของเราทำไมมันพื้นจังพยายามคิดดีที่สุดแล้วนะก็คิดได้อยู่แค่นี้กรอบมันไม่มีอะไรเงี้ยนะดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นความโดดเด่นนะของสมรรถนะของงานอย่างวิจัยเนี่ยอาจจะแบบมีเหมือนกันแต่โดดเด่นต่างกันนะอะไรอย่างงี้เริ่มถึงการสอนใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่การสอน
0: อ
2: ัน
0: นี้อาจารย์ก็ยังจะเป็นแบบแม่แบบของพวกเราเลย
2: ขนาด
1: ของลูกศิษย์ทั้งหลาย
2: ใช
0: ่แม่แบบเลยมาถึงอาจารย์ก็ต้องสอนต้องทำอะไรโอ้โหอาจารย์ก็ทำเยอะมากเตรียมตัวมาก่อนจัดช่องลงสไลด์มีหามาโพสไอตัวลิงก์ให้โอ้ทำทุกอย่างเลยนะของพวกเราทำอะไรนะ
2: ไม่ใช่อาจารย์ก็ทำแม
0: ่แต่ว่าแบบแบบรายละเอียดจะต่างกันเนี่ยรายละเอียดจะต่าง
2: อาจจะเป็นเพราะจริงๆสมรรถนะนะถ้าลองทำวิจัยนะคะหัวข้อวิจัยมันก็ขึ้นอยู่กับเพศด้วยไห
1: ม
2: ความละเอียดเนี่ยนะคะงานบางงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะละเอียดมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นสมรรถนะของผู้หญิงก็อาจจะเหมาะสมกับงานบางงาน
1: ลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: นะคะอะไรประมาณนั้น
0: ดังนั้นในตัวของสมรรถนะของเมื่อกี้ของตำแหน่งงานก็จะมีงานตรงไหนที่เหมาะสมกับอะไรคนประเภทไหนคุณสมบัติยังไงก็จะมาสอดคล้องกัน
2: ใช่
0: ทีนี้ลงมาที่สมรรถนะส่วนบุคคลก็เฉพาะคนก็คือจะลักษณะคล้ายๆกันว่าเอ๊ะคนนี้ควรจะเป็นยังไงนะหนึ่งคนจะเป็นยังไงที่แตกต่างกันคือเป็นเฉพาะมีงานความรู้ยังไงหรือแตกต่างโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างอาจารย์กล้าเราก็รู้เลยเป็นคนของประชาชนเฉพาะตัวบุคคลอ
1: ุปนิสัยใจคอจะมีลักษณะพิเศษ
2: นะคะ
1: เจลลี่เข้ากับคนอื่นได้ดี
2: ใช่ลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะตัวของบุคคลอาจารย์ก็คือสมรรถนะในการที่จะเข้าหาคนได้ง่ายแล้วก็จะได้รับการยอมรับนะคะ
0: แล้วก็อีกสมรรถนะหนึ่งคือเรื่องของการจัดการก็คือระบบความคิดเนาะเราจะบริหารจัดการยังไงอย่าลืมว่าการจัดการหมายความว่าเรามีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดมีอยู่เท่านี้แต่เราจะบริหารจัดการยังไงให้สุดท้ายคือไปถึงเป้าหมายเราให้ได้เลยอ่ะตอบวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยเราจะวางแผนยังไงเราจะใช้ทรัพยากรยังไงเราจะจัดการความเสี่ยงหรือรูปแบบการทำงานยังไงจนถึงงานที่ทำออกมาเนี่ยประสบความสำเร็จหรือจะดีขึ้นกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้อะไรเงี้ย
2: แล้วก็ต้องภายใต้การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าด้วยให้เกิดการประหยัดที่สุดแต่ให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
0: อ
2: ันนี้ถึงจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเชิงการจัดการเน
0: า
2: ะ
0: ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบขององค์ประกอบหลักของระบบสมรรถนะจัดการสมรรถนะนะครับก็จะมีทั้งหมด4องค์ประกอบหลักๆนะครับก็คือ1เลยมีการกำหนดการประเมินความสำเร็จของงานที่ต้องการนะครับพัฒนาตัวแบบสมรรถนะนะครับมีการประเมินสมรรถนะของพนักงานนะครับแล้วก็กลยุทธ์ของพนักงานพัฒนาพนักงานและทรัพยากรมนุษย์นะครับใน4องค์ประกอบหลักๆเนี่ยก็จะทำยังไงให้สอดรับกันนั่นแหละจนทำให้สมรรถนะเนี่ยมุ่งไปสู่ผลสำเร็จให้ได
2: ้
0: นะครับก็ทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันหมดนะก็พอเรากำหนดปุ๊บนะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยในงานเนี่ยมันควรจะมีอะไรงานที่ต้องการให้เป็นควรจะต้องเป็นยังไงนะครับจนรูปแบบสมรรถนะเนี่ยที่เป็นตัวแบบเราก็ต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเพราะว่าโมเดลแรกมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกัน อะไรที่มันดีเราก็ต้องพัฒนาอันไหนที่ขาดหรือไม่ใช่เราก็ค่อยๆตัดออกเจรนายมันนะสมรรถนะเพราะว่าจะให้แบบเฮ้ยสมรรถนะขององค์กรเรามีทั้งหมดความต้องการของทุกองค์กรเขียนลงไปหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20-30 สมรรถนะเป็นไง
2: เป็นไปไม่ได้
1: ไม่สามารถทำได้นะ
0: จำยังไม่ได้คิดว่าทำไปแค่จำยังโหยังยากเลยโหมีบางองค์กรเนี่ยเขียนสมรรถนะตัวเองโห 20-30 สมรรถนะที่ต้องการถามมันเป็นได้ไหมยังเป็นไม่ได้จำได้ไหมยังจำไม่ได้เลยผู้บริหารยังจำไม่ได้เลย
2: ก็ต้องพัฒนาน
0: ะก็คือพัฒนาตัวแบบที่มันง่ายสิเราทำยังไงให้เกิดความคล่องตัวให้มันกระชับขึ้นให้มันทำได้มากขึ้นก็จะเป็นการจับหมวดหมู่มันในการสร้างสมรรถนะขึ้นมานะแล้วตัวแบบตรงนั้นจะทำยังไงให้เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะรูปแบบการคิดหรือจะทำวิธีไหนนะครับจนมาถึงการประเมินสมรรถนะของพนักงานว่าเอ๊ะแล้วตัวพนักงานเนี่ยสมรรถนะมันสอดคล้องหรือเปล่าพัฒนาคนตรงนี
2: ้
0: หรือคนที่มีอยู่ในองค์กรขาดไหมหรือไม่ขาดตอนนี้โอ้เรารู้เลยช่วงโควิดสมรรถนะเปลี่ยนแน่ๆเลยเพราะตอนนี้ไปเปิดหน้าร้านขายปกติมีคนเดินไห
2: ม
0: น้อยลงใช่ไหมน้อยมากนะหรือตอนแรกปิดตอนหลังเปิดปุ๊บเป็น new normal คือคนก็ลงมาใช้บริการน้อยขายยังไงวิธีการก็จะขายเป็นลักษณะของการขายออนไลน์การทำงานแบบออนไลน์เป็นหลักนะสื่อดิจิตอลมาหลักนะครับทีนี้พอทำเป็นลักษณะของดิจิตอลเสร็จปุ๊บสมรรถนะขององค์กรที่จะสร้างตัวแบบคือทำไงก็ได้ในการขายที่เป็นแบบออนไลน์ทีนี้ก็ต้องไลฟ์โชว์ขายแล้วเพราะตอนหลังเนี่ยไม่ใช่ขายออนไลน์ปกตินะเดี๋ยวนี้มันต้องไลฟ์ขายนะนะคนมาถึงนั่งฟังอยู่ตลอดเวลาติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งมันเหมือนร้อนตอนนี้ทุกคนก็แบบเปิดมาดูก็ต้องดูนะคนโหคนวิวบางทีห้าหกหมื่นคนนะต่อคนคนเดียว 5-6,000 คนต่องานงานนึงอะไรเงี้ยขนาดเป็นพวกห้างแม่นท็อปเจริญหรืออะไรที่แบบไม่คิดว่ามันจะมีนะก็ยังขึ้นมาเลย
1: มีการปรับตัว
0: ปรับตัวทุกที่ปรับตัวหมด
1: เพราะฉะนั้นเรียกว่ามันมีการเกิดสมรรถนะใหม่ๆขึ้นมาที่องค์การต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในตัวพนักงาน
0: ใช่อ
2: ย่างไลฟ์สดนี่ไม่ใช่ว่าไกลกันได้ทุกคนนะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะจ๊ะ
2: ผมรู้สึกแบบมันต้องใช้ทักษะหลายทักษะนะในการที่จะต้องเชิญชวนลูกค้าแล้วก็ปิดจ็อบให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: จิตวิทยามาเยอะมากเลยนะพวกนี้จิตวิทยาทางการตลาดจิตวิทยาส่วนบุคคลพวกนี้โอ้โหมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะแล้วจะทำยังไงให้แบบเกิดความน่าสนใจไอ้ที่เราไลฟ์ไปมันจะเป็นยังไงแล้วมันเกิดความน่าเชื่อทั้งที่ตัวบุคคลเองไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเลย
2: ถูกเป็นแม่ค้าทั่วไปเนี่ยนะ
0: อาจจะไม่ได้แม่ค้าด้วยอยู่ดีแบบเฮ้ยอยู่ดีเป็นชาวนาอยากจะอยู่ดีมาไลฟ์ขายของบางอย่างอะไรเงี้ยแบบขายของแบรนด์นงแบรนด์เนมเนี่ยนี่ทำยังไงก็มีคนวิวเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย
2: เก่งนะคะ
0: ดังนั้นเขาจะมีวิธีการเตรียมตัวของเขาที่จะพัฒนาสมรรถนะดังนั้นพอประเมินปุ๊บตัวเขาขาดอะไรเขาจะไปพัฒนาตัวเองขึ้นมาเฮ้ยอะไรเหมาะตัวเขาเหรอทักษะมันเป็นยังไงเหรอรูปแบบการพูดคนจะเป็นไงที่ดึงดูดใจเหรอ
2: ใช่
0: ที่ต้องเหมาะกับตัวเขาด้วยนะยืนที่บอกว่าอาจารย์กล้าไปไลฟ์สดไม่หน่อยโอ้โหได้ไลฟ์สาระตลกโปกฮา
1: ไลฟ์สาระ
0: ได้เลยใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของแกแล้วกันอะไรเงี้ยแต่เราต้องมีการวางแผนไงนะถ้าเราจะทำให้ได้อะไรเงี้ยจนสุดท้ายเป็นลักษณะของกลยุทธ์การพัฒนาของพนักงานแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์คือเราก็ต้องพัฒนาเขานะว่าพัฒนายังไงรูปแบบพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องขององค์ประกอบหลักเขาจะรู้แหละทีนี้ในช่วงถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและก็องค์การนะครับ
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดบอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยา

0: และการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
2: ก็คราวที่แล้วก็พูดในเรื่องของลักษณะขององค์ประกอบไปเนาะทีนี้รอบนี้ก็จะเป็นลักษณะของขั้นตอนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและก็องค์การนะครับก็จะได้เห็นว่าในตัวของขั้นตอนมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะก็คือในตัวของขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการกำหนดแผนนะในการที่เรากำหนดสมรรถนะมีการวินิจฉัยสมรรถนะนะครับการพัฒนานะแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลในตัวสมรรถนะนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการที่จะพัฒนาตัวแบบของสมรรถนะที่ขึ้นมานะดังนั้นอย่างแรกคือพอองค์กรเนี่ยเห็นว่าสมรรถนะที่ต้องการคืออะไรนะครับก็จะมีการวินิจฉัยนะแล้วก็สร้างตัวแบบของสมรรถนะลักษณะของสมรรถนะขึ้นมาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่มันที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยมีการประเมินผลติดตามผลว่าเป็นไปได้ไหมตามทำตามนั้นไหมเพราะว่าส่วนใหญ่พอกำหนดมาปุ๊บก็จะปล่อยไว้พอปล่อยเสร็จปุ๊บสมรรถนะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคือไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมก็กลายเป็นว่าคนก็ทำงานอยู่โดยที่มีลักษณะของตัวเขาเองนะตัวองค์กรเองก็ไม่รู้ว่าทำไปทำแล้วทำไปเพื่ออะไรนะครับดังนั้นต้องมีการประเมินแล้วก็ติดตามผลว่าไอ้ที่พัฒนาไปเนี่ยมันซึมซาบไปถึงตัวบุคคลถึงระบบงานไปถึงผลงานที่ออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับในการออกแบบนะครับตัวแบบของสมรรถนะเองจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับ1เลยมีการวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์การนะครับนะว่าสมรรถนะหลักขององค์การต้องการอะไรมีลักษณะหลักๆจริงๆคืออะไรอันที่2เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะที่จำเป็นในแต่ละงานนะครับงานนั้นในตัวขององค์การเนี่ยแต่ละคนต้องเป็นยังไงนะครับมีบทบาทแค่ไหนทำงานขนาดไหนคุณภาพแค่ไหนจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปถึงระบบการที่เราจะให้รางวัลการได้รับการยกย่องนะของการที่จะสร้างคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติว่าถ้าเป็นงานนี้ควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ทดสอบตัวแบบนะอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของแต่ละงานเช่นอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกไปโอ้คุณลักษณะของอาจารย์ดีเด่นควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ใช่สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะว่าทุกคนต้องเป็นให้ได้เป็นเท่ากับดีเด่นไม่ใช่แต่เราจะมีทั้งสูงสุดแล้วก็จะมีตัวกลาง
3: ตัวเรกูล่านะกับปกติ
2: ปกติว่าเราควรจะมีอยู่ประมาณยังไงนะครับดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นมาเป็นเหมือนกับลักษณะการทำงานวิธีการทำงานพฤติกรรมจนสะท้อนออกมาเป็นลักษณะของการอยู่เป็นลักษณะพฤติกรรมโดยปกติทั่วไปไม่ใช่แค่ในงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะซึมซับแล้วก็หล่อหลอมร่วมกันนะครับถัดมาเป็นลักษณะของวิธีการออกแบบนะครับทำได้ทั้งหมด3วิธีนะครับ1เลยคือแบ่งตามกลุ่มสมรรถนะของตัวบุคคลนะครับอันที่2คือแบ่งตามการนำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็อันที่3คือแบ่งตามผลสำเร็จตามลำดับชั้นที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันอย่างที่ตามระดับชั้นก็อย่างที่เอาง่ายๆก็คืออย่างที่อาจารย์บอมได้บอกไปว่าอ๋อในองค์กรมันมีทั้งหมด3เลเวลหลักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละลำดับชั้นก็จะมีความสำเร็จแตกต่างกันใช่มั้ยระดับสูงก็คือสร้างกลยุทธ์สร้างนโยบายวิสัยทัศน์ยังไงแล้วก็ทำยังไงให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้มาถึงตรงกลางก็จะทำยังไงที่จะเอาข้างบนนโยบายของข้างบนวิธีการของข้างบนเนี่ยไปอธิบายอยู่ข้างล่างแล้วคอยแก้ปัญหา ัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือมีปัญหาอะไรบ้างก็ย้อนขึ้นมาก็ปรับให้ได้มากที่สุดแล้วก
4: ็
2: สะท้อนลงไปที่ระดับล่างหรือย้อนไปที่ระดับบนจนมาถึงระดับปฏิบัติที่ต้องทำไงก็ได้ให้มีเทคนิคในการทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการแบ่งความสำเร็จนะครับก็จะแบ่งตามกลุ่มไปทีนี้ในกลุ่มของการออกแบบนะครับตามกลุ่มสมรรถนะในแต่ละบุคคลนะครับก็จะแบ่งออกไปอีกนะก็จะมีกลุ่มสมรรถนะส่วนบุคคลกลุ่มสมรรถนะด้านการจัดการแล้วก็ด้านเทคนิคนะครับเมื่อกี้ที่นี่พูดไปบ้างแล้วนะครับสมรรถนะด้านบุคคลน่ะก็คือจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสาร มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีการริเริ่มนวัตกรรมนะแล้วก็ด้านอื่นๆที่อยู่ภายในถ้าสมมติยกตัวอย่างของสมรรถนะแต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะแบบจำแนกได้หลากหลายมากๆเพียงแค่เราจะเอาจุดเด่นว่าในลักษณะของคนที่เราจะเอาเข้ามาสู่ในลักษณะการทำงานเราควรจะมีอะไรนะเช่นบอกว่าเออเนี่ยทัศนะส่วนบุคคลของงานสมมุติว่างานอาจารย์อะไรเงี้ยนี่ของอาจารย์ต้องเฉพาะมอสทอด้วยนะเอ๊ะงานบุคคลมีอะไรบ้างอ๋อต้องเป็นพิธีกรได้ต้องนำเสนอได้ต้องรู้จักวิธีการหรือกระบวนการวิธีการระเบียบพิธีการอะไรเงี้ยต้องพอรู้บ้างสามารถนำได้สามารถปิดจบได้เองอาจารย์ทุกคนเนี่ยเป็นไม่ใช่แค่อาจารย์
4: ไม่ใช่อาจารย์สอนหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นพิธีกรได้ด้วย
2: เออทำเป็นพิธีกรได้ทำอย่างอื่นได้อีกไหมนั่งไปนั่งทำเป็นเหมือนกับคนบิ้วอารมณ์ตอนที่จัดงานทำละลายน้ำแข็งได้ อะไรเงี้ย
3: โอ้เป็น MC ได้
2: เป็น MC ได้เดี๋ยวให้ไปอบรม
3: ก็ต้องได้
2: ก็ต้องได
3: ้
2: นะจะให้เป็นวิชาการก็ต้องได
4: ้
2: นะจะให้ไปคุกคลีกับนักศึกษาอื่นๆก็ต้องได้ไปคอยคุยนักศึกษาที่แบบอาจจะมีปัญหากับปรึกษาได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเราเป็นมหาลัยเปิดคือปัญหามัน
4: หลากหลายมาก
2: หลากหลายมากนะเพิ่งเจอมาไง
3: เจออะไรมาคะ
2: โทรศัพท์มาโทรศัพท์ปริญญาตรีอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออาจารย์กล้าเหรอคะนี่หนูมีปัญหาเรื่องของการเรียนพอดีคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วแล้วก็ทุนไม่มีจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อก็ลองมาปรึกษาที่มหาลัยว่าต้องมีระเบียบในการที่จะมีกองทุนอะไรเพื่อสนับสนุนการเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเรียนดีไหมมาดูว่าคุณสมบัติเราตรงไหมค่ะหนูก็ต้องการอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้หนูมาอยู่ที่หน้าคอมเนี่ยบริษัทคอมเนี่ยจะซื้อคอมพิวเตอร์เพราะเห็นบอกว่ามีการสอบออนไลน์ต้องซื้อคอม
3: อ
2: ๋อแล้วคอมที่บ้านไม่มีหรอครับมีค่ะแต่อยากได้อันใหม
4: ่อาจารย์ก็พูดเป็นมักเป็นเบย์ครับลูกติดไปเรื่อย
2: ก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรึกษากันดูแต่เราก็ไม่ได้นั่นนะเราเข้าใจว่าที่เขาต้องการเป็นยังไงแล้วก็พยายามแก้ปัญหาให้เขาในสิ่งที่เราทำได้อะไรเง
4: ี้
2: ยนะอะไรที่มันเกินไปแล้วก็ตัดไปนะอันนี้ก็ในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากนะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่ามันจะมีลักษณะของใต้น้ำใช่ไหมในโมเดลภูเขาน้ำแข็งทีนี้ในตัวใต้น้ำมันไม่ใช่แค่ตัวของแค่ความคิดความเชื่อมั่นทักษะอย่างอื่นแล้วมันมีเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกสำคัญมากเลยคือแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ
4: แรงกระตุ้นแรงขับจากภายในของบุคคลใช่ไหมคร
2: ับ ตรงนี้แบบสำคัญมากเลยเพราะว่าคือแรงกระตุ้นมันจะต่างกันนะอย่างการทำงานของเนี่ยสมมติว่าเป็นสมมติว่าเป็นนัก HR อย่างเงี้ยนะแล้วเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเราจะบอกว่าถ้าสมมติว่าอีก5ปีเนี่ยหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะเป็นยังไงในอาชีพคุณนะแต่มีคนตอบมา2แบบคนนึงตอบว่าจะทำอาชีพเนี่ยให้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมากแหละงานไม่มีปัญหาแน่นอนผมแก้ไขได
3: ้
2: อีกคนนึงจะตอบว่าอ๋อผมเนี่ยโตขึ้นแน่นอนอาชีพนี้ผมต้องเรียนรู้แต่อีก10ปีข้างหน้าผมต้องตอบโจทย์ชีวิตได้ผมจะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงได้แรงบันดาลใจกับแรงกระตุ้นจะต่างกันสำหรับ2คนใช่ไหมครับนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้2คนนี้เขาจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ทำงานแค่งานแล้วก็จบอีกคนหนึ่งคือจะรู้ว่าตัวเขาเองจะมีแรงผลักดันไปสู
4: ่
2: เป้าหมายขนาดไหนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มของส่วนบุคคลที่อยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยที่จริงมันมีอย่างอื่นเยอะแยะมากเลยซึ่งเป็นความต้องการในด้านทักษะส่วนบุคคลในปัจจุบันเลยนะอย่างเช่นการปรับตัวเงี้ยบางคนบอกว่าฉันอัตราเป็นหลักอัตรา
3: ความเป็นตัวตนไม่ใช่อัตรา
2: อัตราเนี่ยเป็นหลักเลยฉัน เป็นอย่างนี้ทุกคนเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกคนต้องยอมรับในตัวฉันอย่างเงี้ยถามว่าในยุคนี้ในโลกนี้ทำได้ไหม
4: เป็นไปไม่ได้นะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเข้ากับสภาวะล้อมที่มันเปลี่ยนไป new normal อย่างเงี้ยเนาะต้องเปลี่ยนไปจริง
3: ๆถ้าเกิดว่าไม่ปรับตัวนี่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะ
4: ใช่
2: เพราะว่าปัญหาก็คือในการทำงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเราทำไปเนี่ยเราต้องทำงานให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราทำงานมากขึ้นต้องประสานงานมากขึ้นเพราะว่าเราใช้คนเนี่ยต้องใช้คนน้อยลงดังนั้นถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณไม่ยอมรับฉันยังจะเป็นแบบนี้ฉันคุยกับคนอื่นไม่ได้คุณต้องยอมรับฉันเท่านั้นเนี่ยนะทำงานดีก็จริงแต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้กับทำงาน
3: พอได้บ้าง
2: พอได้บ้างแต่คุณประสานงานกับคนอื่นได้หมดเลยเนี่ยคุณจะเลือกใครในองค์กรใช่ไหมก็จะเลือกคนที่ปรับตัวได้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีปัญหาในกลุ่มโดยรวมอะไรเงี้ย
3: อ
2: ันนี้ก็หนึ่งอย่างเราสองอีกอันนึงเลยที่สำคัญมากในที่เป็นที่ต้องการของบุคคลมากเลยคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3: อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันสร้างวีรบุรุษนะคะ
2: บางคนตัดสินใจไม่เหมือนกันนะเช่นสมมติตั้งคำถามว่าถ้านักศึกษาเนี่ยสมมติว่าอัดรายการอยู่มีนักศึกษาโทรมาต่อว่าเนี่ยทำไมงานทำไมถึงที่พูดไปเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะตอบยังไง
4: อ
2: ยู่ที่คุณเปิดไลฟ์แล้วก็เปิดมาปุ๊บทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะนะคุณจะตอบว่ายังไงคนนึงตอบว่าอ๋อไปตามหนังสือครับไปอ่านหนังสือเลย
4: กับอีกคนว่าแก้ปัญหาไม่ดี
3: กับอีกคนนึงอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไมค
2: ์เดี๋ยวเราไปคุยหลังไมค์ไหมหรืออาจจะมีอะไรที่คาดเคลื่อนกันอันนี้นี่คือทักษะการแก้ปัญหาว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงเฉพาะหน้าคุณแก้ปัญหาได้ดีมากน้อยขนาดไหนแก้ปัญหาทำให้ปัญหาลดลงหรือเสริมสร้างปัญหาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทักษะส่วนบุคคลที่จะต้องมีอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของภาษา
3: อันนี้เรื่องยาขมนะคะ
2: ยาขมทุกคนเป็นหมดนะแต่ว่า
4: ภาษาสื่อสารใช่ไหมครับ
2: ใช่ภาษาทางการสื่อสารนะครับไม่ใช่ภาษาที่แบบเชิงธุรกิจมากถ้าเกิดขึ้นไปถึงระดับบริหารต้องใช้ทักษะทางธุรกิจนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าสื่อสารเนี่ยจำเป็นเพราะยังไงอ่านเขียนพูดนะก็ต้องพอได้บ้างนะเกิดภาษาที่2
3: ใช่
2: ที่จริงตอนนี้คือต้องไประดับภาษาที่3 4ด้วยซ้ำ
3: ใช่ต้องได้หลายภาษาเพราะตอนนี้เราก็เป็นโลกาภิวัตน์โลกทั้งใบคือโลกใบเดียวกันนะคะโลกทั้งหมดประเทศทั้งหมดคือโลกใบเดียวกันเราต้องมันไม่มีการแบ่งแยกเขตแดนแล้วอะค่ะนะ
2: ดังนั้นภาษาที่เป็นตัวกลางคุณจะเป็นอะไรอังกฤษดีไหมหรือภาษาจีนดีตอนนี้ก็เรียนอยู่2อันเนี่ยคาบเกี่ยวดังนั้นทำไงดีอ๋อเรียนมันต้องสองภาษาเลย
3: เด็กสมัยนี้น่าสงสารนะคะ
2: ต้องเรียนหลายภาษาทักษะการคิดก็ต้อง
3: ม
2: ีนะสังคมก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมก็ต้องอยู่ประเพณีก็ต้องซึมซับเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่ของตัวบุคคลรวมถึงทักษะในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ต้องมีอะไรเงี้ยณปัจจุบันอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเติมเต็มในลักษณะของทักษะส่วนบุคคลที่จะต้องการณปัจจุบันอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ทักษะถัดไปคือเป็นทักษะด้านการจัดการนะครับก็จะมีทักษะด้านการจัดการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะด้านการจัดการรูปแบบของการเงินหรือการบริหารจัดการด้านต่างๆเมื่อกี้ที่บอกไปอะว่าคำว่าจัดการเนี่ยก็คือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดที่มันอยู่ในองค์กรทำไงให้ประสบผลสำเร็จอะไรเงี้ยจะทำยังไงให้สำเร็จได้อาจจะไม่ใช่แค่การเงินนะเรื่องของการทำงานทรัพยากรมนุษย์เรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรแล้วแต่ลักษณะของการจัดการที่แต่ละอย่างเงี้ยเป็นลักษณะงานไป
3: แต่รู้สึกว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทุกงานต้องใช้กันเกือบหมดนะคะ
2: ต้องใช้เหมือนกันหมดนะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานเนี่ยอย่างที่เราทำไปอ่ะมันจะผสมกับลักษณะการจัดการแบบเขาเรียกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนดังนั้นปัจจุบันก็เป็นลักษณะของออนไลน์หรือดิจิตอลใช้เยอะการจัดการออนไลน์ก็จะเป็นลักษณะของเสมือนใช่ไห
3: ม
2: ทีมงานแบบเสมือนคือเปิดหน้าเจอกันหรือยังไงเนี่ยมันก็จะมี
3: ความเป็นทีมที่แตกต่าง
2: เป็นทีมที่แตกต่างใช่
3: แล้ว
2: ป
3: ั
2: ญหาที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกัน
3: เพราะว่าเวลาเราออนไลน์เนี่ยสีหน้าแววตาอะไรมันไม่สามารถเห็นได้รอบด้านทุกคนเนาะมันเป็นเฉพาะจอค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของการประสานงาน
4: การสื่อความหมายอะไรต่างแต่จริงบรรยากาศในการสนทนาบนโลกออนไลน์กับโลกจริงเนี่ยมันต่างกันเหมือนกันนะ
3: ใช่ต่างกันค่ะ
4: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่จำกัดก็เรียกว่าเป็นเซฟเพลสของเราเนาะเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดเห็นอะไรของเราก็อาจจะแสดงได้มากกว่าด้วยซ้ำ
3: ใช่
4: ไหมฮะ
2: แต่กลับกลายเพราะว่าบางคนก็จะรู้สึกว่า ทำให้น้อยลง ก็มีเหมือนกันแบบพออยู่ที่บ้านไม่อยากให้มีปัญหาโอเคเราเปิดโอเคไม่ต้องไปตอบอะไรมากหรอกพอเถอะอะไรเงี้ย บางคนเดี๋ยวที่นู้นไม่ได้ค่อยได้ยินคุณสรุปมาได้ไหมเหมือนกับไม่ได้ความสนใจก็มีนะคนที่อยู่ในตัวที่เป็นตัวการที่อยู่เซ็นเตอร์อะไรเงี้ย ก็รูปแบบจะต่างกันแต่ลืมว่าของความสเปนเสมอเนี่ยมันกลายเป็นว่าบรรยากาศมันไม่ได้บรรยากาศที่แบบมารวมกันมาพูดกันขอยกตัวอย่างหามุมคิดมันไม่เหมือนกับที่มาเจอต่อหน้ากันนี่นะนะความสัมพันธ์ก็จะต่างกันนะเพราะว่าม
3: ันไม่แน่นแฟน
2: บางคนบอกว่าไม่อยากโชว์หน้าโอเคเพราะว่าไม่อยากให้กระตุ้นโอเคฉันจะเป็นหน้าจอแบบแข็งๆเป็นรูปเรานะยิ้มอยู่แต่เรากำลังเถียงกันอยู่เลย ใส่ไว้เต็มที่เลยเงี้ยว่าเขาไม่เห็นหน้าเราเวลาเราจะว่าอะไรแล้วก็ได้เหมือนกันนะคือมันก็เป็นเน้นลักษณะของบุคคลมากกว่านะไม่ได้ไปเน้นในองค์รวมอะไรเงี้ยนะก็พยายามแต่ว่าทักษะใหม่ๆที่บริหารจัดการที่เป็นออนไลน์เนี่ยลำบากอย่างตอนนี้ที่ทำวิจัยโอ้โหลำบากเหนื่อยมากคือวิ่งไปสัมภาษณ์นะโอ้โหอ๋อได้เลยครับอาจารย์ป้าอาจารย์กล้ามีอันนั้นอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมหาข้อมูลให้กินน้ำไหมมีน้ำบัตรตรงนั้นให้แต่พอสัมภาษณ์ออนไลน์นะ
4: ครับ
3: ไม่สะดวกครับคำเดียวจบ
2: สะดวกเหมือนกันครับแต่ตอบอยู่แค่ประมาณ5คำครับตรงนี้เหมือนกันครับเหมือนกันโอเคครับเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคมีอย่างอื่นมาโอ้มันก็เหมือนกันหมดนะครับ
3: ก็คือถ้าไม่ได้อะไรเพิ่มเติม
2: มีคนแนะนำต่อไหมโอ้ก็คงเหมือนกันหมดนะครับไม่มีแล้วครับมันง่ายในการที่จะตัดไปเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกนะเข้ามาสัมผัสหรือว่ามีการประสานร่วมกัน
4: อันนี้คือเป็นบรรยากาศเผชิญหน้าเนาะที่มันจะไว้คอยควบคุมกับผู้สนทนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไป
2: ใช่ดังนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับลักษณะทางด้านเทคนิ
4: ค
2: เหมือนกันที่ยกตัวอย่างไปว่าพอเรามีการใช้เทคนิคในการคุยในการบริหารจัดการกลุ่มเนี่ยในการพูดคุยที่เป็นเทคนิคมันกลายเป็นว่าต้องไปเน้นในเทคนิคด้านพฤติกรร
4: ม
2: เข้ามาเยอะมากขึ้นเลยในการที่เราจะใช้ลักษณะของการบริหารจัดการแบบดิจิตอลนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปโอ้โหสัมภาษณ์โอ้โหกว่าจะคุยนี่ยากมากเลยขอเปิดบอกว่าเนี่ยขอเปิดออนไลน์ได้ไหมเปิดเฟซได้ไหมใช้ซูมได้ไหมใช้นั่นได้นี่ได้ไหมอะไรเงี้ย
3: แล้วเขาโอไหม
2: ก็ถ้าเกิดเขาโอก็โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะไม่โอเขาส่วนใหญ่เขาบอกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สะดวกที่สุดใช้เสียงเพราะไม่ต้องเจอหน้าตัดบทได้ง่ายนะอันนี้ก็คือประเด็นทีนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคในการเจรจาต่อรองนะในด้านจิตวิทยาจะดึงใจให้เขาพยายามพูดให้เพิ่มขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าอย่างสมมุติว่าจะสัมภาษณ์ทางด้านนี้ทางด้านโทรศัพท์บอกโอ้นี่ทางต้องยกอ้างอิงคนนั้นคนนี้เข้ามาอ๋อผมเคยไปคุยกับคนนั้นเขาบอกว่าของบริษัทของพี่ดีมากเลยนู่นนั่นนี่มากเลยใหญ่มากเลยในตรงนั้นไม่หรอกครับไม่ได้ใหญ่นู่นนั่นนี่แต่ว่าผมเชื่อมากว่าพี่ต้องเป็นตัวหลักของในจังหวัดตรงนี้เลยนะครับโอ้ก็ประมาณนึงครับก็คือมันก็ต้องใช้ทางจิตวิทยา
3: ต้องการกันล่อม
2: ก็ต้องคุยไปให้เขาดึงอย่าจะพูดอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยกลายเทคนิคตรงนี้กลายเป็นว่าเราต้องหาเทคนิคเพิ่มเติมในการทำงานตรงนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ย
3: ก็การประชุมออนไลน์ก็เช่นกันนะคะจะแตกต่างจากการประชุมแบบเจอหน้ากันอย่างที่ผ่านมาประชุมออนไลน์หน่วยนะคะธรรมดาถ้าเจอหน้ากันก็ยังพอแสดงความคิดเห็นบ้างแต่พอเป็นการประชุมออนไลน์ทางไลน์อ่ะก็บางคนก็แบบเงียบหายไปเลยต้องคอยกระตุ้นอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พอกระตุ้นก็อาจจะมีคำตอบกลับมาแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นเนี่ยก็อาจจะเงียบหายไปเลยก็อาจจะต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นด้วยลักษณะนี้
2: เทคนิคการจัดการอะเวลาประชุมออนไลน์คุณทำยังไงเปิดไปทีละหน้าหรือสรุปรว
3: ม
2: ใช่ไหมคือบางคนบอกอ๋อไหนๆก็เจอแล้วเปิดทีละหน้าแล้วแก้ทีละหน้าเลยถามว่าตอนแรกแก้นะตอนแรกก็สนุกแล้วมาแก้นั่นแก้นี่พอตอนหลังเบื่อเป็นไง
3: ก็สรุปรวม
2: เหมือนเดิมบริหารจัดการยังไงอะไรใช่ไหม
3: ใช่
2: เราดูถัดไปนะวิธีการในการออกแบบตัวแบบสมรรถนะนะครับก็จะมีสมรรถนะของบุคคลนะความคิดด้านความสัมพันธ์นะครับในด้านบุคคลก็จะมีความยืดหยุ่นความเชื่อใจจริยธรรมความบักบั่นครับในการทำงานสมรรถนะด้านความสัมพันธ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นการมุ่งทีมงานสร้างความสามารถในการจัดการทักษะความเป็นผู้นำนะแล้วก็สมรรถนะด้านความคิดนะครับก็จะเป็นการตัดสินใจการคิดเจอตรรกะนะการประยุกต์ใช้แล้วการแก้ปัญหาหรือจะคิดอาจจะเป็นคิดอย่างเป็นระบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้วิธีการออกแบบตัวแบบสมรรถนะเนี่ยก็จะแบ่งนะครับตามผลสำเร็จตามลำดับชั้นได้นะเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันจะมีสมรรถนะหลักคุณจะใช้อะไรเป็น ัวผลเช่นค่านิยมเชิงกลยุทธ์ใช่ไห
3: ม
2: นะหรือคุณใช้วิสัยทัศน์เป็นตัวหลักว่าคุณอยากจะใช้อะไรเป็นพันธกิจไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถในการจัดการนะครับก็จะเป็นความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นนะหรือจะเป็นลักษณะของการทำงานนะครับก็จะเป็นลักษณะของเชิงเทคนิคนะครับว่าคุณทำงานนะด้านเทคนิคเรื่องของการทำงานที่เป็นสายงานตามหน้าที่นั้นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงสมรรถนะด้านเทคนิคก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการทำงานด้านนั้นๆดังนั้นก็จะแบ่งไปตามเลเวลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความชัดเจนดิ่งลึกลงไปที่สมรรถนะของงานนั้นๆ นะครับทีนี้ในตัวของขั้นตอนการสร้างตัวแบบสมรรถนะก็จะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือกำหนดเกณฑ์ในการใช้วัดและประเมินนะครับการดำเนินงานขององค์กรก่อนโอ้โดยวิธีไหนบ้างที่คุณจะให้ได้มาโอ้เยอะแยะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตรวจสอบดูผลนะหรือจะดูของที่มีอยู่แล้วการดำเนินสมองคุยกันนะครับการใช้ข้อมูลป้อนกลับอะไรก็ได้ใช้360องศาก็ได
3: ้
2: นะครับเพื่อให้รู้ว่าประเมินเนี่ยควรจะใช้อะไร
3: ใช้เกณฑ์อะไรวัด
2: คือเกณฑ์การประเมินคือเครื่องมือประเมินเนี่ยหนึ่งเครื่องมือไม่สามารถตอบโจทย์ได้หมดมันจะมีทั้งข้อดีและข้อด้
3: อ
2: ยดังนั้นยิ่งมีหลายเครื่องมือมันจะทำให้เกิดความชัดเจนได้มากขึ้นนะครับทีนี้
3: พอแล้วเราจะใช้ทั้งหมดเลยหรอคะ
2: ไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็คือแล้วแต่ขององค์กรบางคนอาจจะดูแค่ข้อมูลเดิมกับการสัมภาษณ
3: ์
2: นะหรือใช้วิธีการสำรวจนะกับระดมสมองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะเป็นสองเครื่องมือสามเครื่องมือก็ได
3: ้
2: นะครับในขั้นที่สองคือเราจะกำหนดกลุ่มนะว่ากลุ่มตัวอย่างควรจะเป็นยังไงก็จะเป็นการนำผลไปเปรียบเทียบนะครับกับเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นอาจจะเปรียบเทียบจากข้างในหรือเปรียบเทียบจากภายนอกนะครับที่มีเช่นองค์กรที่ลักษณะคล้ายคลึงกันนะเขาทำยังไงบ้างเขามียังไงบ้างนะครับก็ปรับเกณฑ์นะครับกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะว่าคนกลุ่มนั้นควรจะเป็นไงคนกลุ่มนี้ที่เอามาควรจะเป็นยังไงบ้างนะจนมาถึงลักษณะของการเก็บข้อมูลแล้วนะก็จะมีการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมตามเหตุการณ์ต่างๆโดยที่อาจจะมองเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดึงคนเป็นบางกลุ่มที่มีความสำคัญเข้ามาร่วมกันก็ได้แล้วก็มาสังเคราะห์เก็บข้อมูลกันนะตอนแรกก็เคยทำพวกนี้เหมือนกันก็คือกว่าจะที่ยากคือกรอบที่คนพูดมาเขาจะพูดในกรอบเดิ
3: ม
2: ๆปัญหาเขาจะไม่พูดถึงเพราะเขาคิดว่าปัญหานั้นมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่สามารถจะหลุดกรอบจากปัญหาได้แล้วเขาไม่อยากไปแตะตัวปัญหานั้นเช่นบอกว่าอ๋อองค์กรไม่มีตังค์ดังนั้นแรงจูงใจไม่มีมีใครกล้าพูดไหมบอกว่าองค์กรควรจะมีแรงจูงใจให้มากขึ้นนะเพราะว่าเงินคุณไม่ให้อ่ะคุณไม่ได้พัฒนาให้เยอะเงี้ยสมมตินะดังนั้นเขาก็ไม่กล้าพูดเขาก็จะพูดแค่ว่าอ๋อมันก็ทำงานได้เท่านี้แล้วเต็มที่แล้วแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดบ้างเลยนะแต่ไม่รู้ถึงปัญหาจริงๆเชิงลึกอะไรเงี้ย
3: อันนี้ก็คือจะต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็ใช้แบบสำรวจ
2: ใช่ลักษณะสัมภาษณ์ก็จะต่างกันไม่ใช่สัมภาษณ์ทั่วไปก็จะเป็นสัมภาษณ์แบบเขาเรียกว่า
3: เชิงลึกเชิงลึก
2: ใช่เชิงลึกคือแบบเปิดอกคุยกันไม่มีอะไรมันเป็นการสร้างข้อจำกัดอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะที่ต่างกันก็คล้ายๆเหมือนกับสัมภาษณ์ลาออกอ่ะมีใครสัมภาษณ์อ๋อผมเกลียดองค์กรมากเลยครับมีไหมผมเลยลาออกมีไหมผมเกลียดผู้บริหารมากเลยมีไหมนะผมทะเลาะกับผู้บริหารคนนี้ผมเลยลาออกอ่ะมีไหมส่วนเนี้ยอ๋อไม่มีครับดูแลพ่ออ๋อดูแลแม่ย้ายที่ทำงานไปพัฒนาตัวเองจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ไง
4: ปัญหาลึกๆมีอยู่ไม่กล้าพูด
2: แต่ไม่กล้าพูดมันจะได้ลึกๆคือตอนออกไปแล้วเนี่ยขอสัมภาษณ์อีกทีได้ไหมแบบเป็นย้อนหลังไปอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็จะหน้ามือกับหลังมือเลยผลออกมาก็แบบที่ฉันออกไปเพราะอะไร
2: เออไม่เหมือนกับเป็นแฟนกันเลิกกันนี่ใช่ไหมแล้วเกลียดฉันเพราะอะไรโอ้โหนี่ใส่เต็มๆนะอ๋อฉันไม่อยากนั่นโอ้โหดึงตรงนั้นตรงนี้เข้ามาเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรต่อไปนะแต่พอเป็นองค์กรเนี่ยไปสมัครงานปุ๊บเขาจะมาถามที่องค์กรเดิมเขาก็กลัวอะไรเงี้ยนะก็จะมีแบบเนี้ยมีความรู้สึกตรงเนี้ยที่มาเป็นตัวกั้นอยู่อะไรเงี้ยนะขั้นที่4เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างสมรรถนะต้นแบบก็อาจจะเช่นการค้นจากข้อมูลที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมจะเป็นบันทึกจะเป็น Google หรือเป็นอะไรก็ตาม
3: ก็คือเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์มาอีกครั้งหนึ่ง
2: ก็คือเราต้องหาตัวกลางว่ามันน่าจะมีเป็นคำอะไรอะไรเงี้ยว่ามันมีลักษณะนั้นมีข้อมูลแบบนั้นแบบนี้มาสอดคล้องกันไหมเหมือนมีตัวสนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบ
3: หาตัวแปร
2: คล้ายๆตัวแปรตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็กำหนดสมรรถนะที่เป็นต้นแบบที่จะนำไปใช้อะไรเงี้ยนะทีนี้รูปแบบการประเมินนะครับ รูปแบบการประเมินสมรรถนะเนี่ยก็จะมีอยู่จริงว่ามีเมื่อกี้ที่คุยกันก็มีหลายวิธีแหละก็จะมีวิธีในการประเมินแบบ360องศา360องศาคืออะไรก็ดูตั้งแต่ตัวเราเองประเมินรวมกันนะระหว่างตัวเราเองผู้ที่เป็นสูงขึ้นหัวหน้าประเมินน้องลูกน้องประเมินเพื่อนร่วมงานประเมิน

0: คนที่เกี่ยวข้องประเมินใช่ไหม360องศาว่าสมรรถนะที่เป็นอยู่เนี่ยมันสอดคล้องไหมนะครับแต่อย่าลืมว่าการประเมินสมรรถนะเนี่ยมันมีรูปแบบที่เป็นข้อจำกัดเช่นกันข้อดีคือมาโอ้มันได้หมดอะ
1: แต่ข้อละเอียดใช่ไหม
0: ใช่แต่ข้อจำกัดมันก็มีนะเช่นหัวหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้าประเมินมาเนี่ยในสมรรถนะที่เกิดขึ้นมาคุณโอเคไหมมีใครกล้าบอกไหมสมรรถนะที่หัวหน้าคิดมันไม่ดีหรือว่าลูกน้องไม่เคยตอบได้มั้ยสมรรถนะตัวเองทำแล้วไม่สำลิดผลเนี่ยมีไหมไม่มีเนาะดังนั้นข้อจำกัด360องศามันก็มีนะฮะหรือจะเป็นกลุ่มไม่ชอบก็จะมาประเมินว่าไอ้กระบวนการมันก็ไม่ดีนะไอ้คนชอบบอกว่าอ๋อกระบวนการมันดีนะอะไรอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องของกลุ่มเรื่องของอะไร
2: เรื่องของ bias
0: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็น bias คือคนไทยไม่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วก็จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับกลุ่มสังคมเยอะอะไรเงี้ยนะวิธีการประเมินโดยให้ผู้ประเมินสังเกตจากพฤติกรรมที่เด่นชัดอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่เราทำเด่นความเด่นชัดคืออะไรเขาทำงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีลักษณะเป็นยังไงก็จะประเมินออกมาเมื่อกี้ที่บอกว่าอ๋อทำไมนักศึกษาที่จบของมสท.ถึงขยันก็เห็นชัดอยู่แล้วเพราะก็ต้องอ่านนะก็ต้องรับผิดชอบอันเนี้ยได้อันที่สองแล้วนะต้องขยันต้องอดทนต้องรับผิดชอบนะอันนี้ชัดๆเลยนะ
2: ก็คือประเมินจากพฤติกรรมที่เด่นชัด
0: ต้องวางแผนเวลาได้ใช่ไหมเขาจะรู้จักวิธีการแบ่งเวลาเจตเวลาจะอ่านหนังสือจะไปสอบหรือทำยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เด่นชัดของงานนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดมาจะเป็นการประยุกต์การใช้ตัวแบบสมรรถนะในองค์กรนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนนะครับในการที่ทำให้วิสัยทัศน์ภารกิจนะครับแล้วกลยุทธ์องค์กรเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็สุดท้ายเนี่ยสมรรถนะก็จะเป็นออกมาสู่แล้วสมรรถนะส่วนบุคคลที่จะไปสะท้อนกับสมรรถนะขององค์กรจนถึงเป้าหมายที่เขากำหนดขึ้น
2: พูดง่ายๆก็คือคนที่ถ้าเราทำให้คนเราเนี่ยมีสมรรถนะสามารถทำงานตามที่เราต้องการได้ตามกลยุทธ์ที่ได้เราก็จะบรรลุวิสัยทัศน์นั่นเอง
0: ถูกต้องครับอันที่2ก็เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์การนะครับอันนี้ยากมากนะครับแต่มันจะทำให้เรามีกรอบว่าควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นปูนเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมที่เห็นภาพชัดมากเลยเช่นการนำเสนอความเป็นปูนควรจะเป็นยังไงการพูดการวิเคราะห์การนำเสนอการคิดอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงคิดแบบล้ำไปข้างหน้ามันจะมีหลายคนมากเข้าไปปุ๊บทำไมพวกนี้มันมีวิธีคิดอะไรแปลกๆแล้วแบบมันล้ำขึ้นไปแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวคือเป็นโดยรวมเลย
2: เป็นทั้งองค์การ
0: เนาะการให้นามบัตรการยื่นนามบัตรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็มีหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับกรอบที่เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะขัดกันก็คือเหมือนกันก็คือวิเคราะห์ตั้งแต่สมรรถนะสามารถสรรหาได้นะก็กำหนดคุณสมบัติได้สรรหาได้คัดเลือกได้พัฒนาได้จนถึงให้รางวัลจนถึงประเมินไล่ออกนะมันก็ต้องเข้าใจนะครับพิจารณาในการเลื่อนปรับตำแหน่งนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันของทรัพยากรมนุษย์นะครับมีการโยกย้ายตำแหน่งเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีความเหมาะสมนะครับก็จะมีการปรับเอ้ยทำไมคนนี้ทำงานไม่นั่นสมรรถนะอาจจะไม่ตรงไปโยกอีกอันหนึ่งได
2: ้
0: นะครับแล้วก็ไปใช้ในการประเมินผลในการปฏิบัติงานแล้วก็บริหารค่าตอบแทนนะครับดังนั้นโดยรวมของสมรรถนะเนี่ยก็มาใช้นะในการทำงานเนี่ยให้เกิดความสำเร็จขององค์กรแล้วก็พัฒนาในลักษณะของบุคลากรนะครับได้เป็นอย่างดีดังนั้นก็ถึงบอกว่าสมรรถนะคือตัวกลางนะที่องค์กรงานแล้วก็บุคคลเนี่ยจะทำไงให้มันบรรจบกันให้ได
1: ้
0: ถ้ามันจบกันได้มันก็ฟิตมันก็เหมาะส
2: ม
0: นะครับโอเคงั้นก็ในหน่วยที่9ก็เรียบร้อยนะครับก็น่าจะได้ความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับ
1: ครับสำหรับเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับในการสอนสัญญาณที่3ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนพัฒนาสมรรถนะนะครับซึ่งอาจารย์วราพรจะมาให้ความรู้กับพวกเราครับมีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ส
1: ำหรับรายละเอียด
2: รายละเอียดนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายสมรรถนะเลยนะคะจนกระทั่งไปถึงประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะค่ะนะเรามาเริ่มกันที่วิวัฒนาการกันเลยค่ะวิวัฒนาการของนโยบายสมรรถนะนะคะก็จะแบ่งตั้งแต่เป็นศตวรรษเลยค่ะศตวรรษที่15ศตวรรษที่19จนกระทั่งถึงศตวรรษปัจจุบันก็คือ20ถึง21นะคะเรามาดูในศตวรรษที่15กันค่ะศตวรรษที่15เนี่ยนะคะเวลาเราจะมานโยบายสมรรถนะเนี่ยเขาจะดูที่ผลของการปฏิบัติงานนะคะเวลาดูที่ผลการปฏิบัติงานเขาจะดูที่

0: อะไรล่ะเขาจะดูที่มิติทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งเจ้ามิติทางการเงินเนี่ยก็จะดูอะไรล่ะดูกำไรขาดทุนระบบที่เขาจะใช้ในการดูก็คือระบบบัญชีคู่คือดูแค่รายรับและรายจ่ายนะคะแต่พอมาเข้าสู่ศตวรรษที่19มาเนี่ยผลการปฏิบัติงานเวลาเขาจะดูสมรรถนะเนี่ยว่าดีหรือไม่ดีเขาก็ยังคงดูที่มิติทางการเงินเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าระบบที่ใช้แทนที่จะใช้เป็นระบบบัญชีคู่ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบบัญชีทางด้านการจัดการคือแทนที่จะดูเฉพาะรายรับรายจ่ายก็ดูงบดุลด้วยงบดุลมีอะไรบ้างล่ะงบดุลก็จะมีตั้งแต่สินทรัพย์ส่วนของเจ้าหนี้แล้วก็ส่วนของผู้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเขาก็จะดูทั้งหมดนี้แทนที่จะดูแค่งบกำไรขาดทุนดูแค่รายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็ยังดูที่การประมาณทางการเงินว่ามีการวางแผนการเงินล่วงหน้าด้วยหรือเปล่าเนาะซึ่งก็จะเห็นว่าในศตวรรษที่15กับศตวรรษที่19อ่ะเขาจะดูในเรื่องของเป็นเชิงรับทั้งคู่นะคะวิธีการจัดการเป็นเชิงรับแต่พอก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20ถึงศตวรรษที่21ผลการปฏิบัติงานไม่ได้ดูเฉพาะมิติทางการเงินอย่างเดียวแล้วจะมาดูตั้งแต่กลยุทธ์ดูการดำเนินดูความสามารถพนักงานซึ่งก็จะดูหลายมิติมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระบบที่เอามาใช้ไม่ใช่ระบบทางด้านบัญชีแหละแต่จะเป็นระบบของการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือไม่ก็ดูที่ระบบสมดุลของการจัดการนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิธีการจัดการเชิงรุกนั่นเองนะคะ
1: ว่าที่จริงแล้วในตัวของก่อนหน้านี้ที่เป็นเชิงรับเพราะว่ามันเป็นการที่พัฒนาม าเหมือนระบบการจัดการนะคือตั้งแต่เกษตรกรเกษตรกรรมไปถึงอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมก็คือมันยังมีกลุ่มโรงงานยังน้อยอยู
0: ่
1: มันก็ได้แต่ขยายตัวตอนนั้นก็เปิดขึ้นมาสามารถทำได้เลยนะผลิตอะไรมาก็ขายได้หมดอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นเชิงรับไป
1: ใช่แต่พอถึงปี2000ปุ๊บเนี่ยมันเต็มแล้วอ่ะพอเต็มปุ๊บก็จะเป็นกลยุทธ์ใหม่การสร้างเครือข่ายตรงนั้นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันเต็มแล้วอ่ะ
0: มันต้องรุกไปข้างหน้า
1: ต้องรุกแล้ว
2: เพราะว่าได้ข่าวว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาไปขายของก็ไม่ได้ว่าเน้นของถูกมันเดียวละเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆก็มีการถามเรื่องของเอ๊ะสินค้าคุณเนี่ยมีเรื่องของการรักษาคุณภาพหรือมีการสร้างระบบในการดูแลสินค้าที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น water footprint อะไรอย่างเงี้ยใช้มากใช้น้อยอะไรยังไงมีเรื่องพวกของการจัดการคุณภาพก็มาเกี่ยวข้องเยอะมากเลย
0: ใช่
1: ใช่ครับอย่างสมมุติว่าขายของอย่างสมมุติไหนๆก็ไลฟ์โชว์แล
0: ้
1: วในยุคปัจจุบันเงี้ยเป็นเชิงลุกแต่ว่าคุณก็ต้องมีจริยธรรมนะเพราะว่าคุณไปขายของแบบโอ้โหอย่างสมมุติว่าคิดว่าตรวจไม่ได้ซื้อกระเป๋าหรือซื้อของมือสองมาเป็นแบรนด์เนมเนี่ยแล้วคุณขายแบบกงราคาขึ้นไปถามว่าคนจะรู้ไห
0: ม
1: เปิดมาเหมือนจะคนไม่รู้แต่ความจริงรู้นะพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เคยขายเป็นคนที่แบบเป็น FC ของแบรนด์นั้นนั้นก็จะมานั่งดูเสร็จปุ๊บเขาก็แบบอาจจะ
2: แชทด้วย
1: ก็จะแบบแชทคุยกันเฮ้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนที่ดูเขาจะไปตรวจสอบเอ้ยทำไมอีกอันนึงทำไมราคามันถูกกว่าเท่านี้เอ๊ะทำไมของมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: คุณภาพพอส่งมามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทำไม่ดีมันก็จะตายเร็วลุกมันก็ต้องมีจรรยาบรรณจริยธรรมในปัจจุบัน
0: โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นในศตวรรษที่20ถึง21นะคะทุกเทรนด์มันมานะคะในเรื่องทั้งกรีนแล้วก็เรื่องของเอทิคนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูในเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารแบบมุ่งผลการปฏิบัติงานนะคะสามารถจำแนกแนวคิดได้ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันตัวแรกเลยจะเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะเอามาใช้ก็จะมีการเอาเครื่องมือมาใช้ตั้งแต่บาลานซ์สกอร์การ์ดหรือไม่ก็ KPI นะคะจะบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการนะคะที่ช่วยในการที่จะประเมินผลขององค์การโดยเจ้าบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4มุมมองด้วยกันนะคะมุมมองแรกก็คือในเรื่องของด้าน
1: การเง
0: ินนะคะด้านที่2ก็คือลูกค้าอันที่3คือกระบวนการภายในนะคะและอันสุดท้ายก็คือการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบาลานซ์สกอร์การ์ดทั้ง4ด้านซึ่งก็จะต้องสมดุลกันทั้ง4ด้านนะคะก็คือเงินต้องมีกำไรลูกค้าต้องโอเคกับสินค้าของเรานะคะกระบวนการภายในจะต้องไม่เกิดปัญหาและสุดท้ายพนักงานก็ต้องได้รับการพัฒนาเนาะก็จะเป็นไปตามนี้คราวนี้เวลาเราพูดถึงบาลานซ์สกอร์การ์ดสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวKPI ก็คือตัวชี้วัดนะคะว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จว่าด้านการเงินเราจะวัดอะไรถึงจะเรียกว่าสำเร็จนะคะลูกค้าจะต้องวัดอย่างไรที่เรียกว่าความสำเร็จเขาก็จะมีตัวชี้วัดออกมาเนาะต่อไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเป็น
1: คนที่จะไปมันมี KPI ใช่ไหมตอนนี้มันมีอีกตัวนึงที่แบบโดดเด่นเหมือนกันนะเขาเรียกว่า OKR

0: อาใช่ไหม
1: โอเค
0: โอเคอาเนี่ยโหมาถึงเขาบอกว่าม
1: าแรง
0: มาแรงมากเลยคือ KPI มันเป็นตัวชี้วัดที่มันเป็นตัวดัชนีที่เราตั้งมาตึ้งตึ้งตึ้งแต่ว่าตัว OKR เนี่ยมันดิ่งลึกลงไปที่รายตัวของงานรายตัวของบุคคลนะกำหนดไปแล้ววัตถุประสงค์ในการทำเนี่ยก็จะดิ่งลงไปเลยว่างานนั้นเนี่ยสำเร็จยังไงแล้วก็มีตัวชี้วัดในตัวของ OKR เฉพาะด้านแล้วก็ไม่เยอะ
1: ไม่เหมือน KPI เนี่ยเหมือนกับว่าอาจารย์ภูริพัฒน์อาจารย์วราพรอาจารย์ภาวินทุกคนมี KPI ตัวเดียวกันทั้งที่ทำงานแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็น OKR คนนี้มีวิจัยเยอะกว่าคนนี้ก็จะมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คือที่อาจารย์ภาวินหมายถึงถูกต้องไหมคะ
0: ถ้าอยากจะรู้ OKR ไปหาเอาเอง
2: Objective Key Result
1: นะ
2: คะ
1: เขา
2: ดีเกิน
0: แล้วคุณจะต้องเรียนร
1: ู้เขามีเจ้าพ่อเจ้าแม่ทฤษฎีอยู่นะคะโอเคต่อไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลุ่มของการประกันคุณภาพนะคะการประกันคุณภาพก็คือการที่เราจะบอกได้ว่าสินค้าของเราหรือบริการของเรานั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานซึ่งเวลาเราพูดถึงมาตรฐานคุณภาพสิ่งที่เราต้องรู้จักกันเลยก็คือ ISO หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ISO นั่นเองนะคะ ISO ก็จะเป็นอะไรคะเป็นมาตรฐานใช่ไหมคะเป็นมาตรฐานคุณภาพถ้าเป็นในเรื่องของ ISO 9000ถ้าเกิดว่าเป็น ISO 14000ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นการประกันคุณภาพในแต่ละด้านนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นการจัดการคุณภาพอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียกว่า TQM หรือไม่ก็ Six Sigma นะคะซึ่ง TQM ก็คืออะไรคะ
0: Total Quality Management
1: หรือไม่ก็ Six Sigma ก็เป็นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพให้ได้ปริมาณของเสียน้อยที่สุดเขาก็บอกว่า1ล้านชิ้นเนี่ยยอมรับให้เสียได้แค่ 3.4 ชิ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้คือ Six Sigma ซึ่งเขาก็จะมีวิธีการวิเคราะห์นะคะตั้งแต่ define ก็คือนิยามปัญหาออกมานะคะเสร็จแล้วก็ทำการวิเคราะห์ก่อนที่จะวิเคราะห์ต้องวัดก่อนวัดว่าปัญหาของเรามันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยเอามันมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็ค่อยเอามาทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ค่อยเอากลับไปคอนโทรลอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Six Sigma นะคะต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นการจัดการมุ่งผลสำเร็จทางการเงินหรือที่เรียกกันว่า Activity Based Costing ซึ่งเจ้า Activity Based Costing เนี่ยเขาเรียกกันสั้นๆว่า A B Cนะคะเหมือนง่ายเนาะ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้เรื่องยากก็คือไอ้เจ้า ABC นะมันเหมือนกับว่าเป็นตัวบอกพฤติกรรมของต้นทุนทางการเงินของเราว่าการที่ต้นทุนทางการเงินของเรานั้นมันมากหรือมันน้อยอ่ะเพราะสาเหตุอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นทุนมันมากเราสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ต้นทุนเราน้อยลงได้จากตัวนี้ activity based costing นะคะกับอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า performance based budgeting system เจ้าตัวนี้ก็บอกอยู่แล้วว่า budget ก็คือดูที่งบประมาณนะคะจะก็คือจะมีการวางแผนว่าโครงการนี้จะใช้เงินเท่าไหร่แล้วผลที่ได้รับจากโครงการนี้คุ้มค่าหรือเปล่ากับประมาณที่ลงทุนไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่มุ่งผลสำเร็จทางการเงินเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่ทำอย่างสมมติว่าเราไม่มีเคยวัดในตัวของ performance base เลยอะเช่นเอาหลักสูตรหนึ่งกำไรไหมต้องใช้คนเท่าไหร่นักศึกษาควรจะมีเรียนเท่าไหร่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ก็เจ๋งอะเจ
2: ๋งไม่ได้เลยอ่ะก็เรียกไงก็ไร้ทิศทาง
0: ไร้ทิศทาง
2: แล้วก็เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ไม่มีโอกาสจะสำเร็จผลอยู่แล้วนะครับ
0: ก็จะรู้ว่าอ๋อเราจะได้ปรับว่าหลักสูตรมันควรจะเป็นยังไงใช้คนอยู่ประมาณเท่านี้ทำไมนั่นเราเปลี่ยนไปหลักสูตรที่มันทันสมัยอย่างนี้
1: ใช่นะคะบางครั้งเนี่ยลงทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยนักศึกษาไม่เขาเรียกว่าไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มทุน
1: ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่คุ้มทุนซึ่งบางครั้งมันก็ลำบาก
0: มีหลายมหาลัยอ่ะคือพอสร้างมาเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าไม่คุ้มทุนแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการนะเช่นการเรียกว่าอะ
1: ไร
0: ตัดค่าใช้จ่ายคัดคอสลงไป MO กับมหาลัยอื่นหรือว่าเป็นการควบรว
1: ม
0: ตัวหลักสูตรให้มันกระชับขึ้นใช้คนเต็มที่ขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อะไรประมาณนั้นเขาก็จะมีวิธีการแก้ไขแต่เราก็ควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ต้นทุนค่ะต้นทุนมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของตัวแบบขององค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสูงนะคะตัวแรกเลยก็คือความสามารถขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลง นะคะตัวแรกเลยก็คือจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลง

ค่ะเนาะก็คือทุกคนในองค์การเนี่ยจะต้องมีส่วนรวมไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแต่เพื่อนไม่เปลี่ยนทุกคนควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะทุกคนควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันต่อนะคะเขาจะเป็นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างกว้างขวางก็จะมีการทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยกันนะคะคือสมมติว่าเราเขียนหน่วยอยู่คนเดียว

0: อ๋อพาวินใช้วิธีการนี้นะภูริพัฒน์ใช้วิธีการนี้นะเรามาแลกเปลี่ยนการคิดหน่วยของเราก็จะดีขึ้นการทำงานอื่นๆนอกจากการคิดหน่วยก็เช่นกันนะคะเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: นี่เป็นจุดเด่นของมหาลัยเราเลยนะเพราะว่าในเพราะว่าไปดูไปคุยกับอาจารย์หลายๆที่คือเวลาเขาเขียนตำราหรือเขียนอะไรขึ้นมาเขาจะเขียนด้วยมุมมองเขาเองเขาก็สร้างเนื้อหาเขาเองการเอาเครื่องมือเอาหนังสือตำราหรือไปค้นหาอะไรของเขาเองอะไรเงี้ยจะมีคนมาอ่านไหมมีคนรีวิวไหมไม่มีจนมาถึงตั้งคณะกรรมการที่บอกว่าช่วยพิจารณาหน่อยนะทีนี้คนพิจารณาก็จะมีแค่ไม่กี่คนเป็นผู้รู้กูรูอยู่แค่ประมาณ 2-3 คนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ภาพที่เห็นมันอาจจะไม่รอบอาจจะเป็นมุมมองจากข้างบนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยเราเชิญทั้งกรรมการจากภายนอกที่แบบเป็นผู้รู้คนที่อยู่ในระดับอาจารย์ด้วยกันมาคุยกันรวมถึงคนที่อยู่ภายใต้คนอ่านเขาก็จะมีคนเสมือนว่าตัวเขาเองเป็นนักศึกษาเขาจะมองยังไงมันทำให้เห็นถึงการมองรอบนะมิติมันเยอะกว่าอะไรเงี้ย
0: ตำราของเราก็เลยจะค่อนข้างมีคุณภาพ
1: อาจจะแบบดูเหมือนเฮ้ยทำไมเหมือนอ่านต้องอ่านให้ง่ายแล้วทำไมเขียนไม่ลึกอ๋อเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กที่ไม่รู้ล่ะเวลาอ่านคุณจะเข้าใจไหมก็จะอีกมิตินึงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมันต้องอันนี้เครื่องมือมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขียนเครื่องมือไม่หมดโอ้ทำไมหมดได้ไงเพราะไม่รู้หมดนี
0: ่บางครั้งเราใส่ลึกไม่ได้เนื่องจากว่านักศึกษาของเราไม่เราสอนระดับปรตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้ใส่ให้
2: เหมาะออกแบบรายละเอียดเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนด้วย
0: ใช่นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างองค์การที่ไร้พรมแดนนะคะคำว่าองค์การที่ไร้พรมแดนก็คือพนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างตลอดเวลาทำงานได้ในทีมที่มีความหลากหลายนะคะก็โดยเฉพาะการทำงานที่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการนะคะมันก็จะต้องมีการสลับตัวไปมาในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องสามารถทำงานได้หลายๆทีมนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ทีมใดทีมเดียวนะคะและการที่เราจะทำงานได้หลายทีมนั่นแสดงว่าเราจะต้องมีความสามารถจะมีความสามารถได้ก็ต้องพัฒนาตัวเราเองนะคะแล้วก็จะต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานบรรลุถึงผลงานที่สูงโดยการสร้างบรรยากาศในการทำงานนะคะอย่างเช่น Google นะคะเขาก็พยายามสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ออฟฟิศของเขาเนี่ยมีการทำงานที่ทันสมัยแล้วก็อยากให้คนเข้ามาทำงาน
1: บรรยากาศนี่เกี่ยวมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพรวมที่เห็นนะกับบรรยากาศในการประสานงานกันพวกนี้ก็คือบรรยากาศหมดเลยนะหัวหน้างานคุยกันยังไงลูกน้องคุยกันยังไงเพื่อนๆคุยกันยังไงวิธีการคุยทำบรรยากาศได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือขัดกันไหมอะไรเงี้ยหรือใช้วิธีการกดดันกันนะมันก็จะมีมุมมองที่หลากหลายเหมือนรูปแบบในการสร้างบรรยากาศอย่างการบริหารจัดการก็แบ่งเป็นสองระบบเนี่ยเช่นระบบเหมือนกับอุตสาหกรรมเข้าตอกออกตอกเข้าตอกออกตอกเนี่ยแต่อีกอันหนึ่งคือระบบขวัดบนพื้นฐานความเชื่อใจแต่ใช้วัตถุประสงค์คือผลงาน
2: ดูที่ผลงาน
0: ดูที่ผลงาน
2: เป็นหลัก
1: อะไรงานไม่มีปัญหาทำงานเสร็จผมไม่ยุ่งอะไรคุณแต่งานคุณไม่เสียใช่ไหมก็ปล่อยเลยฟรีสองสไตล์นี้ก็จะต่างกัน
0: ใช่นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะการเป็นสถานที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่คำว่าการเป็นสถานที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือดูแลให้สวัสดิการกับพนักงานได้สอดคล้องตรงตามความต้องการของพนักงานนะคะและสุดท้ายก็คือการเป็นองค์การที่เน้นคุณภาพค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ก้าวว่าตะกี้นี้นะคะไว้วางใจพนักงานนะคะก็แล้วก็ผู้นำก็มีคุณธรรมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยพนักงานแต่ละคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เสนอแนะสิ่งต่างๆให้มีการพัฒนาปรับปรุงได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ตัวแบบของที่จะทำให้องค์การประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้ผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นมานะคะต่อไปสาเหตุที่ทำให้ภาครัฐนะคะต้องนำกรอบนโยบายสมรรถนะมาใช้นะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2สาเหตุหลักๆด้วยกันสาเหตุแรกก็คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับสาเหตุที่2ก็คือการปฏิรูประบบราชการเรามาดูกันที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะตัวแรกเลยก็คือกระแสโลกาภิวัตน์นะคะกระแสโลกาภิวัตน์ก็คือการที่โลกของเราทำไมคะไร้พรมแดนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะพอไร้พรมแดนปุ๊บการแข่งขันก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถที่จะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากว่ามันมีอินเทอร์เน็ตคราวนี้เนี่ยการทำงานภาครัฐก็ควรที่จะปรับตัวให้เข้ากับกระแส

0: โอกาสพี่วัดตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่า8โมงเลิก4โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะปรับตัวกันไปนะคะต่อไปค่ะปัญหาจากการที่รัฐเนี่ยมีบทบาทมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจนะก็รัฐก็อาจจะต้องมีการลดบทบาทของตัวเองลงนะคะปล่อยให้เขาเรียกว่ามีการแข่งขันกันอย่างเสรีมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งปัญหาโครงสร้างภาษีของรัฐที่แต่ก่อนภาครัฐมีการเก็บภาษีมากจนเกินไปนะคะก็ทำให้บริษัทต่างๆนั้นจะต้องจ่ายภาษีเป็นจำนวนมากก็ทำให้เขาว่าเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาจัดการเรื่องโครงสร้างภาษีของภาครัฐแม้กระทั่งการเติบโตของค่านิยมประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนี้เนี่ยใครๆก็เข้ามาสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ตามระบอบประชาธิปไตยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะต้องมีการปรับตัวยังเห็นได้ชัดก็อย่างที่อเมริกาใช่ไหมคะที่ว่าตอนนี้ทำไมคะมีการประท้วงกันนะคะในเรื่องของคนผิวสีใช่ไหมคะอันนี้ก็ทุกคนก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนของตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมากรักประชาธิปไตยเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไปค่ะระดับการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการที่ อย่างที่บอกอะค่ะว่าอุตสาหกรรมอะมันเข้ามาดีมานมันเท่าเดิมแหละดีมานมันนั่นแต่สายมันมีแต่คนจะเข้ามาซัพพลายนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็จะมากขึ้นไปการจัดการภาครัฐก็จะต้องเอานโยบายสมรรถนะมาใช้เพื่อที่จะให้การดำเนินทางธุรกิจนั้นนะเป็นไปอย่างมีจริยธรรมด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยในตัวนะคะ
1: เหมือนกับที่ตอนนี้เขาเน้นเรื่องของบริการเนี่ยคือตอนแรกภาครัฐก็ว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาก็ดูแลประชาชนอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการในการทำงานเนี่ยก็มันก็จะช้าตามระบบตอนภาคหลังเนี่ยโอ้โหประมาณ15ปีที่ผ่านมาโอ้โหภาควันนี้ปรับตัวแบบขนาดใหญ่เลยนะคือการบริการนี่แล้วก็ใช้ระบบในการทำงานที่รวดเร็วมากจนแบบโอ้ไม่น่าเชื่อเลยการจ่ายเงินหรืออะไรเนี่ยระบบการให้บริการเนี่ยเร็วมากอย่างเช่นไปต่อภาษีรถยนต์เนี่ย
0: ใช้รถเคลื่อนที
1: ่ตอนนี้ใช้รถเคลื่อนที่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วไปตรงไหนก็ได้เขาก็สามารถทำภาษีที่ไหนก็ได้เลย
2: ใช่
1: รวดเร็วเขาปรับตัวเร็วมาก
0: แม้กระทั่งมีที่บริการได้ทำบัตรประชาชนในห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาพยายามพัฒนานะคะแล้วก็การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะคะแต่ก่อนมันก็จะมีฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่ง
2: คอมม
0: ิ
2: วน
0: ิ
2: สต
0: ์นะคะซึ่งพอสหภาพโซเวียตล่มก็ความเป็นคอมมิวนิสต์ก็หายตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็เอานโยบายสมรรถนะมาใช้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและสุดท้ายก็คือบทบาทของสื่อมวลชนซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการทำงานของภาครัฐมากขึ้นนะคะไม่พร้อมที่จะจอบปากตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็พัฒนาสมรรถนะของตัวเองต่อมาค่ะอีกสาเหตุอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบราชการนะคะตัวแรกเลยก็คือผู้นำก็จะนำนโยบายของรัฐเนี่ยไปปฏิบัติให้บรรลุผลนะคือเขาเองเขาก็มีอย่างที่บอกอะค่ะว่าไอ้เจ้าสมรรถนะเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์ใช่ไหมคะพันธกิจจนกระทั่งถึงนโยบายคราวนี้ไอ้เจ้านโยบายที่วางเอาไว้อะมันก็ควรที่จะถูกเอาไปปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งมันก็จะต้องมีความเชื่อมโยงแล้วก็สะท้อนกับปัญหาความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็จะต้องมีการส่งบริการของภาครัฐกลับคืนสู่ประชาชนอย่างที่อาจารย์กล่าวว่าไว้ตะกี้นี้นะคะมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมรวมถึงคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ต้องเอานโยบายสมรรถนะมาใช้ต่อไปค่ะก็จะเป็นการนำแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่นะคะมาประยุกต์ใช้กับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ตัวแรกเลยก็คือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ค่ะการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์นะคะจะเป็นการวัดผลการประเมินโครงการการมอบอำนาจและอิสระในการทำงานการวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์และการทำสัญญาผลการปฏิบัติงานอันนี้ก็จะเป็นการบริหารมุ่งผลสำเร็จพูดง่ายๆก็คือดูที่ผลของงานนั่นเองนะค

0: มุ่งผลสำเร็จก็คือมุ่งผลของงานต่อไปค่ะการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศก็คือจะต้องมีระบบราชการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีการรณรงค์แล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกต่อการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชนมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารโดยหน่วยงานต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการใดๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานล้วนมีผลกระทบต่องานประชาตอนมีล้วนมีผลกระทบต่องานบริการประชาชนเสมอมีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการที่จะจูงใจในการทำงานนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชนมีบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและสุดท้ายนะคะก็คือจะต้องมีการจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้วยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการนำกรอบนโยบายสมรรถนะมาใช้ในภาคเอกชนตัวแรกเลยก็คือสาเหตุที่เราต้องเอามาใช้ในภาคเอกชนตะกี้เราบอกไปแล้วว่าทำไมเราต้องเอามาใช้ในภาครัฐตอนนี้ก็มาถึงว่าสาเหตุที่ต้องนำมาใช้ในภาคเอกชนอันแรกเลยก็คือเมื่อประมาณ2540อะค่ะก็มีเศรษฐกิจไทยก็ทำไมคะฟองสบู่แตกนะคะคำว่าฟองสบู่แตกก็คือเงินบาทของไทยเนี่ยแต่ก่อนอยู่ที่25บาทนะคะต่อ1เหรียญสหรัฐแต่พอเศรษฐกิจไทยฟองสบู่แตกไทยเราก็ปล่อยค่าเงินให้เงินบาทนะคะให้ลอยตัวจากเดิม25บาทก็กลายเป็น40บาทณขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกชนก็เลยต้องปรับตัวแล้วก็ต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะคะเขาก็เลยต้องนำแนวคิดการจัดการสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ตัวแรกเลยก็คือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นะคะก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าตั้งแต่หน่วยที่8นะคะหน่วยที่8ก็จะบอกเลยว่าสมรรถนะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเริ่มตั้งแต่การวางวิสัยทัศน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะแนวคิดในการรื้อปรับระบบนะคะคำว่ารื้อปรับระบบก็พวกรีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น rethink redesign retool หรือ retain นะคะ rethink ก็คือคิดใหม่ทำใหม่นะ redesign ก็คือออกแบบใหม่นะคะ retool ก็คือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆและสุดท้าย retrain ก็คือใช้นวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแนวคิดการปรับขนาดขององค์การนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับขนาดองค์การให้เข้ากับสถานการณ์ได้พูดง่ายๆก็คือปรับเพิ่มหรือลดขนาดตามสถานการณ์นั่นเองอย่างขณะนี้นะคะเป็นอยู่ในช่วงของโควิด19ทุกคนอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะบางคนเนี่ยเคยเปิดหน้าร้านแล้วก็เคยทั้งอะไรคะ delivery ตอนนี้การเปิดหน้าร้านอาจจะยังลำบากอยู่ในเรื่องของ new normal เขาก็อาจจะลดขนาดเลยแค่ delivery เพียงอย่างเดียวตามสถานการณ์ขณะนั้นนะคะต่อไปอีกแนวคิดหนึ่งค่ะเป็นแนวคิดการปรับองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะพูดง่ายๆก็คือพัฒนาคนให้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลหาความรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็สุดท้ายแนวคิดของการจัดการสมัยใหม่ก็คือแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานอาชีพนะคะพูดง่ายๆก็คือเอาหลักการต่างๆนะคะเข้ามาใช้ได้นะคะในเรื่องของอาจจะเป็นหลักการทางด้านคุณภาพที่เรียกว่า PDCA แผนดูเช็คแอคชั่นนะคะเอามาใช้เพื่อที่จะทำให้เราดูความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นโอเคค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ภูริพัฒน์มีอะไรจะบอกนักศึกษาไหมคะ
1: ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินกับอาจารย์วราพรมากนะครับวันนี้เชื่อว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้นะครับตั้งแต่เรื่องของหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะใช่ไหมครับเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการต่างๆนะครับรวมถึงการวางแผนนโยบายสมรรถนะต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้ทางทีมคณาจารย์ก็คงจะหมดเวลาแล้วแล้วเราพบกันใหม่ในการชมสัมมนาเสริมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไง
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับกับผมกันครับ
1: ดร.เนค่ะหรือเรียกเนก็ได้ค่ะ
0: ว้าวจริงๆรายการนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดรอบตัวเราเลยทีเดียวครับและวันนี้เป็นเทปแรกเอ๊ะก็ไม่ใช่เทปแรกนะครับเป็นการออกอากาศสดเลยนะครับถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live H2U Channel ครับพี่เนวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาแนะนำเรากับมีแขกรับเชิญด้วย
1: แน่นอนค่ะครั้งแรกนะคะเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการตลาดเลยค่ะเรื่องนั้นคือเรื่องที่เรียกว่าแบรนดิ้งค่ะแน่นอนไม่ได้มาแบบเรามาแค่เราเนาะเราคุยกันแค่เราสองคนก็จะไม่สนุกค่ะดังนั้นเรามีแขกรับเชิญคนสำคัญด้วยค่ะคือดร.ณัฐนรินทร์เนียมประดิษฐ์ค่ะหรือเรียกว่าสั้นๆว่าดร.ณัฐค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดร.ณัฐเป็นนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนเรื่องการจัดการธุรกิจและนอกจากนี้ไปอีกนะคะยังเป็นผู้อบรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะธุรกิจ SME ในเรื่องของการจัดการสมัยใหม่และหัวใจของการทำการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้เรามารู้จักดร.ณัฐกันนิดนึงค่ะ
2: ครับ
1: นะคะดร.ณัฐคะอยากรู้เรียกพี่ณัฐดีกว่าแน่อยากรู้จังเลยค่ะว่าการทำแบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่ปัจจุบันมันสำคัญยังไงคะ
2: แบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่นะครับสำคัญยังไงก็คือแทบจะเป็นหัวใจหลักของธุรกิจสมัยใหม่เลยถ้าแบรนดิ้งไม่ประสบความสำเร็จก็คือเตรียมตัวพับเสื่อกลับบ้านได้เลยถ้าสร้างแบรนด์ไม่สำเร็จนะครับ
1: ค่ะดังนั้นเป็นหัวใจหลักทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นประโยชน์ของแบรนดิ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
2: แต่ก่อนไม่ค่อยเห็นเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้สำคัญเรื่องแบรนดิ้งมากอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีคนที่ศึกษาและค้นคว้าแล้วก็บรรยายหรืออะไรต่างๆเรื่องนี้เยอะ
1: ค
2: นสมัยนี้ที่ทำธุรกิจเขาก็เริ่มจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าถ้าไม่มีแบรนดิ้งเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้มันอาจจะไม่สำเร็จขนาดลูกชิ้นเดี๋ยวนี้หมูปิ้งก็ต้องเริ่มมีแบรนดิ้งแล้วนะคร
1: ับ
2: มีวันก่อนไปกินอะไรนะหมูปิ้งหมาล่าทุกอย่างก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาเยอะเขาชื่อเดี๋ยวไม่เอ่ยชื่อเลยนะ
1: อย่าไปโฆษณาเขาเดี๋ยวจะรู้จ
2: ักโฆษณาเขาอีกก็คือเขาก็ติดไปเป็นอายุน้อยร้อยล้านแล้วทำหมูปิ้ง
1: หมาล่าจุดๆแล้วกัน
2: หมาล่าจุดๆขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งที่เขาดังก็เพราะแบรนดิ้งด้วยเขามีความชัดเจนในเรื่องของแบรนดิ้งจนในที่สุดก็สักเซสเป็นร้อยล้าน
1: คือสมัยก่อนธุรกิจสมัยก่อนเราไม่ค่อยรู้จักเรื่องแบรนดิ้งนะน้องกันอย่างเวลาดังเนี่ยเราก็จะเรียกเหมือนกับเจ๊จูเจ๊เรียกจากชื่อเจ้าของร้านไปเนาะ
2: ค
1: ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกความสำคัญของแบรนดิ้งละก็เลยเป็นกายที่มาว่าเวลาตั้งร้านอะไรสักอย่างก็ต้องมีชื่อนะคะมีชื่อแทนจะเป็นชื่อเจ้าของหรืออะไรก็เป็นชื่ออะไรที่มันสอดถึงลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เนาะพี
2: ่ใช่
0: แต่ผมสงสัยนิดนึงว่าจริงๆแล้วแบรนดิ้งที่ว่าเนี่ยหมายถึงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือยี่ห้อหรือเปล่าแค่ยี่ห้อสินค้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: เออ
2: คือจริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนก็เราก็พูดถึงแบรนดิ้งก็คือยี่ห้อก็ได้ตราก็ได้แต่ว่าถ้าแบรนดิ้งสมัยนี้มันเป็นทุกอย่างเลยของร้านมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้เรียนรู้และรับรู้มีประสบการณ์กับแบรนด์นั้นๆซึ่งทำให้เขาเข้าใจไปเลยว่าพอพูดถึงแบรนด์นี้ปุ๊บนึกถึงอะไร มันไม่ใช่แค่ตัวชื่อโลโก้อีกแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขารับรู้เช่นถึงซุกี้จุดๆชื่อได้ปะ
1: ไม่ได้
2: จุดๆไม่ได้อีก

0: สุกี้
1: เอสุกี้เอสุกี้เอสุกี้เคก็ได้ไหม
2: แล้วก็
1: ซ
2: ึ่
1: งพอเราพูดถึงแบรนดิ้งตอนถ้าพูดถึงมุมตอนนี้พอเราพูดถึงสุกี้เค
0: ครับผม
1: มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์นั้นเลยขึ้นมาว่าอ๋อนี่คือสุกี้ที่มีอะไรอะลักษณะของความสดสะอาดไห
2: ม
1: เพื่อสุขภาพ
2: เราไม่ได้บอกชื่ออะไรนะเนี่ย
1: เราไม่ได้บอกสุกี้เคนะครับเดี๋ยวจะยังไงก็ถ้าจะติดต่อโฆษณาก็ข้างหลังนะฮะแล้วก็คือก็แปลว่าเราแบรนด์มันส่งสะท้อนไปถึงคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เขาเป็นเลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: แสดงว่าจริงๆครับผมมีความรู้สึกพอพูดถึงอย่างสุกี้อ่ะผมไม่ได้แค่นึกถึงว่าแค่สุกเป็นสุกี้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะนึกถึงนอกจากภาพลักษณ์เนี่ยเขาสะท้อนถึงความว่ามันเป็นกิจกรรมของครอบครัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเพื่อนความสัมพันธ์คือแสดงว่ามันครอบคลุมไปถึงแม้กระทั่งการสร้างภาพลักษณ
1: ์
0: ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยใช่ไหม
1: คือมันมีการที่เป็นแบรนดิ้งแบบนี้มันมีทั้งคำว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร
0: ์ครับผม
1: ตัวในสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ซึ่งเขาสร้างidentity บางอย่างให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภ
0: คร
1: ีมายไปถึงลึกนึกถึงพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บนอกจากนึกถึงเรื่องของความที่บางทีเฮลตี้สดสะอาดใหม่แต่เป็นนึกถึงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นที่ที่มีความสุขนะมีคนมาชิคกี้ยี่ห้อเคนี่เขามีเต้นๆอะไรด้วยก็พอนึกถึงมันจะนึกถึงตัวแบรนด์ของเขาแล้วมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจสมัยใหม่ที่จะยั่งยืนและประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคอนเซิร์นต้องใส่ใจเรื่องนี้มากเพื่อที่จะให้ตัวเองนึกถึงตึ๊กสุกี้นึกถึงไก่ทอดนึกถึงกาแฟนึกถึง
0: อะไรสักอย่าง
1: อะไรสักอย่างนึงฮะถ้าติดต่อโฆษณาเราจะเอ่ยชื่อให้นะครับ
0: เอ๊ะอาจจะลำบากนิดนึง
1: ไม่ใช่
0: เป็นรายการทางการศึกษาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: พี่นัทพูดอย่างนี้นะคะก็สอดคล้องกับเรื่องการตลาดค่ะเราจะสอนเสมอนะคะว่าไม่ใช่แค่ว่าเราให้คุณค่าแต่เฉพาะที่มันเป็นฟังก์ชันเราต้องให้คุณค่าที่มันเป็นอิโมชันด้วยนะคะอันนี้ก็ตรงคล้องกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่พี่นัทกล่าวถึงนะคะเพราะต้องบอกว่าคนเราซื้อของเนี่ยแรกๆเราซื้อเพราะฟังก์ชันหรือฮาร์ดแวร์หลังๆเนี่ยเราผูกพันกับมันจนถึงรักแบรนด
1: ์
2: ก็เพราะซอฟต์แวร์หรืออิโมชันนั่นเองค่ะ
0: แต่คราวนี้อยากให้ยกตัวอย่างสมมติอย่างพี่เน่เองอ่ะพี่เน่เป็นคนผมพอนึกถึงแบรนดิ้งนะพี่เน่ติดแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งไหมยกตัวอย่างสินค้าหรือแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งไหม
2: โอ้โหยกได้ไหม
0: อาจจะไม่ต้องพูดชื่อก็ได้แต่แค่เป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าชนิดนั้น
2: พี่จะมีค่ะอย่างเช่นสมมติว่าพี่จะซื้อรองเท้า
0: ครับ
2: วิ่งอย่างเงี้ยนะคะรองเท้าวิ่งกับพี่เนี่ยถือว่ามีแบบเป็นอะไรที่พี่ผูกพันแล้วจะซื้อเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นถึงแม้คนอื่นจะมาบอกอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยน
1: บาจ่
2: า
1: เออไม่ใช
0: ่จะดีเหรอฮะ
2: ไม่ใช่ไอเนี่ยที่คีบคู่5ดาวอ่ะ
1: โอเคครับ
2: นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่มันผูกพันแล้วยังมีอีกนะคะอย่างยี่ห้อบางอย่างเช่นเคยสัมภาษณ์นักศึกษาเขาบอกเขามีแบรนด์บางอย่างที่เขาผูกพันตั้งแต่เล็กจนโตอย่างแป้งเด็กอย่างเงี้ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาโตเป็นนักศึกษาแล้วก็ยังใช้แป้งเด็กยี่ห้อนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันวันไหนไม่ใช้รู้สึกไม่สบายใจทั้งที่โตแล้วนะพ
1: ี่แป้งเด็กใส่ใจอะไรป่ะ
2: เออแป้งเด็กใส่ใจอ่ะพี่เราอย่าพูดชื่อจนกว่ารอบหน้าเขาจะให้เงินค่าโฆษณาเรา
0: ปัญหาคือถ้าพูดชื่อมานี่บอกอายุด้วยใช่ไหมอยู่มานานแล้ว
1: รู้สึกสะเทือนใจ
2: ดังนั้นบางคนเขาถึงบอกว่าแบรนดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะเราเคยมีปรากฏการณ์แล้วนะคะที่มีคนประท้วงนะคะเพราะว่ามีการแบรนด์มีการเปลี่ยนรูปแบบไปเนาะถ้าเราจำได้อย่างนิวโคกอย่างเงี้ยตอนที่โคกออกนิวโคกมาปุ๊บแล้วคนออกมาประท้วงกันเพราะว่าคนอเมริกันบอกว่าอย่าเอาโคกเดิมไปจากพวกเราชนชาติอเมริกันเราอยากให้ลูกหลานยังได้ชิมโคกเดิมอยู
1: ่
2: โอ้นี่เป็นความผูกพันของแบรนด์ระดับที่พี่นัทบอกว่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะ
0: สร้างกระแสดราม่ามาได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไปมาแบรนด์ก็ดังกว่าเดิมอีก
1: ใช่
2: พี่นัทมีตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนดิ้งโดยเฉพาะธุรกิจสมัยใหม
1: ่คืออันดับแรกวิทย์มันต้องขึ้นมาตั้งแต่ต้นธุรกิจสมัยใหม่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมันก็จะเข้ามาจริงๆมันเข้ามาหลักการตลาดพื้นฐานของที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือ STP
2: ค่ะ
1: ก่อนจะสร้างแบรนดิ้งมันต้องมาในเรื่องของกำหนดsegment target positioning ให้ชัดก่อนเพราะแบรนด์ใดๆจะส่งผลความถึงความรู้สึกของใครมันก็เฉพาะนะครับส่งผลถึงคนอายุระดับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบน
2: ึ
1: งนะครับส่งถึงระดับวัยรุ่นหนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ย
2: ก็จะแบบของ
1: เนสล่าก็มีน่าใช่มันก็จะเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นในเรื่องของวิธีคิดเราก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ segment ก่อน segment เราเลือกกลุ่มไหนกันที่เราจะสนใจใส่ใจที่เราจะอยากจะขายนะครับอย่างที่บอกว่าในหลายๆยี่ห้อนะครับที่ออกมาเขาก็กำหนดไว้เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเซกเมนต์นะครับพอกำหนดเซกเมนต์ได้ก็ต้องกำหนดทาร์เก็ตออกมานะครับก็คือกลุ่มที่เราเลือกเลยกลุ่มนี้เราเลือก

0: เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราจะยิงแล้วเป็นทาร์เก็ตที่เราจะยิงแล้วนะครับแล้วเราก็จะกำหนดเป็น positioning ว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะนั่นนะครับเริ่มจะดีไซน์แบรนด์จากตรงนั้น
1: นี่คือข้อหนึ่งเลยคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนเลย
0: ใช่ครับต้อง STP ก่อนคือต้องรู้ว่าเซกเมนต์เป็นกลุ่มไหนบ้างสมมุติว่าเราจะทำบะหมี
2: ่
0: เราก็ไม่เอ่ยชื่อยี่ห้ออีกเหมือนกันสมมตินะครับทำเราทำบะหมี่ก็คือเซกเมนต์ของกลุ่มคนที่จะกินบะหมี่เยอะแยะเลยม
1: ี
0: ตั้งแต่กลุ่มคนทำงานผู้หญิงผู้ชายเป็นใครเป็นอะไรต่างๆนะครับพอเรากำหนดแน่ๆว่ากลุ่มที่เราสนใจเราไปรีเสิร์ชไปอะไรต่างๆมาจนรู้ว่ากลุ่มนี้เราสนใจแล้วเราสนใจกลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงที่กินเยอะ
1: ฮะ
0: สมมุตินะฮะ
2: คือเข้าใจว่าเราออกอากาศช่วง6โมงเย็นนะคะจะมีแต่ตัวอย่างของกิน
0: ของกินครับเพราะว่าเราก็จะเริ่มหิวกันเองด้วย
1: ครับ
0: ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจกลุ่มบะหมี
2: ่
0: เราสนใจที่จะเป็นกลุ่มที่กินเยอะ
1: ๆ
0: นะครับเป็นทาร์เก็ตก็นั่นคือเรียกว่าทาร์เก็ตละเราเจาะลงไปแล้วเพราะเมื่อกี้จากที่เรามีเซกเมนต์ 4-5 ตัวเราก็ยิงเป้าไปว่าอ๋อเราเลือกตรงเนี้ยเป็นเป้าหมายหลักเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกมันจะมาดูคาแรคเตอร์ของคนกลุ่มนี้เฉพาะละว
1: ่
0: าเอ้ยแล้วคนที่เยอะๆเขาชอบยังไงอะไรแบบไหนทัศนคติรสนิยมเขามีความรู้สึกยังไงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วย
1: เหมือนเทรนด์ช่วงนั้น
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นชอบกินบะหมี่แต่ยังรักสุขภาพใช่ไหมฮะอาจจะทำเป็นคลีนฟู้ดหน่อย
0: เป็นไปได้นะครับก็เราก็จะเริ่มเข้าไปดูอินไซต์ customer insight ว่าเขามีความรู้สึกมีความต้องการอะไรยังไงแบบไหนนะครับและทุกเนี้ยพอเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราจะมากำหนดตัวสุดท้ายก็คือ positioning เราจะกำหนดตัวเองละเฮ้ยเราจะต้องกลายเป็นบะหมี่อะไรบะหมี่ชามยักษ
1: ์โอ้ใช่กินแล้ว
0: เพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันมาเทรนด์มันคือการที่ถ่ายเซลฟี่มันไม่ได้ต้องการอยากจะกินอะไรมากมายหรอกแต
1: ่
0: ว่าประเด็นคือเวลาที่ได้เป็นบะหมี่ชามใหญ่ๆแล้วโห
1: มันดูเวอร์วัง
0: นี่มันดูแบบนี่ไง
2: คนจะต้อง
1: ต่อได้
0: มันคือเทรนด์ที่มาแล้วมันก็กลายเป็นแฟชั่นที่ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่แล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีมาคือพอเรากำหนดพื้นที่ว่าเราจะเป็นบะหมี่ชามยักษ
1: ์ครับผม
0: นะครับที่มันมีหลายๆไทป์อะไรก็ตามทีเราก็เริ่มสร้างแบรนดิ้งได้ละเริ่มกำหนดตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่อไปว
1: ่
0: าแล้วยังไงตัวบะหมี่ชามยักษ์ของเรามาเรารู้แล้วโปรดักต์เราจะเป็นตัวเนี้ยแล้วเรากำหนดฮาร์ดแวร์ยังไงแปลว่าฮาร์ดแวร์ในที่นี้คือจับต้องได้มันจะเป็นสถานที่และจะเป็นโลเคชั่นร้านจะเป็นแบบไหนโต๊ะควรเป็นยังไงหน้าตาของร้านแบบไหนพนักงานเสิร์ฟควรจะเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เรากำหนดออกมาซึ่งมันส่งสะท้อนถึงแบรนด์โดยตรง
1: ครับผม
0: นะครับว่ามันจะออกมาเป็นอะไรนะฮะเช่นร้านบะหมี่ร้านสมมุติแล้วกันถ้าเราคิดว่าเราจะกำหนดมาเป็นให้เป็นแบบจีนๆแต่งร้านเป็นแบบจีนเลยทั้งร้านนะครับเสร็จแล้วเป็นจีนเสร็จนั่นคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ละเราจะเริ่มใช้ช่องทางไหนใช้กระบวนการสื่อสารอะไรที่บอกให้เขารู้ว่าเรากำลังสร้างอะไรอยู
1: ่
0: เรามีบะหมี่หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับชื่อมันอาจจะยังไม่ออกมาตอนนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งสุดท้ายมันจะออกมาจากทุกสิ่งที่บอกมาคนต้องการอะไรเราสร้างดีไซน์มาแบบ
2: นั้นดังนั้นแบรนดิ้งมันผ่านกระบวนการคิดการดีไซน์นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าแค่มีชื่อมียี่ห้อจบแต่มันผ่านกระบวนการคิดว่าเราจะตอบสนองกลุ่มไหนทำ STP ก่อนนะคะเราค่อยมาเสนอว่าแบรนดิ้งเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: ใช่
1: ผมพอเดาได้ว่าอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดผมมีผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงผมก็ต้องมองก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของผมคือใครต่อมาคือกลุ่มเป้าหมายผมเหล่านั้นเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์อย่างไร
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็เทรนด์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือ3ประเด็นนี้คือหลักๆในสำหรับการที่เราจะคิดแบรนด์อะไรสักอย่างนึงในช่วงแรก
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งพอสิ่งที่จะออกมาคือพอเอาฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มารวมกันเราอาจจะได้ร้านบะหมี่เซาหลินสมมุติถ้าเกิดเป็นบะหมี่เซาหลินแปลว่าเราต้องมีบางอย่างที่ส่งสื่อไปถึงคำว่าเซาหลินคืออาจจะมีเราบังคับให้พนักงานทุกคนในร้านเราโกนหัวหมด
2: ทรงคล้ายๆไข่ในที่นี้ไหม
0: เป็นความสุขส่วนตัวของเจ้าของร้านสมมุติเฉยๆนะฮะก็คือแปลว่าเราเริ่มมีสิ่งที่ทำให้คนรู้แล้วเรามีไอเดนติตี้เฉพาะตัวแล
1: ้
0: วเราเป็นบะหมี่เซาหลินเราเป็นบะหมี่เส้าหลินลูกชิ้นเราไม่มีชนิดอื่นเรามีตะกลมอย่างเดียว
1: ครับ
0: ทุกอย่างในร้านเราจะกลม
1: น้ำซุปเป็นยาจีน
0: น้ำซุปเป็นยาจีนแล้วชามจะต้องใหญ่ยักษ
1: ์สุดยอด
0: เพื่อที่จะให้คนมาแล้วแบบต้องทดลองพลังแบบเส้าหลิน
1: ใช่
0: เราก็จะได้มีความรู้สึกเพราะในที่สุดคนพอนึกถึงบะหมี่ใหญ่ๆที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบจีน
1: ครับผม
0: เขาจะนึกถึงบะหมี
2: ่
0: เส้าหลิน
2: มันก็มีองค์ประกอบที่ครบ
0: นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของเราจะกลายเป็นบะหมี่เส้าหลินนะครับที่เป็นชื่อแล้วจะมีเป็นโลโก้อะไรต่างๆจะเป็นอีกเรื่องนึง
2: ค่ะ
0: นะฮะจะเป็นโลโก้รูปกลมๆอะไรสักคนก็ได
2: ้นะสักคนเนี่ยที่ไม่ต้องบอกว่าคนที่คุณ

0: รู้ว่าใคร
1: ก็จะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็จะมาเป็นลักษณะเช่นนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
2: ครับผม
1: ในทาร์เก็ตมันมีจริงแล้วมันใหญ่จริงมันมีมากพอแล้วเขาก็สนใจในสิ่งที่เราสื่อสารไปไปถึงสื่อสารในทางของซอฟต์แวร์ไปแล้วเขารู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: นั่นแหละครับรวย
0: ค่ะพี่นัทค่ะเนื่องจากพี่นัทช่วย SME ในการทำเรื่องของโมเดลธุรกิจนะคะทั้ง SME ทั้งสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะเริ่มจากโมเดลธุรกิจก่อนหรือเริ่มจากแบรนดิ้งก่อนคะอันไหนมาก่อนอันไหน
1: คือเอาจริงๆเนี่ยมันมีคำว่าสตาร์ทอัพและ SME นะฮะ แต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันถ้าเกิดว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นแบบสตาร์ทใหม่ตั้งแต่ต้นได้อ่ะมันลักษณะของเกือบจะสตาร์ทอัพเกือบจะเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าก็เป็น SME ก็ได
0: ้
2: ครับผม
1: แต่ว่าในลักษณะของการที่มีแบรนด์อยู่แล้วล่ะมีแบรนด์อยู่แล้วจะทำยังไงมันจะลักษณะต่างกันจากเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันเหมือนกับตอนเราเริ่มเซตอัพตัวธุรกิจใหม่เลย
2: ครับผม
1: นะฮะเราก็เลยได้บะหมี่เซาหลิงออกมาเพราะเราเริ่มมาจาก STP นะครับแล้วก็ปรับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ให้มาตรงกับความต้องการตามเทรนด์ตามอะไรก็ตามทีแต่นั่นคือลักษณะของธุรกิจใหม่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของที่เป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วล่
0: ะ
1: แบรนดิ้งจะสำคัญยังไงเพราะมันเริ่มแบบนี้ไม่ได
0: ้
1: มันไม่ได้เริ่มด้วยวิธีเดียวกันเพราะเขามีธุรกิจแหละเขามี
2: รากฐานมาอยู่แล้วใช่ไหม
0: มีเรื่องเดิมอยู่แล้ว
1: เขามีบะหมี่ที่เป็นลูกชิ้นเป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วเราจะทำยังไง
2: จะไปทำกลมก็ไม่ได้เพราะเขาอยากจะขาย
1: เขา
2: เป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
1: เขาเป็นสามเหลี่ยมอยู่เขาขายไม่นานแล้วแต่เขายังไม่เป็นแบรนดิ้งเราจะทำยังไงดี
0: เราก็ไปคิดแบรนดิ้งใหม่ให้เข้ากับสามเหลี่ยม
1: ก็เมื่อกี้เราพยายามไปหาคนมาก่อน
2: ครับผม
1: เราพยายามไปหาคนมาก่อนไปหาทาร์เก็ตนะครับแล้วก็ positioning ของเรา
2: ครับผม
1: ทีนี้เราก็ต้องทำกระบวนการกลับหลังเพราะเรามี positioning แล้วของเราเองอยู่ในระดับนึงก่อน
2: ครับผม
1: แปลว่าตอนนี้เราต้องย้อนกลับไปหาทาร์เก็ตแล้วใครล่ะที่เป็นคนที่กลุ่มนึงที
2: ่จะกิน
1: เขาจะกินไอ้บุญ
2: ลูกชิ้นสามเหล
1: ี่ยมลูกชิ้นสามเหลี่ยม
2: ใช่
1: นะครับหรือว่าบางครั้งถ้ามันไม่มีจริงๆไม่มีกลุ่มนั้นจริงๆบางทีเราก็อาจจะต้องมีการไพวอต
0: มีการเปลี่ยนภาษามาร์เก็ตติ้งคือรีโพซิชันนิ่ง
1: โอเคก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งของเราแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆแต่ว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนตลาด
2: อันนี้ผมสงสัยนิดนึงคำว่าเปลี่ยนตำแหน่งนี่หมายความว่ายังไงครับ
1: เปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะก็คือแปลว่าอย่างที่เมื่อกี้เรามองว่าเราเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
2: ใช่และไม่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในนั้น
1: ไม่มีกลุ่มเป้าหมายก็จริงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อเลยในตรงนั้นมีเปลี่ยนก็คือ1เปลี่ยนตลาดไปเลยย้ายถิ่นฐาน
2: ซึ่งอาจจะไปขายที่อื่นได้จะดีกว่าอะไร
1: ใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าเราไม่กินเราก็ต้องไปเสิร์ชหาไปกระบวนการค้นหาอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนลักษณะของการเปลี่ยนตัวลูกกลุ่มลูกค้า
0: ค
1: นะครับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าคือก็แปลว่าถ้าเมืองทองเขาไม่กินกันเมืองทองเขาไม่กินลูกชิ้นสามเหลี่ยมบางแคไห
0: ม
1: บางแคกินไหม
2: ก็อ๋อต้องดูอย่างผมนึกถึงนี่ครับพวกขนมไทยขนมไทยขายในไทยไม่ดีแต่พอส่งออกปุ๊บดีเลยเรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: เน้นยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ค่ะเอาให้ไกลจากของกินไปหน่อยนะคะเพราะพวกเราทุกคนจะหิวมากในไลฟ์นี้นะคะก็อย่างเช่นสีจันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะนะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแป้งหอมถูกไหมคะผงหอมพอถึงวันเวลาเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนไปคนก็ลูกค้าเดิมก็จะอายุมากขึ้นนะคะกำลังการซื้อก็จะเปลี่ยนไปแกทำไมต้องมองหน้าเนด้วยนะ
1: ค
0: ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เลยมีการรีโพชชั่นนิ่งโปรดักต์ใหม่เปลี่ยนให้ดูเด็กลงนะคะก็เป็นการไพวอตอย่างภาษาพี่นัทหรือรีโพชชั่นนิ่งนะคะตัวเองให้แบบมารองรับกลุ่มรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ผมนึกออกแล้วเหมือนกับบางทีหลายผลิตภัณฑ์อ่ะแต่เดิมเนี่ยทำให้กับผู้หญิงอย่างเดียวท้ายสุดเนี่ยก็มาจับตลาดผู้ชายแต่พอเป็นตลาดผู้ชายเองเนี่ยอาจจะไม่ดีมีกำลังซื้อมากก็จะเป็นทางเพศทางเลือกเพราะเพศทางเลือกมีกำลังซื้อมากแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายที่ดูใช้คำว่าอะไรดีครับ
1: ดูแลตัวเอง
2: ดูแลตัวเอง
0: เขาเรียกว่าเมโทรเซ็กชวล
2: ใช่คราวนี้เขาก็จะได้ทั้งที่จริงๆมันก็คืออันเดิมอ่ะ
0: คุณพี่เป็นไหม
2: แต่ทำการตลาดใหม
0: ่เมโทร
1: เป็นเมโทรเป็นห้างสรรพสินค
3: ้
1: าย
3: ุคเมโทรเลยเหรอ
0: ยุคเมโทร
2: อาจารย์กำลังบอก
0: อายุตัวเอง
1: ไทยไดมารูเลยเหรอรู้จักด้วยเหรออ่ะครับก็คือแต่ประเด็นสำคัญคือมากกว่านั้นคือพอเราไพวอตแปลว่าสิ่งที่สำคัญคือเราก็ยังคงต้องกลับไปโฟกัสที่ตัวของทาร์เก็ตใหม่อยู่ดี
2: ครับผม
1: นะครับเพราะว่า สิ่งที่เป็นตัวสำคัญของการที่เราจะสร้างแบรนดิ้งคือการสื่อสาร
0: ค่ะ
1: นะครับต่อให้เราไปทำที่บางแคย้ายไปทำที่บางแคเพราะว่าเรายังคงเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยมอยู่ดี
2: ครับผม
1: นะครับแต่เราจะสื่อสารอะไรให้คนที่นั่น
2: ให้เขารู้ว่า
1: ในเรื่องของอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับคือต้องเรื่องของไฮแปร์ซอฟต์แวร์ที่สำคัญคือเราสื่อสารยังไงแล้วสื่อสารให้เขารู้สึกว่าโอเคมีของตรงนี้อยู่นะครับนั่นคือประเด็นของกลุ่มที่ SME จะต้องโฟกัสไปหาตัวกลุ่มของลูกค้าที่เป็น target group สำคัญในด้านเพราะว่านอกจากในเรื่องของที่เป็นฮาร์ดแวร์ในเรื่องของที่มีร้านอยู่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามันขาดไม่ได้เลยคือออนไลน
0: ์
1: นะครับในการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่า target group กลุ่มนี้เป็นใครแล้วเราจะสื่อสารไปหาใครประเด็นคืออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะอาจจะต้องเทเงินมหาศาลในการทุ่มเทในการทำให้เขารู้จักลูกชิ้นสามเหลี่ยมที่แถวๆบางแคซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเทเป็นเงินไปที่ไหน
0: ใจเรา
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถกำหนดโฟกัสไปได้ว่าอ๋อทาร์เก็ตกลุ่มนี้มันอยู่ตรงนี้นะเขาเป็นคนกลุ่มนี้อายุเท่านี้ทำอันนี้คือคนที่จะสนใจลูกชิ้นสามเหลี่ย
2: ม
1: ก่อนนะครับเขาจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นครับ
2: โอ้ไม่น่าเชื่อว่านี่เราคุยมากันมาเนี่ย20นาทีแล้วนะพี่เนี่ย
1: ค
2: ่ะความรู้นี่แน่นมากเลยครับคราวนี้เหลือเวลาอยู่5นาทีสุดท้ายอ
1: ่
2: ะ
0: อยากจะถามอะไรดี
2: ๆใช่จริงๆท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ช่องทาง Facebook Live ของ SU Channel ก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะตอบให้เลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะคำถามนิดเดียวค่ะพอดีเมื่อกี้พี่นัทพูดถึงเรื่องของดิจิตอลถึงออนไลน์นะก็เลยตรงใจค่ะพวกเราชาวพันดิจิตอลนะคะปัจจุบันเรามีดิจิตอลเข้ามาเรามีเคล็ดลับอะไรคะที่เราจะทำแบรนดิ้งได้ในยุคที่มันมีการสื่อสารออนไลน์เกิดขึ้นมันง่ายหรือมันยากหรือมันมีเคล็ดลับอะไรทำให้เราโตเป็นที่รู้จักสื่อสารได้รวดเร็วตรงใจกับกลุ่มที่เรา STP มาแล้วคะ
1: ต้องบอกว่าในยุคนี้มันเป็นความได้เปรียบของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีอำนาจในการโฆษณาเป็นแค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสื่อสารข่าวสารในเรื่องของสินค้าตัวเองและบริการไปสู่ตลาดได้
0: ใช่เพราะนาทีละล้าน
1: โอ้มันเป็นแสนได้ไหมล้านมันสะเทือนใจคือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจุบันปรากฏว่าเรามีเงินหลักร้อยก็โฆษณาได้
2: ใช
1: ่หลักร้อยหลักพันไม่กี่ตังค์ก็โฆษณาได้ซึ่งแปลว่าเรามีอำนาจในการที่จะส่งสารไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นประเด็นสำคัญก็กลับมาที่เดิมก็คือคุณส่งสารไปหาใครแล้วคุณกำลังส่งอะไรให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเราส่งข้อความหรือคอนเทนต์ก็แล้วกันที่เราใช้กันเป็นภาษาหลักนะครับถ้าคนคอนเทนต์ไม่สนใจเห็นตั้งแต่3คำแรกก็ไม่อ่านละ
2: จริงครับ
1: นะฮะแต่ว่า
0: ก็ฟีดผ่านไปละ
1: เออใช่ก็ไม่รู้จะไปอ่านทำไมทีนี้พอคอนเทนต์ไม่โดนก็จบแหละไอ้ที่โฆษณาที่เราเตรียมไปนะครับรูปแบบโฆษณาที่เตรียมที่ต้องการทำอะไรไว้ก็ไม่มีคนสนใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแน่ๆเลยคือส่งสารไปถึงใครและสารนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการเขาไหม
2: ครับ
1: นะครับซึ่งสารปัจจุบันในปีนี้ที่มาแน่ๆเลยตอนตลอดมาเนี่ยคือคอนเทนต์
2: ครับผม
1: นะครับมาตลอดคอนเทนต์มันเขียนอะไรจริงๆดีๆแต่นึกออกไหมครับว่าคอนเทนต์พวกเนี้ยมันกำลังจะไปแล้วเพราะเวลาที่เราอ่านหนังสือทำไมเราอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าอยากอ่านต่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านอะไร
2: ใช
1: ่นึกออกไหมฮะเหมือนกับเราดูหนังหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกสนุกก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นไงวะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมันถึงมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีก็ตามแต่เรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรมันจะยากละเพราะฉะนั้นจะมีในสิ่งที่จะทำในปีนี้ทางดิจิตอลที่แน่ๆคือเนี่ยฮะไลฟ
2: ์
1: นะครับ Facebook รู้มาก่อนแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตลาดต้องมาทางนี
0: ้
1: นะครับทางไลฟ์ทางเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็ตามเป็นคลิปนะครับจะมันจะเหนือกว่าคอนเทนต์ที่เคยเขียนกันสวยๆเพราะฉะนั้นถ้าผมทำร้านก๋วยเตี๋ยวเซาลินผมก็ต้องออกมาใส่อะไรนะชุดกำลังภายในทำคลิปแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆให้น่าสนใจทุกๆผมไม่ต้องมีคอนเทนต์พูดอะไรเลย
2: ใช่ครับเพราะจริงๆคู่แข่งก็เยอะเนาะและยิ่งพอฟีดบนพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะรูดแป๊บเดียวก็เราอยากสะดุดตาก็ดูแล้วแต่พออาจารย์นัดพูดอย่างนี้นะทำให้ผมมีต้องตีโจทย์แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเปิดตัวแบบให้สวยงามแบบตื่นเต้นตื่นตายังไงด
0: ีอะไรอย่าง
2: เง
0: ี้ยของเรา
1: คราวหน้าสนุกแน่นอน
2: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วครับอันนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากเลยที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการสร้างแบรนดิ้งแล้วผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยผมจะต้องเอาอาจารย์นัทกลับมาอีกนะพี่เนทใช่ไหมครับ
0: กลับมาทำอะไร
1: จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมไปฟิตก่อนเป็นเซอร์ลินใช่ไหม
2: เอามาให้สนุกครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการ ทำท่าพร้อมกันเพราะจะได้นึกเจาะกึ่งการตลาดได้นะครับทุกๆวันพุธครับหลังเคารพ

0: ชาติตั้งแต่18นาฬิกาถึง18นาฬิกา25นาทีผ
1: ่
0: านช่องทาง Facebook Live ของ SCU Channel แล้วก็ YouTube SCU Channel ครับแต่ถ้าต้องการติดตามย้อนหลังผ่านทีวีนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ของกระทรวงศึกษาธิการครับช่อง DLTV 8นะครับของ True Vision และสุดท้ายก็คือ PSL 245ครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะซึ่งเราจะเน้นในส่วนของหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการใช้อำนาจและก็หน้าที่ของศาลค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่ประมาณ3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะคะเป็นเรื่องขอบเขตการใช้อำนาจของศาลหัวข้อที่2ก็คือกระบวนการพิจารณาเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงนะคะหรือกรณีที่ศาลสั่งได้เองและหัวข้อที่3นะคะแล้วก็คืออำนาจในการไกล่เกลี่ยคดีของศาลนั่นเองค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะในส่วนของขอบเขตการใช้อำนาจของศาลนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดว่าในการใช้อำนาจของศาลนะคะแม้ว่าพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยภายใต้มาตรา16วรรค1นะคะและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆเนี่ยซึ่งรวมถึงศาลชั้นนันพิเศษด้วยนะคะจะมีบทบัญญัติในเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตอำนาจของศาลไว้ก็ตามนะคะว่าศาลใดจะมีเขตอำนาจในท้องที่ใดบ้างนะคะแต่เมื่อศาลชั้นต้นเนี่ยมีครอบคลุมทุกจังหวัดแล้วก็บางจังหวัดอาจจะมีมากกว่า1ศาลนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ศาลแต่ละศาลเนี่ยมีการใช้อำนาจในการก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะคะก็เลยจะต้องมีการกำหนดในเรื่องขอบเขตอำนาจของศาลไว้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา15นะคะก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เลยว่าห้ามนะคะมิให้ศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลนะคะคือใช้อำนาจนอกเขตศาลไม่ได้อย่างไรก็ตามก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกนะถ้าบุคคลนะคะผู้ที่จะถูกซักถามหรือถูกตรวจนะคะหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือสถานที่ซึ่งจะถูกตรวจนะคะมิได้ยกเรื่องเขตอำนาจศาลขึ้นคัดค้านนะคะศาลก็จะทำการซักถามหรือตรวจดังว่านั้นนะคะนอกเขตศาลก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่2ศาลนะคะสามารถออกหมายเรียกคู่ความหรือบุคคลนอกเขตศาลก็ได้นะคะส่วนการที่จะนำบทบัญญัติไม่ว่าจะเป็นมาตรา31 33นะคะ108 109หรือว่ามาตรา111ก็ตามนะคะแห่งประมวลกฎหมายนี้นะคะและมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายของลักษณะอาญามาใช้บังคับได้นั้นนะคะต้องให้ศาลซึ่งมีอำนาจในเขตศาลนั้นสลักหมายเสียก่อนนะคะก็คือเป็นข้อยกเว้นนั่นเองถัดมานะคะข้อยกเว้นที่3นะคะหมายบังคับคดีและหมายของศาลที่ออกให้จับแล้วก็กักขังบุคคลใดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะคะอาจบังคับได้ไม่ว่าในที่ใดๆนะในกรณีที่มีการบังคับนอกเขตศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีนะคะก็คือให้บังคับไปตามมาตรา271วรรค3วรรค4และวรรค5นะคะนี่ก็คือข้อยกเว้นนั่นเองคดีที่ศาลแพ่งนะคะได้รับไว้พิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะคะหรือที่ได้โอนไปยังศาลแพ่งตามมาตรา6ทับ1นะคะให้ศาลแพ่งมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆได้นะคะนอกเขตศาลได้ตามที่เห็นสมควรนั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่2นะคะกระบวนพิจารณาเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงหรือกรณีที่ศาลนะคะได้สั่งเองนะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะหลังจากที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลก็ตามนะคะคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีการยื่นคำแถลงต่อศาลหรืออาจเป็นกรณีการยื่นเพื่อขัดขวางการดำเนินคดีของคู่ความก็ได้นะคะศาลก็จะต้องมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอหรือมีคำสั่งใดๆตามคำขอหรือคำแถลงนั่นเองนะคะกระบวนการพิจารณาเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงนะคะหรือกรณีสั่งได้เองเนี่ยนะคะก็ปวิแพ่งก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของการมีคำสั่งนั้นๆ นะคะก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งเมื่อคู่ความมีคำขอคำแถลงนะคะศาลจะมีคำสั่งได้ก็ต่อเมื่อคู่ความได้เสนอคำขอหรือคำแถลงเข้ามานะคะส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา21วงเล็บ1นั่นเองนะคะ2นะคะในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเองโดยที่คู่ความไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงนะคะซึ่งหมายรวมถึงความไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งแต่ศาลอาจจะมีคำสั่งได้เองก็ตามนะคะก็เป็นกรณีที่สามารถทำได้เช่นกันนะคะหัวข้อที่3นะคะอำนาจในการไกล่เกลี่ยคดีนะคะในส่วนนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่านะคะในกรณีที่คู่ความไม่สามารถตกลงกันได้นะคะหรือไม่สามารถไม่เคยมีการเจรจาหรือตกลงกันมาก่อนนะคะจนมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลในระหว่างการพิจารณาของศาลก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะคะก็สามารถมีการไกล่เกลี่ยคดีได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยคดีนะคะไม่ว่าการพิจารณาจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใดก็ตามศาลก็มีอำนาจไกล่เกลี่ยได้นะคะแล้วก็ในการเพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยนะคะเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอนะคะศาลจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นต่อหน้าคู่ความทุกฝ่ายนั่นเองนะนอกจากนั้นนะคะเมื่อศาลเห็นสมควรแล้วนะคะหรือว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอนะคะศาลอาจจะตั้งบุคคลหรือว่าเป็นคณะบุคคลเพื่อมาเป็นผู้ประนีประนอมก็ได้นะคะหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการไกล่เกลี่ยของศาลเนี่ยนะคะการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมนะคะรวมทั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ประนีประนอมต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานั่นเองนะคะโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั่นเองนะคะถัดไปนะคะในการไกล่เกลี่ยคดีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ประนอมนะคะเพื่อทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะคะได้ตกลงกันนะคะซึ่งจะต้องในข้อพิพาทเนี่ยต้องก่อนยื่นฟ้องคดีนะคะก็ต้องเป็นไปตามมาตรา21 23นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหลักทั่วไปนะคะที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน้าที่ของศาลเนี่ยนะคะก็จะมีหลักทั่วไปมีอำนาจศาลในการไกล่เกลี่ยคดีนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการใช้อำนาจแล้วก็หน้าที่ของศาลนะคะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าเราจะมุ่งเน้นไปในหลักเกณฑ์เฉพาะนะคะหลายๆเรื่องด้วยกันก็คือการคำนวณนะคะหรือว่าขยายหรือย่นระยะเวลาการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะการสั่งวิธีการชั่วคราวการคัดค้านของคู่ความการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะและการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในครั้งนี้ที่เราจะเรียนกันก็จะแบ่งทั้งหมดนะคะเป็น6หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อย่อยแรกก็คือจะเป็นเรื่องการคำนวณขยายหรือย่นระยะเวลานะคะหัวข้อที่2นะคะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายหัวข้อที่3นะคะเป็นการสั่งวิธีการชั่วคราวหัวข้อที่4การคัดค้านของคู่ความนะคะหัวข้อที่5การพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะแล้วก็หัวข้อย่อยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนะคะซึ่งแต่ละหัวข้อย่อยเนี่ยอาจารย์จะสรุปมาให้นักศึกษาโดยสังเขปนะคะให้เห็นหลักเกณฑ์หลักการภาพรวมกว้างๆนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะการคำนวณ นะคะระยะเวลาในมาตรา22ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะได้กำหนดไว้ว่าในการคำนวณระยะเวลานั้นนะคะกำหนดให้ศาลคำนวณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติไว้ในบับ1นะคะลักษณะ5ว่าด้วยระยะเวลานะคะตั้งแต่มาตรา 193/1 ถึง 193/8นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคำนวณระยะเวลาภายใต้ปวิแพ่งของเราเนี่ยก็จะต้องนำบทบัญญัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวปพพ.มาใช้ในการคำนวณ นะคะนอกจากนั้นนะคะในการขยายตะกี้เป็นการคำนวณระยะเวลานะคะเรามาดูหลักเกณฑ์ของการ
ขยายหรือย่นระยะเวลานะคะก็จะอยู่ภายใต้ปวิพ.มาตรา23นะคะซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อศาลเห็นสมควรนะคะหรือเมื่อมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้นะคะหรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันเกี่ยวด้วยอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ดำเนินหรือไม่ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นนะคะแต่การขยายหรือย่นระยะเวลาในกรณีนี้นะคะพึงทำได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์

และศาลได้มีคำสั่งหรือว่าคู่ความนะคะได้มีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่2นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายจะอยู่ภายใต้ป.ว.แพ่งนะคะมาตรา24กฎหมายกำหนดว่าให้อำนาจศาลชั้นต้นนะคะที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่คู่ความขอให้ศาลยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยนะคะหลักเกณฑ์นะคะในการชี้ขาดวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะ 1. ต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 2. คู่ความมีคำขอหรือศาลเห็นเองนะคะ 3. การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลศาลใช้ดุลพินิจได้เองนะคะต้องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะกรณีที่คู่ความมีคำขอนะคะการชี้ขาดแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายนั้นนะคะต้องเป็นคุณแก่ผู้ขอด้วยนั่นเองนะคะและการชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายจะต้องทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องนะคะหรืออาจเสร็จไปบางประเด็นก็ได้นั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่3นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสั่งวิธีการชั่วคราวบางครั้งนะคะจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยอาจจะมีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนเองนะคะไปหรือว่าเอาไปให้คนอื่นจนที่ไม่มีทรัพย์สินเหลือพอที่จะชำระนะคะให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือว่าแม้จะเป็นฝั่งโจทก์เองเนี่ยก็อาจจะมีโจทก์ที่แพ้คดีแล้วนะคะแต่ไม่มีทรัพย์สินที่จะถูกบังคับได้อยู่ในราชอาณาจักรนะคะหรือว่าโจทก์อาจหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีการสั่งวิธีการชั่วคราวขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งการสั่งวิธีการชั่วคราวเนี่ยจำเลยนะคะมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ตามมาตรา253นะคะในกรณีของโจทก์ก็มีสิทธิขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้นะคะแต่เป็นไปตามมาตรา254นั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะการคัดค้านของคู่ความนะคะในการออกนั่งพิจารณาของศาลเนี่ยนะคะศาลอาจมีการสอบถามคู่ความต่างๆหรือคำวินิจฉัยต่างๆนะคะซึ่งถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่เห็นด้วยนะคะก็สามารถมีสิทธิคัดค้านคำถามหรือคำสั่งคำชี้ขาดของศาลได้ด้วยนะคะหลักเกณฑ์นะคะในการคัดค้านนะของคู่ความนะคะก็อยู่ภายใต้มาตรา26นะคะเป็นกรณีที่ศาลตั้งข้อถามคำถามออกคำสั่งหรือชี้ขาดดำเนินคดีนะคะและคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าข้อถามคำสั่งหรือคำชี้ขาดไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยคัดค้านต่อศาลนะคะเมื่อมีการคัดค้านแล้วศาลเองจะต้องจดข้อคำถามคำสั่งหรือคำชี้ขาดนั้นแล้วก็สภาพแห่งการคัดค้านไว้ในรายงานกระบวนพิจารณานะคะส่วนเหตุผลที่คู่ความอ้างในการคัดค้านศาลจะจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วยหรือศาลอาจจะสั่งให้คู่ความที่คัดค้านเนี่ยยื่นคำแถลงเป็นหนังสือเพื่อศาลจะสั่งรวมไว้ในสำนวนก็ได้นะคะหัวข้อย่อยที่5นะคะการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะบางครั้งเนี่ยในการดำเนินคดีของศาลนะคะศาลเนี่ยอาจจะมีถือว่าเป็นดำเนินคดีไปในกรณีที่อาจจะมีการพลาดเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยอะไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะภายใต้หลักเกณฑ์ของมาตรา27นะคะกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขนะคะศาลจะสั่งเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลานะคะแต่ศาลจะต้องสั่งเพิกถอนก่อนมีคำพิพากษานั่นเองนะคะส่วนกรณีที่คู่ความขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขนะคะตัวคู่ความเองเนี่ยก็จะต้องทำโดยยื่นคำขอทำเป็นคำร้องนะคะและต้องเป็นคู่ความที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะจะต้องดำเนินภายใต้เขตอำนาจศาลของตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาที่นอกเขตอำนาจศาลเช่นการส่งประเด็นนะคะเราเรียกว่าการส่งประเด็นนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องอำนาจและหน้าที่ของศาลค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะ

คะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการว่าด้วยการนั่งพิจารณาคดีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีหัวข้อย่อยนะคะในการศึกษาอยู่4เรื่องนะคะหัวข้อย่อยแรกนะคะการนั่งพิจารณาคดีหัวข้อย่อยที่2การเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนะคะหัวข้อย่อยที่3การเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะและหัวข้อย่อยที่4เรื่องการละเมิดอำนาจศาลนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะการนั่งพิจารณาคดีของศาลในการนั่งพิจารณาคดีของศาลก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะอยู่ภายใต้มาตรา35และมาตรา36นะคะก็คือการนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำในศาลนั้นนะคะการนั่งพิจารณาคดีต้องกระทำในวันที่ศาลเปิดทำการนะคะแล้วก็เวลาทำงานที่ศาลได้กำหนดไว้นะในการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยก็จะต้องกระทำต่อหน้าคู่ความที่มาศาลนะคะเราต้องกระทำโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะนี่คือหลักในการนั่งพิจารณาคดีนะคะหัวข้อย่อยที่2ถามว่าในกรณีที่มีการนั่งพิจารณาคดีแล้วเนี่ยสามารถเลื่อนการพิจารณาคดีได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือถ้าในวันที่กำหนดนัดพิจารณานะคะศาลเองไม่มีเวลาพอที่จะดำเนินการนั่งพิจารณาอาจจะเนื่องจากกิจธุระของศาลก็ตามนะคะศาลก็จะมีคำสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปในวันอื่นก็ได้ตามที่เห็นสมควรก็ได้นะคะตามมาตรา38นะคะซึ่งเหตุที่ศาลจะสามารถสั่งเลื่อนคดีได้นะคะเป็นไปตามมาตรา39ก็คือกรณีแรกนะคะกรณีที่การวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้นต้องอาศัยคำชี้ขาดคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลเองนะคะหรือศาลอื่นก่อนนะคะเหตุยกเว้นเหตุที่2นะคะก็คือกรณีที่การชี้ขาดตัดสินคดีนะคะจำต้องให้เจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนนั่นเองนะคะเหตุที่3กรณีที่ปรากฏได้ว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องอันอาจกระทำให้การตัดสินชี้ขาดคดีนะคะพิจารณานั้นเปลี่ยนแปลงไปคือมีเรื่องอาญาเข้ามาเกี่ยวก็ต้องรอเรื่องอาญาก่อนนะคะเหตุที่4กรณีที่การเลื่อนการนั่งพิจารณาเพื่อความยุติธรรมนั่นเองนะคะซึ่งการเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนั้นนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาอยู่ภายใต้มาตรา40นะคะระยะเวลาการขอเลื่อนคดีนะคะคู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนคดีต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดนะคะต้องระบุเหตุที่จะขอเลื่อนคู่ความที่จะขอเลื่อนคดีจะต้องอ้างเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้นะคะและต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าหากนะคะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีจะทำให้เสียความยุติธรรมนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะถ้าเลื่อนคดีอันนั้นก่อนหน้าที่อาจารย์พูดเป็นการเลื่อนการเลื่อนคดีโดยเป็นเหตุทั่วไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นการเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะคืออะไรนะคะหากในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่าตัวโจทก์หรือจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีถึงแก่ความตายนั่นเองนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีออกไปก่อนนะคะจนกว่าทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกนะคะหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกนั่นเองของคู่ความที่ถึงแก่ความตายจะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่คู่ความที่ถึงแก่ความตายนั้นก่อนนะคะศาลจึงจะสามารถดำเนินคดีต่อไปได้นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่คู่ความผู้มรณะนะคะหลักเกณฑ์นะคะในหลักเกณฑ์ต่างๆและเงื่อนไขนะคะในกรณีที่มีการเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะจะเป็นไปตามมาตรา42นะคะผู้มรณะต้องเป็นตัวความเป็นคู่ความนั่นเองนะคะต้องเป็นกรณีที่มรณะในระหว่างการพิจารณาด้วยนะคะการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะนั้นทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกมีคำขอเข้ามาเองนะคะวิธีที่2มีคำขอจากคู่ความอีกฝ่ายเพื่อขอให้ศาลมีหมายเรียกเข้ามานั่นเองนะคะมีได้2วิธีผู้ที่จะมีสิทธิขอเข้าเป็นคู่ความนะคะแทนที่ผู้มรณะนะคะต้องเป็นบุคคลที่กำหนดไว้ตามมาตรา42นะคะภายใต้ป.ว.แพ่งนะคะกรณีที่ทายาทของผู้มรณะนะคะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือว่าบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์นะคะขอเข้ามาเอง
หรือกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายขอให้ศาลหมายเรียกเข้ามานะคะจะต้องมีการยื่นคำขอเข้ามาภายในกำหนด1ปีนับแต่

แต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่4นะคะเรื่องการละเมิดอำนาจของศาลนะคะเรื่องนี้บางทีเราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอำนาจของศาลจะอยู่ภายใต้มาตรา31นะคะก็คือขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลอันว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะหรือประพฤติตนต่างๆที่ไม่เรียบร้อยในศาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจของศาลนะคะเมื่อได้มีคำร้องขอและได้รับอนุญาตจากศาลนะคะให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 156/1 นะคะแล้วปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลนะคะการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลเช่นกันนะคะกรณีถัดไปที่จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะก็คือเมื่อจะมีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆนะคะถึงตนแล้วแต่ว่าจงใจไปเสียให้พ้นไม่อยู่รอรับเอกสารนะคะหรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลเช่นกันนะคะมาดูกรณีถัดไปนะคะอะไรบ้างถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะตรวจเอกสารทั้งหมดนะคะหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนวนความหรือคัดค้านเอกสารเหล่านั้นโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา54ก็เป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะขัดขืนไม่มาศาลนะคะหรือเมื่อศาลได้มีคำสั่งตามมาตรา19แล้วหรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นเข้ามาตามมาตรา277นะคะเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลทั้งสิ้นนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลในส่วนของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั่งพิจารณาคดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าเราจะมาศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานและสำนวนความนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกสำนวนความนะคะหัวข้อที่2ใบมอบอำนาจนะคะหัวข้อที่3หน้าที่ที่ศาลนะคะที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็สำนวนความนะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะสำนวนความนะคะคืออะไรนะในการดำเนินคดีในศาลนั้นนะคะคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีการเสนอคู่ความคำคู่ความนะคะคำร้องนะคะคำขอคำแถลงแล้วก็เอกสารต่างๆต่อศาลนะคะหรืออาจจะมีกรณีที่เจ้าพนักงานของศาลเนี่ยอาจจะต้องมีการเสนอรายงานต่อศาลรวมทั้งอาจจะต้องมีการจดรายงานกระบวนพิจารณาต่างๆนะคะมีการบันทึกคำพยานหรือมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะคะซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่ากระบวนพิจารณานะคะซึ่งก็จะต้องมีการรวมแล้วก็จัดไว้ในสำนวนความนั่นเองนะคะทีนี้ในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะกฎหมายก็บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ภายใต้มาตรา46นะคะในกระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลนะคะจะต้องกระทำเป็นภาษาไทยนะจะทำเป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้นะคะในกรณีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าบุคคลที่ศาลที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทยนะคะแม้จะเข้าใจภาษาไทยแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนใบ้นะคะหรือคนหูหนวกก็ตามหรือว่าอ่านหนังสือไม่ได้นะคะกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องบังคับให้คู่ความฝ่ายนั้นๆเนี่ยจัดหาล่ามให้นะคะในส่วนกรณีคนที่เป็นคนใบ้หรือหูหนวกนะคะก็ต้องจัดหาล่ามที่เป็นภาษามือให้ด้วยนั่นเองนะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะในสำนวนความนะคะจะต้องทำการเขียนด้วยหมึกนะคะหรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์เท่านั้นนะคะเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะที่ยื่นต่อศาลนะคะตัวคู่ความเองที่จะส่งเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือบางส่วนก็จะต้องมีการรับรองมีการแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะคะและก็จะต้องมีคำรับรองการแปลนั้นแนบไว้กับต้นฉบับด้วยนั่นเองนะคะการเขียนนะคะถ้าเป็นการเขียนจะต้องเขียนด้วยหมึกนะซึ่งจะต้องใช้ปากกาเท่านั้นใช้ดินสอไม่ได้นะคะสีของหมึกกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้สีใดนะคะแต่โดยปกติก็จะเป็นน้ำเงินหรือดำนะคะ
ในกรณีที่ทำเอกสารแล้วนะคะแต่ยังมีถ้อยคำหรือยังมีข้อความที่จะต้องแก้ไขตกเติมนะคะถามว่าสามารถทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ก็อาจจะทำด้วยวิธีการขีดค่าแล้วก็เขียนข้อความใหม่แล้วก็มีการลงลายมือชื่อตรงนั้นตรงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะนอกจากนั้นนะคะเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าจะต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการรับรองนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีการจัดหาล่ามให้นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะตัวล่ามเองเนี่ยตอนเบิกความต่อศาลนะคะก็จะต้องมีการสาบานตนด้วยนะคะโดยปกติพยานต่างๆต้องมีการสาบานตนล่ามเองก็เช่นกันก็จะต้องมีการสาบานตนด้วยนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่2ใบมอบอำนาจนะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นโดยหลักแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีหน้าที่มาดำเนินเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามาไม่ได้ก็สามารถที่จะกระทำเป็นใบมอบอำนาจนะคะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องการมอบอำนาจนั้นนะคะมาตรา47นะคะเป็นเรื่องของการมอบอำนาจที่คู่ความหรือบุคคลใดนะคะที่จะต้องกระทำต่อศาลเช่นมอบอำนาจให้เป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนนะคะก็จะต้องทำเป็นใบมอบอำนาจมาเพื่อยื่นต่อศาลนั่นเองนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ไม่มีแบบพิมพ์ของศาลเอาไว้นะคะเหมือนกับกรณีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมอบอำนาจเนี่ยก็เลยจะต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจตามแบบทั่วไปนะคะซึ่งการทำหนังสือมอบอำนาจมายื่นต่อศาลนั้นนะคะกฎหมายบอกว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลนั้นนะคะให้ถ้อยคำสาบานตัวว่าเป็นใบมอบอำนาจที่แท้จริงก็ได้นั่นเองนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรสงสัยว่าตัวใบมอบอำนาจนั้นเนี่ยที่ยื่นต่อศาลเนี่ยเป็นใบมอบอำนาจที่แท้จริงหรือไม่นะคะศาลนะคะที่สงสัยเนี่ยก็อาจจะปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นใบมอบอำนาจที่ทำในราชอาณาจักรนะคะหรือทำในประเทศก็ให้นายอำเภอเป็นพยานส่วนในกรุงเทพไม่มีนายอำเภอนะคะก็ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นพยานนะคะถ้าเป็นใบมอบอำนาจที่ทำนอกราชอาณาจักรนะคะถ้ามีสถานกงสุลไทยก็ให้กงสุลไทยเป็นพยานนะคะแต่ถ้าไม่มีกงสุลไทยก็ต้องให้ notary public นะคะหรือ magistrate เป็นพยานนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะหน้าที่ของศาลเกี่ยวกับเอกสารและสำนวนความนะคะกฎหมายบอกว่ากำหนดให้ศาลนะคะต้องมีการจดรายงานกระบวนพิจารณาเพื่อเป็นบันทึกรายงานของศาลด้วยนะคะ เรื่องที่ศาลหรือว่าคู่ความหรือบุคคลคนอื่นเนี่ยได้กระทำในการนั่งพิจารณาคดีนั่นเองนะคะรายงานต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเลขที่คดีนะคะชื่อคู่ความสถานที่วันเวลาที่นั่งพิจารณานะคะข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระทำนะคะและรายการข้อสำคัญอื่นๆนะคะและก็จะต้องมีการลงท้ายด้วยลายมือชื่อผู้พิพากษานั่นเองนะคะการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณานะคะอาจจะใช้วิธีการลงลายพิมพ์นิ้วมือแกงใดก็ได้นะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะศาลจะต้องมีระบบสำนวนคดีความเพื่อรวบรวมคำคู่ความพยานหลักฐานต่างๆนะคะกระบวนพิจารณาคำคู่ความต่างๆนะคะเหล่านี้ด้วยนะคะสำนวนต่างๆที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะและได้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้แล้วนะคะก็จะมีการส่งสำนวนเหล่านั้นนะคะไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อเก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ในการดำเนินคดีบางครั้งนะคะอาจจะมีต้นฉบับเอกสารต่างๆนะคะอยู่ในสำนวนความของศาลนะคะดังนั้นเนี่ยคู่ความหรือพยานที่ได้เบิกความไว้แล้วนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีสิทธิที่จะขออนุญาตนะคะต่อเพื่อตรวจดูสำนวนความได้นั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะเป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายงานและสำนวนความค่ะ

ครับสำหรับการดำเนินการและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองมิวนิกนะครับซึ่งเมืองมิวนิกเนี่ยหลังจากที่เขาได้นำรูปแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปปรับใช้เขาก็ได้แบ่งนะครับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันคือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในสังคมนะครับก็จะมองถึงโอกาสและความท้าทายว่าในการที่จะนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปในการที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะครับในส่วนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นก็เช่นกันว่าในการที่จะนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปในการใช้รูปแบบของสมาร์ทซิตี้เข้าไปเนี่ยจะทำอย่างไรให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยได้รับการเข้าถึงนะครับอย่างเป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความท้าทายในการเข้าถึงระบบดิจิตอลเนี่ยตรงนี้เขามองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในส่วนที่3คือโครงสร้างการเดินทางและการขนส่งแน่นอนว่าระบบเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงการขนส่งได้ในรูปแบบต่างๆและอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมิวนิกก็ได้โชว์ให้เห็นนะครับถึงตัวอย่างตรงนี้นะครับโดยด้านที่สุดท้ายก็คือด้านเรื่องโครงสร้างที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่ามิวนิกเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีความหนาแน่นทางประชากรค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องค่าครองชีพของที่อยู่อาศัยนะครับในเมืองเขาดังนั้นแล้วเมื่อการพัฒนาระบบดิจิตอลเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้คงการพัฒนาโครงสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยเพียงพอแล้วก็ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องของการช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับอยู่ในเมืองนี้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยในมิวนิกเนี่ยเขามองสำคัญเลยก็คือเขามองว่าทรัพยากรของเขาเนี่ยมีจำกัดมากๆแล้วก็ในขณะที่ความต้องการของคนเนี่ยมีอย่างไม่จำกัดนะครับทางภาคเทศบาลเองจะทำอย่างไรให้เลือกตัดสินใจเลือกอย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งในการตัดสินใจเลือกเนี่ยเขาจะมีภาคประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหลักในการตัดสินใจโดยใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยครับที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโหวตว่าโปรเจกต์ไหน policy ไหนที่ควรจะพุทธควรจะ drive ให้เป็น policy หลักของเมืองณปีนั้นนะช่วงเวลานั้นๆและแน่นอนครับว่าในการที่จะเลือกโปรเจกต์เลือก policy ใดไปใช้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมีผู้ได้ผลประโยชน์และผู้ไม่ได้ผลประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามคือสิ่งที่เขาคำนวณก็คือการเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับภาคประชาชนนะครับในกับส่วนรวมซึ่งในผลลัพธ์ของการดำเนินงานในอนาคตของมิวนิกเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักด้วยกันคือส่วนแรกนะครับคือโครงสร้างพื้นฐานคุณสมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดนะครับเป็นในมุมมองของระดับประเทศระดับท้องถิ่นในส่วนที่2นะครับคือระบบราชการส่วนราชการท้องถิ่นและภาคเอกชนจะเป็นส่วนหลักสำคัญส่วนที่2ที่จะช่วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์นะครับส่วนที่3ก็คือในภาคเศรษฐศาสตร์และภาคอุตสาหกรรมการค้านะครับก็คือดูว่าในแต่ละโปรเจกต์ในแต่ละโครงการเนี่ยมันมีความคุ้มค่าคุ้มทุนไหมและสามารถที่จะตอบโจทย์ในการช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือภาคประชาชนที่จะมีผู้กำหนดเป็นตัวหลักในการกำหนดนโยบายซึ่งนะครับทางในหน่วยนี้เนี่ยเราก็ได้แทรกเนื้อหาว่าถ้าอยากจะนักศึกษาอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับเราเข้าสามารถเข้าไปดูในรีพอร์ตนะครับของเมืองอัจฉริยะและเมืองประชาสังคมนะครับเมื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับของFES นะครับเป็นองค์การของเยอรมนีที่ทำสรุปเรื่องนี้มาค่อนข้างที่จะเป็นผลการศึกษาที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน่วยนี้เราก็จะเลือกตัวอย่างนะครับโครงการพัฒนาและแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาของมิวนิกนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของการจัดการขยะนะครับโครงการนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนของการ Civitas Eccentric ของมิวนิกเมืองมิวนิกรัฐบาวาเรียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาใช้ระบบดิจิตอลใช้เซ็นเซอร์นะครับในการที่จะเข้ามาใช้ในการจัดการขยะนะครับโดยตรงนี้เนี่ยบางพื้นที่ของเขาเนี่ยเขากำหนดเป็นโซนนิ่งไม่สามารถให้รถเนี่ยเข้าไปได้ถูกไหมครับตรงนี้ก็ใช้เป็นทุกถังขยะเนี่ยก็จะมีการติดเซ็นเซอร์นะครับพอขยะใกล้เต็มนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะแจ้งมาที่ศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็คือสามารถที่จะแจ้งให้รถขยะเนี่ยเข้าไปเก็บได้ตรงนี้เนี่ยจะทำให้ลดของค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าถ้าขยะไม่เต็มรถไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปเก็บถูกไหมครับแล้วก็จะการเป็นการช่วยให้ใช้ใ

พยากรที่มีอยู่ในเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกตัวอย่างหนึ่งที่มิวนิกทำได้ดีมากๆก็คือการใช้ระบบCity Bike Sharing ก็คือเนื่องจากว่าในบางพื้นที่ของเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะให้รถยนต์เข้าไปได้เขาก็จะมีรถจักรยานส่วนกลางที่สามารถที่จะแชร์แล้วก็สามารถที่จะเช็คในแอปพลิเคชันได้ว่าตรงไหนเราสามารถพิกอัพจักรยานได้สามารถที่จะส่งคืนจักรยานได้นะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยเช่นมีน้ำท่วมมีฝนตกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็จะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของเมืองนั้นได้นะครับอีกโครงการที่น่าสนใจคือโครงการเสาไฟเมืองอัจฉริยะนะครับเสาไฟอัจฉริยะของเมืองมิวนิกนะครับเนื่องจากว่าเสาไฟเนี้ยไม่ใช่แค่ติดตั้งจากระบบพลังงานทดแทนอย่างเดียวไม่ใช่ใช้พลังงานสะอาดอย่างเดียวเท่านั้นเขาสามารถมีตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดคุณภาพเช่น2 PM 2.5 ได้นะครับสามารถในเสาไฟนั้นก็สามารถมีสถานีชาร์จรถยนต์ของพลังงานไฟฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับมีปุ่มแจ้งเหตุร้ายในกรณีที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือว่ามีคอนเน็กต์กับWi-Fi router Wi-Fi ที่สามารถคนสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ได้ด้วยเสาไฟอัจฉริยะตัวนี้ซึ่งปัจจุบันนี้มีการขยายนะครับการดำเนินการของโครงการเสาไฟเนี้ยอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่นอกจากอยู่ในเมืองมิวนิกแล้วเนี่ยก็ขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับรอบๆเมืองมิวนิกนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของระบบการซ่อมบำรุงรักษาเช่นมีเซ็นเซอร์นะครับในระบบใต้ดินนะครับซึ่งถ้าตัวอย่างเช่นถ้ามีไฟรั่วมีน้ำรั่วนะครับเขาสามารถที่จะมีเซ็นเซอร์แล้วแจ้งไปที่ระบบช่างก็สามารถที่จะเข้ามาซ่อมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาควานหาว่ามันน้ำรั่วตรงไหนตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆตัวอย่างหนึ่งของเมืองมิวนิกนะครับสำหรับบทสรุปของการพัฒนาเมืองมิวนิกนะครับก็คือ3สิ่งหลักๆที่เขาทำได้ดีมากๆเลยคือการจัดการกับความคาดหวังของประชาชนเนื่องจากว่าพอมีระบบดิจิตอลเข้ามาแล้วเนี่ยมันจำเป็นมากเลยที่จะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนะครับมิวนิกสามารถที่จะมีวิธีการดำเนินงานตรงนี้นะครับในส่วนที่2คือโครงการนำร่องเรียนรู้และขยายผลทำซ้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเนื่องจากว่าทรัพยากรงบประมาณมีจำกัดนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าโครงการที่เราจะนำไปใช้เนี่ยมันประสบความสำเร็จแค่ไหนนะครับมันจะเวิร์กไม่เวิร์กกับเมืองนั้นๆสิ่งที่สำคัญคือต้องมีโครงการนำร่องขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ว่ามันมีวิธีการดำเนินการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้ามันดีแล้วก็เอามาทำซ้ำและขยายผลไปเมืองอื่นได้ตรงนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรประหยัดงบประมาณของมิวนิกได้อย่างมากนะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่3คือสำคัญมากๆคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มีความสำคัญมากๆต่อความสำเร็จของโครงการเนื่องจากว่าโปรเจกต์ต่างๆโครงการต่างๆไม่ได้มาจากภาครัฐสั่งมาอย่างเดียวสิ่งโปรเจกต์ต่างๆได้เลือกมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการที่จะเลือกให้เกิดโครงการนี้โครงการต่างๆในมิวนิกตรงนี้แหละนะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าประชาชนเขาเลือกมาแล้วเขากำหนดมาแล้วว่าเขาอยากให้เกิดโครงการนี้ในเมืองของเขาเขาก็จะมีความใส่ใจแล้วก็จะมาร่วมนะครับร่วมในการผลักดันให้โครงการแต่ละโครงการในสมาร์ทซิตี้ของเมืองมิวนิกเนี่ยประสบความสำเร็จจุดคีย์สำคัญของเมืองมิวนิกนะครับก็คือว่าภาคประชาชนเขาเป็นภาคที่มีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะผลักดันทุกโปรเจกต์ทุกๆโครงการถ้าไม่ใช่แค่โครงการที่ประสบความสำเร็จโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จเขาก็จะมาศึกษาว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วจะทำอย่างไรให้ทำให้โครงการนี้ดีขึ้นในอนาคตเพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียงบประมาณไปอย่างไร้ประโยชน์นะครับนั่นคือแนวคิดสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของมิวนิกครับครับสำหรับตอนที่2นะครับของหน่วยที่11ก็คือการบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองบาร์เซโลนาราชอาณาจักรสเปนนะครับคือเล่าให้ฟังแบ็คกราวด์ของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองใหญ่ของสเปนนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งอยู่ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนซึ่งเมืองนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์การอันยังยาวนานมากๆนะครับเนื่องจากเป็นเมืองสำคัญมากๆในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นเรื่องเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆทางด้านศิลปะ
นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่เป็นเมืองแรกๆของยุโรปเลยที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมแน่นอนครับว่าในการที่จะเอาหลักการของ Smart City มาปรับใช้

เนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆว่าการใช้สมาร์ทซิตี้นโยบายสมาร์ทซิตี้เข้ามาในเมืองแล้วทำยังไงไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไม่ให้สูญเสียของวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ทำโดยเฉพาะในเรื่องของสถาปัตยกรรมในเรื่องของศิลปะในตึกต่างๆที่เขามีอยู่นะครับในส่วนที่สองที่เขามองสำคัญมากๆก็คือเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นทางประชากรสูงมากมีการใช้พลังงานที่สูงมากๆเหมือนกันนะครับทำให้บาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็คิดระบบนะครับในการที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่จะเป็นเรื่องของดิสตริกheating cooling คือการแชร์การใช้ความร้อนด้วยกันในใต้เมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในทุกๆที่พื้นที่ใต้เมืองเนี่ยเขาก็จะมีการเชื่อมต่อระบบความร้อนแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยเข้าไปในบ้านในช่วงที่ต้องการใช้ความร้อนในโดยเฉพาะในหน้าหนาวนะครับแล้วก็บาร์เซโลนานี่เป็นเมืองที่เป็นตัวอย่างสำคัญมากๆคือการในการที่จะนำเทคโนโลยีต้อนเนี่ยเข้าไปช่วยให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนะครับซึ่งสำหรับแนวความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองของบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับซึ่งเขามีแนวความคิดหลักๆก็คือจะทำให้เมืองที่พึ่งตนเองได้นะครับให้ชุมชนเนี่ยมีประสิทธิภาพมีวิถีชีวิตที่ rich ไปด้วย culture ของเขาตรงนั้นแล้วก็ยังเป็นเมืองที่จะทำให้มีเปิดกว้างนะครับทางการมีส่วนร่วมทางสังคมนะครับมีการขับเคลื่อนเมืองด้วยนวัตกรรมนะครับแล้วก็สำหรับการสร้างเมืองอัจฉริยะของบาร์เซโลนานะครับก็คือมี3ขั้นบันไดชัดที่ชัดเจนมากๆของเขานะครับก็คือในเรื่องของการเลือกการใช้ทรัพยากรนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมีการในส่วนที่2คือการมองนะครับมองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนที่3คือการทำให้คุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ของคนเนี่ยต้องเมคชัวร์ว่ามันต้องดีที่สุดนะครับในทั้งในแผนของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็ได้กำหนดนะครับมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมีการบูรณาการทางเทคโนโลยีของเมืองนะในทุกๆด้านทั้งเรื่องของการบริการสาธารณะและภาคสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะเดินทางนะครับในเมืองนะครับมีบริษัทและธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองมีงานวิจัยมีนวัตกรรมนะครับมีการติดต่อสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวความร่วมมือของพลเมืองและก็โครงการระหว่างประเทศนะครับผมจะข้ามไปที่โครงการที่สำคัญแล้วกันนะครับในเรื่องของโครงการของการใช้ระบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือและแนวทางในแก้ปัญหาแน่นอนครับว่าระบบดิจิตอลเนี่ยในการที่จะเริ่มเอามาใช้เนี่ยกับภาคประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆโดยเฉพาะกับประชาชนของเขาที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงอายุมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยทางเมืองนะครับก็ได้กำหนดโครงการขึ้นมาก็คือในการที่จะเทรนให้กับคนในเมืองเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งพอคนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วเนี่ยเขาถึงจะมีการที่จะนำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมาใช้จริงๆในระดับเมืองนะครับการเริ่มต้นของทุกโครงการเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากเพียงแค่test user ไม่กี่คนนะครับทำจากในระดับเล็กก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงจะมีการขยายขึ้นมาเป็นระดับใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งโครงการดิจิตอลของเขาเนี่ยก็คือมีการเชื่อมต่อนะครับทุกๆระบบของเขาไม่ว่าจะระบบสาธารณะระบบสิ่งแวดล้อมระบบการท่องเที่ยวนะครับให้เชื่อมผ่านแอปพลิเคชันเดียวซึ่งตรงนี้นะพอแอปพลิเคชันตรงนี้นะสามารถที่จะเชื่อมต่อให้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งความท้าทายของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของประชากรในเมืองนะเขาจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุและผู้ที่คนที่มาอยู่ในเมืองเนี่ยใช้เทคโนโลยีได้ยิ่งมีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับของผลความสำเร็จของเมืองอัจฉริยะของบาร์เซโลนานะครับก็คือเขาได้ศึกษาเปรียบเทียบนะครับในเป็นรอบ10ปีว่าในก่อนหน้าที่เขาเริ่มโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเขามีตัวอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ไฟ

ฟ้าเขามีการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่แล้วก็เมื่อมีการปรับใช้ระบบดิจิตอลเมื่อมีการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีการลดการใช้สิ่งเหล่านั้นได้มากแค่ไหนแล้วเขาก็เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะครับก็จะกราฟก็จะเห็นว่าทั้งเรื่องของ mobility connectivity environment ในเรื่องของlife quality เรื่องของ government เนี่ยมีการประเมินได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญของการนำนโยบายเมืองอัจฉริยะของบาร์เซโลนาไปใช้นะครับก็คือเรื่องของการที่จะกำหนดว่ามีระบบติดตามนะครับระบบติดตามว่าโครงการที่เราเริ่มดำเนินการไปเมื่อ1ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรแล้วเขามีการประเมินผลตลอดเวลาซึ่งการประเมินผลตลอดเวลานี่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้โครงการต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโครงการในระยะยาวเนี่ยดูได้ว่ามันเกิดความคุ้มทุนมีความประสบความสำเร็จได้จริงๆไม่ใช่แค่เป็นการที่เอาเงินมาแล้วก็ใช้ไปในโปรเจกต์แล้วไม่ได้มีการตรวจสอบว่าโครงการนั้นได้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้ตอบโจทย์นะครับงบประมาณนั้นหรือไม่นะครับซึ่งเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายที่นักศึกษาสามารถอ่านได้ในหน่วยนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆโครงการนะครับน่าจะเป็นทำให้นักศึกษาได้ถึงเข้าใจถึงแนวคิดได้เข้าใจถึงไอเดียแล้วเขาสามารถที่จะมาวิเคราะห์ว่าเมื่อกลับมาคิดในบริบทของเมืองไทยแล้วเนี่ยในการที่จะนำระบบดิจิตอลเข้ามานำระบบเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาใช้เนี่ยอะไรคือสิ่งแรกสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องให้ความสำคัญในการเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เมืองอัจฉริยะของไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการศึกษาเคสสตัดดี้ตรงแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของเมืองเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถนำตัวอย่างของเคสสตัดดี้ที่เราเห็นในหลายๆเมืองเนี่ยมาปรับใช้กับคอนเท็กซ์ของเมืองไทยเราอย่างไรด้วยครับผมครับสำหรับตอนสุดท้ายของหน่วยที่11นะครับคือการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยๆนะครับคือในเรื่องของแนวคิดในการจัดทำแผนของเมืองเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียแล้วก็การดำเนินการและความท้าทายของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียครับซึ่งออสเตรียเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเขาอยู่ในเมืองท็อปๆของโลกเลยที่เป็นเมืองน่าอยู่นะครับว่าทำยังไงให้เมืองเขาได้เป็นเมืองน่าอยู่ได้นะครับเขามองมุมมองที่กว้างมากๆคือไม่ได้มองในแค่ด้านใดด้านหนึ่งเขามองนะครับหลักๆนะครับที่อาจารย์จะนำเสนอวันนี้คือในเรื่องของbuilding นะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของ data network นะครับที่เขาก็ให้ความสำคัญมากๆเรื่องของเศรษฐศาสตร์พลังงาน government servicePublic Safety, Transportation, Waste Management แล้วก็ Water สำหรับประเด็นที่จะมานำเสนอนะครับในคลิปสั้นๆวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางด้านพลังงานเป็นหลักๆในด้านที่4นะครับซึ่งออสเตรียเนี่ยครับเมืองเวนนาของเขาเนี่ยสามารถใช้พลังงานสะอาดมากกว่า 50% เลยเราก็จะมาดูว่าเขามีวิธีการอย่างไรที่จะผลักดันนโยบายตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับซึ่งแนวคิดของเขาแน่นอนครับว่าหลักการแรกคือเขามองในเรื่องของว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยจะต้องสร้างเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับชาวเวนนานะครับมีการลดการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุดผ่านนวัตกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของสมาร์ทกริดที่เขามาปรับใช้ในเมืองนะครับปัจจัยหลักขับเคลื่อนของเวนนานะครับไปสู่เมืองอัจฉริยะคือความจำเป็นของเขาที่ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรเมื่อเกิดความช้าทายของสภาพภูมิอากาศนะครับความจำเป็นในการจัดการการเติบโตของเมืองนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองเนี่ยดีและเนี่ยส่งเสริมนวัตกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวอย่างของการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยระบบพลังงาน one way system ก็คือเป็นเรื่องของการเกิดจากมาจากgeneration มาจาก power plant นะครับในการเตาที่สร้างพลังงานหลังจากนั้นส่งเข้ามาที่ระบบสายส่งระบบสายส่งนี้ส่งเข้ามาส่งเข้ามาที่ระบบretail นะครับ distributor ส่งไปที่บ้านของแต่ละบ้านผู้ใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่จะส่งพลังงานจากแหล่งผลิตพลังงานมาถึงผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียพลังงานนะครับในเรื่องของการส่งต่อมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่พอเมืองนี้เนี่ยเขาใช้ไอเดียหลักๆคือ

การใช้ของระบบสมาร์ทกริดเข้ามาก็คือเป็น two way power flow หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในทุกๆบ้านนี้สามารถที่จะผลิตแล้วก็เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาคประชาชนอย่างเดียวในภาคอุตสาหกรรมในภาคของธุรกิจนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับโดยระบบสมาร์ทกริดของเขาเนี่ยก็คือทุกๆภาคช่วงเวลาก็จะมีรูปแบบของการผลิตที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นนะครับเช่นกลางวันเนี่ยโซลาร์เซลล์นะครับมีการผลิตไฟฟ้าได้มากนะครับในขณะที่ภาคประชาชนก็อาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยเพราะคนไม่ได้อยู่บ้านคนไปอยู่ที่ทำงานถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีการผลิตไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมกับระบบenergy storage ระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็จะเอามาใช้ในช่วงกลางคืนในช่วงที่คนกลับมาอยู่บ้านเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะระบบสมาร์ทกริดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้ำสมัยแล้วก็ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆประเทศทั่วโลกนะตอนนี้โดยบริษัทของประเทศออสเตรียเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเนี่ยเขาเป็นตัวเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆในส่วนตรงนี้นะครับโครงการแรกที่จะนำเสนอก็คือโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยภาครัฐเขาเนี่ยได้มีการลงทุนนะครับช่วยสนับสนุนการลงทุนเพราะว่าเมื่อโซลาร์เซลล์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงมากๆนะสูงกว่าปัจจุบัน3-4 เท่าเลยนะครับจะทำยังไงให้ภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยมีการติดโซลาร์ได้มากถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยคือภาครัฐบาลเขาก็มีการช่วยสนับสนุนเนี่ยช่วยลงทุนหรือแม้กระทั่งให้เงินกู้โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ภาคประชาชนกล้าที่จะเข้าไปนะครับเลือกลงทุนกับระบบโซลาร์โดยพอเข้าไปแล้วเลือกลงทุนกับระบบโซลาร์ตรงนี้แล้วเนี่ยแหล่งผลิตพลังงานในประเทศของเขาเนี่ยในเมืองของเขาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วในการที่จะค่าใช้ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าของเขาก็จะลดลงอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากๆคือเทคโนโลยีที่มัน feasible กับในเมืองของเขานะครับไปยกตัวอย่างคือในเมืองเวียนนาออสเตรียเนี่ยแสงอาทิตย์นะครับที่เขามีเนี่ยแค่ประมาณ9เมกะจูลนะครับเปอร์สแควร์มิเตอร์นั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยของเราเกือบ18-19เมกะจูลเปอร์สแควร์มิเตอร์ถูกไหมครับแน่นอนว่าเขามีความมีข้อจำกัดทางการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่เขาสามารถที่จะผลักดันให้ภาคประชาชนของเขาเนี่ยติดตั้งโซลาร์ได้มากในขณะที่มองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีแสงอาทิตย์มากถึงกว่าเขาถึง2เท่าแต่เรามีข้อจำกัดเรื่องของนโยบายเนี่ยข้อจำกัดเรื่องของการโซลาร์ภาคประชาชนที่ยากที่จะติดตั้งในบ้านของตัวเองหรือแม้กระทั่งยากที่จะขายคืนให้กับระบบส่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นข้อจำกัดของการที่จะพัฒนานะครับของไทยอยู่ในขณะเดียวกันในมุมมองของระบบของในเมืองของเวียนนานะครับซึ่งเมืองเวียนนาเนี่ยเขามีระบบพลังงานที่เป็นแบบเปิดเสรีถูกไหมครับแน่นอนครับว่าเขาจะต้องมีโครงการที่ไปสนับสนุนในเรื่องของภาคสายส่งในเรื่องของระบบควบคุมดีมานด์ซัพพลายได้เพื่อให้บูรณาการเทคโนโลยีเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆที่ถ้าเราจะมาปรับใช้ในประเทศไทยของเราโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของระบบสายส่งในเรื่องของระบบควบคุมศูนย์ควบคุมเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเนี่ยเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับซึ่งระบบสมาร์ทกริดของเขาเนี่ยแน่นอนเขาว่ามีประโยชน์มากๆเนี่ยทั้งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเนื่องจากว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเราติดโซลาร์นะครับในบ้านของเราแล้วถ้าไม่สามารถขายคืนได้ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันของเราเนี่ยอาจที่เวลาที่โซลาร์เซลล์สามารถผลิตได้เนี่ยมันไม่มีการใช้นะครับเราก็ต้องปล่อยให้พลังงานตรงนั้นเนี่ยสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการต่อเชื่อมเข้ากับระบบแต่ถ้าเราเมื่อมีระบบสมาร์ทกริดขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลาที่เราผลิตไฟฟ้ากลางวันเราไม่สามารถที่จะใช้ถูกไหมครับแต่เราสามารถที่จะมีสมาร์ทมิเตอร์ตรงนี้เข้ามาเพื่อจะจดว่าเราบ้านเราเนี่ยวันนี้ผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่ในขณะที่ตรงนี้ก็คือจะทำให้ระบบมิเตอร์เนี่ยสามารถหักลบได้ว่าเราใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เราผลิตได้เท่าไหร่และสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับผู้บริการเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้มันไม่ได้ทำได้ข้ามคืนมันไม่ได้ทำได้ง่ายขนาดนั้นในการที่จะทำระบบสมาร์ทกริดตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูนะครับในเรื่องของความมั่นคงของระบบกริดในเรื่องของเทคโนโลยีว่าในเมืองนั้นๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมซึ่ง

เวียนนานะครับเป็นเมืองแรกที่ให้ความให้การลงทุนนะครับสูงมากๆในเรื่องของระบบสายส่งในเรื่องของโดยเฉพาะในภาครีเทลในภาคกับคัสโตเมอร์ของเขานะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ระบบของเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดปัญหานะครับในเรื่องของตัวอย่างเช่นปัญหาไฟดับปัญหาไฟฟ้าไม่พอนะบางพื้นที่เขาก็จะมีระบบไฟฟ้าสำรองที่จะคอยแบ็กอัพไม่ให้ธุรกิจให้ภาคให้การดำเนินชีวิตของคนในเมืองเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งว่าในช่วงที่ผ่านมามีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งแน่นอนกระทบกับเรื่องของเรื่องของระบบแก๊สนะครับที่จะมาเป็นพื้นฐานในการผลิตไฟฟ้าถูกไหมครับแต่ว่าออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีผลกระทบค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่าเขามีระบบพลังงานที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยมีการใช้สมาร์ทกริดถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยพอเขาไม่สามารถใช้แหล่งไฟฟ้าจากแก๊สได้เขาสามารถที่จะเลือกใช้จากเทคโนโลยีอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรพาวเวอร์พลังงานน้ำที่เขามีศักยภาพสูงมากในเมืองของเขาในพื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบสมาร์ทกริดเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆและน่าสนใจมากๆครับที่จะไปดูว่าทางในเคสสตัดดี้ตรงนี้ก็จะอธิบายได้ว่าระบบสมาร์ทกริดตรงนี้เนี่ยเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของตรงนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาได้ในเนื้อหาของหน่วยนี้เป็นหลักนะครับผมครับความท้าทายแน่นอนครับว่าเมืองเวียนนาก็มีความท้าทายมากๆคือนะครับในการที่จะนำนโยบายตรงนี้มาใช้นะครับซึ่งในการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสำคัญให้ความสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะภาคการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนื่องจากว่าในการลงทุนระบบเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เงินงบประมาณสูงมากแน่นอนว่าทางภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำได้เขาก็จะมีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการลงทุนตรงนี้ด้วยโดยแล้วระดับแรกสำคัญคือการใช้นโยบายเพื่อชี้นำทิศทางของเวียนนาไปก่อนนะครับนโยบายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการกำหนดว่าปลดล็อกเทคโนโลยีว่าทางนโยบายภาครัฐมีนโยบายที่จะผลักดันตรงนี้เนี่ยในการที่จะให้ระบบพลังงานสะอาดในระบบเกิน 50% นั่นหมายความว่าคุณก็เปิดโอกาสชี้ให้ชัดเจนแล้วว่าภาคเอกชนคุณลงทุนเลยเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยเราปล่อยเปิดนโยบายให้แล้วในส่วนที่2คือในการลงทุนเนี่ยลงทุนอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดมีการสร้างความร่วมมือในทุกๆส่วนมากที่สุดโดยทางภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมได้ว่าระบบที่โครงการที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องไม่เอาเปรียบประชาชนโดยในขณะเดียวกันก็มองในภาคเอกชนว่าคุณสามารถที่จะได้กำไรในการที่จะลงทุนตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยมีการให้ความสำคัญมากๆนะครับในการพัฒนาโดยระบบพลังงานอัจฉริยะของเมืองมิวนิกไอของเมืองเวียนนานะครับผมครับสำหรับผลลัพธ์การดำเนินงานของเขาแน่นอนว่าผมกล่าวไปหลายรอบก็คือจะทำให้ในลดการใช้พลังงานของเมืองได้สูงมากๆและก็มีการพลังงานหมุนเวียนในระบบมากถึง50%ของเมืองนะครับซึ่งสูงมากๆนะครับเทียบกับประเทศไทยตอนนี้มีประมาณไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำถูกไหมครับแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานอื่นสำคัญเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมากด้วยมากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มองแค่ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนะครับที่จะทำให้เมืองทำให้ประเทศนั้นเนี่ยคอมมิตในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถูกไหมครับในมุมมองตรงนี้เนี่ยเวียนนาเป็นเมืองสำคัญที่จะเป็นตัวอย่างทำให้เห็นแนวคิดของการศึกษาของการนำระบบพลังงานอัจฉริยะมาใช้ให้เกิดครอบคลุมถึงภาคประชา

เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ

วัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินความหมายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายถึงรายการที่กิจการได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาโดยมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องชำระให้คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการหรือหมายถึงข้อตกลงระหว่างกิจการและบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นของกิจการเป็นจำนวนที่อิงกับราคาหรืออิงกับมูลค่าของตราสารทุนรวมทั้งหุ้นหรือสิทธิ์ซื้อหุ้นของกิจการเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์แล้วประเภทของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนซึ่งจะอธิบายในที่นี้นะคะแล้วก็การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เลือกชำระด้วยเงินสดหรือตราสารทุนการบันทึกบัญชีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนตราสารทุนหมายถึงหุ้นทุนและสิทธิ์ในการซื้อหุ้นกรณีที่1ชำระด้วยตราสารทุนสมมุติว่าบริษัทสมบัติจำกัดออกหุ้นสามัญ 5,000 หุ้นราคาตามมูลค่าหุ้นละ10บาทเพื่อชำระค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงานกรณีที่ทราบมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สำนักงาน 60,000 บาทเราจะเดบิตบัญชีโดยเดบิตบัญชีอุปกรณ์สำนักงาน 60,000 บาทและไปเครดิตทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาทซึ่งทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาทคำนวณมาจาก 5,000 หุ้นคูณด้วยหุ้นละ10บาทนะคะแล้วก็เครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีก 10,000 บาททีนี้ในกรณีที่ไม่ทราบมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สำนักงานแต่เราทราบมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกให้หุ้นละ14บาทเพราะนั้นการบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีอุปกรณ์สำนักงาน 70,000 บาทซึ่ง 70,000 บาทคำนวณมาจาก 5,000 หุ้นหุ้นละ14บาทนะคะแล้วไปเครดิต2บัญชีก็คือเครดิตทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาท 50,000 บาทคำนวณมาจาก 5,000 หุ้นหุ้นละ10บาทและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีก 10,000 บาทนะคะกรณีที่2ชำระด้วยสิทธิ์ในการซื้อหุ้นบริษัทอาจให้สิทธิ์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในโครงการตอบแทนผลงานเราจะเรียกว่าสิทธิ์ซื้อหุ้นหรือ Stock Option นะคะกิจการต้องนำเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ของพนักงานมาปรับปรุงจำนวนตราสารทุนในการวัดมูลค่าของจำนวนเงินของรายการเพื่อให้มูลค่าของบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุนที่ออกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของจำนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิ์ในที่สุดนะคะวิธีการบันทึกบัญชีแบบนี้ก็จะเรียกว่าวิธีการปรับปรุงรายการณวันที่ให้สิทธิ์เพราะจำนวนตราสารทุนที่นำมารวมในการคำนวณมูลค่าของรายการจะต้องปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนผลลัพธ์ของเงื่อนไขการได้สิทธิ์แต่ไม่ต้องไปปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนต่อไปก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าหุ้นทุนมูลค่าหุ้นทุนก็จะมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นกับกำไรต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะแบ่งออกเป็นบริษัทที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับบริษัทที่มีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์ส่วนการคำนวณกำไรต่อหุ้นก็จะเป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน Basic Earning Per Share แล้วก็เป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดDilute Earning Per Share นะคะทีนี้มารู้จักมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นหรือ Book Value Per Share หรือ BVPS
หมายถึงมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อ1หุ้นทุนที่ออกจำหน่ายหรือสิทธิ์ส่วนได้เสียในเงินทุนของผู้ถือหุ้นทุน1หุ้นในบริษัทนะคะประเภทของ BVPS ประกอบไปด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์ข้อสมมุติของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยทั่วไปจะคำนวณณวันสิ้นงวดบัญชีสมมุติว่าบริษัทเลิกกิจการก็จะคำนวณ นะคะสมมุติว่าบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินได้ในมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบฐานะการเงินก็จะมีการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นนะคะการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะมีอยู่2กรณีกรณีที่1กรณีที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับกรณีที่2ก็คือกรณีที่มีหุ้นสามัญแล้วก็อาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็อาจจะมีตราสารทุนด้วยนะคะกรณีที่1บริษัทที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวเราจะคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดณวันสิ้นงวดเอามาหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวดทีนี้ก็จะมีข้อสังเกตไม่ในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญเนี่ยจะไม่คำนึงถึงข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนแต่จะใช้ข้อมูลทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่านั้นข้อสมมุติข้อที่2กรณีที่มีหุ้นสามัญซื้อคืนมาก็ให้นำมาหักออกจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วข้อสังเกตข้อที่3กรณีที่มีหุ้นสามัญที่ให้จองให้นำมาบวกเข้ากับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วข้อสังเกตข้อที่4เราอาจจะเรียกมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นนี้ว่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นหรือ Net Asset Per Share นะคะ BVPS ข้อสังเกตต่อไปจะเปลี่ยนแปลงตามยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น BVPS ไม่ใช่มูลค่าชำระบัญชีต่อหุ้นเพราะว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ขายได้จริงเมื่อเลิกกิจการแล้วจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีนะคะการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินกรณีที่บริษัทมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์ให้คำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์เสียก่อนแล้วจึงคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์จะคำนวณโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดจะคำนวณจากนำทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ที่เรียกชำระแล้วมาบวกกับเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมถ้ามีเสร็จแล้วเราจะเอาไปหารจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดนะคะต่อไปหลังจากที่คำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของหุ้นบริมสิทธิ์ได้แล้วเราจะมาคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญซึ่งคำนวณได้จากนำส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญณวันสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญณวันสิ้นงวดคำนวณได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดคำนวณได้จากนำส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยทุนหุ้นบริมสิทธิ์ที่เรียกชำระแล้วบวกด้วยเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมถ้ามีแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดหลักการของการคำนวณกำไรต่อหุ้นนะคะก่อนอื่นต้องรู้จักความหมายก่อนว่ากำไรต่อหุ้นก็คือจำนวนกำไรสุทธิสำหรับงวดบัญชีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญซึ่งการคำนวณกำไรต่อหุ้นจะคำนวณแบ่งเป็น2กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ถ้าโครงสร้างของเงินทุนอย่างง่ายหรือ simple capital structure
ก็จะเป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นวิธีหนึ่งกับกรณีที่2โครงสร้างเงินทุนอย่างซับซ้อนหรือ Complex Capital Structure โครงสร้างเงินทุนของแต่

เงินทุนของบริษัทมีหุ้นสามัญหรืออาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์และตราสารอื่นที่ไม่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญบริษัทจะคำนวณกำไรต่อหุ้นเพียงรายการเดียวคือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะคะหรือ Basic Earning Per Share แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนอย่างซับซ้อนcomplex capital structure โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะมีหุ้นสามัญหรืออาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์ด้วยก็ได้และตราสารอื่นที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญบริษัทจะคำนวณกำไรต่อหุ้น2รายการก็คือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน basic or primary earning per share และกำไรต่อหุ้นปรับลด dilute earning per share นะคะชนิดของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ก็จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้หรือหนี้สินทางการเงินที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในเวลาและมูลค่าที่กำหนดไว้เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในเวลาและมูลค่าที่กำหนดไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิ์เลือกนะคะใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือว่าแรนที่จะซื้อหุ้นสามัญให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญที่แสดงสิทธินั้นอ้างอิงอยู่นะคะผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในรูปของหุ้นสามัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานหรือโครงการซื้อหุ้นที่จะให้กับพนักงานหุ้นทุนที่ออกตามเงื่อนไขในสัญญาเช่นการออกหุ้นสามัญเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้การออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนในการซื้อสินทรัพย์หรือซื้อกิจการการคำนวณกำไรต่อหุ้นกรณีที่โครงสร้างเงินทุนอย่างง่ายกำไรต่อหุ้นจะคำนวณได้จากนำกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหม่หารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดตัวเศษก็จะหมายถึงกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ทั้งในส่วนที่เป็นกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่และกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตัวส่วนหมายถึงจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดจะมี2ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือประเด็นที่1หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วและยังคงอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นไม่รวมหุ้นที่ได้รับกลับคืนมาประเด็นที่2หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นสามัญจนถึงวันที่คำนวณกำไรต่อหุ้นนะคะการคำนวณจำนวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือที่เป็นตัวหารในสูตรนะคะคือจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบวกด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทออกเพิ่มในกรณีที่สมมุติว่ามีการแปลงสภาพหรือใช้สิทธิ์ของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดเกิดขึ้นในวันต้นงวดหรือวันที่ออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแล้วแต่วันใดจะเห็นวันหลังตามสัดส่วนของรายการเวลาที่ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดดังกล่าวที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดจะต้องแยกพิจารณาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแต่ละชนิดต่างหากจากกันเพื่อพิจารณาว่าแต่ละชนิดนั้นมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าใดจากนั้นจึงนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแต่ละชนิดมารวมคำนวณตามลำดับทีละรายการจากชนิดที่มีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเพื่อปรับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานให้ต่ำลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือปรับลดลงเต็มที่นะคะสูตรในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดกำไรต่อหุ้นปรับลดจะคำนวณโดยนำกำไรส่วนที่เป็นของหุ้นสามัญปรับด้วยค่าใช้จ่ายหรือรายได้ส่วนที่เป็นของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญนะคะ
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญรวมหุ้นสามัญที่ออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดอันนี้จะไปเป็นตัวหารนะคะ

ต่อไปจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินแล้วอาจจะต้องยุบหรือเลิกกิจการลักษณะของบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบหรือมีหนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอาจจะเกิดผลขาดทุนเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า2ปีอาจจะขาดทุนสะสมเกินกว่า 50% ของมูลค่าหุ้นทุนรวมประเภทของปัญหาทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยปัญหาชั่วคราวและปัญหาถาวรถ้าเป็นปัญหาทางการเงินแบบชั่วคราวก็คือบริษัทอาจจะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและบริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคตหลังจากที่ได้ปรับตัวหรือปรับองค์กรหรือปรับฐานะทางการเงินให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วปัญหาทางการเงินอย่างถาวรก็คือปัญหาที่บริษัทไม่มีโอกาสที่จะทำกำไรในอนาคตได้อีกขาดทุนสะสมมากเกินกว่าจะแก้ไขมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นจำนวนมากซึ่งภาวะการเช่นนี้กิจการจะต้องยุบหรือเลิกไปในที่สุดนะคะการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทจะมีวิธีในการแก้ไขอยู่2วิธีวิธีที่1การปฏิบัติที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งศาลก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งได้ศึกษาแล้วในหน่วยที่2นะคะการเข้าบริหารงานโดยเจ้าหนี้และการปรับปรุงภายในบริษัทและการลดทุนกับการแก้ไขวิธีที่2การปฏิบัติที่ต้องอาศัยคำสั่งศาลก็คือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและการดำเนินการชำระบัญชีนะคะงบแสดงสถานะกิจการเมื่อบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินงานจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปด้วยหรืออาจจะต้องยุบหรือเลิกกิจการไปแล้วอาจจะถึงขั้นต้องเลิกกิจการโดยจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดแต่ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเลิกกิจการบริษัทผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัทอาจจะต้องการทราบสถานะของกิจการกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการกิจการต่อไปซึ่งนักบัญชีจะช่วยทำงบแสดงสถานะกิจการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้ทราบสถานะของกิจการมูลค่าชำระบัญชีหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังนั้นงบแสดงสถานะกิจการหรือ Statement of Affairs คืออะไรหมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ประมาณขึ้นตามมูลค่าชำระบัญชีรวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นโดยปกติงบการเงินนี้จะทำขึ้นเมื่อกิจการมีหนี้สินล้นพ้นตัวต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบแสดงสถานะกิจการกับงบฐานะการเงินข้อที่นำมาพิจารณาเปรียบเทียบข้อแรกหลักเกณฑ์ในการจัดทำถ้าเป็นงบแสดงสถานะกิจการจะทำเมื่อเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะจัดทำเป็นปกติปีละ1ครั้งเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกิจการอย่างต่อเนื่องนะคะทุกปีจะทำ1ครั้งข้อพิจารณาข้อที่2การจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินถ้าเป็นงบแสดงสถานะของกิจการสินทรัพย์ที่มีหรือไม่มีภาระค้ำประกันหนี้สินและภาระค้ำประกันเต็มจำนวนหรือบางส่วนส่วนงบฐานะการเงินก็จะเป็นการแสดงรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียนนะคะต่อไปข้อพิจารณาข้อที่3การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ถ้าเป็นงบแสดงสถานะกิจการจะมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะเป็นราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบนะคะข้อพิจารณาข้อสุดท้ายการนำเสนองบแสดงสถานะกิจการจะนำเสนอผู้ใช้ภายในกิจการให้ทราบถึงข้อมูลที่มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะกิจการแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะเป็นการแสดงข้อมูลเพื่อใช้ภายนอกกิจการให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะวิธีการจะทำงบแสดงสถานะกิจการจะจัดประ

ภทของรายการของสินทรัพย์เป็น4กลุ่มและหนี้สินเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้สินทรัพย์จะแบ่งเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันหนี้สินเต็มจำนวนกลุ่มที่2สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันหนี้สินบางส่วนกลุ่มที่3สินทรัพย์ที่ไม่ได้นำไปค้ำประกันหนี้สินแต่จ่ายชำระหนี้สินที่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนและกลุ่มสุดท้ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้นำไปค้ำประกันหนี้สินแต่จ่ายชำระหนี้สินที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนส่วนหนี้สินจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1หนี้สินที่มีหลักประกันเต็มจำนวนกลุ่มที่2หนี้สินที่มีหลักประกันบางส่วนกลุ่มที่3หนี้สินที่ไม่มีหลักประกันแต่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนและกลุ่มสุดท้ายก็คือหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนนะคะวิธีการจัดทำงบแสดงสถานะกิจการการวัดมูลค่าสินทรัพย์จากมูลค่าตามบัญชีจะแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเช่นราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระเป็นต้นอาจจะแตกต่างจากมูลค่าที่ได้รับจริงเมื่อบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์นั้นออกไปผลต่างเราจะเรียกว่ากำไรหรือขาดทุนโดยประมาณการจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือจากการชำระบัญชีผลกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะปิดเข้าสู่บัญชีกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสมส่วนหนี้สินจากมูลค่าตามบัญชีจะแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายคืนโดยเรียกตามลำดับชั้นของสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระหนี้ก่อนหรือหลังตามกฎหมายลำดับเช่นเดียวกันกับการจัดประเภทรายการหนี้สินส่วนสุดท้ายคือส่วนของผู้ถือหุ้นจะวัดมูลค่าตามบัญชีแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับชำระของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายคืนหนี้สินเพื่อให้เกิดยอดดุลสุทธินะคะการเลิกบริษัทอาจจะเลิกโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งศาลนะคะในข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดให้เลิกกิจการในกรณีใดเมื่อเกิดกรณีนั้นขึ้นบริษัทก็ต้องเลิกกิจการทันทีหรือบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดการใดเมื่อสิ้นกำหนดการนั้นก็ต้องเลิกกิจการทันทีหรือบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการใดแต่เพียงอย่างเดียวและเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเลิกกิจการไปนะคะการเลิกบริษัทเลิกโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งศาลเมื่อมีมติพิเศษเมื่อมีกรณีที่บริษัทเกิดล้มละลายคำสั่งศาลให้เลิกอาจจะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อที่1ทำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัทข้อ2บริษัทไม่เริ่มทำการภายใน1ปีนับแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำการถึง1ปีเต็มข้อ3มีแต่จะขาดทุนและไม่มีหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้และข้อสุดท้ายข้อ4จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงจนไม่ถึง3คนนะคะการชำระบัญชีการจัดตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้ก็คือบริษัทจำกัดจะมีข้อกำหนดไว้ว่าจะตั้งใครเป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อเลิกกิจการแต่ถ้าไม่มีข้อกำหนดไว้ตามกฎหมายถือว่ากรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีนะคะบริษัทมหาชนจำกัดผู้ชำระบัญชีได้แก่บุคคลซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทะเบียนหรือศาลแล้วแต่กรณีจะเป็นผู้แต่งตั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีก็จะเก็บรวบรวมสินทรัพย์จัดการจำหน่ายสินทรัพย์เร่งรัดเก็บเงินจากลูกหนี้และจัดการชำระหนี้สินของบริษัทรวมถึงการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นนอกจากนี้กฎหมายยังได้ให้อำนาจเพิ่มเติมแก่ผู้ชำระบัญชีในเรื่องของเป็นผู้แก้ต่างเป็นผู้ว่าต่างในนามของบริษัทเป็นต้นนะคะการบัญชีเกี่ยวกับการชำระบัญชีงบแสดงการชำระบัญชีหรือ Statement of Liquidation ก็คือรายงานทางการเงินที่แสดงการจำหน่ายสินทรัพย์การชำระหนี้สินและผลการดำเนินงานระหว่างการชำระบัญชีของกิจการกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีไม่ได้กำหนดรูปแบบของงบแสดงการชำระบัญชีในหน่วยนี้จะใช้รูปแบบกระดาษทำการ6ช่องแต่ละช่องแบ่งออกเป็น2ช่องเล็กคือช่องเดบิตและด้านเครดิตยกเว้นช่องแรกช่องเดียวที่ไม่มีการแบ่งเป็นด้านเดบิตและเครดิตดังต่อไปนี้

การบัญชีเกี่ยวกับการชำระบัญชีช่องที่1รายการหรือชื่อบัญชีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายจะเป็นช่องเดียวนะคะช่องที่2มูลค่าตามบัญชีณวันเริ่มต้นชำระบัญชีช่องที่3บัญชีอื่นใช้บันทึกบัญชีเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เงินสดช่องที่4ช่องเงินสดจะใช้บันทึกข้อมูลเคลื่อนไหวในบัญชีเงินสดช่องที่5งบกำไรขาดทุนใช้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินการและช่องสุดท้ายช่องที่6งบฐานะการเงินใช้บันทึกยอดคงเหลือของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นสรุปได้ว่ามูลค่าหุ้นทุนก็จะประกอบไปด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะแบ่งออกเป็นกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับกรณีที่บริษัทมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์นะคะส่วนการคำนวณกำไรต่อหุ้นก็จะมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหรือ Basic Earning Per Share กับกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือ Dilute Earning Per Share นะคะมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value Per Share หรือ BVPS ก็คือมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อ1หุ้นทุนที่ออกจำหน่ายหรือสิทธิ์ส่วนได้เสียในเงินทุนของผู้ถือหุ้นทุน1หุ้นในบริษัทนะคะประเภทของมูลค่าตามบัญชีก็จะเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์ข้อสมมุติของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยทั่วไปจะคำนวณณวันสิ้นงวดบัญชีเป็นข้อสมมุติที่เกี่ยวกับกรณีที่บริษัทเลิกกิจการและสมมุติว่าบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินได้ในมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญจะคำนวณได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดณวันสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวดนะคะมีข้อสังเกตในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญก็คือจะไม่คำนึงถึงมูลค่าที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนแต่ใช้ข้อมูลทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่านั้นกรณีที่หุ้นสามัญซื้อคืนให้นำมาหักออกจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ให้จองให้นำมาบวกเข้ากับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วมูลค่าตามบัญชีจะเปลี่ยนแปลงตามยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นและข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีจะไม่ใช่มูลค่าชำระบัญชีต่อหุ้นเพราะมูลค่าสินทรัพย์ที่ขายได้จริงเมื่อเลิกบริษัทแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี

ธงและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้โดยคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมบริการการกู้ข้อมูลนะครับโดยบริษัท IDR ซึ่งให้บริการกู้ข้อมูลนะครับเกือบทุกสื่อบันทึกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับ SSD แล้วก็ Flash Drive นะครับรวมไปถึงยังกู้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับRapid System นะครับและ NAS ด้วยนะครับโดยให้บริการทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงแรกช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: ค่ะการกู้ข้อมูลนะคะคือการที่เรานำข้อมูลที่มีอยู่ในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่บันทึกข้อมูลไว้แต่ว่าเราอาจจะพบว่ามันหายไปหรือเราหามันไม่เจอเป็นการดึงข้อมูลเหล่านั้นกลับขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ที่บันทึกข้อมูลเอาไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลาเกิด อุปกรณ์เสียเนี่ยข้อมูลตัวข้อมูลจริงๆแล้วตัวข้อมูลจะยังอยู่ในตัวอุปกรณ์แต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถอ่านมันได้หรือว่าไม่สามารถหามันเจอดังนั้นเนี่ยการที่เรากู้ข้อมูลก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปอ่านดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ที่เราดึงขึ้นมาได้มาแปลเพื่อส่งคืนให้ลูกค้าจะได้สามารถอ่านข้อมูลนำข้อมูลเดิมกลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรายิ่งโดยปัจจุบันเรามีการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกอย่างถูกบันทึกในรูปแบบของดิจิตอลใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเราอาจจะทำฮาร์ดดิสก์ตกหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้น้ำท่วมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้เสียซึ่งพอเมื่อการเกิดการเสียหายปุ๊บข้อมูลที่เราทำงานหรือว่าเราถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราไม่สามารถเปิดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้หลายครั้งเป็นข้อมูลที่สำคัญเช่นข้อมูลทางธุรกิจหรือว่าภาพถ่ายความทรงจำที่สำคัญดังข้อมูลเหล่านี้ที่มันเราบันทึกไว้แล้วมันไม่สามารถกลับมาได้เราก็เลยคนเราถึงต้องการที่จะกู้ข้อมูลเหล่านี้กลับมาเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้กลับมาใช้หรือว่ากลับมาเก็บมาบันทึกเก็บไว้นะคะค่ะก็หลักการทำงานของเทคโนโลยีการกู้ข้อมูลนะคะก็คือมันจะมีรูปแบบของการเสียของข้อมูลอยู่2แบบคือเป็นการเสียด้านฮาร์ดแวร์หรือการเสียด้านซอฟต์แวร์โดยปกติแล้วเนี่ยระบบการจัดเก็บบันทึกข้อมูลถ้าเป็นระบบที่เป็นฮาร์ดดิสก์ก็คือไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไว้ในจานมันจะมีจานเล็กๆอยู่ภายในฮาร์ดดิสก์อีกทีนึงซึ่งจานเหล่านี้มันจะบันทึกข้อมูลไว้บนจานแม่เหล็กแล้วก็แล้วมันก็จะมีอีกส่วนนึงคือเป็นหัวอ่านก็คือหัวอ่านตรงนี้จะปกติจะเป็นตัวที่อ่านข้อมูลนั้นออกมาให้เราสามารถใช้งานได้แต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าเราทำตกหัวอ่านเสียหรือว่าอาจจะทำให้หัวอ่านหักหรือว่าเปิดอ่านข้อมูลนั้นขึ้นมาไม่ได้แต่ข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในจานดังนั้นการกู้ข้อมูลเนี่ยก็คือการที่เราตราบใดที่จานนี้ไม่ได้เสียหายหรือว่าไม่ได้มีการขูดขีดเป็นรอยบนจานเนี่ยเราก็จะสามารถซ่อมถ้าเกิดเป็นการเสียทางฮาร์ดแวร์ก็คือว่าเราสามารถซ่อมพวกอุปกรณ์พวกนี้เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากจานที่ยังอยู่ปกติดีบนจานในฮาร์ดดิสก์นะคะขึ้นมาแล้วก็สามารถอ่านข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดเป็นประเภทที่2คือการเสียด้านซอฟต์แวร์บางทีเรา

0: ก็จะเราจะใช้ซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่งที่เข้าไปการจัดอ่านข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้อ่านข้อมูลกลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะอย่างทาง IDR เรานะคะพอขั้นตอนการกู้ข้อมูลก็คือเริ่มจากลูกค้าเนี่ยจะส่งอุปกรณ์ที่ต้องการจะกู้ข้อมูลขึ้นมาก่อน อุปกรณ์ก็อาจจะเป็นนอกจากฮาร์ดดิสก์แล้วเราก็รับกู้พวกแฟลชไดรฟ์SD card หรือแม้กระทั่งดิสก์ solid state นะคะก็คือรับกู้แทบทุกประเภทแหละลูกค้าก็จะส่งตัว อุปกรณ์ที่เสียหายหรือว่าไม่สามารถออกอ่านข้อมูลได้ขึ้นมาหรือว่าก็อาจจะนำมาให้ที่บริษัทเลยก็ได้เราก็จะทำการลงทะเบียนว่าโอเครับกู้แล้วนะก็จะสอบถามอาการว่าไปทำอะไรมาเป็นอะไรอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บทางเราก็จะตรวจสอบขั้นพื้นฐานก่อนว่าอุปกรณ์เนี้ย เป็นอะไรมาเสียแบบไหนซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์แล้วเราก็จะทำเสนอราคาให้ลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ความจุขนาดนี้ความเสียการเสียมาประมาณนี้เราจะคิดราคาเท่าไหร่แล้วถ้าลูกค้าตกลงที่จะกู้เนี่ยค่ะเราก็จะดำเนินการกู้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นทางลูกค้าเราก็จะเชิญให้ทางลูกค้ามาตรวจสอบข้อมูลนะคะค่ะมาตรฐานการกู้ข้อมูลของบริษัทเรานะคะก็เรามีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วมาตรฐานก็เทียบเท่ากับต่างประเทศโดยทั่วไปเลยแล้วก็จริงๆเราก็จะมีเคสที่ส่งมาจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ระดับต้นๆของโลกเหมือนกันก็เลยถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานแล้วเราก็ถือว่าได้รับมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากลค่ะสำหรับนวัตกรรมการกู้ข้อมูลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการกู้ข้อมูลบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหลังหรือว่าไม่ทันสมัยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีคลาวด์มีเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเช่น solid state disk ก็เป็นฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูลตัวใหม่ที่เริ่มมีมาดังนั้นเราก็มีการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพื่อจะสามารถให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย เกิดข้อมูลหายขึ้นมาเราก็จะสามารถกู้ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้ค่ะ
1: บริษัท Inter Data Recovery นะครับการทำธุรกิจคอมพิวเตอร์นี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยการที่จะกู้ข้อมูลสักหนึ่งอย่างขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับผมอยู่ในวงการของการให้บริการหลังกู้ข้อมูลมานะครับงั้นเวลาลูกค้ามีข้อมูลหายนะครับเป็นสิ่งที่ซีเรียสที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดูว่าคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเนี่ยเวลามันเสียเนี่ยครับเราก็คือซ่อมมันได้ไอ้สิ่งนี้เราหาทดแทนได้นะครับจะเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่จะลงแอปพลิเคชันใหม่หรือจะพัฒนาอะไรใหม่เนี่ยทำได้แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในมันต้องหายไปการกู้ข้อมูลที่เราทำอยู่นี่นะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราใช้สกิลของคนไทยนะครับใช้ความรู้ของคนไทยนะครับซึ่งจะเป็นองค์ความรู้นะครับในการที่จะจัดการเรื่องอย่างนี้นะครับจริงอยู่นะครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศก็แล้วแต่ในการผลิตนะครับซึ่งแต่เราก็สามารถจะอ่านได้ฉะนั้นการผลิตกับการกู้มันไม่เหมือนกันนะครับการกู้คือการที่จะต้องรีเวิร์สอินจิเนียร์นะครับคือการทำย้อนกลับทางด้านอินจิเนียริ่งขึ้นไปซึ่งเป็นการต้องศึกษาในองค์ความรู้เองนะครับไม่ใช่ไปออกจากแพทเทิร์นที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนย้อนกลับของอินจิเนียริ่งคนไทยเรามีความสามารถในการเรียนรู้นวัตกรรมนี้นะครับมากนะครับและคนไทยเองจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากนะครับลักษณะของคนไทยนะครับซึ่งโอเคประกอบกับคนไทยเนี่ยทำงานเป็นคนที่ลุ่มลึกแล้วก็ทำงานละเอียดมากๆนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันต่างประเทศได้ในกรณีนี้ครับ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรมศูนย์กู้ข้อมูล IDR นะครับซึ่งให้บริการกู้ข้อมูลแล้วก็เป็นนวัตกรรมในการรองรับสังคมในอนาคตนะครับที่ข้อมูลจะมีความสำคัญมากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเมื่อข้อมูลท่านสูญหายนะครับหรือฮาร์ดดิสก์ท่านเสียนะครับก็สามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้นะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้จะพาไปรู้จักกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำงานวิจัยนะครับ ที่เป็นการ

0: พัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตและก็ต้านทานโรคยอดไหม้ด้วยนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญนะครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมไทยที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ต่อเยาวชนนะครับซึ่งในช่วงนี้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เจษฎาอุตรพันธ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งท่านจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นไปพบกับท่านอาจารย์เจษฎากันเลยครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโทษครับ
1: ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราอยากจะทราบว่าถั่วลิสงเนี่ยยอดขายเป็นยังไงและทำไมโครงการนี้สำคัญมากครับ
2: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถั่วลิสงเนี่ยนะฮะทางเราก็จะทราบกันดีว่าเป็นพืชที่สามารถนำมารับประทานได้ทั้งอาหารข้าวหวานแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งณวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณโทษว่าประเทศไทยเราเองผลิตถั่วลิสงได้ไม่เพียงพอปีหนึ่งเนี่ยนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศปีละกว่าพันล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยศักยภาพแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านพันถั่วลิสงพันใหม่ๆรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะผลิตถั่วลิสงได้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่ต้องการถั่วลิสงค่อนข้างเยอะแต่ผลผลิตไม่พอ
2: ไม่เพียงพอครับแล้วอีกอย่างถั่วลิสงเองก็เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะ
1: ฮ
2: ะมีโปรตีนสูงมีไขมันที่ดีอยู่สูงนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเราอยากทราบเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับโครงการของอาจารย์มีชื่อว่าโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือโครงการอะไรครับ
2: ครับอันนี้เป็นโครงการปรับปรุงพันธ
1: ุ
2: ์นะครับเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ๆเนื่องจากว่าการปลูกถั่วลิสงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะประสบปัญหาการระบาดของโรคที่ชื่อว่าโรคยอดไหม้ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสคล้ายๆกับโควิด-19 ปัจจุบันเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวชนิดเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจะเป็นโรคที่ทำความเสียหายให้กับถั่วลิสงโดยเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงเนี่ยถ้าประสบปัญหาโรคนี้เนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตลดลงกว่า 50% เพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เขาขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพันธุ์ใหม่ๆเข้าไปทดแทนพันธุ์เดิมนะครับเพื่อจะทำให้เกษตรกรเขาสามารถผลิตถั่วลิสงแล้วได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนี้ก็คือพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์เป็นหลักนะครับแล้วก็พื้นที่ทางเขตขอนแก่นด้วย
1: ครับผมงั้นผมขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่าโรคยอดไหม้นี่เราสามารถต้านทานได้อย่างไรครับเราได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรเข้ามาต้านทานไหมครับ
2: ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราปรับปรุงพันธุ์มันขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะใช้วิธีเขาเรียกว่าวิธีมาตรฐานของการปรับปรุงพันธ
1: ุ์
2: หรือวิธี conventional breeding
1: ครับผม
2: นะฮะก็คือเราจะเอาพันธุ์พ่อนะครับนะที่มีลักษณะที่ต้านทานต่อโร
1: ค
2: นะครับแล้วก็พันธุ์แม่นะครับที่มีคุณภาพที่ดีจับผสมพันธุ์กันนะ
1: ครับ
2: หลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือก
1: ครับ
2: ลูกที่ให้ผลผลิตดีแล้วก็ทนโรคนะครับแล้วเราก็จะไปปลูกทดสอบในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนะฮะอย่างที่เรียนก็คือที่สกลนครและที่กาฬสินธ
1: ุ์
2: เพื่อที่จะหาลูกที่ให้ผลผลิตสูงและทนต่อโรคในพื้นที่นั้นๆและอีกอย่างก็คือต้องเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่เขารับซื้อผลผลิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเราผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราก็ได้ถั่วลิสงพันธุ์ใหม
1: ่
2: นะครับซึ่งณปัจจุบันเราก็ให้ชื่อพันธุ์มันว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์สวก.1นะครับแล้วก็กำลังจะขยายผลไปสู่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อโรคนี้ไปทดแทนพันธุ์เดิม
1: เป็นเหมือนต้านทานต่อโรคนี้เลย
2: ใช่ครับต้านทานเลยพอเกษตรกรไปปลูกแล้วพืชก็จะมีสุขภาพที่ดีไม่ตาย
1: งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับนอกจากต้านทานเนี่ยเรามีวิธีกำจัดโรคยอดไหม้นี่ไหมครับ
2: จริงๆก็มีวิธีการใช้สารเคมีป้องกันแมลงแต่ว่าวิธีเหล่านี้มันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายต่อเกษตรกรนะครับวิธีที่สุดก็คือหาพันธุ์ต้านทานดีกว่านะเป็นวิธีที่สอนไม่ต้องไปลงทุนใช้สารเคมีครับแต่ว่าวิธี

0: การที่จะสร้างพันธุ์ใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะได้พันธุ์ใหม่ๆมันอาจจะใช้เวลาระยะเวลานานนิดนึงแต่ว่าก็จะได้สิ่งที่ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรด้วย
1: งั้นขออนุญาตถามนิดนึงครับเกี่ยวโครงการถั่วลิสงของอาจารย์นะครับแล้วก็มีการต้านทานต่อโรคยอดไหม้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้รับฟีดแบคหรือได้รับการชมจากเกษตรกรบ้างไหมครับ
0: ครับตอนนี้นะฮะทางเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างๆเองนะครับหรือทางภาคเอกชนเองได้ขอความเคราะห์มาทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์การมหาชนเพื่อจะขอเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์สวกร1เนี่ยไปปลูกนะครับซึ่งทางผมเองก็กำลังที่จะเตรียมจัดส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับไปสู่ทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับทั้งภาคเอกชนเพื่อให้เขานำไปผลิตนะครับซึ่งก็กำลังไปถึงมือกับผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงแล้วฮะ
1: แต่การปลูกนี่อาจารย์บอกว่าใช้เวลานานใช่ไหมครับหรือว่าตอนที่เราวิจัยครับที่ใช้เวลานาน
0: อ๋อการวิจัยครับที่ใช้เวลานานครับแต่ถ้าการปลูกก็ใช้เวลาประมาณ4เดือน
1: ก็ไม่นานมากนะครับแต่5ปีเลยที่เราจะวิจัยโรคต้านทานนี้ได้ใช่ไหมครับงั้นผมถามนิดนึงครับตอนที่เราวิจัยครับมีอุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ5ปีเลยนะครับ
0: จริงๆโดยปกติแล้วการวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนนะครับเพื่อการวิจัยตลอดทั้งโครงการนะครับที่สำคัญเองเนี่ยการมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับเกษตรกรหรือแม้แต่หน่วยงานราชการด้วยกันเองกรมกองต่างๆของกระทรวงเกษตรนะฮะถ้ามีเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาช่วยกันเนี่ยนะฮะมันก็สามารถทำให้งานมันเสร็จลุล่วงไปได้นะครับข้อจำกัดอันนี้ก็จะลดลง
1: ครับงั้นขออนุญาตถามครับว่านวัตกรรมมันมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงวิจัยต่อต้านทานโรคยอดไหม้ให้กับถั่วลิสงนะครับ
0: ครับจริงๆแล้วนะฮะนวัตกรรมของการปรับปรุงพันธุ์พืชจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความยุ่งยากนะครับมันก็ใช้วิธีกันเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานอยู่แล
1: ้
0: วนะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในกรณีที่จะเสริมเพิ่มเติมบางลักษณะเข้าไปอย่างเช่นลักษณะความต้านทานต่อกลุ่มเชื้อราที่ชื่อว่า Aspergillus ที่เป็นสาเหตุของเชื้ออัลฟาท็อกซินที่เป็นปัญหาสำคัญในสงเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้นวัตกรรมนะครับด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายโมเลกุลเข้ามาช่วยในการคัดเลือกลักษณะเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพจะเข้ามาช่วยเสริมงานปรับปรุงพันธุ์นะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะ
1: ครับงั้นขอทราบผลผลิตบ้างครับตอนแรกอาจารย์บอกว่าถั่วลิสงที่ไม่ได้ผ่านโครงการนี้นะครับจะโดนโรคยอดไหม้ทำลายผลผลิตถึง 50% เลยและพอเราได้ทำแบบใหม่เป็นไงบ้างครับ
0: ถ้าโดยเมื่อ5ปีที่แล้วผมเจอปัญหาการระบาดของโรคนี้ในพันธุ์เดิมนะครับเกษตรกรเนี่ยผลผลิตไม่ถึง100กิโลกรัมต่อไร่นะพอหลังจากเราเอาพันธุ์นี้นะครับไปปลูกทดสอบในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนี่ยเกษตรกรได้ผลผลิต280กิโลกรัมต่อไร่เพราะนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเพราะว่าเวลาเกษตรกรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์สวกรแล้วเนี่ยถั่วลิสงมันไม่ตายสุขภาพดีก็มันก็ให้ผลผลิตตามปกตินะครับงั้นผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าต้นพืชเขาไม่ตายนะครับ
1: และนอกจากเป็นผลดีต่อเกษตรกรแล้วผู้บริโภคที่ได้ลองชิมถั่วลิสงพันธุ์ใหม่นี่เป็นไงบ้างครับ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยนะฮะเราให้ภาคเอกชนเข้าไปร่วมทดสอบนะฮะทางภาคเอกชนเองเขาก็จะมีหน่วยงานที่ดูเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับคุณภาพต่างๆก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องรสชาติรับประกันได้เลยว่าอร่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือปลอดภัยต่อสารเคมีเพราะว่าเราไม่ฉีดสารป้องกันแมลงเลย
1: ครับวันนี้เห็นอาจารย์นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์นำมานี่เป็นถั่วลิสงแบบไหนครับผม
0: ครับจริงก็เป็นอันนี้คือพันธุ์ถั่วลิสงนะฮะขนาดเมล็ดกลางนะครับที่พันธุ์เกษตรศาสตร์สวกร1
1: นี้เลยนะครับ
0: นะครับก็จะเป็นถั่วที่เมล็ดไม่ใหญ่มากนะครับทั้งนี้งั้นเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะฮะก็มีลักษณะสีชมพูจางๆนะคร
1: ับ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นฝักของเขานะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับก็เป็นพันธุ์ใหม่นะครับที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ทนโรคนะ
1: ฮะพอพูดถึงถั่วลิสงของเราเนี่ยครับเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปสู่ต่างประเทศไหมครับเพราะที่ผ่านมาเรามีแต่นำเข้าใช่ไหมครับเพราะว่าความต้องการไม่เยอะต่อผลผลิตตอนนี้พอเรามีผลผลิตเพิ่มขึ้นเรามีโครงการที่จะนำส่งออกบ้างไหมครับ
0: ครับมีโอกาสสูงเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีภาคเอกชนนะฮะที่เขานำวัตถุดิบถั่วลิสงเนี่ยไปแปรรูป
1: ครับ
0: นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอะไรต่างๆแล้วเขาก็แปรรูป
1: ครับ
0: นะฮะส่งออกไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในยุโรปอเมริกาเองก็มีเพราะเนี่ยถ้ามีวัตถุดิบเพียงพอแล้วนะครับโอกาสที่จะมีถั่วลิสงนะครับพันธุ์ใหม่ๆจากประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาไปแปรรูปแล้วส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมีสูงแล้วจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่
1: ม
0: ให้กับตัวถั่วลิสงเองด้วย
1: จริงครับเพราะฉะนั้นขอถามอาจารย์เลยนะครับถือว่าโครงการของอาจารย์นี้ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับคนที่เขาอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติเพื่อเป็นผลดีไม่ว่าจะต่อเยาวชนต่อเกษตรกรต่ออะไรก็ตามเนี่ยครับ5ปีเลยที่อาจารย์ใช้เวลานี้อาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะบอกเขาไหมครับ
0: จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความรักและผูกพันที่ทำนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยงานด้านประมงพืชแน่นอนต้องใช้เวลายาวนานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่ดีที่จะหาพันธุ์ใหม่ๆให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเรานะฮะแล้วอีกอย่างถั่วลิสงเองอันนี้คือถั่วลิสงเมล็ดกลางยังมีถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่ณวันนี้เรายังนำเข้าจากต่างประเทศเป็นปริมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตนะครับแล้วก็มีอายุให้สั้นลงนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งนึงที่จะเข้ามาช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบถั่วลิสงเมล็ดโตจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกที่น่าสนใจนะถั่วลิสงเมล็ดโตแล้วก็อายุสั้นนะครับ
1: ก็ถือว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่านวัตกรรมของถั่วลิสงพันธุ์อื่นก็ยังดำเนินต่อไป
0: ยังดำเนินต่อไปได้แน่นอนครับ
1: ผมนอกจากนวัตกรรมต้านทานแล้วเรามีเทคโนโลยีในการผลิตอย่างไรบ้างและนวัตกรรมเข้ามีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
0: ครับโอ้เป็นคำถามที่ดีเลยครับคุณทศเพราะว่านอกจากจะมีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแล้วต้านทานต่อโรคแล้วเนี่ยนะฮะการผิดถั่วลิสงเองเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยคือการมีเทคโนโลยีการผลิตทุกวันนี้เนี่ยนะฮะการปลูกถั่วลิสงโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยก็ยังใช้แรงงานคนเป็นหลักนะครับป
1: ั
0: จจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรกลที่เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนะครับรวมถึงเนี่ยการจัดการธาตุอาหารต่างๆที่มีความจำเป็นนะครับสำหรับถั่วลิสงนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการที่จะเก็บเกี่ยวถั่วลิสงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตถั่วลิสงนั้นนะฮะสูงขึ้นด้วยและที่สำคัญนะครับก็สนองกับนโยบายของทางภาครัฐเองที
1: ่
0: จะอยากให้เกษตรกรนั้นเป็นผู้ผลิตแปลงใหญ
1: ่
0: แล้วก็เป็นเกษตรกรที่เขาเรียกว่าเป็นยังสมาร์ทเป็นสมาร์ทฟาร์
1: ม
0: ิงด้วยนะครับเพราะเทคโนโลยีเนี่ยณวันนี้เนี่ยเรามีนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่ารูปแบบของการใช้เนี่ยนะฮะในแต่ละพื้นที่ต่างกันไป
1: ครับวันนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่านวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างนอกจากต่อผลผลิตแล้วนะครับต่อความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่านวัตกรรมนี้มีบทบาทสำคัญมากในทุกๆภาคส่วนเลยรวมถึงเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านอาจารย์เจษฎาอุตรพันธ์ขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ครับ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมันมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับต่อผลผลิตถั่วลิสงและก็ในพันธุ์ใหม่นั่นคือต้านทานต่อโรคยอดไหม้นะครับเพื่อเพิ่มผลิตให้กับเกษตรกรครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนต่อสังคมและต่อทุกภาคส่วนเลยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของไทยในการเพิ่มผลผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับ หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับในเนื้อหาของหน่วยที่6ในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับในเรื่องของหลักนิติธรรมนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจควบคู่กับอีกหนึ่งหลักหนึ่งคำนะฮะหนึ่งคู่แฝดหรือไม่นั่นก็คือหลักคำว่านิติรัฐนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับนะฮะเป็นผลลัพธ์ของวิวัฒนาการของเส้นทางความคิดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมภายใต้กฎหมายนะครับนะฮะภายใต้กฎหมายนะครับซึ่งหลักนิติรัฐนะครับนะก็จะมีความคล้ายคลึงกับหลักนิติธรรมนั่นก็คือหลักนิติรัฐเป็นหลักที่รัฐต้องดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับต้องให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือต้องมีกฎหมายให้อำนาจให้ดำเนินการนะครับนะฮะต้องมีกฎหมายอำนาจให้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆนะครับเพื่อจะทำให้ภารกิจในทางกฎหมายนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้นะครับในหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนะครับนะทั้งสองหลักการนี้นะครับก็ล้วนเป็นผลพวงมาจากนะครับผลพวงจะว่าผลพวงก็อาจจะใกล้เคียงแต่ถ้าพูดถึงว่าผลลัพธ์ดีกว่านะครับมาจากหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับนะฮะนั่นก็คือการแบ่งแยกอำนาจออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่งนะครับหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับนะพูดถึงกฎหมายการได้มาซึ่งกฎหมายก็มาจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอันนี้หลักการนะครับหลักการได้มาจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็ถูกเลือกขึ้นมาจากประชาชนนะครับเป็นผู้แทนของประชาชนเข้ามาในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะตราหรือออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้มาดูเนื้อหาสาระในหน่วยนี้นะครับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะฮะโดยลำดับนะฮะซึ่งก็สามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ครับนะฮะในเรื่องแรกนั้นนะครับนะจะพูดถึงนะครับเนื้อหาสาระในส่วนที่เป็นตอนต่างๆในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับนั่นก็คือนะครับตอนที่ 6.1 นะครับเป็นเรื่องความทั่วไปเกี่ยวกับหลักนิติธรรมนะฮะตอนที่ 6.2 เป็นหลักนิติธรรมกับความเป็นพลเมืองหรือหลักนิติธรรมกับพลเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นหลักนิติธรรมกับองค์กรของรัฐและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งตรงนี้สำคัญทีเดียวนะครับนะฮะเพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีผลโดยตรงต่อการไปกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเลยทีเดียวนะครับนะฮะทีนี้นะครับแนวคิดครับแนวคิดของหลักนิติธรรมครับแนวคิดของหลักนิติธรรมในภาพรวมนะฮะก็อย่างที่เรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านว่าหลักนิติธรรมนั้นนะฮะประการแรกก็คือผลลัพธ์นะฮะหลักนิติธรรมคือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการของเส้นทางในทางความคิดในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะฮะในสังคมนะครับซึ่งนะครับการดำรงชีวิตในความคิดและก็การดำรงชีวิตในสังคมนะครับของมนุษย์นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับนะฮะนะครับกฎหมายคืออะไรครับกฎหมายคือกฎระเบียบหรือข้อบังคับนะฮะที่ใช้กับประชาชนเป็นการทั่วไปนะฮะซึ่งหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะต้องได้รับผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่กล่าวว่าจะต้องได้รับโทษนะฮะเพราะในเรื่องโทษนั้นนะครับพูดกล่าวไว้เฉพาะนะกล่าวไว้เพียงเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาญานะครับแต่ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างกฎหมายแพ่งเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดไม่ใช่โทษนะครับยกตัวอย่างเช่นความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนความรับผิดในค่าเสียหายนะครับนะฮะการที่จะต้องใช้ดอกเบี้ยการที่ต้องถูกลิบมัดจำนะครับนะฮะนะครับหรือการที่จะต้องเสียค่าปรับอันนี้เป็นผลร้ายในทางแพ่งแล้วก็ผลร้ายในทางมหาชนก็ยกตัวอย่างเช่นการที่เราไม่ไปเลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็อาจจะเสียสิทธิ์ในทางการเมืองบางประการนะครับในภาพรวมนะดังนั้นนะครับนะจึงสรุปในภาพรวมกฎหมายจริงก็คือกฎระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์ใช้บังคับกับประชาชนเป็นการทั่วไปถ้าไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับผลร้ายดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับและหลักนิติประการที่2นะครับนะฮะหลักนิติธรรมนั้นทำให้บุคคลได้รับความยุติธรรมนะฮะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นพลเมืองและหลักนิติธรรมเกิดขึ้นเพื่อสร้างดุลยภาพครับดุลยภาพของใครครับของฝ่ายปกครองและพลเมืองที่มีส่วนนะฮะที่ผสมกันลงตัวและจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างสันติวัฒนธรรมนะฮะภายใต้การอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยนะฮะของไทยเราก็คือในระบบรัฐสภานะครับนะฮะคือหากมีความยุติธรรมปรากฏอย่างเสมอภาคนะหรือเสมอหน้ากันเนี่ยต่อกฎหมายเนี่ยนะครับนะฮะการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าความเสมอภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรมถ้ามีความเสมอภาคแล้วย่อมก่อให้เกิดดุลยภาพ
นะฮะดุลยภาพในการที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองครับนะฮะและในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะฮะที่อาศัยหลักนิติธรรมของของแนวคิดที่กล่าวไปเนี้ยนะครับนะฮะองค์

องค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐและบุคลากรต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายโดยคุ้มครองสิทธิของบุคคลและนะครับและนะครับนะฮะและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะฮะของประธานในคดีในการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ยุติธรรมเป็นธรรมและก็เที่ยงธรรมนะครับนะทั้งคุ้มครองและส่งเสริมนะฮะส่งเสริมอะไรครับส่งเสริมประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้ตลอดจนส่งเสริมภาวะที่ไม่ถูกครอบงำจากอำนาจใดๆที่เราเรียกว่าสิทธิและเสรีภาพนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับในส่วนประการต่อมานะครับเราจะมาพูดกันถึงที่มาของหลักนิติธรรมนะครับนะที่มาของหลักนิติธรรมนะฮะแน่นอนครับนักศึกษาครับท่านผู้ชมครับหลักนิติธรรมนั้นนะครับนิติบวกธรรมก็คือการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะฮะการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับนะฮะเป็นหลักการพื้นฐานอันนี้ผมแปลความนะครับนะขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อทุกท่านบางท่านอยู่ทางบ้านอาจจะยังสงสัยอยู่ผมแปลความง่ายๆนะครับนะฮะแปลความง่ายๆเป็นเบสิกพื้นๆนะครับก็คือการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะฮะก็คือหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักการในทางกฎหมายที่มาจากความคิดและประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษยชาติเพื่อการปกครองและการดำรงชีวิตที่เสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้กฎหมายโดยหลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐมีความสัมพันธ์กันก็คือในการดำเนินการทางกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับนะการที่กฎหมายให้อำนาจนั่นแหละครับการดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจคือหลักนิติรัฐนะฮะการนำกฎหมายที่นะครับนะฮะที่มีอำนาจเนี่ยที่เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองมีอำนาจมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างเป็นธรรมนะครับใช้อย่างเป็นธรรมคือใช้อย่างเสมอภาคใช้อย่างเท่าเทียมกันนี่ก็คือหลักนิติธรรมฮะนี่คือความสัมพันธ์ของทั้งสองหลักนี้นะครับนี่คือความสัมพันธ์นะฮะที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะครับว่านี่คือหัวใจของความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในคำว่านิติรัฐและนิติธรรมนะครับนะฮะทีนี้ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิติธรรมครับความหมายของและสาระสำคัญของหลักนิติธรรมเนี่ยหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นการนะฮะเป็นหลักการในการจำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกินขอบเขตและก็เกิดความเหมาะสมสมควรโดยมีสาระนะที่สำคัญก็คือนะครับนะหลักการนะครับของกฎหมายที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดหลักความเสมอภาคกันนะครับต่อหน้ากฎหมายและหลักการที่ศาลจะให้ความคุ้มครองและบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนะครับปัจเจกชนนะครับนะครับนะฮะเมื่อพูดได้พูดอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนั้นนะครับที่ปรากฏตามที่นักศึกษาได้ทราบเนี่ยนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับโฟกัสนะฮะมาโฟกัสไปที่หลักการนะครับหลักการนะฮะประการแรกก็คือหลักนิติรัฐนะที่แฝงอยู่ตามที่พูดในความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือนะครับกฎหมายต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับและหลักความเสมอภาคนะครับนะฮะต่อหน้ากฎหมายนะครับคือต่อหน้ากฎหมายทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะฮะคำว่าต่อหน้ากฎหมายคือในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับนะฮะและในการใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนะครับการที่จะตรากฎหมายนะครับการที่จะตรากฎหมายเนี่ยอย่างใดเนี่ยไปกระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นนะครับนะฮะในทางวิชาการเราพูดถึงสิทธิและเสรีภาพออกเป็น2ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์นะครับนะสิทธิประเภทนี้จะตรากฎหมายไปจำกัดไม่ได้นะครับเป็นสิทธิที่เป็นสาระแห่งสิทธิหรือเป็นแก่นของสิทธินะและเสรีภาพนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยจะตรากฎหมายใดๆเนี่ยไปกระทบกระเทือนไม่ได้นะครับนะฮะสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์เนี่ยนะครับนะฮะต่อมานะครับประการที่2นะครับประการต่อมาก็คือสิทธิและเสรีภาพสัมผัสนะครับสิทธิและเสรีภาพสัมผัสเนี่ยเป็นกรณีสิทธิและเสรีภาพที่ไม่ใช่สาระตะแห่งสิทธินะครับแต่นะครับนะสิทธิประเภทนี้เสรีภาพประเภทนี้ก็อยู่กับประชาชนฮะนะครับแต่สามารถนะครับนะฮะรัฐเนี่ยสามารถที่จะตรากฎหมายเนี่ยไปกระทบกระเทือนได้นะครับไปกระทบกระเทือนได้
นะครับแต่เพียงเท่าที่กฎหมายนะครับให้อำนาจซึ่งกฎหมายให้อำนาจนั้นก็นะครับได้แก่รัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งวางหลักการไว้นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับซึ่งประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560เนี่ยวางหลักการไว้ในมาตรา

นะฮะต้องเป็นกรณีสิทธิและเสรีภาพสัมผัสและไม่เป็นการไปกระทบกระเทือนกับสารัตถะแห่งสิทธิหรือสิทธิและเสรีภาพสมบูรณ์โดยเด็ดขาดนะครับนะฮะนะครับดังจะเห็นได้จากนะครับนะฮะเวลาที่พวกเราเปิดอ่านกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินะครับซึ่งพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติที่ไปกระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังนั้นนะครับนะฮะเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บข้อความแรกส่วนแรกที่พวกเราจะได้พบก็คือนะครับอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการออกพระราชบัญญัตินั้นมาบังคับใช้กับประชาชนครับครับตรงนั้นก็สามารถทำให้พวกเราเห็นว่านี่แหละครับเป็นเรื่องของนะครับนะฮะนิติรัฐก็คือต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะครับและการใช้กฎหมายนั้นนะครับนะฮะเมื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ย่อมอาจกล่าวได้ว่านะครับนะฮะย่อมอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หรือเป็นการบังคับกฎหมายตามหลักการของหลักนิติธรรมนั่นเองนะครับนะฮะในส่วนต่อมาครับหลักนิติธรรมในประเทศไทยนะฮะหลักนิติธรรมนะฮะในประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนะฮะได้นะครับรับอิทธิพลนะครับแนวความคิดนะฮะจากหลักนิติธรรมของอังกฤษนะฮะซึ่งอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศนะครับที่นะครับนิยมชมชอบหลักการที่เป็นหลักของนิติรัฐนะฮะซึ่งนักคิดสำคัญนะครับในหลักนิติรัฐของอังกฤษนะครับนั่นก็คืออันเบิร์ตเวนไดซี่นะครับหรือ AV ไดซี่นะครับชื่อย่อของท่านนะครับอันเบิร์ตเวนไดซี่นะครับเป็นเจ้าแห่งความคิดนะครับในเรื่องของหลักนิติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในบางอย่างบางเรื่องท่านก็นำเอาแนวความคิดของนักปรัชญาในสมัยก่อนๆหน้าท่านนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะสมัยก่อนหน้าท่านที่นานมาแล้วเลยนั่นก็คืออริสโตเติลซึ่งเป็นปราชญ์เมธีชาวกรีกหรือเอเธนส์เนี่ยนะฮะนะครับมาพลวัตให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับในการอธิบายความในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับนะซึ่งอังกฤษเนี่ยก็จะมีนะฮะกระบวนการในทางศาลเนี่ยนะครับนะที่แตกต่างกับประเทศในส่วนของภาคพื้นยุโรปนะซึ่งนำโดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและก็สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนี่ยนะครับหรือผมขอเรียกอนุญาตเรียกสั้นว่าฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยนะครับนะฮะแต่ต่างกันเพราะในประเทศภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขาจะให้ความนิยมชมชอบศรัทธาในความเป็นหลักนิติรัฐแต่อังกฤษเนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ common lawนะครับมีการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในบทบาทนะครับของศาลเพียงศาลเดียวเนี่ยศาลเดียวเนี่ยนะครับนะฮะศาลทุกศาลท่านก็พิจารณาอรรถคดีได้ทั้งนั้นนี่นะครับซึ่งแตกต่างจากเยอรมันและฝรั่งเศสที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายนะครับหรือที่เรียกว่าซีวิลลอคอมมอนลอนั้นคือระบบกฎหมายจารีตประเพณีซีวิลลอนี่คือระบบประมวลกฎหมายครับนะฮะมีศาลหลายศาลนะครับในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะฮะมีศาลมากกว่า1นั่นเองนะฮะเพราะว่านะครับตรงนี้ประเทศในภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขาใช้ระบบศาลคู่นะครับนะศาลคู่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะครับนะฮะภาคพื้นยุโรปนะฮะนิยมชมชอบนิติรัฐแต่อังกฤษนั้นนะครับนิยมชมชอบในความเป็นนิติธรรมนะฮะคือความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าประเทศพื้นยุโรปจะไม่ได้ให้ความเคารพในเรื่องนี้นะครับนะฮะประเทศในภาคพื้นยุโรปก็เคารพในส่วนของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะฮะสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเช่นเดียวกันแต่แนวคิดที่โดดเด่นในเรื่องของนิติธรรมจะอยู่ในฝั่งของอังกฤษไทยก็ได้รับอิทธิพลอย่างนั้นครับนะฮะได้รับอิทธิพลนะครับแนวในแนวความคิดในหลักการของนิติธรรมและได้พัฒนาหลักการของหลักนิติธรรมเข้ามาในรูปแบบการปกครองในการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการซึ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะตรงนี้เห็นจากตรงไหนครับเห็นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับทุกฉบับนะฮะจะได้วางหลักการที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยนะครับให้อยู่ใน3อำนาจก็คืออำนาจบริหารซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านคณะรัฐมนตรีนะฮะอำนาจตุลาการนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางศาลนะครับและอำนาจนิติบัญญัตินะฮะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางรัฐสภานะครับเนี่ยนี่ก็คือนิติธรรมในประเทศไทยนะครับหลักการนิติธรรมที่สำคัญในประเทศไทยนะครับในลำดับต่อมาครับเมื่อมีหลักนิติธรรมเกิดขึ้นแล้วหลักนิติธรรมนั้นก็ต้องใช้กับพลเมืองนะฮะพลเมืองคือพลเมืองทุกคนนะฮะต้องได้รับความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนะฮะความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนั่นก็คือพลเมืองนะครับนะที่นะครับเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่ามีสาระสำคัญนะหรือเกิดขึ้นมาแล้ว

และมีสาระสำคัญเหมือนกันเนี่ยรัฐเนี่ยต้องปฏิบัติต่อพลเมืองเหล่านั้นให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันนะครับถ้าพลเมืองมีความแตกต่างกันเช่นพลเมืองแบ่งออกเป็นชายหรือหญิงนะชายและหญิงเนี่ยนะครับนะครับก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันนะครับอันนี้หลักความเสมอภาคนะครับนะตามหลักการของนิติธรรมนะฮะความเสมอภาคกันต่อหน้าของกฎหมายแต่ถ้าการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้เหมือนกันเหมือนกันให้แตกต่างกันนั่นคือความไม่เสมอภาคนะครับขัดต่อหลักการของหลักนิติธรรมนะฮะยกตัวอย่างฮะผู้ชายไทยเนี่ยที่มีอายุครบนะครับในการที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็ต้องไปเกณฑ์ทหารนี่ไม่รวมถึงสุภาพสตรีใช่ไหมครับเพราะเป็นกรณีที่มีสาระสำคัญที่แตกต่างกันครับนะผู้ชายจะไปฟ้องนะฮะไปฟ้องศาลว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับอายุเท่ากันเนี่ยนะครับผู้หญิงก็ต้องเข้ามารับการเกณฑ์ทหารนะครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมไม่เป็นไปตามหลักความเสมอภาคเพราะหลักความเสมอภาคนะสิ่งนั้นนะครับการปฏิบัติในเรื่องใดๆก็ตามกฎหมายนั้นสิ่งนั้นต้องมีสาระสำคัญที่เหมือนกันด้วยนะครับจึงจะปฏิบัติให้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะฮะนะครับเนี่ยดังในเรื่องต่อกันมานี้นะครับพลเมืองกับหลักนิติธรรมนะครับพลเมืองกับหลักนิติธรรมเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะฮะไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับนะฮะหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นหลักประกันวิถีทางของความชอบธรรมตามกฎหมายให้กับปัจเจกบุคคลนะครับคนเราเนี่ยถ้ามีความเท่ากันเนี่ยการปฏิบัติตามกฎหมายให้เท่ากันมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับนะครับดังนั้นวิถีทางของความชอบธรรมนะครับนะภายใต้หลักนิติธรรมนะครับนะฮะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะหลักนิติธรรมเนี้ยนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นน้ำที่รดลงมาที่ความเป็นมนุษย์นะฮะหรือความเป็นพลเมืองนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความชอบธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความชอบธรรมนั่นก็คือผลผลิตของหลักนิติธรรมนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวนะฮะของนักคิดนะฮะนักคิดบางท่านซึ่งผมก็เอามาสรุปรวมให้เห็นภาพนะฮะความงอกงามนะฮะของหลักนิติธรรมนั่นเองนะครับทีนี้หลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญครับในรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนะฮะเขียนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งไว้ในหลักนิติธรรมนะครับในหลักนิติธรรมและในรัฐธรรมนูญนะฮะก็คือแทรกหลักนิติธรรมเข้าไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะยกตัวอย่างเช่นในมาตรา29เนี่ยหลักนิติธรรมเข้าไปคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดทางอาญานะฮะนะครับกล่าวโดยสั้นๆโดยสรุปที่เป็นใจความและสาระสำคัญก็คือการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งได้กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยจะไปกระทำว่านะครับหรือไปแสดงเห็นว่าเขากระทำความผิดไม่ได้นะครับจนกว่าจะได้มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเขาได้กระทำความผิดนะครับแล้วก็การกระทำอะไรก็ตามการจับกุมการค้นอะไรต่อมีอะไรนั้นต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะครับนะฮะในการไปดำเนินการนะครับนะฮะใช้กฎหมายต่อเขาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิและเสรีภาพที่ปรากฏในธรรมนูญตามหลักการของนิติธรรมนั่นเองนะครับนะฮะและองค์กรของรัฐภายใต้หลักนิติธรรมของไทยเนี่ยนะครับนะฮะองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐและบุคลากรต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและหลักการของนิติธรรมคือต้องปฏิบัติต่อประชาชนหรือปัจเจกบุคคลเนี่ยให้เสมอภาคเท่าเทียมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเท่าที่หรือตามที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักบัญญัติคุ้มครองไว้นะครับนั่นเองนะครับทีนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นสำคัญครับเพราะเป็นกระบวนการที่ไปเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นประธานในคดีอาญาเช่นผู้ต้องหาจำเลยตำรวจอัยการและศาลเนี่ยนะครับนะก็ต้องประกอบไปด้วยหลักการนิติรัฐโดยกระทำภายใต้นิติธรรมนะครับซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือนะครับต้องตรวจสอบให้ตอบสนองต่อการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ยุติธรรมเป็นธรรมและก็เที่ยงธรรมนะครับนะและการกระทำของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องกระทำตามกฎหมายและกระดำเนินการตามหลักนิติธรรมเป็นสำคัญนะครับโดยนะครับในการพิจารณานะครับหรือการดำเนินกระบวนการนะซึ่งในชั้นตำรวจกับอัยการเนี่ยในทางวิชาการเราเรียกว่าชั้นสอบสวนฟ้องร้องนะครับนะฮะในชั้นของตำรวจกับอัยการเรียกชั้นสอบสวนฟ้องร้องนะครับนะฮะบทบาทเนี่ยในชั้นนี้สำคัญมากนะครับพนักงานอัยการเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับพนักงานอัยการนะครับนะฮะในต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาแยกกันนะฮะกับพนักงาน

งานสอบสวนฮะสอบสวนก็อยู่ในอำนาจของการสอบสวนฟ้องร้องนะครับในต่างประเทศสอบสวนนะครับนะฟ้องร้องนี่เป็นก้อนเดียวกันนะครับอัยการนะครับก็อยู่ภายใต้นะครับอำนาจในการใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องแต่ก็สามารถที่จะคอนโทรลนะฮะในชั้นการสอบสวนฟ้องร้องได้ครับซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นนะครับนะฮะพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและศาลนั้นนะครับต้องดำเนินกระบวนการในการตรวจสอบค้นหาความจริงจากวัตถุของคดีอาญาอันได้แก่ข้อหาหรือลักษณะของการกระทำตลอดจนข้อมูลนะครับของผู้ต้องหาให้ได้ครบถ้วนนะครับเป็นธรรมเที่ยงธรรมเพื่อทำให้หลักนิติธรรมนั้นเกิดขึ้นและเป็นธรรมต่อกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับครับนักศึกษาครับท่านผู้ชมครับนะฮะในส่วนของแนวคำถามคำตอบของหลักนิติธรรมนะครับในหน่วยนี้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับแนวคำถามและคำตอบเนี่ยนะครับในระบบทางไกลเราก็จะดูจากแนวคิดนะฮะแนวคิดนะครับที่ปรากฏอยู่ในแผนหน่วยแผนตอนนะครับและก็จะดูวัตถุประสงค์นะครับว่าในวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนนั้นในแต่ละหน่วยแต่ละตอนนั้นเขาต้องการที่จะให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดนะครับนะฮะและให้รู้ให้อธิบายนะครับให้วินิจฉัยได้อย่างไรครับในหลักนิติธรรมนี้นะครับนะฮะเราจะมาดูแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยนี้กันว่าแนวคำถามคำตอบนะครับนะฮะที่ผลิตดาผลิตนะครับหรือคิดเนี่ยออกมาจากในส่วนของวัตถุประสงค์นั้นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ขออนุญาตย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้นะครับแนวคำถามคำตอบนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะครับเป็นแต่เพียงแนวทางที่จะทำให้ท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจนั่นเองครับนะฮะในข้อที่หนึ่งครับข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า the rule of law นะฮะ the rule of law เนี่ยนะครับคือหลักนิติบัญญัติใช่ไหมหลักนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายไม่ใช่นะฮะหลักนิติศาสตร์หลักนิติศาสตร์ก็คือวิชากฎหมายเนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะนิติรัฐนะฮะนิติรัฐคืออะไรครับการที่นะครับนะฮะการที่กฎหมายนะครับนะฮะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการไปทำการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะครับนิติวิธีคือการวิธีคือวิธีการนะฮะในการใช้กฎหมายนะครับซึ่ง the rule of law นี่ก็คือพระเอกของเรื่องนี้คือหลักนิติธรรมฮะการใช้กฎหมายให้เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งไม่ปรากฏในช้อยนะฮะดังนั้นเมื่อถามมาว่าข้อใดคือ rule of law จึงไม่มีข้อถูกครับเพราะ rule of law คือหลักนิติธรรมครับคำตอบก็คือข้องูครับนะฮะไอ้ขออภัยครับข้อจอจานนะครับนะฮะขอเพิ่มมา1ลำดับคำตอบที่ถูกก็คือข้อจอจานถูกทุกข้อครับเพราะทุกข้อไม่ใช่ the rule of law ครับนะฮะข้อ2ครับข้อ2ข้อใดไม่ใช่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ civil law ระบบกฎหมายแบบ civil law นะครับนะฮะนักศึกษาก็คงได้ฟังจากที่บรรยายไปเมื่อคู่นั้นแล้วนะครับ civil ก็คือระบบประมวลกฎหมายนะฮะนะฮะแม่แบบก็อยู่ในประเทศภาคพื้นยุโรปซึ่งก็ได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสอันนี้เป็นซีวิลนะฮะญี่ปุ่นก็เป็นซีวิลลอครับนะฮะนะไทยก็เป็นระบบประมวลกฎหมายดูจากไหนครับเวลาเราจะดูกฎหมายแพ่งแล้วก็เปิดประมวลกฎหมายแพ่งดูกฎหมายยาก็เปิดประมวลกฎหมายยาก็คือระบบประมวลกฎหมายคือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับซึ่งมีประเทศหนึ่งครับในช้อยที่ไม่ใช่นะครับประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอเป็นแม่แบบของคอมมอนลอระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะครับนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับนะฮะข้อนี้จึงไม่ใช่นะครับถามว่าไม่ใช่ซีวิลก็คืออังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอครับนะฮะนะครับข้อที่3ครับข้อที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบันเนี่ยปีพ.ศ. 2564ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดคำถามนี้เราก็ต้องมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับไหนนะครับนะ50ใช่ไหมไม่ใช่ฉบับประชาชน40ใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับนะครับนะในช้อยก็พุ่งไปที่ปี2560เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้ปี2564นี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยหรือ2560เนี่ยพุทธศักราช2560ประกาศใช้เมื่อใดนะครับเมษามั้ยมีนาไหมเมษามั้ยพฤษภาหรือเปล่ามิถุนาหรือไม่กรกฎาใช่มั้ยนะวันที่6เหมือนกันหมดเลยพ.ศ.เดียวกันหมดผิดกันแต่เดือนครับซึ่งเดือนที่ถูกต้องเราประกาศในวันที่6เมษายน2560ครับ

นะฮะนะครับข้อขอไข่ถูกต้องนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงของตัวผู้กระทำความผิดนะฮะตามที่ผมได้กล่าวกับนักศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่านะครับการจะก่อให้เกิดหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นต้องตรวจสอบให้ได้ความจริงซึ่งเป็นความจริงแท้ในส่วนที่เป็นข้อหาหรือลักษณะของการกระทำความผิดนะครับและประการหนึ่งก็คือนะครับนะฮะสภาพนะพฤติการที่เกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดเองซึ่งประวัติความเป็นมาหนึ่งในนั้นความประพฤติเป็นอาชีพก็เป็นหนึ่งในนั้นสุขภาพอนามัยก็ใช่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งในนั้นรายได้ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งในนั้นแต่ประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือประวัติการเดินทางท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของตัวผู้กระทำความผิดข้อนี้จึงตอบข้อจอจานครับนะฮะข้อ5ครับอันเบิร์ตเวนเดซี่หรือเอวีเดซี่เนี่ยเป็นนักปรัชญาในประเทศใดนะครับแน่นอนครับได้พูดชื่อของเขาไปในหลายครั้งนะครับเขาเป็นนะฮะนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ในส่วนของแนวคิดนะครับในเรื่องของนิติธรรมที่อยู่ในอังกฤษดังนั้นอเมริกาออสเตรเลียออสเตรียนิวซีแลนด์จึงนะครับนะฮะไม่ใช่นะครับคำตอบจึงไม่มีข้อใดถูกเพราะเขาเป็นคนอังกฤษนั่นเองครับข้อ6ครับหลักนิติธรรมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในมิติของลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับในประเทศไทยครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับใดนะครับนะฮะ9034นะครับ2490 2534 2540 2550ทั้งหมดไม่ใช่นะครับนะที่เกิดขึ้นครั้งแรกคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517ไม่มีข้อใดถูกครับนะฮะข้อ7ครับข้อใดคือข้อเท็จจริงของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนะครับข้อใดคือข้อเท็จจริงนะครับของการกระทำความผิดนะครับนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับนะครับก็ต้องตอบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับนะฮะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและก็ข้อ8ครับข้อใดคือความหมายของคำว่า accusatorial system นะ accuse นะครับ accusatorial system นะครับระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซักถามหรือเปล่าซักพยานไหมโต้แย้งหรือเชื่อฟังไม่ใช่นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ถูกต้องนะครับก็คือระบบกล่าวหานะครับระบบกล่าวหาซึ่งไม่มีข้อใดถูกเช่นเดียวกันครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดของหน่วยที่6หลักนิติธรรมนะครับนะครับซึ่งนักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ตามที่ได้กล่าวไว้พอสมควรครับนะพบกันในโอกาสหน้าครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยในตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะและในตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในตอนแรกนะคะสำหรับในตอนแรกเนี่ยซึ่งจะฉายภาพ

รวมนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันเป็นความรู้พื้นฐานที่มันเกี่ยวกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาเนี่ยควรจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนว่าคำนี้ค่ะมันแปลว่าอะไรสำหรับคำนี้นะคะมันก็คือการตัดสินใจอย่างรอบคอบจากตัวเลือกที่มีอยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะในการเลือกเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์ทั้งที่มันแพร่หลายแล้วและก็ยังไม่ได้แพร่หลายนะคะที่มันตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กเพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมันมีความสำคัญใน2มิติใหญ่ๆด้วยกันค่ะในมิติแรกนะคะเป็นความสำคัญต่อตัวครูค่ะการที่ครูเนี่ยรู้จักที่จะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยค่ะได้คิดทบทวนอย่างรอบคอบในการตั้งวัตถุประสงค์นะคะในการกำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีการดำเนินการต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะที่มันมีความสอดคล้องสอดรับสอดประสานสัมพันธ์กับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ครูเอามาใช้นะคะทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะมันเป็นไปอย่างสมูทเป็นไปอย่างราบรื่นและก็นอกจากนี้ค่ะการที่ครูเนี่ยได้คอนเซิร์นหรือให้ความสำคัญกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันยังทำให้การจัดการเรียนรู้ค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณครูอะค่ะเลือกเจ้าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีเท่าไหร่ตอบโจทย์กับตัวเด็กเท่าไหร่เด็กเกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำให้การเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการที่ครูเนี่ยคัดสรรสื่อที่ดีๆให้กับเด็กตรงนี้ค่ะมันยังเป็นการช่วยลดปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนนะคะระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าครูเนี่ยค่ะใส่ใจในการคัดสรรการเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การจัดการเรียนรู้ของเด็กค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในมิติที่2ก็คือความสำคัญต่อสถานศึกษาสำหรับความสำคัญต่อสถานศึกษาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับความสำคัญต่อตัวครูในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการเรียนรู้ที่ดีนะคะมีการจัดกิจกรรมที่ดีมีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพทำให้สถานศึกษาเนี่ยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะอันดับแรกเลยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กวัยตรงนี้ค่ะมันควรเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมนะคะเด็กเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตรงถ้าเกิดว่าครูไม่มีประสบการณ์ตรงให้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดในลำดับที่2ก็จะเป็นของจริงนะคะถัดมาก็จะเป็นของจำลองและถ้าไม่มีของจำลองอีกใช้รูปภาพค่ะถ้าไม่มีรูปภาพก็คือใช้ภาพวาดนะคะและถ้ามันไม่มีภาพวาดแล้วสุดท้ายจริงๆเลยเราก็จะใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คืออย่างเช่นตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กด้วยค่ะการที่ครูเนี่ยเลือกใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันมีความสัมพันธ์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะมันช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กค่ะแล้วก็มันยังสามารถที่จะตอบสนองต่อทักษะความรู้และความสามารถที่หลากหลายนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยนอกจาก

ทำให้เด็กปฐมวัยเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยมันควรที่จะตอบสนองต่อทักษะต่อความสามารถที่หลากหลายของเด็กด้วยค่ะแล้วก็เจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะควรที่จะสนับสนุนคือซัพพอร์ตส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรจะเป็นพวกสื่อพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มันมีลักษณะปลายเปิดเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่ได้ฟิกไม่ได้จำกัดวิธีการเล่นแบบใดแบบหนึ่งการที่เล่นได้หลากหลายรูปแบบตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการที่หลากหลายจนนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้แล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับเด็กมันควรเอื้อให้เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมันควรเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ให้เด็กเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนเด็กด้วยกันคุณครูผู้ใหญ่ค่ะได้มีปฏิสัมพันธ์ได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีร่วมกันมันก็จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะรวมทั้งเอื้อให้เด็กเนี่ยได้ใช้เซนซอรี่ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นการใช้ลิ้นชิมรสการจับสัมผัสการดูการฟังต่างๆนะคะเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเอื้อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องเหมาะกับวัยนะคะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นโทษต่อเด็กอย่างเช่นสื่อบางชิ้นเนี่ยค่ะอาจจะมีสีสันที่มันสวยสดใสมันดึงดูดความสนใจของเด็กและมันเหมาะกับวัยของเด็กแต่เราต้องคำนึงอีกสิ่งนึงว่าสีที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นสีที่ปลอดภัยกับเด็กไหมไม่ใช่ว่าจับปุ๊บสีหลุดคามือเลยนะคะซึ่งสีตรงนั้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นสีที่มันไม่มีสารตะกั่วเจือปนเนอะมันควรเป็นสีที่ปลอดภัยกับเด็กนะคะนี่ก็คือนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการในการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับหลักการนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปก่อนค่ะว่าเรามีหลักการทั่วไปในการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะคะหลักการทั่วไปในข้อแรกก็คือหลักความเหมาะสมค่ะความเหมาะสมในที่นี้เวลาที่คุณครูนะคะมีการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่ะเราควรที่จะเอาตัวเด็กเป็นตัวตั้งนะคะดูซิว่าเจ้าสื่อที่ครูเนี่ยเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กค่ะมันเหมาะสมกับอายุของเด็กไหมเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยก็มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามพัฒนาการของเด็กนะคะดูอายุของเด็กดูที่ความสามารถของเด็กนะคะว่าดังนั้นเนี่ยในการที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยควรดูที่อายุของเด็กดูที่ความสามารถของเด็กนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูเวลาที่จะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควรที่จะดูบริบทที่เด็กอาศัยอยู่ดูซิว่าถ้าเด็กเนี่ยอาศัยอยู่ในชุมชนนะคะอยู่ในบริบทที่มันเป็นชนบทเนี่ยก็นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะมีข้อจำกัดสำหรับเด็กก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองนะคะก็ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเด็กนอกจากดูในเรื่องของอายุของเด็กแล้วต้องดูบริบทของเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้ต้องดูไปถึงเนื้อหาที่จะใช้สอนเด็กนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเอามาสอนเด็กนะคะหลายๆครั้งเนี่ยจะพบว่าเวลาที่คุณครูเนี่ยสอนเรื่องผักคุณครูก็อาจจะมีแบบผลไม้แจมเข้ามาเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสอนในเรื่องอะไรนะคะ

ควรที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ให้มันเหมาะกับเรื่องนั้นๆและสุดท้ายค่ะต้องดูที่ลักษณะของโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนเนี่ยเอื้อต่อการนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความพร้อมต่อการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดค่ะสำหรับในหลักการข้อที่2นะคะก็คือหลักความถูกต้องนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะควรที่จะมีข้อมูลที่มันถูกต้องนะคะมีเนื้อหาที่มันถูกต้องตามหลักการตามหลักวิชาแล้วก็มีภาพนะคะมีภาพประกอบมีข้อมูลสำคัญต่างๆเนี่ยที่มันถูกต้องมันตรงมันสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อมูลมันควรไม่แบบไม่ล้าสมัยเนาะมันควรมีความทันสมัยมีลักษณะที่มัน up to date เป็นข้อมูลที่มันทันต่อยุคทันต่อสมัยนะคะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะสำหรับหลักการในข้อที่3นะคะก็คือหลักความคุ้มค่าการที่คุณครูเนี่ยนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้คุณครูควรที่จะต้องคำนึงในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มค่าต่อการใช้งานคุ้มค่าต่อราคาที่เราจะต้องจ่ายไปนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ใช่ว่าแบบพอเราเลือกนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาแล้วโอ้โหวิธีการใช้เนี่ยก็5-6 ขั้นตอนกว่าจะได้ใช้อันเนี้ยมันก็จะสร้างความยุ่งยากในการใช้งานควรที่จะต้องคุ้มค่าคุ้มเวลาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะคะรวมทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยก็บำรุงรักษาได้ด้วยตนเองนะคะไม่ต้องที่จะมีต้องเอาไปซ่อมเอาไปอะไรที่มันจะเราไม่สามารถที่จะทำเองได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำนุบำรุงรักษาตรงนี้ค่ะก็คือง่ายต่อผู้ใช้งานนะคะส่วนในหลักการข้อที่4ก็คือหลักความสนใจค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยจะต้องเหมาะกับความสนใจของเด็กเพราะว่าอย่างที่เคยได้กล่าวไว้ว่าความสนใจของเด็กตรงนี้ค่ะมันจะนำพาไปสู่การเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทจากนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เด็กให้ความสนใจแล้วมันก็จะทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้จนนำไปสู่การเรียนรู้ที่มันมีความหมายและก็มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพัฒนาการเด็กตรงนี้นะคะถ้าเราเอาพัฒนาการเด็กเป็นตัวตั้งเราพบว่าพัฒนาการเด็กอะค่ะจะแบ่งออกเป็น4พัฒนาการใหญ่ๆด้วยกันก็คือทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งพัฒนาการในแต่ละด้านเราก็จะมีหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันมีลักษณะแตกต่างกันสอดรับกับพัฒนาการนั้นๆ นะคะยกตัวอย่างเช่นหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านร่างกายนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายตรงนี้ค่ะควรจะมีลักษณะที่มันแข็งแรงทนทานนะคะไม่ผุพังง่ายไม่ใช่ว่าจับปุ๊บแตกหักมันต้องไม่แตกหักง่ายแล้วก็ลักษณะของเจ้านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันต้องมีไซส์มีขนาดที่มันเหมาะกับรูปร่างของเด็กมีลักษณะเบาเด็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะหยิบเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเองโดยสะดวกนะคะแล้ววิธีการทำความสะอาดเนี่ยก็ทำความสะอาดง่ายเก็บรักษาได้ง่ายค่ะแล้วก็รวมทั้งนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรจะต้องมีความปลอดภัยกับตัวเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจอารมณ์จิตใจค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเราควรที่จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กนะคะมุ่งส่งเสริมในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์รวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ด้วยค่ะแล้วก็เจ้าสื่อตรงนี้ค่ะที่เอามาใช้เนี่ยควรเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเลือกอย่างอิสระ
ให้เด็กได้เล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเล่นไปพร้อมๆกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะมากกว่าคราบน้ําตานะคะการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะมันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่เด็กด้วยสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรจะต้องเอื้อหรือเปิดโอกาสให้เด็กค่ะได้มีการทำงานกลุ่มร่วมกันเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการสนทนาร่วมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้มันยังควรที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เกิดทักษะทางสังคมอย่างเช่นทักษะของการช่วยเหลือแบ่งปันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือตนเองนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรอคอยความอดทนต่างๆนะคะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเนี่ยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มาใช้มันควรมีความเป็นรูปธรรมเด็กสามารถที่จะหยิบจับสัมผัสมันได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรมีรูปแบบการเล่นที่มันหลากหลายไม่ใช่ฟิกตายตัวแบบใดแบบหนึ่งเล่นได้หลากหลายวิธีอย่างเช่นพวกวัสดุปลายเปิดนะคะเป็น open end material ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการคิดให้กับเด็กนะคะแล้วมันยังเป็นเหมือนตัวจุดชนวนเนอะตัวนำพาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กรวมไปถึงกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้แก่เด็กด้วยค่ะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมนะคะเมื่อเราเอาบริบทสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งเนี่ยเราพบว่าสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมืองกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมชนบทเดี๋ยวเรามาดูหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมืองกันก่อนเมืองนะคะจะเต็มไปด้วยตึกอาคารบ้านช่องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปหมดดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันควรที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอย่างเช่นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวที่อยู่ในบ้านนะคะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้นอกจากนี้ค่ะเด็กเมืองเนาะเด็กเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับธรรมชาติคือมันมีพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแต่เราควรที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ก็อาจที่จะเปิดYouTube นะคะเปิดคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอาจจะให้รู้เกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเด็กค่ะแล้วก็ในลักษณะของสังคมเมืองนะคะเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยพื้นที่ที่มันมีข้อจำกัดของสังคมเมืองเนี่ยทำให้เด็กไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงเนี้ยเพื่อช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดนั่นแหละค่ะอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยได้ปั่นจักรยานได้ตีแบดอย่างเงี้ยนะคะสำหรับหลักการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมชนบทพอเราพูดถึงชนบทเนี่ย เด็กเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสกับธรรมชาติได้โดยง่ายนะคะรอบตัวเด็กเนี่ยจะเต็มไปด้วยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเด็กสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆจากรอบตัวที่เขาอยู่ได้อาจจะเป็น เวลาที่ต้นไม้ต้นนึงเนี่ยล้มลงมานะคะตัดหัวตัดท้ายกลายมาเป็นขอนไม้เนาะก็จะใช้ในการพัฒนาส่งเสริมเด็กอาจจะให้เด็กเนี่ยได้เดินทรงตัวบนขอนไม้อันนั้นก็ได้หรือให้เด็กได้นั่งพักผ่อนได้สนทนาพูดคุยกันได้อ่านนิทานร่วมกันก็ได้นะคะเด็กสามารถที่จะนำ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กอะค่ะมาใช้ได้แล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่เป็นสังคมชนบทนะคะคุณครูก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะการละอายต่อบาปในเรื่องของมารยาทในเรื่องของประเพณีในเรื่องของความเป็นไทยอาจจะผ่านการเล่านิทานการเล่นบทบาทสมมุติการเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางสังคมอย่างเช่นกิจกรรมสำคัญทางศาสนาการแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยด้วยชุมชนวัฒนธรรมที่เด็กเนี่ยได้อาศัยอยู่ในชนบทค่ะบางครั้งเนี่ยมันมีความเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันจะต้องไม่ขัดกับความเชื่อของคนในชุมชนนะคะรวมไปถึงจะต้องเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่มันไม่ผุพังง่ายมีความปลอดภัยนะคะสำหรับในตอนสุดท้ายนะคะของเรื่องนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูในประเภทแรกกันก่อนสำหรับประเภทแรกเนี่ยเป็นแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทโสตทัศน์ค่ะสำหรับแนวทางในการเลือกสื่อประเภทนี้นะคะมันควรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ค่ะดูซิว่าคุณครูเนี่ยตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการล้างมือคุณครูก็อาจจะนำป้ายขั้นตอนของการล้างมือค่ะมาให้เด็กดูเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะหรือคุณครูก็อาจจะเอาคลิปวิดีโอขั้นตอนการล้างมือมาเปิดให้เด็กดูก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะคะก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือค่ะสำหรับแนวทางในข้อที่2นะคะจะต้องตรงกับลักษณะของสาระการเรียนรู้อย่างเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่มีความเป็นนามธรรมสูงมากนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูสามารถแปลเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้นะคะโดยอาจจะใช้การเล่าเรื่องผ่านหนังสือนิทานได้ค่ะสำหรับแนวทางในข้อต่อไปนะคะคือเหมาะกับ พัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กนะคะ เด็กในวัย3ขวบเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาชอบเรียนรู้จากรูปภาพนะคะก็อาจจะให้เด็กเนี่ยได้ดูรูปภาพเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ถามว่าตัวอักษรมีไหมมีได้ค่ะแต่ไม่ควรมากเกินไปหรือถ้าไม่มีเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแนวทางในข้อต่อไปต้องเหมาะสมกับจำนวนเด็กและกิจกรรมที่จัดถ้าเกิดว่าครูจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ครูอาจจะต้องใช้โสตทัศน์ที่มันมีขนาดใหญ่อย่างเช่นภาพเนี่ยค่ะก็จะต้องมีภาพที่มันเป็นภาพขนาดใหญ่ที่เด็กทุกคนในห้องเรียนสามารถดูได้โดยสะดวกนะคะแนวทางในข้อต่อไปจะต้องดึงดูดความสนใจและก็เร้าความสนใจของเด็กค่ะเพราะว่าความสนใจตรงนี้ค่ะมันจะนำไปสู่การเรียนรู้นะคะที่ดีและก็มีความหมายในส่วนของการเร้าความสนใจค่ะอาจจะใช้ เสียงประกอบก็ได้อาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้เด็กชอบอะไรที่ไม่อยู่นิ่งใช่ไหมคะภาพเนี่ยที่ให้เด็กดูอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กและแนวทางในข้อสุดท้ายก็คือใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานค่ะสำหรับแนวทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทสิ่งพิมพ์นะคะอันดับแรกเลยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ต้องดูซิว่ามันส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านหรือไม่และก็นอกจากนี้นะคะจะต้องเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยด้วยเหมาะสมกับอายุของเด็กเหมาะสมกับวัยของเด็กรวมทั้งความแตกต่างทางสติปัญญาของเด็กด้วยค่ะ
แล้วก็แนวทางในข้อต่อไปก็คือมีเนื้อหาที่มันถูกต้องและเป็นปัจจุบันเนื้อหาจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาภาพถ่ายก็จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อยุคสมัยนะคะและแนวทางในข้อสุดท้ายก็คือสะดวกในการใช้งานรวมไปถึงมีความคุ้มค่าด้วยค่ะสำหรับแนว

ทางการเลือกคัดสรรนวัตกรรมสำหรับคัดสรรนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในประเภทของหนังสือนะคะก็คือแนวทางการเลือกคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะลักษณะของหนังสือที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กในช่วงแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยภาพเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะภาพจะต้องมีความชัดเจนนะคะมีสีสันสดใสหรืออาจจะเป็นภาพขาวดำก็ได้ค่ะเป็นภาพที่เกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความจนสลับซับซ้อนนะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเด็กนะคะรวมทั้งลักษณะรูปเล่มเนี่ยก็เหมาะมือเด็กมีความละมุนละไมสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กด้วยสำหรับเด็กในช่วง 3-6 ปีนะคะตรงนี้ค่ะ เราจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะ 3-6 ปีรวมไปถึง 4-6 ปีตรงนี้ค่ะเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาที่มันมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะ เนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็ควรที่จะเหมาะกับวัยของเด็กให้ภาพเล่าเรื่องได้นะคะเด็กสามารถที่จะเรียนรู้จากภาพได้ในส่วนของแนวทางการเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะเรามาดูการเด็กสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง3ปีตรงนี้ค่ะจะพบว่าหนังสือนะคะที่เหมาะกับวัยของเด็กเนี่ยมันควรเป็นเนื้อเรื่องที่มันไม่สลับซับซ้อนเป็นเนื้อเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กภาพเป็นภาพสมจริงนะคะมีสีสันสวยสดใส เนื้อหาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กเป็นเนื้อหาที่อยู่ใกล้ตัวเด็กนะคะตัวรูปเล่มเนี่ยก็รูปเล่มควรมีความคงทนแต่ว่ามีลักษณะที่เบาสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกในเรื่องของภาษาค่ะเด็กในวัยนี้ชอบภาษาในลักษณะซ้ำๆย้ำทวนได้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็สำหรับแนวทางในการเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กช่วง 4-6 ปีจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะเขามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เนาะเด็กก็จะชอบ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวชอบเรื่องราวที่ใช้จินตนาการมีเรื่องของเจ้าหญิงเจ้าชายมีเรื่องของเทวดานางฟ้าต่างๆนะคะซึ่ง เป็นเรื่องที่เด็กชอบมากความยาวของเรื่องค่ะมีสักประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็จำนวนหน้าของหนังสือเนี่ยก็ควรสักประมาณ12หน้านะคะรูปเล่มค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวอาจจะเป็นรูปเล่มเหมือนเป็นถ้าจะเล่าเรื่องของลูกเป็ดอย่างเงี้ยค่ะรูปเล่มก็อาจจะเป็นรูปลูกเป็ดก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวในเรื่องของภาษาก็เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสื่อสารตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องตีความให้มันสลับซับซ้อน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยและวันนี้นะคะก็ได้เชิญวิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปูริมปรัชคณิตพระสุดค่ะหรืออาจารย์ยุ้ยของเรานี่เองค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากเลยที่มาเพราะว่าอาจารย์ยุ้ยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จบทางด้านวัดและประเมินโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็จะมีความรู้มากมายแล้วก็เป็นนักปฏิบัตินะคะที่สามารถที่จะนำอธิบายเรื่องนี้จากเรื่องยากๆเนาะเพราะเราปฐมวัยฟังเรื่องเครื่องมือประเมินฟังแล้วน่ากลัวฟังรู้สึกโอ้โหยากมากเลยแต่คิดว่าวันนี้อาจารย์ยุ้ยมาเนี่ยน่าจะทำให้พวกเราเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอาจารย์พี่เกตเนาะเรียกแบบสบายๆ ใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของเครื่องมือพอทุกคนพูดถึงเรื่องศาสตร์แห่งการประเมินทุกคนจะรู้สึกกลัวเนาะโดยเฉพาะคุณครูจะรู้สึกว่าฉันต้องวัดประเมินแต่จริงๆแล้วอ่ะการวัดประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดเรียนการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าการที่อาจารย์สอนไปอาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่าการสอนอาจารย์อะประสบความสำเร็จจะรู้ได้ไงว่านักเรียนผ่านหรือตกหรือว่าอยู่ในความสามารถอยู่ในเลเวลไหนเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านการวัดและประเมินแล้วผลของที่ได้จากการวัดและประเมินมันก็ต้องผ่านตัวเชื่อมคือที่เรียกว่าเครื่องมือที่ในหัวข้อวันนี้ที่อาจารย์เกตชวนมานั่งคุยกันนะคะใช่
0: ค่ะ
1: แล้วก็สำหรับเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพผลที่ได้จากการประเมินจะมีความน่าเชื่อถือ
0: ค่ะ
1: แล้วผลประเมินตัวนี้มันก็จะมีความสำคัญซึ่งครูปฐมวัยของเราเนี่ยเขาอาจจะเน้นเด็กอะเด็กเล็กน้ออาจารย์เท่าที่ทราบมาเขาจะเน้นการปฏิบัติการแสดงออกทางพฤติกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือเขาก็จะมีความเฉพาะไปต่างหาก
0: ค่ะนะทีนี้ก่อนเราจะเข้าว่าเครื่องมืออะไรนะคะเรามาคุยก่อนอยากให้อาจารย์ยุ้ยเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะทำไมครูปฐมวัยเนี่ยจะจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินไม่มีได้ไหม
1: โอ้โหคำถามนี้ถูกใจมาก ไม่มีได้ไหม ไม่มีไม่ได้นะคะคืออย่างที่อาจารย์พูดแบบสบายๆเนาะนักศึกษาคืออาจารย์เกตคะคือเราจะใช้ประสบการณ์ของเราอ่ะกับเซนส์ของเราอ่ะในการมองเด็กหรือตัดสินเด็กในเรื่องของพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาด้านจิตใจหรือว่าด้านการแสดงออกต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านเครื่องมือที่ถูกสร้าง อย่างมีระบบแล้วผลที่ได้มันจะต้องมีการเขียนเกณฑ์เขียนคำอธิบายระดับคะแนนถ้าอาจารย์พูดง่ายๆนะคะมันจะต้องมีอยู่ในเครื่องมือนั้นอย่างครบถ้วนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์ต้องไปตัดสินเขาเพราะฉะนั้นเครื่องมือจะเป็นตัวเรียกง่ายๆว่าเก็บรวบรวมอินฟอร์เมชันถ้าอาจารย์จะไปดูแล้วบอกว่าผ่านอาจารย์ก็จะถูกคนหรือว่าคนที่ใช้ข้อมูลอาจารย์กลางขาว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านอะมาจากไหนจริงๆเครื่องมือมันเปรียบเสมือนหลักฐานด้วยอะค่ะในการที่จะแบบเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของผลการประเมินนะคะนักศึกษาใช่อาจารย
0: ์
1: สำคัญแล้วก็จริงๆการมีเครื่องมืออะมันจะนำไปสู่ผลประเมินที่น่าเชื่อถือเครื่องมือที่ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบมันจะได้ข้อมูลที่ดีออกมาแล้วข้อมูลตัวเนี้ยครูอะจำเป็นต้องเอาไปใช้ผลการประเมินนะคะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับเด็กนะนักศึกษาคะคือโอเคมันมีประโยชน์สำหรับเด็กเพราะเราต้องรู้ว่าเด็กทำได้ไงอาจารย์เกตแต่ว่า มันมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองด้วยแล้วมันมีประโยชน์ต่อตัวครูเองด้วย
0: ค่ะก็คือที่อาจารย์หยุยพูดมาเนี่ยอาจารย์หยุยกำลังบอกว่าครูเนี่ยใช้เซนส์คำว่าเซนส์เนี่ยอาจารย์เกตชอบมาใช้เพราะครูส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เซนส์ในลักษณะที่ว่าเราเห็นเด็กทุกวัน
1: ใช่
0: เราได้คุยกับเด็กทุกวัน
1: ซึมซับ
0: เราซึมซับเราอยู่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นฉันก็ประเมินทันทีเลย
1: ใช่แล้วก็ติ๊กลงไปเลยแต่ถามว่าเมื่อสมมติว่าเราเป็นนักประเมินเข้าไปดูเนาะอาจารย์เกตเหมือนดูประกันคุณภาพอาจารย์เกตเงี้ยสมมติอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าแล้วที่ผ่าน
0: อ
1: ะผ่านการเก็บด้วยอะไร
0: ค่ะ
1: สมมติอาจารย์เกตบอกเด็กคนนี้ผ่านสิ่งที่เราสงสัยคือสนใจนะคำว่าผ่านของอาจารย์
0: อ
1: ่ะมันผ่านด้วยไหนขอดูหน่อยทำไมถึงผ่านทีนี้พอคำว่าทำไมถึงผ่านมันต้องย้อนกลับไปว่าเราเก็บข้อมูลด้วยอะไร
0: ค่ะอาจารย์อยู่อย่างนี้อาจารย์เกตอธิบายในภาษาปฐมวัยก็คือสมมติตัวอย่างเนาะหมายความว่าสมมติอาจารย์เกตเนี่ยอยู่ๆจะมาบอกเฮ้ยเด็กคนนี้พัฒนาการด้านร่างกายดี
1: ๆ
0: คำว่าดีๆเนี่ยถ้ามันไม่มีข้อมูลมาเลยเนี่ยมันก็จะมีคำถามถูกไหมคะว่าม
1: ันไม่มีเครื่องมือ
0: มันดีๆยังไง
1: คำว่าดีๆอ่ะดีๆยังไงถูกอาจารย์เกตอาจจะบอกว่าดีๆแล้วอาจารย์ยุ้ยถามว่าอ้าว อาจารย์คะแล้วดีๆอ่ะของอาจารย์อ่ะอาจารย์ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมืออะไรบ้างถึงออกมาว่าดีๆ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเครื่องมือจึงเป็นเหมือนตัวสะพานเชื่อมกับการนำไปสู่ผลการประเมินที่ได
0: ้โอ้อาจารย์เกศชอบคำนี้มากเนี่ยสะพานเชื่อมเนี่ยพอเห็นคำนี้มันชัดมากเลยว่าเราต้องมีสะพานเชื่อมก่อนเราถึงจะสามารถเอาตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยไป
1: สมมติอาจารย์เก่งอย่างเงี้ยบอกว่าภาพรวมของเด็กในห้องที่อาจารย์ดูแลอยู่เนาะเราพูด classroom assessment สเกลเล็กๆก่อนเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเราจำเป็นต้องดูแลเขาตัวต่อตัวต่อตัวแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีเครื่องมือในการเก็บอาจารย์ไปติ๊กว่าเด็กหญิงสมมติเด็กหญิงยุ้ยอะได้เต็มเลยได้ผ่านทีเนี้ยสิ่งที่พฤติกรรมของเขาอะที่ต้องได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้มันมีหลายด้านอาจารย์จะไปติ๊กภาพรวมว่าผ่าน
0: อ
1: ะแล้วเมื่อย้อนกลับไปว่าแล้วผ่านทุกด้านหรือไม
0: ่
1: แล้วใช้อะไรเก็บตัวเนี้ยอาจารย์จะอึ้งเลยแหละว่าเออนั่นน่ะสิแล้วอาจารย์จะตอบใครว่าก็ฉันใช้การดูไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าข้อมูลผลการประเมินอาจารย์จะขาดความน่าเชื่อถือถ้าไม่ได้มีการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือได
0: ้ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะเพราะจุดนี้นะคะเราก็จะเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือประเมินกับเด็กทีนี้อาจารย์ยุ้ยได้พูดเรื่องของประโยชน์ที่มีต่อพ่อแม่นอนรู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันทำให้ข้อมูลได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือไปพูดกับเขาเขาก็เชื่อถือเราทีนี้กับครูล่ะคะ
1: กับครูเนี่ยสำคัญมากนะคะหลายคนอาจจะมองว่าด้วยความเคยชินของครูอาจารย์คือเรามักจะมองข้ามเล็กน้อยจริงๆข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเมินที่อาจารย์สร้างอ่ะจะเป็นสารสนเทศพูดง่ายๆว่าเป็นข้อมูลในการที่อาจารย์จะไปดีไซน์การจัดการเรียนรู้หรือออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือปิดจุดอ่อนในส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าในเมื่อสมมติว่าเด็กส่วนใหญ่ของเราพัฒนาการในด้านสมมติการใช้กล้ามเนื้อเล็กอ่ะ
0: มันยัง
1: ไม่โอเคอาจารย์จะต้องไปนั่งมองแล้วว่าที่ผ่านมาไปเชื่อมกับการจัดการเรียนรู้ว่าที่ผ่านมากิจกรรมเราเน้นตรงนี้ไหมหรือเราออกแบบอ่ะเหมาะกับเด็กหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้อาจารย์จะย้อนกลับไปโดยผ่านการดูเครื่องมือประเมินของอาจารย์ได้หมดเลยค
0: ่ะ
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเรียกว่าพอเรามีเครื่องมือเนาะเราก็ได้ข้อมูลมา
1: ใช่
0: แล้วพอเราอยากจะกลับย้อนกลับไปดูอย่างที่อาจารย์ยุ้ยบอกเราสามารถกลับไปดูตัวข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ดีกว่าการที่เราจะรีคอร์ไปทางการคิดเหมือนที่ตอนเราพูดตอนแรกว่าเราใช้ประสบการณ์ใช้เซนส์ใช้ความเอ็กซ์เพิร์ทในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนอะเอ็กซ์เพิร์ทหมดอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะมาเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่คุณอ้างอิงคือผลการประเมินที่สำคัญกับชีวิตของเด็กตัวนี้ต่างหากว่าคุณผ่านการประเมินโดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมอะไรบ้างต่างหากตัวนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้ามีเครื่องมือที่ดีนะคะอาจารย์มันเปรียบเสมือนเครื่องมือหมอที่ใช้ในการวินิจฉัยเด็กได้ด้วยจุดแข็งจุดอ่อนตัวนี้จะเป็น
0: อ
1: ินฟอร์เมชันที่ดีมากแล้วก็จะดีกับผู้ปกครองเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยครูว่าถ้าเกิดลูกเขารู้ว่าลูกเขาในบางด้านในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยยังต้องได้รับการพัฒนานอกเหนือจากเราจะต้องพัฒนาเด็กเราสามารถให้ผู้ปกครองเป็นอีกแรงหนึ่งได้แล้วก็อาจจะไปพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการในโรงเรียนได้สำหรับในระดับผู้บริหารแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นประโยชน์กับครูมากเพราะว่ามันจะถูกแบ็กเวิร์ดกลับไปดูที่การจัดการเรียนรู้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือเนาะมันเหมือนกับเราได้หลายต่อเลยเนาะ
1: ใช่ได้หลายต
0: ่อได้ทั้งเด็กนะคะแล้วก็ได
1: ้ผู้ปกครองแล้วก็ได้ผู้บริหาร
0: แล้วก็ได้ที่ครูแล้วก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องมือดีแล้วก็ได้ข้อมูลที่มันสมบูรณ์ก็เอาไปใช้พัฒนาในหลายๆส่วนได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอ
1: ย่างที่บอกค่ะเครื่องมือเป็นสะพานเชื่อมเหมือนที่ยุ้ยพูดเสมอเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะดูอะไรก็ดูได้ตัดสินอะไรก็ตัดสินได้แต่เครื่องมือตัวนี้มันจะเป็น evidence หรือเป็นหลักฐานในการที่จะแสดงว่าที่มาของผลการประเมินอาจารย์
0: อ
1: ่ะได้มาอย่างไร
0: จริงนะอาจารย์ยุ้ยพออาจารย์ยุ้ยพูดอย่างเงี้ยอาจารย์เกิดเห็นภาพเลยเนาะเพราะบางทีเนี่ยในชีวิตเราเนาะที่เราทำงานหรือเขาบอกว่าเนี่ยคุณทำงานดี
1: ใช่
0: แต่พอเราก็มีคำถามแล้วมันดียังไงคุณเอาอะไรมาบอกเราว่ามันดี
1: คำถามใช่แม้กระทั่งตัวเราเองเนาะเวลาเราถูกบอกว่าเอ้ยทำดีจังเลยแต่เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราดีเนี่ยเราดีอะไรเราดีในมิติอะไรแล้วเราดีเพราะอะไรเราก็อยากรู้ว่าคุณเก็บยังไงที่คุณมาบอกว่าเราดีทุกอย่างอะค่ะในการที่เราจะตัดสินอะไรหรือเราจะรีพอร์ตอะไรหรือเราจะอ้างอิงข้อมูลอะไรเงี้ยอาจารย์เราต้องผ่านหลักฐาน
0: ค ค่ะ
1: ก็คือเครื่องมือถ้าเราพูดง่ายๆในศาสตร์ประถมวัยเนาะ
0: ค่ะค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจารย์ตัวอาจารย์เกตเองนะรู้สึกแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ยุ้ยพูดถึงเนี่ยทำให้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยนะคะคิดว่าณจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงตระหนักถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะคะทีนี้อาจารย์เกตคิดว่าจากจุดเนี้ยหลายคนเริ่มน่าจะมีเริ่มมีเอ๊ะว่าเฮ้ยแล้วสำหรับเด็กประถมวัยเครื่องมืออะไรล่ะที่มันเหมาะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ติดตามชมในตอนต่อไปได้เลยค่ะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์

0: ยุ้ยมากนะคะที่มาให้เก็บมาในวันนี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันกับเรื่องของเครื่องมือการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์

0: วันนี้เราจะพูดในเรื่องเครื่องมือโดยเฉพาะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าเครื่องมือทำไมเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินไม่มีได้ไหมนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ฟังในเซสชันนี้ก็ไปติดตามชมในเซสชันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาชมตรงนี้มันก็จะได้ต่อเนื่องกันวันนี้เข้าถึงประเด็นสำคัญเลยทีนี้หลายคนนะโดยเฉพาะคนที่มาเรียนในหลักสูตรเนี้ยค่ะซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือว่าเป็นพ่อแม่หรือผู้สนใจเขาอาจจะมีคำถามนะว่าแล้วเด็กประถมวัยอะค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรที่มันควรใช้มิควรใช้
0: ถ้าเราพูดถึงอะหลักๆอะมันก็จะมีหลายเครื่องมือเนาะอาจารย
1: ์ทั้
0: งเป็นแบบทดสอบเป็นแบบสัมภาษณ์เป็นแบบสังเกตแต่จริงๆแล้วอะอย่างที่บอกอะพูดแล้วก็พูดอีกว่าปฐมวัยอ่ะเขาเน้นการแสดงออกทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของยุ้ยเนี่ยยุ้ยรู้สึกว่าแบบบันทึกหรือว่าแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะจะสำคัญมากกับเด็ก
1: ใช
0: ่อาจารย์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกพฤติกรรมของเขาว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรืออยู่ในระดับไหนใช่
1: ค่ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยคำถามฮอตฮิตนะเราก็ส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบอ่ะใช้ได้ไหมที่แบบคุณครูส่วนใหญ่บางทีนะก็แบบอ่ะอยากรู้ว่าเด็กอ่ะสมมติอยากรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ไหมว่าอันเนี้ยสั้นหรือยาวก็มีกระดาษมาให้เด็ก1แผ่นแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆแบบฝึกหัดถ้าแบบเนี้ยที่เป็นแบบทดสอบแล้วได้คะแนนเหมาะไหมคะ
0: อันนี้ถามว่าทำได้ไหมคือจริงๆแล้วในเด็กอ่ะเราต้องกลับมาดูว่าการเรียนการสอนเราถึงขั้นให้เขาต้องเขียนแล้วตอบในกระดาษได้ไหมอาจารย์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เป็นการทดสอบในเชิงสถานการณ์แล้วใช้สิ่งรอบตัวใกล้ตัวเขาการบอกสั้นยาวอ่ะจะดีกว่าเพราะบางทีเราไปตัดสินเด็กที่การขีดการเขียนการติ๊กแต่ว่าอย่าลืมว่าวัยเขามีอ่ะเขาเพิ่งประมาณ3ขวบ4ขวบอ่ะอะไรที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบทดสอบอ่ะมีได้แต่ควรจะเป็นแบบทดสอบที่เป็นลักษณะสถานการณ์ดีไซน์ออกมาเลยว่าเราต้องการวัดในเรื่องของการบอกความสั้นความยาวได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องดูในเรื่องของพัฒนาการทางสมองเขาด้วยว่าเขามองแล้วเขาเปรียบเทียบได้ไหมนอกเหนือดูเห็นของจริงแล้วทำได้ไห
1: ม
0: จะดีกว่าแล้วเขาจะไม่รู้สึกตกกระจายเพราะว่าบางทีเด็กเล็กบางทีเห็นกระดาษแล้วให้ฉันทำอะไรนะบางทีอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเป็นลักษณะไม้บรรทัดยาวไม้บรรทัดสั้นหรือสิ่งของที่จับต้องได้แล้วเขารู้สึกว่าเป็นมิตรนะอาจารย์มันก็วัดในความนี
1: ้
0: ในความรู้ของเขาได้เหมือนกันอาจารย์ใช่อันนี้จะดีกว่าแล้วบอกแล้วการที่แล้วมันก็จะไปเชื่อมที่เกณฑ์ถ้าสมมติอาจารย์บอก yes or noYes นี่แปลว่าอะไรเด็กต้องตอบถูก No แปลว่าตอบไม่ถูก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอาจารย์มีเลเวลการให้คะแนนก็ต้องมีคำอธิบาย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ใช่
1: ทีนี้อาจารย์ยุ้ยคะทีนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยคือแบบทดสอบที่เราเหมาะกับเด็กปฐมวัยน่าจะเป็นแบบทดสอบที่เป็นเชิงปฏิบัติการก็คือใครว่าเอามาใช้ทำเลยดีกว่าดินสอปากกาที่มันเป็นแบบ
0: เอาของจริงเลยอาจารย์
1: จะดีกว่า
0: ดีกว่าอาจารย์ไปใช้รูปสวยๆคือบางทีอ่ะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเขียนการอะไรแต่เด็กบางคนเขาอาจจะยังแบบในเรื่องของการโยงการตอบการอะไรอ่ะเขาอาจจะมันไม่ได้วัยของเขาที่แบบเราจะต้องแบบสอนแต่วัยของเขาควรจะบอกได้ควรจะสื่อสารกับอาจารย์ได
1: ้
0: คือการที่สมมติบางคนเขาอาจจะเห็นกระดาษแล้วเขาแบบให้ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะในกระบวนการเรียนการสอนของปฐมวัยเราเน้นของจริง
1: ค่ะใช
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดสอบก็ควรจะมาจากสถานการณ
1: ์
0: ที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเขาใช
1: ่ค่ะอาจารย์ยุ้ยทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้แบบทดสอบแบบนั้น
0: อ
1: ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยพูดในตอนต้นเนาะว่าใช้การสังเกตถ้าอย่างเงี้ยค่ะใช้ในขณะที่ครูสอนไปหรือทำกิจวัตรประจำวันกับเด็กไปอย่างเงี้ยเราใช้ตรงนั้น
0: ได
1: ้ได้ไหมคะ
0: ได้อาจารย์แล้วดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าครูปฐมวัยอ่ะอย่างที่คุยกับอาจารย์เกศเขาอยู่กับเด็กตลอดเวลาเนาะเพราะเป็นเด็กเล็กคือยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะต้องมีครูใกล้ชิดทีเนี้ยแบบสังเกตพฤติกรรมมันจะถูกนำมาใช้กับปฐมวัยอ่ะมากที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบสังเกตตัวเนี้ยเราดีไซน์ได้หลายอย่างเลยอาจารย์เราจะดีไซน์เป็น yes no no ผ่านไม่ผ่านทำได้ทำไม่ได้ก็ได้หรืออาจารย์จะให้เป็นระดับคะแนนอย่างที่ยุ้ยชอบพูดก็ได้ว่า3 2 1ทีเนี้ยแล้วก็ การสังเกตพฤติกรรมมันจะมีการบันทึกพฤติกรรมของเขาลงไปด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการบันทึกพฤติกรรมในแต่

0: ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่คุณครูจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: มันจะเห็นพัฒนาการก็ได้อาจารย์จะบันทึกแบบสัปดาห์ที่1 2 3มันจะเห็นพัฒนาการของเขาตัวเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นตัวบอก information เหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนแรกที่บอกว่าแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะแล้วควรจะมีด้วยในระหว่างที่เรามีการจัดการเรียนรู้เพราะว่าคุณไปวัดตอนปลายเลยอ่ะมันไม่เห็นระหว่างทางว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ค่ะทีนี้อาจารย์ยุ้ยอาจารย์เกดได้ยินกับอาจารย์ยุ้ยพูดถึงว่าแบบเป็นแบบระดับเนาะอยากให้อาจารย์ยุ้ยขยายความนิดนึงว่าแบบสังเกตที่มันเป็นระดับเนี่ยมันมีลักษณะยังไงคะ
0: อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่าในเรื่องของความรับผิดชอบอาจารย์อาจจะแทนที่จะบอกว่ารับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบเนี่ยสเกลอะอาจจะดูหยาบไปอาจจะมีระดับคะแนนเช่น3 2 1อาจารย์อาจจะดูในเรื่องของการที่เขารับผิดชอบเนี่ย3เนี่ยก็คือแปลว่าเขาทำได้ด้วยตัวเองถ้า2อ่ะเขาทำได้บ้างแต่ต้องมีคนบอกเนี่ยคือคำอธิบายตัวเนี้ยเราต้องชัดแล้วก็1คือเขาทำไม่ได้หรือว่าต้องบอกทุกครั้งก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามที่อยากจะฝากคือ3 2 1สเกลการให้คะแนนซึ่งยุ้ยเห็นปฐมวัยทำเยอะมากที่เป็นสเกลการให้คะแนนมากกว่าแบบ yes or no ผ่านไม่ผ่านเนาะจริงๆแล้วเนี่ยระดับการให้คะแนนตัวนี้ต้องมีคำอธิบายค่ะอาจารย์ที่ชัดเจนแล้วคำอธิบายตัวนั้นอะต้องแยกขาดจากกันไม่ก้ำกึ่งว่าควรจะให้ระหว่าง3หรือ2
1: คือมันต้องชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วไม่ใช่งงใช่
0: ไหมไม่ใช่อ่านแล้วงง
1: จะ2หรือ3
0: จะ2หรือ1ใช่หรือจะ2หรือ3หรือจะ1หรือ2อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราในฐานะครูอ่ะเราต้องกำหนดเกณฑ์อย่างชัดเจนให้แยกขาดจากกันแล้วต้องมีคำอธิบายระดับคะแนนด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งเด็กเล็กตัวเนี้ยเราสังเกตเป็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยการที่เขาได้3เต็มอ่ะมาจากที่เขาทำได้ครบถ้วนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากอาจารย์สมมติพออาจารย์ทำ3 2 1ใช่ไหมแล้วติ๊กอยากจะมีให้เขียนว่าเป็นข้อสังเกตเพิ่มก็ได
1: ้ทำไมต้องมีอะคะอาจารย
0: ์มันจะเป็นตัวอธิบายตัวเลขของอาจารย์ได้ดีสมมติว่าเขาได้3ตลอดเลยอะอาจารย์เห็นพัฒนาการเด็กคนนี้ไปได้อีกสเต็ปนึงอาจารย์จะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ในการโคกับอาจารย์แนะแนวหรือผู้ปกครองอะอาจารย์จะบอกได้เลยว่าลูกเขาอะเลเวลพัฒนาการได้อีกสเต็ปนึงกว่าเด็กปกติหรือมันจะดีมากแต่ว่าแม้ว่าจะ3หมดอะยุ้ยก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ยุ้ยจะให้ความสำคัญกับเด็กที่ไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ว่าการที่เราให้เขา1อะเขาอะทำไม่ได้คำอธิบายเรามันจำกัดแต่เราควรจะบันทึกพฤติกรรมว่าเขาทำอะไรที่มันได้1แล้วถ้าอาจารย์บันทึกทุกสัปดาห์สมมุตินะอาจารย์ออกแบบฉันจะบันทึกทุกสัปดาห์ฉันขยันอาจารย์จะเห็นเลยว่าเขาเป็นพฤติกรรมซ้ำๆเดิมไงถ้าซ้ำๆเดิมต้องรีบแก้ไขแล้วก็อย่างเช่นอาจารย์เกดพูดมาดีเลยในระหว่างการเรียนการสอนอ่ะควรมีการสอนไปด้วยแล้วก็ประเมินไปด้วยโดยผ่านแบบสังเกตพฤติกรรมง่ายๆที่เราดีไซน์ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์รู้แล้วล่ะว่าเด็กคนนี้สมมติว่ากระโดดไม่ได้สักทีอาจารย์จะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งมีการสอนเสริมเพิ่มเติมให้เขาหรือพัฒนาเขาเพิ่มเติ
1: ม
0: ในบางกิจกรรมให้เขาได้ทำเพื่อให้แก้ไขทันดีกว่าอาจารย์ไปตัดสินปลายเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วแก้ไขเลยไม่ทันเพราะเขาต้องเลเวลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเขาก็จะตามไม่ทันเพื่อนใช่
1: ค่ะตรงจากที่คุยอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์เก็บได้2ประเด็นนะก็คืออาจารย์อยู่ใช้คำว่าดีไซน์เนาะแปลว่าแบบสังเกตที่เราทำมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราจะออกแบบหน้าตาแบบไหนไม่จำเป็นต้องมีแค่ตัวเลขอย่างเดียวอาจจะเป็นตัวเลขประกอบคำอธิ
0: บายก็ได้
1: ใช่ค่ะแสดงว่าเครื่องมือที่เราสร้างตรงนี้ถึงแม้มันจะเป็นแบบให้ระดับแต่มันก็มีความยืดหยุ่นที่ใส่แบบบันทึกได
0: ้ใส่ได้แล้วก็ดีด้วยค่ะในมุมมองของยุ้ยเนาะเพราะว่าเวลาเราอธิบายด้วยตัวเลขอะอย่างเราเป็นนักวัดผลเงี้ยเราจะชินกับตัวเลขใช่ไหมแต่ตอนหลังๆเรามีความรู้สึกว่าตัวเลขมันบอกได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เท่ากับข้อมูลเพิ่มเติ
1: ม
0: แล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่ครูเก็บเป็นเครื่องมือยังไงเด็กครูต้องประเมินเด็กแต่ละคนอยู่แล้วถูกไหม
1: ค่ะ
0: ครูจะได้ทั้งภาพรวมและภาพย่อยถ้าอธิบายง่ายภาพรวมอ่ะครูจะเห็นหมดว่าส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ในคลาสของเขาอ่ะพัฒนาการอ่ะผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ของปฐมวัยเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าผ่านอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผ่านด้วยอะไรตัวเนี้ยถ้ามีแบบบันทึกหรือแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะมันก็จะสะท้อนถึงในเรื่องของการแสดงออกของเขาในแต่ละด้านแล้วก็สะท้อนถึงกลไกการจัดการเรียนรู้ของครูถ้าเกิดครูจดได้นะว่าแบบครั้งนี้เราสอนเรื่องกิจกรรมนี้แล้วเขาเป็นอย่างไร

0: มันจะไปด้วยกันจริงๆครูกับเด็กแยกขาดแยกจากกันไม่ขาดชั้นใดก็เหมือนการสอนก็ต้องมีการประเมินไปด้วยชั้นนั้นใช่
1: ค
0: ่
1: ะค่ะทีนี้จันยุ้ยอาจารย์เกตเคยเห็นนะแบบระดับอะถ้าเป็นอย่างเงี้ย3ดี2พอใช้1แบบนี้ใช้ได้ไหมคะ
0: แบบนี้ไม่ควรอาจารย์เกตมันงงมากสมมุติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆคนเรามองคนนึงอ่ะสวยเท่ากันไหมอ่ะมันไม่เท่ากันแล้วเราบอกว่าคนนี้สวยแต่อาจารย์เกตอาจจะบอกว่าคนนี้ไม่สวยสวยพอใช้คำว่าดีพอใช้และปรับปรุงอ่ะอาจารย์แต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันถ้าอาจารย์เก็บบอกว่า3ดีแต่ถ้าอาจารย์ยุ้ยมาประเมินอาจจะบอกว่าแค่2พอใช้ก็ได้มันไม่ได้มีคำอธิบายขยายคำว่าดีแต่ถ้าบอกว่าดีอย่างไรพอใช้ต้องเป็นยังไงอันนี้โอเคยอมแต่ถ้าคุณจะมาเขียน3เท่ากับดีเลย2เท่ากับพอใช้แล้ว1เท่ากับปรับปรุงอันนี้ไม่เวิร์ก มันขาดคำอธิบายแล้วมันไม่แฟร์กับเด็กผลการประเมินน่ะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเอาไปตัดสินพูดง่ายๆเหมือนตัดสินอนาคตเด็กคนนึงอะเพราะฉะนั้นนะอาจารย์จะต้องระแวดระวังมากๆนะในการที่จะให้ระดับคำอธิบายสเกลคะแนนเพราะสุดท้ายแล้วหนีไม่เด็กหนีไม่พ้นที่จะถูกเราตัดสิน
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องตัดสินเด็กเนาะและจริงๆมันก็ต้องมีเครื่องมือที่มันเหมาะกับเด็กในวัยนั้นด้วยนะคะได้ข้อมูลมา
0: แล้วก็ระดับคะแนนที่อาจารย์เกตถามอ่ะควรอยากจะฝากเพิ่มนะคะนักศึกษาควรจะเขียนอธิบายเลยว่าถ้านักศึกษาจะวัดในการสมมุติเดินแผ่นกันคนที่เขาจะได้3จะต้องบอกว่าเดินตรงแผ่นตามแผ่นอะไรเงี้ยยุ้ยไม่แน่ใจภาษาของทางปฐมวัยเนาะเดินได้ตรงในแผ่นกระดานแล้วถ้าเกิด2เนี่ยอาจจะเดินโยเยไปบ้างหรือตกขอบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ว1เนี่ยเดินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยหรือเดินหรือ2อาจจะเดินไปได้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีเขียนคำอธิบายพฤติกรรมพูดง่ายๆภาษาง่ายเขียนอธิบายพฤติกรรมที่เราต้องการวัดในแต่ละระดับ
1: ค่ะ
0: การที่เราอย่าลืมนะนักศึกษาการให้เต็มไม่น่ากลัวเท่ากับการไม่ให้เต็มเพราะว่าการไม่ให้เต็มเนี่ยมันจะต้องอธิบายได้ว่าเขาไม่เต็มเพราะอะไรเหมือนเวลาเราสอบอะเราได้คะแนนเต็มเราจะรู้สึกชิลแต่พอเราได้สมมติเราได้5เองอะเราก็อยากรู้ว่าฉันหายไปไหน5ฉันใดพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะพ่อเด็กเล็กอะคงจะมาบอกว่าครูทำไมให้แค่2เด็กเล็กไม่รู้หรอกแต่ผู้ปกครองอะเขาจำเป็นต้องเราต้องจำเป็นต้องชัดเจนในเรื่องการให้ข้อมูลตัวนี
1: ้
0: แล้วมันก็จะผ่านแบบสังเกตพฤติกรร
1: ม
0: ที่จะอธิบายพ่อแม่ได้ว่าในตลอดการจัดการเรียนรู้ในเทอมหนึ่งของลูกคุณอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทาง
1: ค่ะจริงๆอ่ะอาจารย์ยุ้ยพูดประเด็นนี้ดีเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราจะเจออย่างอาจารย์เกตก็เป็นผู้ปกครองเนาะบางทีแบบว่าถ้าเขามาบอกว่าเนี่ยทำอันเนี้ยไม่ดีเราก็คงอยากจะรู้ว่าเอ้ยทำไมมันไม่ดีแล้วเราจะช่วยแก้ยังไงเนาะแต่ไม่ใช่มาแบบตัดสินไปเลยว่าไม่ดีแต่ไม่มีทางแก้แต่เพราะว่าเนื่องจากไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเก็บอย่างที่อาจารย์อยู่บอกก็จะมีตัวข้อมูล
0: มีตัวข้อมูลสามารถอธิบายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะย้อนกลับมายังไงเราชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือในการเขียนเกณฑ์ก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะคะนักศึกษาก็อาจจะให้เพื่อนครูช่วยประเมินเครื่องมือเราได้ด้วยอาจารย์เกณฑ์เพราะว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์เกณฑ์อาจารย์ยุ้ยใช้เครื่องมือฉบับเดียวกันน่ะแล้วปรากฏว่าเอ้ยอาจารย์เกณฑ์ให้คะแนน10อาจารย์ยุ้ยให้คะแนน5นี่มันไม่ไปด้วยกันแล้วนะแต่มันไม่ได้แปลว่าอาจารย์เกตอาจารย์ยุ้ยยังไงนะมันเกิดจากเครื่องมือและคำอธิบายเกณฑ์ของเรามีปัญหาอาจารย์มันก็จะต้องดูแลในเรื่องคุณภาพเรื่องพวกนี้ด้วยที่เราเรียกว่าความเที่ยงก็คือความแม่นยำในการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละคนว่ามันต้องใกล้เคียงกันและสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันอาจารย
1: ์ค่ะทีนี้ถ้าฟังจากอาจารย์ยุ้ยเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญของเด็กปฐมวัยของครูคนที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าแบบสังเกตซึ่งมีหลากหลายแบบสามารถออกแบบได้แล้วก็อาจจะดูในเรื่องของการจากสภาพจริงนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือที่เราคุยกันก็คือแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการอาจารย์ยุ้ยแล้วพวกผลงานเด็กอะใช้ได้ไหม
0: ผลงานเด็กใช้ได้ค่ะก็จะเป็นประเมินระหว่างเรียนไปเป็นตัวซัพพอร์ตของผลการประเมินจากแบบการทดสอบในท้ายที่เด็กจะต้องถูกทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าเป็นหลักฐานที่สนับสนุนตัวเลขหรือผลของการประเมินเด็กทำได้ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็เก็บของเด็กผมจะเก็บพวกศิลปะก็จะเก็บผลงานเด็กเก็บ
0: ตัวนี้มันก็จะละท้อนที่ยุ้ยเห็นบอกว่าใช้กล้ามเนื้อเล็กอ่
1: ะ
0: วาดรูปขีดเส้นขีดเขียนหรือแม้ศิลปะจะสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะดูไหนถึงในเรื่องของการคิดของเขาว่าเขาเป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ไหมก็ดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่สำหรับเครื่องมือเนี่ยจริงๆสำหรับการประเมินนี่มีเยอะมากสำหรับเด็กปฐมวัย
0: มีเยอะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็จะเน้นไปเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมเนาะเพราะการเรียนการสอนเป็นเรื่องของพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: เด็กเล็กเนี่ยจะแสดงออกพฤติกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคุณครูก็คือในเรื่องของการสร้างเครื่องมือนี่แหละเกณฑ์การให้คะแนนสำคัญคุณครูจะชอบเอาแบบสะดวกหรือเปล่าอ่ะดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงเนี้ยตัวนี้มันไม่ได้บอกระดับการอธิบายของเลขคะแนนแต่ละเลเวลซึ่งในทางวัดประเมินผลเราจะรู้สึกว่าน่ากลัวในการจะตัดสินเด็กคนนึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่สำหรับวันนี้นะคะจันเก๋ก็คิดว่าโอ้เราได้แง่มุมดีๆนะคะจากอาจารย์ที่จบในเรื่องวัดและประเมินเนาะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่พอเราพูดถึงนักวัดและประเมินแล้วมักจะคิดว่าอุ้ยเขาต้องเน้นตัวเลขอยากได้ตัวเลขแต่พอฟังอาจารย์ยุ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะแต่เราอยากได้ข้อมูล
0: ใช่
1: ที่มันเอาไปสนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
1: ต่อจากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศกาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านที่สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอำมาตย์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

0: ขอให้พอให้เหลือหน้าที่โดยความมันคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
1: สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดูกหางดำ 1,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 2,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตพันกบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้6,163 ต้นทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 และ KUML8 ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อ ไร่สวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
2: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยิ่งงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
1: เวลา 11:59 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไทรงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในงานเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่นดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเศรษฐศักดิ์ทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังมัทยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเศรษฐศักดิ์ทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์อยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเครื่องนมัสการน้ำมนต์ทนพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์ทนพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้ายืนสวดสังมัทยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อ การบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางมัทธยาสุขาวดีวยุหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณ

ึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกมอมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุบรรณคีรีสุบรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุบรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คุณและบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์รางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน2,147คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและแมทช์เมติกเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทาง

ทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลันองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัณฑิราชาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมรูปและเวลา 19:00 พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอลงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครโรงเรียนบ้านหนองโพจังหวัดอุทัยธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดระนองวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

0: ร้อมด้วยนายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกพร.เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันที่18กรกฎาคม2564ตามที่ราษฎรหมู่2ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีขอพระราชทานความช่วยเหลือทางนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณในปี2566แก่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2567และดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำระยะที่1และ2แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม2568ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือราษฎรหมู่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงจำนวน764ครัวเรือนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 1,000 ไร่และหน้าแล้ง100ไร่ที่อย่างเพียงพอตลอดปีพร้อมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดมีสมาชิก170รายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2552โดยกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2554สามารถส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรหมู่10 100จำนวน180ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม 1,825 ไร่โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีการจัดการที่เป็นเลิศได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศกลุ่มภาคใต้ประจำปี2557ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอนาคตสำหรับจังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ17โครงการโดยเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ11โครงการและในภาพรวมพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้32โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ20โครงการเพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะโรงเรียนบ้านหินเทินตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดีมอบสมุดนักเรียนจำนวน 4,000 เล่มและชุดเครื่องเขียนจำนวน 1,000 ชุดให้แก่สถานศึกษาจำนวน8แห่งในพื้นที่อำเภอนาดีทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ502รายกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกคือระบบจักษุ377รายระบบหัวใจและหลอดเลือด55รายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ48รายตรวจโรคทั่วไป43รายระบบประสาทจำนวน25รายจำนวนผู้ป่วยส่งต่อ66รายและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่รวม3รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการใช้อำนาจแล้วก็หน้าที่ของศาลนะคะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าเราจะมุ่งเน้นไปในหลักเกณฑ์เฉพาะนะคะหลายๆเรื่องด้วยกันก็คือการคำนวณนะคะหรือว่าขยายหรือย่นระยะเวลาการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะการสั่งวิธีการชั่วคราวการคัดค้านของคู่ความการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะและการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในครั้งนี้ที่เราจะเรียนกันก็จะแบ่งทั้งหมดนะคะเป็น6หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อย่อยแรกก็คือจะเป็นเรื่องการคำนวณขยายหรือย่นระยะเวลานะคะหัวข้อที่2นะคะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายหัวข้อที่3นะคะเป็นการสั่งวิธีการชั่วคราวที่4การคัดค้านของคู่ความนะคะหัวข้อที่5การพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะแล้วก็หัวข้อย่อยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนะคะซึ่งแต่ละหัวข้อย่อยเนี่ยอาจารย์จะสรุปมาให้นักศึกษาโดยสังเขปนะคะให้เห็นหลักเกณฑ์หลักการภาพรวมกว้างๆนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะการคำนวณ นะคะระยะเวลาในมาตรา22ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะได้กำหนดไว้ว่าในการคำนวณระยะเวลานั้นนะคะกำหนดให้ศาลคำนวณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติไว้ในบับ1นะคะลักษณะ5ว่าด้วยระยะเวลานะคะตั้งแต่มาตรา 193/1 ถึง 193/8นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคำนวณระยะเวลาภายใต้ปวิแพ่งของเราเนี่ยก็จะต้องนำบทบัญญัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวปพพ.มาใช้ในการคำนวณ นะคะนอกจากนั้นนะคะในการขยายตะกี้เป็นการคำนวณระยะเวลานะคะเรามาดูหลักเกณฑ์ของการขยายหรือย่นระยะเวลานะคะก็จะอยู่ภายใต้ปวิพ.มาตรา23นะคะซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อศาลเห็นสมควรนะคะหรือเมื่อมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้นะคะหรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันเกี่ยวด้วยอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ดำเนินหรือไม่ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นนะคะแต่การขยายหรือย่นระยะเวลาในกรณีนี้นะคะพึงทำได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการพิเศษและศาลได้มีคำสั่งหรือว่าคู่ความนะคะได้มีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่2นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายจะอยู่ภายใต้ปวิแพ่งนะคะมาตรา24กฎหมายกำหนดว่าให้อำนาจศาลชั้นต้นนะคะที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่คู่ความขอให้ศาลยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยนะคะหลักเกณฑ์นะคะในการชี้ขาดวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะ 1. ต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 2. คู่ความมีคำขอหรือศาลเห็นเองนะคะ 3. การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลศาลใช้ดุลพินิจได้เองนะคะต้องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะกรณีที่คู่ความมีคำขอนะคะการชี้ขาดแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายนั้นนะคะต้องเป็นคุณแก่ผู้ขอด้วยนั่นเองนะคะและการชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายจะต้องทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องนะคะหรืออาจเสร็จไปบางประเด็นก็ได้นั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่3นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสั่งวิธีการชั่วคราวบางครั้งนะคะจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยอาจจะมีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนเองนะคะไปหรือว่าเอาไปให้คนอื่นจนที่ไม่มีทรัพย์สินเหลือพอที่จะชำระนะคะให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือว่าแม้จะเป็นฝั่งโจทก์เองเนี่ยก็อาจจะมีโจทก์ที่แพ้คดีแล้วนะคะแต่ไม่มีทรัพย์สินที่จะถูกบังคับได้อยู่ในราชอาณาจักรนะคะหรือว่าโจทก์อาจหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีการสั่งวิธีการชั่วคราวขึ้นมานั่นเอง

ศาลเนี่ยนะคะศาลอาจมีการสอบถามคู่ความต่างๆหรือคำวินิจฉัยต่างๆนะคะซึ่งถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่เห็นด้วยนะคะก็สามารถมีสิทธิคัดค้านคำถามหรือคำสั่งคำชี้ขาดของศาลได้ด้วยนะคะหลักเกณฑ์นะคะในการคัดค้านนะของคู่ความนะคะก็อยู่ภายใต้มาตรา26นะคะเป็นกรณีที่ศาลตั้งข้อถามคำถามออกคำสั่งหรือชี้ขาดเกี่ยวกับการดำเนินคดีนะคะและคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าข้อถามคำสั่งหรือคำชี้ขาดไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยคัดค้านต่อศาลนะคะเมื่อมีการคัดค้านแล้วศาลเองจะต้องจดข้อคำถามคำสั่งหรือคำชี้ขาดนั้นแล้วก็สภาพแห่งการคัดค้านไว้ในรายงานกระบวนพิจารณานะคะส่วนเหตุผลที่คู่ความอ้างในการคัดค้านศาลจะจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วยหรือศาลอาจจะสั่งให้คู่ความที่คัดค้านเนี่ยยื่นคำแถลงเป็นหนังสือเพื่อศาลจะสั่งรวมไว้ในสำนวนก็ได้นะคะหัวข้อย่อยที่5นะคะการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะบางครั้งเนี่ยในการดำเนินคดีของศาลนะคะศาลเนี่ยอาจจะมีถือว่าเป็นดำเนินคดีไปในกรณีที่อาจจะมีการพลาดเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยอะไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะภายใต้หลักเกณฑ์ของมาตรา27นะคะกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขนะคะศาลจะสั่งเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลานะคะแต่ศาลจะต้องสั่งเพิกถอนก่อนมีคำพิพากษานั่นเองนะคะส่วนกรณีที่คู่ความขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขนะคะตัวคู่ความเองเนี่ยก็จะต้องทำโดยยื่นคำขอทำเป็นคำร้องนะคะและต้องเป็นคู่ความที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะจะต้องดำเนินภายใต้เขตอำนาจศาลของตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาที่นอกเขตอำนาจศาลเช่นการส่งประเด็นนะคะเราเรียกว่าการส่งประเด็นนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องอำนาจและหน้าที่ของศาลค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการว่าด้วยการนั่งพิจารณาคดีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีหัวข้อย่อยนะคะในการศึกษาอยู่4เรื่องนะคะหัวข้อย่อยแรกนะคะการนั่งพิจารณาคดีหัวข้อย่อยที่2การเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนะคะหัวข้อย่อยที่3การเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะและหัวข้อย่อยที่4เรื่องการละเมิดอำนาจศาลนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะการนั่งพิจารณาคดีของศาลในการนั่งพิจารณาคดีของศาลก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะอยู่ภายใต้มาตรา35และมาตรา36นะคะก็คือการนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำในศาลนั้นนะคะการนั่งพิจารณาคดีต้องกระทำในวันที่ศาลเปิดทำการนะคะแล้วก็เวลาทำงานที่ศาลได้กำหนดไว้นะในการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยก็จะต้องกระทำต่อหน้าคู่ความที่มาศาลนะคะเราต้องกระทำโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะนี่คือหลักในการนั่งพิจารณาคดีนะคะหัวข้อย่อยที่2ถามว่าในกรณีที่มีการนั่งพิจารณาคดีแล้วเนี่ยสามารถเลื่อนการพิจารณาคดีได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือในวันที่กำหนดนัดพิจารณานะคะศาลเองไม่มีเวลาพอที่จะดำเนินการนั่งพิจารณาอาจจะเนื่องจากกิจธุระของศาลก็ตามนะคะศาลก็จะมีคำสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปในวันอื่นก็ได้ตามที่เห็นสมควรก็ได้นะคะตามมาตรา38นะคะซึ่งเหตุที่ศาลจะสามารถสั่งเลื่อนคดีได้นะคะเป็นไปตามมาตรา39ก็คือกรณีแรกนะคะกรณีที่การวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้นต้องอาศัยคำชี้ขาดคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลเองนะคะหรือศาลอื่นก่อนนะคะเหตุยกเว้นเหตุที่2นะคะก็คือกรณีที่การชี้ขาดตัดสินคดีนะคะจำต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนนั่นเองนะคะเหตุที่3กรณีที่ปรากฏได้ว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องอันอาจกระทำให้การตัดสินชี้ขาดคดีนะคะพิจารณานั้นเปลี่ยนแปลงไปคือมีเรื่องอาญาเข้ามาเกี่ยวก็ต้องรอเรื่องอาญาก่อนนะคะเหตุที่4กรณีที่การเลื่อนการนั่งพิจารณาเพื่อความยุติธรรมนั่นเองนะคะ
ซึ่งการเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนั้นนะคะก็จะมีหลั

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาอยู่ภายใต้มาตรา40นะคะระยะเวลาการขอเลื่อนคดีนะคะคู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนคดีต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดนะคะต้องระบุเหตุที่จะขอเลื่อนคู่ความที่จะขอเลื่อนคดีจะต้องอ้างเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้นะคะแล้วต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าหากนะคะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีจะทำให้เสียความยุติธรรมนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะถ้าเลื่อนคดีอันนั้นก่อนหน้าที่อาจารย์พูดเป็นการเลื่อนคดีโดยเป็นเหตุทั่วไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นการเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะคืออะไรนะคะหากในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่าตัวโจทก์หรือจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีถึงแก่ความตายนั่นเองนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีออกไปก่อนนะคะจนกว่าทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกนะคะหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกนั่นเองของคู่ความที่ถึงแก่ความตายจะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่คู่ความที่ถึงแก่ความตายนั้นก่อนนะคะศาลจึงจะสามารถดำเนินคดีต่อไปได้นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่คู่ความผู้มรณะนะคะหลักเกณฑ์นะคะในหลักเกณฑ์ต่างๆและเงื่อนไขนะคะในกรณีที่มีการเลื่อนคดีเพราะเหตุคู่ความมรณะนะคะจะเป็นไปตามมาตรา42นะคะผู้มรณะต้องเป็นตัวความเป็นคู่ความนั่นเองนะคะวิธีแรกมีคำขอเข้ามาเองนะคะวิธีที่2มีคำขอจากคู่ความอีกฝ่ายเพื่อขอให้ศาลมีหมายเรียกเข้ามานั่นเองนะคะมีได้2วิธีผู้ที่จะมีสิทธิขอเข้าเป็นคู่ความนะคะแทนที่ผู้มรณะนะคะต้องเป็นบุคคลที่กำหนดไว้ตามมาตรา42นะคะภายใต้ป.ว.แพ่งนะคะกรณีที่ทายาทของผู้มรณะนะคะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือว่าบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์นะคะขอเข้ามาเองหรือกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายขอให้ศาลหมายเรียกเข้ามานะคะจะต้องมีการยื่นคำขอเข้ามาภายในกำหนด1ปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่4นะคะเรื่องการละเมิดอำนาจของศาลนะคะเรื่องนี้บางทีเราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอำนาจของศาลจะอยู่ภายใต้มาตรา31นะคะก็คือขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลอันว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะหรือประพฤติตนต่างๆที่ไม่เรียบร้อยในศาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจของศาลนะคะเมื่อได้มีคำร้องขอและได้รับอนุญาตจากศาลนะคะให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา156/1นะคะแล้วปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลนะคะการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลเช่นกันนะคะกรณีถัดไปที่จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะก็คือเมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆนะคะถึงตนแล้วแต่ว่าจงใจไปเสียให้พ้นไม่อยู่รอรับเอกสารนะคะหรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลเช่นกันนะคะมาดูกรณีถัดไปนะคะอะไรบ้างถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะตรวจเอกสารทั้งหมดนะคะหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนวนความหรือคัดค้านเอกสารเหล่านั้นโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา54ก็เป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะขัดขืนไม่มาศาลนะคะหรือเมื่อศาลได้มีคำสั่งตามมาตรา19แล้วหรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นเข้ามาตามมาตรา277นะคะเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลทั้งสิ้นนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลในส่วนของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั่งพิจารณาคดีค่ะศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะแต่ว่าเราจะมาศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานและสำนวนความนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกสำนวน

ความนะคะหัวข้อที่2ใบมอบอำนาจนะคะหัวข้อที่3หน้าที่ที่ศาลนะคะที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็สำนวนความนะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะสำนวนความนะคะคืออะไรนะในการดำเนินคดีในศาลนั้นนะคะคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีการเสนอคู่ความคำคู่ความนะคะคำร้องนะคะคำขอคำแถลงแล้วก็เอกสารต่างๆต่อศาลนะคะหรืออาจจะมีกรณีที่เจ้าพนักงานของศาลเนี่ยอาจจะต้องมีการเสนอรายงานต่อศาลรวมทั้งอาจจะต้องมีการจดรายงานกระบวนพิจารณาต่างๆนะคะมีการบันทึกคำพยานหรือมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะคะซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่ากระบวนพิจารณานะคะซึ่งก็จะต้องมีการรวมแล้วก็จัดไว้ในสำนวนความนั่นเองนะคะทีนี้ในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะกฎหมายก็บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ภายใต้มาตรา46นะคะในกระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลนะคะจะต้องกระทำเป็นภาษาไทยนะจะทำเป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้นะคะในกรณีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าบุคคลที่ศาลที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทยนะคะแม้จะเข้าใจภาษาไทยแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนใบ้นะคะหรือคนหูหนวกก็ตามหรือว่าอ่านหนังสือไม่ได้นะคะกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องบังคับให้คู่ความฝ่ายนั้นๆเนี่ยจัดหาล่ามให้นะคะในส่วนกรณีคนที่เป็นคนใบ้หรือหูหนวกนะคะก็ต้องจัดหาล่ามที่เป็นภาษามือให้ด้วยนั่นเองนะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะในสำนวนความนะคะจะต้องทำการเขียนด้วยหมึกนะคะหรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์เท่านั้นนะคะเอกสารที่เป็นภาษาต่างนะคะที่ยื่นต่อศาลนะคะตัวคู่ความเองที่จะส่งเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือบางส่วนก็จะต้องมีการรับรองมีการแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะคะและก็จะต้องมีคำรับรองการแปลนั้นแนบไว้กับต้นฉบับด้วยนั่นเองนะคะการเขียนนะคะถ้าเป็นการเขียนจะต้องเขียนด้วยหมึกนะซึ่งจะต้องใช้ปากกาเท่านั้นใช้ดินสอไม่ได้นะคะสีของหมึกกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้สีใดนะคะแต่โดยปกติก็จะเป็นน้ำเงินหรือดำนะคะในกรณีที่ทำเอกสารแล้วนะคะแต่ยังมีถ้อยคำหรือยังมีข้อความที่จะต้องแก้ไขตกเติมนะคะถามว่าสามารถทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้นะคะก็อาจจะทำด้วยวิธีการขีดค่าแล้วก็เขียนข้อความใหม่แล้วก็มีการลงลายมือชื่อตรงนั้นตรงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะนอกจากนั้นนะคะเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าจะต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการรับรองนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีการจัดหาล่ามให้นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะตัวล่ามเองเนี่ยตอนเบิกความต่อศาลนะคะก็จะต้องมีการสาบานตนด้วยนะคะโดยปกติพยานต่างๆต้องมีการสาบานตนล่ามเองก็เช่นกันก็จะต้องมีการสาบานตนด้วยนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่2ใบมอบอำนาจนะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นโดยหลักแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีหน้าที่มาดำเนินเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามาไม่ได้ก็สามารถที่จะกระทำเป็นใบมอบอำนาจนะคะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องการมอบอำนาจนั้นนะคะมาตรา47นะคะเป็นเรื่องของการมอบอำนาจที่คู่ความหรือบุคคลใดนะคะที่จะต้องกระทำต่อศาลเช่นมอบอำนาจให้เป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนนะคะก็จะต้องทำเป็นใบมอบอำนาจมาเพื่อยื่นต่อศาลนั่นเองนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ไม่มีแบบพิมพ์ของศาลเอาไว้นะคะเหมือนกับกรณีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมอบอำนาจเนี่ยก็เลยจะต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจตามแบบทั่วไปนะคะซึ่งการทำหนังสือมอบอำนาจมายื่นต่อศาลนั้นนะคะกฎหมายบอกว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลนั้นนะคะให้ถ้อยคำสาบานตัวว่าเป็นใบมอบอำนาจที่แท้จริงก็ได้นั่นเองนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรสงสัยว่าตัวใบมอบอำนาจนั้นเนี่ยที่ยื่นต่อศาลเนี่ยเป็นใบมอบอำนาจที่แท้จริงหรือไม่นะคะศาลนะคะที่สงสัยเนี่ยก็อาจจะปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นใบมอบอำนาจที่ทำในราชอาณาจักรนะคะหรือทำในประเทศก็ให้นายอำเภอเป็นพยานส่วนในกรุงเทพไม่มีนายอำเภอนะคะก็ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นพยานนะคะถ้าเป็นใบมอบอำนาจที่ทำนอกราชอาณาจักรนะคะถ้ามีสถานกงสุลไทยก็ให้กงสุลไทยเป็นพยานนะคะแต่ถ้าไม่มีกงสุลไทยก็ต้องให้ notary public นะคะหรือ magistrate เป็นพยานนั่นเองนะคะหัวข้อ

ย่อยที่3นะคะหน้าที่ของศาลเกี่ยวกับเอกสารและสำนวนความนะคะกฎหมายบอกว่ากำหนดให้ศาลนะคะต้องมีการจดรายงานกระบวนพิจารณาเพื่อเป็นบันทึกรายงานของศาลด้วยนะคะ เรื่องที่ศาลหรือว่าคู่ความหรือบุคคลคนอื่นเนี่ยได้กระทำในการนั่งพิจารณาคดีนั่นเองนะคะรายงานต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเลขที่คดีนะคะชื่อคู่ความสถานที่วันเวลาที่นั่งพิจารณานะคะข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระทำนะคะและรายการข้อสำคัญอื่นๆนะคะและก็จะต้องมีการลงท้ายด้วยลายมือชื่อผู้พิพากษานั่นเองนะคะการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณานะคะอาจจะใช้วิธีการลงลายพิมพ์นิ้วมือแกงใดก็ได้นะคะในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะศาลจะต้องมีระบบสำนวนคดีความเพื่อรวบรวมคำคู่ความพยานหลักฐานต่างๆนะคะกระบวนพิจารณาคำคู่ความต่างๆนะคะเหล่านี้ด้วยนะคะสำนวนต่างๆที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะและได้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้แล้วนะคะก็จะมีการส่งสำนวนเหล่านั้นนะคะไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อเก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ในการดำเนินคดีบางครั้งนะคะอาจจะมีต้นฉบับเอกสารต่างๆนะคะอยู่ในสำนวนความของศาลนะคะดังนั้นเนี่ยคู่ความหรือพยานที่ได้เบิกความไว้แล้วนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีสิทธิที่จะขออนุญาตนะคะต่อศาลเพื่อตรวจดูสำนวนความได้นั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะเป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายงานและสำนวนความค่ะ

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเราก็ยังนำเสนอในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีล้มละลายจากคราวที่แล้วครับเราได้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆในคดีล้มละลายนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เรายังติดค้างกันอยู่ที่เรายังไม่ได้คุยกันในตอนที่แล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับหลังผลจากหลังที่จะมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยบุคคลที่ว่าเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะจัดการทรัพย์สินในระหว่างที่ถูกอยู่ในคำพิพากษาเนี่ยอย่างไรนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการหรือการขอทำแผนฟื้นฟูกิจการนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้ววันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วผู้ที่จะมาให้สาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง
1: ยินดีครับยินดีครับ
0: ครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับอาจารย์พอภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วเนี่ยบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยเขาจะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันของเขาได้ตามป

0: ปกติหรืออย่างในกรณีถ้าเกิดเขาในระหว่างที่เขาภายหลังจากที่เขาถูกศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายเนี่ยแล้วเกิดเขาได้ทรัพย์สินอะไรมาเนี่ยเขาจำเป็นไหมครับที่จะต้องมีการแจ้งหรือต้องเอาไอ้ส่วนตรงนี้มาเพื่อที่จะมาชำระหนี้อะไรยังไงนะครับอะไรต้องขอความกระจ่างจากท่านอาจารย์ตรงนี้นิดนึงครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนะครับสิ่งที่ก่อให้เกิดผลนะครับที่เราเห็นชัดนะครับการที่เป็นบุคคลล้มละลายนั้นนะครับ
0: ครับ
1: นะชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนบางส่วนก่อนนะอย่างเช่นว่าที่เป็นข้าราชการพนักงานต่าง
0: ๆ
1: นะครับซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติไว้นะครับว่าการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานนั้นนะครับจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วก็จะขาดคุณสมบัติ
0: มีเรื่องคุณสมบัติเลย
1: คุณสมบัติเลยนะครับนะคุณสมบัติเลยนะครับว่าไม่สามารถที่จะเป็นข้าราชการหรือดำรงตำแหน่งต่างๆได้นะครับเพราะว่าถือว่าขาดต่อคุณสมบัตินะครับผลของคำพิพากษาล้มละลายอีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อศาลพิพากษาล้มละลายแล้วนะครับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์ก็จะรวบรวมทรัพย์สินต่างๆของลูกหลงลูกหนี้นะครับซึ่งจะรวบรวมมาตั้งแต่ชั้นที่ศาลมีคำสั่งวิกทรัพย์เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็จะนำทรัพย์สินนั้นนะครับออกขายนะออกขายเลยนะครับส่วนผลอื่นๆนะครับก็ยังต่อเนื่องจากการที่ศาลมีคำสั่งพิทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดมาก็คือว่าทรัพย์สินต่างๆที่ลูกหนี้ได้มานะครับตั้งแต่ก่อนล้มละลายนะก่อนที่จะมีการฟ้องคดีล้มละลายในระหว่างที่ถูกพิทรัพย์ถูกพิทรัพย์ล้มละลายทรัพย์สินเหล่านี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่คดีล้มละลายสิ้นสุดนะครับอาจารย์ฮะคดีล้มละลายสิ้นสุดเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นทรัพย์สินอนาถแบ่งได้ในคดีล้มละลายทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เจ้าพนักงานวิกทรัพย์จะต้องรวบรวมนะครับเข้ามาไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อที่จะนำมาจำหน่ายแล้วก็แบ่งให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับแต่ทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างล้มละลายนี้นะครับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์ก็สามารถที่จะกำหนดนะเป็นค่าเลี้ยงชีพให้กับตัวลูกหนี้ได้ก็เรียนว่าทรัพย์สินต่างๆนั้นนะครับที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างล้มละลายนะครับจะต้องส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานทรัพย์รายได้ต่างๆที่ได้จากการทำงานนะครับจะต้องส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์นะแต่ว่าตัวลูกหนี้ก็ไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานทรัพย์นะครับให้เจ้าพนักงานทรัพย์กำหนดค่าเลี้ยงชีพค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตให้อีกครับ
0: ครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าขาดอิสรภาพอะไรมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าได้อะไรมาหรืออยู่ในช่วงระหว่างขั้นตอนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเอาทรัพย์สินที่ได้มาตรงนั้นเอามาเฉลี่ยเพื่อที่จะชำระหนี
1: ้
0: นั่นเอง
1: ใ
0: ช่ไหมฮะ
1: กับก็ลูกหนี้ก็จะหมดอำนาจนะในส่วนของการทำนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
0: การจะไปก่อหนี้เพิ่มการจะไปซื้อขายอะไรต่างๆก็ทำไม่ได้แล้ว
1: ทำไม่ได้ครับก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานทรัพย์จากศาลหรือที่ประชุมเจ้าหนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถูกจำกัดในการจัดการทรัพย์สินแต่เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับดำเนินการได้ตามปกตินะครับ
0: โอเคครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ประกอบการต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเช่นเดียวกันนะครับก็จะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในเรื่องของการร้องขอฟื้นฟูกิจการเนี่ยครับมันจะต้องเริ่มต้นยังไงครับอาจารย
1: ์ครับในการร้องขอฟื้นฟูกิจการนะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นมานะครับอาจจะเป็นซี่ของฝ่ายเจ้าหนี้ก็ได
0: ้
1: ฝ่ายลูกหนี้ก็ได้นะครับมายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลโดยการที่จะมีการขอฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับเราจะพูดเฉพาะฟื้นฟูกิจการของบริษัทขนาดใหญ่นะครับ นะครับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทขนาดใหญ่นะครับจะมีผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมายนะครับเรามาดูนะครับซึ่งขณะนี้นะครับวันที่เรากำลัง
0: ถ่ายทำ
1: กันอยู่นี้นะครับ ก็มีการฟื้นฟูจำนวนมากนะครับมีการคดีฟื้นฟูจำนวนมากนะครับมาดูขั้นตอนอย่างไรแล้วท่านมาดูว่าของท่านเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูในช่วงไหนอย่างไร
0: โอ้ดีเลยครับอาจารย์
1: นะเริ่มต้นจากการที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยที่ลูกหนี้นั้นนะครับจะต้องมีหนี้สินล้มละลายหรือว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้นะไม่สามารถชำระหนี้ได้และเป็นหนี้ไม่น้อยกว่า10ล้านบาท
0: สิบล้านบาท
1: ครับและมีเหตุสมควรมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ

0: ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแกนะครับต่อศาลล้มละลาย
1: อันนี้คือรู้ตัวเองเลย
0: ครับ
1: ขอฟื้นฟูเองเลย
0: ขอฟื้นฟูเองได้เลยนะครับ หรือว่าลูกหนี้ไม่ขอฟื้นฟูเจ้าหนี้ก็สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูได
1: ้
0: ยื่นคำร้องมาแล้วศาลรับคำร้องประกาศไต่สวนเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ประกาศไต่สวนเสร็จแล้วนะครับไต่สวนเสร็จแล้วศาลก็จะมาพิจารณาสั่งว่าลูกหนี้เนี่ยเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่จะมีการฟื้นฟูกิจการไหมนะครับถ้าเกิดเข้าสู่หลักเกณฑ์และศาลเห็นว่าลูกหนี้ควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการศาลก็จะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนครับนะตั้งผู้ทำแผนผู้ทำแผนคือใครครับผู้ทำแผนก็คือตัวบุคคลครับที่จะมาจัดกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้นะต่อจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วขณะเดียวกันครับผู้ทำแผนนี้ก็จะเป็นคนที่จะมาดำเนินการทำแผนฟื้นฟูกิจการจะมาเขียนมาร่างหนังสือและข้อกำหนดต่างๆว่านับต่อไปลูกหนี้เนี่ยครับจะดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอย่างไรมีวิธีจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับและขณะเดียวกันก็กำหนดจะชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างไรเมื่อได้แผนฟื้นฟูกิจการแล้วส่งแผนให้กับเจ้าพนักงานวิกทรัพย์เจ้าพนักงานวิกทรัพย์ไปเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายครับเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายให้เจ้าหนี้ลงมติว่าจะยอมรับแผนไหมถ้าเจ้าหนี้ยอมรับแผนก็จะรายงานมายังศาลศาลก็จะมาพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ถ้าศาลพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบด้วยแผนนะครับก็จะมีบุคคลอีกคนหนึ่งมาดำเนินการต
1: ่
0: อมาปฏิบัติตามแผนเราเรียกว่าเป็นผู้บริหารแผนนะครับถ้าเกิดว่าผู้บริหารแผนดำเนินการจนเสร็จสำเร็จตามแผนนะครับก็ศาลก็จะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการนะครับแต่สิ่งที่จะเรียนทุกท่านก็คือว่าในคดีฟื้นฟูกิจการนั้นมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมนะครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมอย่างไรครับเพราะว่าเมื่อมีการร้องขอฟื้นฟูกิจการศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาก็จะเกิดสภาวะพักการชำระหนี้เกิดสภาวะพักการชำระหนี้ขึ้นเรื่องหลักๆ ก็คือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้นั้นนะครับเจ้าหนี้นั้นไม่สามารถที่จะฟ้องลูกหนี้นะครับเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เว้นแต่ศาลล้มละลายกลางจะอนุญาต
1: เป็นกรณีไปงั้นไหม
0: ครับถ้าเกิดจะฟ้องต้องไปขออนุญาตศาลล้มละลายก่อนแล้วให้ศาลอนุญาตมาเป็นกรณีจึงฟ้องได้ไม่งั้นฟ้องไม่ได้ครับนี่คือกระทบต่อเจ้าหนี้ทั้งหลาย
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันกระบวนการฟื้นฟูกิจการจุดที่ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผน
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละครับนะคดีใหญ่ทั้งหมดนะวันนี้นะศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูการตั้งผู้ทำแผนเจ้าหนี้ทั้งหมดครับของตัวลูกหนี้ไม่ว่าเจ้าหนี้นั้นจะอยู่ในประเทศไทยหรือเจ้าหนี้นั้นอยู่ต่างประเทศจะยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อมีการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วนะครับเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ก็ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการนะครับ
1: ครับ
0: ในคดีล้มละลายเนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์เคยเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าคดีล้มละลายเนี่ยกฎหมายให้มีการประกาศคำสั่งในและกิจจานุเบกษาหนังสือพิมพ์รายวัน
1: ครับ
0: เพื่อเจ้าหนี้มายื่นคำขอรับชำระหนี้แต่ในคดีฟื้นฟูกิจการนะครับกฎหมายกำหนดเพิ่มขึ้นมาจ้ะนะ
1: ครับ
0: นอกจากและกิจจานุเบกษาหนังสือพิมพ์แล้วจะต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นรายบุคคลเลย
1: อ๋อนี่ต้องจ
0: ส่งจดหมายไปเลยนะครับส่งหนังสือไปเลยนะจดหมายลงทะเบียนหรือส่งหมายแจ้งคำสั่งนะซึ่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอรับชำระหนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมและในคำถามสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการ เรียกหนี้คงค้างภายหลังจากการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการนะครับเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์อ๋อครับอย่างนี้ครับอยากจะเรียนว่าในการฟื้นฟูกิจการนั้นแผนก็อาจจะกำหนดชำระหนี้นะครับอาจจะชำระหนี้สักเราเคยเห็นนะครับ20ปี25ปี
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าในการดำเนินการตามแผนนั้นนะครับระยะเวลาสูงสุดตามแผนนั้นคือกฎหมายกำหนด5ปีขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ1ปีนะครับชำระ5ปีแล้วไม่ผิดนัดก็มีการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแต่นี่อีก20ปีข้างหน้า20ปีก็หน้าที่ลูกหนี้จะต้องผ่อนต่อไปตาม

0: ที่กำหนดไว้ในแผนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าลูกหนี้ไม่ชำระเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะมาฟ้องเรียกหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่ตามแผนได้นะครับนะครับศาลก็จะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามที่ค้างชำระอยู่ตามแผนให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการเอามาฟ้องต่อศาลล้มละลายนะครับเพราะศาลล้มละลายกลางเนี่ยดูแลเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการอยู
1: ่โอเคครับผมครับและนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของผลจากคำพิพากษาที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการนะครับที่วันนี้ทางรายการของเราได้นำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีล้มละลายยังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการยังมีต่ออีกนะครับยังไงแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในรายการของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็แอบเห็นในข่าวเหมือนกันเนาะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็พบเห็นบ่อยนะคะวันนี้จะเป็นชื่อตอนอะไรคะจันแอล
3: ค่ะสั้นๆเลยค่ะคืนแค่ไหนนะคะแต่ว่าคืนอะไรแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องไปชมในละครค่ะ
2: ค่ะ
4: ฮัลโหลค่ะแม่
5: จ้า
4: พอดีหนูจะให้แม่โอนเงินให้ 10,000 นะคะพอดีจะจ่ายค่าเทอม
5: อ๋อเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวแม่โอนให้นะจ๊ะ
4: ได้แม่นานไหมอ่ะพอดีเดี๋ยวหนูจะไปกดแล้วอ่ะ
5: ไม่นานจ้ะรอแป๊บนึงนะ
4: โอเคแม่โอนเลยนะ
5: จ้า
4: จ้าขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับใช่น้องป๊อกแป๊กหรือเปล่าครับ
4: อ๋อใช่ค่ะ
6: น้องป๊อกแป๊กใช่ใช่ใช
7: ่คือพี่คือคนที่โอนเงินให้เราเมื่อวานน่ะพี่โอนผิดมาแล้วเราจำ
4: เดี๋ยวแต่ว่าเรามีเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่าคะพี่พอดีเมื่อวานอ่ะมันมีเงินเข้ามา 10,000 ซึ่งมันเป็นเงินที่แม่โอนมาให
8: ้พี่ว่าน้องเนี่ยคืนตังค์เข้าไปเถอะยังไงก็ไม่ใช่เงินน้องอยู่แล้วพี่คิดว่าแม่น้องน่ะคงโอนตังค์ให้น้องเรียบร้อยแล้วแหละ
4: แต่คือมันใช้ไปแล้วไงพี่มันเหลือคืนไม่ครบแล้วอ่ะตอนเนี้ย
7: ส่วนใช้ก็ส่วนใช้แต่ผมโอนผิดมายังไงน้องก็ต้องคืนพี่นะ
4: มันจะเป็นเงินพี่ได้ยังไงพี่มีหลักฐานการโอนหรือเปล่าคะ
7: อ้าวมีสินี่หลักฐานการโอนเนี่ย
8: คืนก็ต้องคืนหมดสิคุณ
4: อ้าว
7: ไม่เป็นไรงั้นผมไม่สนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปแจ้งความมีอะไรก็ไปเคลียร์กันที่ศาลแล้วกัน
4: แต่คือพี่โอนผิดมาเองไง
7: ไม่เกี่ยวคุณเอาเงินไปใช้แล้วคุณเอาเงินไปใช้แล้ว
8: เราไปหารปภ.ก่อนดับแรก
2: ค่ะในเรื่องนี้นะคะกฎหมายก็มีกำหนดไว้สำหรับเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องลาภมิควรได
3: ้ค่ะ
2: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วลาภมิควรได้จริงๆเขาก็มิควรได้แหละแต่พอเขาได้มาแล้วเนี่ยกฎหมายก็มีวิธีการจัดการให้นะคะโดยแบ่งเป็น2กรณีนะคะ
3: ค่ะ
2: มีแบบสุจริต
3: ค่ะกรณีแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์นั้นโดยสุจริตนะคะถ้าพูดถึงกรณีน้องป๊อกแป๊กแล้วเนี่ยน้องป๊อกแป๊กเนี่ยเขารอเงินอยู
2: ่ะ
3: นะคะเสร็จแล้วก็มีคนโอนเข้ามาเนาะด้วยความที่เขาเห็นว่ามันเป็นจำนวนเงินที่คุณแม่เขา
2: ที่เขารออยู่
3: ที่เขารออยู่นะคะเขาก็เลยใช้ไปโดยสุจริตนะคะกรณีนี้นะคะกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าในกรณีที่ใช้ไปโดยสุจริตนะคะแต่ว่าถ้าเหลือนะคะเช่นสมมุติว่า 10,000 บาทค่าเทอม 7,000 มีคนมาทวงถามค่ะใช้สิทธิ์โดยสุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องป๊อกแป๊กก็ยังจำเป็นจะต้องคืน 3,000 บาทที่เหลือนะคะ
2: ต้องคืนนะต่อให้ได้มาโดยสุจริตนะคะสุจริตก็คือว่าน้องไม่รู้เลยจริงๆว่าเงินยอดนั้นเป็นเงินของคนอื่นเข้าใจว่าเป็นของแม่อันนี้ต้องยังไงนะต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของน้องป๊อกแป๊กแล้วแหละนะคะว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยตอนที่รับโอนเข้ามาแล้วตอนใช้ไปตอนที่ใช้เงินไปเนี่ยคือเขาไม่รู้จริงๆเขาคิดว่าเป็นเงินของคุณแม่
2: คือมันต้องสุจริตตลอดทั้งสายนะตั้งแต่ได้รับเงินติ้งโอนเข้ามาแล้วระหว่างที่ใช้ไปจ่ายค่าเทอม 7,000 เนี่ยน้องต้องไม่รู้เลยว่าเงินนั้นเป็นเงินของผู้เสียหายคนอื่น
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าอย่างน้องคืนแค่ 3,000 บาท
3: ใช่ค่ะ
2: เท่าที่เหลือ
3: นะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตนะคะก็เห็นเงินเข้า

0: มาไม่แน่ใจค่ะเริ่มเอ๊ะแต่รีบใช้นะคะกรณีนี้ไม่ได้แล้วนะคะน้องป๊อกแป๊กไม่ได้ตรวจสอบ
1: กฎหมายจะไม่คุ้มครองละคนที่ไม่สุจริตก็คือต่อให้ดูละอ้าวไม่ใช่เงินแม่เฮ้ยมาได้ไงอ่ะอ้าวใช้สิอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นอ้าวไม่เห็นไม่เห็นอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในหมวดของการไม่สุจริตทั้งหมดซึ่งกฎหมายจะไม่คุ้มครองนะคะถ้าเป็นแบบนี้น้องป๊อกแป๊กต้องคืนเท่าไหร่คะ
0: ค่ะต้องคืนเต็มจำนวนนะคะ
1: คืนหมื่นนึงเลย
0: คืนหมดเลยนะคะค่ะส่วนในกรณีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของอายุความด้วยใช่ไหมคะในกรณีที่คนที่เขาโอนเข้ามาเนี่ยหรือผู้ที่เขาโอนลาภไม่ควรได้เข้ามา
1: ผู้เสียหายนะคะต้องรีบมาทวงคืนนะคะต้องรีบมาฟ้องนะคะภายในเวลามี2ช่วงค่ะคือ1ปีนะคะนับแต่รู้ตัว
0: รู้เหตุนั้น
1: นะคะตั้งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ10ปีนะคะนับแต่วันที่รู้เหตุน
0: ั่
1: นเองนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นคำตอบของน้องป๊อกแป๊กนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายต้องลั่นหน่อย
0: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้น่ารักจังเลยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะว่ามาเลยคร
0: ับอาจารย์คะอาจารย์เคยมีอารมณ์ประมาณว่าหึงหวงภรรยากับแฟนเก่าบ้างมั้ยคะอาจารย
1: ์ไม่นะอาจารย
0: ์
1: เพราะผมถือว่าผมนี่ก
0: ็หล่อ
1: หล
0: ่
1: อ
0: แล้วดี
1: ดีผมไม่กล้าพูดนะเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ดีพูดให้อาจารย์ค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้สิฮะคงไม่หล่อและดีเหมือนอาจารย์นะคะเนี่ยคงจะขี้ริ้วขี้เหล่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะก็เลยบอกว่าเล่าให้ฟังบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับผมอ่ะพาแฟนเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมก็ไปเจอแฟนเก่าของแฟนเขาก็ทักกันไอ้ทักกันธรรมดาผมพอทนได้ท่านผู้ชมบอกแต่นี่เดินรีเข้ามาโอบกอด
1: โอ้โห
0: แฟนผมอ่ะใครจะทนได้เป็นอาจารย์อาจารย์จะทนได้ไหมผมทนไม่ได้ก็เลยจัดไปเต็มเต็มหมัดนึงเลย
1: เ
0: สยเลือดกำดาวไหลว่างั้นนะคะก็เลยถามอาจารย์มาพอเริ่มจะสงบสติอารมณ์ได้อาจารย์ครับผมจะโดนข้อหาอะไรไหมครับเนี่ยแหมมันอดทนทนไม่ไหวจริงๆนะถ้ามันไม่ทำอย่างนี้ผมก็ไม่ชกมันหรอกครับอาจารย
1: ์แฟนเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่ผู้หญิงสาธารณะนะ
0: นั่นน่ะสิคะ
1: สามีเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนสาธารณะที่ใครจะมาเที่ยวโอบเที่ยวกอดได้นะอาจารย์ไหม
0: ถูกต้อง
1: ต่อหน้าทารกำนันด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยตอนไอ้ทารกำนันพอว่า
0: ค่ะ
1: มันต่อหน้าเรา
0: อ่ะใช่ค่ะ
1: มันหยามไหมอาจารย์
0: หยามทนไม่ได้แน่นอนลูกผู้ชาย
1: ไม่อาจารย์เอาอาจารย์ลูกผู้หญิงก็ได
0: ้น่า
1: เนี่ยแฟนอาจารย์มาอยู่ๆมีผู้หญิงคนมากอดแฟนอาจารย์ต่อหน้าต่อตาเลย
0: ทนไม่ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: มันเป็นอารมณ์ของปุถุชนโดยทั่วไป
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ใครที่ยังไม่บรรลุปัจจุสมัยเนี่ยมันก็โกรธทั้งนั้นน่ะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: ของขึ้นไหม
0: ของขึ้นเลยค่ะเนี่ยอ
1: ายุเราจะขนาดไหนของก็ขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเมื่อของขึ้นเช่นนี้ในทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นการถูกข่มเหงด้วยความไม่ด้วยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
0: ค่ะ
1: มันร้ายแรงนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
0: แล้วไปกระทำความผิด
1: ใช่ไหม
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเหมือนข่มเหงทางจิตใจคือไม่ได้มาตบก็ตามไม่ได้มากระทืบเราก็ตามขอโทษไม่ได้มาถุยน้ำลายรดหน้าเราก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: กอดเมียเราอ่ะ
0: นั่นสิค่ะอาจารย
1: ์ถือว่าไม่ให้เกียรติมันยิ่งกว่าถุยน้ำลายรดหน้านะอาจารย์นะ
0: ใครจะทนได
1: ้มันยิ่งกว่าตบหน้าเรานะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกข่มเหงของขึ้น
0: ของขึ้นค่ะ
1: ในทางกฎหมายเขาบอกจัดการต่อยโป้งทันทีทันใดเลยนะ
0: ค่ะ
1: กะทำไปในทันทีทันใด
0: ขนาดนั้นเลย
1: เรียกว่าบันดาลโทสะนี่แหละคำว่าบันดาลโทสะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ชมรายนี้ต่อยไปหนึ่งเปลี้ยงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถือว่าบันดาลโทสะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ติดคุกไม่ติดตารางไม่มีคดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะมนุษย์ทั่ว

0: ไปคุณจะมีความโกรธความเกลียดอะไรขนาดไหนต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะก็ยังถูกดำเนินคดีอยู่ฐานทำร้ายร่างกายโทษจำคุกไม่เกิน2ปี
1: ค่ะ
0: เพราะเลือดกำเดา
1: ไหลค่ะ
0: แต่ในทางกฎหมายเมื่อเหตุบันดาลโทสะอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได
1: ้
0: ศาลอาจจะปรับ500 1,000 3,000 หรือจะยังไงก็ได้เพราะแล้วแต่เลยนะครับก็อย่างนี้ก็มีความผิดครับแต่ศาลจะลงโทษน้อยเท่าใดก็ได้นะคำว่าบันดาลโทสะนี่อาจารย
1: ์
0: ขอให้ข้อสังเกตนิดหนึ่ง
1: คร
0: ับท่านผู้ชมต้องทำทันทีทันใดนะเช่นมากอดเมียเรากลับไปบ้านกัดฟันกอดไปคว้ามีดมา
1: ค่ะ
0: แล้วรีบเอามาแทงเขาแล้วบอกบันดาลโทสะได้ไหมครับไม่ได้เฮ้ยหรือโกรธมันเหลือเกินวิ่งกลับไปบ้านไฟฟ้าปืนมายิงเปรี้ยง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้อย่างนี้เจตนาฆ่าแล้วครับไม่ใช่บันดาลโทสะแล้วครับ
1: เพราะว่ากลับไปแล้วหรืออีก3วันค่อยมายิงมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คงไม่ใช่นะครับ
0: ต้องต่อเนื่องทันทีทันใด
1: ต่อเนื่องค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเหมือนท่านผู้ชมรู้เหมือนกันว่าทำผิดนะคะแต่ว่ากรณีของท่านผู้ชมก็เข้าเหตุบันดาลโทสะซึ่งกฎหมายจะลดหย่อนผ่อนโทษให้นะคะยังไงก็ลองเจรจาคุยกันกับคนที่ไปชกดูอะไรดูนะคะอาจจะเจรจากันได้คุยกันได้ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าลาภมิควรได้ลาภมิควรได้คือการที่บุคคลหนึ่งได้ทรัพย์สิ่งใดมาโดยปราศจากมูลเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายได้และการได้มานั้นทำให้อีกบุคคลหนึ่งเสียเปรียบบุคคลที่ได้ทรัพย์มามีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เสียเปรียบทั้งนี้หากเป็นการได้มาโดยสุจริตจะต้องคืนตามสภาพที่เป็นอยู่หรือคืนเท่าที่เหลืออยู่ขณะเรียกคืน

หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับพี่อ่อนและพี่แอลค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะจะมาไขปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องการกู้ยืมจากกรณีที่เพื่อนสนิทขอยืมเงินเพื่อนไว้ใจจึงไม่ต้องมีหลักฐานการยืมพอถึงกำหนดเพื่อนกลับไม่คืนให้ค่ะจะมีวิธีจัดการอย่างไรพี่อ่อยพี่แอลมีคำตอบค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมามีชื่อเรื่องว่าอยากให้ลูกสาวคนเดียวจากกรณีที่แม่กังวลว่าถ้าตนติดโควิดจะโอนบ้านและทรัพย์สินให้ลูกสาวแต่กลัวว่าจะกลายเป็นสินสมรสแม่จะจัดการอย่างไรมีวิธีไหนบ้างที่จะให้ทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกสาวคนเดียวหาคำตอบได้ในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา19 น.ถึง 19 น.25 น.และพบกัน

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503

0: 3575หรือ02504-8356 ถึง 9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินความหมายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายถึงรายการที่กิจการได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาโดยมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องชำระให้คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการหรือหมายถึงข้อตกลงระหว่างกิจการและบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นของกิจการเป็นจำนวนที่อิงกับราคาหรืออิงกับมูลค่าของตราสารทุนรวมทั้งหุ้นหรือสิทธิ์ซื้อหุ้นของกิจการเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์แล้วประเภทของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนซึ่งจะอธิบายในที่นี้นะคะแล้วก็การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เลือกชำระด้วยเงินสดหรือตราสารทุนการบันทึกบัญชีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนตราสารทุนหมายถึงหุ้นทุนและสิทธิ์ในการซื้อหุ้นกรณีที่1ชำระด้วยตราสารทุนสมมุติว่าบริษัทสมบัติจำกัดออกหุ้นสามัญ 5,000 หุ้นราคาตามมูลค่าหุ้นละ10บาทเพื่อชำระค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงานกรณีที่ทราบมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สำนักงาน 60,000 บาทเราจะเดบิตบัญชีโดยเดบิตบัญชีอุปกรณ์สำนักงาน 60,000 บาทและไปเครดิตทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาทซึ่งทุนหุ้นสามัญ 50,000 บาทคำนวณมาจาก 5,000 หุ้นคูณด้วยหุ้นละ10บาทนะคะแล้วก็เครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีก 10,000 บาททีนี้ในกรณีที่ไม่ทราบมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์สำนักงานแต่เราทราบมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกให้หุ้นละ14บาทเพราะ

การบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีอุปกรณ์สำนักงาน70,000 บาทซึ่ง70,000 บาทคำนวณมาจาก5,000 หุ้นหุ้นละ14 บาทนะคะแล้วไปเครดิต2 บัญชีก็คือเครดิตทุนหุ้นสามัญ50,000 บาท50,000 บาทคำนวณมาจาก5,000 หุ้นหุ้นละ10 บาทและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีก10,000 บาทนะคะกรณีที่2ชำระด้วยสิทธิ์ในการซื้อหุ้นบริษัทอาจให้สิทธิ์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในโครงการตอบแทนผลงานเราจะเรียกว่าสิทธิ์ซื้อหุ้นหรือ Stock Option นะคะกิจการต้องนำเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ของพนักงานมาปรับปรุงจำนวนตราสารทุนในการวัดมูลค่าของจำนวนเงินของรายการเพื่อให้มูลค่าของบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุนที่ออกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของจำนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิ์ในที่สุดนะคะวิธีการบันทึกบัญชีแบบนี้ก็จะเรียกว่าวิธีการปรับปรุงรายการณวันที่ให้สิทธิ์เพราะจำนวนตราสารทุนที่นำมารวมในการคำนวณมูลค่าของรายการจะต้องปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนผลลัพธ์ของเงื่อนไขการได้สิทธิ์แต่ไม่ต้องไปปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนต่อไปก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าหุ้นทุนมูลค่าหุ้นทุนก็จะมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นกับกำไรต่อหุ้นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะแบ่งออกเป็นบริษัทที่มีหุ้นสามัญเพียงนิดเดียวกับบริษัทที่มีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์ส่วนการคำนวณกำไรต่อหุ้นก็จะเป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน Basic Earning Per Share แล้วก็เป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นหรือ Book Value Per Share หรือ BVPSหมายถึงมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อ1 หุ้นทุนที่ออกจำหน่ายหรือสิทธิ์ส่วนได้เสียในเงินทุนของผู้ถือหุ้นทุน1 หุ้นในบริษัทนะคะประเภทของ BVPS ประกอบไปด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์ข้อสมมุติของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยทั่วไปจะคำนวณณวันสิ้นงวดบัญชีสมมุติว่าบริษัทเลิกกิจการก็จะคำนวณนะคะสมมุติว่าบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินได้ในมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบฐานะการเงินก็จะมีการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นนะคะการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะมีอยู่2 กรณีกรณีที่1กรณีที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับกรณีที่2ก็คือกรณีที่มีหุ้นสามัญแล้วก็อาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็อาจจะมีตราสารทุนด้วยนะคะกรณีที่1บริษัทที่มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวเราจะคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดณวันสิ้นงวดเอามาหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวดทีนี้ก็จะมีข้อสังเกตไม่ในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญเนี่ยจะไม่คำนึงถึงข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนแต่จะใช้ข้อมูลทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่านั้นข้อสมมุติข้อที่2กรณีที่มีหุ้นสามัญซื้อคืนมาก็ให้นำมาหักออกจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วข้อสังเกตข้อที่3กรณีที่มีหุ้นสามัญที่ให้จองให้นำมาบวกเข้ากับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วข้อสังเกตข้อที่4เราอาจจะเรียกมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นนี้ว่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นหรือ Net Asset Per Share นะคะ BVPS ข้อสังเกตต่อไปจะเปลี่ยนแปลงตามยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น BVPS ไม่ใช่มูลค่าชำระบัญชีต่อหุ้นเพราะว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ขายได้จริงเมื่อเลิกกิจการแล้วจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีนะคะการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินกรณีที่บริษัทมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์

ให้คำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์เสียก่อนแล้วจึงคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์จะคำนวณโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดจะคำนวณจากนำทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ที่เรียกชำระแล้วมาบวกกับเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมถ้ามีเสร็จแล้วเราจะเอาไปหารจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดนะคะต่อไปหลังจากที่คำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของหุ้นบริมสิทธิ์ได้แล้วเราจะมาคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญซึ่งคำนวณได้จากนำส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญณสิ้นงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญณวันสิ้นงวดคำนวณได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ณวันสิ้นงวดคำนวณได้จากนำส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหักด้วยทุนหุ้นบริมสิทธิ์ที่เรียกชำระแล้วบวกด้วยเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมถ้ามีแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วณวันสิ้นงวดหลักของการคำนวณกำไรต่อหุ้นนะคะก่อนอื่นต้องรู้จักความหมายก่อนว่ากำไรต่อหุ้นก็คือจำนวนกำไรสุทธิสำหรับงวดบัญชีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญซึ่งการคำนวณกำไรต่อหุ้นจะคำนวณแบ่งเป็น2กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ถ้าโครงสร้างของเงินทุนอย่างง่ายหรือ simple capital structure ก็จะเป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้นวิธีหนึ่งกับกรณีที่2โครงสร้างเงินทุนอย่างซับซ้อนหรือ complex capital structure โครงสร้างเงินทุนของแต่ละประเภทก็จะมีการคำนวณกำไรต่อหุ้นต่างกันมาดูโครงสร้างเงินทุนอย่างง่าย simple capital structure โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีหุ้นสามัญหรืออาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์และตราสารอื่นที่ไม่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญบริษัทจะคำนวณกำไรต่อหุ้นเพียงรายการเดียวคือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะคะหรือ basic earning per share แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนอย่างซับซ้อน complex capital structure โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะมีหุ้นสามัญหรืออาจจะมีหุ้นบริมสิทธิ์ด้วยก็ได้และตราสารอื่นที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญบริษัทจะคำนวณกำไรต่อหุ้น2รายการก็คือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน basic or primary earning per share และกำไรต่อหุ้นปรับลด dilute earning per share นะคะชนิดของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ก็จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้หรือหนี้สินทางการเงินที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในเวลาและมูลค่าที่กำหนดไว้เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในเวลาและมูลค่าที่กำหนดไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิ์เลือกนะคะใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือว่าแรนที่จะซื้อหุ้นสามัญให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญที่แสดงสิทธิ์นั้นอ้างอิงอยู่นะคะผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในรูปของหุ้นสามัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานหรือโครงการซื้อหุ้นที่จะให้กับพนักงานหุ้นทุนที่ออกตามเงื่อนไขในสัญญาเช่นการออกหุ้นสามัญเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้การออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนในการซื้อสินทรัพย์หรือซื้อกิจการการคำนวณกำไรต่อหุ้นกรณีที่โครงสร้างเงินทุนอย่างง่ายกำไรต่อหุ้นจะคำนวณได้จากนำกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหม่

งวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสัตว์ใหญ่ทั้งในส่วนที่เป็นกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่และกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตัวส่วนหมายถึงจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดจะมีสองประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือประเด็นที่หนึ่งหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วและยังคงอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นไม่รวมหุ้นที่ได้รับกลับคืนมาประเด็นที่สองหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นสามัญจนถึงวันที่คำนวณกำไรต่อหุ้นนะคะการคำนวณจำนวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือที่เป็นตัวหารในสูตรนะคะคือจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบวกด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทออกเพิ่มในกรณีที่สมมุติว่ามีการแปลงสภาพหรือใช้สิทธิ์ของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดเกิดขึ้นในวันต้นงวดหรือวันที่ออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแล้วแต่วันใดจะเห็นวันหลังตามสัดส่วนของรายการเวลาที่ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดดังกล่าวที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดจะต้องแยกพิจารณาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแต่ละชนิดต่างหากจากกันเพื่อพิจารณาว่าแต่ละชนิดนั้นมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าใดจากนั้นจึงนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแต่ละชนิดมารวมคำนวณตามลำดับทีละรายการจากชนิดที่มีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเพื่อปรับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานให้ต่ำลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือปรับลดลงเต็มที่นะคะสูตรในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดกำไรต่อหุ้นปรับลดจะคำนวณโดยนำกำไรส่วนที่เป็นของหุ้นสามัญปรับด้วยค่าใช้จ่ายหรือรายได้ส่วนที่เป็นของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญนะคะจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญรวมหุ้นสามัญที่ออกตราสารตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดอันนี้จะไปเป็นตัวนะคะต่อไปจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินแล้วอาจจะต้องยุบหรือเลิกกิจการลักษณะของบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบหรือมีหนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอาจจะเกิดผลขาดทุนเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า2ปีอาจจะขาดทุนสะสมเกินกว่า 50% ของมูลค่าหุ้นทุนรวมประเภทของปัญหาทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยปัญหาชั่วคราวและปัญหาถาวรถ้าเป็นปัญหาทางการเงินแบบชั่วคราวก็คือบริษัทอาจจะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและบริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคตหลังจากที่ได้ปรับตัวหรือปรับองค์กรหรือปรับฐานะทางการเงินให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วปัญหาทางการเงินอย่างถาวรก็คือปัญหาที่บริษัทไม่มีโอกาสที่จะทำกำไรในอนาคตได้อีกขาดทุนสะสมมากเกินกว่าจะแก้ไขมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นจำนวนมากซึ่งภาวะการเช่นนี้กิจการจะต้องยุบหรือเลิกไปในที่สุดนะคะการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทจะมีวิธีในการแก้ไขอยู่2วิธีวิธีที่1การปฏิบัติที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งศาลก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งได้ศึกษาแล้วในหน่วยที่2นะคะการเข้าบริหารงานโดยเจ้าหนี้และการปรับปรุงภายในบริษัทและการลดทุนกับการแก้ไขวิธีที่2การปฏิบัติที่ต้องอาศัยคำสั่งศาลก็คือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและการดำเนินการชำระบัญชีนะคะงบแสดงสถานะกิจการเมื่อบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินงานจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปด้วยหรืออาจจะต้องยุบหรือเลิกกิจการไปแล้ว
าจจะถึงขั้นต้องเลิกกิจการโดยจดทะเบียน

ิกและชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดแต่ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเลิกกิจการบริษัทผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัทอาจจะต้องการทราบสถานะของกิจการกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการกิจการต่อไปซึ่งนักบัญชีจะช่วยทำงบแสดงสถานะกิจการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้ทราบสถานะของกิจการมูลค่าชำระบัญชีหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังนั้นงบแสดงสถานะกิจการหรือ Statement of Affairs คืออะไรหมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ประมาณขึ้นตามมูลค่าชำระบัญชีรวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นโดยปกติงบการเงินนี้จะทำขึ้นเมื่อกิจการมีหนี้สินล้นพ้นตัวต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบแสดงสถานะกิจการกับงบฐานะการเงินข้อที่นำมาพิจารณาเปรียบเทียบข้อแรกหลักเกณฑ์ในการจัดทำถ้าเป็นงบแสดงสถานะกิจการจะจัดทำเมื่อเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะจัดทำเป็นปกติปีละ1ครั้งเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกิจการอย่างต่อเนื่องนะคะทุกปีจะทำ1ครั้งข้อพิจารณาข้อที่2การจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินถ้าเป็นงบแสดงสถานะของกิจการสินทรัพย์ที่มีหรือไม่มีภาระค้ำประกันหนี้สินและภาระค้ำประกันเต็มจำนวนหรือบางส่วนส่วนงบฐานะการเงินก็จะเป็นการแสดงรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียนนะคะต่อไปข้อพิจารณาข้อที่3การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ถ้าเป็นงบแสดงสถานะกิจการจะมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะเป็นราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบนะคะข้อพิจารณาข้อสุดท้ายการนำเสนองบแสดงสถานะกิจการจะนำเสนอผู้ใช้ภายในกิจการให้ทราบถึงข้อมูลที่มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะกิจการแต่ถ้าเป็นงบฐานะการเงินก็จะเป็นการแสดงข้อมูลเพื่อใช้ภายนอกกิจการให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะวิธีการจะทำงบแสดงสถานะกิจการจะจัดประเภทของรายการของสินทรัพย์เป็น4กลุ่มและหนี้สินเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้สินทรัพย์จะแบ่งเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันหนี้สินเต็มจำนวนกลุ่มที่2สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันหนี้สินบางส่วนกลุ่มที่3สินทรัพย์ที่ไม่ได้นำไปค้ำประกันหนี้สินแต่จ่ายชำระหนี้สินที่ได้รับชำระก่อนและกลุ่มสุดท้ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้นำไปค้ำประกันหนี้สินแต่จ่ายชำระหนี้สินที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนส่วนหนี้สินจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1หนี้สินที่มีหลักประกันเต็มจำนวนกลุ่มที่2หนี้สินที่มีหลักประกันบางส่วนกลุ่มที่3หนี้สินที่ไม่มีหลักประกันแต่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนและกลุ่มสุดท้ายก็คือหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระก่อนนะคะวิธีการจัดทำงบแสดงสถานะกิจการการวัดมูลค่าสินทรัพย์จากมูลค่าตามบัญชีจะแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเช่นราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระเป็นต้นอาจจะแตกต่างจากมูลค่าที่ได้รับจริงเมื่อบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์นั้นออกไปผลต่างเราจะเรียกว่ากำไรหรือขาดทุนโดยประมาณการจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือจากการชำระบัญชีผลกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะปิดเข้าสู่บัญชีกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสมส่วนหนี้สินจากมูลค่าตามบัญชีจะแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายคืนโดยเรียกตามลำดับชั้นของสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระหนี้ก่อนหรือหลังตามกฎหมายลำดับเช่นเดียวกันกับการจัดประเภทรายการหนี้สินส่วนสุดท้ายคือส่วนของผู้ถือหุ้นจะวัดมูลค่าตามบัญชีแปลงเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับชำระของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายคืนหนี้สินเพื่อให้เกิดยอดดุลสุทธินะคะการเลิกบริษัทอาจจะเลิกโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งศาลนะคะในข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดให้เลิกกิจการในกรณี

ไรเมื่อเกิดกรณีนั้นขึ้นบริษัทก็ต้องเลิกกิจการทันทีหรือบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดการใดเมื่อสิ้นกำหนดการนั้นก็ต้องเลิกกิจการทันทีหรือบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการใดแต่เพียงอย่างเดียวและเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเลิกกิจการไปนะคะการเลิกบริษัทเลิกโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งศาลเมื่อมีมติพิเศษเมื่อมีบริษัทเมื่อมีกรณีที่บริษัทเกิดล้มละลายคำสั่งศาลให้เลิกอาจจะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อที่1ทำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัทข้อ2บริษัทไม่เริ่มทำการภายใน1ปีนับแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำการถึง1ปีเต็มข้อ3มีแต่จะขาดทุนและไม่มีหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้และข้อสุดท้ายข้อ4จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงจนไม่ถึง3คนนะคะการชำระบัญชีการจัดตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้ก็คือบริษัทจำกัดจะมีข้อกำหนดไว้ว่าจะตั้งใครเป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อเลิกกิจการแต่ถ้าไม่มีข้อกำหนดไว้ตามกฎหมายถือว่ากรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีนะคะบริษัทมหาชนจำกัดผู้ชำระบัญชีได้แก่บุคคลซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทะเบียนหรือศาลแล้วแต่กรณีจะเป็นผู้แต่งตั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีก็จะเก็บรวบรวมสินทรัพย์จัดการจำหน่ายสินทรัพย์เร่งรัดเก็บเงินจากลูกหนี้และจัดการชำระหนี้สินของบริษัทรวมถึงการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นนอกจากนี้กฎหมายยังได้ให้อำนาจเพิ่มเติมแก่ผู้ชำระบัญชีในเรื่องของเป็นผู้แก้ต่างเป็นผู้ว่าต่างในนามของบริษัทเป็นต้นนะคะการบัญชีเกี่ยวกับการชำระบัญชีงบแสดงการชำระบัญชีหรือ Statement of Liquidation ก็คือรายงานทางการเงินที่แสดงการจำหน่ายสินทรัพย์การชำระหนี้สินและผลการดำเนินงานระหว่างการชำระบัญชีของกิจการกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีไม่ได้กำหนดรูปแบบของงบแสดงการชำระบัญชีในหน่วยนี้จะใช้รูปแบบกระดาษทำการ6ช่องแต่ละช่องแบ่งออกเป็น2ช่องเล็กคือช่องเดบิตและด้านเครดิตยกเว้นช่องแรกช่องเดียวที่ไม่มีการแบ่งเป็นด้านเดบิตและเครดิตดังต่อไปนี้การบัญชีเกี่ยวกับการชำระบัญชีช่องที่1รายการหรือชื่อบัญชีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายจะเป็นช่องเดียวนะคะช่องที่2มูลค่าตามบัญชีณวันเริ่มต้นชำระบัญชีช่องที่3บัญชีอื่นใช้บันทึกบัญชีเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เงินสดช่องที่4ช่องเงินสดจะใช้บันทึกข้อมูลเคลื่อนไหวในบัญชีเงินสดช่องที่5งบกำไรขาดทุนใช้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินการและช่องสุดท้ายช่องที่6งบฐานะการเงินใช้บันทึกยอดคงเหลือของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นสรุปได้ว่ามูลค่าหุ้นทุนก็จะประกอบไปด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะแบ่งออกเป็นกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียวกับกรณีที่บริษัทมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์นะคะส่วนการคำนวณกำไรต่อหุ้นก็จะมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหรือ Basic Earning Per Share กับกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือ Dilute Earning Per Share นะคะมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value Per Share หรือ BVPS ก็คือมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อ1หุ้นทุนที่ออกจำหน่ายหรือสิทธิ์ส่วนได้เสียในเงินทุนของผู้ถือหุ้นทุน1หุ้นในบริษัทนะคะประเภทของมูลค่าตามบัญชีก็จะเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นบริมสิทธิ์ข้อสมมุติของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยทั่วไปจะคำนวณณวันสิ้นงวดบัญชีเป็นข้อสมมุติที่เกี่ยวกับกรณีที่บริษัทเลิกกิจการและสมมุติว่าบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินได้ในมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญจะคำนวณได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดณวันสิ้นงวด
หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวดนะคะมีข้อสังเกตในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญก็คือจะไม่คำนึงถึงมูลค่าที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนแต่ใช้ข้อมูลทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่านั้นกรณีที่หุ้นสามัญซื้อคืนให้นำมาหักออกจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ให้จองให้นำมาบวกเข้ากับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วมูลค่าตามบัญชีจะเปลี่ยนแปลงตามยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นและข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีจะไม่ใช่มูลค่าชำระบัญชีต่อหุ้นเพราะมูลค่าสินทรัพย์ที่ขายได้จริงเมื่อเลิกบริษัทแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

0: วัสดีนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การสอนเสริมครั้งที่3นะฮะในชุดวิชา32326นะครับเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์2ท่านนะครับท่านแรกน่าจะรู้จักกันดีก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภวินทร์ชินโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับและตัวอาจารย์เอกนะฮะว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชันกิจสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์เราก็คงมีเรื่องที่ต้องคุยกันหลายเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเนื้อหาในเล่มที่2กันละนะฮะซึ่งเนื้อหาเล่มที่2เนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะคุยกัน3เรื่องแรกนะคือเรื่องของแนวคิดนะฮะสมรรถนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาให้องค์กรนั้นเกิดศักยภาพในการแข่งขันใช่ไหมฮะซึ่งณวันนี้นี่ต้องเรียกว่าเราเป็นโลกใหม่ใช่ไหมอาจารย์ก็เรียกว่าอะไรนะ
1: มันเป็น new normal ใช่ไหม
0: new normal ไปแล้ว
1: คือพอมันเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยสมรรถนะองค์กรก็จะเปลี่ยนคนก็จะเปลี่ยนทีนี้ไอ้ตัวสมรรถนะมันจะเป็นตัวกลางที
0: ่
1: จะบอกได้ว่าองค์กรต้องการเป็นยังไงและคนมียังไงแล้วก็ต้องมาจบบรรจบกันให้ได้อันนี้เป็นตัวกลางตัวเชื่อม
0: เพราะฉะนั้นรายละเอียดเนื้อหาวันนี้น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมาก
0: นะครับส่วนเรื่องที่2นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเป็นหลัก
1: ครับ
0: ซึ่งจะสำคัญมากเลยในองค์กรว่าเฮ้ยจะมีวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะให้เกิดศักยภาพได้อย่างไร
1: อ
0: ัน
1: นี้คือในส่วนนี้ก็จะพูดในเรื่องของลักษณะของสมรรถนะขององค์กรควรจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างซึ่งในตัวองค์กรเองก็จะมีลักษณะของงานก็จะเป็นลักษณะของลักษณะงานจะมีอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะของตัวบุคคลที่อยู่ในงานเนี่ยควรจะมีพื้นฐานอะไรบ้างจริงๆก็คือเป็นเหมือน job description ของงานนั้นจริงๆนะครับแล้วก็จะถอดมาเป็นคนว่าคนควรจะมีอะไรบ้างก็จะเป็น job spec ว่าคนจะเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้คนที่จะเข้ามาในสู่ตำแหน่งนี้มันควรจะเป็นยังไงแล้วจะมีขั้นตอนในการจะวิเคราะห์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้ถึงสมรรถนะภายในองค์กรแล้วก็สมรรถนะส่วนบุคคลนะครับ

0: ใช่นะครับและเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนพัฒนาสมรรถนะใช่ไหมครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายภายในบริษัทอะค่ะว่านโยบายเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสมรรถนะของพนักงานองค์กรก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดวิวัฒนาการของสมรรถนะนะคะจนกระทั่งไปถึงประโยชน์ของการวางแผนสมรรถนะเลยค่ะ
0: โอเคนะครับเพราะงั้นวันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเนื้อรายละเอียดนะครับมีหลายเรื่องเลยแน่นอนฮะในแต่ละช่วงนั้นก็จะมีจุดเน้นๆเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษารอคอยอยู่ว่ามันอาจจะเป็นข้อสอบได้ใช่ไหม
2: ก็พูดเหมือนเดิมนะคือยังไงมันก็อยู่ในตามเนื้อเอกสาร
0: ที่เราจัดเตรียมไว้ให
1: ้
0: นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาสู่ในเรื่องแรกก่อนเนาะในหน่วยที่8นะครับเรื่องของหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคลและองค์การนะครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของความหมายกันก่อนนะครับความหมายของสมรรถนะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสมรรถนะนั้นเนี่ยเราจะหมายถึงคุณลักษณะพื้นฐานเนาะที่ฝังลึกและดำรงอยู่อย่างยาวนานในตัวบุคคลนะครับโดยคุณลักษณะพื้นฐานดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบด้วยกันหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือความรู้เนาะ2ก็คือทักษะ3ก็คือความสามารถและก็4ก็คือคุณลักษณะอื่นๆอย่างเช่นค่านิยมจริยธรรมบุคลิกภาพลักษณะนิสัยต่างๆนะครับคราวนี้ถ้ามาขยายความนิดนึงเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าลักษณะของสมรรถนะในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดเฉพาะคำว่าสมรรถนะเนี่ยหลายๆคนอาจจะสับสนเนาะว่ามันคืออะไรมันคือพฤติกรรมหรืออาจารย์แบบมันก็ได้เหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: มันก็คือคล้ายๆลักษณะคือมันถอดออกมาจากทฤษฎีของเขาเรียกว่าไอซ์เบิร์กธีโอรีใช่ไห
0: ม
2: ว่าภูเขาน้ำแข็งเนี่ยส่วนที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงบ้างก็จะเป็นคุณลักษณะในการทำงานจะมีความสามารถจะมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยกับอีกส่วนหนึ่งที่บอกคุณลักษณะอื่นๆมันจะเป็นลักษณะที่อยู่ใต้น้ำพวกแรงจูงใจหรือจะเป็นแรงบันดาลใจการที่เราจะผลักดันตัวเองเราจะเป็นยังไงหรือมีความต้องการหรือความเชื่อในด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตนส่วนท้ายนะไอสิ่งสำคัญคือส่วนที่อยู่ใต้น้ำนั่นแหละที่จะผลักดันยังไงให้มันเกิด
1: ให้
2: เห็นผล
1: น
2: ะในการทำงานอันนั้นนะครับสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นแรงกระตุ้นใช่ไห
0: ม
2: ว่าเฮ้ยชอบทำงานนี้จังเลยฉันชอบทำงานแบบนี้ฉันมีความถนัดแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ย
1: เหมือนดึงความสามารถภายในขึ้นมาออกมาสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับทราบแล้วออกมาใช้ให้เกิดประโยชน
2: ์อย่างเช่นอย่างสมมติว่าเฮ้ยของผมเองเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของการจัดการกลยุทธ์นะแต่ใจจริงๆลึกๆเฮ้ยมีความชื่นชอบในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะคือชอบมากอะไรเง
0: ี
2: ้ยแต่นั้นเวลาพูดมาก็จะแบบยังไงก็ต้องเวียนเข้ามา
0: อ
2: ะไรเงี้ยคือไม่รู้ไงพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะดึงลักษณะนี้ขึ้นมาก็จะพูดได้ดีทำได้ดีอะไรประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นเลย คำว่าสมรรถนะเนี่ยมันต้องมีหลายๆเรื่องประกอบกันใช่ไหมครับอาจารย
2: ์
0: เนาะอย่างที่ท่านอาจารย์ภาวินได้พูดเกริ่นตอนแรกนะว่าองค์ประกอบส่วนที่เราเห็นได้ชัดนะฮะเราเรียกว่าส่วนที่มองเห็นได้เน
2: า
0: ะก็คือพวกความรู
1: ้
0: แล้วรู้ได้ไงว่ามองเห็นได้ก็คือต้องดูนะว่าคนนั้นเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหน
2: สังเกตได้เลย
0: สังเกตได้เลยนะแค่สัมภาษณ์พูดคุยนี่ก็รู้แล้วว่าคนนี้มีความรู้ในเรื่องนั้นหรือเปล่าในงานนั้นหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่ทักษะเราก็ดูจากการปฏิบัติของพวกเขาก็ได้ใช่ไหม
2: คร
0: ับว่าพวกเขานั้นสามารถปฏิบัติได้ดีมีความชำนาญมากน้อยแค่ไหน
2: อย่างเช่นทำ PowerPoint เงี้ยโอ้อาจารย์บอมเดี๋ยวพาวิโอ้โหทำเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยแล้วทำเท่าไหร่ก็ไม่สวยอย
0: ู
2: ่ดีโยนอาจารย์บอมปุ๊บอาจารย์บอมทำประมาณ10นาทีปุ๊บเสร็จสวยเลยอะไรเงี้ยนะมันก็จะต่างกันอะไร
0: นี่คือทักษะของเขาความสามารถของเขาส่วนที่อยู่ลึกลงไปที่อาจารย์บอกว่าเป็นลักษณะของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่เรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะอยู่ด้านล่างเนี่ยก็อย่างเช่นอุปนิสัยใจคอ
2: ใช
0: ่เราจะรู้ได้ยังไงก็ต่อเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาสักระยะหนึ่ง
2: พวกนี้ต้องใช้เวลา
0: ต้องใช้เวลา
2: อ
0: ุปนิสัยใจคอมันยังไงอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหม
2: เช่นเราคบเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยเราจะคบอีกคนหนึ่งแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยอาจารย์ก้อยนิสัยแบบนี
0: ้เป็นคนใจดี
2: จะรู้ได้ยังไงว่าอาจารย์ก้อยใจดีจริงก็คือคบไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆอ๋ออาจารย์ก้อยช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก้อยมีอะไรก็คอยทำนู่นทำนั่นทำนี
1: ่ลอยแล้วค่ะ
2: ใจดีย
0: กตัวอย่าง
1: ยกตัวอย่างแค่ตัวอย่าง
2: แต่ยังไม่ได้สมมติเลยถ้าสมมติยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างน่าจะเป็นประมาณนั้นเคยเห็น
1: โอเคค่ะได้ค่ะอันนี้คืออุปนิสัย
0: ส่วนที่เราซ่อนเร้นเนี่ยคือจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าไปศึกษาพวกเขาให้มากขึ้นนะครับนะคราวนี้แนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจะมีแนวทางศึกษาหลักๆอยู่ทั้งหมด3แนวทางนะครับแนวทางแรกเนี่ยเป็นแนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรมนะครับแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดทางด้านของทางฝั่งอเมริกานะครับคือจุดสำคัญเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าก็คืออย่างเช่นพวกความรู้ทักษะต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมีความรู้ทักษะที่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องของประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ของการทำงานนั้นย่อมดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้น

0: ับก็สังเกตเนาะไฮไลท์ได้เลยนะฮะก็คือถ้าเป็นแนวคิดด้านพฤติกรรมเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้จัดการงานได้ดีขึ้นนะครับส่วนแนวคิดตัวที่2นะครับจะเป็นแนวคิดทางด้านงานแนวคิดทางด้านนี้จะเป็นของทางฝั่งอังกฤษเนาะนะครับแนวคิดนี้เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานเป็นหลักเขามองไว้งานแต่ละงานเนี่ยควรจะต้องมีสมรรถนะแบบใดนะครับนะตรงกับวิชาชีพนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นคุณหมอเงี้ยนะอาจจะต้องคนคนอะไรเงี้ยรอบคอบใจเย็นเนาะใส่ใจคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือแม้แต่คณาจารย์เนี่ยก็ต้องมีสมรรถนะอาชีพเหมือนกันเนาะ
1: ใช่อย่างน้อยก็ต้องพูดนำเสนอ
0: ใช่พูดเข้าใจอธิบายได้ดีใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: พูดไม่เข้าใจอธิบายไม่รู้เรื่องได้ไหม
0: มันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนา
2: พัฒนาเลยก็จะเข้า
0: ให้มันพัฒนาดีขึ้นใช่นะครับเพราะงั้นนี้คือแนวคิดทางด้านงานของทางฝั่งอังกฤษนะครับส่วนแนวคิดทางด้านที่3นะครับอันนี้แนวคิดทางฝั่งยุโรปเนาะพวกฝรั่งเศสพวกเยอรมันอะไรพวกเนี้ยแนวคิดนี้เขาเรียกว่าแนวคิดแบบองค์รวมนะครับแนวคิดแบบองค์รวมนี่มีลักษณะเด่นก็คือพยายามผสานทั้ง2แนวคิดเข้าไว้ด้วยกันนะครับโดยการผสมผสานเหล่านั้นเนี่ยเขาก็กำหนดสมรรถนะขึ้นมาเป็นทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือสมรรถนะเชิงความคิดนะครับ2ก็คือสมรรถนะในงานนะครับแล้วก็3สมรรถนะด้านสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแบบองค์รวมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้ง3สมรรถนะนี้เป็นอย่างดีก่อนนะครับแล้วก็พยายามผสมผสานออกแบบนะฮะให้มันเหมาะสมนะครับจึงจะได้เป็นสมรรถนะที่เหมาะสมกับในแต่ละบุคคลในแต่ละงานนั้นออกไปนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของประเภทของสมรรถนะกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทบทวนวรรณกรรมกันมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของสมรรถนะนั้นมันมีนักวิชาการหลายคนเลยที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะเอาไว้แล้วก็มีการแบ่งประเภทของสมรรถนะเป็นหลายๆประเภทนะฮะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้รวบรวมมาให้แล้วแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของสมรรถนะนั้นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ6ประเภทด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนนะฮะตัวแรกเนี่ยเราเรียกมันว่าสมรรถนะหลักนะครับเป็นสมรรถนะที่กำหนดหรือเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจและก็เป้าหมายขององค์การนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงว่าองค์การเนี่ยปรารถนาให้บุคคลหรือสมาชิกในองค์กรนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมแบบใดนะครับหรือมีลักษณะความสามารถแบบใดกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะอย่างเช่นในหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับ เช่นบริษัทชั้นนำของโลกอย่างเช่นพวกของ Microsoft อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ยมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ดีมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับระบบดิจิตอลใหม่ๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรปรารถนาน
2: ะ
0: ครับคราวนี้ถ้าเรามาพูดองค์กรอื่นบ้างนะฮะนอกเหนือจากพวกองค์กรระดับชาติแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่น Microsoft เนี่ยองค์กรขนาดเล็กก็มีนะสมรรถนะเล็กสุดยังไง
2: จริงในตัวของสมรรถนะหลักอ่ะมันเป็นลักษณะที่ว่าคนในองค์กรทั้งหมดอ
0: ่
2: ะต้องเป็นไปได้ต้องทำได้แล้วก็จะเป็นเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาว่าอยากให้เป็นยังไงดังนั้นถ้าสมมติองค์กรขนาดเล็กเช่นอาจจะบอกว่าเป็นองค์กรที่ต้องการคนที่ขยันทำงานอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นหนึ่งในตัวสมรรถนะก็คือต้องเป็นคนขยันอย่างของเราก็จะเป็นรู้อะไรเงี้ยใช่ไห
1: มหรืออย่างในร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานบริการสมรรถนะหนึ่งก็น่าจะมีก็คือพวกเซอร์วิสไมล์
2: ใช่อยู่ในใจอะไรเงี้ยหรือความต้องการในอนาคตว่าเดี๋ยวสมมติเราไม่มีนะแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีในอนาคตเราก็ตั้งเป็นสมรรถนะหลักแล้วก็หาทางพัฒนามันขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือสมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อเราเดินเข้าไปในองค์กรนี้ปุ๊บเราจะสังเห็นเห็นได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ต้องสังเกตได้เลย
0: บริษัทนี้หน่วยงานนี้ทำไมกระตือรือร้นจังทำไมสนใจลูกค้าจังนะครับเพราะงั้นอันนี้คือเป็นสิ่งแรกเลยนะฮะที่เราจะมองได้เห็นนะครับมาดูประเภทที่2กันนะครับประเภทที่2เราเรียกว่าสมรรถนะตามตำแหน่งงานหรือหน้าที่ชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสมรรถนะที่แสดงความสามารถของบุคคลตามตำแหน่งงานของบุคลากรเหล่านั้นนะครับนะโดยดูจากอะไรก็ดูจากความรู้ทักษะประสบการณ์รวมถึงอุปนิสัยของบุคคลเหล่านั้นยกตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นสมมติคนที่ประกอบอาชีพเป็นตำรวจเนี่ยแน่นอนฮะแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปมีความถนัดแตกต่างกันไปนะครับบางคนเนี่ยมีทักษะในการสอบสวนหรือสืบสวนต่างๆรู้จักเขาเรียกว่าตั้งคำถามนะฮะหรือชักนำบรรดาผู้ต้องหาต่างๆให้สามารถอธิบายรายละเอียดของการกระทำความผิดได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะไปอยู่ทางฝั่งพวกสอบสวนอะไรไปละมากกว่าแต่บางคนชอบบูให้อาจารย์นะสายโหด
2: ไปปราบปราม
0: ไปอยู่ปราบปรามไปเรื่องนี
1: ้
0: น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นตำรวจเหมือนกันแหละแต่ว่าด้วยความรู้ความสามารถความถนัดเขาไม่เหมือนกัน

0: ับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งงานนั้นจะแสดงสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
1: อย่างเช่น
2: อาจารย์ก็แปลก
1: ก็แตกค่ะ
2: อย่างเช่นอาจารย์สายบรรยายกับอาจารย์สายคำนวณอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็เป็นอาจารย์เหมือนกัน
2: อาจารย์ก้อยเป็นสายคำนวณ
0: อาจารย์ก็สายบู
2: มาถึงปุ๊บอะไรนะขอดูซิมีอะไรมั่งถูกต้องไหมตามกระบวนการตัวเล็กเป็นยังไงติ๊กติ๊กติ๊กคิดออกมาได้เร็วมากเลยแต่พอมาจับบรรยายปุ๊บก็จะแบบช็อกไปเล็กน้อยขอเตรียมสักประมาณ3เดือนจะได้มั่นใจอะไรเงี้ยแต่พอเป็นสายบรรยายเป็นไงเราคนเป็นไง
0: เราชอบบรรยาย
2: เราชอบบรรยายปุ๊บเนี่ยเต็มเมื่อไหร่เมื่อวาน
0: ไอ้ก็ไม่รู้ความลับหมดจริงๆแล้วมันคือประสบการณ์ความรู้เนี่ยที่เราเป็นอยู่แล้ว
1: ประมาณนั้นนะคะแม้กระทั่งตอนที่เป็นวิศวกรนะคะมันก็จะมีอยู่ตอนที่เขาทำงานนะคะเขาก็จะถามเราเหมือนกับว่าตรวจสอบสมรรถนะเราอะค่ะว่าคุณคิดว่าวิศวกรทำเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ตอบไปว่าน่าจะควบคุมเพราะฉะนั้นสมรรถนะหลักของเราคือเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นการควบคุมเขาก็เราไปเป็นวิศวกรควบคุมคุณภาพแต่ถ้าเราบอกเขาว่าออกแบบก็แสดงว่าความถนัดของเราอยู่ที่การออกแบบเราก็จะไปอยู่ในฝ่ายของการวิจัยและพัฒนาอันนี้ค่ะมันก็ถือว่าในแต่ละส่วนในแต่ละหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีสมรรถนะหลักที่แตกต่างกันออกไปประมาณนั้น
0: โอเคครับเพราะงั้นอันนี้คือลักษณะของสมรรถนะตามตำแหน่งงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทตัวต่อมาประเภทที่สามนะครับตัวที่สามเราเรียกว่าสมรรถนะด้านการบริหารนะครับชื่อก็บอกแล้วเนาะก็คือความสามารถด้านการบริหารของบุคลากรในตำแหน่งที่รับผิดชอบทุกระดับถ้ารื้อฟื้นกันเนี่ยเรามีระดับของการบริหารอยู่หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ระดับเนาะชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนะเพราะงั้นเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยก็จะใช้สมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าจำกันได้เนาะถ้าเป็นระดับสูงสุดก็ต้องเน้นเรื่องของคอนเซปต์คอนเซปชวลเฟรมเวิร์กอะไรเป็นหลักอะไรพวกนี้นะฮะมองอนาคตกำหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างตรงเป้าตรงสถานการณ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบริหารระดับกลางก็
2: จะเป็นประสานงานสื่อแบบประสานงานกันนะ relationship ใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็คือประสานงานกันระหว่างบนล่างให้ได
1: ้เป็นคนกลาง
0: ใช่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นเนี่ยหลักๆก็จะเป็นด้านเทคนิคเป็นหลัก
1: ทักษะการทำงานในหน้างานโดยตรง
0: นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าเรื่องของการบริหารต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นจะต้องใช้ทักษะความรู้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวอย่างที่อาจารย์นำมาเสนอนะครับเป็นเรื่องกว้างๆนะอย่างเช่นเรื่องของทักษะในเรื่องของการสื่อสารอันนี้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่แล้วนะในการสั่งงานลูกน้องใช่ไหมครับนะหรือแม้กระทั่งประสานงานกับบรรดาหน่วยงานต่างๆสมรรถนะทางด้านเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานวางแผนโครงการต่างๆในระยะสั้นระยะยาวนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับความสามารถในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมพนักงานให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันนะครับนะและสุดท้ายก็คือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงานเชิงกลยุทธ์ต่างๆที่แต่ละหน่วยงานได้กำหนดเอาไว้นะครับมาดูประเภทที่4กันครับประเภทที่4เราเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลนะฮะเป็นสมรรถนะที่บุคคลแต่ละคนนั้นมีความสามารถเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นความสามารถพิเศษจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับลักษณะของสมรรถนะส่วนบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะก๊อปปี้กันได้ยากแต่ละคนก็จะมีความสามารถมีทักษะความรู้ที่เฉพาะตนแตกต่างกันออกไป
1: เป็นยูนิคของเขา
0: ใช่นะครับแต่อย่าลืมว่าสมรรถนะส่วนบุคคลนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วยนะฮะอย่างเช่นเราเป็นคณาจารย์อย่างเงี้ยเนาะนะเรื่องของการสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีกับลูกศิษย์นะฮะกับหน่วยงานภายนอกนี่ก็ถือว่าเป็นสมรรถนะส่วนบุคคลที่ควรจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะเราเป็นลักษณะของครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู
1: ้ครับต้องประสานงานได้
0: ใช่ครับ
1: สร้างสัมพันธ์ที่ดี
0: ใช่
1: ไม่ใช่ประสานงาน
0: ประสานงานนี่ชนกันเลยต้องสายขัดอย่างเดียวเลยไม่ไหวนะ
2: เดี๋ยวไม่ไหวมาบางคนแบบชนปังเลยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: แต่ว่าเราอีกอันนึงคือเรื่องของการเป็นอาจารย์เราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดโอกาสในเรื่องของการสวิตไมล์ที่ต้องบอกอะแล้วก็ต้องมีนักศึกษามามีปัญหาแล้วก็ต้องเปิดรับนะอะไรพยายามพูดคุยอะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นเนาะในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์หลายท่านจะเฟรนลี่มากนะครับจะเปิดยิ้มรับนักศึกษาทุกคนนะฮะที่เข้ามาติดต่อ
2: แต่จะกล้าเข้ามาหรือเปล่า
0: จะเข้ามาไม่รู้บางคนกลัวนะ
2: ตอนนี้ยิ้มทำไมแย่คิ้วหรือเปล่า
0: ตอนนี้อาจารย์พวกเราทุกคนก็ถือว่าจะเฟรนลี่เป็นหลัก
1: ใช่ค่ะก็ไปเรียนที่หนึ่งอะค่ะเขาให้เรียกอาจารย์ว่าพี
0: ่
1: แล้วอาจารย์ก็เรียกเราว่าพี่ด้วยต่างคนต่างพี่กันค่ะ
2: ที่หนึ่งเขาบอกเรียกว่าพ่อจริงเรียกอาจารย์พ่ออาจารย์แม
1: ่
2: แล้ว

0: เดียวกันเลยรุ่นแบบอายุไม่เยอะอ่ะแต่ต้องบอกนักศึกษาต้องเรียกเขาว่าพ่ออะไรเงี้ยเพราะที่นี่เป็นวัฒนธรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยเนาะเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลออกไปนะครับนะอ่ะเรามาดูสมรรถนะตัวต่อมานะครับเราเรียกว่าสมรรถนะเชิงเทคนิคนะฮะหรือสมรรถนะด้านวิชาชีพนะครับสมรรถนะด้านเทคนิคหรือวิชาชีพเนี่ยนะครับจะเป็นสมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนะฮะซึ่งแต่ละงานนั้นเนี่ยอาจจะใช้สมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามแต่ละอาชีพหรือลักษณะงานนั้นๆนะครับอย่างเช่นพนักงานขายอย่างเงี้ยนะควรจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการเจรจาต่อรองแต่พูดจาฉะฉานสามารถหวานล้อมสามารถปิดการขายได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปเจอพนักงานขายมือใหม่พูดติดตัดขัดนะครับ
2: ปิดเป็นการขายปิดการขายคือไม่ซื้อเลยค่ะ
1: ลูกค้าก็ปฏิเสธเลยนะ
0: ลูกค้าอธิบายแทนให้ไม่เข้าใจหรอเนา
1: ะแต่สังเกตสักนิดนึงนะครับสมรรถนะเรื่องของด้านวิชาชีพเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับสมรรถนะด้านตำแหน่งงานสักนิดนึงจะมีความเหมือนกันเลยนะครับนะแต่ว่าสมรรถด้านเทคนิคเนี่ยมันจะไปกำหนดที่ตัวลักษณะของอาชีพที่คุณปฏิบัติมากกว่านะครับอย่างเช่นพนักงานขายที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณต้องรู้นะว่าถ้าคุณเป็นพนักงานขายเนี่ยที่มีศักยภาพสูงเนี่ยคุณต้องทำตัวอย่างไร
2: คือบางครั้งเนี่ยพนักงานขายอะค่ะเขาบางคนทำหน้าที่ขายก็จริงแต่เทคนิคการขายไม่มี
1: ไม่มี
2: ค่ะก็คือมาซื้อขายแต่ว่าการที่จะจูงใจให้คนซื้อไม่มีถูกไหมคะอย่างวิศวกรควบคุมคุณภาพบางคนเราโอเคละเรามีความสามารถในการควบคุมแต่บางครั้งคืออุปกรณ์เครื่องจักรในสายของการควบคุมมันเสียเชิงเทคนิคเราก็ต้องซ่อมอุปกรณ์พวกนี้ได้อันนี้มันก็จะเป็นความสามารถเฉพาะบางค
1: น
2: บางคนที่จะสามารถที่จะเข้าไปทำได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีก็อาจจะต้องไปเรียกmaintenance มาแต่ถ้ามีมันก็เร็วลักษณะนี้ก็คือเชิงเทคนิค
0: แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าทางตามหน้าที่กับตำแหน่งงานมันคล้ายคลึงที่จริงในตัวของตำแหน่งงานเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับเพราะว่าเอ้ยขอโทษทีอาชีพอาจจะกว้างแต่ตำแหน่งงานก็จะแคบก็คือจะมุ่งลงไปว่างานนี้ควรจะเป็นยังไงบ้างซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีลักษณะงานเนี่ยก็แล้วแต่จะระบุไปว่าต้องทำอะไรบ้างแตกต่างกันนะดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเขาจะเฉพาะเจาะจงไปที่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นหน้าที่ปุ๊บมันจะกว้างเลยหน้าที่นักการตลาดเนี่ยโอ้โหจะต้องทำอะไรเป็นมาโอ้เป็นเหมือนกับในการตลาดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของสมรรถนะเชิงเทคนิคนะเนาะ
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าถ้าพนักงานคนไหนมีสมรรถนะเชิงเทคนิคมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับอาชีพเขามากเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งเขามากคือแทนที่จะแบบมีเท่าคนอื่นแต่พอมันเพิ่มเชิงเทคนิคแสดงว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นนะคะอันนี้มันก็จะเป็นกลายเป็นจุดขายของเขาได
0: ้ก็ต่อไปอันโอกาสในการเติบโตของคนนี้ก็จะสูงกว่าเพราะว่าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือมีโอกาสที่อยู่เป็นลักษณะของสมรรถนะเชิงของหัวหน้างานอะไรเงี้ยที่อยู่ตรงหน้างานตรงนั้นที่เป็นฟรอนต์ไลน์แมเนเจอร์เงี้ย
1: ครับ
0: เป็นสไลน์
1: นะครับนะต่อมานะครับเป็นประเภทสุดท้ายนะฮะก็คือสมรรถนะขององค์การนะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษขององค์การที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ขององค์การนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์การทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัตินะหรือยึดถือไปนำไปปฏิบัตินะครับเพื่อสนับสนุนให้องค์การของเรานั้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างบริษัทชั้นนำนะฮะอย่างเช่นบริษัทในเครือเจริญพกพันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้านอาหารใช่ไหมพวกอาหารจากพืชอาหารจากสัตว์อะไรต่างๆนะครับหรืออย่างบริษัทปตท.จำกัดนะครับก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของด้านพลังงานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของสมรรถนะองค์การที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวองค์การเอง
2: จริงค่ะอย่างของ CP เนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นครัวของโลกใช่ไหมคะลองไปกินของเขาอะค่ะหยิบชิ้นไหนมาก็อร่อยนะเขาไม่ได้โฆษณานะคะวันก่อนไปกินพายหมูแดงของ True ซึ่งก็อยู่ในเครือของ CP ไม่คิดว่ามันจะอร่อยเฮ้ยมันอร่อยซึ่งแบบมันเขามีความสามารถจริงๆถึงสมรรถนะ
0: เขาจะมีหน่วยงานพอเขาตั้งมาเขาจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างนวัตกรรมอาหารขึ้นมาแล้วก็นวัตกรรมด้านการผลิตภัณฑ์ด้วยนะคือไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งเนี่ยพวกนี้ก็คือมันจะล้อไปกันหมดเลยว่าแบบนี้เวฟได้ไหมแต่คิดเป็นกินสดได้ไหมแบบเวฟไปเท่านั้นได้ไหมหรือต้องฟรีซเลยไหมอะไรเงี้ยรสชาติจะต่างกันยังไง
2: หรือถ้าจะแพ็คแล้วจะแกะห่อยังไงให้มันมีความสะดวกในการกินอะไรอย่างเงี้ย
0: พวกนี้
2: เขาทำนวัตกรรม
0: คิดใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยแต่นึกว่าจะสะท้อน กับตัวของ CPF ที่อาจารย์ก้อยบอกแล้วก็ที่เราไปดูงานของ CPF ที่เป็นผลิตอาหารที่เป็นโรงงาน
1: ครับ
0: เขาก็จะตั้งเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นโรงงานผลิตที่ไม่อยากจะให้มีอะไรปนเปื้อนก็จะเป็น no human touch ใช่ไหมก็คือไม่มีการสัมผัสโดยมนุษย์เลยก็จะเป็นการพัฒนาเชิงกระบวนการผลิตที่เป็นโรบอทอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเยอะคือมากขึ้นอะไรกับทางโรงงานอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือบริษัทภายนอกเนาะใกล้ตัวที่สุดเลยมหาวิทยาลัยเรา
0: โอ้ก็ได้ครับ
1: การพัฒนาองค์การของมหาวิทยาลัยเราก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะก
0: ็
1: คือเป็นเรื่องของการเร
2: ีย
1: นร
2: ู
1: ้สอนทางไกลเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาเอ็นโรมาลงทะเบียนกับเราเนี่ยก็จะได้รับการดูแลรวมถึงสื่อการสอนที่เหมาะสมกับตัวองค์กรเราด้วย
0: นะครับอย่างสมมติว่าของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยขอโทษเนี่ยก็เรื่องของการที่เราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยจะเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากหนังสือเราเลยนะคืออาจารย์เนี่ยก็ต้องไปสืบค้นงานของเราที่จะมาอ้างอิงหรืออะไรเนี่ยไม่เก่านะของเราใหม่เกือบใหม่มากมากที่สุดเลยเท่าที่ถ้าเราจะไปคว้านหาได้อะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่าถ้าไหนแบบมันเป็นเหมือนทฤษฎีที่มันชัดเจนตายตัวของมันอยู่แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันสนับสนุนอยู่แล้วอาจจะมีเก่าบ้างแต่ว่ามันก็เป็นอยู่ที่ใช้มาตลอดอันนี้คือก็จะพูดในลักษณะอาจารย์ที่ต้องไขว่คว้าหาความรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาทดแทนรวมถึงตัวนักศึกษาเองที่ก็ต้องอ่านตั้งใจอ่านนะแล้วก็ต้องเขาเรียกรับผิดชอบในตัวเองในการที่เราจะเรียนรู้ตรงนั้น
2: ก็แสดงว่านักศึกษามสท.ก็ต้องมีสมรรถนะหลักของมสท.อยู
1: ่
2: ใช่ไหมเขาถึงจะเรียนจบได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วอื่นทั่วไป
0: ทุกคนอาจจะคิดว่าอ๋อมหาลัยนี้คือโยนภาระให้นักศึกษานักศึกษาไปนั่งทำนั่นเองคือไม่ใช่นะคือกว่าอาจารย์จะกลั่นออกมาเป็นลักษณะของตำราได้เพื่อให้คุณไปศึกษาเองหรือทำอะไรเองเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของนักศึกษาทำให้เกิดความเขาเรียกนะความเคยชินมันเหมือนเป็นแรงเขาเรียกว่านะไม่ใช่แรงจูงใจนะจะเป็นสิ่งเสริมแรงให้นักศึกษาเนี่ย เปลี่ยนพฤติกรรมจากไม่อยากอ่านขี้เกียจอ่านเดี๋ยวค่อยดูสั้นๆก็ได้แต่กลายเป็นว่ามีการฝึกไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆกลายเป็นนักศึกษาเนี่ยขยันอ่านรู้จักจับประเด็นจนจบเรียนจบปุ๊บครบทุกรายวิชาคือมันติดตัวกับนักศึกษาไปแล้วอันนี้ก็เลยเป็นสมรรถนะหลักที่เราเหมือนเราพัฒนาเขาอยู่แล้ว
1: ใช่นะครับนะเพราะงั้นก็จะได้ไอเดียเนาะเรื่องของสมรรถนะแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวแบบสมรรถนะกันนะฮะตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ฟากด้วยกันนั่นคือฝั่งแรกเนี่ยก็เรียกว่าสมรรถนะพื้นฐานบุคคลนะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นสมรรถนะพื้นฐานขององค์การนะครับนะมาดูตัวแบบตัวแรกกันก่อนนะครับลักษณะของตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับคือรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะฮะองค์ประกอบที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือองค์ประกอบด้านความรู้ทักษะอุปนิสัยและมโนภาพแห่งตนนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะปรากฏขึ้นมาตามตัวบุคคลด้วยแล้วก็ตามแต่ละสถานที่ที่บุคคลเหล่านั้นทำงานอยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางหน่วยงานเนี่ยในเรื่องของการใช้กระแสความสร้างสรรค์นะครับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพราะงั้นเมื่อคนบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอยู่ที่ทำงานนั้นนานๆเนี่ยก็จะมีการซึมซับเอาวัฒนธรรมองค์กรมาปรับตัวเข้าสู่พื้นฐานของบุคลากรโดยอัตโนมัติเลยนะครับคราวนี้ลักษณะของสมรรถนะพื้นฐานของบุคคลนั้นเนี่ยมันมีวิธีการจัดทำขึ้นมาได้เช่นกันนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนหลักๆนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือองค์การจำเป็นจะต้องกำหนดประเภทสมรรถนะของบุคคลนะครับโดยจะต้องพิจารณาจากวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมขององค์การนะครับซึ่งจะนำไปสู่กลยุทธ์และประเภทสมรรถนะขององค์การต่อไปนะครับนะอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือองค์การจำเป็นจะต้องกำหนดลักษณะตัวแบบสมรรถนะของบุคคลขึ้นมานะครับซึ่งการกำหนดตัวแบบสมรรถนะของบุคคลนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัย3ด้านด้วยกันด้านแรกนะครับก็คืองานที่องค์การต้องปฏิบัติงานคุณเป็นทางด้านไหนด้านบริการหรือด้านผลิตนะครับอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับ2ดูสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือการแข่งขันขององค์การนะครับและ3ก็คือเรื่องของสมรรถนะของบุคคลในองค์การต่างๆนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีสมรรถนะแบบใดและในอนาคตเราต้องการให้บุคลากรของเรานั้นมีสมรรถนะแบบใดเพื่อที่จะสามารถกับคู่แข่งขันในตลาดโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนตัวที่2นะครับส่วนขั้นตอนตัวที่3เนี่ยก็คือการกำหนดรายละเอียดสมรรถนะพื้นฐานของบุคคลของผู้บริหารหรือตำแหน่งงานขององค์การนะครับ ในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดระดับความสามารถที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลที่องค์

0: การคาดหวังหรือต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งบุคคลแต่ละคนนั้นก็จะอยู่ในตำแหน่งงานที่ต่างกันออกไปก็อาจจะมีสมรรถนะต่างๆแต่ต่างกันออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของตัวแบบสมรรถนะของบุคคลนะครับต่อมาสักนิดนึงนะครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยระดับความสามารถของบุคคลนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดลำดับนะเอาไปทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็เรียกว่าระดับการเรียนรู้เป็นระดับ beginner เลยเริ่มต้นนะครับก็คือสามารถปฏิบัติงานได้นะครับ2ก็คือระดับปฏิบัติงานนะครับระดับนี้เนี่ยอาจจะสังเกตได้จาก1เขาสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ดีนะครับระดับที่3คือระดับพัฒนาระดับที่3เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คืออย่างเช่นมีความคิดเริ่มตั้งแต่ใหม
1: ่ๆ
0: นะครับระดับที่4ก็คือลำดับชำนาญการลำดับนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนั้นมาผนวกกับหน่วยงานของตนทำให้เกิดผลผลิตใหม่ๆหรือมีศักยภาพในกระบวนการผลิตดีขึ้นหรือกระบวนการทำงานดีขึ้นและระดับสุดท้ายนะครับคือระดับผู้เชี่ยวชาญระดับนี้จะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรจะพัฒนาองค์กรอย่างไรในทิศทางไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของระดับนะครับครับระดับสมรรถนะของบุคคลนะครับทั้ง5ระดับก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับในช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงสมรรถนะที่เป็นตัวอย่างในระดับผู้บริหารกันบ้างครับครับหลังจากที่จบเรื่องของระดับสมรรถนะของบุคคลทั้ง5ระดับไปแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับสมรรถนะพื้นฐานสำหรับผู้บริหารนะครับว่าผู้บริหารในองค์การเนี่ยเขาต้องมีสมรรถนะอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเนี่ยนะครับอาจารย์นำเสนอตัวอย่างของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับเขาได้กำหนดสมรรถนะสำหรับผู้บริหารไว้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับอันแรกก็คือด้านการบริหารคนนะฮะผู้บริหารนั้นจำเป็นจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการทำงานนะครับมีทักษะในการสื่อสารประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ในทีมได้นะครับด้านที่สองก็คือด้านความรอบรู้ในการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นความรอบรู้ในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะครับการมีจิตมุ่งบริการรวมถึงความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดนะครับด้านที่3นะครับก็คือด้านการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นะฮะซึ่งประกอบไปด้วยความรับผิดชอบนะครับตรวจสอบได้การทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นะฮะรวมถึงความสามารถในการบริหารทรัพยากรในองค์การของเรานะครับและด้านที่4นะครับก็คือการบริหารอย่างมืออาชีพนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในเรื่องของการตัดสินใจงานต่างๆนะครับการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็ความเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นนะครับว่าสมรรถนะของบุคลากรที่เป็นผู้บริหารนั้นเนี่ยนะครับสำหรับข้าราชการแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องประกอบไปด้วย4ด้านนะมากน้อยก็แล้วแต่ว่าจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนของแต่ละบุคคลนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานขององค์การกันบ้างนะครับตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานขององค์การนั้นเนี่ยนะฮะจะขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันนะฮะแล้วก็ความได้เปรียบขององค์การนะฮะซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับซึ่งตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานขององค์การนั้นเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงนะครับกับวิสัยทัศน์พันธกิจวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การนะครับอาจารย์ได้หยิบเอาตัวอย่างตัวแบบสมรรถนะพื้นฐานของบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับถ้าเราดูในสไลด์จะสังเกตเนาะว่ามันมีหลายสมรรถนะเลยนะครับอาจารย์หยิบมาทั้งหมด10สมรรถนะนะครับแล้วเขาก็จะมีการแบ่งระดับที่ตอบสนองต่อความสำเร็จขององค์การของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยเขามองว่าเป็นระดับที่เขาให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากเลยนะครับนั่นหมายความว่าพนักงานรวมถึงองค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในองค์กรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีนะครับสองเรื่องของการวางแผนก็อยู่ในระดับมากเช่นกันนะครับความสามารถในเรื่องของการประสานงานอยู่ในระดับมากเช่นกันการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยเขาให้ระดับที่ตอบสนองต่อความสำเร็จขององค์การนั้นอยู่ในระดับปานกลางนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับเขาอยู่เขาให้ความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่8นะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเรื่องของสมรรถนะนะครับในระดับบุคคลระดับองค์การนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับส่วนในเนื้อหานะครับเรื่องถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของกระบวน

0: การพัฒนานะฮะสมรรถนะของบุคคลและองค์การนะครับซึ่งท่านอาจารย์ภาวินชินโชติเนี่ยนะครับก็จะได้ให้รายละเอียดเนื้อหาต่างๆกับเรานะครับว่าในแต่ละองค์การนั้นเนี่ยหรือว่าในแต่ละหน้าที่นั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การอย่างไรนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยอยากให้พวกเรานะฮะลองไปหยิบหนังสือนะแล้วลองเปิดหนังสือตามดูนะฮะว่าอาจารย์กำลังพูดถึงประเด็นไหนอะไรที่มันน่าสำคัญบ้างนะครับก็จะทำให้นักศึกษาประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหนังสือเราหน้าตาเป็นยังไง นะเล่มนี้นะครับนะ32326นะฮะเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะฮะแล้วก็การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องต่อไปเนาะก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับไอ้โทษทีหน่วยที่9นะครับเรื่องของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การนะครับ
1: ก็จะเป็นของผมที่ต้องรับผิดชอบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การเมื่อกี้ก็ตามที่ท่านอาจารย์บอมได้อธิบายไปนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของแนวคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นยังไงบ้างมีรูปแบบยังไงแล้วก็มันแบ่งแยกเป็นองค์กรยังไงเป็นงานยังไงเป็นคนยังไงนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระบวนการที่จะเห็นเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่ามันจะมีหน่วยอีกหน่วยนึงที่จะพูดถึงวิธีการในการพัฒนาที่จะทำให้เกิดสมรรถนะของคนในองค์การนะครับ
2: ก็คือหน่วยของอาจารย์
1: ใช่เช่นกันเออก็เลยบอกเออเวลาเราเขียนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกระบวนการในการเขียนนะว่าเออนี่เขาแยกเราแยกเห็นรายละเอียดขั้นตอนของการทำขึ้นมาว่าจะทำให้เกิดสมรรถนะได้ยังไงบ้างในแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยเหมือนจะเขียนแล้วแบบโอ้มันจะโอ้แยกกันแล้วแต่ความจริงมันละเอียดมากนะแล้วมันบางทีแล้วแบบทำให้เห็นถึงแก่นของวิธีการนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของความหมายของระบบนะครับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะของบุคคลที่เป็นพื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์นะครับของกลยุทธ์องค์การนะครับโดยถ้ามีการกำหนดสมรรถนะได้เหมาะสมเนี่ยจะทำให้องค์การเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับทำให้กลายเป็นภาระหน้าที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย
0: ์
1: นะครับที่ต้องพัฒนาตัวแบบของสมรรถนะขึ้นมาแล้วก็ต้องทำยังไงแต่ว่าสมรรถนะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทรัพยากรมนุษย์จะทำนะแต่ว่าเราเป็นแค่เหมือนกับเป็นเชิงที่ปรึกษาเพราะเราไม่เข้าใจในลักษณะของเนื้องานงานเช่นงานด้านบริหารควรจะเป็นยังไงบ้างผู้บริหารจะเป็นคนกำหนดแต่ฝ่ายซับเนี่ยจะเป็นคนบอกแนวทางว่ามันควรจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง
0: ครับผม
1: ฝ่ายลักษณะงานทางวิศวะจะบอกว่าจะมีสมรรถนะอะไรบ้างในงานนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปคุยกับทางหัวหน้างานด้านวิศวะนะว่าควรจะเป็นยังไงแต่ระดับควรจะเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนเวลาที่เราจะรับสมัครงานในแต่ละตำแหน่งเราก็จะให้ทางหน่วยงานเป็นคนระบุความสามารถของพนักงานว่าอยากได้แบบไหนไปที่ฝ่าย HR
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นประโยชน์ของทางการก้อยที่ต้องทำอ่ะพอวางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาสัพพนะไปใช้อะไรอย่าง HR เอาไปใช้ได้ตั้งแต่การหาคนเข้ามาเลยกำหนดสเปคก่อนใช่ไหมว่าคนจะเป็นยังไงไปสรรหาคนเข้ามาหาวิธีการคัดเลือกในสเปคนั้นแล้วประเมินผลในการให้ระดับการทำงานก็ต้องตามสิ่งที่เราต้องการคัดเขาเข้ามาจนถึงตัวสุดท้ายในการให้รางวัลด้วย
2: แม้กระทั่งการพัฒนาก็พัฒนาไปในแนวทางที่
1: ว่าเขาขาดอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมันเหมือนมีแกปที่ขาดไปเราก็ต้องพัฒนาให้เติมเต็มตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยนะในส่วนความสัมพันธ์นะของระหว่างการจัดการสมรรถนะนะครับที่เป็นฐานโดยใช้ลักษณะมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูชาร์ตที่ขึ้นจอก่อนแล้วกันนะครับก็คือจะมีด้านหนึ่งที่บอกในลักษณะของกลยุทธ์นะครับว่ากลยุทธ์เป็นระดับไหนอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่ากลยุทธ์ขององค์การเนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็เป็นระดับองค์การระดับธุรกิจระดับหน้าที่นะครับแล้วก็ไปสู่รูปแบบการมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่าไอ้3กลยุทธ์เนี่ยเราอยากจะมีผลสัมฤทธิ์อะไรนะครับก็เป็นผลนะที่ต้องการนะครับ
2: ก็แสดงว่าสาเหตุที่เขาเอา2เล่มเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพราะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์จะส่งผลต่อการมากำหนดสมรรถนะของพนักงานต่อไปก็เราก็เลยเอา2วิชาเนี่ยมารวมกันกลายเป็นชุดวิชาของเรา
1: คือตอนนี้ต้องพูดได้เลยว่าในตัวกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยถือว่าจะเป็นแกนหลักในการทำงานนะคือเนี่ยคือเป้าหมายสิ่งวิธีการที่จะต้องทำคือตัวเนี้ยแล้วสมรรถนะก็ต้องสอดคล้องกับ กลยุทธ์ขององค์กรนะครับว่ากลยุทธ์เขาวางไว้แบบนี้สมรรถนะควรจะเป็นยังไงนะครับคือเป้าหมายเรามีเหมือนกันคือต้องการจะเพิ่มยอดขายเราจะต้องเป็นที่หนึ่งด้านนั้นด้านนี้แต่กลยุทธ์ในการที่จะไปถึงจุดหมายนั้นน่ะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่องค์กรจะกำหนดนะครับว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนแบบอ้อมๆไหมยิงตรงเลยไหมหรือคุณจะกระโดดข้ามไปเลยไหมหรือจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือต้องดูจากการวิเคราะห์ในตัวเองว่าไอ้ตัวองค์กรเหมาะแบบไหนในสถานการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขากำหนดได้ปุ๊บก็จะกำหนดตัวสมรรถนะนะกลยุทธ์ได้แล้วนะสมรรถนะควรจะเป็นยังไงในกลยุทธ์นั้นนะครับก็จะมุ่งสู่การกำหนดตัวแบบสมรรถนะเช่นบอกว่าเฮ้ยอาจารย์กล้าอยากจะจีบดาราคนนี้จังเลยเออนะทำยังไงดีนะอย่างแรกเลยเราค่อยๆพัฒนาตัวเองให้คนรู้จักเป็นอย่างนั้นอย่างนี
3: ้
1: อย่างนี้ไหมก็คือเป็นค่อยเป็นค่อยไปนี่คือกลยุทธ์หนึ่งมุ่งเข้าหาวิธีทางใหม่เลยเฮ้ยไปหาเขาเลยเขาอยู่ตรงไหนเราไปแอดไลน์ตรงนั้นเลยแล้วแอบไปเป็นเฟนของเขาเลยคนละแบบกันใช่ไหมเราก็จะมีวิธีทางอีกแนวหนึ่ง
0: เพื่อเป้าหมายเดิม
1: เพื่อเป้าหมายเดิม
2: บางคนก็เข้าหาทางผู้ใหญ
1: ่เออบางคนบอกเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วเราเข้าหาผู้หญิงไม่ได้แล้วเราไปหาพ่อแม่เลยแล้วกันดูแลพ่อแม่เลยกันเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะไปต้อนรับคุยกับเราเองก็จะเป็นโอกาสหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลยุทธ์ใช่ไหมแต่เป้าหมายเดียวกันนะดังนั้นพอเราได้กลยุทธ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าสมรรถนะคนที่ต้องทำเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วเราควรจะพัฒนาอะไรไปบ้างนะทีนี้ก็มาดูในชาร์ตเหมือนเดิมคือพอเรารู้กลยุทธ์3ระดับปุ๊บเนี่ยพอเรากำหนดสมรรถนะเนี่ยเราก็จะกำหนดนะตัวแบบขึ้นมาว่าสมรรถนะควรจะเป็นยังไงแล้วควรจะมีการประเมินด้วยว่าในตัวสมรรถนะเขามีรูปแบบนะครับของการทำงานหรือผลงานที่ต้องใช้หรือกิจกรรมหรือกระบวนการนะในช่วงเวลานั้นควรจะเป็นอะไรบ้างนะทีนี้มันจะมีช่องว่างอยู
2: ่
1: นะระหว่างคนกับงานหรือคนกับองค์กรนะว่าองค์กรไปถึงหรือยังยังขาดอะไรไปไหมคนไปถึงหรือยังนะยังขาดอะไรไปไหมหรือมีอยู่แล้วต้องการเติมเต็มตรงไหนนะให้มากขึ้นกว่าเดิมก็จะเป็นตัวแบบในการพัฒนานะสองตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒนาองค์กรกับพัฒนาบุคคลนะเช่นบอกว่าเนี่ยโอ้โหองค์กรต้องการจะเป็นที่หนึ่งที่จะเป็นลักษณะของการขายออนไลน์นะหรือจะเป็นการขายเชิงเทคนิคหรืออะไรก็ตามนะต้องใช้เครื่องมือระดับสูงงานในองค์กรไอ้ตัวองค์กรเองมีเครื่องมือระดับสูงหรือยังถ้ายังไม่มีก็ต้องซื้อมาแปลว่าคุณวิเคราะห์มาแล้วคุณมีตังค์พอแล้วคุณสามารถสนับสนุนได้ก็ต้องซื้อมาน ะตัวองค์กรตัวคนเองก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาคือจะทำไงให้คนมีทักษะทางด้านไอ้เครื่องมือระดับสูงตัวนี้ขึ้นมาให้ได
2: ้
1: ก็ต้องมีในการพัฒนาขึ้นมามันจะได้แมทกันระหว่างคนกับองค์การนะครับทีนี้ในส่วนลักษณะของความสัมพันธ์นะครับของสมรรถนะกับผลงานนะครับก็คือจะมีกลยุทธ์ขององค์การเนี่ยเป็นตัวตั้งแหละนะครับ และจะกำหนดสมรรถนะขององค์การขึ้นมาว่าองค์การควรจะมีสมรรถนะอะไรสมรรถนะบุคคลควรจะมีอะไรนะครับสมรรถนะองค์การก็จะเป็นสมรรถนะพื้นฐานเรื่องของตำแหน่งงานลักษณะตัวบุคคลเชิงการจัดการก็จะคล้ายๆกับของทางอีกหน่วยนึงนะครับก็เป็นลักษณะของสมรรถนะองค์การอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดสมรรถนะแบบไหนอาจจะมีแค่บางองค์กรอาจจะมีแค่2หรือบางมีแค่3นะครับอันนี้ก็แล้วแต่องค์การกลยุทธ์ของบุคคลก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะของสมรรถนะนะขององค์การของบุคคลกับสมรรถนะที่ทำให้บุคคลเกิดความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตัวที่เราจะสร้างขึ้นมานะว่าสมรรถนะควรจะเป็นยังไงนะครับ
2: ก็คือพูดง่ายๆนะคะถ้ากลับไปสไลด์เนี้ยค่ะสมรรถนะขององค์การก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอมได้ยกตัวอย่างไปแล้วอะค่ะว่าบริษัท IBM หรือบริษัทที่เรียกด้าน Microsoft ขั้นพื้นฐานก็คือต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแต่พอมาอีกสไลด์พอมาเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ของบุคคลเนี่ยสมรรถนะที่ต้องมีอะก็จะลงไปที่เชิงเทคนิคและอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้ต่างจากผู้อื่นนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นระหว่างหน่วยที่8กับหน่วยที่9นะคะว่าเออมันมาเจอกันที่จุดนี้นะความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับผลงาน
1: ก็อย่างที่บอกไปคือสมรรถนะเป็นตัวกลางของทุกอย่างนะองค์การคิดยังไงงานคิดยังไงบุคคลมีไห
2: ม
1: นะถ้ามันมีถ้าในสายทรัพยากรมนุษย์เราเรียกว่า job fit คือมันฟิตระหว่างงานกับองค์กรกับคนมันจะฟิตกันพอดีดังนั้นคุณจะไปยังไงก็ตามคนจะไปด้วยพอฟิตกันมันก็จะทำงานได้อย่างปกติอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้านักศึกษาสังเกตตั้งแต่หน่วยที่8เนี่ยการสร้างสมรรถนะของหน่วยที่8เนี่ยจะพูดตั้งแต่การวิสัยทัศน์ทุกครั้งวิสัยทัศน์พันธกิจจนกระทั่งถึงกลยุทธ์เนี่ยจะเริ่มพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่หน่วยที่8จนกระทั่งมาถึงหน่วยที่9และแม้กระทั่งหน่วยที่10เพราะฉะนั้นนะสมรรถนะเนี่ยมันจะต้องไปกับนโยบายของบริษัทนั่นเอง
1: ใช่ก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่หน่วยที่ก่อนหน้านั้นอีกเล่มนึงอ่ะก็คือกลยุทธ์องค์กรเนี่ยทุกระดับต้องไปด้วยกันหมด

0: กรที่เป็นใหญ่สุดมันจะได้ไปในทางเดียวกันถ้าเกิดไม่เป็นในทางเดียวกันปุ๊บก็กลายเป็นว่าคนแต่ละคนจะทำงานคนละแบบ
1: ใช
0: ่เล่นไปเล่นมาสเปกสปะนั่นแหละนะมันก็ลงทีนึงก็อาจจะแบบถ้าโชคสำเร็จได้ถ้าส่วนใหญ่ก็จะโชคไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันทำงานคนละแบบกันอะไรเงี้ย
2: คราวนี้ไอ้ตรงตัวแบบสมรรถนะที่เขาจะสร้างขึ้นมาร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร
0: แล้วแต่องค์กรว่าเขาถนัดกลยุทธ์แบบไหนคนเขาเป็นยังไงแล้วตัวแบบเขาควรจะเป็นยังไง อย่างเช่นเราบอกว่าเออมันต้องมีการพัฒนาด้านทักษะด้านสมมุติว่าดิจิตอลแล้วกันนะครับบอกว่าแต่ดิจิตอลที่เขาต้องการเนี่ยบางองค์กรเขาบอกว่าต้องส่งไปที่ต่างประเทศเพื่อให้ไปเรียนรู้เครื่องจักรเครื่องมือดิจิตอลที่มันล้ำสมัยจริงๆแต่บางองค์กรบอกว่าไม่ต้องหรอกเอาแค่ที่อยู่ที่นี่ก็พออะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่งเครื่องมือในการอบรมมาส่งโค้ชมาแล้วก็มาเทรนก็พออะไรเงี้ยก็จะมีแนวทางที่ต่างกันนะครับ
2: โอเคค่ะ
0: ทีนี้สมรรถนะนะครับของบุคคลนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือก็ได้พูดเกริ่นไปบ้างแล้วก็คือจะมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานนะก็คือจะมีเรื่องของความรู้ทักษะนะพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนะครับอีกอันนึงที่ต่างกันนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดขั้นพื้นฐานของทางนี้จะเรียกว่าเริ่มต้น beginner ถ้ามันก็จะเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งก็น่าจะเป็นตัว
0: คล้ายๆกันแต่ว่านี้มันรวบเลยคือทั้งความรู้ทั้งทักษะในการทำงานเนี่ยมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอีกอันนึงคือจะเป็นลักษณะของบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่นคืออย่าลืมว่าตัวของคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมันจะมีคำว่าคนที่ทำงานโดยทั่วไปอยู่ในเกม
1: ปกติพื้นฐาน
0: กับอีกอันหนึ่งคนที่เป็นทาเลนต
2: ์
0: ที่บอกคนเก่งหรือคนที่มีศักยภาพสูงหรืออะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นที่ขึ้นไปดังนั้นความรู้ทักษะบุคลิกภาพเหมือนกันแต่ระดับมันจะต่างกันใช่ไหมมันแรงผลักดันมันจะต่างกัน
2: มี
0: ความ
2: คิดที่
0: ต
2: ่
0: างกันมันจะต่างกันมันจะกระโดดปึ้งขึ้นมาเลยซึ่งสองอันนี้มันก็ต้องไปเทียบอีกนะว่าถ้าสมมติเอามาให้ทำงานเนี่ยจะให้เอาทาเลนต์มาทำงานปกติได้ไหมได้ปกติแต่คุณจะใช้งานเขาเต็มที่ไหมล่ะก็ไม่เต็มที่ใช่ไหมเพราะเขาทำงานได้ดีมากอะไรเงี้ยนะทำไมคุณไม่จัดงานที่เหมาะสมกับคนที่อยู่ในระดับทาเลนต์ให้เขาไปทำงานอย่างตรงกับความต้องการของเขารวมถึงการประเมินเงี้ยเอาคนระดับทาเลนต์ไปประเมินกับคนระดับทั่วไปเงี้ยกลายเป็นว่าระดับทั่วไปก็บอกว่าผมไม่มีทางจะไปทันเท่ากับคนที่แบบเก่งๆกันได้เลยอย่างเช่นคนที่เรียนโอ้โหเกรด4 4 4 4หมดพาวินจบแค่ 2.5 2.5 1.9 บอกว่าอาจารย์เนี้ยพาวินต้องมาได้หน่วยเนี้ยเรื่องเนี้ยต้องให้ได้4นะจะไปชนะได้ยังไง ใช่ไหมมันกลายเป็นลักษณะของความรู้สึกที่เป็นดาวค้างฟ้าเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นความรู้สึกของคนทำงานว่าไม่มีทางไปถึงบั่นทอนกำลังใจดังนั้นมันจะโอ้โหจะไปสะท้อนถึงการวิเคราะห์งานการจัดระบบงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะคนที่แตกต่างจากคนอื่นอีกโอ้โหมันละเอียดนะ
1: เขาถึงมีการพูดว่าการกำหนดสมรรถนะหรือตัวชี้วัดอะไรต่างๆพวกนี้ต้องไม่สูงเกินไป
0: ต้องไม่สูงเกิน
1: แล้วก็ไม่ต่ำเกินไปจนง่ายเกินทุกคนเท่ากันหมดนี้ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ก็คือไม่มีประโยชน
1: ์ใช
0: ่มันก็เลยต้องแบ่งแก๊ปไงว่ากลุ่มคนเป็นยังไงกลุ่มดีเด่นเป็นยังไงกลุ่มดีมากเป็นยังไงกลุ่มดีธรรมดาเป็นยังไงนะมันต่างกันยังไงกลุ่มพอใช้เป็นยังไงพัฒนาเขายังไงอะไรเงี้ยนะ
2: ก็ซึ่งมันก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะถ้าฟังดูแล้ว
0: พอประเมินปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้เก่งมากเลยทำไมเราไม่ผลักดันด้านนั้นเอ๊ะตรงนี้ทำไมยังทำไม่ถึงที่เราจะรู้เลยว่าอ๋อเพราะอะไร
2: แล้วพอประเมินเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาพัฒนาสมรรถนะต่อมันก็จะเป็นการวนลูปไปเนาะ
0: ครับโอเคทีนี้ในส่วนของสมรรถนะขององค์การนะครับก็จะมีสมรรถนะอยู่4อันก็คือจะเป็นสมรรถนะระดับองค์การระดับตำแหน่งเฉพาะบุคคลแล้วก็จัดการจะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอมได้พูดไปก่อนหน้านั้น อะไรเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะมีสมรรถนะที่อาจจะสอดคล้องกันไม่สอดคล้องกันบ้างอะไรเงี้ยในส่วนของระดับขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะองค์กรที่แบบองค์กรจะเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะมีแรงผลักดันที่อยากให้องค์กรไปสู่ระดับไหนอันนี้คือจะเป็นสมรรถนะที่ดูในตัวของหน่วยขององค์กรไม่ใช่บุคคลนะตัวองค์กรคือคนนะดังนั้นตัวองค์กรเป็นยังไงอยากให้เป็นยังไงนั่นก็คือเหมือนคนหนึ่งที่เป็นคนใหญ่นะพอระบุลงไปที่ตำแหน่งงานนะครับก็เมื่อกี้ที่บอกไปคือพอไปที่ตำแหน่งงานปุ๊บงานมันมีอะไรบ้างงานประจำตำแหน่งงานมันมีอะไรบ้างเช่นอาจารย์เงี้ยสมรรถนะจริงๆมันคืออะไรก็ต้องไปถอดจากลักษณะงานที่อาจารย์ทำนะถ้ายกตัวอย่างงานที่ทำมีอะไรบ้างครับ
1: เขียนหน่วย
0: เขียนหน่วย
2: ทำสอน
0: ทำปรึกษามีอะไรอีก
2: สอน
0: นะเพราะว่าเขียนหน่วยเนี่ย

0: ักษะที่จะต้องมีคืออะไร
1: ก็คือจะเป็นการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆการคิดวิเคราะห
0: ์การคิดวิเคราะห์การสรุปการเขียนใช่ไหมการอธิบายในแต่ละประโยคมันต้องเล่าเรื่องตลอดนะคือทุกพารากราฟเราต้องเล่าเรื่องเป็นในงานนั้นไม่ใช่บอกทำไงอ๋อไปเอานี่มาไม่ได้เขียน
2: ไม่ใช่ก็วางเป็นชั้นๆนะคะ
1: ไม่ได้ทำงานเป็นพวกกราฟิกตกแต่งไม่ได้
0: เหมือนเราต้องเขียนสตอรี่บอร์ดมาทั้งหน่วยเราแล้วเราก็ต้องไปนั่งจะมาเขียนยังไงดีนะให้มันเชื่อมโยงกันนะไม่งั้นเรื่องมันสะดุดใช่ไหมพระเอกนางเอกพระเอกตบกันอยู่ดีไปนั่งกอดกันแล้วเขาอยู่ไปกอดกันได้ยังไงอะไรเงี้ยเอาเลยมาเชื่อมหรออะไรเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะของอาจารย์ที่จะต้องมีอ่ะหนึ่งเลยคือสอนเขียนหน่วยนะคือการเขียนตำราการเขียนนั่นก็คือต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปประเด็นการเขียนออกมานะถ่ายทอดให้ได้ใช่ไหมอันที่สองก็จะเป็นทักษะในการทำวิจัยใช่ไหม
2: ใช่อ
0: าจารย์วิจัยนี่ต้องทำยังไง
1: ตั้งแต่เริ่มมองว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไร
2: ต้องหาปัญหาก่อน
1: ก็เรียกปัญหาวิจัยใช่ไหมว่าจะทำยังไงมันจะคลี่คลายได้
0: ไม่ใช่ว่าอาจารย์แต่ละคนจะคิดหัวข้องานวิจัยได้นะถูกไหมบางคนโอ้โหคิดโอ้โหทำไมเรื่องนี้เฮ้ยมันทันสมัยจังเลยอะไรเงี้ยอย่างอาจารย์บอมเนี่ยนั่งทำเฮ้ยอาจารย์บอมนั่งทำงานทำไมมันวิจัยทันสมัยจังวะแล้วทำไมของเราเอ๊ะของเราทำไมมันพื้นจังพยายามคิดดีที่สุดแล้วนะก็คิดได้อยู่แค่นี้กรอบมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นความโดดเด่นนะของสมรรถนะของงานเนี่ยวิจัยเนี่ยอาจจะแบบมีเหมือนกันแต่โดดเด่นต่างกันนะอะไรอย่างงี้รวมถึงการสอนใช่ไหมอาจารย
2: ์ก้อยใช่การสอน
0: อันนี้อาจารย์ก้อยก็จะเป็นแบบแม่แบบของพวกเราเลย
2: ไม่ขนาด
1: ไม่ขนาดของลูกศิษย์ทั้งหลาย
2: ใช
0: ่แม่แบบเลยว่าอาจารย์ก้อยต้องสอนต้องทำอะไรโอ้โหอาจารย์ก้อยทำเยอะมากเตรียมตัวมาก่อนจัดช่องลงสไลด์มีหามาโพสไอตัวลิงก์ให้โอ้ทำทุกอย่างเลยนะของพวกเราทำอะไรนะ
2: ไม่ใช่อาจารย์ก็ทำแม่
0: แต่ว่าแบบแบบรายละเอียดจะต่างกันเนี่ยรายละเอียดจะต่าง
2: อาจจะเป็นเพราะจริงๆสมรรถนะนะถ้าลองทำวิจัยนะคะหัวข้อวิจัยมันก็ขึ้นอยู่กับเพศด้วยไห
1: ม
2: ความละเอียดนะคะงานบางงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะละเอียดมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นสมรรถนะของผู้หญิงก็อาจจะเหมาะสมกับงานบางงาน
1: ลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: นะคะอะไรประมาณนั้น
0: ดังนั้นในตัวของสมรรถนะของเมื่อกี้ของตำแหน่งงานก็จะมีงานตรงไหนที่เหมาะสมอะไรคนประเภทไหนคุณสมบัติยังไงก็จะมาสอดคล้องกันทีนี้ลงมาที่สมรรถนะส่วนบุคคลก็เฉพาะคนก็คือจะลักษณะคล้ายๆกันว่าเอ๊ะคนนี้ควรจะเป็นยังไงนะหนึ่งคนจะเป็นยังไงที่แตกต่างกันคือเป็นเฉพาะมีงานความรู้ยังไงหรือแตกต่างโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างอาจารย์ก้าเราก็รู้เลยเป็นคนของประชาชนเฉพาะตัวบุคคลอ
1: ุปนิสัยใจคอจะมีลักษณะพิเศษ
2: นะคะ
1: เป็นลี่เข้าคนอื่นได้ดี
2: ใช่ลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะตัวของบุคคลอาจารย์ก็คือสมรรถนะในการที่จะเข้าหาคนได้ง่ายแล้วก็จะได้รับการยอมรับนะคะ
0: แล้วก็อีกสมรรถนะหนึ่งคือเรื่องของการจัดการก็คือระบบความคิดเนาะเราจะบริหารจัดการยังไงอย่าลืมว่าการจัดการหมายความว่าเรามีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดเนี่ยแต่เราจะบริหารจัดการยังไงให้สุดท้ายคือไปถึงเป้าหมายเราให้ได้เลยอะตอบวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยเราจะวางแผนยังไงเราจะใช้ทรัพยากรยังไงเราจะจัดการความเสี่ยงหรือรูปแบบการทำงานยังไงจนถึงงานที่ทำออกมาเนี่ยประสบความสำเร็จหรือจะดีขึ้นกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้อะไรเงี้ย
2: แล้วก็ต้องภายใต้การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าด้วยให้เกิดการประหยัดที่สุดแต่ให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
0: อ
2: ันนี้ถึงจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเชิงการจัดการเนาะ
0: ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของหลักของระบบสมรรถนะจัดการสมรรถนะนะครับก็จะมีทั้งหมด4องค์ประกอบหลักๆนะครับก็คือ1เลยมีการกำหนดการประเมินความสำเร็จของงานที่ต้องการนะครับพัฒนาตัวแบบสมรรถนะนะครับมีการประเมินสมรรถนะของพนักงานนะครับแล้วก็กลยุทธ์ของพนักงานพัฒนาพนักงานและทรัพยากรมนุษย์นะครับใน4องค์ประกอบหลักๆเนี่ยก็จะทำยังไงให้สอดรับกันนั่นแหละจนทำให้สมรรถนะเนี่ยมุ่งไปสู่ผลสำเร็จให้ได
2: ้
0: นะครับก็ทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันหมดนะก็พอเรากำหนดปุ๊บนะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ต้องการในงานเนี่ยมันควรจะมีอะไรงานที่ต้องการให้เป็นควรจะต้องเป็นยังไงนะครับจนรูปแบบสมรรถนะเนี่ยที่เป็นตัวแบบเราก็ต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเพราะว่าโมเดลแรกมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมดหรอกอะไรที่มันดีเราก็ต้องพัฒนาอันไหนที่ขาดหรือไม่ใช่เราก็ค่อยๆตัดออกเจรนายมันนะสมรรถนะเพราะว่าจะให้แบบเฮ้ยสมรรถนะขององค์กรเรามีทั้งหมด ความต้องการของทุกองค์กรเขียนลงไปหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20-30 สมรรถนะเป็นไง
2: เป็นไปไม่ได้
1: ไม่สามารถทำได้นะ
0: จำยังไม่ได้คิดว่าทำไปแค่จำยังโหยังยากเลยโอ้โหมีบางองค์กรเนี่ยเขียนสมรรถนะตัวเองโอ้โห 20-30 สมรรถนะที่ต้องการถามมันเป็นได้ไหมยังเป็นไม่ได้จำได้ไหมยังจำไม่ได้เลยผู้บริหารยังจำไม่ได้เลย
2: ก็ต้องพัฒนาน
0: ะก็คือพัฒนาตัวแบบที่มันง่ายสิเราทำยังไงให้เกิดความคล่องตัวให้มันกระชับขึ้นให้มันทำได้มากขึ้นก็จะเป็นการจับหมวดหมู่มันในการสร้างสมรรถนะขึ้นมานะแล้วตัวแบบตรงนั้นจะทำยังไงให้เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะรูปแบบการคิดหรือจะทำวิธีไหนนะครับจนมาถึงการประเมินสมรรถนะของพนักงานว่าเอ๊ะแล้วตัวพนักงานเนี่ยสมรรถนะมันสอดคล้องหรือเปล่าพัฒนาคนเนี่ยหรือคนที่มีอยู่ในองค์กรขาดไหมหรือไม่ขาดตอนนี้โอ้เรารู้เลยช่วงโควิดสมรรถนะเปลี่ยนแน่ๆเลยเพราะตอนนี้ไปเปิดหน้าร้านขายปกติมีคนเดินไห
2: ม
0: น้อยลงใช่ไหมน้อยมากนะหรือตอนแรกปิดตอนหลังเปิดปุ๊บเป็น new normal คือคนก็ลงมาใช้บริการน้อยขายยังไงวิธีการก็จะขายเป็นลักษณะของการขายออนไลน์การทำงานแบบออนไลน์เป็นหลักนะสื่อดิจิตอลมาหลักนะครับทีนี้พอทำเป็นลักษณะของดิจิตอลเสร็จปุ๊บสมรรถนะขององค์กรที่จะสร้างตัวแบบคือทำไงก็ได้ในการขายที่เป็นแบบออนไลน์ทีนี้ก็ต้องไลฟ์โชว์ขายแล้วเพราะตอนหลังเนี่ยไม่ใช่ขายออนไลน์ปกตินะเดี๋ยวนี้มันต้องไลฟ์ขายนะคนมาถึงนั่งฟังอยู่ตลอดเวลาติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งมันเหมือนหลอนตอนนี้ทุกคนก็แบบเปิดมาดูก็ต้องดูนะคนโหคนวิวบางที5-6 หมื่นคนนะต่อคนคนเดียว5-6 พันคนต่องานงานหนึ่งอะไรเงี้ยขนาดเป็นพวกห้างแม่นท็อปเจริญหรืออะไรที่แบบไม่คิดว่ามันจะมีนะก็ยังขึ้นมาเลย
1: มีการปรับตัว
0: ปรับตัวทุกที่ปรับตัวหมด
1: เพราะฉะนั้นเรียกว่ามันมีการเกิดสมรรถนะใหม่ๆขึ้นมาที่องค์การต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในตัวพนักงาน
0: ใช่อ
2: ย่างไลฟ์สดนี่ไม่ใช่ว่าไลฟ์กันได้ทุกคนนะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
2: ผมรู้สึกแบบมันต้องใช้ทักษะหลายทักษะนะ ในการที่จะต้องเชิญชวนลูกค้าแล้วก็ปิดจ็อบให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: จิตวิทยามาเยอะมากเลยนะพวกนี้จิตวิทยาทางการตลาดจิตวิทยาส่วนบุคคลพวกนี้โอ้โหมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะแล้วจะทำยังไงให้แบบเกิดความน่าสนใจไอ้ที่เราไลฟ์ไปมันจะเป็นยังมันเกิดความน่าเชื่อทั้งที่ตัวบุคคลเองไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเลย
2: ถูกเป็นแม่ค้าทั่วไปเนี่ยนะ
0: อาจจะไม่ได้แม่ค้าด้วยอยู่ดีแบบเฮ้ยอยู่ดีเป็นชาวนาอยากจะอยู่ดีมาไลฟ์ขายของบางอย่างอะไรเงี้ยแบบขายของแบรนด์นงแบรนด์เนมเนี่ยที่ทำยังไงก็มีคนวิวเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย
2: เก่งนะคะ
0: ดังนั้นเขาจะมีวิธีการเตรียมตัวของเขาที่จะพัฒนาสมรรถนะดังนั้นพอประเมินปุ๊บตัวเขาขาดอะไรเขาจะไปพัฒนาตัวเองขึ้นมาเฮ้ยอะไรเหมาะกับตัวเขาเหรอทักษะมันเป็นยังไงหรอรูปแบบการพูดควรจะเป็นไงที่ดึงดูดใจเหรอ
2: ใช่
0: ที่ต้องเหมาะกับตัวเขาด้วยนะอยู่ที่บอกว่าอาจารย์กล้าไปไลฟ์สดหน่อยโอ้โหได้ไลฟ์สาระตลกโปกฮา
1: ไลฟ์สาระ
0: ได้เลยใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของแกแล้วกันอะไรเงี้ยแต่เราต้องมีการวางแผนไงนะถ้าเราจะทำให้ได้อะไรเงี้ยจนสุดท้ายเป็นลักษณะของกลยุทธ์การพัฒนาของพนักงานแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์คือเราก็ต้องพัฒนาเขานะว่าพัฒนายังไงรูปแบบพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องขององค์ประกอบหลักเขาจะรู้แหละทีนี้ในช่วงถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและก็องค์การนะครับ
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ครับก็คราวที่แล้วก็พูดในเรื่องของลักษณะขององค์ประกอบไปเนาะทีนี้รอบนี้ก็จะเป็นลักษณะของขั้นตอนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและก็องค์การนะครับก็จะได้เห็นว่าในตัวของขั้นตอนมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนก็คือในตัวของขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการกำหนดแผนนะในการที่เรากำหนดสมรรถนะมีการวินิจฉัยสมรรถนะนะครับการพัฒนานะแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลในตัวสมรรถนะนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการที่จะพัฒนาตัวแบบของสมรรถนะที่ขึ้นมานะดังนั้นอย่างแรกคือพอองค์กรเนี่ยเห็นว่าสมรรถนะที่ต้องการคืออะไรนะครับก็จะมีการวินิจฉัยนะแล้วก็สร้างตัวแบบของสมรรถนะลักษณะของสมรรถนะขึ้นมาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่มันที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยมีการประเมินผลติดตามผลว่าเป็นไปได้ไหมตามทำตามนั้นไหมเพราะว่าส่วนใหญ่พอกำหนดมาปุ๊บก็จะปล่อยไว้พอปล่อยเสร็จปุ๊บสมรรถนะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคือไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมก็กลายเป็นว่าคนก็ทำงานอยู่โดยที่มีลักษณะของตัวเขาเองนะตัวองค์กรเองก็ไม่รู้ว่าทำไปทำแล้วทำไปเพื่ออะไรนะครับดังนั้นต้องมีการประเมินแล้วก็ติดตามผลว่าไอ้ที่พัฒนาไปเนี่ยมันซึมซาบไปถึงตัวบุคคลถึงระบบงานไปถึงผลงานที่ออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับในการออกแบบนะครับตัวแบบของสมรรถนะเองจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับ1เลยมีการวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์การนะครับนะว่าสมรรถนะหลักขององค์การต้องการอะไรมีลักษณะหลักๆจริงๆคืออะไรอันที่2เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะที่จำเป็นในแต่ละงานนะครับว่างานนั้นในตัวขององค์การเนี่ยแต่ละคนต้องเป็นยังไงนะครับมีบทบาทแค่ไหนทำงานขนาดไหนคุณภาพแค่ไหนจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปถึงระบบการที่เราจะให้รางวัลการได้รับการยกย่องนะของการที่จะสร้างคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติว่าถ้าเป็นงานนี้ควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ทดสอบตัวแบบนะอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของแต่ละงานเช่นอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกไปโอ้คุณลักษณะของอาจารย์ดีเด่นควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ใช่สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะว่าทุกคนต้องเป็นให้ได้เป็นเท่ากับดีเด่นไม่ใช่แต่เราจะมีทั้งสูงสุดแล้วก็จะมีตัวกลาง
3: ตัวเรกูล่านะตัวปกติ
2: ปกติว่าเราควรจะมีอยู่ประมาณยังไงนะครับดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นมาเป็นเหมือนกับลักษณะการทำงานวิธีการทำงานพฤติกรรมจนสะท้อนออกมาเป็นลักษณะของการอยู่เป็นลักษณะพฤติกรรมโดยปกติทั่วไปไม่ใช่แค่ในงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะซึมซับแล้วก็หล่อหลอมร่วมกันนะครับถัดมาเป็นลักษณะของวิธีการออกแบบนะครับทำได้ทั้งหมด3วิธีนะครับ1เลยคือแบ่งตามกลุ่มสมรรถนะของตัวบุคคลนะครับอันที่2คือแบ่งตามการนำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็อันที่3คือแบ่งตามผลสำเร็จตามลำดับชั้นที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันอย่างที่ตามระดับชั้นก็อย่างที่เอาง่ายๆก็คืออย่างที่อาจารย์บอมได้บอกไปว่าอ๋อในองค์กรมันมีทั้งหมด3เลเวลหลักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละลำดับชั้นก็จะมีความสำเร็จแตกต่างกันใช่ไหมระดับสูงก็คือสร้างกลยุทธ์สร้างนโยบายวิสัยทัศน์ยังไงแล้วก็ทำยังไงให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้มาถึงตรงกลางก็จะทำยังไงที่จะเอาข้างบนนโยบายของข้างบนวิธีการของข้างบนเนี่ยไปอธิบายอยู่ข้างล่างแล้วคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

0: ทำงานที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือมีปัญหาอะไรบ้างก็ย้อนขึ้นมาก็ปรับให้ได้มากที่สุดแล้วก
1: ็
0: สะท้อนลงไปที่ระดับล่างหรือย้อนไปที่ระดับบนจนมาถึงระดับปฏิบัติที่ต้องทำไงก็ได้ให้มีเทคนิคในการทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการแบ่งความสำเร็จนะครับก็จะแบ่งตามกลุ่มไปทีนี้ในกลุ่มของการออกแบบนะครับตามกลุ่มสมรรถนะในแต่ละบุคคลนะครับก็จะแบ่งออกไปอีกก็จะมีกลุ่มสมรรถนะส่วนบุคคลกลุ่มสมรรถนะด้านการจัดการแล้วก็ด้านเทคนิคนะครับเมื่อกี้ที่ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับสมรรถนะด้านบุคคลน่ะก็คือจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีการเริ่มนวัตกรรมนะแล้วก็ด้านอื่นๆที่อยู่ภายในถ้าสมมติยกตัวอย่างของสมรรถนะแต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะแบบจับแนกได้หลากหลายมากๆเพียงแค่เราจะเอาจุดเด่นว่าในลักษณะของคนที่เราจะเอาเข้ามาสู่ในลักษณะการทำงานเราควรจะมีอะไรนะเช่นบอกว่าเออเนี่ยทัศนะส่วนบุคคลของงานสมมุติว่างานอาจารย์อะไรเงี้ยนี่ของอาจารย์ต้องเฉพาะมอสทอด้วยนะเอ๊ะงานบุคคลมีอะไรบ้างอ๋อต้องเป็นพิธีกรได้ต้องนำเสนอได้ต้องรู้จักวิธีการหรือกระบวนการวิธีการระเบียบพิธีการอะไรเงี้ยต้องพอรู้บ้างสามารถนำได้สามารถปิดจบได้เองอาจารย์ทุกคนเนี่ยเป็นไม่ใช่แค่อาจารย์
1: ไม่ใช่อาจารย์สอนหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นพิธีกรได้ด้วย
0: เออทำเป็นพิธีกรได้ทำอย่างอื่นได้ไหมนั่งไปนั่งทำเป็นเหมือนกับคนบิ้วอารมณ์ตอนที่จัดงานทำละลายน้ำแข็งได้ อะไรเงี้ย
2: โอ้เป็น MC ได้
0: เป็น MC ได้เดี๋ยวให้ไปอบรม
2: ก็ต้องได้
0: ก็ต้องได
2: ้
0: นะจะให้เป็นวิชาการก็ต้องได
1: ้
0: นะจะให้ไปคุกคีกับนักศึกษาอื่นๆก็ต้องได้ไปคอยคุยนักศึกษาที่แบบอาจจะมีปัญหาก็ต้องให้คำปรึกษาได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเราเป็นมหาลัยเปิดคือปัญหาม ัน
1: หลากหลายมาก
0: หลากหลายมากนะเพิ่งเจอมาไง
2: เจออะไรมาคะ
0: โทรศัพท์มาภาษาปริญญาตรีอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออาจารย์ก้าเหรอคะนี่หนูมีปัญหาเรื่องของการเรียนพอดีคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วแล้วก็ทุนไม่มีจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อก็ลองมาปรึกษาที่มหาอะไรว่าต้องมีระเบียบในการที่จะมีกองทุนอะไรเพื่อสนับสนุนการเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเรียนดีไหมมาดูว่าคุณสมบัติเราตรงไหมค่ะหนูก็ต้องการอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้หนูมาอยู่ที่หน้าคอมเนี่ยบริษัทคอมเนี่ยจะซื้อคอมพิวเตอร
1: ์
0: พอเห็นบอกว่ามีการสอบออนไลน์ต้องซื้อคอมโอ้แล้วคอมที่บ้านไม่มีหรอครับมีค่ะแต่อยากได้อันใหม
1: ่อาจารย์ก็พูดเป็นมักเป็นเบย์กันลูกติดไปเรื่อย
0: ก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรึกษากันดูแต่เราก็ไม่ได้นั่นนะเราเข้าใจว่าที่เขาต้องการเป็นยังไงแล้วก็พยายามแก้ปัญหาให้เขาในสิ่งที่เราทำได้อะไรเง
2: ี้
0: ยนะอะไรที่มันเกินไปแล้วก็ตัดไปนะอันนี้ก็ในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากนะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่ามันจะมีลักษณะของใต้น้ำใช่ไหมในโมเดลภูเขาน้ำแข็งทีนี้ในตัวใต้น้ำมันไม่ใช่แค่ตัวของแค่ความคิดความเชื่อมั่นทักษะอย่างอื่นแล้วมันมีเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกสำคัญมากเลยคือแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ
1: แรงกระตุ้นแรงขับจากภายในของบุคคลใช่ไหมคร
0: ับ ตรงนี้แบบสำคัญมากเลยเพราะว่าคือแรงกระตุ้นมันจะต่างกัน
1: ครับ
0: นะอย่างการทำงานบอกว่าเนี่ยสมมติว่าเป็นสมมติว่าเป็นนัก HR อย่างเงี้ยนะแล้วเวลาสัมภาษณ์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าอีก5ปีเนี่ยหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะเป็นยังไงในอาชีพคุณนะแต่มีคนตอบมา2แบบคนนึงตอบว่าจะทำอาชีพเนี่ยให้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมากแหละงานไม่มีปัญหาแน่นอนผมแก้ไขได
2: ้
0: อีกคนนึงจะตอบว่าอ๋อผมเนี่ยโตขึ้นแน่นอนอาชีพนี้ผมต้องเรียนรู้แต่อีก10ปีข้างหน้าผมต้องตอบโจทย์ชีวิตได้ผมจะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงได้แรงบันดาลใจกับแรงกระตุ้นจะต่างกันสำหรับ2คนใช่ไหม
2: คร
0: ับนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้2คนนี้เขาจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ทำงานแค่งานแล้วก็จบอีกคนหนึ่งคือจะรู้ว่าตัวเขาเองจะมีแรงผลักดันไปสู
1: ่
0: เป้าหมายขนาดไหนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มของส่วนบุคคลที่อยู่ใต้น้ำที่จริงมันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากเลยซึ่งเป็นความต้องการในด้านทักษะส่วนบุคคลในปัจจุบันเลยนะอย่างเช่นการปรับตัวเงี้ยบางคนบอกว่าฉันอัตราเป็นหลักอัตรา
2: ความเป็นตัวตนไม่ใช่อัตรา
0: อัตราเนี่ยเป็นหลักเลยฉันเป็นอย่างนี้ทุกคนเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกคนต้องยอมรับในตัวฉันอย่างเงี้ยถามว่าในยุคนี้ในโลกนี้ทำได้ไหม
1: เป็นไปไม่ได้นะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเข้ากับ

0: ภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไป new normal อย่างเงี้ยเนาะต้องเปลี่ยนไปจริง
1: ๆถ้าเกิดว่าไม่ปรับตัวนี่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะ
0: ใช่
2: เพราะว่าปัญหาก็คือในการทำงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเราทำไปเนี่ยเราต้องทำงานให้เขาเรียกว่าอะไรเราทำงานมากขึ้นต้องประสานงานมากขึ้นเพราะว่าเราใช้คนเนี่ยต้องใช้คนน้อยลงดังนั้นถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณไม่ยอมรับฉันยังจะเป็นแบบนี้ฉันคุยกับคนอื่นไม่ได้คุณต้องยอมรับฉันเท่านั้นเนี่ยนะทำงานดีก็จริงแต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้กับทำงาน
1: พอได้บ้าง
2: พอได้บ้างแต่คุณประสานงานกับคนอื่นได้หมดเลยเนี่ยคุณจะเลือกใครในองค์กรใช่ไหมก็จะเลือกคนที่ปรับตัวได้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีปัญหาในกลุ่มโดยรวมอะไรเงี้ย
1: อ
2: ันนี้ก็หนึ่งอย่างแล้วสองอีกอันนึงเลยที่สำคัญมากเลยที่เป็นที่ต้องการของบุคคลมากเลยคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันสร้างวีรบุรุษนะคะ
2: บางคนตัดสินใจไม่เหมือนกันนะเช่นสมมติตั้งคำถามว่าถ้านักศึกษาเนี่ยสมมติว่าอัดรายการอยู่มีนักศึกษาโทรมาต่อว่าเนี่ยทำไมงานทำไมถึงที่พูดไปเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะตอบยังไง อยู่ที่คุณเปิดไลฟ์แล้วก็เปิดมาปุ๊บทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะนะคุณจะตอบว่ายังไง คนนึงตอบว่าอ๋อไปตามหนังสือครับไปอ่านหนังสือเลย
0: กับอีกคนว่าแก้ปัญหาไม่ดี
1: กับอีกคนหนึ่งอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไม
2: ้เดี๋ยวเราไปคุยหลังไม้ไหมหรืออาจจะมีอะไรที่คาดเคลื่อนกันอันนี้นี่คือทักษะการแก้ปัญหาว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงเฉพาะหน้าคุณแก้ปัญหาได้ดีมากน้อยขนาดไหนแก้ปัญหาทำให้ปัญหาลดลงหรือสร้างปัญหาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทักษะส่วนบุคคลที่จะต้องมีอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของภาษา
1: โอ้อันนี้เรื่องยาขมนะคะ
2: ยาขมทุกคนเป็นหมดนะแต่ว่
0: าภาษาสื่อสารใช่ไหมครับ
2: ใช่ภาษาทางการสื่อสารนะครับไม่ใช่ภาษาที่แบบเชิงธุรกิจมากถ้าเกิดขึ้นไปถึงระดับบริหารต้องใช้ทักษะทางธุรกิจนั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าสื่อสารเนี่ยจำเป็นเพราะยังไงอ่านเขียนพูดนะก็ต้องพอได้บ้างนะเกิดภาษาที่2
1: ใช่
2: ที่จริงตอนนี้คือต้องไประดับภาษาที่3 4ด้วยซ้ํา
1: ใช่ต้องได้หลายภาษาเพราะตอนนี้เราก็เป็นโลกาภิวัตน์โลกทั้งใบคือโลกใบเดียวกันนะคะโลกทั้งหมดประเทศทั้งหมดคือโลกใบเดียวกันเราต้องมันไม่มีการแบ่งแยกเขตแดนแล้วอะค่ะนะคะ
2: ดังนั้นภาษาที่เป็นตัวกลางคุณจะเป็นอะไรอังกฤษดีไหมหรือภาษาจีนดีตอนนี้ก็เรียนอยู่2อันเนี่ยคาบเกี่ยวดังนั้นทำไงดีอ๋อเรียนมันต้อง2ภาษาเลย
1: เด็กสมัยนี้น่าสงสารนะคะ
2: ต้องเรียนหลายภาษาทักษะการคิดก็ต้องมีนะสังคมก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมก็ต้องอยู่ประเพณีก็ต้องซึมซับเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่ของตัวบุคคลรวมถึงทักษะในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ต้องมีอะไรเงี้ยณปัจจุบันอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเติมเต็มในลักษณะของทักษะส่วนบุคคลที่จะต้องการณปัจจุบันอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ทักษะถัดไปคือเป็นทักษะด้านการจัดการนะครับก็จะมีทักษะด้านการจัดการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะด้านการจัดการรูปแบบของการเงินหรือการบริหารจัดการด้านต่างๆเมื่อกี้ที่บอกไปอะว่าคำว่าจัดการเนี่ยก็คือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดที่มันอยู่ในองค์กรทำไงให้ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยจะทำยังไงให้สำเร็จได้อาจจะไม่ใช่แค่การเงินนะเรื่องของการทำงานทรัพยากรมนุษย์เรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรแล้วแต่ลักษณะของการจัดการที่แต่ละแบ่งแยกเป็นลักษณะงานไป
1: แต่รู้สึกว่าการทำงานเป็นจะเป็นอะไรที่ทุกงานต้องใช้เกือบหมดนะคะ
2: ต้องใช้เหมือนกันหมดนะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานเนี่ยอย่างที่เราทำไปอ่ะมันจะผสมกับลักษณะการจัดการแบบเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์มันเปลี่ยนดังนั้นปัจจุบันก็เป็นลักษณะของออนไลน์หรือดิจิตอลซะเยอะการจัดการออนไลน์ก็จะเป็นลักษณะของเสมือนใช่ไห
1: ม
2: ทีมงานแบบเสมือนคือเปิดหน้าเจอกันหรือยังไงเนี่ยมันก็จะมี
1: ความเป็นทีมที่แตกต่าง
2: เป็นทีมที่แตกต่างใช่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกัน
1: เพราะว่าเวลาเราออนไลน์เนี่ยสีหน้าแววตาอะไรมันไม่สามารถเห็นได้รอบด้านทุกคนเนาะมันเป็นเฉพาะจอค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของการประสานงาน ใช่
0: แต่จริงบรรยากาศในการสนทนาบนโลกออนไลน์กับโลกจริงนี่มันต่างกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ต่างกันค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่จำกัดก็เรียกว่าเป็นเซฟเพลสของเราเนาะเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดเห็นอะไรของเราก็อาจจะแสดงได้มากกว่าด้วยซ้ำ
1: ใช
0: ่ไหมฮะ
2: แต่กับกลายว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าทำให้ได้น้อยลงก็มีเหมือนกันแบบพออยู่ที่บ้านไม่อยากให้มีปัญหาโอเคเราเปิดโอเคไม่ต้องไปตอบอะไรมากหรอกพอเถอะอะไรเงี้ยบางคนเดี๋ยวที่นู้นไม่ได้ค่อยได้ยินคุณสรุปมาได้ไหมเหมือนกับไม่ได้ความสนใจก็
0: ม
2: ีนะคนที่อยู่ในตัวที่เป็นตัวกลางที่อยู่เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยก็รูปแบบจะต่างกันแต่ลืมว่าของความเป็นเสมอเนี่ยมันกลายเป็นว่า

0: บรรยากาศมันไม่ได้
1: ใช
0: ่บรรยากาศที่แบบมารวมกันมาพูดกันขอยกตัวอย่างหามุมคิดมันไม่เหมือนกับที่มาเจอต่อหน้ากันนี่นะนะความสัมพันธ์ก็จะต่างกันนะเพราะว่าม
2: ันไม่แน่นแฟนเนาะ
0: บางคนบอกว่าไม่อยากโชว์หน้าโอเคเพราะว่าไม่อยากให้กระตุ้นโอเคฉันจะเป็นหน้าจอแบบแข็งๆเป็นรูปเรานะยิ้มอยู่แต่เรากำลังเถียงกันอยู่เลยเฮ้ยใส่ไว้เต็มที่เลยเงี้ยว่าเขาไม่เห็นหน้าเราเวลาเราจะว่าอะไรแล้วก็ได้เหมือนกันนะคือมันก็เป็นเน้นลักษณะของบุคคลมากกว่านะไม่ได้ไปเน้นในองค์รวมอะไรเงี้ยนะก็พยายามแต่ว่าทักษะใหม่ๆที่บริหารจัดการที่เป็นออนไลน์เนี่ยลำบากอย่างตอนนี้ที่ทำวิจัยโอ้โหลำบากเหนื่อยมาก
1: ครับ
0: คือวิ่งไปสัมภาษณ์นะโอ้โหอ๋อได้เลยครับอาจารย์ต้าอาจารย์กล้ามีอันนั้นอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมหาข้อมูลให้กินน้ำไหมมีน้ำบัตรตรงนั้นให้แต่พอสัมภาษณ์ออนไลน์นะ
1: ครับ
2: ไม่สะดวกครับคำเดียวจบ
0: สะดวกเหมือนกันครับแต่ตอบอยู่แค่ประมาณ5คำครับตรงนี้เหมือนกันครับเหมือนกันโอเคครับเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคมีอย่างอื่นไหมอ้อมันก็เหมือนกันหมดนะครับ
2: ก็คือถ้าไม่ได้อะไรเพิ่มเติม
0: มีคนแนะนำต่อไหมโอ้ก็คงเหมือนกันหมดนะครับไม่มีแล้วครับมันง่ายในการที่จะตัดไปเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึก
1: ใช่
0: นะเข้ามาสัมผัสหรือว่ามีการประสานร่วมกัน
1: อันนี้คือเป็นบรรยากาศเผชิญหน้าเนาะที่มันจะไว้คอยควบคุมกับผู้สนทนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไป
0: ใช่ดังนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับลักษณะทางด้านเทคนิ
1: ค
0: เหมือนกันที่จะยกตัวอย่างไปว่าพอเรามีการใช้เทคนิคในการคุยในการบริหารจัดการกลุ่มเนี่ยในการพูดคุยที่เป็นเทคนิคมันกลายเป็นว่าต้องไปเน้นในเทคนิคด้านพฤติกรร
1: ม
0: เข้ามาเยอะมากขึ้นเลยในการที่เราจะใช้ลักษณะของการบริหารจัดการแบบดิจิตอลน่ะนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปโอ้โหสัมภาษณ์โอ้โหกว่าจะคุยนี่ยากมากเลยขอเปิดบอกว่าเนี่ยขอเปิดออนไลน์ได้ไหมเปิดเฟซได้ไหมใช้ซูมได้ไหมใช้นั่นได้นี่ได้ไหมอะไรเงี้ย
2: แล้วเขาโอไหม
0: ก็ถ้าเกิดเขาโอก็โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะไม่โอเขาส่วนใหญ่ก็บอกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สะดวกที่สุดใช้เสียงเพราะไม่ต้องเจอหน้าตัดบทได้ง่ายนะอันนี้ก็คือประเด็นทีนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคในการเจรจาต่อรองนะในด้านจิตวิทยาจะดึงใจให้เขาพยายามพูดให้เพิ่มขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าอย่างสมมุติว่าจะสัมภาษณ์ทางด้านนี้ทางด้านโทรศัพท์บอกโอ้นี่ทางต้องยกอ้างอิงคนนั้นคนนี้เข้ามาอ๋อผมเคยไปคุยกับคนนั้นเขาบอกว่าของบริษัทของพี่ดีมากเลยนู่นนั่นนี่มากเลยใหญ่มากเลยในตรงนั้นไม่แล้วครับไม่ได้ใหญ่นู่นนั่นนี่แต่ว่าผมเชื่อมากว่าพี่ต้องเป็นตัวหลักของในจังหวัดตรงนี้เลยนะครับอ๋อก็ประมาณนึงครับก็คือมันก็ต้องใช้ทางจิตวิทยา
2: ต้องการล่อมเข้ามา
0: ก็ต้องคุยไปให้เขาดึงอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยกลายเทคนิคตรงนี้กลายเป็นว่าเราต้องหาเทคนิคเพิ่มเติมในการทำงานตรงนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ย
2: ก็การประชุมออนไลน์ก็เช่นกันนะคะจะแตกต่างจากการประชุมแบบเจอหน้ากัน อย่างที่ผ่านมาประชุมออนไลน์หน่วยนะคะธรรมดาถ้าเจอหน้ากันก็ยังพอแสดงความคิดเห็นบ้างแต่พอเป็นการประชุมออนไลน์ทางไลน์อ่ะก็บางคนก็แบบเงียบหายไปเลยต้องคอยกระตุ้นอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พอกระตุ้นก็อาจจะมีคำตอบกลับมาแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นเนี่ยก็อาจจะเงียบหายไปเลยก็อาจจะต้องใช้ต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นด้วยลักษณะนี้
0: เทคนิคการจัดการอะเวลาประชุมออนไลน์คุณทำยังไงเปิดไปทีละหน้าหรือสรุปรว
2: ม
0: ใช่ไหมคือบางคนบอกอ๋อไหนๆก็เจอถ้าเปิดทีละหน้าแล้วแก้ทีละหน้าเลยถามว่าตอนแรกแก้นะตอนแรกก็สนุกแล้วมาแก้นั่นแก้นี่พอตอนหลังเบื่อเป็นไง
2: ก็สรุปรวม
0: เหมือนเดิมบริหารจัดการยังไงอะไรใช่ไหม
2: ใช่
0: เราดูถัดไปนะวิธีการในการออกแบบตัวแบบสมรรถนะนะครับก็จะมีสมรรถนะของบุคคลนะความคิดด้านความสัมพันธ์นะครับในด้านบุคคลก็จะมีความยืดหยุ่นความเชื่อใจจริยธรรมความบากบั่นนะครับในการทำงานสมรรถนะด้านความสัมพันธ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นการมุ่งทีมงานสร้างความสามารถในการจัดการทักษะความเป็นผู้นำนะแล้วก็สมรรถนะด้านความคิดนะครับก็จะเป็นการตัดสินใจการคิดเจอตรรกะนะการประยุกต์ใช้แล้วการแก้ปัญหาหรือจะคิดอาจจะเป็นคิดอย่างเป็นระบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้วิธีการออกแบบตัวแบบสมรรถนะเนี่ยก็จะแบ่งนะครับตามผลสำเร็จตามลำดับชั้นได้นะเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันจะมีสมรรถนะหลักคุณจะใช้อะไรเป็นตัวผลเช่นค่านิยมเชิงกลยุทธ์ใช่ไห
2: ม
0: นะหรือคุณใช้วิสัยทัศน์เป็นตัวหลักพวกคุณอยากจะใช้อะไรเป็นพันธกิจไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถในการจัดการนะครับก็จะเป็นความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นนะหรือจะเป็นลักษณะของการทำงานนะครับก็

0: ก็จะเป็นลักษณะของเชิงเทคนิคนะครับว่าคุณทำงานนะด้านเทคนิคเรื่องของการทำงานที่เป็นสายงานตามหน้าที่นั้นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงสมรรถนะด้านเทคนิคก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการทำงานด้านนั้นๆดังนั้นก็จะแบ่งไปตามเลเวลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความชัดเจนดิ่งลึกลงไปที่สมรรถนะของงานนั้นๆ นะครับทีนี้ในตัวของขั้นตอนการสร้างตัวแบบสมรรถนะก็จะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือกำหนดเกณฑ์ในการใช้วัดและประเมินนะครับการดำเนินงานขององค์กรก่อนโอ้โดยวิธีไหนบ้างที่คุณจะให้ได้มาโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตรวจสอบดูผลนะหรือจะดูของที่มีอยู่แล้วการทำสมองคุยกันนะครับการใช้ข้อมูลป้อนกลับอะไรก็ได้ใช้360องศาก็ได้นะครับเพื่อให้รู้ว่าประเมินเนี่ยควรจะใช้อะไร
1: ใช้เกณฑ์อะไรวัด
0: คือเกณฑ์การประเมินคือเครื่องมือประเมินเนี่ย1เครื่องมือไม่สามารถตอบโจทย์ได้หมดมันจะมีทั้งข้อดีและข้อด้
1: อ
0: ยดังนั้นยิ่งมีหลายเครื่องมือมันจะทำให้เกิดความชัดเจนได้มากขึ้นนะครับทีนี้
1: พอแล้วเราจะใช้ทั้งหมดเลยเหรอคะ
0: ไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็คือแล้วแต่ขององค์กรบางคนอาจจะดูแค่ข้อมูลเดิมกับการสัมภาษณ
1: ์
0: นะหรือใช้วิธีการสำรวจนะกับระดมสมองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะเป็น2เครื่องมือ3เครื่องมือก็ได
1: ้
0: นะครับในขั้นที่2คือเราจะกำหนดกลุ่มนะว่ากลุ่มตัวอย่างควรจะเป็นยังไงก็จะเป็นการนำผลไปเปรียบเทียบนะครับกับเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นอาจจะเปรียบเทียบจากข้างในหรือเปรียบเทียบจากภายนอกนะครับที่มีเช่นองค์กรที่ลักษณะคล้ายคลึงกันนะเขาทำยังไงบ้างเขามียังไงบ้างนะครับก็ปรับเกณฑ์นะครับกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะว่าคนกลุ่มนั้นควรจะเป็นไงคนกลุ่มนี้ที่เอามาควรจะเป็นยังไงบ้างนะจนมาถึงลักษณะของการเก็บข้อมูลแล้วนะก็จะมีการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมตามเหตุการณ์ต่างๆโดยที่อาจจะมองเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดึงคนเป็นบางกลุ่มที่มีความสำคัญเข้ามาร่วมกันก็ได้แล้วก็มาสังเคราะห์เก็บข้อมูลกันนะตอนแรกก็เคยทำพวกนี้เหมือนกันก็คือกว่าจะที่ยากคือกรอบที่คนพูดมาเขาจะพูดในกรอบเดิ
1: ม
0: ๆปัญหาเขาจะไม่พูดถึงเพราะเขาคิดว่าปัญหานั้นมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่สามารถจะหลุดกรอบจากปัญหาได้แล้วเขาไม่อยากไปแตะตัวปัญหานั้นเช่นบอกว่าอ๋อองค์กรไม่มีตังค์ดังนั้นแรงจูงใจไม่มีมีใครกล้าพูดไหมบอกว่าองค์กรควรจะมีแรงจูงใจให้มากขึ้นนะเพราะว่าเงินคุณไม่ให้อ่ะคุณไม่ได้พัฒนาให้เยอะเงี้ยสมมตินะมันเขาก็ไม่กล้าพูดเขาก็จะพูดแค่ว่าอ๋อมันก็ทำงานได้เท่านี้แล้วเต็มที่แล้วแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดบ้างเลยนะแต่ไม่รู้ถึงปัญหาจริงๆเชิงลึกอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็คือจะต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็ใช้แบบสำรวจ
0: ใช่ลักษณะสัมภาษณ์ก็จะต่างกันไม่ใช่สัมภาษณ์ทั่วไปก็จะเป็นสัมภาษณ์แบบเขาเรียกว่า
1: เชิงลึกเชิงลึก
0: ใช่เชิงลึกคือแบบเปิดอกคุยกันไม่มีอะไรมันเป็นการสร้างข้อจำกัดอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะที่ต่างกันก็คล้ายๆเหมือนกับสัมภาษณ์ลาออกอ่ะมีใครสัมภาษณ์ลาออกบอกว่าโอ้ผมเกลียดองค์กรมากเลยครับมีไหมผมเลยลาออกมีไหมผมเกลียดผู้บริหารมากเลยมีไหมนะผมทะเลาะกับผู้บริหารคนนี้ผมเลยลาออกอ่ะมีไหมส่วนเนี้ยอ๋อไม่มีครับดูแลพ่ออ๋อดูแลแม่ย้ายที่ทำงานไปพัฒนาตัวเองจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ไง
2: ปัญหาลึกๆมีอยู่ไม่กล้าพูด
0: แต่ไม่กล้าพูดมันจะได้ลึกๆคือตอนออกไปแล้วเนี่ยขอสัมภาษณ์อีกทีได้ไหมแบบเป็นย้อนหลังไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะหน้ามือกับหลังมือเลยผลออกมาก็แบบที่ฉันออกไปเพราะอะไร
0: ไม่เหมือนกับเป็นแฟนกันเลิกกันนี่ใช่ไหมแล้วเกลียดฉันเพราะอะไรโอ้โหนี่ใส่เต็มๆนะอ๋อฉันไม่อยากนั่นโอ้โหดึงตรงนั้นตรงนี้เข้ามาเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรต่อไปนะแต่เพราะเป็นองค์กรเนี่ยเวลาสมัครงานปุ๊บเขาจะมาถามที่องค์กรเดิมเขาก็กลัวอะไรเงี้ยนะก็จะมีแบบเนี้ยมีความรู้สึกตรงเนี้ยที่มาเป็นตัวกั้นอยู่อะไรเงี้ยนะขั้นที่4เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างสมรรถนะต้นแบบก็อาจจะเช่นการค้นจากข้อมูลที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมจะเป็นบันทึกจะเป็น Google หรือเป็นอะไรก็ตาม
1: ก็คือเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์มาอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็คือมันก็ต้องหาตัวกลางว่ามันน่าจะมีเป็นคำอะไรอะไรเงี้ยว่ามันมีลักษณะนั้นมีข้อมูลแบบนั้นแบบนี้มาสอดคล้องกันไหมเหมือนมีตัวสนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบ
1: หาตัวแปร
0: คล้ายๆตัวแปรตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็กำหนดสมรรถนะที่เป็นต้นแบบที่จะนำไปใช้อะไรเงี้ยนะทีนี้รูปแบบการประเมินนะครับรูปแบบการประเมินสมรรถนะเนี่ยก็จะมีอยู่จริงว่ามีเมื่อกี้ที่คุยกันก็มีหลายวิธีแหละนะก็จะมีวิธีในการประเมินแบบ360องศา360องศาคืออะไรก็ดูตั้งแต่ตัวเราเองประเมินรวมกันนะระหว่างตัวเราเองผู้ที่เป็นสูงขึ้นหัวหน้าประเมินน้องลูกน้องประเมินเพื่อนร่วมงานประเมินคนที่เกี่ยวข้องประเ

0: เอิญใช่ไหม360องศาว่าสมรรถนะที่เป็นอยู่เนี่ยมันสอดคล้องไหมนะครับแต่อย่าลืมว่าการประเมินสมรรถนะเนี่ยมันมีรูปแบบที่เป็นข้อจำกัดเช่นกันข้อดีคือมาโอ้มันได้หมดอะ
1: ในรายละเอียดใช่ไหม
0: ใช่แต่ข้อจำกัดมันก็มีนะเช่นหัวหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้าประเมินมาเนี่ยในสมรรถนะที่เกิดขึ้นมาคุณโอเคไหมมีใครกล้าบอกไหมสมรรถนะที่หัวหน้าคิดมันไม่ดี หรือว่าลูกน้องไม่เคยตอบได้ไหมสมรรถนะตัวเองทำแล้วไม่สำลิดผลเนี่ย มีไหม ไม่มีเนาะแต่ดังนั้นข้อจำกัด360องศามันก็มีนะฮะหรือจะเป็นกลุ่มไม่ชอบก็จะมาประเมินว่าไอ้กระบวนการมันก็ไม่ดีนะไอ้คนชอบบอกว่าอ๋อกระบวนการมันดีอะไรอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องของกลุ่มเรื่องของอะไร
2: เรื่องของ bias ด้วย
0: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็น bias คือคนไทยไม่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วก็จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับกลุ่มสังคมเยอะอะไรเงี้ยนะวิธีการประเมินโดยให้ผู้ประเมินสังเกตจากพฤติกรรมที่เด่นชัดอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่เราทำเด่นความเด่นชัดคืออะไรเขาทำงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีลักษณะเป็นยังไงก็จะประเมินออกมาเมื่อกี้ที่บอกว่าอ๋อทำไมนักศึกษาที่จบของมสท.ถึงขยันก็เห็นชัดอยู่แล้วเพราะก็ต้องอ่านนะก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ได้อันที่สองแล้วนะต้องขยันต้องอดทนต้องรับผิดชอบนะอันนี้ชัดๆเลยนะ
2: ก็คือประเมินจากพฤติกรรมที่เด่นชัด
0: ต้องวางแผนเวลาได้ใช่ไหมเขาจะรู้จักวิธีการแบ่งเวลาเจ็ดเวลาจะอ่านหนังสือจะไปสอบหรือทำยังไงเงี้ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เด่นชัดของงานนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับถัดมาจะเป็นการประยุกต์การใช้ตัวแบบสมรรถนะในองค์กรนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนนะครับในการที่ทำให้วิสัยทัศน์ภารกิจนะครับแล้วกลยุทธ์องค์กรเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็สุดท้ายเนี่ยสมรรถนะก็จะเป็นออกมาสู่แล้วสมรรถนะส่วนบุคคลที่จะไปสะท้อนกับสมรรถนะขององค์กรจนถึงเป้าหมายที่เขากำหนดขึ้น
2: พูดง่ายๆก็คือคนที่ถ้าเราทำให้คนเราเนี่ยมีสมรรถนะสามารถทำงานตามที่เราต้องการได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้เราก็จะบรรลุวิสัยทัศน์นั่นเอง
0: ใช่ถูกต้องครับอันที่สองก็เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์การนะครับอันนี้ยากมากนะครับแต่มันจะทำให้เรามีกรอบว่าควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นปูนเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมที่เห็นภาพชัดมากเลยเช่นการนำเสนอความเป็นปูนควรจะเป็นยังไงการพูดการวิเคราะห์การนำเสนอการคิดอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงคิดแบบล้ำไปข้างหน้า มันจะมีหลายคนมากเข้าไปปุ๊บทำไมพวกนี้มันมีวิธีคิดอะไรแปลกๆแล้วแบบมันล้ำขึ้นไปแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวคือเป็นโดยรวมเลย
2: เป็นทั้งองค์การ
0: เนาะการให้นามบัตรการยื่นนามบัตรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็มีหมดเลยนะครับนะครับกรอบที่เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะขัดกันก็คือเหมือนกันก็คือวิเคราะห์ตั้งแต่สมรรถนะสามารถสรรหาได้นะก็กำหนดคุณสมบัติได้สรรหาได้คัดเลือกได้พัฒนาได้จนถึงให้รางวัลจนถึงประเมินไล่ออกนะมันก็ต้องเข้าใจนะครับพิจารณาในการเลื่อนปรับตำแหน่งนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันของทรัพยากรมนุษย์นะครับมีการโยกย้ายตำแหน่งเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีความเหมาะสมนะครับก็จะมีการปรับเอ้ยทำไมคนนี้ทำงานไม่นั่นสมรรถนะอาจจะไม่ตรงไปโยกอีกอันหนึ่งได้นะครับแล้วก็ไปใช้ในการประเมินผลในการปฏิบัติงานแล้วก็บริหารค่าตอบแทนนะครับดังนั้นโดยรวมของสมรรถนะเนี่ยก็มาใช้นะในการทำงานเนี่ยให้เกิดความสำนึกขององค์กรแล้วก็พัฒนาในลักษณะของบุคลากรนะครับได้เป็นอย่างดีดังนั้นก็ถึงบอกว่าสมรรถนะคือตัวกลางนะที่องค์กรงานแล้วก็บุคคลเนี่ยจะทำไงให้มันบรรจบกันให้ได้ถ้ามันจบกันได้มันก็ฟิตมันก็เหมาะสมนะครับโอเคงั้นก็ในหน่วยที่9ก็เรียบร้อยนะครับก็น่าจะได้ความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับ
1: ครับสำหรับเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับในการสอนสัญญาณที่3ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนพัฒนาสมรรถนะนะครับซึ่งอาจารย์วราพรจะมาให้ความรู้กับพวกเราครับมีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์
1: สำหรับรายละเอียด
2: รายละเอียดนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายสมรรถนะเลยนะคะจนกระทั่งไปถึงประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะค่ะนะเรามาเริ่มกันที่วิวัฒนาการกันเลยค่ะวิวัฒนาการของนโยบายสมรรถนะนะคะก็จะแบ่งตั้งแต่เป็นศตวรรษเลยค่ะศตวรรษที่15ศตวรรษที่19จนกระทั่งถึงศตวรรษปัจจุบันก็คือ20ถึง21นะคะเรามาดูในศตวรรษที่15กันค่ะศตวรรษที่15เนี่ยนะคะเวลาเราจะ มานโยบายสมรรถนะเนี่ยเขาจะดูที่ผลของการปฏิบัติงานนะคะเวลาดูที่ผลการปฏิบัติงานเขาจะดูที่อะไรล่ะเขาจะดูที่มิติทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งเจ้ามิติทางการเงินเนี่ยก็จะดูอะไรล่ะดูกำไรขาดทุนระบบที่เขาจะใช้ในการดูก็คือระบบบัญชีคู่คือดูแค่รายรับและรายจ่ายนะคะแต่พอมาเข้าสู่ศตวรรษที่19มาเนี่ยผลการปฏิบัติงานเวลาเขาจะดูสมรรถนะเนี่ยว่าดีหรือไม่ดีเขาก็ยังคงดูที่มิติทางการเงินเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าระบบที่ใช้แทนที่จะใช้เป็นระบบบัญชีคู่ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบบัญชีทางด้านการจัดการคือแทนที่จะดูเฉพาะรายรับรายจ่ายก็ดูงบดุลด้วยงบดุลมีอะไรบ้างล่ะงบดุลก็จะมีตั้งแต่สินทรัพย์ส่วนของเจ้าหนี้แล้วก็ส่วนของผู้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเขาก็จะดูทั้งหมดนี้แทนที่จะดูแค่งบกำไรขาดทุนดูแค่รายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็ยังดูที่การประมาณทางการเงินว่ามีการวางแผนการเงินล่วงหน้าด้วยหรือเปล่าเนาะซึ่งก็จะเห็นว่าในศตวรรษที่15กับศตวรรษที่19อ่ะเขาจะดูในเรื่องของเป็นเชิงรับทั้งคู่นะคะวิธีการจัดการเป็นเชิงรับแต่พอก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20ถึงศตวรรษที่21ผลการปฏิบัติงานไม่ได้ดูเฉพาะมิติทางการเงินอย่างเดียวแล้วจะมาดูตั้งแต่กลยุทธ์ดูการดำเนินงานดูความสามารถพนักงานซึ่งก็จะดูหลายมิติมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระบบที่เอามาใช้ไม่ใช่ระบบทางด้านบัญชีแหละแต่จะเป็นระบบของการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือไม่ก็ดูที่ระบบสมดุลของการจัดการนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิธีการจัดการเชิงรุกนั่นเองนะคะ
0: ว่าที่จริงแล้วในตัวของก่อนหน้านี้เป็นเชิงรับเพราะว่ามันเป็นการที่พัฒนาม าเหมือนระบบการจัดการนะคือตั้งแต่เกษตรกรรมไปถึงอุตสาหกรร
2: ม
0: แต่อุตสาหกรรมก็คือมันยังมีกลุ่มโรงงานยังน้อยอยู
2: ่
0: มันก็ได้แต่ขยายตัวตอนนั้นก็เปิดขึ้นมาสามารถทำได้เลยนะผลิตได้มากก็ขายได้หมดอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เป็นเชิงรับไป
0: ใช่แต่พอถึงปี2000ปุ๊บเนี่ยมันเต็มแล้วอะพอเต็มปุ๊บก็จะเป็นกลยุทธ์ใหม่การสร้างเครือข่ายตรงนั้นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันเต็มแล้วอะ
2: มันต้องรุกไปข้างหน้า
0: ต้องรุกแล้ว
1: เพราะว่าได้ข่าวว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาไปขายของไม่ได้ว่าเน้นของถูกคนเดียวละเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆก็มีการถามเรื่องของเอ๊ะสินค้าคุณเนี่ยมีเรื่องของการรักษาคุณภาพหรือมีการสร้างระบบในการดูแลสินค้าที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น water footprint อะไรอย่างเงี้ยใช้มากใช้น้อยอะไรยังไงมีเรื่องพวกของการจัดการคุณภาพก็มาเกี่ยวข้องเยอะมากเลย
2: ใช่
0: ใช่ครับอย่างสมมุติว่าขายของอย่างสมมุติไหนๆก็ไลฟ์โชว์แล
2: ้
0: วในยุคปัจจุบันเงี้ยเป็นเชิงลุกแต่ว่าคุณก็ต้องมีจริยธรรมนะเพราะว่าคุณไปขายของแบบโอ้โหอย่างสมมุติว่าคิดว่าตรวจไม่ได้ซื้อกระเป๋าหรือซื้อของมือสองมาเป็นแบรนด์เนมเนี่ยแล้วคุณขายแบบกงราคาขึ้นไปถามว่าคนจะรู้ไห
2: ม
0: เปิดมาเหมือนจะคนไม่รู้แต่ความจริงรู้นะพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เคยขายเป็นคนที่แบบเป็น FC ของแบรนด์นั้นๆก็จะมานั่งดูเสร็จปุ๊บเขาก็แบบอาจจะ
1: แชทด้วย
0: ก็จะแบบจะแชทคุยกันเฮ้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนที่ดูเขาจะไปตรวจสอบเฮ้ยทำไมอีกอันนึงทำไมราคามันถูกกว่าเท่านี้เฮ้ยทำไมของมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
0: คุณภาพพอส่งมามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทำไม่ดีมันก็จะตายเร็วลุกมันก็ต้องมีจรรยาบรรณจริยธรรมในปัจจุบัน
2: โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นในศตวรรษที่20ถึง21นะคะทุเรียนมันมานะคะในเรื่องทั้งกรีแล้วก็เรื่องของเอทิคนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูในเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารแบบมุ่งผลการปฏิบัติงานนะคะสามารถจำแนกแนวคิดได้ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันตัวแรกเลยจะเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะเอามาใช้ก็จะมีการเอาเครื่องมือมาใช้ตั้งแต่บาลานซ์สกอร์การ์ดหรือไม่ก็ KPI นะคะเจ้าบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการนะคะที่ช่วยในประเมินผลขององค์การโดยเจ้าบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4มุมมองด้วยกันนะคะมุมมองแรกก็คือในเรื่องของด้าน
0: การเง
2: ินนะคะด้านที่2ก็คือลูกค้าอันที่3คือกระบวนการภายในนะคะและอันสุดท้ายก็คือการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบาลานซ์สกอร์การ์ดทั้ง4ด้านซึ่งก็จะต้องสมดุลกันทั้ง4ด้านนะคะก็คือเงินต้องมีกำไรลูกค้าต้องโอเคกับสินค้าของเรานะคะกระบวนการภายในจะต้องไม่เกิดปัญหาและสุดท้ายพนักงานก็ต้องได้รับการพัฒนาเนาะก็จะเป็นไปตามนี้คราวนี้เวลาเราพูดถึงบาลานซ์สกอร์การ์ดสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวKPI ก็คือตัวชี้วัดนะคะว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จว่าด้านการเงินเราจะวัดอะไรถึงจะเรียกว่าสำเร็จ นะคะลูกค้าจะต้องวัดอย่างไรที่เรียกว่าความสำเร็จเขาก็จะมีตัวชี้วัดออกมาเนาะต่อไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเป็น
0: คนที่จะไปมันมี KPI ใช่ไหมตอนนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่แบบโดดเด่นเหมือนกันนะเขาเรียกว่า OKR ใช่ไหม
2: OKR
0: เนี่ยโหมาถึงเขาบอกว่าม
2: าแรง
0: มาแรงมากเลยคือ KPI มันเป็นตัวชี้วัดที่มันเป็นตัวดัชนีที่เราตั้งมาตึ้งตึ้งแต่ว่าตัว OKR เนี่ยมันดิ่งลึกลงไปที่รายตัวของงานรายตัวของบุคคลนะกำหนดไปแล้ววัตถุประสงค์ในการทำเนี่ยก็จะดิ่งลงไปเลยว่าไอ้งานนั้นเนี่ยคุณจะสำเร็จยังไงแล้วก็มีตัวชี้วัดในตัวของ OKR เนี่ยเฉพาะด้านแล้วก็ไม่เยอะ
2: ไม่เหมือน KPI เนี่ยเหมือนกับว่าอาจารย์ภูริพัฒน์อาจารย์วราพรอาจารย์ภาวินทุกคนมี KPI ตัวเดียวกันทั้งที่ทำงานแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็น OKR คนนี้มีวิจัยเยอะกว่าคนนี้ก็จะมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คือที่อาจารย์ภาวินหมายถึงถูกต้องไหมคะ
0: ถ้าอยากจะรู้ OKR ไปหาเอาเอง
3: Objective Key Result
2: นะคะ
0: เดี๋ยวคุณจะต้องเรียนรู้
2: เขามีเจ้าพ่อเจ้าแม่ทฤษฎีอยู่นะคะโอเคต่อไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลุ่มของการประกันคุณภาพนะคะการประกันคุณภาพก็คือการที่เราจะบอกได้ว่าสินค้าของเราหรือบริการของเรานั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานซึ่งเวลาเราพูดถึงมาตรฐานคุณภาพสิ่งที่เราต้องรู้จักกันเลยก็คือ ISO หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ISO นั่นเองนะคะ ISO ก็จะเป็นอะไรคะเป็นมาตรฐานใช่ไหมคะเป็นมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพถ้าเป็นในเรื่องของ ISO 9000ถ้าเกิดว่าเป็น ISO 14000ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นการประกันคุณภาพในแต่ละด้านนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นการจัดการคุณภาพอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียกว่า TQM หรือไม่ก็ Six Sigma นะคะซึ่ง TQM ก็คืออะไรคะ
0: Total Quality Management
2: หรือไม่ก็ Six Sigma ก็เป็นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพให้ได้ปริมาณของเสียน้อยที่สุดเขาก็บอกว่า1ล้านชิ้นเนี่ยยอมรับให้เสียได้แค่ 3.4 ชิ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้คือ Six Sigma ซึ่งเขาก็จะมีวิธีการวิเคราะห์นะคะตั้งแต่ define ก็คือนิยามปัญหาออกมานะคะเสร็จแล้วก็ทำการวิเคราะห์ก่อนที่จะวิเคราะห์ต้องวัดก่อนวัดว่าปัญหาของเรามันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยเอามันมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็ค่อยเอามาทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ค่อยเอากลับไปคอนโทรลอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของซิกซิกมานะคะต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นการจัดการมุ่งผลสำเร็จทางการเงินที่เรียกกันว่า activity based costing ซึ่งเจ้า activity based costing เนี่ยเขาเรียกกันสั้นๆว่า A B Cนะคะเหมือนง่ายเนาะ แต่จริงมันก็ไม่ได้เรื่องยากก็คือไอ้เจ้า ABC เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตัวบอกพฤติกรรมของต้นทุนทางการเงินของเราว่าการที่ต้นทุนทางการเงินของเรานั้นมันมากหรือมันน้อยอ่ะเพราะสาเหตุอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นทุนหนักเราสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ต้นทุนเราน้อยลงได้จากตัวนี้ activity based costing นะคะกับอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า performance based budgeting system เจ้าตัวนี้ก็บอกอยู่แล้วว่า budget ก็คือดูที่งบประมาณนะคะจะก็คือจะมีการวางแผนว่าโครงการนี้จะใช้เงินเท่าไหร่แล้วผลที่ได้รับจากโครงการนี้คุ้มค่าหรือเปล่ากับประมาณที่ลงทุนไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่มุ่งผลสำเร็จทางการเงินเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าไม่ทำอย่างสมมติว่าเราไม่มีเคยวัดในตัวของ performance base เลยอะเช่นเอาหลักสูตรนึงกำไรไหมต้องใช้คนเท่าไหร่นักศึกษาควรจะมีเรียนเท่าไหร่จะเกิดอะไรขึ้นอะ
2: ก็เจ๋งอะเจ๋งไม่ต้องคิดอะไร
1: ก็เรียกไงก็ไร้ทิศทาง
0: ไร้ทิศทาง
1: แล้วก็เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ไม่มีโอกาสจะสำเร็จผลอยู่แล้วนะครับ
0: เราจะรู้ว่าอ๋อเราจะได้ปรับว่าหลักสูตรมันควรจะเป็นยังไงใช้คนอยู่ประมาณเท่านี้ทำไมนั่นเราเปลี่ยนไปหลักสูตรที่มันทันสมัยอย่างนี้
2: ใช่นะคะบางครั้งเนี่ยลงทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยนักศึกษาไม่เขาเรียกว่าไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มทุน
2: ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่คุ้มทุนซึ่งบางครั้งมันก็ลำบาก
0: นี่หลายมหาลัยอ่ะคือพอสร้างมาเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าไม่คุ้มทุนแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการนะเช่นการเรียกว่าอะ
2: ไ
0: รค่าใช้จ่ายคัดคอสลงไป MOU กับมหาลัยอื่นหรือว่าเป็นการควบรว
2: ม
0: ตัวหลักสูตรให้มันกระชับขึ้นใช้คนเต็มที่ขึ้นอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อะไรประมาณนั้นเขาก็จะมีวิธีการแก้ไขแต่เราก็ควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ต้นทุนค่ะต้นทุนมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของตัวแบบขององค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสูงนะคะตัวแรกเลยก็คือความสามารถขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะตัวแรกเลยก็คือจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงค่ะเนาะก็คือทุกคนในองค์การเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแต่เพื่อนไม่เปลี่ยนทุกคนควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะทุกคนควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันต่อนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างกว้างขวางก็จะมีการทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยกันนะคะคือสมมติว่าเราเขียนหน่วยอยู่คนเดียวนะคะเราก็จะไม่รู้เลยว่าวิธีการเขียนหน่วยของเรานั้นอ่ะมันดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาประชุมกันแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อภาวินใช้วิธีการนี้นะภูริพัฒน์ใช้วิธีการนี้นะเรามาแลกเปลี่ยนการเขียนหน่วยของเราก็จะดีขึ้นการทำงานอื่นๆนอกจากการเขียนหน่วยก็เช่นกันนะคะเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: นี่เป็นจุดเด่นของมหาลัยเราเลยนะเพราะว่าไปดูไปคุยกับอาจารย์หลายๆที่คือเวลาเขาเขียนตำราหรือเขียนอะไรขึ้นมาเขาจะเขียนด้วยมุมมองเขาเองเขาก็สร้างเนื้อหาเขาเองการเอาเครื่องมือเอาหนังสือตำราหรือไปค้นหาอะไรของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนมาอ่านไหมมีคนรีวิวไหมไม่มีจนมาถึงตั้งคณะกรรมการที่บอกว่าช่วยพิจารณาหน่อยนะทีนี้คนพิจารณาก็จะมีแค่ไม่กี่คนเป็นผู้รู้กูรูอยู่แค่ประมาณ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ภาพที่เห็นมันอาจจะไม่รอบอาจจะเป็นมุมมองจากข้างบนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยเราเชิญทั้งกรรมการจากภายนอกที่แบบเป็นผู้รู้คนที่อยู่ในระดับอาจารย์ด้วยกันมาคุยกันรวมถึงคนที่อยู่ภายใต้คนอ่านเขาจะมีคนเสมือนว่าตัวเขาเองเป็นนักศึกษาเขาจะมองยังไงมันทำให้เห็นถึงการมองรอบนะมิติมันเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ตำราของเราก็เลยจะค่อนข้างมีคุณภาพ
0: อาจจะแบบดูเหมือนเฮ้ยทำไมเหมือนอ่านต้องอ่านให้ง่ายแล้วทำไมเขียนไม่ลึกอ๋อเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กที่ไม่รู้ล่ะอ่านคุณจะเข้าใจไหมก็จะอีกมิตินึงไม่ใช่บอกเฮ้ยมันต้องอันนี้เครื่องมือมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขียนเครื่องมือไม่หมดโอ้ทำไมหมดได้ไงเพราะไม่รู้หมดนี
2: ่บางครั้งเราใส่ลึกไม่ได้เนื่องจากว่านักศึกษาของเราไม่เราสอนระดับปรตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้ใส่ให้
1: เหมาะออกแบบรายละเอียดเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนด้วย
2: ใช่นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างองค์การที่ไร้พรมแดนนะคะคำว่าองค์การที่ไร้พรมแดนก็คือพนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างตลอดเวลาทำงานได้ในทีมที่มีความหลากหลายนะคะก็โดยเฉพาะการทำงานที่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการนะคะมันก็จะต้องมีการสลับตัวไปมาในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องสามารถทำงานได้หลายๆทีมนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ทีมใดทีมเดียวนะคะและการที่เราจะทำงานได้หลายทีมนั่นแสดงว่าเราจะต้องมีความสามารถจะมีความสามารถได้ก็ต้องพัฒนาตัวเราเองนะคะแล้วก็จะต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานบรรลุถึงผลงานที่สูงโดยการสร้างบรรยากาศในการทำงานนะคะอย่างเช่น Google นะคะเขาก็พยายามสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ออฟฟิศของเขาเนี่ยมีการทำงานที่ทันสมัยแล้วก็อยากให้คนเข้ามาทำงาน
0: บรรยากาศนี่เกี่ยวมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพรวมที่เห็นนะกับบรรยากาศในการประสานงานกันพวกนี้ก็คือบรรยากาศหมดเลยนะหัวหน้างานคุยกันยังไงลูกน้องคุยกันยังไงเพื่อนๆคุยกันยังไงวิธีการคุยมันสร้างบรรยากาศได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือขัดกันไหมอะไรเงี้ยหรือใช้วิธีการกดดันกันนะมันก็จะมีมุมมองที่หลากหลายเหมือนรูปแบบในการสร้างบรรยากาศอย่างการบริหารจัดการก็แบ่งเป็น2ระบบเนี่ยเช่นระบบเหมือนกับอุตสาหกรรมเข้าตอกออกตอกเข้าตอกออกตอกเนี่ยแต่อีกอันหนึ่งคือระบบขวัญบนพื้นฐานความเชื่อใจแต่ใช้วัตถุประสงค์คือผลงาน
1: ดูที่ผลงาน
2: ดูที่ผลงาน
1: เป็นหลัก
0: อะไรงานไม่มีปัญหาทำงานเสร็จผมไม่ยุ่งอะไรคุณแต่งานคุณไม่เสียใช่ไหมก็ปล่อยเลยฟรีสองสไตล์นี้ก็จะต่างกัน
2: ใช่นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะการเป็นสถานที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่คำว่าการเป็นสถานที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือดูแลให้สวัสดิการกับพนักงานได้สอดคล้องตรงตามความต้องการของพนักงานนะคะและสุดท้ายก็คือการเป็นองค์การที่เน้นคุณภาพค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ก้าวว่าตะกี้นี้นะคะไว้วางใจพนักงานนะคะก็แล้วก็ผู้นำก็มีคุณธรรมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยพนักงานแต่ละคนสามารถ ารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เสนอแนะสิ่งต่างๆให้มีการพัฒนาปรับปรุงได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ตัวแบบของที่จะทำให้องค์การประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้ผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นมานะคะต่อไปสาเหตุที่ทำให้ภาครัฐนะคะต้องนำกรอบนโยบายสมรรถนะมาใช้นะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2 สาเหตุหลักๆด้วยกันสาเหตุแรกก็คือ

คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับสาเหตุที่2ก็คือการปฏิรูประบบราชการเรามาดูกันที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะตัวแรกเลยก็คือกระแสโลกาภิวัตน์นะคะกระแสโลกาภิวัตน์ก็คือการที่โลกของเราทำไมคะไร้พรมแดนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะพอไร้พรมแดนปุ๊บการแข่งขันก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ต

0: เราสามารถที่จะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากว่ามันมีอินเทอร์เน็ตคราวนี้เนี่ยการทำงานภาครัฐก็ควรที่จะปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่า8โมงเลิก4โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะปรับตัวกันไปนะคะต่อไปค่ะปัญหาจากการที่รัฐเนี่ยมีบทบาทมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจนะก็รัฐก็อาจจะต้องมีการลดบทบาทของตัวเองลงนะคะปล่อยให้เขาเรียกว่ามีการแข่งขันกันอย่างเสรีมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งปัญหาโครงสร้างภาษีของรัฐที่แต่ก่อนภาครัฐมีการเก็บภาษีมากจนเกินไปนะคะก็ทำให้บริษัทต่างๆนั้นจะต้องจ่ายภาษีเป็นจำนวนมากก็ทำให้เขาว่าเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาจัดการเรื่องโครงสร้างภาษีของภาครัฐแม้กระทั่งการเติบโตของค่านิยมประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนี้เนี่ยใครๆก็เข้ามาสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ตามระบอบประชาธิปไตยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะต้องมีการปรับตัวยังเห็นได้ชัดก็อย่างที่อเมริกาใช่ไหมคะที่ว่าตอนนี้ทำไมคะมีการประท้วงกันนะคะในเรื่องของคนผิวสีใช่ไหมคะอันนี้ก็ทุกคนก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนของตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมากหลักประชาธิปไตยเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไปค่ะระดับการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการที่ อย่างที่บอกอะค่ะว่าอุตสาหกรรมอะมันเข้ามาดีมานด์มันเท่าเดิมแหละดีมานด์มันนั่นแต่ซัพพลายมันมีแต่คนจะเข้ามาซัพพลายนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็จะมากขึ้นไปการจัดการภาครัฐก็จะต้องเอานโยบายสมรรถนะมาใช้เพื่อที่จะให้การดำเนินทางธุรกิจนั้นนะเป็นไปอย่างมีจริยธรรมด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยในตัวนะคะ
1: เหมือนกับที่ตอนนี้เขาเน้นเรื่องของบริการเนี่ยคือตอนแรกภาครัฐก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาก็ดูแลประชาชนอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการในการทำงานเนี่ยก็มันก็จะช้าตามระบบตอนภาคหลังเนี่ยโอ้โหประมาณ15ปีที่ผ่านมาโอ้โหภาควันนี้ปรับตัวแบบขนาดใหญ่เลยนะคือการบริการเนี่ยแล้วก็ใช้ระบบในการทำงานที่รวดเร็วมากจนแบบโอ้ไม่น่าเชื่อเลยการจ่ายเงินหรืออะไรเนี่ยระบบการให้บริการเนี่ยเร็วมากอย่างเช่นไปต่อภาษีรถยนต์เนี่ย
0: ใช้รถเคลื่อนที
1: ่ตอนนี้ใช้รถเคลื่อนที่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วไปตรงไหนก็ได้เขาก็สามารถทำภาษีที่ไหนก็ได้เลย
2: ใช่
1: รถเร็วเขาปรับตัวเร็วมาก
0: แม้กระทั่งมีที่บริการได้ทำบัตรประชาชนในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาพยายามพัฒนานะคะแล้วก็การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะคะแต่ก่อนมันก็จะมีฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่ง
2: คอมม
0: ิ
2: วน
0: ิ
2: สต
0: ์นะคะซึ่งพอสหภาพโซเวียตล่มก็ความเป็นคอมมิวนิสต์ก็หายตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็เอานโยบายสมรรถนะมาใช้เพื่อใหตัวเองอยู่รอดและสุดท้ายก็คือบทบาทของสื่อมวลชนซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการทำงานของภาครัฐมากขึ้นนะคะไมค์พร้อมที่จะจอบปากตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็พัฒนาสมรรถนะของตัวเองต่อมาค่ะอีกสาเหตุอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบราชการนะคะตัวแรกเลยก็คือผู้นำก็จะนำนโยบายของรัฐเนี่ยไปปฏิบัติให้บรรลุผลนะคือเขาเองเขาก็มีอย่างที่บอกอะค่ะว่าไอ้เจ้าสมรรถนะเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์ใช่ไหมคะพันธกิจจนกระทั่งถึงนโยบายคราวนี้ไอ้เจ้านโยบายที่วางเอาไว้อะมันก็ควรที่จะถูกเอาไปปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งมันก็จะต้องมีความเชื่อมโยงแล้วก็สะท้อนกับปัญหาความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็จะต้องมีการส่งบริการของภาครัฐกลับคืนสู่ประชาชนอย่างที่อาจารย์ก้าวว่าไว้ตะกี้นี้นะคะมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมรวมถึงคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ต้องเอานโยบายสมรรถนะมาใช้ค่ะก็จะเป็นการนำแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่นะคะมาประยุกต์ใช้กับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ตัวแรกเลยก็คือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ค่ะการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์นะคะจะเป็นการวัดผลการประเมินโครงการการมอบอำนาจและอิสระในการทำงานการวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์และการทำส

0: ญญาผลการปฏิบัติงานอันนี้ก็จะเป็นการบริหารมุ่งผลสำเร็จพูดง่ายๆก็คือดูที่ผลของงานนั่นเองนะคะมุ่งผลสำเร็จก็คือมุ่งผลของงานต่อไปค่ะการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศก็คือจะต้องมีระบบราชการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีการรณรงค์แล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกต่อการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชนมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารโดยหน่วยงานต้องตระหนักว่าการปฏิบัติงานใดๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานล้วนมีผลกระทบต่องานประชาตอนมีร่วมมีผลกระทบต่องานบริการประชาชนเสมอมีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการที่จะจูงใจในการทำงานนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชนมีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและสุดท้ายนะคะก็คือจะต้องมีการจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้วยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการนำกรอบนโยบายสมรรถนะมาใช้ในภาคเอกชนตัวแรกเลยก็คือสาเหตุที่เราต้องเอามาใช้ในภาคเอกชนตะกี้เราบอกไปแล้วว่าทำไมเราต้องเอามาใช้ในภาครัฐตอนนี้ก็มาถึงว่าสาเหตุที่ต้องนำมาใช้ในภาคเอกชนอันแรกเลยก็คือเมื่อประมาณ2540อะค่ะก็มีเศรษฐกิจไทยก็ทำไมคะฟองสบู่แตกนะคะคำว่าฟองสบู่แตกก็คือเงินบาทของไทยเนี่ยแต่ก่อนอยู่ที่25บาทนะคะต่อ1เหรียญสหรัฐแต่พอเศรษฐกิจไทยฟองสบู่แตกไทยเราก็ปล่อยค่าเงินให้เงินบาทนะคะให้ลอยตัวจากเดิม25บาทก็กลายเป็น40บาทณขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกชนก็เลยต้องปรับตัวแล้วก็ต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะคะเขาก็เลยต้องนำแนวคิดการจัดการสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ตัวแรกเลยก็คือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นะคะก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าตั้งแต่หน่วยที่8นะคะหน่วยที่8ก็จะบอกเลยว่าสมรรถนะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเริ่มตั้งแต่การวางวิสัยทัศน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะแนวคิดในการรื้อปรับระบบนะคะคำว่ารื้อปรับระบบก็พวกรีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น rethink redesign retool หรือ retain นะคะ rethink ก็คือคิดใหม่ทำใหม่นะ redesign ก็คือออกแบบใหม่นะคะ retool ก็คือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆและสุดท้าย retrain ก็คือใช้นวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแนวคิดการปรับขนาดขององค์การนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับขนาดองค์การให้เข้ากับสถานการณ์ได้พูดง่ายๆก็คือปรับเพิ่มหรือลดขนาดตามสถานการณ์นั่นเองอย่างขณะนี้เนี่ยค่ะเป็นอยู่ในช่วงของโควิด19ทุกคนอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะบางคนเนี่ยเคยเปิดหน้าร้านแล้วก็เคยทั้งอะไรคะ delivery ตอนนี้การเปิดหน้าร้านอาจจะยังลำบากอยู่ในเรื่องของ new normal เขาก็อาจจะลดขนาดเหลือแค่ delivery เพียงอย่างเดียวตามสถานการณ์ขณะนั้นนะคะต่อไปอีกแนวคิดหนึ่งค่ะเป็นแนวคิดการปรับองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะพูดง่ายๆก็คือพัฒนาคนให้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลหาความรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็สุดท้ายแนวคิดของการจัดการสมัยใหม่ก็คือแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานอาชีพนะคะพูดง่ายๆก็คือเอาหลักการต่างๆอะค่ะเข้ามาใช้ได้นะคะในเรื่องของอาจจะเป็นหลักการทางด้านคุณภาพที่เรียกว่า PDCA Plan Do Check Action นะคะเอามาใช้เพื่อที่จะทำให้เราดูความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นโอเคค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ภูริพัฒน์มีอะไรจะบอกนักศึกษาไหมคะ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินกับอาจารย์วราพรมากนะครับวันนี้เชื่อว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้นะครับตั้งแต่เรื่องของหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะใช่ไหมครับเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการต่างๆนะครับรวมถึงการวางแผนนโยบายสมรรถนะต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้ทางทีมคณาจารย์ก็คงจะหมดเวลาแล้วแล้วเราพบกันใหม่ในการชมสัมมนาเสริมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับ
1: ผมสิทธิชัยเด่นตีนะครับจะมาบรรยายหน่วย7นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับวงจรประยุกต์ใช้งานไดโอดนะครับวงจรประยุกต์ใช้งานไดโอดเนี่ยก็จะมีวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับฮับเวฟเรกติฟายเออร์นะครับวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นนะครับฟูลเวฟเรกติฟายเออร์วงจรคลิปเปอร์สัญญาณนะครับคลิปเปอร์เซอร์กิตวงจรแคลมเปอร์นะครับหรือว่าแคลมเปอร์เซอร์กิตนะครับต่อด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณนะครับวงจรกำเนิดสัญญาณแบบคลื่นนะครับวงจรกำเนิดสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับวงจรออสซิเลเตอร์ควบคุมด้วยแรงดันหรือ VCO นะครับต่อมาคือวงจรขยายกำลังนะครับประเภทของวงจรขยายกำลังนะครับแล้วก็ระบบการระบายความร้อนนะครับในวงจรขยายกำลังนะครับเริ่มต้นที่วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับหรือว่า half wave rectifier นะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้สำหรับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับนะครับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยเอาท์พุตที่ได้ออกมานะครับจะเป็นแรงดัน DC นะครับมีลักษณะเป็นช่วงที่เรียกว่ากระแสตรงแบบเพาส์นะครับหรือเราเรียกว่าเพาส์ DC นะครับโดยทั่วไปอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถออกแบบในวงจรออกแบบให้เป็นวงจรเรียงกระแสได้นะครับก็คือตัวไดโอดนะครับโดยที่เราเอาไดโอดนะครับมาต่อกับค่าความต้านทาน R นะครับอินพุตนะครับเป็นรูปคลื่นทรายนะครับไดโอดนะครับมีคุณสมบัติว่าถ้าต่อไฟบวกนะครับให้ขาแอนโอดตัวต่อลบให้แคโทดนะครับหรือฟอร์เวิร์ดไบแอสนะครับเราจะพบว่าไดโอดตัวนี้จะนำกระแสนะครับแต่ถ้าเราต่อรีเวิร์ดไบแอสนะครับไดโอดตัวนี้นะครับจะไม่นำกระแสนะครับซึ่งนะครับในช่วงของนะครับซีกบวกนะครับเมื่อมีอินพุตนะครับที่เป็นไซด์เวฟนะครับทางด้านบวกมานะครับเมื่อกระแสเมื่อบวกนะครับเข้ามาจะทำให้เหมือนกับต่อไบแอสตรงนะครับให้กับไดโอดนะครับเมื่อต่อไบแอสตรงให้กับไดโอดนะครับเราก็จะสามารถวัดค่าแรงดันนะครับที่ V out นะครับจาก V in เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะได้ค่าสัญญาณ output นะครับที่เป็นซีกบวกนะครับมานะครับต่อมานะครับสัญญาณซีกลบนะครับถ้าเราจ่ายนะครับ input นะครับที่เป็นสัญญาณซีกลบนะครับพบว่าถ้าเราจ่ายสัญญาณซีกลบก็จะทำให้เราต่อ bias กลับนะครับให้กับไดโอดถ้าเราต่อ bias กลับนะครับให้กับไดโอดก็จะทำให้ไดโอดไม่นำกระแสนะครับเมื่อไดโอดไม่นำกระแสนะครับแรงดัน VI นะครับก็ไม่สายไม่สามารถนะครับไหลข้ามนะครับมาถึงVO ได้นะครับทำให้ซีกลบนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับมีค่านะครับเป็น0นะครับซึ่งนะครับถ้ามีสัญญาณทรายนะครับที่มีความต่อเนื่องนะครับเปรียบเทียบนะครับระหว่าง input นะครับก็คือ v in นะครับกับ output นะครับก็คือ v out นะครับพบว่าเมื่อเราต่อrectifier นะครับเป็น half wave นะครับ rectifier เราจะพบว่ามีเฉพาะแรงดันซีกบวกนะครับที่สามารถผ่านออกมาได้นะครับส่วนแรงดันซีกลบนะครับก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับหรือว่ามีแรงดันเท่ากับ0นะครับผล

นะครับที่ได้จากแรงดันที่ตกค่อมตัวไดโอดนะครับกระบวนการลบสัญญาณครึ่งหนึ่งนะครับของสัญญาณอินพุตเพื่อสร้าง DC นะครับเรียกว่ากระแสครึ่งขึ้นนะครับเมื่อเราใช้ซิลิคอนไดโอดเนี่ยนะครับก็จะมีผลของแรงดันทำให้ไดโอดนะครับทำงานเนี่ยโดยที่ไดโอดถ้าเป็นซิลิคอนจะมีค่าแรงดันตกค่อมอยู่ที่ 0.7 โวลต์นะครับเมื่อมีแรงดันตกค่อม 0.7 โวลต์อินพุตนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับก็จะลดลงไปนะครับ 0.7 โวลต์ด้วยนะครับจะหายไป7โวลต์ก็คือไดโอดนะครับคองแรงดันไป 0.7 โวลต์นะครับก็จะมีการชดเชยนะครับเนื่องจาก VT นะครับกราฟที่ได้ก็จะเล็กลงนะครับกว่าเดิมนะครับตัวอย่างนะครับการคำนวณวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราสเก็ตเอาพุตและหาค่าแรงดัน DC นะครับของเอาพุตสำหรับวงจรตามภาพนะครับจากนั้นเปลี่ยนไดโอดในอุดมคตินะครับให้เป็นซิลิคอนไดโอดซึ่งมีค่าแรงดันตกค่อมตัวมันเนี่ย 0.7 โวลต์ส่วนไดโอดในอุดมคตินะครับก็ไม่มีแรงดันตกค่อมตัวมันนะครับต่อและนะครับต่อด้วยถ้าเราจ่ายแรงดันนะครับแอมพลิจูดสูงสุดนะครับเป็น100นะครับจะเกิดเป็น100โวลต์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับมีแรงดันซีกบวก V in นะครับซีกบวกเข้ามานะครับวงจรตัวอย่างนะครับขวามือนะครับบวกเข้ามาเข้าไดโอดนะครับจะทำให้ไดโอดตัวนี้นะครับเป็นจะทำให้บวกเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดเป็นรีเวิร์สไบแอสนะครับหรือไบแอสกลับนะครับไดโอดตัวนี้จะมีสถานะเปิดวงจรนะครับเปิดวงจรเมื่อเราวัดแรงดัน VO นะครับจะไม่สามารถมีแรงดันจาก V in เข้ามาได้นะครับแรงดันซีกบวกจึงไม่สามารถผ่านได้นะครับส่วนแรงดันซีกลบนะครับซีกลบต่อเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดนะครับเหมือนกับไบแอสตรงนะครับเมื่อเราจ่ายไบแอสตรงให้กับไดโอดนะครับไดโอดจะทำตัวเป็นเหมือนช็อตเซอร์กิตนะครับเหมือนเส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับโดยที่ไดโอดนะครับจะนำกระแสนะครับเมื่อไดโอดนำกระแสเราจะสามารถวัดค่าแรงดัน VO ได้นะครับ VI นะครับจ่าย1โวลต์นะครับเราก็วัด VO ได้1โวลต์ VI นะครับจ่าย2โวลต์แล้วก็วัด VO ได้2โวลต์ VI จ่าย10โวลต์นะครับเราก็วัด VO นะครับได้10โวลต์นะครับโดยที่นะครับเราได้แรงดันนะครับเพียงครึ่งเดียวนะครับของแรงดันอินพุตนะครับเราจึงเรียกมันว่า half wave rectifier นะครับเมื่อเราได้แรงดันสัญญาณเอาท์พุตออกมานะครับเราจะสามารถคิดค่าแรงดัน DC นะครับได้จากสมการ 0.381 นะครับ VM VM ก็คือ Vmax นะครับ Vmax นะ Vmax ในที่นี้เป็น10โวลต์นะครับเราเอา10คูณ 0.318 เท่ากับ 3.18โวลต์นะครับเมื่อใช้ซิลิคอนนะครับก็ Vmax ตัวนี้จะหายไป 0.7 นะครับ10ลบ 0.7 คูณ 0.318 เท่ากับ 2.96 โวลต์นะครับเราจะได้แรงดัน DC ที่ออกมานะครับจาก Half Wave Rectifier 2.96 โวลต์นะครับถ้านะครับเราเปลี่ยนเป็น100โวลต์นะครับ100โวลต์จากโจทย์นะครับถ้า Vmax นะครับเป็น100โวลต์เราก็จะได้เอาท์พุตเพียงครึ่งเดียวนะครับโดยที่มีแรงดันแอมพลิจูดแม็กที่สุดก็คือ100นะครับเอา100นะครับลบ 0.7 นะครับแอมพลิจูดตัวนี้นะครับก็จะได้93นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับก็เราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปคิดแรงดัน DC นะครับได้นะครับอีกสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือค่าแรงดันย้อนกลับหรือ Peak Inward Voltage นะครับหรือ PIV นะครับหนังสือบางเล่มนะครับก็จะเขียนว่าPeak Reward นะครับ Voltage นะครับหรือว่า PRV นะครับก็ได้นะครับมันก็คืออัตราพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ไดโอดสามารถทนได้นะครับซึ่ง
ป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของไดโอดแต่ละตัวการพิจารณาว่าไดโอดจะในวงจรจะรับภาระแรงดันค่าย้อนกลับได้เท่าไหร่ต้องพิจารณาเมื่อไดโอดไม่ทำงานนะครับเมื่อไดโอดไม่ทำงานฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อไดโอดไม่ทำงานแสดงว่าไดโอดไม่มีกระแสไหลผ่านกระแสเป็นศูนย์นะครับกระแสเป็นศูนย์แสดงว่าไดโอดทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเมื่อไดโอดทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิต Vmax นะครับที่ย้อนกลับมานะครับที่ย้อนกลับมานะครับหาไดโอดนะครับวิ่งเข้าหาไดโอดก็คือ Vmax นะครับที่มากที่สุดนะครับแสดงว่านะครับมีแรงดันแอมพลิจูดของแรงดันที่ย้อนกลับมามากที่สุดก็คือ Vmax นะครับฉะนั้นนะครับแรงดันย้อนกลับสูงสุด Vmax ตัวนี้ต้องเลือกใช้ไดโอดที่มีค่าแรงดันย้อนกลับนะครับหรือ PIVที่เท่ากับค่า Vmax ของแหล่งจ่ายก็คือ Vin นะครับที่จ่ายเข้าไปนะครับต่อมาวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นนะครับหรือว่า Half Wave Rectifier นะครับเป็นการแปลงแรงดัน AC นะครับให้เป็นแรงดัน DC จากการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นที่ผ่านมาจะพบว่ามีสัญญาณ Output นะครับ Vout ออกมาเพียงครึ่งเดียวนะครับไม่ด้านบวกนะครับก็ด้านลบก็นะครับยังใหแรงดัน DC เพียง 3.16 เท่านะครับเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อดูจากสัญญาณ input ที่เข้าไปในวงจรนั้นมีสัญญาณทั้งทางด้านบวกนะครับและทางด้านลบจึงอธิบายได้ว่าวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นให้แรงดัน DC นะครับเพียงครึ่งเดียวดังนั้นการที่จะทำให้แรงดัน DC จากสัญญาณ output ที่ได้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดก็จำเป็นต้องออกแบบวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นโดยที่นะครับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นจะใหแรงดันทั้ง2ด้านนะครับออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบนิยมใช้วงจร2แบบก็คือวงจรบริดนะครับและวงจรหม้อแปลงที่มีแถบกลางนะครับเริ่มต้นที่วงจรบริดวงจรบริดเป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นทำให้ระดับแรงดัน DC ที่ได้จากอินพุตได้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับวงจรที่นิยมที่ใช้นะครับก็คือการนำไดโอดมาเรียงต่อกัน4ตัวนะครับดังรูปขวามือนะครับในซีกบุในด้านบวกนะครับในด้านบวกก็คือเวลา0ถึงเวลาคาบเวลาส่วน2ตัวนี้นะครับใช้ไดโอดในอุดมคติพบว่าไดโอดนะครับจะมีการออนนะครับหรือทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับทำตัวเป็นไบแอสตรงนะครับ2ตัวและเป็นไบแอสกลับนะครับ2ตัวนะครับไบแอสตรงนะครับ2ตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไบแอสกับ2ตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีค่า R นะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ค่า R ตัวนี้เป็นโหลดนะครับให้กับวงจรผลลัพธ์ก็คือกระแสไหลผ่านตัวต้านทานนะครับตัวที่1ผ่านค่าความต้านทานนะครับสังเกตนะครับขั้วบวกนะผ่านค่าความต้านทานขั้วบวกนะครับผ่านไดโอดนะครับแล้วก็กลับไปอินพุตเมื่อเราวัดค่า output นะครับ V out อยู่ที่ตัวต้านทาน R นะครับพบว่าเราจะได้แรงดันซีกบวกนะครับเต็มรูปคลื่นนะครับต่อมานะครับกลับเป็นแรงดันซีกลบนะครับที่คาบเวลาที่เหลือคือคาบเวลา T ส่วน2ถึงคาบเวลา T นะครับจะพบว่าไดโอดจะทำงาน2ตัวนะครับซึ่งสลับกันกับการจ่ายแรงดันซีกบวกไปนะครับไดโอดทำงาน2ตัวนะครับผ่านไดโอดนะครับวิ่งผ่านค่าความต้านทานนะครับยังผ่านค่าความต้านทานนะครับที่ขั้วบวกเดิมนะครับก่อนจะวิ่งผ่านไดโอดนะครับและกลับออกไปยังแหล่งจ่ายนะครับพบว่าเมื่อแรงดันซีกลบนะครับเข้ามานะครับเราวัดแรงดัน V out ที่ค่าความต้านทาน R ก็จะได้แรงดันซีกบวกนะครับที่ output เหมือนเดิมนะครับซึ่งเมื่อเรารวมกับแรงดัน input ที่เป็นขั้วบวกกับแรงดัน output ที่เป็นขั้วลบเข้าแรงดัน input ที่เป็นขั้วลบเข้ามาแล้วนะครับได้แรงดัน output ขั้วบวกนะครับทั้ง2ลูกนะครับจะทำให้ได้แรงดัน2เท่าจากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับที่ 0.318 Vmax นะครับ
วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นจะได้แรงดัน DC เป็น2เท่านะครับก็คือ 0.36 0.636 นะครับ Vmax นะครับกับเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟของสัญญาณ1รอบเต็มเนี่ยนะครับมีสถานะ2เท่าของสัญญาณที่ได้นะครับเราจึงได้แรงดัน DC มากกว่า2เท่าของการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับโดยเมื่อใช้ซิลิคอนนะครับก็จะมีผลต่อแรงดันที่ตกค่อมของซิลิคอนก็คือ 0.7 โวลต์นะครับโดยพบว่านะครับแรงดันที่ตกค่อมซิลิคอน 0.7 โวลต์นะครับผ่านซิลิคอน2ตัวนะครับเราจะสูญเสียนะครับแรงดันเอาท์พุตนะครับจากไดโอดนะครับเป็น2เท่านะครับการคิดค่าแรงดัน DC นะครับเราก็จะต้องลบนะครับค่าแรงดันอินพุตนะครับแม็กสุดออกไป2เท่านะครับแต่ถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับเราอาจจะบอกว่าเราก็ประมาณนะครับจากค่า Vmax ของอินพุตนะครับได้เลยนะครับโดยที่นะครับค่าแรงดันย้อนกลับนะครับหรือ PIV หรือ PRV ก็ดีของแต่ละไดโอดถ้าเราคิดในอุดมคตินะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าระดับสูงสุดนะครับพื้นที่ด้านบวกของสัญญาณอินพุตนะครับที่บ่งบอกถึงลูปแรงดันสูงสุดของ R เนี่ยนะครับ Vmax เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่านะครับ Vmax นะครับเพราะว่าแรงดันนะครับ Vmax ที่เข้ามานะครับแล้วเข้าซีกบวกนะมีโอกาสเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับทำให้เราจะต้องกำหนดค่า PIV นะครับที่ได้เนี่ยนะครับให้มากกว่า Vmax นะครับของสัญญาณ input นะครับต่อมานะครับหม้อแปลงที่มีแถบกลาง Center Tap Transformer CT นะครับหม้อแปลงที่มีแถบกลางก็เป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มขึ้นนิยมใช้อีก1วงจรนะครับซึ่งการทำงานนะครับจะมีสัญญาณ input นะครับเข้ามานะครับแล้วจะมีหม้อแปลงนะครับ1ต่อ2นะครับที่มี3ขั้วนะครับโดยขั้วบวกนะครับซ้ายขวาขั้วบวกนะครับขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับและต่อไดโอดนะครับไว้และมีค่าความต้านทานนะครับเพื่อวัดแรงดัน VO นะครับออกมานะครับโดยที่การทำงานเมื่อจ่ายแรงดันบวก VI นะครับให้กับหม้อแปลงนะครับพบว่านะครับวงจร 7.17 นะครับจะมีไดโอดนะครับตัวที่1ทำงานนะครับเมื่อไดโอดตัวที่1ทำงานนะครับก็จะพบว่ามีแรงดันนะครับซีกบวกที่เป็น Vmax นะครับต่อขั้วบวกนะครับไดโอดตัวที่1ได้ไบแอสตรงนะครับส่งกระแสวิ่งผ่านค่าความต้านทาน R นะครับวัด VO นะครับได้ขั้วบวกได้ซีกบวกออกมานะครับได้แรงดันด้านบวกออกมานะครับต่อมานะครับแรงดันอินพุตด้านลบนะครับจ่ายเข้าไปนะครับลบเข้าไดโอดตัวแรกนะครับก็จะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับหรือไบแอสกลับนะครับเข้าไดโอดตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นไบแอสตรงนะครับหรือเป็นฟอร์เวิร์ดไบแอสนะครับไดโอดทำงานนะครับเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับกระแสวิ่งนะครับเข้าค่าผ่านค่าความต้านทาน R วัดค่าความต้านทาน Rที่วัดแรงดันที่ขั้วเดิมนะครับ VO พบว่านะครับ VO ที่ได้จากอินพุตทางด้านลบจะทำให้ได้ VO ที่ทางด้านบวกนะครับได้แรงดันทางด้านบวกพบว่านะครับมีแรงดันนะครับทั้ง2ซีกนะครับเข้ามาของ VO ทำให้วงจรหม้อแปลงที่มีแถบกลางนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นวงจรเรียงกระแสนะครับแบบเต็มขึ้นนะครับต่อมานะครับแรงเราจำเป็นจะต้องหาค่าแรงดันย้อนกลับค่ายอดหรือ PIV นะครับจากภาพนะครับเราพบว่านะครับแรงดันย้อนกลับค่ายอดนะครับถ้าเราคิดจากไดโอดไม่ทำงานนะครับหรือโอเพนเซอร์กิตนะครับจะพบว่านะครับมีแรงดันย้อนกลับค่ายอดนะครับVmax นะครับออกมานะครับรวมกับแรงดันย้อนกลับค่ายอดและรวมกับไดโอดอีกฝั่งที่ทำงานนะครับพบว่า
นะครับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มขึ้นนี้นะครับกำหนดแรงดันสูงสุดค่ายอดที่ V Max ทำให้นะครับ

PIV นะครับต้องกำหนดนะครับที่มากกว่านะครับหรือเท่ากับ 2Vmax นะครับของ input นะครับที่เข้ามานะครับต่อมาวงจรคลิปเปอร์สัญญาณนะครับหรือว่าคลิปเปอร์เซอร์กิตนะครับวงจรที่ตัดสัญญาณบางส่วนออกไปโดยไม่ทำให้สัญญาณที่เหลือนะครับมีความผิดเพี้ยนนะครับโดยวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของวงจรคลิปเปอร์นะครับโดยใช้ไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับในวงจรซึ่งจะขึ้นอยู่กับการวางทิศทางของไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับว่าเราจะวางเป็น forward bias หรือวางเป็น reverse bias นะครับก็จะทำให้ตัดสัญญาณทางด้านบวกหรือจะทำให้ตัดสัญญาณทางด้านลบของสัญญาณ input นะครับวงจรคลิปเปอร์นะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับวงจรคลิปเปอร์ประเภทแรกก็คือวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบที่2คือวงจรคลิปเปอร์นะครับแบบขนานนะครับเริ่มนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับจะเป็นการจะก่อนหน้านี้นะครับเราจะใช้สัญญาณไซน์นะครับก็คือเป็นสัญญาณที่โค้งนะครับเข้ามาคำนวณแต่ในวงจรคลิปเปอร์ถ้าเราใช้สัญญาณที่เป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณเป็นเพาส์สี่เหลี่ยมนะครับเราจะสามารถวิเคราะห์นะครับได้ง่ายนะครับโดยที่มีสัญญาณอินพุตนะครับถ้าซีกบวกนะครับซีกบวกเข้ามานะครับไดโอดจะทำตัวเป็นไบแอสตรงนะครับจะทำให้ไดโอดทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับเป็นเส้นลวดนะครับมีกระแสไหลผ่านวัดแรงดัน VO นะครับจะมีแรงดันขึ้นนะครับซิกบวกนะครับเมื่อแรงดันซิกลบหายเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดเป็นรีเวิร์สไบแอสไบแอสกลับนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตกระแสไม่สามารถไหลผ่านได้กระไอเป็น0นะครับและวัดแรงดัน VO นะครับ VO ก็เป็น0นะครับ VO ก็เป็น0นะครับเช่นเดียวกันกับสแควร์เวฟนะครับเราจ่ายสัญญาณสแควร์เวฟนะครับก็จะมีเฉพาะซีกบวกนะครับด้านบวกเท่านั้นที่เข้ามาได้ด้านลบก็จะเป็น0นะครับหรือนะครับถ้าเราเพิ่มนะครับแรงจ่าย DC นะครับเราใส่ลูกเล่นให้กับวงจรของเราเข้าไปนะครับผลของคลิปเปอร์ตัวนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเพิ่มแรงจ่ายสัญญาณ DC เข้าไปนะครับโดยที่นะครับในการในการวิเคราะห์นะครับพิจารณานะครับ1เราจะต้องหาผลตอบสนองของวงจรตามทิศทางของกระแสไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับและระดับแรงดันที่จะใช้นะครับ2นะครับกำหนดแรงดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานะไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับถ้าแรงดันนะครับของแรงจ่ายที่เพิ่มเข้าไปเป็นแรงดันบวกอยู่ฝั่งซ้ายลบอยู่ฝั่งขวาแสดงว่าจะไปหักล้างกับแรงดัน VI นะครับอันนี้ก็คือทิศทางนะครับของแหล่งจ่ายนะครับเราต้องกำหนดดูทิศทางของแหล่งจ่ายนะครับและนะครับแรงดันที่ตกค่อมนะครับไดโอดนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับ3นะครับสังเกตอย่างต่อเนื่องของขั้วทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับในวงจรนะครับ4นะครับร่างสัญญาณเอาต์พุตนะครับจากระดับสัญญาณอินพุตที่จ่ายให้วงจรจากนั้นจึงร่างแรงดันเอาต์พุตจากจุดข้อมูลนะครับเราก็จะได้นะครับผลลัพธ์นะครับออกมานะครับยกตัวอย่างนะครับจงวาดรูปขึ้นสัญญาณเอาต์พุตสำหรับวงจรตามภาพนะครับโดยให้สัญญาณอินพุตนะครับตามภาพวงจรซ้ายมือนะครับสัญญาณอินพุตนะครับสูงสุด20โวลต์นะครับเป็น Vmax นะครับมีแหล่งจ่ายนะครับต่อขั้วลบนะครับซ้ายมือขั้วบวกขวามือขั้วลบต่อเข้ากับขั้วบวกของ Vin นะครับมีไดโอดนะครับขั้วบวกที่แอโนดนะครับฉะนั้นนะครับถ้ามีแรงดัน1โวลต์นะครับจ่ายเข้าไป V in 1โวลต์ก็จะทำให้รวมกับแรงดันของแหล่งจ่าย5โวลต์นะครับ1โวลต์บวก5เป็น6นะครับก็จะทำให้ไดโอดเป็น forward bias นะครับหรือว่าทำงานมีกระแสไหลผ่านว่าสามารถวัด VO ได้นะครับ2โวลต์บวก5เป็น7ไดโอดทำ

งาน3โวลต์บวก5เป็น8นะครับไดโอดทำงาน20บวก5นะครับเป็น25นะครับไดโอดทำงานนะครับมาถึง0นะครับ0โวลต์นะครับจุด0โวลต์คือจุดตรงกลางของสัญญาณทรายนะครับจ่ายเข้าไปบวก5เป็น5ไดโอดทำงานนะครับลบ5โวลต์นะครับสัญญาณลบ5โวลต์จ่ายเข้าไปนะครับหักล้างกับแรงดันนะครับ5ลบ5เป็น0นะครับไดโอดยังทำงานถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับลบ1ลบ6โวลต์นะครับจ่ายเข้าไปนะลบ6โวลต์เจอบวก5โวลต์เหลือลบ1โวลต์ทำให้ไดโอดนะครับเป็นรีเวิร์สไบแอสนะครับทำให้ไดโอดนะครับทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับไม่สามารถนำกระแสวัด VO นะครับหรือสัญญาณเอาท์พุตได้เป็น0โวลต์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะนะครับที่ได้อธิบายนะครับเมื่อมีบวกนะครับซีกบวกไดโอดก็จะทำงานตลอดนะครับถ้ามีสัญญาณซีกลบนะครับมีสัญญาณซีกลบมีสัญญาณซีกบวกนะครับพอมีสัญญาณบวกเข้าไปนะครับไดโอดจะเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับถ้ามีสัญญาณลบไดโอดจะเป็นนะครับโอเพนเซอร์กิตนะครับไดโอดจะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีสัญญาณซิกลบนะครับแสดงนะครับให้รู้ว่าสัญญาณซิกลบเข้าไปไดโอดจะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับซึ่งพบว่านะครับสัญญาณซิกบวกนะครับก็จะยกระดับขึ้น5โวลต์นะครับโดยที่สัญญาณซิกลบนะครับก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นความชัดที่การตัดสัญญาณนะครับของคลิปเปอร์ได้ดีขึ้นนะครับโดยการเพิ่มแรงจ่ายแรงดัน DC นะครับเข้าไปนะครับตัวอย่างของวงจรคลิปเปอร์นะครับอื่นๆนะครับที่ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับด้านซ้ายจะเป็นแรงดันอินพุตนะครับด้านขวานะครับจะเป็นแรงดันเอาท์พุตที่ได้นะครับด้านซ้ายจะเป็นแรงดันอินพุตและก็ด้านขวาอีกฝั่งนะครับจะเป็นแรงดันเอาท์พุตด้านซ้ายจะเป็นแรงอินพุตซิกบวกด้านขวาจะเป็นแรงดันอินพุตที่เป็นซิกลบนะครับที่เข้ามานะครับและได้แรงดันเอาท์พุตนะครับตามรูปนะครับอันนี้ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเอกสารนะครับประกอบการสอนลองดูนะครับขั้วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ตัวไดโอดนะครับและขั้วของแรงดันนะครับที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นสำคัญนะครับต่อมาวงจรแคมเปอร์นะครับวงจรแคมเปอร์เซอร์กิตวงจรแคมเปอร์เป็นวงจรที่จะยกระดับสัญญาณแรงดัน DC นะครับให้เกิดความแตกต่างนะครับซึ่งวงจรตัวนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีตัวเก็บประจุ C นะครับเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับในวงจรนะครับโดยในวงจรนั้นนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอนะครับก็คือค่าความต้านทาน R และค่าตัวเก็บประจุ C เพื่อที่จะให้ได้เวลาในการเก็บประจุนะครับและการกระจายประจุนะครับที่เหมาะสมโดยเราสามารถหาเวลาที่เหมาะสมได้จากค่าคงที่ของเวลาทาวเท่ากับ R คูณ C นะครับต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้แน่ใจว่าแรงดันที่ตกค่อมตัวเก็บประจุจะไม่ปล่อยนะครับตัวประจุออกไปในช่วงเวลาที่ไดโอดนะครับไม่ทำงานนะครับซึ่งตลอดการวิเคราะห์นั้นจะสันนิษฐานว่าวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการนั้นตัวเก็บประจุจะเก็บประจุเต็มนะครับและคายประจุนะครับจนหมดนะครับในเวลาที่คงที่นะครับวงจรแคลมป์นะครับจะยกสัญญาณนะครับให้อยู่นะครับในระดับ0นะครับจะยกขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับโดยค่าความต้านทาน R นะครับสามารถใช้ตัวต้านทานโหลดนะครับหรือนำตัวต้านทานโหลดมาต่อขนานนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมาต่อขนานนะครับได้นะครับโดยที่เพื่อเราจะให้ได้ระดับค่าความต้านทานนะครับที่เราต้องการนะครับวงจรแคมเปอร์นะครับทำงานยังไงนะครับเมื่อเราพบว่านะครับเมื่อมีแรงดันอินพุตนะครับที่ช่วงเวลาทางด้านบวกนะครับไดโอดนะครับทางด้านบวกเข้าไปนะครับไดโอดจะอยู่ใน
สถานะทำงานนะครับแรงด้านบวกนะครับ V บวกเข้ามานะครับซีกบวกเข้ามาด้านแรงดันด้านบวกเข้ามาจะอยู่ในสถานะทำงานนะครับกระแสไหลผ่านไดโอดเพียงทางเดียวนะครับไหลผ่านไดโอดนะครับเพียงทางเดียวนะครับนะทำให้สามารถตัดตัวต้านทานออกไปได้นะครับเมื่อไดโอดทำงานไดโอดจะเปรียบเสมือนเป็นเส้นลวดนะครับเมื่อไดโอดเปรียบเป็นเสมือนเส้นลวดนะครับจะมีกระแสไหลผ่านเฉพาะเส้นทางที่ผ่านไดโอดเท่านั้นจะไม่มีกระแสไหลผ่านที่ตัวค่าความต้านทานนะครับนะผลที่ได้จากค่าคงที่ทาวนะครับ RC ที่ได้นั้นจะน้อยมากนะครับค่า R สามารถกำหนดค่าความต้านทานทั่วไปในวงจรได้เลยนะครับที่ตัวเก็บประจุนะครับชาร์จประจุนะครับได้รวดเร็วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแรงดันเอาท์พุตนะครับจะอยู่ตรงนะครับนะครับกับรัดวงจรนะครับ VO ตัวนี้ก็0วัดออกมานะครับก็เหมือนวัดคอมนะครับตัวไดโอดตัวนี้วัดคอม VO ตัวนี้ก็จะได้0โวลต์นะครับสถานะต่อไปนะครับก็คือสถานะไบแอสกลับให้กับตัวไดโอดนะครับก็คือจ่ายแรงดันด้านลบนะครับให้กับวงจรนะครับพบว่าเมื่อจ่ายแรงดันด้านลบนะครับให้กับตัววงจรนะครับไดโอดก็จะมีสถานะเปิดนะครับทำให้แรงดันที่วัดได้นะครับเป็นแรงดันที่วัดได้จากแรงดันที่ตกค่อมค่าความต้านทาน R นะครับซึ่งสถานะนี้ R จะอยู่ในวงจรและไม่ถูกตัดออกไปเหมือนสถานะก่อนหน้านี้นะครับค่าคงที่ของเวลาทาวที่กำหนดให้ RC จะมีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างระยะเวลาคายประจุนะครับที่จะสร้างว่าคายประจุเราก็จะสันนิษฐานโดยประมาณว่าตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุไว้ทั้งหมดนะครับนะครับจากนั้นนะครับตัวเก็บประจุนะครับ เมื่อนะครับซีกบวกด้านบวกนะครับเข้ามานะครับด้านบวกเข้ามาวงจรไดโอดทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับวัด VO ได้0โวลต์นะครับตัวเก็บประจุนะครับก็เก็บประจุนะครับพอเก็บประจุเสร็จนะครับทางซีกลบนะครับหรือทางด้านลบนะครับแรงดันอินพุตทางด้านลบเข้ามานะครับก็จะไปบวกกับ C ที่เก็บประจุไว้นะครับก็จะคายประจุออกมานะครับครบว่าคายเป็น2เท่านะครับคายเป็น2เท่าของ V inนะครับเราจึงเรียกนะครับวงจรนี้นะครับว่าวงจรแคมเปอร์หรือว่าวงจรยกนะครับระดับของสัญญาณนะครับโดยสรุปการขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรแคมเปอร์ได้ว่าเริ่มการวิเคราะห์วงจรแคมเปอร์โดยพิจารณาจากส่วนสัญญาณอินพุตที่จะทำให้ไดโอดได้รับการไบแอสตรงนะครับซึ่งไดโอดทำงานนะครับต่อมานะครับเมื่อไดโอดทำงานจากวงจรก่อนหน้านี้นะครับไดโอด V จะ V out ก็จะวัดได้0นะครับต่อมาในช่วงเวลาที่ไดโอดอยู่ในสถานะทำงานให้สมมุติว่าตัวเก็บประจุทันทีตามระดับแรงดันที่วงจรต้องการนะครับV out เป็น0แต่ค่าเก็บตัวเก็บประจุยังเก็บประจุนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าในช่วงเวลาที่ไดโอดอยู่ในสถานะไม่ทำงานก็คือได้รับไบแอสกลับนะครับได้รับไบแอสกลับนะครับก็คืออยู่ในสถานะไม่ทำงานตัวเก็บประจุจะเก็บระดับแรงดันที่กำหนดไว้และตลอดเวลานะครับจะ VO นะตลอดเวลานะครับก็จะมีระดับแรงดันที่ต้องการและปล่อยระดับนะครับคายประจุนะครับระดับแรงดันคายประจุร่วมกับแรงดัน V in นะครับออกมาก็จะทำให้มีค่าแรงดันนะครับเอาต์พุตนะครับเป็น2เท่านะครับต่อมานะครับเราจะอยากจะเห็นสัญญาณที่ชัดขึ้นนะครับเราจึงใช้งานร่วมกับแหล่งจ่าย DC นะครับที่5โวลต์นะครับพิจารณาแหล่งจ่าย DC ที่5โวลต์นะครับจากสัญญาณ input นะครับตอนนี้สัญญาณ input นะครับมีด้านบวกนะครับ10โวลต์ด้านลบ
นะครับลบ20โวลต์มีความถี่ของสัญญาณเพาส์นะครับ100เฮิรตซ์ตัวเก็บประจุใช้1ไมโครฟาลัดนะครับค่าความต้านทาน100กิโลโอห์มนะครับพบว่านะครับความถี่ที่100กิโลเฮิรตซ์ส่งผลให้มีคาบเวลานะครับ1มิลลิวัตต์นะครับ F นะครับเท่ากับ1ส่วน T นะครับคาบสัญญาณตัวนี้หมายความว่านะครับ1รูปคลื่นนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ1,000เฮิรตซ์นะครับจะใช้เวลา1มิลลิเซกนะครับใน1รูปคลื่นครึ่งรูปคลื่นนะครับจะใช้เวลา5มิลลิเซกตัวนี้เอาไปทำไมนะครับเอาไปคิด RC นะครับช่วงเวลาที่เก็บประจุนะครับตัว C จะเก็บประจุนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยนะครับคาบเวลาส่วนแรกนะครับสัญญาณอินพุตจะทำให้ไดโอดอยู่ในสถานะลัดวงจรนะครับเมื่อไดโอดอยู่ในสถานะลัดวงจรเอาท์พุตจะตกค่อมความต้านทาน R นะครับแต่จะอยู่ตรงกับแรงจ่าย5โวลต์นะครับเหมือนกับเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดต่อทำให้ขั้วของแรงจ่ายนั้นนะครับก็คือขั้วเดียวกับค่าความต้านทานนะครับวัดค่า V out นะครับเราก็จะได้ V out ที่5โวลต์นะครับนะครับช่วงนี้นะครับก็เราก็จะได้นะครับถ้าจ่าย V in นะครับเข้าไป20นะครับ V out ลบ5ย้ายข้างจะได้ VC นะครับ VC ตัวนี้นะครับก็คือแรงดันตกค่อมนะครับ C เท่ากับ25โวลต์นะครับต่อมานะครับคำนวณเมื่อนะครับเมื่อไดโอดนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับซึ่งตัวเก็บประจุได้ชาร์จประจุนะครับเราต้องคำนึงเราต้องสมมติฐานว่าชาร์จประจุที่25โวลต์นะครับในกรณีตัวต้านทาน R ได้ตัดถูกออกได้ถูกตัดออกไปแต่วงจรนะครับนะครับถ้าเราคิดเป็นเทวานินจะทำให้ R ตัวนี้นะครับจะ R เทวานินตัวนะครับก็คือ0โวลต์ E เทวานินยังได้5โวลต์นะครับสัญญาณช่วงเวลาที่ได้นะครับ2สัญญาณซิกลบที่เหลืออยู่ของวงจรนะครับจะมีสถานะโอดวงจรเราจะเหมือนตัดแรงจ่ายวงจร5โวลต์ออกนะครับซึ่ง V out จะใช้กฎเคอร์ชอปนะครับวัดออกมาแล้วนะครับก็คือ10โวลต์นะครับบวกกับ25โวลต์ที่ถูกเก็บนะครับได้ VO นะครับ35โวลต์ตัวเก็บประจุนะครับเวลาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ R ก็คือ 0.1 ไมโครฟาราดโทษทับ C 0.1 ไมโครฟาราดค่า R 100 k โอห์มได้ค่าเวลานะครับ10มิลลิเซกนะครับเราก็จะได้สัญญาณนะครับซีกบวกนะครับที่เข้ามานะครับก็คือบวก5โวลต์นะครับเนื่องจากเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับต่อเมื่อไดโอดเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับได้รับผลจากตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุที่25โวลต์บวกกับอีก10โวลต์รวมกันเป็น35โวลต์นะครับรวมกัน35โวลต์คือวัดตั้งแต่0นะวัดตั้งแต่ฐานไปจนถึงตัวยอดนะครับก็คือได้ Vmax นะครับต่อมานะครับวงจรแคลมเปอร์นะครับก็จะมีวงจรแคลมเปอร์แบบต่างๆนะครับที่ให้นักศึกษานะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับทั้งมีวงจรแคลมเปอร์แบบอนุกรมนะครับมีวงจรแคลมเปอร์แบบขนานนะครับรวมถึงมีวงจรแคลมเปอร์ที่เพิ่มแรงจ่ายแรงดัน DC นะครับเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณนะครับได้ชัดขึ้นนะครับต่อมานะครับตัวอย่างแคมเปอร์นะครับที่ชัดที่สุดนะครับเราจะมีแรงดันอินพุตนะครับแบบเพาส์นะครับที่จ่ายเข้าไปนะครับหรือว่าสแควร์เวฟนะครับแต่ว่าแรงดันที่เป็นสัญญาณไซด์เวฟนะครับก็สามารถนะครับที่จะใช้วงจรแคมเปอร์นะครับในการยกนะครับระดับนะครับได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับตามรูปนะครับขวามือนะครับที่แสดงนะครับ อันนี้ให้นักศึกษานะครับลองไปทบทวนนะครับดูนะครับจากขั้วของไดโอดนะครับและขั้วนะครับของนะครับขั้วของแรงจ่าย
นะครับ DC ที่ให้ไป

0: ไปโดยที่ต้องคำนึงถึงนะครับขั้วของ C เสมอนะครับขั้วของ C นะครับจะต้องต่อนะครับขั้วบวกนะครับและลบนะครับขั้วของ C ก็มีความสำคัญนะครับในวงจรแคมเปอร์ด้วยนะครับนะครับก็นะครับในบทนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับส่วนอื่นนะครับอีกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษานะครับทุกท่านนะครับเข้าไปทบทวนนะครับเรื่องที่ได้อธิบายไปในวันนี้นะครับแล้วก็นะครับเรื่องที่เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหน่วยของเครื่องกลไฟฟ้านะครับหน่วยที่8นะครับในชุดวิชา97426นะครับวิศวกรรมทำไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะมีองค์ประกอบก็คือในเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็การประยุกต์ใช้เครื่องกลไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยในหน่วยที่ 8.1 นี้จะเป็นเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือเรื่องของหลักการแปลงพลังงานทางกลนะครับเป็นไฟฟ้าและไฟฟ้าเป็นกลนะครับอันนี้คือหลักการของเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งเครื่องกลไฟฟ้าจะมีประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ เครื่องเป็นลักษณะเป็นมอเตอร์นะครับซึ่งเครื่องกลไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงในเชิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโดยในหลักการของการแปลงพลังงานของเครื่องกลไฟฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยการพลังงานทางไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับจากรูปทางด้านซ้ายนะครับเป็นการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลให้เกิดพลังงานเชิงกลเกิดขึ้นหรือการหมุนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นการแปลงพลังงานเชิงกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทางไฟฟ้านะครับซึ่งหลักการทางด้านซ้ายก็คือหลักการของการแปลงเป็นไฟฟ้าไปเป็นกำลังงานกลก็คือมอเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยการแปลงกำลังงานกลไปเป็นกำลังงานไฟฟ้าก็คือการแปลงเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้คือหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้านะครับสำหรับในเรื่องของหลักการหาทิศทางของกระแสหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นของการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถดูได้จากกฎของมือซ้ายนะครับและกฎของมือขวาโดยที่กฎของมือซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเกิดทิศทางการไหลของกระแสและก็การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กของมอเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นกฎของมือขวาก็คือเป็นเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอันนี้จะเห็นทิศทางของกระแสที่เกิดขึ้นตามนิ้วที่ปรากฏนะครับจากรูปของกระแสเนี่ยอย่างเช่นกระแสจะอยู่ในทิศทางของนิ้วกลางนะครับจะเห็นทิศทางการไหลของกระแสจากปลายนิ้วนะครับอันนี้คือทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ก็จะมีกฎที่เกี่ยวข้องอีกตัวนึงก็คือกฎของมือขวานะครับซึ่งเราจะใช้มือขวาเนี่ยในการกำมือเกิดขึ้นนะครับกำลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะกระแสจะไหลตามแนวขดลวดอย่างเงี้ยนะครับกระแสจะไหลตามขดลวดทำให้เกิดทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กขึ้นไปทางทิศทางบนนะครับอันนี้เราสามารถดูว่าตัวขดลวดอยู่ในทิศทางไหนแล้วก็ใช้กดมือขวาเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับที่จะเห็นนะครับสำหรับองค์ประกอบของการเหนี่ยวนำจากขดลวดนะครับจะมีในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกันก็คือส่วนของที่เป็นส่วนหมุนนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่กับที่นะครับโรเตอร์และสเตเตอร์ซึ่งส่วนที่เคลื่อนที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าโรเตอร์นะครับหรือพวกอาร์เมเจอร์ถ้าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยก็จะเป็นสเตเตอร์นะครับก็สเตเตอร์จะอยู่ที่มีขดลวด N กับ B เนี่ยฮะเป็นส่วนที่อยู่กับที่นะครับอันนี้คือภาพของการเหนี่ยวนำเมื่อกระแสไหลผ่านไปในขดลวดที่เคลื่อนที่ตัดกับในส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยจะทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับหรือกระแสไหลผ่าน

ทําให้เกิดการเหนี่ยวนําภายในทําให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างคราวนี้การจําแนกของเครื่องกลไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เป็นลักษณะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็ดีนะครับลักษณะของการพิจารณาเนี่ยสามารถพิจารณาการพันขดลวดนะครับหรือชนิดการพันทั้งทางด้าน input และ output ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างการแปลงพลังงานกระแสตรง

หรือแบบ asynchronous หรือ induction เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นกระแสพิจารณาจากกระแสทางด้านต้นทางจาก stator นะครับแล้วก็ทุติยภูมิก็ทางโรเตอร์อันนี้คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ induction นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับในส่วนอื่นๆต่อนะครับคราวนี้เรื่องของการสูญเสียภายในเครื่องกลไฟฟ้านะครับกระแสตรงอันนี้เป็นของกระแสตรงสามารถพิจารณาได้ทั้งกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์นะครับในภาพนี้จะเป็น2ภาพนะครับซึ่งเป็นภาพแรกจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับถ้ามองจากทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นการแปลงพลังงานของพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทางด้าน input ทางด้าน input power นะครับช่วงแรก rotation ก็คือการใช้พลังงานกลจะมีค่าสูญเสียมากที่สุดของเครื่องกำเนิดนะครับ อยู่ที่ประมาณ 3-15% พอผ่านกระบวนการจากเชิงกลไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยกระบวนการทางไฟฟ้าจะถูกลดลงหรือมีค่าสูญเสียในเชิงไฟฟ้าน้อยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1-5% นะครับส่วนทางด้านภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของมอเตอร์มอเตอร์ก็คือเอากระแสไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับคือขับไปหมุนอะไรต่างๆการสูญเสียทางด้านกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะฮะจะมีการสูญเสียที่น้อยนะครับดูจากทางด้านซ้ายก็จะอยู่ที่เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ 1-5% นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลตรงนี้จะมีการหมุนเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเชิงความร้อนเอ่ยอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3-15% นะครับอันนี้คือค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องกลไฟฟ้านะครับคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภทนะครับซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรงและกระแสสลับนะครับอันนี้คือแบบแรกก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนของที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่นะครับส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์นะครับอาร์เมเจอร์จะเป็นรูปที่เป็นลักษณะสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นสัญลักษณ์อาร์เมเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรูปของโครงสร้างภายในคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบนะครับเมื่อเกิดการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในอาร์เมเจอร์อาร์เมเจอร์จะมีปฏิกิริยาแบบแรกเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาคือยังไม่มีปฏิกิริยาทางการหมุนนะครับแต่พอเป็นภาพที่2เนี่ยเมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขาจะคิดผลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจากการพิจารณาจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในอาร์เมเจอร์ตรงนั้นนะครับคราวนี้การแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยจะเกิดกับกรณีของเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างพวกที่มีคอมมูเตอร์ที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับเขาจะใช้วิธีการก็คือการชดเชยด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กเสริมนะครับอย่างพวกชดเชยบริเวณขดลวดอย่างเงี้ยนะครับชดเชยไปเสริมเพื่อต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ทำให้ค่าสนามแม่เหล็กดีขึ้นโดยจะพิจารณาจากสูตรที่เกิดขึ้นก็คือการเหนี่ยวนำในอาร์เมเจอร์ด้วยความเร็วที่1กับอาร์เมเจอร์ความเร็วที่2นะครับแปรผันกันตรงนี้จะมีผลทำให้ชดเชยความสูญเสียในอาร์เมเจอร์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับก็เราก็จะเห็นจากกราฟที่เกิดขึ้นตัวนี้นะฮะก็คือจะมีสปีด2สปีดก็คือ N1 กับ N2 นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่จะพิจารณาคราวนี้เรามาแบ่งประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสามารถกำหนดได้ตามกราฟMind Map หรือโครงสร้างอย่างนี้นะครับโดยก็จะมีทั้งแบบกระตุ้นตนเองแบบขนานอนุกรมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูแต่ละประเภทกันนะครับเริ่มประเภทแรกนะครับก็คือเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นแยกนะครับซึ่งตัวนี้จะมีการกระตุ้นแยกของกระตุ้นภายในอาร์เมเจอร์เนี่ยกระตุ้นแยกออกจากกันนะครับโดยพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์จากภาพซ้ายเนี่ยก็ไก่ก็คือภาพของวงจรแล้วก็ภาพทางด้านขวาก็เป็นภาพของความสัมพันธ์ของแรงดันนะครับกับกระแสโหลดนะครับก็คือกระแสกับแรงดันตรงนี้นะฮะนะครับก็จะเป็นกราฟลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือการเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นด้วยตนเองนะครับตะกี้แบบแยกนะครับแบบที่ 3.1 ก็คือกระตุ้นแยกนี้เป็นแบบกระตุ้นด้วยตนเองกระตุ้นด้วยตนเองก็คือวงจรอยู่ในภายในตัวเดียวกันนะครับก็จะเกิดในเรื่องของกราฟเส้นค่าความต้านทานสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับภาพนี้จะเป็นภาพลักษณะของวงจรกราฟความสัมพันธ์จะมีค่า

ของ EA เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กระแส IF ก็กระแส Fields เนี่ยครับเกิดขึ้นตัวนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะ Curve ที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้การพิจารณากระตุ้นด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงจากค่า RF 2นะครับค่า RF 2หรือค่า RF 1ค่า RF นะครับก็คือตรงจุดบริเวณนี้นะครับที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนค่าความต้านทานหรือ RF ในแต่ละจุดนะครับค่าจุดตัดของความเร็วเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปด้วยสังเกตดูนะครับถ้าความเร็วในระดับ1เนี่ย RF 1หรือ RF 2จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามการหมุนค่าความต้านทานฟิลจะมีผลต่อแรงดันบนเส้นโค้งนะครับก็คืออันนี้คือเส้นโค้งนะครับเส้นโค้ง EAนะครับระดับความเร็วในการหมุนที่มีผลต่อการปรับค่าความต้านทานวิกฤตก็คือเมื่อเรามีการปรับค่าความต้านทานเนี่ย EA เนี่ยก็จะสังเกตดูความเร็วรอบตัว EA เนี่ยจะไม่ได้สตาร์ทที่0นะครับจะเปลี่ยนแปลงตามจุดของความเร็วที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในแบบอีกแบบนึงก็คือการกระตุ้นด้วยตนเองแบบอนุกรมนะครับหรือซีรีส์การกระตุ้นด้วยตัวเองแบบอนุกรมหรือซีรีส์เนี่ยนะครับจะพิจารณาสังเกตจากวงจรเนี่ยเขาจะต่อ RA ตรงนี้นะครับต่อเป็นอนุกรมแล้วก็ออกไปที่โหลดตรงนี้นะครับเขาจะพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์จากค่าของแรงดันโหลดกับกระแสโหลดนะครับจะเห็นจุด OCC เขาจะพิจารณาจากจุด OCC เป็นหลักนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับคราวนี้จะมีอีกประเภทนึงก็คือแบบชั้นนะครับก็คือการต่อแบบขนานการต่อแบบขนานเนี่ยก็ค่าความสัมพันธ์ของ VT กับ IL เนี่ยก็จะเป็นตามลักษณะกราฟที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับจะมีการดรอปนะครับเกิดขึ้นสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตนเองมีทั้งแบบซีรีส์นะครับทั้งแบบอนุกรมหรือแบบขนาดแล้วคราวนี้มันจะมีแบบคอมพาวด์คอมพาวด์ก็คือการต่อแบบผสมการต่อแบบผสมเนี่ยมันจะพิจารณาเราดูถ้ารู้จากกราฟข้างตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าการต่อแบบชั้นหรือซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นกราฟลักษณะอย่างนี้นะครับจากภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคอมพาวด์เนี่ยคอมพาวด์วงจรจะมีการต่อแบบแรกก็คือแบบช็อตชั้นนะครับช็อตชั้นก็คือเอาต่อถ้าตรงอาร์เมเจอร์เนี่ยครับช็อตชั้นช็อตชั้นก็คือเอาชั้นมาช็อตก่อนแล้วก็ต่อด้วยขดลวดแบบซีรีส์ก็คือแบบอนุกรมนะครับต่อเข้าไปยังโหลดอันนี้คือแบบช็อตชั้นแต่พอแบบรองชั้นเนี่ยก็คือเอาแบบอนุกรมหรือซีรีส์มาต่อขั้นก่อนแล้วค่อยเอาแบบของของขนาดเนี่ยหรือตัวชั้นเนี่ยมาต่อรองอีกทีนะครับก็จะเป็นแบบรองชั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างและคราวนี้กราฟความสัมพันธ์เขาจะพิจารณาจากค่าการเสริมกันหรือการหักล้างกันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับโดยกระแสของโหลดกระแสของโหลดและแรงดันของโหลดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแรงดันต้นทาง EA เนี่ยจะแปรผันตามกระแสโหลดที่เกิดขึ้นนะครับจากการต่อถ้าต่อเสริมกันเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหักล้างกันเนี่ยก็คือการต่อเอาขั้วแม่เหล็กเนี่ยสลับตรงขั้วซีรีส์ตรงนี้นะครับให้ทิศทางของกระแสเปลี่ยนจะทำให้เกิดการหักล้างกันของเส้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบการกระตุ้นตัวเองแบบคอมพาวด์นะครับคราวนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจากภาพเนี่ยจะเห็นเป็นโครงสร้างของโรเตอร์แล้วก็สเตเตอร์ก็คือส่วนสเตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่ที่นะครับซึ่งจะมีรูปแบบการต่อแบบ3เฟสนะครับการต่อจะมีแบบขอไข่เนี่ยก็จะเป็นแบบสตาร์นะครับเป็นรูปสตาร์นะครับและทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของเดลต้านะครับเดลต้าสตาร์เดลต้าอันนี้คือการต่อใช้งานคราวนี้วงจรสมบูรณ์ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะมีภาคแบบเขาเรียกว่าเป็นภาคของDC และ AC นะครับ

ซึ่งภาพเนี่ยนะครับจะเห็นทางด้านซ้ายนะครับโรเตอร์เนี่ยจะเป็นภาพของ DC ทางด้านขวาจะเป็น AC ตัวเนี้ยครับเป็นค่าความต้านทานในอาร์เมเจอร์เขาจะคิดกรณีที่ทั้งแบบคิด RA นะครับก็คือภาพซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะไม่คิด RA นะครับส่วนเนี้ยจะเป็นตัวแปรในการคำนวณหาค่าภายในของวงจรสมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับสำหรับการทดสอบค่าซิงโครนัสรีแอคตันนะครับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็จะเห็นดังภาพที่ 8.23 ตรงนี้นะครับเมื่อวงจร DC ตรงนี้เครื่องกำเนิดตรงนี้ตรง AC ส่วนของ AC นะฮะจะต่อแบบ3เฟสนะครับเกิดขึ้นจะเห็นจุด OCC กับจุด SCC ตรงนี้นะครับจะเป็นการทดสอบหาค่าsynchronous reactance นะครับก็คือแบบเปิดวงจรก็คือ OCC แบบกรณีแบบรับวงจรก็คือ SCC ตัวนี้นะครับจะทำให้ค่าของ curve เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระแส IA นะครับในกรณีที่ IF เพิ่มขึ้นนะครับโดยเราสามารถคำนวณหาค่าสูตรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถดูได้จากสูตรที่ 8.6 นะครับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับซิงโครนัสก็จะเป็นลักษณะอย่างภาพที่เห็นนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับเป็นทางด้านซ้ายสุดก็จะเป็นลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางด้านขวาภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับส่วนด้านทางด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นวงจรสมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับคราวนี้เรามาดูการกำเนิดของเส้นแรงแม่เหล็กในกรณีที่ต้านกลับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสเนี่ยจากภาพแรกเนี่ยจะเป็นขดลวดของอาร์เมเจอร์ซึ่งจะอยู่ตรงข้างกับขั้ว N และ S นะครับเกิดแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดอันนี้คือกรณีที่เกิดแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดนะครับดูจากขั้ว N แล้วตรงนี้นะครับกากบาทจุด NS ตรงนี้นะฮะเมื่อเกิดแรงต้านกลับกรณี FF นะครับกับ FA เนี่ยฮะมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับจะทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำลดลงแล้วถ้าเกิดกรณีที่ขั้ว N มาอีกฝั่งหนึ่งคือตอนนี้เหมือนทิศทางมันหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปทางซ้ายเครื่อง N มาทางนี้นะครับจะหมุนมาทางนี้ N ก็จะอยู่ทางด้านขวาแล้วครับคราวนี้ทิศทางของ FF นะครับขอโทษทีแล้วก็FA เนี่ยนะครับอยู่ในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดการเสริมของการเพิ่มสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับกรณีนี้เมื่อมีการหมุนของขั้วเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบของการต้านกลับของการภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับคราวนี้ก็จะเห็นดูได้จากตารางเนี่ยนะครับลักษณะของกระแสที่เกิดขึ้นถ้ากรณีกระแสปกตินะครับลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเป็นการลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในเคสกรณีปกติแต่ถ้าเมื่อกรณีอินเฟสกันนะครับตัวอินเฟสกันเนี่ยทับกันนะครับตัวสนามแม่เหล็กก็จะตัดกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสนามแม่เหล็กที่ตัดกันนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเมื่อกระแสเนี่ยมีการนำหน้าหรือรีสเกิดขึ้นนะครับในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีการเพิ่มสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วก็ทางของมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการลดสนามแม่เหล็กนะครับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกประเภทนึงก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนะครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำที่ใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ3เฟสนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกำเนิดที่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมนะครับที่ต่อแบบ3เฟสนะครับเครื่องคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของเครื่องกลไฟฟ้าแบบประเภทมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยจะมีมอเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็อุปกรณ์ขับมอเตอร์คราวนี้เรามาดูมอเตอร์ประเภทแรกนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ ซึ่งส่วนของ N และ S ก็คือส่วนที่ อยู่กับที่นะครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่นะครับก็จะเห็นทิศทางการไหลของกระแสนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อมีการไหลของกระแสเกิดขึ้นจะเห็นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออย่างภาพขอไข่เนี่ยก็เส้นแรงแม่เหล็กฟิลส์เกิดขึ้น

นะครับจะเห็นทิศทางนะครับอันนี้คือหน้าตาให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะครับคราวนี้หลักการทำงานของมอเตอร์ก็จะถ้ามอเตอร์เนี่ยเราใช้กดมือซ้ายนะครับก็คือใช้กดของมือซ้ายอันนี้ก็คือของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ลักษณะนี้คราวนี้ประเภทของมอเตอร์กระแสตรงนะครับมอเตอร์กระแสตรงเนี่ยจะมีคล้ายกับลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงคล้ายๆกันนะครับมีทั้งแบบซีรีส์ชั้นคอมเพลว์เหมือนกันเลยนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับประเภทแรกก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นภายนอกนะครับหรือชื่อย่อ SEDC นะครับซึ่งก็จะกระตุ้นจากแรงจ่ายภายนอกนะครับก็จะกระตุ้นอาร์เมเจอร์นะฮะจากภายนอกคราวนี้แบบที่2ก็คือแบบแม่เหล็กถาวรอันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีขั้วแม่เหล็กถาวรที่ติดตั้งตรงอาร์เมเจอร์เนี่ยครับติดตั้งโดยเฉพาะแบบที่3ก็คือแบบกระตุ้นด้วยตัวเองนะครับเป็นแบบซีรีส์หรือแบบอนุกรมนะครับขั้วที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ขนานเขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์เลยก็จะเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบถัดมาก็คือแบบชั้นนะครับก็คือแบบขนานนะครับอาร์เมเจอร์กับตัวชั้นฟิลส์เนี่ยจะขนานกันนะครับคราวนี้แบบคอมเพลว์คอมเพลว์ก็คือแบบผสมนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับก็จะมีการต่อแบบซีรีส์ก่อนหรือชั้นก่อนนะครับอันนี้คือรูปแบบการต่อถ้าดูจากแบบภาพนี้ก็คือภาพกอเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะcumulative compound นะครับแบบขอเนี่ยก็คือแบบลดลงนะครับแบบหักล้างคราวนี้ถ้าดูจากคุณสมบัติมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบบซีรีส์และแบบชั้นก็คือทางด้านกอเป็นแบบซีรีส์นะครับการต่อกระแสที่ไหลเข้ามากระแสก็คือกระแสไฟฟ้านะครับ VT ตรงส่วนนี้นะฮะกระแสเข้ามาผ่านขดลวดและผ่านการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลเพื่อหมุนขับโหลดอันนี้คือเป็นแบบซีรีส์แบบชั้นก็คือผ่านขดลวดตรงนี้แล้วก็ให้พลังงานแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับขับที่โหลดเพราะฉะนั้นกราฟคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากกระแสที่เกิดขึ้นนะครับจากการขับโหลดเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นแบบซีรีส์นะครับก็คือกระแสจะมีค่า n ความเร็วรอบจะมีผลลดลงค่อนข้างจะเคิร์ฟสวิงพอสมควรแต่สำหรับชั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะครับตามแรงที่เกิดขึ้นนะครับทอร์คที่เกิดขึ้นคราวนี้สำหรับเรื่องของมอเตอร์กระแสตรงไปแล้วคราวนี้มามอเตอร์กระแสสลับกันบ้างนะครับมอเตอร์กระแสสลับเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากในภาพนี้นะครับก็คืออย่างภาพที่8.40 นะครับเป็นลักษณะเป็นมอเตอร์แบบซิงโครนัสนะครับทางภาพด้านบนเนี่ยฮะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบมีสลิปลิงสลิปลิงก็คือเนี่ยคล้องตรงนี้นะครับส่วนแบบทางด้านล่างตรงนี้จะไม่มีสลิปลิงนะครับคราวนี้มอเตอร์อีกประเภทหนึ่งก็คือแบบมอเตอร์อะซิงโครนัสนะครับให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับต้องเรียนในระดับสูงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมอเตอร์แบบกงกระลอกซึ่งนิยมใช้กันมากนะครับอันนี้คือลักษณะแกนของโรเตอร์ที่จะเห็นภายในนี่คือโรเตอร์นะครับนี่สเตเตอร์คือส่วนที่อยู่กับที่นะครับเมื่อกระแสไหลเนี่ยขดลวดนะครับอันนี้ขดลวดจริงๆนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขาคราวนี้การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ตามคลาสมาตรฐานเนี่ยหรือ IEC 60034-30เนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานของการเลือกมอเตอร์คลาสมอเตอร์หรือประสิทธิภาพที่จะใช้งานนะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยนะฮะจากมาตรฐานอยู่ที่จากระดับ0จนถึง 100% เนี่ยเราสามารถเลือกคลาสของมอเตอร์ได้นะครับก็คือ IE class ตัวนี้นะครับ4ขดลวดนะครับก็คือลักษณะตัวนี้จะพิจารณาจากกำลังงาน output ที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแกนประสิทธิภาพนะครับก็นักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับตัวนี้จะเป็นขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์ที่เขาระบุมาด้วยนะว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้ระบุว่าเป็นมาตรฐานเป็นเบอร์อะไรนะครับคลาสไหนก็จะมีรายละเอียดนะครับคราวนี้คุณสมบัติของมอเตอร์แบบกงกระลอกนะครับซึ่งจะพิจารณาค่าความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆดังนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของกราฟแรงบิดตัวนี้นะครับก็คือทอร์กตัวนี้นะครับทอร์กที่เกิดขึ้นเนี่ยครับตัวทอร์ก

0: เนี่ยจะเป็นแล้วก็ความเร็วรอบเนี่ยจะแปรผันกันซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันในการพิจารณาความเร็วของมอเตอร์นะครับอันนี้คือเราก็ไปสามารถไปเพิ่มเติมดูได้นะครับแล้วก็ความเร็วของกรณีแบบสตาร์ทที่จุดต่ำสุดกรณีโหลดต่ำนะครับและกรณีโหลดสูงอันนี้คือกรณีโหลดสูงนะครับคราวนี้การขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ Drive Motor นะครับซึ่ง Drive Motor ส่วนใหญ่จะช่วยในการขับทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นมอเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยที่เป็น Server Motor นะครับจะมีอุปกรณ์ชุด Drive เกิดขึ้นเพราะว่า Server Motor จะทำงานละเอียดอย่างในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการหมุนจะหมุนละเอียดจะต้องมีความแม่นยำสูงจะต้องมีอุปกรณ์ที่ควบคุมในระบบอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานไม่ผิดพลาดและซิงค์ตามจังหวะที่เกิดขึ้นจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็การใช้ stepping motor เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแม่นยำอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นในภาคอุตสาหกรรมอันนี้เป็นแก๊สนะครับในแทงค์นี้ก็จะมีเครื่องวัดต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านบ็อกซ์สวิตช์แล้วก็เอามอเตอร์ไปควบเนี่ยผ่านไดรฟ์มอเตอร์นะครับเพื่อไปควบคุมมอเตอร์อีกทีนึงผ่านระบบอะไรต่างๆให้ตัวแทงค์เนี่ยทำงานหรือแก๊สตัวเนี้ยปรับวาล์วให้ดีขึ้นอะไรต่างๆนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับคราวนี้อุปกรณ์อีกตัวนึงที่มีผลก็คืออย่างพวกอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะช่วยปรับความเร็วรอบให้มีความแม่นยำนะครับเรื่องของป้ายคุณสมบัติของมอเตอร์จะถูกใช้ในการดูมอเตอร์แต่ละประเภทอย่างเช่นตัวนี้จะบอกของค่าของแรงดันที่ใช้งานการต่อเดลต้าสตาร์นะครับแรงดันกำลังวัตต์ที่ใช้กระแสที่กินไปนะครับอันนี้คือค่า power factor ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงชนิดต่างๆนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมตามชนิดของมอเตอร์นะครับที่จะพบเจอในภาคอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้การประยุกต์ใช้งานของเครื่องกลไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะเห็นอย่างเช่นเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมกับการใช้มอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูกันภาคแรกก็คือในเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราจะพิจารณาจากการเลือกขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีอยู่3ขนาดด้วยกันก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับตามกำลังวัตต์ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะแปรผันกันอย่างภาพทางด้านซ้ายเนี่ยฮะจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งติดตั้งเป็นลักษณะเป็น power plant เลยเป็นลักษณะเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับไอตัวนี้เป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับไอขนาดกลางนะครับและตัวนี้เป็นขนาดเล็กเป็นแบบพกพาใช้งานในบ้านได้นะครับคราวนี้ขนาดของโหลดที่เราต้องพิจารณากันก็จะมีโหลดแบบประเภทคงที่นะครับหรือ COP ซึ่งจ่ายไฟต่อเนื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็มีโหลดแบบไม่คงที่ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้กับกรณีที่โหลดไม่คงที่ซึ่งอาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะครับตามสภาวะการใช้โหลดรวมไปถึงโหลดที่มีการจำกัดเวลาต่อปีนะครับซึ่งมีระดับที่ไม่แน่นอนในการใช้งานโหลดนะครับแต่สำคัญคือสถานีไฟฟ้าที่จ่ายโหลดเนี่ยจะต้องคงที่และใช้งานจะต้องอย่างที่น้อยกว่า500ชั่วโมงต่อปีเนี่ยเป็นโหลดที่ไม่แปรผันไม่เกิน 100% นะครับอันนี้คือตัวอย่างและกรณีแบบโหลดสำรองฉุกเฉินนะครับ ESP ใช้กรณีไฟฉุกเฉินที่เกิดไฟฟ้าดับไม่เกิน20ชั่วโมงต่อปีอันนี้คือโหลดที่ต้องพิจารณาใช้คราวนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะมีแบบต่างๆทั้งแบบเพลลอยนะครับแบบบนเรือแบบดีเซลหรือแก๊สธรรมชาติดีเซลกับแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะครับใช้งานทั้งภายในภายนอกแล้วก็รวมไปถึงแบบแปลงถ่านนะครับคราวนี้ชุดควบคุมหน้าต่างของชุดควบคุมในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบบควบคุมแบบฝังในเครื่องนะครับรวมไปถึงควบคุมในฝั่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับคราวนี้สำหรับการควบคุมอีกประเภทนึงก็คือจะควบคุมการทำงานของสวิตช์จากแหล่งจ่ายไฟแบบอัตโนมัติก็คือ ATS นะครับตัวนี้จะเป็นทรานสเฟอร์ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับเสาลายของแหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้ามานะครับอันนี้ก็คือการต่อขนานของเจเนอเรเตอร์แต่ละประเภทนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโหลดที่ประยุกต์ใช้กับพลังงานร่วมจากภาพนี้นะฮะในตำราจะมีบอกรายละเอียดอยู่นะครับคราวนี้การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีในภาคอุตสาหกรรมก็จะต้องพิจารณาเรื่องของฉนวนการความร้อนมีคลาส A ถึง H นะครับว่าทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่ตั้งแต่105จนถึง180นะครับองศาเซลเซียสรวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่น PM CB และฟิวรวมไปถึงการต่อโอเวอร์โหลดรีเลย์ใช้กับมอเตอร์ป้องกันเพื่อไม่ให้มอเตอร์พังนะครับ อันนี้คือหน้าตาบาลานซ์ไดแกรมหลักการขับมอเตอร์ก็จะมีเรื่องของปัญหาที่ต้องระวังก็คือทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นพิจารณาแรงบิดความเร็วและควบคุมทิศทางให้เหมาะสมการดูแลรักษานะครับความคุ้มค่าในการใช้งานการขับมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์เนี่ยก็จะมีการควบคุมแบบซอฟต์สตาร์ทนะครับปรับความเร็วรอบไม่ได้แล้วก็ปรับความเร็วรอบได้ก็คือใช้อินเวอร์เตอร์นะครับคราวนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบแล้วก็พิจารณาจากการสตาร์ทแบบแมคานิกกับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งแมคานิกเนี่ยจะเป็นการสตาร์ทแบบแรกก็คือการสตาร์ทโดยตรงก็คือ DOL นะครับก็คือการสตาร์ทตรงนี้จะทำให้การสตาร์ทในช่วงสตาร์ทเนี่ยมันกระแสสูงสุดนะครับมันจะทำให้สิ้นเปลืองกระแสพอสมควรส่วนเดลต้าสตาร์ตัวนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะกับแต่ไม่เหมาะกับกรณีที่โหลดมากหรือโหลดหนักนะครับคราวก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น DOL ทางด้านขวาคือสตาร์เดลต้านะครับสำหรับพาร์ทของในเรื่องของการสตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นแบบซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็แบบ VFD ก็คือการสตาร์ทด้วยอุปกรณ์ขับหรือได้ปรับความถี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยนิยมใช้กันมากนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โดย VFD เนี่ยจะมีความแตกต่างจากซอฟต์สตาร์ทก็คือ VFD มีวงจร Rectify Filter ซึ่งเป็นวงจร Power Electronic มาช่วยในการขับส่วนวงจร Soft Start เนี่ยจะเป็นวงจรที่เป็น Rectify หรือวงจรไดโอดซึ่งค่อนข้างที่จะต่อตรงเลยนะฮะก็จะมีความแตกต่างตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของแรงบิดกระแสความเร็วรอบนะครับรวมไปถึงอัตราเร่งของมอเตอร์และแรงบิดที่เกิดขึ้นจากโหลดนะครับกราฟก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับก็เราสามารถพิจารณาในเรื่องของ เวลาของการสตาร์ทและโมเมนต์ความเฉื่อยถ้าโหลดมีหรือโหลดน้อยโหลดใหญ่การสตาร์ทโดยตรงการสตาร์ทเดลต้าสตาร์และซอฟต์สตาร์จะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับกราฟความสัมพันธ์ก็การแรงบิดที่เกิดขึ้นจะมีทั้งแบบคงที่เชิงเส้นและ exponential นะครับอันนี้คือรูปแบบของกราฟซึ่งในหน่วยที่8ขอให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งในเนื้อหาของเครื่องกลไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีความรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของเนื้อหาจากภายนอกนะครับแต่ในส่วนนี้อาจจะเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นยังไงขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตอนคือในตอนที่ 9.1 เนี่ยจะกล่าวถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับดิจิทัลลอจิกและพีชคณิตบูลีนนะคะส่วนในหัวข้อที่2ก็จะเป็นพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในตอนที่ 9.2 จะกล่าวถึงภาษา Python และการประยุกต์ใช้งานซึ่งจะแบ่งเป็น2หัวข้อได้แก่การจัดระดับภาษาคอมพิวเตอร์แนวคิดเกี่ยวกับภาษา Pythonนะคะในตอนที่1จะกล่าวถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการประมวลผลในระบบแบบดิจิทัลโดยที่ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของเลขฐานนะคะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างจากอุปกรณ์ขนาดเล็กนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ลอจิกพื้นฐานที่เรียกว่าลอจิกเกตนะคะโดยการทำงานของลอจิกเกตเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าตารางความจริงหรือ truth tableนะคะและพีชคณิตบูลีนในการอธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของลอจิกเกตนั้นๆดิจิทัลลอจิกคืออะไรดิจิทัลลอจิกเป็นวงจรดิจิทัลที่อินพุตแบบไบนารีนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย1ตัวหรือมากกว่าแล้วนำมาทำการสร้างเป็นเอาท์พุตแบบไบนารีโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นลอจิกเกตนะคะเราก็จะเรียกทับศัพท์กันเลยนะคะโดยลอจิกเกตเนี่ยเราจะเรียกเราจะมีสัญลักษณ์ที่เป็น input และ output นะคะโดยที่ทางซ้ายเนี่ยเราจะเป็น input ส่วนใหญ่นักออกแบบเราจะเริ่มกันที่ a b c d ไล่ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ด้าน output เนี่ยจะเป็นอักษรตัว y นะคะโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง input และ output นี้เนี่ยเราจะสามารถอธิบายด้วยสิ่งที่เรียกว่าตารางความจริงหรือในบางครั้งเราจะเรียกว่าสมการบูลีนนั่นเองระบบเลขฐานคืออะไรระบบดิจิตอลเนี่ยมีรูปแบบการประมวลผลข้อมูลในรูปของเลขฐานหรือเราเรียกว่าเป็น binary number นะคะโดยสิ่งที่มนุษย์หรือสิ่งที่เราคุยกันเข้าใจในตัวเลขเนี่ยจะเป็นเลขฐาน10ดังนั้นจึงต้องมีการแปลงเลขฐานต่างๆให้เข้ามาอยู่ในรูปของเลขฐาน10 นะคะอาจารย์ขออธิบายก่อนว่าเลขฐาน10ที่เรารู้จักกันคืออะไรเลขฐาน10หรือที่เรียกว่า decimal number นะคะก็เป็นการหาผลที่ได้จากการรวมค่าสัมประสิทธิ์แล้วก็ทำการคูณเข้ากับฐาน10ยกกำลังนะคะในตัวเลขหลักนั้นๆดังนั้นถ้าเป็นเลขฐาน10เราก็จะมีสัญลักษณ์อยู่10ตัวก็คือ0 1 2 3 4จนถึง9นะคะดูตัวอย่างของอาจารย์ค่ะ385เลขฐาน10แปลว่า10คือฐานโดยยกกำลังเราก็จะเริ่มต้นจากยกกำลัง0 1 2 3ซึ่ง0 1 2 3ก็คือหลักนั่นเองนะคะ10ยกกำลัง0ก็คือ1ดังนั้น385แล้วก็มันก็จะกระจายออกมาเป็นเลขฐานนะคะหลัก0หลัก1หลัก2รวมกันก็คือ385ฐาน10นั่นเองนะคะต่อมาพอเรามาดูเลขฐาน2แบบไบนารีกันนะคะไบนารีเช่นกันค่ะมันก็คือการรวมผลที่ได้จากการคูณกับเลขฐาน2นะคะฐาน2หมายความว่ามีฐานเป็น2แล้วมีเลขยกกำลังเป็นเท่าไหร่นะคะก็เริ่มจากเลขยกกำลัง0 1 2 3ตามหลักนะคะโดยสัญลักษณ์ของเลขฐาน2ก็จะประกอบไปด้วยเลข2ตัวคือ0กับ1นั่นเองนะคะต่อมาเลขฐาน8เช่นกันค่ะ octal numberเลขฐาน8ก็จะประกอบไปด้วยเลขสัญลักษณ์ตั้งแต่0จนถึง7นะคะมี8ตัวนะคะโดยที่เลขฐาน8คือ8เป็นเลขฐานแล้วยกกำลังก็ยกกำลังไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเลขฐานนะคะฐาน10ฐาน2ฐาน8ที่จะแปลงเป็นฐาน10นั่นเองนะคะต่อมาเลขฐาน16นะคะเฮกซาเดซิมอลเลขฐาน16ก็คือผลที่ได้จากการคูณเลขฐาน16นะคะก็คือคราวนี้เลขฐานมันเป็น16สัญลักษณ์16ตัวเนี่ยตัวเลขเราจะมีแค่0ถึง9นะคะเราก็เลยต้องไปเริ่มต้นที่ตัวที่10ก็คือ A B C D E F นั่นเองนะคะโดยที่ตัวที่ A ถึง F ก็จะเริ่มต้นในตัวที่10ที่เราไม่มีสัญลักษณ์กันนะคะก็คือ10 11 12 13 14 15นั่นเองนะคะแล้วลักษณะวิธีการคิดก็เหมือนกันกับลักษณะของการหาเลขฐาน2หรือเลขฐาน8นั่นเองนะคะต่อมาลอจิกเกตพื้นฐานนะคะเกตคืออะไรเกตเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแทนตัวดำเนินงานหรือตัวโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะหรือลอจิกนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเรียกชื่อเต็มๆว่าลอจิกเกตนะคะเกตพื้นฐานที่จะนำไปสร้างอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะเราจะเริ่มต้นจากเกต3ชนิดนะคะก็คือ AND gate OR gate และ NOT gate นั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่จะประกอบจากเกตพื้นฐานเหล่านี้นะคะใช้งานอาจจะใช้งานเดี่ยวหรือใช้งานร่วมกันก็ได้นะคะโดยเกตแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ทางลอจิกหรือเราเรียกว่าลอจิกซิมโบลนะคะแล้วก็จะอธิบายความสัมพันธ์ในรูปของตารางความจริงหรือ truth table นั่นเองนะคะลองมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะลอจิกเกตพื้นฐานตัวแรกก็คือ AND gate นะคะAND gate เนี่ยจะมี input นะคะขาเข้านะคะลองดูที่ภาพที่ 9.1 กไก่ทางด้านซ้ายมือของอาจารย์นะคะสัญลักษณ์ของ AND gate นะคะก็คือมี input เป็น A กับ B แล้ว output ที่ได้คือ Y นะคะและที่ได้ว่าความสัมพันธ์ที่ได้ว่าเราจะได้ว่า output ที่ได้ Y เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูในตารางขอไข่นะคะก็คือตารางความจริงนะคะซึ่ง output ของ AND gate นั้นจะเป็นจริงเราต้องเรียกก่อนค่ะเป็นจริงคือเป็น1ถ้าเป็นเท็จนะคะเราจะเรียกว่าเป็น0นะคะ AND gate จะเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1ก็ต่อเมื่อ input ทั้ง2คือ A และ B เป็นจริงนะคะเป็นจริงคืออะไรเป็นจริงต้องมีค่าเป็น1เท่านั้นนะคะโดยที่ input จะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จคือเป็น0 output ที่ได้ก็จะ0หมดนะคะส่วนสมการบูลีนนะคะก็จะแสดงเป็นในรูปของสัญลักษณ์ได้ตามที่ภาพที่ 9.1 คอควายนั่นเองนะคะอันนี้คือ AND gate ค่ะต่อมาOR gate ค่ะสัญลักษณ์ที่2นะคะ logic gate พื้นฐานตัวที่2 OR gate จะเหมือนกันกับ AND gate ค่ะคือเป็นเกตที่มี input ตั้งแต่2 input ขึ้นไปมี output ออกมา1ตัวเช่นกันนะคะโดยสิ่งที่ OR gate กับ AND gate ต่างกันคือนะคะดูจากตารางความจริงค่ะขอไข่นะคะเกตของ OR gate นะคะจะเป็นจริงนะคะคือเป็น1ก็ต่อเมื่อตัวใดตัวหนึ่ง input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2 input มีค่าเป็นจริงจะให้ค่าเป็น1นะคะนั่นหมายความว่าถ้ามี1เข้ามาตัวหนึ่งเป็น1เป็นจริงเลยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ของสมการบูลีนของตัว OR gate ก็คือเอา input A กับ B มาบวกกันนั่นเองต่อมาค่ะเกตพื้นฐานตัวที่3ก็คือ not gate not gate นี่ง่ายมากเลยค่ะ not gate ก็คือมี input 1แล้วก็ output 1นะคะสัญลักษณ์เราก็จะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของมันจะมีกลมๆนะคะ แปลว่า not gate เนี่ยอะไรก็ได้ที่ตรงข้ามกันกับ input ถ้า input เป็น0 output จะออกเป็น1ถ้า input เป็น1 output จะออกเป็น0นะคะโดยสัญลักษณ์นะคะในสมการบูลีนเนี่ยเราก็จะแสดงความหมายก็คือเราจะใส่ a bar นะคะว่าอะไรมันออกมาเราจะให้มันกลับกันนะคะอันนี้คือความหมายของ not gate นั่นเองนะคะต่อมาเรามี and gate or gate และ not gate เราจะเอามันมารวมกันนะคะซึ่งgate อันนี้จะเป็นตัวอย่างของ gate ที่มีอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็น2 input ก่อนที่ประกอบไปด้วย and or และ not มารวมกันนะคะตัวแรกตัวอย่างแรกก็คือ NAND gate นะคะ NAND gate เนี่ยเป็น gate ที่มี input 2แล้วออก out 1เหมือนกันนะคะแต่ดูที่ตารางความจริงค่ะจะเป็นเท็จหรือมีค่าเป็น0ก็ต่อเมื่อ input ทั้งหมดเป็นจริงนะคะคือ input ต้องเป็น1 1นะคะแล้วถึงจะเป็นเท็จดังนั้นหมายความว่า input เป็นจริงหรือมีค่าเป็น1แล้ว output ก็จะเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1ทันทีนะคะโดยสังเกตว่าเราจะเห็นว่า output จาก NAND gate เนี่ยจะเป็น not ของ input A จะมีการดำเนินการโดยตัว AND operator กับ output A นั่นก็คือมันจะเกิดจากการรวมกันของการใช้ AND กับ not นั่นเองนะคะก็คือ NAND gate นะคะต่อมา NOR gate นะคะ NOR gate ก็คือการรวมกันของ OR gate กับ NOT gate นั่นเองนะคะความหมายก็จะมีคล้ายกันก็คือจะเป็น input ที่มี2ขึ้นไปคืออาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นภาพที่มี A กับ B แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ output ของ NOR gate จะเป็นจริงคือเป็น1ก็ต่อเมื่อ input ทั้งหมดต้องเป็นเท็จคือเป็น0เท่านั้นนะคะดูจากตารางความจริงตรงกลางนะคะต้องเป็น0 2ตัว input ทั้ง2ตัวถึงจะเป็น1นะคะอันนี้คือความหมายของ NOR gate นั่นเองต่อมาเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่ก็จะใช้งานกันบ่อยๆเราจะเรียกว่า exclusive OR หรือ XOR gate นะคะเป็น gate ที่มี input 2ข้าง2 input นะคะแล้วก็ให้ output เป็น Y นะคะโดยที่จะให้ output เป็นเท็จนะคะหรือเป็น0ก็ต่อเมื่อ input จะต้องเป็นเท็จเหมือนกันนะคะดูจากตารางความจริงคือถ้าเราอยากให้ output เป็น0 input จะต้องเป็น0และเช่นกันค่ะถ้าoutput เป็น0เหมือนกันแล้วก็ output จะมีค่าเป็นจริงนะคะหรือมีค่าเป็น1ก็ต่อเมื่อ input จะต้องมีค่าแตกต่างกันนะคะอันนี้คือความหมายของ XOR gate นะคะซึ่งสมการบูลีนก็จะเป็นทางด้าน 9.6 คอควายนั่นเองนะคะหลังจากยังไม่จบนะคะยังมีอีกตัวนึงค่ะ exclusive NOR gate หรือ XNOR gateนะคะเป็นเกตที่มี input ตั้งแต่2 input เช่นกันแล้วก็ให้ output ออกมาซึ่ง output ที่ได้จะตรงกันข้ามกับ XOR นะคะเพราะว่าตามชื่อเลยค่ะ XOR แล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็น XOR ตัวนี้เป็น XNOR ก็คือเขาจะเอา NOT เข้ามาใส่ดังนั้นผลที่ได้มันจะตรงกันข้ามกับ XOR นั่นเองนะคะต่อมาหลังจากที่เรามีเกตพื้นฐานเรามาใช้เกตร่วมกันแล้วนะคะจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าพีชคณิตบูลีนนะคะหรือว่าบูลีนอัลจีบรานะคะพีชคณิตบูลีนเนี่ยเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบลอจิกนะคะที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะที่เป็นเกตพื้นฐานและเราจะมาสร้างกันนะคะโดยพีชคณิตบูลีนเนี่ยเราจะแสดงเป็นสัญลักษณ์นะคะที่เป็นสมการในรูปแบบของสมการที่เป็นสมการตรรกะสมการลอจิกหรือเราเรียกว่าเป็นมันจะอยู่ในรูปของ true false นะคะหรือว่าเป็นจริงเป็นเท็จนะคะเท่านั้นด้วยนะคะนะโดยมีรายละเอียดดังนี้อาจารย์ก็ขอเริ่มที่กระบวนการพื้นฐานทางตรรกะเราจะเรียกว่าเป็น operator หรือตัวดำเนินการนะคะตัวดำเนินการที่ทำให้เกิดกระบวนการทางตรรกะหรือ logic operation นั้นนะคะก็จะมี3ชนิดหลักๆนะคะที่เราจะมาใช้นานกันอย่างอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะคะก็คือเป็นตัวดำเนินการ AND ก็คือ AND operation ตัวดำเนินการ OR เราก็เรียกว่า OR operation นะคะแล้วก็ตัวดำเนินการ NOT เราก็จะเรียกว่า NOT operationนะโดยตัวดำเนินการแอนนะคะเช่นกันคือตัวแปรทั้งสองจะถูกกระทำดำเนินการแอนแล้วตัวแปรทั้งสองจะมีค่าเป็นจริงนะคะหรือเป็น true ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็นจริงเช่นกันนะคะซึ่งจริงๆความหมายของตัวดำเนินการแอนกับ logic gate พื้นฐานนั้นคือเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามาเขียนในรูปที่แตกต่างกันนะคะเราจะมีอันนี้โดยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของสมการนั่นเองนะคะเราก็จะมีเราจะเรียกโดยทั่วไปว่าเป็นการคูณการทางลอจิกนะคะหรือว่าลอจิกโปรดักต์นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวดอทหรือตัวจุดนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็น AND gate ก็คือ A dot B นะคะเราจะเรียกว่าเป็น A AND B AND นั่นคือ AND operation นั่นเอง นะคะตัวถัดมาก็คือตัวดำเนินการออนะคะตัวดำเนินการออก็คือออโอเปอเรชันเนี่ยจะกระทำกับตัวแปร2ตัวโดยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อตัวแปรทั้ง2มีค่าเป็นจริงนะคะตัวแปรที่มีค่าเป็นจริงเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็จะมีค่าเป็นจริงนะคะส่วนตัวดำเนินการน็อตก็เช่นกันตัวดำเนินการน็อตคือการกระทำกับตัวจะเป็นจริงหรือเป็นตรงกันข้ามก็คือเราจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นตรงกันข้ามกับ input นั่นเองนะคะเราจะเรียกมี2 อย่างที่เราจะเรียกกันคือเราจะเรียกเป็น A bar หรือว่าเป็น A dash ก็ได้เลยนะคะ A dash เราก็จะเรียกว่าเป็น not A นะคะต่อมาทฤษฎีพีชคณิตบูลีนนะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎนะคะเราก็จะมีกฎของการสลับที่กฎการจัดหมู่กฎการกระจายนะคะกฎเอกลักษณ์และกฎของเดอร์โมแกนซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ลักษณะของลอจิกเกตพื้นฐานที่เราออกแบบเนี่ยอาจจะอยู่ในการเราส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในการลดรูปนะคะให้เล็กลงนะคะเพื่อในการสร้างเกตพื้นฐานเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอ่ะในการสร้างวงจรก็จะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างของอาจารย์ในรูปถัดไปนะคะตัวอย่างของการคำนวณพีชคณิตบูลีนนะคะแสดงดังรูปเนี่ยค่ะรูปที่เป็น 9.9 กอไก่นะคะด้านบนเนี่ยเจอว่าเราจะสังเกตได้ว่าโอ้วงจรตรรกะมีความซับซ้อนมากเลยดูที่เอาท์พุตนะคะว่า y เท่ากับ a คูณ b บวก ab บาร์วงเล็บยาวเหยียดเลยนะคะซึ่งกอไก่เนี่ยเรานำความรู้ทางพีชคณิตบูลีนกฎทั้งหลายที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะนำมาปรับเพื่อลดความซับซ้อนลดรูปลงนะคะเราจะพบว่าเราจะใช้กฎของเดอร์โมแกนนะคะการคูณกระจายและกฎของเอกลักษณ์เนี่ยจะทำให้เราพบว่ารูป 9.9 กอไก่ที่ได้เหลือ 9.9 ขอไข่โดยที่ผลลัพธ์มีค่าเท่ากันนะคะเราจะใช้เกตแค่3ตัวเท่านั้นเองนะคะมันจะทำให้เกิดความสะดวกในการสร้างวงจรนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานในการคำนวณพีชคณิตบูลีนนะคะต่อมาอุปกรณ์ที่จะเรียกว่าหลังจากที่เรามีเกตแล้วนะคะเราจะเอาเกตพื้นฐานนั้นไปสร้างอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็คือฟิปฟลอปนะคะฟิปฟลอปคืออะไรฟิปฟลอปเนี่ยเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บหน่วยความจำนะคะเมื่อฟิปฟลอปนะคะรับ input ที่เหมาะสมแล้ว output ที่ได้นะคะก็จะคงสถานะเช่นนั้นตลอดไปจนกระทั่งนะคะไม่ว่าจะ input จะยังอยู่หรือไม่ก็ตามนะคะแต่ค่าคงที่ที่อยู่ในหน่วยความจำนั้นจะยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าต้องการให้ output เปลี่ยนไปตามเปลี่ยนสถานะไปนะคะจะต้องมี input ที่เหมาะสมเข้ามานะคะถึงจะมีการเปลี่ยน output นะคะอันนี้คือลักษณะของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เราเรียกว่า flip flopนะอันนี้เป็นตัวอย่างของฟลิปฟลอปนะคะก็จะมีฟลิปฟลอปคือเป็นตัว 9.10 นะคะก็จะเป็น RS ฟลิปฟลอปนะคะ 9.11 นะคะก็จะเป็น D ฟลิปฟลอป 9.12 ก็จะเป็น T ฟลิปฟลอปนะคะส่วน 9.14 จะเป็น JK ฟลิปฟลอปในฟลิปฟลอปแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีถ้าสังเกตก็คือเอาท์พุตนะคะเอาท์พุตจะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ผู้ออกแบบหรือว่าการใช้งานในวงจรนั้นจะแตกต่างกันไปนะคะโดยรายละเอียดของฟลิปฟลอปนะคะอาจารย์ขอให้นักศึกษาอ่านทบทวนนะคะในเนื้อหาของเอกสารการสอนซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไว้แล้วอย่างละเอียดนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงกันว่าประเภทของระบบดิจิทัลคืออะไรนะคะประเภทของระบบดิจิทัลเนี่ยจะแบ่งง่ายๆก็คือในระบบดิจิทัลที่เป็นแบบคอมบิเนชันนะคะก็คือระบบที่สถานะของเอาท์พุตเนี่ยจะต้องมีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือคอมบิเนชันของสถานะอินพุตเป็นลำดับอย่างเช่นลำดับเหตุการณ์ในอดีตของ input และ output เนี่ยจะต้องไม่มีผลต่อการทำงานของวงจรนะคะซึ่งวงจรในรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าเป็น logic gate แบบต่างๆนะคะดังที่ได้กล่าวมาและรวมถึงวงจรที่พัฒนามาจากวงจรตรรกะพื้นฐานที่จะนำไปใช้ต่อไปด้วยนะคะต่อมาซึ่งรูปที่เกี่ยวกับ combination digital system นะคะดังแสดงที่ 9.16นะคะจะสังเกตว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ XOR gate แบบ3 input นะคะโดยกอไก่เนี่ยเราจะกำหนดการทำงานของ XOR ว่าเป็นอย่างไรสังเกตว่า XOR 3ก็คือ3 input นั่นเองนะคะโดยผลที่ได้นะคะลอจิกแบบ2ระดับก็คือในลักษณะที่เป็น 9.16 ขอไข่นะคะจะเป็นเราจะอธิบายในรูปของการวางอุปกรณ์นะคะซึ่งก็จะทำให้มองแล้วเข้าใจง่ายนะคะว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบระบบดิจิทัลแบบคอมบิเนชันนะคะต่อมาระบบดิจิทัลแบบซีเควนเชียลนะคะซีเควนเชียลดิจิทัลซิสเต็มเป็นอย่างไรนะคะดังแสดงในรูปที่ 9.1 นะคะจะเป็นฟิฟฟอบแบบอินเนอร์โบนะคะเป็นระบบที่สถานะของเอาต์พุตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันและสถานะก่อนหน้านั้นนะคะของทั้งอินพุตและเอาต์พุตนะคะลำดับของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยจะมีโดยตรงต่อสถานะของเอาต์พุตโดยที่มีส่วนที่เป็นตัวแปรที่สำคัญคือเวลาค่ะเวลาเป็นตัวแปรที่ควบคุมสถานะของเอาต์พุตนะคะโดยตัวอย่างของอุปกรณ์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นซีเควนเชียลเนี่ยก็คือฟิปฟลอปแบบต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งก็คือตัวอย่างอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็น 9.17 นะคะฟลิปฟลอปแบบ enableหัวข้อถัดมาที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนประกอบพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อออกแบบให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนั้นเราจะต้องมีการคำนึงถึงการให้ระบบทำงานร่วมกันได้นะคะส่วนที่3ที่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบก็คือภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมนะคะว่าภาษาที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสื่อสารชุดคำสั่งกับคอมพิวเตอร์โดยภาษาโปรแกรมนั้นสามารถใช้สร้างโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะนี้เรามาดูของประเภทของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะเราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์นะคะออกตามอันนี้อาจารย์ขอแบ่งตามรูปแบบการจัดจำหน่ายตามท้องตลาดที่มีอยู่นะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างตามการใช้งานตามความต้องการและตามเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์นะคะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทดังตัวอย่างนี้นะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่เป็นอุปกรณ์หลักๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ 9.18 ภาพบนเนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตจะมีการใช้งานอีกแบบนึงนะคะซึ่งจะแตกต่างกับภาพที่ 9.19 ซึ่งก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC นะคะแท็บเล็ตอาจจะใช้งานน้อยกว่าแต่มีความเหมาะสมคือสามารถพกพาไปไหนได้แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเราจะเน้นการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆนะคะมีความละเอียดนะคะส่วน 9.20 นะคะคือเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์จะเป็นสิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์หลายๆตัวเชื่อมโยงกันคุยกันได้และสามารถเก็บงานเก็บข้อมูลได้นะคะต่อมา 9.21 ด้านล่างคอมพิวเตอร์แบบคลัสเตอร์นะคะคือการยกตัวอย่างในการสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแบบข้อดีของคลัสเตอร์คือเราสามารถนำบอร์ดแต่ละบอร์ดที่เป็นซิงเกิลบอร์ดมาต่อรวมกันแล้วสามารถพกพาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาลักษณะหนึ่งนะคะหรือว่า 9.22 ซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมเลยคือบอร์ดพาราเรลล่าหรือที่เราเรียกว่าบอร์ด Embedded Systemนะคะบอร์ดระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวนะคะซึ่งใน1บอร์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับเฉพาะงาน1นะคะลักษณะแต่ละวัตถุประสงค์ที่ใช้งานนะคะซึ่งลักษณะของการใช้งานของอุปกรณ์ทั้ง5ประเภทนี้ก็จะขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็อุปกรณ์ที่มีในท้องตลาดทั่วไปนะคะต่อมาหลังจากเราทราบแล้วว่าคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทนะคะก็คือสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์นะคะก็คือมันคืออะไรคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏขึ้นมานะคะเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมหรือแนวทางการประยุกต์ใช้งานคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการโปรแกรมแบบลอจิกฟังแล้วก็ดูงงๆนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงว่าสถาปัตยกรรมจริงๆในคอมพิวเตอร์มันก็คือชุดคำสั่งค่ะเราจะเรียกว่าเป็นชุดคำสั่งนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น instruction set architecture ISA ชุดคำสั่งคือจะเป็นรูปแบบคำสั่งลักษณะต่างๆนะคะซึ่งคำสั่งสำหรับทำอะไรก็คือคำสั่งที่เราไปสั่งให้เกิดการดำเนินการต่างๆหรือเราเรียกว่า obstruction of code instruction of code นะคะหรือการเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ register ในการทำงานในการเก็บข้อมูลนะคะคำสั่งและข้อมูลของหน่วยความจำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคำสั่งบน register และหน่วยความจำรวมถึงที่สำคัญคืออัลกอริทึมที่ใช้ในการแบบควบคุมนะคะการประมวลผลชุดคำสั่งนั่นเองต่อมาเรามีชุดคำสั่งแล้วเรามีสถาปัตยกรรมแล้วเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องมีภาษาที่ใช้ค่ะภาษาบรรยายพฤติกรรมฮาร์ดแวร์หรือว่าจะเรียกว่า VHDL นะคะชื่อยาวหน่อยก็คือ Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language นะคะขออาจารย์ขอเรียกย่อๆว่า VHDL ค่ะ เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงนะคะที่ใช้ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ในระบบดิจิทัลซึ่งการทำงานของภาษา VHDL เนี้ยเราจะใช้บรรยายพฤติกรรมการทำงาน

รูปแบบของซีเควนซ์เฮอราชีค่ะลำดับชั้นนะคะและสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบนะคะจึงทำให้ภาษา VHDL เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาแบบตามลำดับชั้นนะคะจนถึงนำไปสร้างในการใช้งานในวงจรจริงได้ด้วยต่อมาส่วนประกอบของภาษา VHDL เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วน2 ส่วนหลักๆนะคะเราจะเรียกว่าในส่วนของ Identity Entity ค่ะกับการออกแบบทางสถาปัตย์หรือว่าจะเป็น Architecture Design Unit นะคะซึ่งอาจารย์มีรูปตัวอย่างให้ดูนะคะมันจะมีหมายเลขนะคะหมายเลขก็จะเป็นในภาพที่ 9.24 นะคะภาพกอไก่นะคะด้านบนจะมีหมายเลข1นะคะหมายเลข1นั้นคือการออกแบบ entity entity คืออะไร entity เป็นการออกแบบส่วนที่ใช้ในการติดต่อเพื่อรับสัญญาณจากภายนอกนะคะโดยจะเป็นการกำหนดจุดเชื่อมต่อในแต่ละรูปแบบนะคะเพื่อเป็นการกำหนด flow หรือกำหนดทิศทางของข้อมูลในการไหลนะคะนั่นคือเราจะกำหนดในส่วนที่เป็น entityนะคะส่วนที่2ด้านล่างนี้จะเป็นเรื่องของ architecture นะคะการออกแบบสถาปัตยกรรมคือการออกแบบว่าจะใช้ในการเขียนเชิงบรรยายพฤติกรรมของระบบนะคะจำลองการทำงานของพฤติกรรมต่างๆในส่วนที่เชื่อมต่อข้อมูลเข้ามาทั้งเข้าและออกนะคะรวมถึงตัวแปรที่เราได้กำหนดก่อนหน้านั้นใน entity นั่นเองนะคะโดยตัวอย่างที่ 9.24 เนี่ยค่ะอาจารย์จะเป็นยกตัวอย่างการเขียนตัวอย่างของโปรแกรมภาษา VHDL เพื่อใช้ในการสร้าง DFlop นะคะซึ่ง DFlop ก็คือรูปขอไข่นั่นเองต่อมาในตอนที่2นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าโครงสร้างของคอมพิวเตอร์คืออะไรเรามาเข้าใจภาษาค่ะภาษา Python และการประยุกต์ใช้งานภาษา Python เป็นภาษาที่ค่อนข้างใช้งานในยุคในปัจจุบันนี้นะคะเรามาดูกันว่าภาษาในการเขียนโปรแกรมมีเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหมายถึงการที่ชุดคำสั่งหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมเนี่ยผู้เขียนโปรแกรมนะคะหรือว่าโปรแกรมเมอร์จะเขียนคำสั่งนะคะเพื่อใช้สั่งงานตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษานะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะก็คือภาษาระดับต่ำเข้าใจยากมากเลยภาษาเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะ assembly ก่อนที่จะทำความเข้าใจคอมพิวเตอร์ต้องเข้าใจภาษาคอมก่อนนะคะอันนี้จะค่อนข้างเข้าใจยากใช้งานยากนะคะภาษาระดับที่2คือระดับกลางนะคะเป็นภาษาเชิงโครงสร้างซึ่งเราจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นพื้นฐานของหลายๆภาษานะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ได้อย่างดีนะคะได้แก่ภาษา C นะคะ C languageนะคะต่อมาภาษาระดับสูงนะคะสูงกว่าภาษาระดับกลางก็คือเป็นภาษาที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมให้เข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นก็คือเข้าใจใกล้เคียงกับภาษามนุษย์นั่นเองนั่นก็คือ C++ Java และ Python นะคะ Python จะเป็นภาษาระดับสูงใกล้เคียงกับภาษามนุษย์จึงมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายนะคะภาษา Python นะคะจะเป็นภาษาที่ทำไมถึงมีการใช้งานมากเพราะภาษา Python เนี่ยสามารถรันได้ทั้ง Unix Windows นะคะและที่สำคัญคือเป็น Open Source Open Source คือใครก็ใช้ได้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีการใช้งานคือผู้พัฒนาอย่างแพร่หลายนะคะ Python เนี่ยจะสร้างโค้ดขึ้นมาจากภาษา C คือเป็นภาษาระดับกลางรวมถึงมีการประมวลผลที่เราเรียกว่า Interpreter นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่าง Interpreter ให้ดูนะคะ interpreter เนี่ยเป็นตัวแปลภาษา interpret นะคะแปลภาษาโดยจะแปลทีละบรรทัดนะคะในขณะทำงานนะคะข้อดีก็คือเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะข้อเสียก็คืออาจจะต้องตรวจสอบความผิดพลาดอีกนิดหน่อยนะคะในขณะรันนะคะตัวอย่างของ interpreter นะคะก็คือดังภาพที่ 9.29 นะคะเราก็จะเริ่มต้นจากว่าเรามี source code เข้ามามี interpreter นะคะแล้วก็ทำการแปลงภาษาแปล source code ที่ได้นะคะก็จะได้การทำงานตาม output ที่ได้แต่ก่อนที่จะได้ output ที่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานกลับไปซ้ำที่ข้อ3ก็คือแปล source code interpret แล้วก็แปล source code อีกทีเพื่อจนกว่ากระทั่งจะหมดคำสั่งที่ใช้งานนั่นเองนะคะตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน Python นะคะ Python นี้อันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่าง Python โดยการเรียกใช้โมดูล Pillow นะคะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมวลผลภาพนะคะสามารถที่จะจัดเก็บไฟล์แปลงไฟล์ได้นะคะปรับอันนี้เป็นตัวอย่างของการปรับขนาดรูปภาพโดยใช้คำสั่งแค่2คำสั่งเองค่ะทางด้านขวา 9.36 ด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพต้นฉบับภาพใหญ่แล้วอยากลดขนาดให้มันลดลงมาเหลือ 25% ลดความละเอียดลงมาโดยใช้คำสั่งแสดงด้านล่างนะคะแค่2บรรทัดเองค่ะตัวอย่างง่ายๆนะคะในหน่วยที่

0: หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนในหน่วยที่9อย่างละเอียดต่อไปขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ครับจากตัวอย่างโจทย์ท้ายเรื่องวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นนะครับโจทย์ที่1นะครับโจทย์ที่1กำหนดรูปแบบคลื่นสัญญาณ input สำหรับวงจรนะครับตามภาพตัวนี้นะครับโดยที่วงจรนะครับให้ไดโอด2ตัวและมีค่าความต้านทานนะครับ3ตัวต่อเป็นวงจรบริดนะครับเริ่มนะครับต้องเริ่มต้นที่ด้านบวกนะครับด้านบวกนะครับพบว่าไดโอด1ตัวนะครับทำงานนะครับเมื่อไดโอด1ตัวทำงานนะครับจะมีกระแสไหลนะครับมีกระแสไหลผ่านไดโอดมีกระแสไหลผ่านค่าความต้านทานที่เราจะต้องการวัด VO นะครับและมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทานอีก2ตัวนะครับออกไปอินพุตเขียนนะครับวงจรใหม่ได้วงจรทางด้านขวามือนะครับ input มี Vmax 10โวลต์นะ output นะครับเราวัด VO นะครับที่ความต้านทานนะครับตัวบนนะครับเราจะสามารถแบ่งแรงดันนะครับโดยที่ VO เท่ากับ VI คูณค่าความต้านทานหารด้วย V หารด้วยค่าความต้านทานตัวที่1บวกค่าความต้านทานตัวที่1รวมกันบวกค่าความต้านทานอีกฝั่งนะครับเราก็จะได้นะครับแรงดันนะครับครึ่งเดียวนะครับออกมาจากแรงดันอินพุตนะครับต่อมานะครับทางด้านลบนะครับก็เป็นในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือโอดทางด้านซ้ายนะครับทำงานไดโอดทางด้านขวาเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับก็จะทำให้นะครับมีแรงดันนะครับเข้ามานะครับมีกระแสวิ่งผ่านค่าความต้านทานนะครับเข้ามาทางด้านบวกนะครับวัดทางด้านV บวกเหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้ได้แรงดันนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแรงดันทางด้านบวกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะโจทย์ตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับโดยสามารถหาค่าแรงดัน DC นะครับได้จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 0.36636 คูณ5โวลต์นะครับที่ได้จากเอาท์พุตก็จะได้แรงดัน DC 3.18 โวลต์ครับจากที่ผ่านมานะครับมีวงจรนะครับที่อีกค่อนข้างเยอะนะครับที่ต้องการให้นักศึกษานะครับทุกท่านนะครับเข้าไปนะครับลองทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนนะครับรู้ตัวเองว่าจะสามารถนะครับคำนวณนะครับหรือว่าวิเคราะห์นะครับวงจรได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะครับต้องให้นักศึกษานะครับทบทวนคำนวณทบทวนตัวอย่างนะครับที่ให้นะครับท้ายบทรวมถึงวงจรอื่นๆที่นักศึกษาสามารถหาได้จากเนื้อหาที่ให้ไว้ในเอกสารประกอบการสอน
5: สำหรับในหน่วยที่8นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของแบบฝึกหัดเป็นเรื่องของตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เกิดขึ้นในเครื่องกลไฟฟ้านะครับจากข้อแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของจากโจทย์นะครับก็คือการแปลงพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกังหันพลังงานลมเนี่ยก็คือคุณสมบัติของสิ่งใดนะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ถ้าเราดูทิศทางจากโจทย์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยหลักการของเครื่องกังหันพลังงานลมก็คือมีลมเข้ามาผ่านตัวใบพัดใช่ไหมครับตัวใบพัดทำให้เกิดการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือจากโจทย์เนี่ยก็คือเป็นพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าละ นะครับแต่คราวนี้จากในเอกสารเราเนี่ยเรายกตัวอย่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับนะครับซึ่งเป็นลักษณะกิโลวัตต์สูงนะครับใช้พลังงานค่อนข้างสูงก็คือข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันสำหรับข้อถัดไปนะครับก็คือข้อที่2ก็คือเรื่องของค่าการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยกระแสสลับกระแสตรงเนี่ย

0: จากซ้ายไปขวานะครับที่มีบอกค่า loss ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรณีอยากให้นักศึกษาได้สังเกตนะครับการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยกับพลังงานเชิงกลเนี่ยส่วนใหญ่การสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสูญเสียในเชิงกลจะสูงกว่าหรือมี loss ที่สูงกว่าก็คือตั้งแต่ 3-15% ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ loss ที่เกิดขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือยังไงนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับการแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือการเอาพลังงานหมุนแล้วก็ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าออกเกิดขึ้นนะครับพลังงานต้นทางที่สูญเสียก็คือการหมุนเนี่ยแหละฮะก็คือต้นทางเนี่ยจะเกิดขึ้นมีการสูญเสียมากที่สุดนะครับซึ่งข้อที่มีการสูญเสียมากที่สุดจะมีเรื่องของ rotational นะครับ loss แล้วก็ armature loss นะ field copper loss circuit copper loss นะครับ serial field loss ต่างๆที่เกิดขึ้นตัวนี้นะฮะ loss ต่างๆถ้านักศึกษาจำได้จะมีเหมือนกันทั้งตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับล้อตัวนี้จะสูญเสียถ้าเป็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะสูญเสียทั้งด้านต้นเป็นหลักก็คือในเชิงของinput power นะครับก็คือจะมีการหมุนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการสูญเสียที่สูญเสียเยอะทางด้านการหมุนแต่ส่วนสูญเสียน้อยก็คือการสูญเสียที่ทั้งตัว armature circuit ภายในตัววงจรที่เป็นวงจรไฟฟ้านะครับจะสูญเสียน้อยจนไปถึงของ field copper loss ก็คือปลายทางที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับทางด้าน output เพราะฉะนั้นตัวสูญเสียน้อยที่สุดก็คือในข้อที่3ตัวนี้นะครับก็คือ field copper loss ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดกำลังงานทางสูญเสียทางด้านกระแสตรงที่เกิดขึ้นการผลิตไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้จะสูญเสียน้อยที่สุดนะครับซึ่งจะมีผลทางด้าน IFRF กระแสที่เกิดขึ้นทางด้าน output นะครับคราวนี้ในข้อถัดไปจะเป็นในข้อที่3นะครับในเรื่องของป้ายคุณสมบัติของมอเตอร์นะครับซึ่งในป้ายดูจากภาพเนี่ยนะฮะจะมีบอกค่าต่างๆมากมายนะครับสิ่งใดที่จะบ่งบอกว่าค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นเท่าไหร่นะครับจากป้ายคุณสมบัติมอเตอร์เนี่ยสิ่งใดที่เป็นตัวบอกค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับจากภาพเรามาดูที่ภาพนะครับข้อที่1เป็น voltage นะครับเป็นค่าแรงดันที่เกิดขึ้นทั้ง220 380นะครับต่อทั้งแบบเดลต้าและสตาร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าของความถี่ที่ใช้งานในระบบไฟฟ้านะครับก็คือใช้50เฮิร์ตซ์นะครับจริงๆอย่างในบ้านเราเนี่ยเราใช้ไฟอยู่ที่50เฮิร์ตซ์หรือถ้าต่างประเทศเนี่ยจะใช้ไฟอยู่ที่60เฮิร์ตซ์นะครับโดยทั่วไปก็จะสามารถดูเฮิร์ตซ์จากตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกำลังวัตต์ที่เกิดขึ้นของมอเตอร์นะครับใช้11กิโลวัตต์นะครับจากโจทย์จากตัวเลือกเราจะมีแรงดันนะครับความถี่ AMPS นะครับหรือกระแสแอมป์นะครับที่เกิดขึ้นตัวนี้เป็นแอมป์นะครับตัวนี้เป็น RPM ก็คือความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ 1,465 รอบนะครับตัวที่บอกประสิทธิภาพก็คือ EFF ตัวนี้นะครับข้อที่5ก็คือบ่งบอกว่าค่าประสิทธิภาพเกิดขึ้นอยู่ที่ของมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ 91.4% ส่วนใหญ่มอเตอร์เนี่ยหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะถึง 100% นะครับทุกอย่างอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยจะมีค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นจากในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น loss ต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่ให้ดูจากตัวอย่างนะครับจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่มีทางที่อุปกรณ์ตัวไหนจะมีค่าประสิทธิภาพเต็ม100นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่5นะครับก็คือค่า EFF นะครับซึ่งบอกประสิทธิภาพรวมไปถึงถ้าให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเรื่องของตัวนี้ก็จะมีบอกค่าต่างๆเรื่องของชนิดของมอเตอร์เป็นแบบใดนะครับแล้วก็ค่าอุณหภูมิความทนทานต่างๆนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในชุดวิชานะครับซึ่งบอกรายละเอียดในแต่ละด้านไว้แล้วนะครับยังไงขอให้โชคดีครับ
1: แบบฝึกหัดหน่วยที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลในหน่วยที่9นะคะจะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลลอจิกและพิชังคันเอนบูลีนนะคะรวมถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะในตอนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษา Python และการประยุกต์ใช้งานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อก็คือการจัดระดับภาษาคอมพิวเตอร์และแนวเกี่ยวข้องกับ ที่เกี่ยวกับภาษา Python นะคะแล้วมาดูแบ

ฝึกหัดกันนะคะในข้อแรกข้อที่1ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบเลขฐาน2และเลขฐาน16นะคะเลขฐาน2คืออะไรเลขฐาน2จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์2ตัวนะคะ2ตัวก็คือ0กับ1นะคะส่วนเลขฐาน16ก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์16ตัวก็คือ0จนถึง9แล้วก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เหลือก็คือ A จนถึง F นะคะดังนั้นเลขฐานนะคะก็คือส่วนที่เป็นตัวที่เป็นตัวห้อยนะคะข้อนี้เรามาดูคำตอบค่ะว่าข้อนี้คือข้อไหนนะคะข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะข้อนี้คือข้อคอควายนะคะนะคะข้อคอควายตัวห้อยตัวที่ข้างล่างเป็น subscript นะคือเลข2นั่นคือเราจะเป็นสัญลักษณ์ของเลขฐาน2นะคะส่วนตัวห้อยถ้าเป็น16ก็คือเลขฐาน16นะคะแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าคำตอบข้อนี้ถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะนะคะระบบของเลขฐานนะคะเลขฐาน12เนี่ยก็คือการหาผลที่ได้จากการคูณเลขฐานยกกำลังนะคะในตัวเลขหลักนั้นๆโดยเลขฐาน2ก็จะมีสัญลักษณ์คือ0กับ1นะคะโดยเลขฐานนะคะก็จะยกเลขชี้กำลังก็จะเป็นอย่างเช่นนะคะ2ยกกำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2นะคะไปเรื่อยๆในแต่ละหลักนะคะเราก็จะเอา1 1 0 0 0 0 1 1ฐาน2นะคะเอามาหาเป็นเลขฐาน2ได้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ195ฐาน10นะคะเสร็จแล้วเรามาดูค่ะว่าเลขฐาน16เลขฐาน16เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณเลขฐาน16ยกกำลังในหลักนั้นๆนะคะในนี้เราจะมีกี่หลักคะเรามี4กับ3มี2หลักนะคะดังนั้นหลักที่1คือ0นะคะเริ่มต้นจากหลักที่1คือ0แล้วก็1นะคะ C คือ A B C 10 11 12 C ก็จะเป็น12นะคะ12คูณ16นะคะบวกด้วย3คูณ16คำตอบก็จะกลายเป็น195ฐาน10นะคะซึ่งก็คือคำตอบของข้อนี้ก็จะได้195ฐาน10เท่ากันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขฐาน16นะคะเมื่อกี้อาจารย์กล่าวอธิบายในตัวอย่างของข้อ1ไปแล้วนะคะว่าเลขฐาน16เนี่ยจะประกอบไปด้วยเลข16ตัวนะคะซึ่งก็คือรันตั้งแต่0ถึง9แล้วก็จะประกอบเริ่มต้นด้วยตัวเลข A B C D ไปเรื่อยๆจนถึง F นะคะดังนั้นข้อนี้นักศึกษาน่าจะพอเดาได้นะคะว่าก็จะเป็นตัวเลข16ตัวนะคะอาจารย์ขออธิบายข้อกอไก่ก่อนสัญลักษณ์8ตัว0ถึง7นะคะซึ่งก็คือเลขฐาน8นะคะส่วน10ตัวก็คือเลขฐาน10ส่วนสัญลักษณ์2ตัวคือเลขฐาน2นั่นเองข้อ3ค่ะข้อ3จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับเกตที่มีเพียง1 input นะคะ A นะคะแล้วมี output เป็น Y นะคะโดยที่ว่าถ้า A เป็นเท็จหรือเป็น false หรือเป็น0นะคะมีค่าเป็น0ดังนั้น Y จะมีค่าเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1หรือว่าถ้า A มีค่าเป็นจริงแล้วหรือมีค่าเป็น1เอาท์พุตที่ได้จะเป็นเท็จหรือเป็น0นะคะดังนั้นลักษณะนี้คือเกตอะไรนะคะเกตอะไรคะที่มีอินพุตกับเอาท์พุตอย่างละ1เหมือนกันและให้ค่าตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือ not gate นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่า not gate คืออะไรนะคะ not gate จะเป็นเกตที่มีเพียง1 input นะคะโดยมีสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กลมนะคะโดยมีตาราง truth table ก็คือถ้า input เป็นอะไร output ที่ได้จะตรงกันข้าม input เป็น0 output เป็น1 input เป็น1 output เป็น0นะคะโดยมีสมการบูลีนก็จะเรียกว่า y จะเท่ากับ a bar นะคะอันนี้เป็นสมการนะคะโดยตัวอย่างที่ 9.3 เนี่ยค่ะอาจารย์เอารูปตัวอย่างของตัว IC ที่เป็น not gate นะคะโดยข้างใน IC เนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายๆขาจะประกอบไปด้วย IC ที่เป็น not gate ข้างในตัวนะคะซึ่งถ้านักศึกษาไปซื้อ IC ตัวนี้ก็จะมี not gate ข้างในให้ใช้งานได้6ตัวนะคะต่อมาข้อที่4ข้อที่4จะพูดถึงข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาษา Python นะคะภาษา Python คืออะไรภาษา Python เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ภาษา Python เนี่ยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดๆนะคะแปลว่าอะไรคือคำว่าไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มคือสามารถได้ใช้ได้ทั้ง Linuxนะคะแล้วก็ DOS Windows นั่นเองนะคะสามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะคะระบบปฏิบัติการก็คือใช้ได้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงก็คือใช้ได้ทั้ง Linux แล้วก็ OS ที่เป็น Windows นะคะส่วนภาษาเป็นภาษาที่มีการประมวลผลแบบทีละบรรทัดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลักษณะที่เป็น interpreter นะคะแบบ script ก็คือจะประมวลผลทีละคำสั่งทีละบรรทัดทีละบรรทัดนั่นเองนะคะดังนั้นภาษา Python คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ระดับสูงใช้งานง่ายไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มนะคะใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการและมีลักษณะการประมวลผลแบบทีละบรรทัดแบบฝึกหัดหน่วยที่9อันนี้จะเป็นตัวอย่างของหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลนะคะในรายละเอียดนักศึกษาไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดก่อนหน้าที่ทำความเข้าใจในเรื่องเนื้อหานี้นะคะขอให้นักศึกษาโชคดี

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

คำชี้แจงรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจได้รับความเห็นชอบจาก

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่7ทับ2561และ12ทับ2561ให้มีการปรับปรุงหน่วยการสอนเฉพาะหน่วยที่1ถึง7และให้ยกหน่วยการสอนที่8ถึง15จากชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาใช้เป็นเอกสารการสอนในชุดวิชา30209นั้นเพื่อให้รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชาคณะกรรมการจึงมีมติให้นำรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาออกอากาศในการสอนเสริมของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจในการสอนเสริมครั้งที่3 4และ5ดังที่จะได้รับชมรายการต่อจากนี้

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสอนเสริมประกอบชีววิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่1 นะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะพูดกันก็คือความหมายและลักษณะของกฎหมายนะคะกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอมนะคะโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยกฎเนื้อความจึงมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนนะคะคือหมายถึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้นะคะประการที่สองก็คือเป็นมีสภาพบังคับนะคะที่เรียกว่าแซงชั่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะซึ่งสภาพบังคับเนี่ยอาจจะเป็นทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็ได้แก่โทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับลิฟทรัพย์เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นสภาพบังคับในทางแพ่งก็ได้ค่ะเช่นการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพื่อการกระทำละเมิดนะคะนอกจากนั้นสภาพบังคับอาจจะเป็นในทางที่จูงใจก็ได้นะคะเช่นกฎหมายส่งเสริมการลงทุนนะคะที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่รับการส่งเสริมการลงทุนในบางประการนะคะสำหรับลักษณะของกฎหมายประการที่3ก็คือว่ามีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะทั้งนี้โดยมีองค์กรที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นตำรวจนะคะอัยการผู้พิพากษานะคะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ นะคะดังนี้แล้วนะคะกฎหมายจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆในสังคมนะคะในลำดับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายนะคะกฎหมายนับแต่เริ่มมีสังคมมานะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคด้วยกันนะคะประการแรกเลยก็คือยุคกฎหมายชาวบ้านค่ะนะคะกฎหมายในยุคนี้นะคะก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะในรูปแบบของจารีตประเพณีนะคะจารีตประเพณีหมายถึงอะไรก็หมายถึงธรรมปฏิบัตินะคะที่ประพฤติกันมาสม่ำเสมอเป็นเวลานานนะคะด้วยความเชื่อมั่นหรือยอมรับในชุมชนว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนะคะดังนั้นแล้วนะคะกฎเกณฑ์ในรูปจารีตประเพณีจึงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทั่วไปนะคะใช้สามัญสำนึกธรรมดาเนี่ยค่ะที่จะเข้าใจได้นะคะในยุคต่อมาค่ะเป็นยุคกฎหมายของนักกฎหมายนะคะในยุคนี้นะคะสังคมเริ่มพัฒนามากขึ้นนะคะข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหาก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้โดยกฎเกณฑ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ในรูปของจารีตประเพณีนะคะดังนั้นแล้วจึงต้องมีนักกฎหมายนะคะนะคะที่จะมาคิดหาวิธีกฎเกณฑ์ค่ะที่จะใช้ในการปรับกับข้อเท็จจริงโดยใช้เหตุผลที่ละเอียดลึกซึ้งในการคิดค้นหากฎเกณฑ์ดังกล่าวนะคะดังนั้นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ในรูปจารีตประเพณีนี้จึงเกิดขึ้นโดยการคิดหาเหตุผลที่ละเอียดลึกซึ้งของนักกฎหมายเราเรียกกฎเกณฑ์นี้ว่าหลักกฎหมายค่ะดังนั้นหลักกฎหมายนี้จึงไม่สามารถที่ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจได้โดยใช้เหตุผลธรรมดาสามัญได้ต้องเรียนรู้นะคะจึงจะเข้าใจได้สำหรับในยุคที่3นะคะยุคกฎหมายเทคนิคนะคะในยุคนี้นะคะสังคมเริ่มมีความซับซ้อน

มากขึ้นปัญหาและข้อพิพาทก็เริ่มที่จะซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมนะคะไม่ว่าในรูปจารีตประเพณีหรือกฎหมายของนักกฎหมายก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาได้นะคะจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการบัญญัติกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์นะคะเฉพาะบางประการนะคะซึ่งเป็นเหตุผลในทางเทคนิคไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในทางศีลธรรมเลยนะคะเราเรียกกฎหมายในยุคนี้ว่ากฎหมายเทคนิคค่ะยกตัวอย่างกฎหมายเทคนิคก็เช่นกฎหมายจราจรนะคะหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคลังเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายค่ะกฎหมายที่มีอยู่นะคะสามารถจำแนกออกเป็นกฎหมายประเภทต่างๆได้แตกต่างกันนะคะโดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกนะคะหากเราใช้แหล่งกำเนิดเป็นเกณฑ์นะคะก็จะสามารถจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายภายในค่ะซึ่งเกิดขึ้นโดยองค์กรที่มีอำนาจบัญญัติกฎหมายภายในรัฐนั้นๆนะคะส่วนกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้แก่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะหากเราใช้ฐานะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นเกณฑ์เราก็จะสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองและประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ถูกปกครองนะคะเช่นรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายปกครองเป็นต้นนะคะในส่วนกฎหมายเอกชนนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและเอกชนในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายพาณิชย์นะคะแต่หากเราใช้สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์เราก็จะสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งมีสภาพบังคับก็คือการฟ้องร้องหรือร้องขอนะคะให้รับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อการในทางแพ่งนะคะเช่นฟ้องเรียกให้ชำระหนี้หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นนะคะในส่วนของกฎหมายอาญานะคะก็จะมีสภาพบังคับในทางอาญาเช่นโทษต่างๆในทางอาญาอาทิโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือลิฟทรัพย์นะคะแต่หากเราใช้บทบาทของกฎหมายในด้านเนื้อหาและการใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์แล้วเราสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัตินะคะซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่แล้วก็ข้อห้ามต่างๆนะคะเพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะคะในส่วนของกฎหมายวิธีสารบัญญัติก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีพิจารณาความนะคะหรือกระบวนการในการระงับข้อพิพาทของกฎหมายนะคะหรือกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายสารบัญญัตินะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นต้นนะคะลำดับถัดไปค่ะเป็นเรื่องระบบกฎหมายนะคะระบบกฎหมายต่างๆในโลกเนี่ยค่ะเราสามารถจำแนกออกได้เป็น2ระบบใหญ่ๆนะคะคือระบบกฎหมาย Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law นะคะสำหรับระบบกฎหมาย Common Law นะคะถือกำเนิดจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็แพร่หลายไปในประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์แคนาดาเป็นต้นนะคะในระบบกฎหมาย Common Law นี้นะคะมีหลักว่าเหตุผลของคำตัดสินในคดีหนึ่งนะคะจะมีผลเป็นการสร้างหลักกฎหมายให้คดีต่อๆมาที่เกิดขึ้นในภายหลังซึ่งมีข้อจริงอย่างเดียวกันนะคะจะต้องตัดสินตามนะคะดังนั้นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษานี้เราเรียกว่าหลักกฎหมายคอมมอนลอนะคะระบบกฎหมายคอมมอนลอนะคะมีแนวคิดว่านะคะศาลจะต้องตัดสินนะคะตามหลักคอมมอนลอเป็นสำคัญนะคะส่วนกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นค่ะที่ศาลจะต้องปรับใช้แล้วก็ตีความโดยเคร่งครัดนะคะต่อมาเป็นเรื่องของระบบกฎหมายซิวิลลอนะคะระบบกฎหมายซิวิลลอนี้กำเนิดมาจากกฎหมายโรมันนะคะแล้วก็แพร่หลายกันไปในประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรปนะคะอาทิเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีนะคะออสเตรียนะคะและประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะในระบบกฎหมายระบบกฎหมายซิวิลลอนี้นะคะยึดถือว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยองค์กรผู้มีอำนาจบัญญัติกฎหมายเนี่ยถือเป็นหลักสำคัญค่ะส่วนคำพิพากษาของศาลนั้นเป็นเพียงการปรับใช้กฎหมายและเป็นตัวอย่างในการตีความกฎหมายเท่านั้นนะคะสำหรับประเทศไทยเราถือระบบกฎหมายซิวิลลอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถือว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับถือเป็นหลักสำคัญนะคะแล้วก็คำพิพากษาของศาลนะคะถือเป็นตัวอย่างในการปรับใช้กฎหมายแล้วก็ตัวอย่างในการตีความกฎหมายเท่านั้นนะคะ
ต่อไปเป็นเรื่องแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะแหล่งที่มาของกฎหมายหรือ source of law นี้ก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลใช้ในการปรับแก่คดีนะคะแหล่งที่มาของกฎหมายอาจจะแตกต่างกันไปค่ะในแต่ละระบบกฎหมายนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอดังนั้นแหล่งที่มาของกฎหมายของไทยนะคะประการสำคัญก็คือกฎหมายลายลักษณ์อักษรค่ะนอกจากนั้นก็จะมีจารีตประเพณีแล้วก็

หลักกฎหมายทั่วไปนะคะสำหรับกฎหมายและลักษณ์นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่ออกโดยกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาเป็นต้นนะในส่วนของจารีตประเพณีนะคะก็หมายถึงแนวทางปฏิบัติที่ประพฤติกันมาสม่ำเสมอเป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นจารีตประเพณีที่ว่าครูนะคะมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนเช่นนี้ถ้าครูลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรก็ไม่เป็นการกระทำละเมิดนะคะสำหรับหลักกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือหลักกฎหมายที่ว่าขานกันมานะคะกล่าวขานกันมาจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักผู้ซื้อต้องระวังนะคะหลักที่ว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยกันนะคะผู้ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะคะที่เกิดจากการพิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายมาตราต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้สำหรับข้อจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะคะแล้วก็เสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งแฝงอยู่ในบทบัญญัติมาตราต่างๆนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะหมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายและลักษณ์อักษรนะคะซึ่งมีลำดับชั้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายและลักษณ์นั้นบัญญัติขึ้นโดยองค์กรที่มีลำดับชั้นที่ต่างกันนะคะดังนั้นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองค์กรที่มีลำดับที่สูงกว่าก็จะมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีลำดับชั้นที่ต่ำกว่านะคะทั้งนี้เราอาจจะจำแนกนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะนะคะประการแรกเลยก็คือรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะประการที่สองก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดแล้วก็ประมวลกฎหมายนะคะในลำดับถัดไปก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นกฎกระทรวงค่ะและในลำดับที่ห้าก็จะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเช่นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะก็มีความสำคัญนะคะก็คือว่ากฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะออกโดยกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่านะคะประการที่สองก็คือว่ากฎหมายลูกบทนะคะที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่านะคะจะมีเนื้อหาที่เกินขอบเขตไปจากกฎหมายแม่บทนะคะซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะประการที่สามเลยก็คือว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายนะคะจะต้องกระทำโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าหรือเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแก้ไขหรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะเราต้องกระทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัตินะคะหรือพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขนะคะพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมนะคะค่ะนั่นก็คือความสำคัญของการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการตีความกฎหมายนะคะเหตุใดจึงต้องมีการตีความกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะบางครั้งนะคะผู้ร่างกฎหมายนะคะอาจจะใช้ถ้อยคำกฎหมายที่ไม่ชัดเจนกำกวมแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายจึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายนะคะความหมายของการตีความกฎหมายหรือ legal interpretation จึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายนะคะที่มีถ้อยคำที่ไม่ชัดเจนกำกวมหรือแปลความได้หลายนัยยะนะคะทั้งนี้เพื่อให้ทราบความหมายที่แท้จริงของตัวบทกฎหมายนั้นๆ นะคะแล้วก็จะได้ปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะสำหรับหลักการในการตีความกฎหมายก็มีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะคือการตีความตามตัวอักษรและหลักการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะสำหรับหลักการตีความตามตัวอักษรนี้นะคะก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากตัวอักษรที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายนะคะโดยอาจจำแนกถ้อยคำในกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทนะคะถ้าตัวบทกฎหมายนั้นใช้ถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะก็ต้องตีความนะคะตามที่สามารถเข้าใจต้องตรงกันนะคะแต่หากว่าตัวบทกฎหมายนั้นใช้ถ้อยคำที่เป็นทางเทคนิคนะคะหรือในทางวิชาการนะคะก็จะต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันโดยเฉพาะในทางเทคนิคหรือในทางวิชาการนั้นๆนะคะหรือหากว่าในกฎหมายฉบับนั้นนะคะมีบทบัญญัติกำหนดนิยามศัพท์ของถ้อยคำกฎหมายไว้นะคะการตีความก็ต้องตีความตามนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในกฎหมายนั้นๆนะคะสำหรับหลักการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะก็เป็นการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายค่ะโดยเราอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากแหล่งใดบ้างนะคะประการแรกเลยก็คือค้นหาจากหลักการและ

ตุผลของกฎหมายนะคะซึ่งปรากฏในตอนท้ายของกฎหมายฉบับต่างๆซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะมีระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นนะคะในการบัญญัติกฎหมายนั้นๆขึ้นนะคะประการที่2ก็คือค้นหาจากบันทึกรายงานการประชุมของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายค่ะจะทำให้เราทราบถึงเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะประการที่3ก็คือวิเคราะห์จากสภาพปัญหานะคะแล้วก็แนวความคิดเห็นในทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนั้นๆใช้บังคับนะคะซึ่งเราอาจจะค้นหาได้จากบทความทางวิชาการงานวิจัยหรือรายงานสรุปผลการสัมมนาที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะนะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายนั้นๆได้นะคะโดยสรุปแล้วก็คือว่าในการตีความกฎหมายนะคะเราจำเป็นจะต้องตีความกฎหมายทั้งตามตัวอักษรนะคะประกอบกับการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกันไปนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะสาเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าผู้บัญญัติกฎหมายนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมนะคะข้อจริงที่เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆเรื่องนะคะดังนั้นจึงเกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้นซึ่งผู้ใช้กฎหมายจำเป็นต้องหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะการอุดช่องว่างของกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหากฎหมายนะคะที่จะมาปรับใช้แก่คดีนะคะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายและลักษณ์ที่จะปรับใช้แก่คดีได้นะคะสำหรับหลักการในการอุดช่องว่างของกฎหมายทั่วๆไปนะคะก็จะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ตามลำดับดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายและลักษณ์ที่จะปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงนะคะกฎหมายก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะแต่มีข้อสังเกตว่านะคะการที่จะใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเนี่ยมาปรับใช้แก่ข้อจริงนะคะเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเนี่ยนะคะจะต้องปรากฏว่าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนั้นน่ะไม่ขัดต่อกฎหมายนะคะหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะคะประการที่2ค่ะถ้าปรากฏว่าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะปรับใช้แก่คดีอีกนะคะกฎหมายก็ให้ใช้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะหรือที่เรียกว่า analogy นะคะโดยมีหลักว่าเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนะคะมีความคล้ายคลึงกับองค์ประกอบที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเรื่องใดนะคะผลในทางกฎหมายมันก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะเอากฎหมายนั้นนะคะมาเทียบเคียงนะคะปรับใช้ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งได้นะคะประการที่3นะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะปรับใช้แก่คดีให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่า general principle of laws นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่านะคะก็ได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักผู้ซื้อต้องระวังนะคะหลักที่ว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยกันนะคะผู้ประมาทเลอะเลอะย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรือหลักความยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นหลักกฎหมายทั่วไปยังอาจแฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆนะคะที่บัญญัติไว้สำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะอาทิหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งแฝงอยู่ในมาตราต่างๆในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายค่ะนะคะเมื่อกฎหมายนะครับผ่านกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ทราบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นนะคะและในกฎหมายฉบับนั้นเองนะคะก็จะมีบทบัญญัตินะคะกำหนดว่าให้เริ่มใช้บังคับกฎหมายนั้นเมื่อใดนะคะโดยอาจจะกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะกรณีนี้มักจะเป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนนะคะที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายให้ทันกับเหตุการณ์นะคะซึ่งถ้าหากล่าช้าไปก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแก่ประเทศได้นะคะกรณีที่2เป็นการกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเป็นกรณีปกติทั่วไปนั่นแหละค่ะทั้งนี้เพราะว่ากฎหมายนะคะมุ่งจะให้ประชาชนนะคะได้มีโอกาสได้ทราบเนื้อความในกฎหมายนั้นนะคะล่วงหน้านะคะก่อนอย่างน้อย1วันนะคะก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับนะคะประการที่3ก็คือการกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่วันใดวันหนึ่งนะคะภายหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะเช่นอาจจะให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนะคะนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเป็นต้นนะคะ
ลำดับถัดไปเป็นเรื่องวันสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมายนะคะคอนักศึกษาทราบว่าเมื่อกฎหมายเริ่มมีผลใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยไปนะคะจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรืออาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะซึ่งย่อมมีผลเป็นการสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมายนะคะกรณีการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีที่กฎหมายฉบับนั้นเองนะคะกำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นอาจจะบัญญัติไว้ว่าให้ใช้กฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อพ้น4ปีนะคะกฎหมายนั้นก็สิ้นผลบังคับไปนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมายกเลิกกฎหมายฉบับนั้นอีกนะคะประการที่2เลยก็คือเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่นะคะระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะโดยอาจจะเป็นการออกกฎหมายใหม่นะคะเพื่อมายกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับเลยค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อมายกเลิกกฎหมายเก่าเพียงบางบทมาตราเท่านั้นนะคะกรณีที่3ก็จะเป็นกรณีที่พระราชกำหนดนะคะไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภานะคะอันนี้หมายความว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดนะคะในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะคะและต่อมาปรากฏว่ารัฐสภานะคะไม่อนุมัตินะคะก็จะมีผลตามรัฐธรรมนูญก็คือว่าให้ถือว่าพระราชกำหนดนั้นเป็นอันตกไปนะคะซึ่งก็มีผลเท่ากับเป็นการยกเลิกพระราชกำหนดดังกล่าวนั่นเองนะคะสำหรับกรณีต่อไปนะคะเป็นกรณีการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายกรณีนี้ก็หมายถึงว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะคะระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดเป็นแต่ว่ามีกรณีซึ่งจะเป็นผลให้เป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายขึ้นนะคะเช่นกรณีที่กฎหมายใหม่นะคะมีข้อความแตกต่างหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะเช่นนี้ก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นน่ะมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายเก่านะคะในส่วนที่บัญญัติแตกต่างกันนะคะหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายค่ะประการที่2นะคะก็คือกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทนะคะเช่นนี้นะคะก็จะมีผลให้กฎหมายลูกบทซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บทนั้นน่ะเป็นอันยกเลิกไปด้วยโดยปริยายนะคะค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกฎหมายธุรกิจนะคะหรือว่า business law นะคะซึ่งเราอาจจำแนกออกได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกเลยก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ค่ะซึ่งบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจไว้ในลักษณะของนิติบุคคลนะคะ3ประเภทด้วยกันเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็บริษัทจำกัดค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกฎหมายพิเศษเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะสำหรับกฎหมายธุรกิจประเภทที่2นะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคผลิตนะคะภาคการค้าหรือภาคบริการนะคะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจนะคะดังนั้นในการพิจารณาว่าสัญญาทางธุรกิจนั้นสมบูรณ์หรือไม่หรือก่อให้เกิดความผูกพันในระหว่างคู่สัญญาอย่างไรนั้นจำเป็นต้องพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญานะคะหรือเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะนอกจากนั้นอาจจะต้องพิจารณากฎหมายพิเศษนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รับรองการรับและส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะตลอดจนลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะประเภทที่3นะคะกฎหมายธุรกิจประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะคะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะแนกออกเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปนะคะที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจทุกประเภทนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้านะคะหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบธุรกิจอาจจะเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะที่ใช้กับธุรกิจบางประเภทเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับการธนาคารพาณิชย์นะคะหรือกฎหมายประกันวินาศภัยนะคะหรือกฎหมายประกันชีวิตเป็นต้นนะคะ
สำหรับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรนะคะหรือในด้านการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นต้นนะคะประการสุดท้ายนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับ

0: ระหว่างประเทศนะคะจะเป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่องธุรกิจการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะเช่นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศหรือกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศนะคะหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะสำหรับเนื้อหาที่อาจารย์ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรนะคะในหน่วยที่1 นะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอบประกอบชุดวิชาดังกล่าวนะคะในหน่วยที่1 นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษานะครับสาระที่จะคุยกันวันนี้เกี่ยวข้องอยู่กับชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรนะครับในส่วนของสาระในหน่วยที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจฉะนั้นสาระทั้งหมดคงเริ่มต้นมาจากตัวระบบเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าการที่กฎหมายต่างๆเหล่านั้นที่มาเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคงเริ่มมาตั้งแต่ถ้าพูดถึงระบบเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นกับระบบของการเมืองกับกฎหมายเนี่ยมันจะเกี่ยวพันแล้วก็เกี่ยวข้องกันอยู่มาโดยตลอดจากพัฒนาการต่างๆเหล่านั้นของธุรกิจของกิจการพ่อค้านะครับมันก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะฮะก็เริ่มพัฒนาการกันมาเรื่อยๆนะฮะทั้งในส่วนของโลกทั้งใบตรงนี้แต่นี่ส่วนที่มันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการจัดระบบจัดระเบียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงไปอยู่ที่แต่ละประเทศนะครับกฎหมายของแต่ละประเทศวิธีการปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีต่างๆเหล่านั้นของแต่ละประเทศนะครับที่ใช้มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ไปบ้างแต่โดยหลักแล้วนะครับแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยมันจะมีรูปแบบขององค์กรธุรกิจในลักษณะใดบ้างอันนี้คือสิ่งที่มันจะมีความเป็นมาเป็นไปนะครับนั้นจากธุรกิจนะครับต่างๆเหล่านั้นกับแนวคิดของกฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับพอที่จะจับก้อนของความคิดได้เนี่ยนะครับว่าในส่วนของแนวคิดนะครับของการดำเนินการหรือว่าการทำธุรกิจเนี่ยถ้าในกฎหมายในภาคพื้นยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะแยกกฎหมาย2ส่วนนะครับก็คือประมวลกฎหมายแพ่งที่ใช้บังคับกับคนทั่วไปซึ่งจะมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเหล่านั้นในส่วนที่เป็นตัวรายละเอียดเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่จะใช้นะครับในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆนั้นก็แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายพาณิชย์อันนั้นจะเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับพวกธุรกิจพวกพ่อค้าเขาใช้คำว่าพ่อค้าเนี่ยนะครับนั้นในพื้นในประเทศของภาคพื้นยุโรปเนี่ยก็จะแยก2ส่วนนี้กันออกไปซึ่งตัวนี้มันจะนำมาซึ่งแนวคิดในการที่จะมีเรื่องของความรับผิดในเรื่องขององค์กรธุรกิจต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันจะเป็นตัวรูปแบบที่มันจะขยายกิจการในเรื่องของด้านเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นให้มันเติบโตมันก็จะมีปัจจัยหลายๆตัวนะครับส่วนแนวคิดอีกส่วนหนึ่งของประเทศที่ถือว่าเป็นสกุลกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือคอมมอนลอว์ก็จะมีแนวคิดอีกแบบอันนั้นจากแนวคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในท้ายสุดเราก็มาดูนะครับว่าจากธุรกิจที่มันเริ่มเติบโตกิจการต่างๆที่เริ่มเติบโตเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบขององค์กรขึ้นมาอย่างไรถ้าเราดูทั่วไปกิจการค้าทั่วไปมันจะเป็นกิจการของคนคนเดียวที่ทำความรับผิดชอบต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการหาเงินทุนต่างๆเหล่านั้นมาดำเนินการกิจการรูปแบบการดำเนินการก็จะเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวที่มีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากกิจการหรือว่าจากธุรกิจจากแนวคิดตรงนี้นะครับกิจการที่คนเดียวทำเนี่ยในท้ายสุดมันก็มีการมารวมตัวรวมกลุ่มกันในการที่จะทำเพื่อหาเงินทุนจะด้วยเหตุปัจจัยใดก็สุดแล้วแต่นะฮะว่าต้องการที่จะหาเงินทุนระดมเงินทุนให้มันมากขึ้นแล้วก็มาดำเนินการกิจการก็ตามหรือต้องการที่จะทำกิจการร่วมกับเพื่อนคนนี้นะครับด้วยเหตุผลปัจจัยมูลเหตุจูงใจใดก็สุดแล้วแต่มันเกิดมีการรวมคนเข้ามาซึ่งการรวมคนเข้ามาเนี่ยมันก็หมายถึงการรวมทุนเข้ามาด้วยมันก็เกิดเป็นกลุ่มก้อนกันขึ้นมาพอเป็นกลุ่มก้อนเข้ามาแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะถ้าคนคนเดียวนี่เรารับผิดชอบในกิจการของเราทั้งหมด แต่พอมารวมกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มจะต้องรับผิดชอบกับหนี้สินต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้คือปัญหาและความรับผิดชอบนั้นจะมีอยู่มากน้อยแค่ไหนมันจึงเลยกลายเป็นกรอบของแนวคิดพื้นฐานในการที่จะจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจว่า 1. หลักการในเรื่องของความเป็นนิติบุคคลนะครับนั้นความเป็นนิติบุคคลนั้นเนี่ยนิติบุคคลคือบุคคลที่สมมุติขึ้นตามกฎหมายนิติบุคคลนั้นต้องทำดำเนินกิจการต่างๆภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในตัววัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่สมมติตามกฎหมายเนี่ยมันจะดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยภายในกรอบวัตถุประสงค์เท่านั้นถ้าเทียบของถ้าเทียบกับบุคคลก็คือความสามารถของบุคคลในการที่จะดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำนิติกรรมใดๆนั้นความสามารถของนิติบุคคลก็อยู่ที่ตัววัตถุประสงค์นะครับอันนั้นทุกนิติบุคคลที่เกิดขึ้นมาก็อยู่มีตัววัตถุประสงค์ที่เป็นตัวกรอบว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างนิติบุคคลตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างในความเป็นนิติบุคคลจึงเป็นเรื่องที่จะต้องชัดเจนนะครับว่าดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้ถูกฟ้องได้ฟ้องบุคคลอื่นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายขึ้นมากับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการรวมกลุ่มพอคนหลายคนมารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ความรับผิดต่างๆนั้นจะตกเป็นของใครถ้าตัวนิติบุคคลเนี่ยความรับผิดมันแยกออกไปจากตัวของบุคคลผู้เป็นเข้ามาถือหุ้นหรือว่าผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเวลาจะฟ้องนะฮะในเรื่องของนิติบุคคลนะฮะก็ไปฟ้องเอาตัวนิติบุคคลจะไม่ลงมาถึงตัวผู้เป็นหุ้นส่วนแต่อันนี้แล้วแต่รายละเอียดในแต่ละองค์กรนะครับบางทีมันก็จะมาถึงได้แต่ต้องมีเงื่อนไขต่างๆอันนั้นก็สุดแล้วแต่โดยหลักแล้วเนี่ยพอจะฟ้องก็ฟ้องนิติบุคคลจะไม่เข้ามาถึงผู้เป็นหุ้นส่วนแต่นี้พอการรวมกลุ่มเข้ามาตรงนี้ถามว่าถ้ารวมกลุ่มเข้ามาทำกิจการธุรกิจต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยใครละที่จะเข้ามารับผิดชอบตัวบุคคลที่มารับผิดชอบตรงนี้คือใครถ้ามีกิจการเจ้าของรายเดียวตรงนี้บุคคลนั้นก็รับผิดชอบไปเป็นนิติบุคคลก็ฟ้องตัวนิติบุคคลไปนิติบุคคลไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ฟ้องนิติบุคคลนั้นล่มละลายไปแต่พอมารวมกลุ่มที่อาจจะไม่มีความเป็นนิติบุคคลตรงนี้อยู่เนี่ยถามว่าความรับผิดชอบเป็นของใครล่ะมันก็เกิดแนวความคิด2กรอบนะครับว่าแนวความคิดของทฤษฎีนะครับนักกฎหมายในแต่ละภาคพื้นก็ตั้งเป็นทฤษฎีว่าทฤษฎีตัวตนกับทฤษฎีรวมกลุ่มคำว่าทฤษฎีรวมกลุ่มก็คือไม่มีตัวตนถามว่าไม่มีตัวตนแล้วยังต้องรับผิดชอบไหมมันรับผิดชอบในนามของอะไรตรงนี้แนวคิดในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทฤษฎีที่มีตัวตนนี่ก็คือเขาบอกว่าเขาจากที่กฎหมายภาคพื้นยุโรปที่เขาแยกเป็นกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพาณิชย์แล้วเนี่ยพ่อค้าเนี่ยคุณจะมีตัวตนหรือไม่ก็ตามจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามเขาถือว่าเมื่อคุณทำการค้าแล้วคุณมีความเป็นนิติบุคคลเพราะนั้นเมื่อมารวมกลุ่มแล้วนะเขาสามารถที่จะฟ้องตัวกลุ่มตรงนี้ได้เลยทั้งหมดกับอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมันดูเหมือนมันค่อนข้างที่จะต่างกันออกไปก็คือทฤษฎีรวมกลุ่มหรือทฤษฎีไม่มีตัวตนบอกถ้าไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่สามารถในการที่จะฟ้องได้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถ้ากฎหมายพาณิชย์แล้วเนี่ยแนวคิดในเรื่องของพ่อค้าเนี่ยยังใช้กฎหมายพาณิชย์แยกออกไปมันก็ในที่สุดมันก็สามารถที่จะฟ้องได้แต่ฟ้องแบบไหนก็สุดแล้วแต่ความรับผิดชอบมันต้องมีดังนั้นของไทยถ้าของไทยเนี่ยเรารับมาทั้ง2ทฤษฎีเลยนะครับในเรื่องของการรวมกลุ่มหรือว่าเข้าหุ้นกันตรงนี้นะครับว่าเมื่อบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเข้ามาร่วมทำกิจการต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะแสวงหากำไรถ้าเป็นกิจการที่มีความเป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลก็คุยกันแล้วนะครับว่ามีความรับผิดต่างๆเหล่านั้นแยกออกไปก็ฟ้องนิติบุคคลนั้นได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นนิติบุคคลเช่นเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตรงนี้จะไปฟ้องตัวห้างไม่ได้แต่ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนก็ยังมีมันก็มีกฎหมายต่างๆนั้นเข้ามาดูในท้ายสุดแล้วคือถ้าทำกิจการค้าในรูปแบบขององค์กรธุรกิจก็ต้องมีความรับผิดแต่จะน้อยแค่ไหนก็เป็นไปตามที่กฎหมายแต่ละส่วนที่รับเอาแนวความคิดต่างๆเหล่านี้เข้ามานั่นคือ2เรื่องเลยนะครับก็คือเรื่องของความเป็นนิติบุคคลกับเรื่องของการรวมกลุ่มหรือว่ารวมหุ้นกันเข้ามาซึ่งจะมี2ทฤษฎีทฤษฎีตัวตนกับทฤษฎีไม่มีตัวตนหรือทฤษฎีรวมกลุ่มกับอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าสำคัญซึ่งจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขของการที่จะไปจัดในรูปแบบขององค์กรธุรกิจก็คือความรับผิด

ความรับผิดนี้จะมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นในส่วนของนิติบุคคลบางนิติบุคคลนั้นความรับผิดจะจำกัดความรับผิดนั่นหมายความว่าถ้าเราสมมติถ้าเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวเขาเรียกว่าความรับผิดเนี่ยไม่จำกัดก็คือเราทำกิจการใดไปนะครับกิจการนั้นอาจจะลงทุนแค่สัก 20,000 แต่ปรากฏว่าหนี้สินต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นไปถึง 50,000 60,000 70,000 อันนี้ต้องเข้าไปรับผิดอันนี้เขาเรียกว่าความรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนมันอาจจะล้ำเข้ามาในตัวทรัพย์สินหนี้สินต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายแต่ความเป็นนิติบุคคลเนี่ยความรับผิดมันถูกจำกัดไว้ด้วยกรอบไอ้แนวคิดของการที่จำกัดความรับผิดตรงเนี้ยถูกนำมาใช้มากในระบบของทุนนิยมเพื่อให้คนที่มีเงินเนี่ยสามารถทำกิจการต่างๆเหล่านั้นได้เยอะแยะจะเห็นได้ว่าคนมีทุนทรัพย์เยอะๆนั้นสามารถจะเปิดบริษัทบางทีเป็น5บริษัท10บริษัทเขาสามารถปันเงินตรงนี้ออกไปได้แต่ถ้าเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวเนี่ยมันต้องมันเข้ามาอยู่ในตัวทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นของเขาได้ทั้งหมดมันล้ำเข้ามาในส่วนของตัวทรัพย์สินได้ซึ่งคนจะมาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงหรือเปล่าคนนี้ทำธุรกิจมากมายหลายอย่างก็ไม่อยากจะเข้ามาทำด้วยอันนั้นแนวคิดตรงนี้มันจึงมีความชัดเจนขึ้นในระบบของทุนนิยมก็คือจำกัดความรับผิดไว้แค่นี้แค่ที่ตัวเองลงไว้บริษัทนี้ตัวเองลงไว้3ล้านบริษัทนี้ลงไว้5ล้านในท้ายสุดมันก็จะรับผิดแค่จำนวน5ล้านกับ3ล้านก็8ล้านเงินอาจจะมีอยู่20ล้านธุรกิจล่มสลายไปถูกฟ้องล้มละลายก็คือล่มไปเฉพาะ3ล้านตรงนั้นตรงนี้ก็ล่มไปเฉพาะ5ล้านไม่ได้ล้ำเข้ามาในเงินที่เหลืออีกจำนวน12ล้านตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เองมันเป็นแนวคิดที่มันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเริ่มขยายตัวพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นจากกรอบของแนวคิดในเรื่องของนิติบุคคลก็ตามในเรื่องของการรวมหุ้นหรือว่ารวมกลุ่มตรงนี้ก็ตามแล้วก็การจำกัดความรับผิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็บูรณาการกันเข้ามาทางด้านความคิดเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็ออกมาเป็นมันจัดเป็นตัวโครงสร้างของรูปแบบขององค์กรธุรกิจซึ่งถ้าถามว่าของไทยเราเนี่ยเราก็รับหลักการต่างๆเหล่านั้นทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มารวมทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้ในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นในนั้นถ้าถามว่าของไทยในท้ายสุดณปัจจุบันนี้ที่มีพัฒนาการต่างๆมายังไงก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายหลักๆอยู่ก็คือ1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราซึ่งจะเห็นว่าของเราเนี่ยใช้คำว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ได้แยกเป็นพ่อค้าคือกฎหมายพาณิชย์กับกฎหมายแพ่งแบบเหมือนภาคพื้นยุโรปสำหรับในส่วนของบางประเทศนั้นนะเราใช้รวมกันก็เพียงแต่ว่าสืบทอดเอาแนวคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คือ1ฉบับซึ่งจะรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีห้างหุ้นส่วนกับบริษัทนั้นคำว่าห้างหุ้นส่วนตรงนี้ก็คือจะมี2ประเภทนะครับใหญ่ๆหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจะมีรายละเอียดข้อต่างแตกข้อในเรื่องของความรับผิดที่แตกต่างกันไปกับบริษัทก็คือบริษัทจำกัดหรือบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายในการจัดรูปแบบขององค์กรก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้เป็นการดูแลนะครับลักษณะของรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนคำว่าบริษัทมหาชนเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีตัวพระราชบัญญัตินี้ออกมาตั้งแต่ปี2521นะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น2527แล้วก็จะมาเป็น2535ที่มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันสอดคล้องในตัวบริษัทมหาชนนะครับก็จะไปสอดรับกับตัวตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีพระราชบัญญัติของตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งนะครับนั้นตัวโทษนะครับพระราชบัญญัติพ.ศ.มาสักครู่เนี่ยเป็นปีพ.ศ.ของการเกิดนะครับก็คือปี2500

21 2527และ2535เนี่ยเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนนั้นนะครับก็เริ่มมีตั้งแต่ปี2521แล้วก็มาปรับให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในเมื่อปี2535นะปีพ.ศ.จะเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่17มา27แล้วก็มา35และส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเนี่ยตั้งแต่ปี2521แล้วก็มา2535นั้นคำว่าบริษัทมหาชนก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายหุ้นให้กับมหาชนแล้วก็จะมีกลไกเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นของการที่จะขายหุ้นการจำหน่ายหุ้นต่างๆเหล่านั้นนะครับว่าจะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไงจะต้องเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติอย่างไรอันนั้นตัวตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางก็เป็นการเปลี่ยนมือของผู้ถือหุ้นได้คล่องขึ้นโดยเอาเข้าไปตลาดกลางอันนั้นนี่คือตัวกฎหมายที่มีอยู่นะครับที่เป็นเกาะเกี่ยวเป็นตัวหลักในการที่จะจัดรูปแบบขององค์กรนะครับธุรกิจในส่วนที่มีอยู่ในประเทศไทยอันนั้นถ้าสรุปตรงนี้ก็คือขณะนี้ในรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ดูแลตรงนี้ก็จะมีห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับสามัญนั้นสามารถที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ซึ่งจะมีรายละเอียดของความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นที่แตกต่างกันไป2ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับ3บริษัทจำกัดอันนี้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งบริษัทมหาชนจำกัดนั้นพอจะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องไปเกาะเกี่ยวอยู่กับพระราชบัญญัติของตัวตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นมีเงื่อนไขมีคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุนก.ล.ต.อะไรต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดูแลอันนั้นถ้าดูประเภทนะครับของกฎหมายก็จะมีอยู่4นะครับ4กรอบหรือว่า4รูปแบบขององค์กรธุรกิจใหญ่ๆที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าแล้วในส่วนของคนที่ไม่ได้จัดเป็นรูปแบบขององค์กรที่เป็นธุรกิจรายเดียวยังทำได้อยู่ไหมก็ยังทำได้อยู่นะครับจะไปมีกฎหมายอะไรดูแลในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆเรื่องเสียภาษีอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ที่เป็นรูปแบบองค์กรจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทตรงนี้ก็จะลงไปในตัวของรายละเอียดให้เห็นภาพนะครับซึ่งมันจะไปเกาะเกี่ยวกันแนวคิดต่างๆในเรื่องของความรับผิดจำกัดความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแนวคิดของทฤษฎีของนิติบุคคลต่างๆเข้ามาด้วยทั้งหมดซึ่งมารวมอยู่ตรงนี้กลั่นออกมาแล้วเป็นตัวกรอบของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นั้นในห้างหุ้นส่วนสามัญเขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดมันจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา112เนี่ยนะครับว่าต้องเป็นการเริ่มต้นจากบุคคล2คนขึ้นมานะครับเข้ามาทำสัญญากันตกลงกันในการที่จะดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับและลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะที่ต้องดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหากำไรอันนี้คือตัวกรอบใหญ่เลยนะของการกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบขององค์กรในลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีอยู่3ประเภทเนี่ยห้างหุ้นส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วก็บริษัทจำกัดจากตัวฐานตั้งต้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นกรอบใหญ่เพราะนั้นมันต้องเริ่มจากบุคคลเป็นการรวมกลุ่มนะฮะรวมหุ้นอย่างที่บอกตามทฤษฎีอะไรของการรวมหุ้นตรงนี้เข้ามาทำกิจการต่างๆเหล่านั้นร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์นี้แล้วเนี่ยก็คือเข้าในรูปแบบขององค์กรที่เป็นรูปแบบของห้างหุ้นส่วนทีนี้ในตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยแค่บุคคล2คนนะครับจะมาทำกิจการร่วมกันจะทำกิจการค้าขายอะไรเอาเงินมาลงทุนร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรเอามาแบ่งปันกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน2คนหรือ3คน4คนก็แล้วแต่กฎหมายก็บอกว่าอย่างต่ำต้อง2คนดังนั้นเมื่อเข้ามาร่วมหุ้นกันการดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถือว่าความรับผิดชอบในสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ในคุณลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญคือหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยต้องร่วมรับผิดในหนี้สินของห้างนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนเห็นไหมครับแนวคิดในเรื่องของการจำกัดความรับผิดเนี่ยมันเข้ามาใช้บางรูปแบบขององค์กรธุรกิจเท่านั้นแต่ในห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วน
ะครับต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนแม้เราจะลงทุนในห้างนี้นะครับสมมติว่า 200,000 แต่ถ้าหนี้สินนั้นเกินกว่า 200,000 เราก็ต้องรับผิดเราจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ว่าเราลงแค่ 200,000 นี่คือนิยามความหมายของคำว่ารับผิดโดยไม่จำกัดจำนวน

การดำเนินกิจการในห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเขาบอกว่าถ้าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นจะลงทุนเมื่อคนเข้ามารวมกันปุ๊บก็ต้องมามองในเรื่องของทุนแหละทุนจะเอาอะไรมาลงอ่ะถ้าเอาเงินสดมาลงจบแต่บอกถ้าไม่มีเงินเนี่ยแต่อยากร่วมหุ้นกับเพื่อนตรงนี้บอกมีตึกแถวอยู่หลังนึงเนี่ยห้องนึงเนี่ยจะเอามาร่วมลงทุนได้ไหมถามว่าตรงนี้กฎหมายมีข้อจำกัดไหมในเรื่องของทุนว่าจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นก็บอกไม่มีกฎหมายบอกว่าทุนในการที่จะเข้ามาลงในเรื่องของห้างหุ้นส่วนได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสดก็ได้เงินสดมันก็ชัดเจนใช่ไหมลงแค่ไหนก็แค่นั้นหรือจะเป็นตัวทรัพย์สินก็ได้ทรัพย์สินนี่ไม่ว่าจะเป็นตึกแถวมันจะเป็นที่ดินอะไรต่างๆก็แล้วแต่การลงทุนด้วยทรัพย์สินนี่ต้องดูนะครับว่าเอามาลงแบบไหนเอามาลงแบบตีราคากันมาว่าให้ใช้เป็นลักษณะของการให้เช่าตามราคาของค่าเช่าในท้องถิ่นต่างๆแล้วนะว่าตึกแถวนี้เขาเช่ากันเดือนเท่าไหร่อันนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยการนำทรัพย์สินมาลงแต่เป็นลักษณะของการให้เช่าหรือเป็นการให้กรรมสิทธิ์ซึ่งตรงนี้มันจะมีความต่างกันความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่ต้องมีความชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องไปตีราคากันอีกนะครับว่าไอ้ทรัพย์สินที่บอกว่าตึกเอามาให้ตึกนึงเนี่ยมาใช้ลักษณะของการให้เช่าตรงนี้ราคาอะไรต่างๆเท่าไหร่แต่ถ้าตีราคากันไว้ก็จบไปตามเงินลงทุนตรงนั้นกับอีสูตรหนึ่งบอกไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นตัวแรงงานเอาแรงงานเอาความสามารถในการที่จะติดต่อต่างๆเหล่านั้นคนนี้คนนี้เพื่อให้กิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นสามารถที่จะเดินไปได้อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่แรงงานนี้ต้องตีราคากันไว้นะครับตีราคากันไว้ว่าแรงงานที่เอามาลงตรงนี้เท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ตีกฎหมายก็มีข้อสมมุติฐานนะครับในการที่จะเอามาใช้ในการประเมินนะครับว่าแรงงานตรงนี้เท่าไหร่โดยเอาสัดส่วนนะครับของคนที่ลงด้วยเงินและทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็จำนวนคนที่ลงด้วยเงินและทรัพย์สินตรงนั้นหารออกมาก็จะเป็นตีราคาหรือว่าเป็นอัตราค่าแรงของบุคคลที่ลงด้วยแรงงานที่ไม่ได้ตีราคาไว้แต่ถ้ากำหนดราคาไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาตรงนั้นก็จบเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ได้ตกลงก็ต้องไปใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะครับในการที่จะหาราคาในส่วนของการกำหนดว่าเป็นผู้ลงทุนเท่าไหร่นะทุนแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นทุนสมมุติในการที่เอาไปใช้ในการคำนวณตัวเงินไม่มีนะครับแต่เวลาคำนวณกำไรขาดทุนเนี่ยจะต้องเอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งเอาไปใช้ในการคำนวณว่ากำไรจะแบ่งกันเท่าไหร่ขาดทุนจะแบ่งกันเท่าไหร่แต่ถ้ากำหนดกำไรขาดทุนแบ่งกันยังไงได้แล้วอันนี้ก็เกือบจะไม่มีความหมายแต่ถ้าไม่ได้กำหนดก็ต้องมาหาตัวอัตราแรงงานตรงนี้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ไปใช้ในการคำนวณทั้งกำไรและขาดทุนถ้ากรณีที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีกำไรหรือขาดทุนก็ว่ากันไปตามนั้นนี่คือในเรื่องของทุนทีนี้อีกส่วนหนึ่งของห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือการจัดการการจัดการนั้นก็สามารถที่จะแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการเราทำกัน2คนตรงนี้คนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็สามารถเข้าไปทำกิจการต่างๆเหล่านั้นในสิ่งที่ถือว่าเป็นปกติหรือว่าธรรมดาการค้าของห้างแล้วเนี่ยหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินต่างๆเหล่านั้นด้วยกันเพราะไอ้ฐานตัวใหญ่ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนที่ร่วมกันรับผิดโดยไม่จำกัดตรงนี้จะเป็นตัวทำให้ว่างั้นเนี่ยแม้สิ่งที่หุ้นส่วนผู้จัดการทำลงไปแล้วนั้นทำไปในสิ่งที่เป็นธรรมดาการค้าของห้างเป็นกิจการของห้างเมื่อทำไปแล้วเนี่ยหุ้นส่วนที่แม้ไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรด้วยเลยเนี่ยก็ต้องรับผิดในหนี้สินนั้นนี่คือลักษณะของกฎหมายห้างหุ้นส่วนที่กำหนดเอาไว้นะครับว่ากิจการที่ทำลงไปที่ถือว่าเป็นธรรมดาการค้าของห้างไม่ว่าหุ้นส่วนคนใดทำลงไปนะถึงจะเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการแล้วไปทำลงไปในนามของห้างหุ้นส่วนตรงนี้หุ้นส่วนผู้จัดการนั้นก็ต้องรับผิดเหมือนกันรับผิดนี่คือรับผิดต่อบุคคลภายนอกในการที่ต้องไปใช้แต่ถ้าในส่วนระหว่างกันเองแล้วเนี่ยถือว่าทำลงไปตรงนี้ไม่ใช่มีภารกิจหน้าที่ก็ต้องมีความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะเป็นเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งถ้าทำไปแล้วเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วเสียหายต่างๆก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับเพราะนั้นกิจการก็ดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นไปกิจการถ้าได้กำไรก็เอามาแบ่งปันกันต่างๆเหล่านั้นอันนั้นก็คือกรอบตัวภารกิจทีนี้สิ่งที่เป็นตัวข้อห้ามถ้ากรณีที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกฎหมายบอกว่าหุ้นส่วนทุกคนสามารถจัดการงานของห้างทุกคนได้ทุกคนสามารถจัดการไ

0: แต่ถ้าจัดการไปแล้วนะครับในส่วนของการจัดการไปนั้นหุ้นส่วนอื่นทักท้วงว่าธุรกรรมที่กำลังจะไปทำเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับห้างนะถ้าทักท้วงแล้วยังลงไปทำเนี่ยความรับผิดนั้นจะเป็นส่วนตัวไปส่วนตัวในแง่ของความรับผิดที่มีต่อการต่อหุ้นส่วนนะแต่ถ้าทำไปแล้วมันเป็นกิจการของห้างนะครับแม้ว่าเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันจะเสียประโยชน์แต่มันยังเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับห้างนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของบุคคลภายนอกแล้วเมื่อกี้คุยแล้วว่าถึงยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือไม่หุ้นส่วนผู้จัดการก็ตามทำลงไปแล้วต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกถามว่ารับผิดยังไงรับผิดในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วมฉะนั้นคำว่าลูกหนี้ร่วมนั่นก็คือเจ้าหนี้นั้นจะฟ้องใครก็ได้จะฟ้องหุ้นส่วนที่เป็นคนไปทำนิตธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยก็ได้หรือจะมาฟ้องหุ้นส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ทำก็ได้นี่คือลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับต้องรับผิดร่วมกันรับผิดในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนนั้นคำว่าร่วมกันรับผิดตรงนี้คือลักษณะรับผิดในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้จะเลือกฟ้องใครคนใดคนหนึ่งในผู้เป็นหุ้นส่วนจะมี 3-4-5 คนต่างๆได้ทั้งหมดผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นก็จะต้องใช้ชำระหนี้นั้นให้กับบุคคลภายนอกแล้วส่วนชำระไปแล้วนั้นเนี่ยก็มาเอามาลงบัญชีอะไรต่างๆก็คือเป็นความรับผิดของตัวห้างนั่นแหละแต่เวลาเขามาเรียกเนี่ยจะเรียกจากใครก็ได้เท่านั้นเองแต่ความรับผิดตรงนี้ก็คือมันก็เป็นธุรกิจที่ทำไปร่วมกันก็ไปเคลียร์บัญชีอะไรกันตอนหลังมีใครจ่ายไปก่อนเกินไปทดลองจ่ายต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มาไล่เบี้ยกันเองในระหว่างหุ้นส่วนกัน
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience

0: experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ฮัลโหล
7: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
6: งานนี้ผมขอแล้วกัน
7: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
6: ่ได้เลยแบ่งกันไป
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
10: ัน ไกล
9: เอ
10: า
9: อะไร
10: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
11: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
12: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
13: ่เอาครูไหนอ่ะ
12: ไม่รู้
13: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมโมกไปซักๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่ส
14: องไม้น่ารัก
15: เมื่อไหร่จะเลิก
16: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
17: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
19: ทีนี้สิ่งที่กฎหมายห้ามว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวห้างได้เนี่ยก็คือถ้าหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดเนี่ยไปประกอบกิจการค้าขายที่มีลักษณะเดียวกันกิจการประเภทเดียวกันแล้วก็เป็นการแข่งขันกับห้างไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมของหุ้นส่วนอื่นเนี่ยถ้าทำลงไปเกิดความเสียหายหรือว่าได้รับผลกำไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวห้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเรียกเอาส่วนกำไรที่ไปประกอบการค้าต่างๆเหล่านั้นมาได้หรือเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนต่างๆเหล่านั้นได้นี่คือสิ่งที่กฎหมายห้ามนั้นตัวเองทำมาแล้วมีประสบการณ์แล้วก็ไปเปิดกิจการค้าขายแข่งเลยมันก็ทำให้เกิดผลกระทบกับตัวห้างเดิมกฎหมายก็เลยห้ามไว้ถ้างั้นเนี่ยเอาไอ้ส่วนกำไรเอาคืนมาหรือไม่ก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่างๆที่มันได้รับผลกระทบจากการที่ไปทำการค้าขายแข่งตรงนี้เอาคืนกลับมาให้กับห้างหุ้นส่วนได้นี่คือสิ่งที่กฎหมายห้ามนะครับจากนั้นแล้วในตัวห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับถ้าเป็นห้างที่ไม่ได้จดทะเบียนตรงนี้นะครับว่าการที่จะไปควบกับห้างหุ้นส่วนอื่นนี่ทำได้ไหมตรงนี้กฎหมายบอกว่าไม่ได้ถ้าจะควบได้ก็ต่อเมื่อเป็นนิติบุคคลเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน มื่อสักครู่ได้เรียนพวกเราแล้วนะครับว่าห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยสามารถที่จะนำไปจดทะเบียนได้เมื่อจดทะเบียนปุ๊บก็เป็นนิติบุคคลความเป็นนิติบุคคลก็ตามแนวคิดของนิติบุคคลก็คือเป็นบุคคลที่สมมติขึ้นมาการจะฟ้องร้องอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ฟ้องร้องตัวนิติบุคคลไปนั้นการควบห้างจึงบอกว่าเป็นการควบได้แต่ต้องควบระหว่างห้างที่เป็นนิติบุคคลกับนิติบุคคลในเมื่อถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยก็ไม่มีความเป็นนิติบุคคลก็ไม่สามารถที่จะควบห้างได้ดำเนินกิจการไปถ้าไปไหนไม่รอดก็จะเลิกกันไปก็เลิกกันไปแล้วจะไปร่วมทุนกับคนอื่นใหม่จัดตั้งรูปแบบขององค์กรธุรกิจในรูปแบบอื่นอันนั้นก็ทำไปก็ไม่เป็นไรทีนี้ห้างเขาบอกว่าถ้าห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินกิจการมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างถ้ามองในระบบของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถ้ามันทุกอย่างธุรกิจมันสามารถทำแล้วก็เติบโตไปได้มันก็ดีแต่ถ้าห้างเปิดมา 3-4 เดือน5เดือนพังไปล่มไปเลิกอีกห้างนึงทำมาล่มระบบฐานเศรษฐกิจมันก็ขาดความมั่นคงอันนั้นไอ้การเลิกห้างมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กฎหมายเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามากำหนดว่ามันต้องเป็นเงื่อนไขไปตามที่กำหนดเอาไว้นะหรือถ้าไม่เข้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ที่เป็นตัวสัญญาที่ตกลงกันไว้เนี่ยก็ถ้ามันไม่เข้ารูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันมีผลกระทบที่ทำห้างนั้นอยู่รอดไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะมาพึ่งศาลในการให้ศาลสั่งมันจึงเลิกได้2ลักษณะกรณีเลิกด้วยการข้อตกลงหรือว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ตรงนี้ก็คือ1ถ้าเรากำหนดจะทำกิจการใดนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เมื่อสิ่งที่กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เลิกเช่นบอกว่าถ้าได้กำไรถึง 500,000 หรือว่าถึง1ล้านห้างส่วนนี้จะเลิกเมื่อถึงเวลาตรงนั้นแล้วเลิกอันนี้ทำได้กับ2นะครับเมื่อกำหนดเวลากำหนดการกันไว้เช่นห้างนี้จะทำภายในระยะเวลา10ปีแล้วเลิกถึง10ปีห้างนี้ก็เป็นอันเลิกไปแต่ถ้าว่า10ปีแล้วห้างยังดำเนินการต่อก็ถือว่าห้างตรงนี้ดำเนินกิจการต่อโดยไม่มีข้อกำหนดการเลิกห้างอันนี้ต่อไปอีกยาวเลยจะไปแล้วก็ไปเลิกด้วยสาเหตุอื่นก็ว่ากันไปหรือห้างนะครับประการที่3คือห้างที่กำหนดมาว่าจะทำเฉพาะกิจการอย่างเนี้ยเอาไปช่วยงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่สมมติเมื่อเสร็จสิ้นงานฤดูหนาวกิจการนี้ก็ไม่อันเลิกไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับกำหนดกิจการกำหนดว่าจะทำสิ่งใดเป็นเพียงอย่างเดียวเมื่อเสร็จภารกิจตรงนั้นก็เป็นอันเลิกทำได้กรณีต่อไปห้างที่จะเลิกโดยการที่บุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนอยากเลิกแล้วบอกเลิกตรงนี้เขาบอกว่าสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนดก็คือบอกเลิกก่อนล่วงหน้าสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า6เดือนแจ้งให้หุ้นส่วนนั้นได้ทราบอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือกรณีที่5ก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเนี่ยตายล้มละลายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถตรงนี้ห้างก็เป็นอันเลิกอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้กับอีกกรณีนึงที่มีการในการที่จะฟ้องหรือว่าร้องขอต่อศาลให้เลิกตอนนั้นก็สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ต่างๆสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลิกจึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นว่าสามารถที่จะทำให้ห้างนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็เป็นอันเลิกไปเมื่อเลิกแล้วก็จะมีการชำระบัญชีการชำระบัญชีก็เป็นไปตามเงื่อนไขว่าจ่ายทดลองจ่ายให้กับบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนที่จ่ายไปก่อนเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าเราลงทุน 20,000 แต่เขามาเรียก 50,000 ทางนี้จ่ายไปแล้ว 50,000 ตรงนี้ก็จ่ายทดลองจ่ายคืนเข้าไปเมื่อจ่ายทดลองจ่ายคืนแล้วก็ในส่วนของตัวชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกจริงๆชำระหนี้ต้องทำก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็จ่ายทดลองจ่ายคืนแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ปันสิ่งต่างๆเหล่านี้คืนนี่คือกลไกกระบวนการที่ให้เห็นภาพนะครับว่าในห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วเนี่ยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญในเรื่องของทุนในเรื่องของการจัดการต่างๆแล้วกรอบก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเอาไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินกิจการอีกอย่างกับอีกประเภทนึงก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดก็จะมีบุคคลที่เป็นหุ้นส่วน2ประเภทคือจำ

0: ุคคลประเภทนี้ก็จะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นในห้างหุ้นส่วนได้ยากหน่อยความรับผิดต่างๆเหล่านั้นก็จะเอาเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเข้ามาใช้นะครับหลายๆส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็เป็นเรื่องของการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับเข้ามาลงทุนในการที่จะแล้วทุนของบริษัทตรงนี้ก็แตกเป็นหุ้นหุ้นนั้นก็คือหุ้นจะมีมูลค่าเท่าๆกันนะครับจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้แต่กฎหมายก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า5บาทการดำเนินกิจการก็ผ่านตัวผู้แทนนะครับเพราะมีความเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดเนี้ยต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลความรับผิดก็แตกต่างกันไปการเรื่องกิจการข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นก็มีคล้ายๆกันก็ไปดูในส่วนตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวบริษัทมหาชนก็เช่นเดียวกันแต่บริษัทมหาชนนั้นต้องตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายหุ้นให้กับมหาชนหลักการมันก็จะมีอยู่อย่างนี้แล้วเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะไปเข้าเกณฑ์ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆก็แล้วแต่นี่คือกฎหมายที่เข้ามาเกาะเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการจัดรูปแบบขององค์กรที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนั้นเนี่ยนั่นคือรายละเอียดที่เป็นสาระทั้งหมดนะครับเพราะนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆเรานั้นก็ไปดูตามกรอบที่ให้เห็นเรื่องของห้างส่วนสามัญตรงนี้มาเป็นตัวหลักทีนี้สิ่งที่อยากจะให้แนวทางนะครับจากเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นที่พอเห็นภาพแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ในตัวเอกสารเพราะนั้นตัวที่จะเอามาเป็นแนวคิดในการที่จะไปลักษณะของคำถามในการที่จะเมินองค์ความรู้ตรงเนี้ยนั้นถ้าถามนะครับว่าในส่วนของห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะครับถ้าโจทย์เนี่ยถ้าว่าสมมติว่านายดำนะครับเข้าหุ้นกับนายแดงเนี่ยครับที่จะทำกิจการของห้างหุ้นส่วนที่ซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามาขายนายดำเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนายดำเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้ามาจากคุณสมศักดิ์นะครับเป็นเงินทั้งหมด 30,000 บาทแต่พอถึงนี่ถึงกำหนดชำระปุ๊บเนี่ยสมศักดิ์แทนที่จะมาเรียกจากนายดำที่เป็นคนที่ไปทำด้วยมาเรียกจากนายแดงให้ชำระหนี้ 30,000 ถามว่านายแดงจะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือเปล่าเพราะเหตุใดพอลักษณะคำถามมาแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูหลักกฎหมายในเรื่องของห้างส่วนสามัญใช่ไหมครับห้างส่วนสามัญคือหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นหมายความว่าความเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้นั้นจะเลือกที่จะฟ้องหรือว่าเลือกที่จะเรียกชำระหนี้จากใครก็ได้ดังนั้นตรงนี้แม้ดำจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามาจากคุณสมศักดิ์ 30,000 แต่คุณสมศักดิ์เห็นว่าแดงนั้นฐานะดีกว่าก็เลยมาเรียกมาจากแดงถามว่าแดงจะปฏิเสธได้ไหมที่จะไม่ชำระหนี้ในกรอบของสาระของห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วแดงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะหุ้นส่วนทุกคนนะครับต้องร่วมรับผิดในหนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกโดยไม่จำกัดเพราะดำไปซื้อเสื้อผ้ามานั้นเนี่ยถือว่าไปทำกิจการที่อยู่ในกรอบที่เป็นธรรมดาการค้าของห้างซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นธรรมดาการค้าของห้างแล้วถ้าเทียบในนิติบุคคลก็คือวัตถุประสงค์นั่นแหละงั้นตรงนี้จึงต้องร่วมรับผิดนั้นแดงจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดในการชำระหนี้ 30,000 นั้นให้กับสมศักดิ์ได้แดงก็ต้องใช้ไปแต่พอใช้ไปแล้วนะครับในส่วนของเงินที่เป็นเงินหมุนเวียนของห้างหุ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องคืนในท้ายสุดก็ต้องมาคืนให้มากับแดงตรงเนี้ยจะคืนในลักษณะที่เงินมีอยู่แล้วหมุนเวียนพอแล้วคืนหรือจะไปคืนตอนที่จะเลิกกิจการในการที่จะดูว่าได้กำไรขาดทุนต่างๆเหล่านั้นที่บอกว่าเลิกห้างแล้วก็ชำระหนี้นึกออกไหมครับชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นหนี้ของห้างแล้วก็คืนทดลองจ่ายเนี้ยกรณีที่แดงจ่ายไป 30,000 ตรงนี้คือการเงินทดลองจ่ายที่หุ้นส่วนได้จ่ายไปก็ต้องคืนกลับมาให้แดงแล้วก็ไปเคลียร์ว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้แดงไม่สามารถปฏิเสธในการชำระหนี้ได้นะครับนี่คือตัวอย่างของลักษณะของคำถามที่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือภาพทั้งหมดนะครับของสาระในวันนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรธุรกิจของไทยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นก็ติดตามจากในตัวเอกสารการสอนที่ลงไปในตัวรายละเอียดนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ
1: สวัสดีครับ

นักศึกษาและท่านผู้ชมสำหรับหน่วยที่3ที่อาจารย์จะพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะบุคคลนิติกรรมสัญญาและหนี้นะครับในหน่วยที่3นี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ตอนครับได้แก่ตอนที่ 3.1 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะบุคคลตอนที่ 3.2 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมตอนที่3เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะสัญญาและตอนที่4เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะหนี้นะครับก็จะพูดถึงกฎหมายลักษณะบุคคลไปก่อนนะครับแล้วก็จะเรียงตามลำดับนะไปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะถัดไปก็เป็นกฎหมายลักษณะสัญญาและถัดไปก็จะเป็นกฎหมายลักษณะหนี้นะครับสำหรับในตอนที่ 3.1 กฎหมายลักษณะบุคคลนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือ1ความหมายและประเภทของบุคคล2ก็คือบุคคลธรรมดา3ก็คือนิติบุคคลนะครับในเรื่องแรกนะครับความหมายและประเภทของบุคคลนั้นนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบุคคลนั้นหมายถึงผู้ซึ่งมีสิทธินะครับและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติได้ดังนั้นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บุคคลเนี้ยย่อมไม่อาจที่จะมีสิทธิและหน้าที่ได้นะครับดังนั้นการมีความสามารถนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับกล่าวคือว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะทรงสิทธิต่างๆได้นะเช่นมีสิทธิ์ในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนะมีความสามารถในการใช้สิทธิ์ต่างๆได้นะครับเช่นใช้สอยจำหน่ายจ่ายโอนนะรวมถึงเรื่องของการได้ดอกผลติดตามเอาคืนนะทรัพย์สินของตัวเองนะในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับตลอดจนบุคคลนั้นก็จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีให้กับรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความหมายของบุคคลนะนั่นก็ขอย้ำว่าบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นผู้ซึ่งอาจมีสิทธิและมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้นะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าบุคคลนั้นมีกี่ประเภทนะครับในทางกฎหมายนั้นแบ่งบุคคลได้ออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1บุคคลธรรมดา2ก็คือนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาคือใครครับบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์นั่นเองหรือคนนะคนทั่วไปนั่นเองที่มีชีวิตจิตใจนะครับซึ่งการเริ่มต้นของบุคคลธรรมดานั้นนะครับจะต้องเริ่มต้นของการมีสภาพบุคคลนะซึ่งสภาพของบุคคลธรรมดาเนี่ยเริ่มเมื่อคลอดนะครับและอยู่รอดเป็นทารกนั่นแปลว่าจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ข้อก็คือ1มีการคลอดและประการที่2ต้องอยู่รอดถ้าเกิดคลอดมาแล้วแต่ตายตั้งแต่ในครรภ์มารดาอย่างนี้ก็ไม่มีสภาพบุคคลนะครับแต่ถ้าคลอดออกมาแล้วนะครับแม้นว่ามีชีวิตอยู่ไม่นานนักเช่นมีชีวิตอยู่2 3นาทีนะครับอย่างนี้แล้วตายไปเนี่ยก็ถือว่ามีสภาพบุคคลแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการคลอดและอยู่รอดแล้วนะครับการคลอดนั้นก็คือว่าเป็นการพ้นมาจากตัวมารดานะส่วนการอยู่รอดก็คือสามารถหายใจได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับทีนี้การสิ้นสุดของสภาพบุคคลธรรมดานั้นมีกรณีใดบ้างนะครับการสิ้นสุดของบุคคลธรรมดาก็คือกรณีถึงแก่ความตายนั่นเองครับการถึงแก่ความตายก็มี2กรณีก็คือ1ตายโดยธรรมชาติตายโดยธรรมชาตินั้นหมายความว่าสิ้นลมหายใจนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามอาจจะแก่ตายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุตายอาจจะเกิดจากถูกคนวางยาพิษตายนั่นก็เรียกว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติเพราะว่าเป็นสิ้นลมหายใจการตายประเภทที่2เรียกว่าตายโดยผลของกฎหมายนั่นหมายความว่าถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญครับนั้นบุคคลใดที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญก็เรียกว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายโดยกฎหมายนะครับในกรณีของการเป็นคนสาบสูญนั้นก็คือว่าเป็นการหายไปนะจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดเวลา5ปีนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือหายไปจากพฤติการพิเศษซึ่งระยะเวลาก็จะลดเหลือ2ปีก็คือหายไปในระหว่างการรบหรือสงครามนะหรือหายไปในนับตั้งแต่ว่าเวลาที่การรบหรือสงครามนั้นสิ้นสุดและปรากฏว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา2ปีอันนี้ก็ผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถที่จะมาร้องขอต่อศาลนะรวมถึงพนักงานอัยการก็ได้นะครับร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลเนี้ยเป็นคนสาบสูญได้พฤติการพิเศษนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางด้วยยานพาหนะแล้วก็หายไปจากยานพาหนะนับแต่วันที่ยานพาหนะนั้นอับปางลงนะหรือถูกทำลายหรือสูญหายไปแล้วก็ไม่

ใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่นะตลอด2ปีนะครับหรือตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตนะครับอย่างอื่นแล้วก็หายไปจากเหตุอันตรายดังกล่าวนะครับนับแต่วันที่เหตุอันตรายนั้นได้ผ่านพ้นไปและไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา2ปีอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ภูเก็ตนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วปรากฏว่าบุคคลธรรมดานั้นคนนั้นหายไปคนอื่นกลับบ้านหมดแล้วนะครับแต่คนเนี้ยยังไม่กลับนะถ้าเกิดครบ2ปีเมื่อไหร่ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็สามารถที่จะไปร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลเนี้ยเป็นผู้สาบสูญได้นั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้สาบสูญแล้วก็ถือว่าถึงแก่ความตายมรดกของเขาก็ต้องตกทอดแก่ทายาทนะครับบุคคลธรรมดาบางประเภทอาจถูกจำกัดสิทธิในการทำนิติกรรมนะหรือเรียกว่าเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมซึ่งมีอยู่4ประเภทครับก็คือ1ผู้เยาว์2ก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถ3คนวิกลจริตแล้วก็4คนไร้ความสามารถนั้นบุคคลธรรมดากลุ่มนี้ครับ4ประเภทนี้กฎหมายเข้ามาคุ้มครองนะเพราะเหตุว่าถ้าหากทำนิติกรรมไปโดยลำพังเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะครับหรือเสียประโยชน์แก่ตัวเองก็ได้นะครับนั้นผู้เยาว์เรามาดูบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทแรกก่อนนะครับก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์คือใครครับผู้เยาว์ก็คือผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนะการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์นั้นจะมีอยู่2กรณีก็คือ1บรรลุโดยอายุเมื่อครบ20ปีบริบูรณ์กับ2บรรลุโดยการสมรสการสมรสในที่นี้หมายความว่าจะต้องไปจดทะเบียนสมรสนะครับนี้โดยหลักแล้วถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยบุคคลที่อยู่ในสถานะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับการทำนิติกรรมของเขาเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมที่ทำไปจะตกเป็นโมฆียะผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือบิดามารดาของเขานั่นเองนะครับนะหรือถ้าไม่มีบิดามารดาก็ศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้ปกครองขึ้นมาแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีนิติกรรมบางประเภทที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังซึ่งกฎหมายยอมรับให้ทำได้โดยลำพังกล่าวคือว่าไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็คือ1นิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ์หรือเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนิติกรรมที่ได้ไปซึ่งสิทธิ์มีคนยกรถยนต์ให้ผู้เยาว์ฟรีๆอย่างนี้ครับซึ่งผู้เยาว์ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยทีนี้ผู้เยาว์สามารถที่จะรับการยกรถยนต์นั้นได้โดยลำพังนะครับหรือนิติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่เช่นผู้เยาว์ไปเป็นหนี้เจ้าหนี้เขา 5,000 บาทแล้วเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ทีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถรับการปลดหนี้นั้นได้โดยลำพังโดยไม่ต้องมาขอความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนนะแต่อย่างใดนะครับนิติกรรมประเภทที่2ที่ทำได้โดยลำพังก็คือนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองนะครับเป็นการเฉพาะตัวซึ่งเป็นนิติกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เยาว์เช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นผู้เยาว์ทำพินัยกรรมของตัวเองนั้นผู้เยาว์สามารถที่จะทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของตัวเองให้กับใครก็ได้ตามใจสมัครของผู้เยาว์แต่มีข้อแม้นิดนึงว่าผู้เยาว์ที่จะทำพินัยกรรมได้นั้นเนี่ยจะต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึง15ปีเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยเป็นโมฆะนะครับหรือผู้เยาว์จะรับรองบุตรของตัวเองเช่นผู้เยาว์อายุ19เกิดไปได้เสียกับแฟนแล้วท้องขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้เยาว์จะไปเบียดรับรองบุตรนะเป็นบุตรของตัวเองอันนี้ผู้เยาว์ก็สามารถที่จะทำได้โดยลำพังไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนนะครับนั้นทำเองได้เลยนะครับนิติกรรม ประเภทที่3ที่ผู้เยาว์ทำได้โดยลำพังนะครับก็คือนิติกรรมที่เป็นการสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนิติกรรมอันนี้นะครับต้องประกอบไปด้วย2ลักษณะก็คือ1สมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และอันที่2จะต้องจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรอย่างผู้เยาว์ซื้อข้าวกินนะผู้เยาว์อายุ18นะครับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตกตอนเย็นก็แวะซื้ออาหารนะทานกับเพื่อนซึ่งสมแก่ฐานอนุรูปจำเป็นในการดำรงชีพอย่างนี้ก็ทำได้โดยลำพังไม่ต้องมาบอกขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนแต่ถ้าเกิดผู้เยาว์ทำอะไรที่มันเกินแก่ฐานอนุรูปของตนนะครับอย่างเช่นผู้เยาว์ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันราคา 200,000 อย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเกินแก่ฐานานุรูปแล้วเพราะว่าเงินทองก็ไม่ค่อยมีนะแล้วไปซื้อไปทำสัญญาติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาอย่างนี้เท่ากับนิติกรรมนี้เป็นโมฆียะผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้างได้ทีนี้ถ้าเกิดผู้เยาว์รวยมากรวยมากผู้เยาว์มีเงิน100ล้านผู้เยาว์คนนี้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มา1คันราคา 200,000 ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมัน

แก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ละแต่เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรของผู้เยาว์ไหมนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างเนี้ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์ราคา 200,000 ที่มันเกินแล้วมันเกินสมควรแล้วถึงแม้นผู้เยาว์จะรวยมากก็ตามอย่างนี้กฎหมายก็ให้สิทธิ์ผู้แทนโดยชอบธรรมมาบอกล้างได้เพราะว่านิติกรรมที่ทำนั้นเป็นโมฆียะแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมเขาไม่ประสงค์ที่จะบอกล้างสัญญาซื้อมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเพราะว่าเขาตามใจลูกก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสัญญานั้นก็เป็นอันสมบูรณ์นะครับก็ไม่มีปัญหาจะประการใดนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถก็เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่หย่อนหรือบกพร่องในความสามารถในการทำนิติกรรมนะที่กฎหมายเข้ามาคุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องมีลักษณะครบ3ประการก็คือ1มีความบกพร่องทางกายทางจิตหรือความประพฤตินะครับเช่นจิตฟั่นเฟือนบกพร่องทางกายพิการความประพฤติก็คือประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นนาจินนะติดสุรายาเมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2ไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้หรือถ้าจัดทำกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวต้องเข้าข้อ2ด้วยนะบางคนเนี่ยกายพิการแต่ขายลอตเตอรี่นะครับเอาเงินมาซื้อทาวน์เฮ้าส์นะครับเลี้ยงครอบครัวได้อย่างนี้ก็เรียกว่าก็ยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องครบองค์ประกอบอันที่2ก็คือไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้หรือจัดไปแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวและประการที่3นะครับจะต้องมีคำสั่งของศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งหมายความว่าจะต้องมีบุคคลนะซึ่งเป็นญาติพี่น้องนะผู้มีส่วนได้เสียพนักงานอัยการอะไรพวกนี้นะครับไปร้องขอต่อศาลสั่งให้เขาเนี่ยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อเขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วศาลก็จะตั้งผู้พิทักษ์นะให้มาดูแลนะครับทีนี้การทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นโดยหลักแล้วเขาสามารถทำนิติกรรมได้เองโดยลำพังนะครับไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์แต่มีข้อยกเว้นว่านิติกรรมดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นแล้วถ้าทำไปเนี่ยก็จะตกเป็นโมฆียะนะครับนิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะได้แก่หนึ่งนะการที่คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนำทรัพย์สินไปลงทุนเช่นเอาเงินไปลงหุ้นกับเพื่อนเพื่อเปิดร้านขายกาแฟอย่างนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนมิฉะนั้นก็จะเป็นโมฆียะละสองรับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นเช่นรับคืนรถยนต์ที่ตัวเองเนี่ยเคยนำไปลงหุ้นกับเพื่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับเพื่อเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างนะแล้วพอหลังจากนั้นพอตัวเองเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและเขาคืนทุนมาอย่างนี้เวทคืนก็ต้องให้ผู้พิทักษ์มายินยอมก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับสามกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่นให้เพื่อนยืมรถยนต์ของตัวเองไปอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนกรณีที่4ก็คือการรับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้นะครับเช่นเข้าไปทำสัญญาค้ำประกันนะเพื่อนเข้าทำงานหรือนำทรัพย์สินของตนเองไปจำนองหรือจำนำอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะครับ5เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปี6ให้โดยเสน่หานะครับเว้นแต่เป็นการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจรรยาอันนี้ทำได้7รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันนะครับ8ก็คือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่นไปทำสัญญาซื้อหรือทำสัญญาขายคอนโดมิเนียมอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์9ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่นะเช่นต้องการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์10นำเสนอคดีต่อศาลนะเช่นเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลนะครับหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเช่นไปยื่นคำร้องต่างๆนะในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์11ปณิประนอมยอมความนะก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการนะวินิจฉัยนะครับนั้นรายละเอียดใน11ประการนี้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาในการทำรายการนี้มีจำกัดนะอาจารย์ก็ต้องไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะครับสำหรับคนที่3ก็คือคนวิกลจริตคนวิกลจริตก็คือคนที่จิตไม่ปกติหรือมีสติวิปราสทำนองเป็นคนบ้านั่นเองนะครับแล้วก็ยังรวมถึงผู้ที่มีกิริยาอาการผิดปกติซึ่งเป็นโรคทางจิตชนิดที่มีความผิดปกติของความรู้สึกหรือพฤติกรรม
อย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่

อยู่นะการขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะก็คือการขาดความลำลึกขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบตลอดจนสมองพิการนะไม่มีความรู้สึกผิดชอบไม่สามารถควบคุมตนเองได้หรือสรุปง่ายๆว่าคนวิกลจริตก็คือคนบ้านั่นเองครับคนบ้าที่เดินตามท้องตลาดรวมถึงคนที่ป่วยนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวเลยนะหายใจทานอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยถอดสายยางออกเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนวิกลจริตได้นะครับนั้นคนวิกลจริตดังกล่าวเนี่ยในคนที่นอนติดเตียงพวกนี้จะไม่มีปัญหาเพราะเขาจะไม่ลุกขึ้นมาทำนิติกรรมพวกที่มีปัญหาคือพวกที่เดินนะอยู่หรือใช้ชีวิตปกติเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับเพราะว่าบางเวลาเขาอาจจะสติดีบางเวลาเขาอาจจะจริตวิกลนะนั้นคนวิกลจริตนี่ไม่จำเป็นจะต้องวิกลจริตตลอดเวลานะฮะนี่การทำนิติกรรมของคนวิกลจริตเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะเป็นโมคิยะก็ต่อเมื่อในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นนะเขาเป็นคนวิกลจริตและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตดังนั้นถ้าเกิดขณะที่เขาทำนิติกรรมนะขอโทษนะจะทำนิติกรรมเป็นโมคิยะเนี่ยก็ต่อเมื่อขณะทำนิติกรรมนั้นคนวิกลจริตคนนั้นต้องจริตวิกลนะต้องจริตวิกลนะหมายความว่าไม่รู้สึกตัวขาดความลำลึกนะไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยไปทำนิติกรรมเข้าในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตเช่นนายเอกเป็นคนวิกลจริตเข้าไปซื้อนาฬิกา1เรือนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งขณะซื้อสติดีอย่างเงี้ยแม้นคนขายจะรู้ว่านายวิกลจริตเพราะว่าอยู่บ้านใกล้กันอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมคิยะไม่เป็นโมคิยะแต่ถ้าขณะซื้อเนี่ยนายเอกสติไม่ดีละนะครับเป็นขณะทำนิติกรรมเรียกว่าจริตวิกลแล้วคนขายรู้ว่านายเอกเป็นคนวิกลจริตอย่างนี้สัญญาซื้อนาฬิกานั้นตกเป็นโมคิยะนะครับทีนี้คนที่4คือคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถก็คือคนวิกลจริตที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งเมื่อศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วศาลจะสั่งให้มีผู้อนุบาตดังนั้นการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถเนี่ยถ้าเขาทำนิติกรรมไปโดยลำพังตนเองของเขานิติกรรมนี้จะเป็นโมคิยะทั้งหมดเลยทุกกรณีเลยครับนะครับแม้แต่ทำไปโดยที่ผู้อนุบาลให้ความยินยอมก็เป็นโมคิยะนะดังนั้นแปลว่าอะไรถ้าไม่อยากให้เป็นโมคิยะก็ต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำแทนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาก็มีทั้งหมด6กรณีนะครับอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาได้ไปดูในเอกสารการสอนนะครับและทั้งหมด6กรณี

เรื่องที่สองของบุคคลเนี่ยนะครับก็คือนิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นต้องมีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นนะครับนะเกิดขึ้นได้โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นสมาคมมูลนิธิห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอันนี้เรียกว่าเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติบุคคลอีกประเภทคือเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือเรียกว่ากฎหมายอื่นกฎหมายอื่นนะครับเช่นธนาคารออมสินเนี่ยเขาจะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสินวัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดังนั้นแปลว่านิติบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเขาเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาตินั่นเองนะครับเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิมีหน้าที่ได้นะครับเสมือนกับบุคคลธรรมดานั่นเองนะครับส่วนภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการของนิติบุคคลนั้นนะฮะแต่นิติบุคคลก็อาจจะเลือกเอาถิ่นใดถิ่นหนึ่งเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งได้นะครับนิติบุคคลเนี่ยเวลาดำเนินกิจการแน่นอนว่าจะต้องดำเนินกิจการโดยผู้แทนของนิติบุคคลนะครับผู้แทนของนิติบุคคลส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นในรูปของคณะกรรมการอย่างเช่นสมาคมก็จะมีคณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนของนิติบุคคลที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นนะครับสำหรับตอนที่ 3.2 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะครับในตอนนี้ก็มี3เรื่องนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องความหมายและประเภทของนิติกรรมพูดถึงเรื่องการแสดงเจตนาแล้วก็พูดถึงเรื่องโมฆะ

คกรรมและโมคียกรรมก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดคำว่าโมคียะไว้หลายเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะในตอนที่ 3.2.2 เนี่ยว่ามันแปลว่าอะไรคืออะไรนะอาจารย์ก็จะพูดละเอียดตรงนี้นะครับในเรื่องที่ 3.2.1 ความหมายและประเภทของนิติกรรมเนี่ยนิติกรรมคืออะไรนิติกรรมก็คือการใดๆที่ทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับนั้นจากความหมายดังกล่าวแยกลักษณะของนิติกรรมได้เป็นข้อดังนี้1ต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะครับจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้2ต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยและ3ต้องเป็นการกระทำด้วยใจสมัครก็คือสมัครใจนั่นเองนะฮะ4การกระทำที่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลก็คือให้มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย5เป็นการกระทำเพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ก็ตามนะครับนิติกรรมอาจแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาจากอะไรถ้าพิจารณาจากผู้ทำนิติกรรมก็สามารถแยกเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนิติกรรมหลายฝ่ายได้ถ้าพิจารณาจากค่าตอบแทนก็แยกเป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนได้นะครับหรือถ้าพิจารณาจากเงื่อนไขเงื่อนเวลาก็แยกได้เป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากับนิติกรรมที่ไม่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานะครับในเรื่องที่ 3.2.2 เป็นเรื่องการแสดงเจตนาการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นนะฮะแยกได้เป็น2กรณีนะครับในประเด็นเกี่ยวกับผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาถ้าแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าหมายถึงว่าสื่อสารทำความเข้าใจกันได้โดยทันทีในขณะที่แสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นจะสมบูรณ์เมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายได้ทราบนะถึงการแสดงเจตนานั้นเช่นเรากับเพื่อนนะครับเดินไปในห้างสรรพสินค้าเดินไปคุยไปเราเสนอขายรถยนต์1คันให้กับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงประชาสัมพันธ์ในห้างมันดังมากอย่างนี้เท่ากับการแสดงเจตนาของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้ทราบแต่ถ้าเพื่อนทราบแล้วสมบูรณ์แล้วแม้เพื่อนจะปฏิเสธไม่ทำสัญญาไม่ตกลงด้วยก็ตามไม่ซื้อด้วยก็ตามก็ถือว่าการแสดงเจตนาของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางหรือเรียกว่าไม่ได้แสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าการแสดงเจตนานั้นจะสมบูรณ์เมื่อไปถึงยกตัวอย่างเช่นเราให้เขาเช่าบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เราต้องการบอกเลิกสัญญาเช่านะครับนะอย่างเงี้ยเมื่อเราส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าของเราไปที่เชียงใหม่แล้วถ้าจดหมายไปถึงตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าการแสดงเจตนาของเรานั้นสมบูรณ์แล้วแม้ผู้เช่ายังไม่กลับมาจากที่ทำงานเลยยังไม่ได้มารับจดหมายยังไม่ได้อ่านจดหมายใดก็ตามเพราะความสมบูรณ์นี้กฎหมายใช้คำว่าเมื่อไปถึงนะเมื่อไปถึงนะครับการแสดงเจตนาที่บกพร่องมีอยู่6กรณีนะครับการแสดงเจตนาที่บกพร่องเนี่ยได้แก่1การแสดงเจตนาซ่อนเร้นอันนี้จะตกเป็นโมฆะหรือไม่ต้องมาดูว่าคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่โมฆะแต่ถ้ารู้ในขณะนั้นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเนี่ยก็เป็นโมฆะการแสดงเจตนาลวงคือคู่กรณีสมรู้ร่วมคิดกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อลวงคนอื่นนะเช่นนายเอกนายโททำสัญญาซื้อขายรถยนต์ของนายเอกเพื่อต้องการที่จะลวงเจ้าหนี้ไม่ให้มาบังคับชำระหนี้อย่างเนี้ยสัญญาซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวเนี้ยตกเป็นโมฆะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เขาไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการผูกพันตามสัญญาซื้อขายนั้นแต่ประการใด3นิติกรรมอำพรางนิติกรรมอำพรางนั้นหมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องที่มีนิติกรรม2อันโดยนิติกรรมอันหนึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตกเป็นโมฆะอีกอันนึงเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดซึ่งจะต้องพิจารณาตามลักษณะของนิติกรรมนั้นนะครับว่าจะมีผลตามกฎหมายประการใดยกตัวอย่างเช่นเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่งเราก็เอาโทรศัพท์มือถือนั้นให้เพื่อนไปแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเราเราก็แกล้งทำเป็นสัญญาซื้อขายโทรศัพท์มือถือกับเพื่อนดังนั้นเกิดนิติกรรม2อันแล้ว1นิติกรรมให้นะครับสัญญาให้โทรศัพท์มือถือกับ2ก็คือสัญญาซื้อขายโทรศัพท์มือถือสัญญาให้นั้นเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดโดยทำสัญญาซื้อขายมาปกปิดสัญญาซื้อขายนี้เกิดจากการแสดงเจตนาลวงย่อมตกเป็นโมฆะนะครับส่วนสัญญาให้เนี่ยก็ต้องไปดูลักษณะของสัญญาให้สัญญาให้เขาบอกว่าถ้าเป็นการให้สังหาริมทรัพย์เมื่อมีการส่งมอบก็เป็นอันสมนั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ส่งมอบโทรศัพท์ให้เพื่อนไปแล้วการให้นั้นก็สมบูรณ์แล้วนะครับ

แสดงเจตนาบกพร่องเรื่องที่4ก็คือเรื่องการถูกกลช่อชนก็คือถูกหลอกลวงนะครับถูกหลอกลวงซึ่งการหลอกลวงนั้นจะต้องถึงขนาดถึงจะเป็นโมฆิยะแยกได้เป็น5กรณีก็คือถูกหลอกหรือถูกกลช่อชนโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะครับหรือ2ถูกกลช่อชนโดยบุคคลภายนอก3ถูกกลช่อชนโดยการนิ่งแล้วก็4ถูกกลช่อชนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายแล้วก็5กลช่อชนเพียงเหตุจูงใจนะครับในกลช่อชนทั้ง5กรณีนี้นะครับหลักก็มีอยู่ว่าถ้าเป็นกลช่อชนโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะให้ดูว่าการหลอกลวงนั้นถึงขนาดที่ทำให้นิติกรรมนั้นเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าถึงขนาดเป็นผลให้นิติกรรมนั้นเกิดขึ้นก็ตกเป็นโมฆิยะกลช่อชนโดยบุคคลภายนอกเนี่ยจะเป็นโมฆิยะก็คือถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะรู้ถึงกลช่อชนนั้นด้วยนะครับกลช่อชนโดยการนิ่งนั้นจะเป็นโมฆิยะก็ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายมิได้รู้หากพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่นิ่งเช่นนั้นนิติกรรมก็คงจะไม่ได้กระทำขึ้นนะครับและ4กลช่อชนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนั้นมันถึงขนาดทั้งคู่นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมากล่าวอ้างกลช่อชนของอีกฝ่ายเพื่อบอกล้างการแสดงเจตนาไม่ได้หรือจะมาเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อกันก็ไม่ได้นะครับกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจก็เป็นกลช่อชนที่ยังไม่ถึงขนาดแต่ว่าเป็นการหลอกลวงในเรื่องเล็กน้อยเป็นเหตุจูงใจคู่กรณีต้องรับข้อกำหนดอันหนักกว่าปกติซึ่งแม้นไม่มีการหลอกลวงดังกล่าวการแสดงเจตนานั้นก็ยังคงกระทำขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราต้องการซื้อปลาคาร์ฟมาเลี้ยงที่บ้านไปที่ฟาร์มปลาคาร์ฟแล้วโหเห็นตัวนี้สีแดงชอบอยากได้ตัวนี้ถามคนขายว่าเท่าไหร่คนขายโกหกแหละคือคนขายก็จริงๆแล้วปลาคาร์ฟตัวนี้ราคาตัวละ 5,000 แต่คนขายมาบอกตัวนี้ 8,000 เพราะว่าเคยเป็นแชมป์ปลาคาร์ฟประกวดได้รางวัลมาก่อนไอ้เราเนี่ยเราจะซื้ออยู่แล้วแหละปลาคาร์ฟตัวนี้คือจะแชมป์หรือไม่แชมป์เราก็ซื้ออยากได้ตัวนี้นี่พอคนขายมาหลอกลวงเอาละเอาก็ดีก็เป็นแชมป์ก็ซื้อ 8,000 ใช่มั้ยดังนั้นกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจคือจูงใจอ่ะคือมาหลอกว่าตัวนี้เป็นแชมป์ทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มอีก 3,000 ดังนั้นสัญญาซื้อปลาคาร์ฟนี้ไม่เป็นโมฆิยะเพราะว่าเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาดเพราะถ้าถึงขนาดนี้ต้องหลอกและทำให้เกิดการทำนิติกรรมนะอย่างสมมุติว่าเราต้องการซื้อปลาคาร์ฟที่เป็นแชมป์เท่านั้นถ้าไม่แชมป์ไม่ซื้อคนขายก็มาหลอกว่าตัวนี้เคยประกวดได้รางวัลที่1เราก็เชื่อเราก็ซื้อแต่ในความเป็นจริงไม่เคยประกวดเลยไอ้อย่างนี้เป็นโมฆิยะเรียกว่าถูกกลช่อชนที่ถึงขนาดแต่ตัวอย่างที่อาจารย์ยกก็คือว่าต้องการซื้อตัวเนี้ยแชมป์ไม่แชมป์ก็ซื้อปลาคาร์ฟตัวเนี้ยแต่คนขายมาหลอกว่าเป็นแชมป์ก็เลยอัพราคากลายเป็น 8,000 ทำให้เราจ่ายหนักเข้าไปไอ้อย่างนี้ในทางกฎหมายคือเราเรียกคืน 3,000 ได้แต่เราจะบอกล้างเอาเงินคืนทั้งหมดแล้วเอาปลาคาร์ฟตัวนั้นไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจนะครับนอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่บกพร่องมีเรื่องของการแสดงเจตนาที่ถูกข่มขู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นการข่มขู่ถึงขนาดก็เป็นโมฆิยะทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆิยะนะการข่มขู่แยกได้เป็น3กรณีก็คือ1ข่มขู่โดยคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกับ2ข่มขู่โดยบุคคลภายนอกแล้วก็3ก็คือไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับการข่มขู่โดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นโมฆิยะก็ต้องเป็นการข่มขู่ที่ต้องเข้าลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องมีภัยใกล้จะถึงภัยต้องร้ายแรงถึงขนาดจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวนะครับแล้วถ้าข่มขู่โดยบุคคลภายนอกก็เป็นโมฆิยะเหมือนกันนะถ้าถึงขนาดนะโดยที่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องคู่กรณีอีกฝ่ายได้รู้ถึงการข่มขู่นั้นหรือไม่นะครับส่วนการที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นั้นก็คือว่าขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมเพื่อนที่ทำงานยืมเงินเราไป 40,000 ไม่จ่ายสักทีเราบอกเราขู่แล้วเราว่าเราจะไปฟ้องศาลแล้วถ้าไม่จ่ายภายใน3วันเราจะฟ้องศาลไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับเพราะว่าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องอยู่แล้วถึงเขาไม่ขู่เขาก็ฟ้องได้อยู่แล้วอันนี้ก็ถ้ามีการชำระเงินมาจะอ้างเอาเงินคืนอ้างว่าถูกข่มขู่เนี่ยไม่ได้หรือกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงนะครับอย่างนี้ถ้าทำไปเพราะนับถือยำเกรงก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับสำหรับโมฆะกรรมและก็โมฆิยกรรมนั้นนะเป็นเรื่องที่ 3.2.3 นะครับโมฆะกรรมนั้นคืออะไรโมฆะกรรมก็คือการกระทำที่สูญเปล่านะครับหรือเสียเปล่าไปไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใดนะครับและก็คู่กรณีนั้นก็ยังคงอยู่ในฐานะเดิมเสมือนมิได้มีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะเนี่ยมีหลายเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์

ของนิติกรรมแบบของนิติกรรมความบกพร่องในความสามารถของบุคคลในบางเรื่องการแสดงเจตนาบกพร่องเงื่อนไขของนิติกรรมนะครับสำหรับการบอกล้างโมคียกรรมนั้นนะต้องบอกล้างโดยผู้มีสิทธิ์บอกล้างเท่านั้นนะอันนี้คือกรณีของโมคียะนะโมคียะเนี่ยก็คือนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างถ้าไม่บอกล้างก็สมบูรณ์ตลอดไปแต่ถ้าบอกล้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมันก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็การบอกล้างโมคียกรรมต้องกระทำโดยผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างเท่านั้นนะครับแล้วก็แสดงเจตนาบอกล้างต่อคู่กรณีที่มีตัวกำหนดแน่นอนเมื่อบอกล้างไปแล้วก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับผลของโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้นะผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งก็จะยกเอาความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างได้และถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินแก่กันก็ต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้นะครับโมคียกรรมก็คือนิติกรรมที่สมบูรณ์อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับเรื่องโมคียกรรมก็คือว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างเหตุที่ทำให้เป็นโมคียะเนี่ยก็มีเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคลที่บกพร่องนะที่พูดไปแล้วเรื่องผู้เยาว์เรื่องคนวิกลจริตหรือรวมถึงการแสดงเจตนาบกพร่องในบางเรื่องเช่นการสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือของทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็เป็นไปตามนี้นะครับรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างโมคียกรรมนะครับวิธีการบอกล้างนะก็ต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับระยะเวลาในการบอกล้างนะนักศึกษาไปดูนะครับผลของการบอกล้างนะก็พูดไปแล้วว่าตกเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับสำหรับตอนที่ 3.3 เรื่องกฎหมายลักษณะสัญญานะครับก็มีทั้งหมด4เรื่องก็คือ1การก่อให้เกิดสัญญา2ผลแห่งสัญญา3มัดจำและเบี้ยปรับ4การเลิกสัญญาการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยนะครับก็คือสัญญาจะเกิดเมื่อมีคำ2คำก็คือมีคำเสนอและคำสนองที่ถูกต้องตรงกันคำเสนอนั้นเป็นการแสดงเจตนาขอทำสัญญานั่นเองเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีผลผูกพันผู้เสนอนะครับคือกฎหมายห้ามมิให้ผู้เสนอถอนคำเสนอของตนเว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและคำเสนอก็ต้องมีข้อความที่ชัดเจนและแน่นอนไม่คลุมเครือแล้วก็ไม่ใช่เพียงคำเชื้อเชิญหรือคำปรารภนะครับจะเสนอต่อบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือสาธารณชนก็ได้จะเสนอด้วยวาจาหรือกริยาท่าทางก็ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของคำสนองนะคำสนองนั้นเป็นการแสดงเจตนารับทำสัญญาแล้วก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวซึ่งมีผลผูกพันผู้สนองล่ะก็คือเมื่อคำสนองนั้นมีผลสมบูรณ์สัญญาก็เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับแน่นอนว่าคำสนองนั้นก็ต้องมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนเหมือนกันนะครับนั้นในเรื่องของสัญญานั้นหลักก็คือว่าสัญญาเกิดก็ต่อเมื่อมีคำเสนอและคำสนองที่ถูกต้องสมบูรณ์นะผลแห่งสัญญาเมื่อสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้ตามสัญญาซึ่งการชำระหนี้ตามสัญญาเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ยอมชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ของตนคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนนะอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนพูดง่ายๆก็คือว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นต้องมีลักษณะเป็นการยื่นหมูยื่นแมวเมื่อฝ่ายหนึ่งยื่นมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยื่นเพื่อชำระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ

สำหรับความตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้คู่สัญญาเขาอาจจะตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีใดก็ได้นะครับตกลงกันได้แต่กฎหมายไม่ยอมถ้าหากว่าเป็นการตกลงกันในเรื่องดังต่อไปนี้คือ1ก็คือตกลงยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ทำกลช่อฉนเจ้าหนี้หรือตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายกฎหมายบอกว่าถ้าตกลงกันล่วงหน้าอย่างเนี้ยให้ข้อตกลงเป็นโมฆะก็คือสรุปแล้วก็คือว่าลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนั้นผลในทางกฎหมายก็คือว่าบุคคลภายนอกเขาจะมีสิทธิ์เรียกร้องชำระหนี้จากลูกหนี้ได้โดยตรงนะครับแล้วก็สิทธิ์ของบุคคลภายนอกก็จะเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่ได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นแล้วเมื่อสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเขาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นได้แล้วก็ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิ์ที่จะยกข้อต่อสู้อันเกิดจากสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้นะครับเรื่องที่ 3.3.3 มัดจำและก็เบี้ยปรับนะมัดจำคืออะไรก็คือเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่คู่สัญญาเขาได้ส่งมอบให้ไว้แก่กันเมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว

่าเรื่องที่ 3.3.4 นะครับการเลิกสัญญาเนี่ยก็คือสิทธิในการเลิกสัญญาเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นได้2กรณีก็คือโดยที่กฎหมายบัญญัติไว้กับเกิดขึ้นโดยข้อสัญญานั่นเองผลของการเลิกสัญญานะก็คือว่าเมื่อเลิกสัญญากันแล้วคู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมแล้วก็จะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกแล้วก็ไม่ตัดสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกค่าเสียหายนะครับการชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดจากการเลิกสัญญาก็เป็นไปตามหลักการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั่นเองนะครับตอนที่4นะครับตอนสุดท้ายเป็นเรื่องกฎหมายลักษณะหนี้ซึ่งมี5เรื่องนะครับมี5เรื่อง1ความหมายและลักษณะทั่วไปของหนี้นะครับมาดูเลยนะครับความหมายและลักษณะทั่วไปของหนี้หนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายของบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้แล้วก็ฝ่ายลูกหนี้แต่ละฝ่ายจะมีกี่คนก็ได้เมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ให้แก่ตนได้นะครับส่วนลูกหนี้นั้นก็มีที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หนี้นั้นมีลักษณะทั่วไป5ประการก็คือว่าเป็นบุคคลสิทธิ์เป็นสิทธิ์ในทางทรัพย์สินเป็นสิทธิ์ในทางแพ่งแล้วก็มีลูกหนี้มีตัวตนแน่นอนแล้วก็มีวัตถุแห่งหนี้นะครับในการชำระหนี้เนี่ยอาจแยกพิจารณาประเภทของหนี้ได้เป็น3กรณีคือหนี้ที่มีกำหนดชำระแน่นอนนะเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก็เมื่อถึงกำหนดเวลานั้นส่วนหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาแต่อนุมานได้เช่นขอยืมพานไปใช้ในงานบวชนาคแต่ไม่ได้บอกว่าจะคืนพานเมื่อไหร่นะครับเช่นนี้นะครับก็ต้องรอให้การบวชนาคนั้นเสร็จสิ้นลงก่อนเจ้าหนี้จึงจะไปทวงพานคืนได้ถ้าเขาอยู่ในระหว่างการบวชยังไม่เสร็จนี้ทวงพานไม่ได้นะครับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาและไม่สามารถที่จะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เช่นให้เพื่อนยืมเงินไป 5,000 ไม่ได้บอกว่าคืนเงินเมื่อไหร่อันนี้ไม่มีกำหนดเวลาอนุมานก็ไม่ได้เช่นนี้แล้วกฎหมายก็บอกว่าให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันได้โดยพลันก็คือทันทีที่ก่อนเนี่ยนะครับเอาไปตอนนั้นก็เรียกตอนนั้นได้เลยนะครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องลูกหนี้ผิดนัดแล้วก็เจ้าหนี้ผิดนัดนะลูกหนี้ผิดนัดแยกเป็น2กรณีก็คือลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ได้เตือนแล้วกับลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนนี่ใช้สำหรับหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินที่แน่นอนหรือหนี้ที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งกำหนดเวลาลงไว้และคำนวณทับได้ตามปฏิทินเช่นตกลงกันว่าให้เพื่อนยืมเงินไป50,000บาทตกลงว่าถ้าจะเรียกคืนให้บอกล่วงหน้า15วันนั้นแปลว่าเมื่อเขาบอกวันไหนก็นับไป15วันหลังจากนี้ไม่ต้องทวงอีกแล้วถ้าถึง15วันไม่จ่ายก็ผิดนัดนั่นเองหนี้ละเมิดก็ผิดนัดทันทีที่ทำละเมิดนะครับผลของการผิดนัดนักศึกษาลองไปศึกษาดูนะครับนะไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้การเพิกถอนการช่อฉนและก็การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นมีหลักเกณฑ์ก็คือว่า1ลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์แล้วก็สิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่สิทธิส่วนตัวของลูกหนี้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วกฎหมายก็ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิของลูกหนี้โดยไปฟ้องลูกหนี้ของลูกหนี้เองได้เลยเรื่องการเพิกถอนการช่อฉนนั้นมีหลักเกณฑ์ก็คือว่า1ลูกหนี้ทำนิติกรรมอันมีวัตถุเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สิน2เป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ3บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้นได้รู้ถึงความจริงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบหรือไม่รู้แต่เป็นการทำให้โดยเสน่หาและ4เจ้าหนี้มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้นะครับการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องโดยหลักแล้วเจ้าหนี้สามารถโอนสิทธิ์เรียกร้องต่อลูกหนี้เนี่ยไปให้คนอื่นได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าโอนไม่ได้ก็คือ1ถ้าสภาพแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นไม่เปิดช่องให้โอนกันหรือเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันห้ามเจ้าหนี้โอนหรือสิทธิเรียกร้องที่ศาลเป็นสิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้เช่นสิทธิในการได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญอันนี้ก็โอนกันไม่ได้นะครับส่วนวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องนักศึกษาไปดูนะครับไปศึกษาลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมอันนี้ลักษณะของลูกหนี้ร่วมก็คือว่าหนี้รายเดียวมีลูกหนี้หลายคนซึ่งลูกหนี้แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะครับผลของลูกหนี้ร่วมนักศึกษาไปดูนะครับเนื่องจากเวลาน้อยแล้วนะครับจะจบแล้วมีเวลาจำกัดนะครับไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับลักษณะของเจ้าหนี้ร่วมนั้นก็คือเป็นเรื่องที่มีหนี้รายเดียวและมีเจ้าหนี้หลายคนนะเจ้าหนี้แต่ละคนก็จะมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้สิ้นเชิงนะครับแล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้นั้นให้แก่เจ้าหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ตัวเองจะเลือกนะครับส่วนผลของเจ้าหนี้ร่วมก็เช่นกันนะครับขอให้นักศึกษาได้ไปดูในเอกสารการสอนนะครับอ
สำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือความระงับแห่งหนี้นะครับความระงับแห่งหนี้หนี้นั้นจะระงับสิ้นไปก็มี5กรณีนะครับก็คือ1มีการชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วน2

2เจ้าหนี้ได้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้3มีการหักกลบลบหนี้โดยที่ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้ต่างมีหนี้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เอามาหักกลบลบหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด4การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็5หนี้เกลื่อนกันก็คือสิทธิและหน้าที่นั้นตกอยู่กับคนคนเดียวก็ทำให้เป็นเหตุให้หนี้นั้นเป็นอันระงับนะก็เป็นอันว่าจบสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับในรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษานะครับหรือผู้สนใจได้ไปศึกษาในเอกสารการสอนของหน่วยที่3นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวนามัยปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่3นะครับรายการในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันโดยในตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นที่สำคัญนะครับในหน่วยที่7 8และ9นะครับแล้วก็ในตอนที่4จะเป็นแบบฝึกปฏิบัตินะครับเป็นโจทย์ของหน่วยที่7 8 9โดยรายละเอียดของรายการทั้ง4ตอนก็ยังมีดังนี้นะครับรายการที่1จะเป็นการบรรยายและสรุปเนื้อหาของหน่วยที่7เรื่องการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยตอนที่2เป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่8เรื่องเทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและตอนที่3นะครับเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่9เรื่องเทคนิคด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยและตอนที่4นี้จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์นะครับของหน่วยที่7 8และ9ตามลำดับนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาได้ที่ http://media.stou.ac.thจากนั้นเลือกคำว่า e-tutorials พิมพ์ชื่อชุดวิชานะครับในช่องค้นหา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัยนะครับจากนี้ขอเชิญรับชมรายการตอนที่1ของรายการได้เลยครับครับในตอนที่1นี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยมีท่านวิทยากรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์สุวรรณิจเจริญสวัสดีครับท่านอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์จะมีเนื้อหาที่สำคัญนะครับในเรื่องของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่7นะคะการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้านักศึกษาได้ดูในเอกสารการสอนนะคะจะค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างมากอยู่นะคะในที่นี้ก็จะสรุปเป็นประเด็นสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางที่นักศึกษาสามารถจะไปศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเนื้อหาถ้าเราดูในหน่วยนะคะก็โครงสร้างเนื้อหาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเกริ่นนำให้นักศึกษานะคะได้ทราบความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะพอเราได้รู้จักเรียนรู้เรื่องของความหมายความสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็จะเข้าสู่เนื้อหาในตอนที่2นะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่เราใช้ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสีสัญลักษณ์แล้วก็เอกสารคู่มือความปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้นะคะแล้วก็สุดท้ายตอนที่3ก็จะเป็นการประมวลจากความรู้แล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะเรามาเขียนเป็นโปรแกรมนะคะหรือว่าโครงการที่เราจะสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะนำตรงนี้ไปใช้นะคะในสถานประกอบการนะคะในวันนี้ก็เราจะสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นนะคะในส่วนรายละเอียดนักศึกษาอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ขออนุญาตเริ่มที่ตอนที่1เลยนะคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะก็ตอนที่1ถ้าเราดูในเนื้อหานะคะโครงสร้างก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะก็เริ่มด้วยเรื่องของความหมายวัตถุประสงค์แล้วก็ความสำคัญนะคะแล้วก็ตามด้วยองค์ประกอบแล้วก็ประกอบของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหลักการนะคะและอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เริ่มเรื่องแรกเราก็จะมาทำความรู้จักนะคะในประเด็นของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยในชีวิตประจำวันเราก็ใช้กันโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มันจะมีลักษณะเด่นๆอยู่ประมาณ 3-4 ประการนะคะก็คือประการแรกเลยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบนะคะเป็น systematic process นะคะก็คือจะมีองค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ส่งสารตัวเนื้อสารนะคะสื่อแล้วก็ผู้รับสารซึ่งองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กัน นะคะแล้วก
0: ็เป็นเรื่องของการสื่อสารเลย
1: ค่ะโดยทั่วไปถ้าเราเห็นโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันจะเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตก็คือมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดในการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นวจนะภาษาก็คือถ่ายทอดเป็นคำพูดเป็นข้อเขียนเป็นตัวอักษร
0: ได้ไหมอาจารย
1: ์แล้วอันนั้นก็จะเป็นอวจนะภาษาก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะสื่อเครื่องหมายโดยทั่วไปไอ้ตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าไอ้สัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันจะสื่อว่าอะไรหมายถึงอะไรนะแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะไม่ใช่การสื่อสารธรรมดามันต้องมีวัตถุประสงค์นะว่าเราสื่อสารเนี่ยออกไปเนี่ยเพื่อตั้งใจหรือมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
0: เพราะฉะนั้นเราต้องวางเป้าหมายหรือจุดความตั้งใจก่อนว่าเราสื่อสารนี้ต้องการ
1: ใช่ใช่เหมือนกันเราต้องการจะบอกให้เขารู้อะไรเราต้องการจะถ่ายทอดอะไร
0: okay, อ
1: ันนั้นก็คือเป็นสุดท้ายของการสื่อสารโดยทั่วไปนะคะคแล้วเราก็เอาลักษณะนี้มาประมวลมาเป็นเรื่องของความหมายนะคะถ้าเจาะไปเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการส่งหรือถ่ายทอดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะจากผู้ส่งสารก็คือโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยก็ได้นะคะส่งไปยังผู้รับสารนะผู้รับสารตรงนี้ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะในที่ทำงานนะคะผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดสภาวะที่ปลอดภัยไม่มีภัยคุกคามไม่มีอันตรายไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วก็การสูญเสียหรือรวมถึงความเสี่ยงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะงั้นเราก็

0: จากกระบวนการสื่อสารทั่วไปแต่มาเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคราวนี้ในส่วนของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยพอทราบถึงความหมายคราวนี้วัตถุประสงค์ที่เรานำมาใช้นะคะก็ในสารประกอบการนะคะส่วนใหญ่ก็นำมาใช้โดยวัตถุประสงค์หลักๆประมาณ 4-5 ข้อนะคะอันแรกเลยก็คือเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นเรื่องของสถิติอุบัติเหตุ okay. เรื่องของวิธีการดำเนินงานที่ปลอดภัยเรื่องของอะไรก็แจ้งข้อมูลข่าวสารหรืออาจจะในรูปของการประชุมเราก็จะมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านอาชีพใหม่และความปลอดภัยนะคะแล้วก็อันที่สามเราจะอาจจะเป็นเรื่องของการบรรยายการสาธิตการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยก็ได้นะคะแล้วก็ข้อที่4เราก็ต้องการโน้มน้าวนะคะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีการเตือนหรือห้ามการกระทำที่เสี่ยงที่จะให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ
1: เพราะฉะนั้นนี่การสื่อสารถึงเป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยสถานประกอบกิจการต้องมีวัตถุประสงค์แล้วก็หลายระดับด้วยกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่จำเป็นเฉพาะกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวบางทีสื่อสารให้กับอย่างที่บอกคณะกรรมการ
0: ใช่
1: ไหมครับความปลอดภัย
0: ใช่คืออาจจะเป็นระหว่างไม่ใช่ระหว่างบุคคลนะคะอาจจะเป็นจากองค์กรนะคะจากกลุ่มบุคองค์กรคณะกรรมการเนี่ยไปสู่ผู้ว่างานหลายจำนวนหลายคนก็ได้คราวนี้มันก็มาประยุกต์ในหลายๆรูปแบบ
1: โอเคครับ
0: แต่สุดท้ายก็คือต้องการเพื่อที่จะ
1: ให้
0: เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1: โอเคครับ
0: นะคะอันนั้นจะเป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะคะคราวนี้ถามว่าอ่ะแล้วความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารความปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ย ก็น่าจะมีอยู่3ประเด็นนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นองค์ประกอบในการดำเนินงานนะคะด้านอาชีพใหม่และความปลอดภัยนะคะอันนี้ถือว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นกลไกหลักที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะมันเป็นเหมือนกับการบูรณาการหลายๆสาขาวิชานะทำให้เกิดผู้ว่างานเนี่ยเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบที่จะดำเนินงานนะคะด้านนี้ด้วยความสำเร็จนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: เพราะมันเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายนะคะก็คือถ้าเราดูในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยก็คือพระราชบัญญัติความปลอดภัยนะคะอาชีพใหม่ความปลอดภัยนะและสภาพแวดล้อมในการทำงานจะกำหนดไว้น่าจะอยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นนะคะอันแรกเลยคือมาตรา14เนี่ยกำหนดว่านายจ้างเนี่ยค่ะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายนะคะแล้วก็มีการให้กำหนดให้มีการแจกคู่มือการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งก่อนเข้าทำงานนะคะหรือว่ามีการสับเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนนั่นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดหนึ่งนะคะนั่นก็ออกมาเป็นในรูปของเอกสารนะอีกอันนึงก็คือมาตรา16เนี่ยกำหนดว่าต้องจัดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารนะคะแล้วก็หัวหน้างานแล้วก็ลูกจ้างนะคะให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนะคะ
1: นี่ก็เกือบจะทุกระดับเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: นะคะก็คือครอบคลุมก็คือเป็นงานที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายคือมาตรา17เนี่ยก็กำหนดว่านายจ้างเนี่ยต้องติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายหรือว่าเครื่องหมายนะคะที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
1: โอเคให้รับรู้กัน
0: ใช่
1: โดยทั่วทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเองและผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือ
1: ครับ
0: นะเป็นกลไกที่จะทำให้เกิด
1: ความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าได้ศึกษาหน่วยนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญทำให้เราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารวิธีการสื่อสารนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะว่าจะมีผู้ส่งสารตัวสารสื่อหรือช่องทางการสื่อสารนะคะแล้วก็ผู้รับสารนะคะตรงนี้

0: นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดในเอกสารการสอนได้นะคะว่าจะมียังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหลักการดำเนินการเพื่อการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะว่าถ้าจะให้ดำเนินการได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะอันนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะของเนื้อหาที่จะส่งไปนะคะข้อต่อไปก็คือต้องเลือกใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะข้อ3ก็คือจะต้องมีการย้ำเตือนนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถจดจำแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือเราจะต้องกำหนดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารนะคะข้อที่5ก็คือต้องคำนึงถึงความเหมาะสมรวมถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรนะคะแล้วก็6ก็คือเราต้องเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมนะคะข้อที่7เราจะต้องเตรียมการสื่อสารให้เหมาะกับผู้รับสารนะคะตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็เตรียมการให้เหมาะสมอันนี้นักศึกษาอาจจะไปศึกษารายละเอียดเพิ่ม
1: ได
0: ้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายต่างกันก็จะมีสื่อช่องทาง
0: ช่องทางที่ต่างกันนะคะตัวเนื้อสารโดยจุดประสงค์ที่ต่างก็ต้องปรับให้มันเหมาะ
1: โอเคครับ
0: นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องตอนที่สองแล้วค่ะพอเรารู้หลักการรู้ความสำคัญนะคะเราก็มาเข้าสู่ประเด็นในเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะในตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของคู่มือความปลอดภัยในการทำงานนะคะหรือ work instruction นะเรื่องที่2ก็จะเป็นสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยด้านสารอันตรายนะคะก็เราจะลงไปดูทีละเรื่องนะคะในเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคู่มือความปลอดภัยในการทำงานนะคะอันนี้ที่กล่าวไว้ว่าตามกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าเราจะต้องมีคู่มือความปลอดภัยให้กับโดยเฉพาะกับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม
1: ่
0: นะคะตรงนี้เป็นเอกสารก็คือเป็นด็อกิเมนต์ที่อธิบายภาพรวมนะของงานด้านอาชีวะและความปลอดภัยและ
1: อันนี้ต้องทำเป็นเอกสารเลย
0: ใช่ต้องเป็นเอกสารซึ่งเขาสามารถไป
1: ตามกฎหมายใช
0: ่ไหมใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นแนวทางให้เขานะคะว่าเขาเห็นภาพรวมนะคะให้เห็นว่าการทำงานเนี่ยจะต้องทำงานด้วยความปลอดภัยต้องทำงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นเอกสารอ้างอิงที่
1: เก็บไว้ได้เลย
0: ใช่นะคะคราวนี้ในเนื้อหาเนี่ยก็เนื้อหาหลักๆที่กำหนดไว้ก็คืออาจจะต้องมีบทนำนะมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีสารจากผู้บริหารนะคะเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าผู้บริหารเนี่ยมีความมุ่งมั่น
1: อย่างไรในเรื่องของความปลอดภัย
0: ใช่นะคะประเด็นถัดมาก็จะพูดถึงนโยบายนะคะนโยบายความปลอดภัยนะคะอาชีวะใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะถัดมาก็จะเป็นโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่ามีโครงสร้างองค์กรยังไงมีแผนผังองค์กรยังไงนะคะแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรอันนี้เป็นอะไรที่เขาจะต้องรู้จักก่อนที่เขาจะไปเข้าไปทำงานจริงนะคะแล้วก็มีข้อมูลกับความรู้ที่จำเป็นสำหรับเขานะคะว่าเขาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งจะสามารถดำเนินการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยได้
1: เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกฎระเบียบ
1: อันนี้สำคัญ
0: ใช่ข้อบังคับ
1: ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำตาม
0: ใช่นะคะอันนี้เป็นส่วนที่เขาจะต้องศึกษาเบื้องต้นก่อนที่จะไปทำงาน
1: โอเค
0: นะคะเราต้องบอกเขาว่าเขาจะทำอะไรแล้วเขาจะต้องไปเจออะไรแล้วเขาจะต้องระวังอะไร
1: okay.
0: ห้ามทำอะไร
1: okay.
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อการลืมก็ต้องเป็นเอกสารให้เขาสามารถทำกลับได้นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อันนี้ก็จะใช้ในวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปนะคะก็แสดงให้ทราบถึงอันตรายนะคะเตือนถึงข้อปฏิบัตินะคะแล้วก็บอกตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์สำคัญนะคะแล้วก็บอกข้อมูลและก็ทิศทางสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้มาเยี่ยมชมด้วย
1: ครับนี่ก็สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเราก็มองแต่เน้นของผู้ปฏิบัติงานแต่บางครั้งเราจะมีคนที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาด้วย
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ประเภทของเครื่องหมายเนี่ยเราก็ยึดตามม.ก.635ของปี2554นะคะก็ในหนังสือจะมีรายละเอียดตรงนี้คงสรุปคร่าวๆว่าเครื่องหมายแรกเนี่ยก็คือเครื่องหมายห้าม
1: นะ
0: ลักษณะก็คือมันจะเป็นวงกลมสีแดงแล้วก็มีเส้นทแยงมุมนะคะแล้วก็พวกรูปสัญลักษณ์ต่างๆก็จะเป็นสีดำพื้นเป็นสีขาวอ
1: ัน
0: นี้ถ้าเราเจอก็คือเครื่องหมายห้ามที่เห็นอยู่บ่อยๆก็เช่นห้ามสูบบุหรี
1: ่
0: ไอ้ตรงรูปบุหรี่ก็จะอยู่ตรงกลางของภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายห้ามคราวนี้ถ้าเครื่องหมายบังคับให้ปฏิบัติก็จะเป็นรูปวงกลมสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสีขาว
1: อ
0: ันนี้ก็คือเหมือนกับบอกว่าตรงเนี้ยต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
1: เพื่อ
0: บ
1: ุ
0: คคลนะคะ
1: มีรูปหู
0: ใช่แล้วก็ถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเทาแล้วก็ขอบสีดำและพื้นสีเหลืองอันนี้ก็จะเครื่องหมายเตือน
1: ครับ
0: นะให้ระวัง
1: โอเค
0: ถ้ามีเราใส่สัญลักษณ์ตัวนี้ลงไปก็เหมือนกับว่าระวังของตกจากที่สูง
1: อืมโอเค
0: นะคะ
1: ทีนี้ในเอกสารการสอนเราทำเป็นสีขาวดำเนาะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะไปดูเครื่องรูปเครื่องหมายนี้เพิ่มเติมใน
0: ม
1: อกอใช่ต่างๆหร
0: ือ
1: มอกอใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: มอกอแต่ท้ายมอกอจะมีแจ้งไว้
0: ใช่ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียด
1: ใช่ใช่แต่ก็คือหรือไม่งั้นก็อาจจะเสิร์ชค้นจาก
0: อินเทอร์เน็ต
1: ก็ได้
0: ได้ค่ะนะคะก็มีห้ามบังคับให้ปฏิบัตินะคะและเตือนนะคะแล้วก็อีก2ประเภทก็คือเครื่องหมายแสดงภาวะปลอดสภาวะปลอดภัยจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สัญลักษณ์จะเป็นสีขาว
1: โอเคครับอ
0: าจจะเป็นตรงนี้จะบอกว่าตรงนี้เป็นที่ปฐมพยาบาลนะเป็นอ่างล้างตาฉุกเฉินนะ อันนี้ที่เราจะเห็นนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเครื่องหมายแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย
1: โอเคอ
0: ันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดงนะคะแล้วก็สัญลักษณ์จะเป็นสีขาว
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่5ประเภทหลัก
1: ๆ
0: นะมี5มีเตือนมีระวังแล้วก็สภาวะปลอดภัยแล้วก็อัคคีภัย
1: นักศึกษาเห็นบ่อยๆก็จะจำได้ว่าสีเป็นยังไงนะ
0: คราวนี้ถ้าเอามาประกอบกันก็จะให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่านอกจากมีสัญลักษณ์แล้วนะมีเครื่องหมายรองข้อความก
1: ็
0: จะได้ชัดเจนขึ้น
1: โอเค
0: นะคะถัดมาก็จะเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอันนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีนะคะในเรื่องของสุขภาพอัคคีภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเวลาที่เราจะต้องทำงานกับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นการใช้การเคลื่อนย้ายการจัดเก็บนะคะมันจะมีหลายระบบในหนังสือจะยกอยู่3ระบบก็คือของ GHS นะคะของ ICSC แล้วก็ของพรบ.วัตถุอันตรายนะตามแบบฟอร์ม
1: ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่ารายละเอียดจะค่อนข้าง
0: เยอะมาก
1: ครับ
0: นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่เราเอามาว่าในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ทำให้เรารู้จักว่าไอ้ตัวสารเคมีคืออะไรมีส่วนผสมยังไงมีคุณสมบัติยังไง
1: โอเค
0: นะคะมีอันตรายยังไงแล้วก็มีวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติกับมันยังไงนะคะก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะในหนังสือก็จะบอก
1: ครับอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโดยเฉพาะในโรงงานสถานประกอบกิจการที่มีเกี่ยวข้องกับสารเคมี
0: ใช่
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นการจัดการระบบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะคะว่าในโรงงานเนี่ยถ้าเราจะต้องดำเนินการสิ่งแรกเลยคือเราต้องสำรวจก่อนว่าเราใช้สารเคมีอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จัดทำเป็นบัญชีนะคะแล้วก็จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาจจะถ่ายทอดด้วยการฝึกอบรมนะคะแล้วก็สำคัญก็คืออีกอันนึงคือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันทันสมัยนะคะคราวนี้ถัดมาเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายความปลอดภัยด้านสารอันตรายนะคะในหนังสือก็จะมีอยู่3ระบบนะคะก็มีระบบ GHS ระบบ NFPA นะคะแล้วก็ระบบ UN นะคะ
1: ซึ่ง3ระบบนี้เป็น3ระบบที่สำคัญ
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่
1: ถ้าเราต้องทำงานเกี่ยวกับสารอันตราย
0: ใช่
1: เคมี
0: ช่เราจะต้องรู้จัก
1: ต้องรู้จักเลยนะครับเพราะนั้นจป.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะละเลยเรื่องนี้ไม่

0: ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะเราจะสื่อสารกันด้วยตัวสัญลักษณ
2: ์
1: นะระบบแรกนะคะก็จะเป็นระบบ GHS นะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะแล้วก็มีขอบสีแดงบนพื้นขาวนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์แสดงอันตรายอยู่ภายในนะคะก็มีคำสัญญาณว่าจะเป็นอันตรายหรือให้ระวังนะคะแล้วก็มีข้อความแสดงความเป็นอันตรายนะคะอันนี้ตัวอย่างในหนังสือ ถ้าเป็นอันตรายทางกายภาพ อันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดใช่ไหมคะ
0: สีแดง
1: สีแดงแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเป็นสาร Wi-Fi
0: สีดำ
1: ใช่
0: สัญลักษณ์จะเป็นสีดำ
1: ใช่
0: พื้นขาว
1: ใช่คราวนี้มันก็จะมีอันตรายทางกายภาพหลายประเภท
0: โอเคนักศึกษาก็ต้องไปดูเพิ่มเติม
1: ใช่
0: ต้องบอกเลยว่าระบบนี้สำคัญนะ
1: ใช่พอเห็นตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าอันนี้เป็นสาร Wi-Fi เราต้องรู้แล้วว่าอันนี้ต้องเป็นวัตถุระเบิด
0: โอเคครับ
1: นะคะเป็นการสื่อสารที่ทุกคนเข้าใจนะคะก็มีอันตรายต่อสุขภาพ
0: โอเค
1: นะคะก็จะมีหลายอย่างมีทั้งเป็นพิษมีทั้งระคายเคืองนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบ GHS
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นองค์ประกอบว่ารูปมีทั้งรูปสัญลักษณ์มีทั้งคำสัญญาณถูกไหมคะว่าเป็นอันตรายหรือว่าระวังแล้วก็มีข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่ละเอียดขึ้นเพื่อนตรงนี้จะเห็นในฉลากถ้าเห็นเราก็จะรู้แล้วแหละว่าอันนี้คืออะไรมีอันตรายอะไรต้องระวังยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสารอันตรายจะต้องรู้จักนะคะถัดมาก็จะเป็นระบบ NFPA
0: บ
1: นะคะอันนี้ก็กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เรื่องของการประเมินความเสี่ยงในการทำงานตอบโต้สภาวะฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยนะคะก็มีรูปแบบและเครื่องหมายนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะแล้วก็ภายในเป็นแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะโดยสีแดงเนี่ยแสดงอันตรายจากความไวไฟสีน้ำเงินก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพสีเหลืองก็ปฏิกิริยาแล้วก็สีขาวก็จะเป็นเรื่องของอันตรายพิเศษอื่นๆนะคะก็น่าจะประมาณนี
0: ้
1: นะสีแดงแล้วก็ในพื้นที่สีแดงเนี่ยก็จะมีตัวเลขบอกเป็น0 1 2 3 4
0: อันนี้ต้องไปรู้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้วก็มี4ส่วนแต่ละส่วนก็จะบอกตัวเลขว่า Wi-Fi ระดับไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะในโรงงานที่มีการใช้พวกสารเคมี Wi-Fi ต่างๆ
1: ใช่ค่ะพวกเครื่องของเชื้อเพลิง
0: เรื่อง
1: ของอะไรนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็คือของเรื่องของ UN นะคะ UN นี่ก็จะแบ่งกลุ่มนะคะหลายประเภทนะคะ
0: อันนี้รู้สึกจะเน้นไปทางกายภาพซะเยอะเนาะอาจารย์เนาะ
1: ทาง
0: ยูเอ็น
1: ใช่
0: จะเป็นเน้นการขนส่ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเพราะว่าการขนส่งเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ของทางด้าน UN ค่อนข้างเยอะ
1: ใช่นักศึกษาจะเห็นว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเหมือนกันแต่เป็นสีส้ม
0: สีหลากหลายด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีแดงก็เป็น GHS แต่ถ้าอันนี้จะเป็นสีพื้นสีส้มนะคะแล้วก็ตัวเครื่องหมายจะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงเช่นของ UN เนี่ยจะมีหลากหลาย
0: สี
1: ใช
0: ่ก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราคล้ายๆกับว่าเราจะเห็นกับรถบรรทุกทั่วไป
1: ใช้ในการ
0: ขนส่ง
1: เป็นหลัก
0: ใช่แล้วอันนี้ถ้าสังเกตดูจะก็จะมีทั้งเรื่องของสีแดงสีส้มสีอะไรเนี่ยนักศึกษาถ้าเราเป็นจป.เนี่ยเราต้องรู้
1: เห็นแล้วเราจะรู้แล้วล่ะว่าถ้าตัวนี้คืออะไ
0: ร
1: เราต้องระวังอะไรนะคะในทางกลับกันถ้าเราจะไปคนขนส่งเราก็จะต้องมีติดเครื่องหมายนี้ให้ผู้อื่นรู้ด้วย
0: นะคะครับ
1: นะคะแล้วก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายละนะคะจะเป็นเรื่องของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะพูดอยู่สองเรื่องในเรื่องขององค์ประกอบนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการนะคะในส่วนขององค์ประกอบของโปรแกรมเนี่ยก็จะมีสองส่วนในส่วนของผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้นำเข้าสารอันตรายนะคะจะต้องกำหนดความเป็นอันตรายต้องระบุให้ได้แล้วก็จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะที่เราบอกกันนะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างแล้วตรงเนี้ยต้องติดมีการติดฉลากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเรื่องของสาร

0: ตรายเข้ามานำเข้ามาเราก็จะรู้รายละเอียดว่ามันคืออะไรมีป้องกันยังไงแล้วก็มีฉลากติดคราวนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการต้องทำบัญชีว่าเราในการประกอบการเราเนี่ย เกี่ยวข้องหรือทำมีการใช้สารเคมีอันตรายอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราก็มีถ่ายการถ่ายเทนะฮะจาก
1: ภาชนะ
0: เราก็ต้องมีติดฉลากที่ภาชนะที่เราจะใช้นะฮะเพื่อให้คนที่ใช้เนี่ยจะได้
1: ร
0: ู้นะฮะแล้วก็มีการฝึกอบรมนะฮะให้ผู้แบ่งงานได้ทราบนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการนะอันแรกเลยที่ต้องมาก็คือเรื่องของนโยบายและขั้นตอนการแบ่งงาน
1: อันนี้สำคัญ
0: อันนี้ต้องมาก่อนนะคะแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบ
1: โปรแกรม
0: นะนั่นนะคะแล้วก็เรื่องของวางผังของการสื่อสาร
1: ว่าเราจะมีการถ่ายทอดยังไงโอเค
0: นะ
1: ค
0: ะแล้วก็เรื่องของการควบคุมคุณภาพปรับปรุงโปรแกรมอันนี้ก็สำคัญก็คือไม่ใช่ทำแล้วนิ่งนะคะจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลฟีดแบ็กต่างแล้วก็มาปรับปรุงนะคะแล้วก็เก็บดูแลรักษาข้อมูลให้ดีนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบเป็นระยะนะคะโอเคค่ะ
1: จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญในสถานประกอบกิจการเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนี้จะมีบทบาทเกี่ยวข้องได้มากมายนะครับในเรื่องของการสื่อสารทุกระดับด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็ทราบสาระสำคัญนะครับจากหน่วยที่7ของ เรื่องของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ศิริรัตน์มากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้เรามาพักกันนะครับเพื่อไปต่อในตอนที่2ต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นในหน่วยที่8ด้วยกันครับครับในตอนที่2นี้นะครับจะเป็นการสรุปประเด็นสาระที่สำคัญในหน่วยที่8เรื่องเทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์ สุวรรณิจเจริญซึ่งมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับเป็นผู้เขียนหน่วยนี้เองนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับในหน่วยนี้มีเนื้อหาสาระที่สำคัญอะไรบ้างครับฟังดูชื่อและน่าสนใจว่าเป็นเทคนิคด้วยนะการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเชิญเลยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็หน่วยที่8นะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคที่ใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะคะถ้าเราดูในรายละเอียดเนื้อหานะคะในโครงสร้างของหน่วยเนี่ยจะมีอยู่2ตอนหรือ2เทคนิคด้วยกันนะคะในตอนแรกเนี่ยจะพูดในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะในส่วนตอนที่สองเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะในส่วนของตอนแรกเนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอยู่5เรื่องนะคะก็จะเป็นในรูปแบบคล้ายๆกันก็คือเราจะเริ่มด้วยการทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะคะได้รู้จักในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะว่ามีกี่ประเภทมีวิธีการฝึกอบรมอย่างไรนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการวางแผนนะคะจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องสุดท้ายเราก็จะมีกรณีตัวอย่างนะคะเรื่องของโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะในรายละเอียดซึ่งนักศึกษาไปศึกษาได้นะคะเราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะเรื่องแรกเลยก็จะพูดถึงแนวคิดนะคะในส่วนของความหมายก่อนนะคะความหมายของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะเป็นกระบวนการนะคะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะก็คือมี input process แล้วก็ output นะคะก็ทำ
1: มันเป็นระบบด้วย
2: ใช่ใช่นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ว่าจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้แบ่งงานเนี่ยหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มพูนความรู้นะคะความรู้ในเรื่องของการทำงานด้วยความปลอดภัยมีทัศนคติที่ดีนะมีความตระหนักถึงอันตรายนะแล้วก็สร้างเสริมทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะซึ่งจะทำให้ผู้แบ่งงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานนะคะ
1: ทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยบางครั้งการฝึกอบรมเราอาจจะเน้นเรื่องของการที่ให้ความรู้
2: ใช่
1: ให้เขารู้

0: รู้ในเรื่องของว่าทําปฏิบัติงานนั้นต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้างนะครับหรือบางการฝึกอบรมอาจจะทําให้เขาเกิดทักษะได้ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมบอกว่าถ้าทําตรงนั้นตรงนี้แล้วถ้าทํางานแบบนั้นแบบนี้จะต้องทํายังไงให้มันถูกต้อง
1: ใช
0: ่ก็เพราะฉะนั้นการจุดประสงค์ของการอบรมก็อาจจะก็แล้วแต่ว่าต้องการเสริมสร้างความรู้หรือทักษะหรือต้องการให้เกิดทัศนคติในเรื่องความปลอดภัย
1: ใช่ที่เฉพาะเจาะจงกับงานของเขา อย่างเช่นคนที่ทำงานกับไฟฟ้าก็ต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องของการทำงานอย่างไฟฟ้าที่ดีที่เหมาะสม
0: หรือว่าให้มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้พีพีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันสำคัญมาก ในการทำงานทุกอย่างต้องมีส่วนใหญ่จะมี PPE ตรงนั้น
1: ใช่ใช่นะคะเพราะมันเป็นกระบวนการนะคะให้เขารู้ให้เขาทำมาไปนำไปปฏิบัติได
0: ้
1: นะก็เพื่อให้เขาสามารถทำงานด้วยความปลอดภัยแล้วก็ลดอันตรายนอกจากตัวเองแล้วก็อันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานด้วย
0: โอเค
1: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะถัดไปก็จะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญนะคะของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
0: ครับ
1: นะคะมันจะมีอยู่หลายประเด็นประเด็นแรกเลยเนี่ยเรามองว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลป้องกันไม่ให้เขาได้รับอันตรายหรือการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: นะไอ้ตรงเนี้ยการฝึกอบรมจะช่วยได
0: ้ครับ
1: นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของกฎหมาย
0: นี่สำคัญเลย
1: ใช่
0: ผมว่าทำงานหลายๆอย่างในสถานประกอบกิจการเนี้ยเราอยู่ภายใต้กฎหมาย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างเนี้ยก็ต้องทำให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ใช่ใช่ในกฎหมายจะกำหนดเลยว่าจะต้องมีการฝึกอบร
0: ม
1: เรื่องไหนบ้างใครกับใครบ้างอันนั้นเราก็ต้องดำเนินการอันนั้นเราเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ใช่ใช
1: ่นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะ
1: ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้การฝึกอบรมต้องให้คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานใครบ้างที่ต้องรู้ตรงนี
1: ้ค่ะแล้วก็ถัดมาพอเราทำแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: ลดการบาดเจ็บลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
0: เพราะฉะนั้นมันก็คือต้นทุนการผลิตใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ก็จะลดลงนะ
1: ใช่นะคะนอกจากลดการผลิตเรื่องของลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนแล้วเนี่ยเขาจะทำงานด้วยความถูกต้องปลอดภัย
0: ใช่
1: ข้อผิดพลาดน้อยลง
0: ใช่
1: นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วย
0: ก็จะสอดคล้องกับการที่เพื่อบุคลากรทรัพยากรบุคคลที่สำคัญใช่ไหมครับก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย
1: ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะถ้าเกิดผิดพลาดน้อยลงนะคะมันก็จะมีกำลังใจนะคะแล้วบางทีการอบรมก็เหมือนกับได้เพิ่ม
0: ความรู้ทักษะ
1: ก็อาจจะมีผลเรื่องของการเพิ่มตำแหน่งงานนะคะก็จะมีขวัญและกำลังใจลดอัตราการลาออกนะคะอันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความสำคัญนะที่จำเป็นต้องมีเรื่องของการฝึกอบรมในการ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราก็คิดแต่ว่าการอบรมให้มีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันให้ประโยชน์อีกหลายอย่าง
1: ใช่ใช่ค่ะมันจะมีผลต่อเนื่องย้อนกลับมามันไม่ใช่การที่มีแต่ค่าใช้จ่าย
0: ใช่บางทีผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานประกอบการก็จะมองว่าแม้อบรมอะไรกันเยอะแยะจังเลยดังนั้นที่บอกว่าสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่มองดูผลในระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีใช่ไหมครับ
1: ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อแล้วก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาสู่ผู้ประกอบการเองนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะไปอธิบายให้ผู้บริหารเข้าใจ
0: ว่าตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเสียแต่เงินแต่จริงๆแล้วมันจะมีผลในระยะยาว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบางอย่างผลบางอย่างก็ประเมินค่าไม่ได
1: ้ค่ะคราวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมีการจัดฝึกอบรม
0: ครับ
1: นะคะมีสัญญาณหรือมีข้อพิจารณาอะไร
0: ครับ
1: นะคะก็ประเด็นแรกเลยก็คือว่าถ้ามีการรับบุคลากรเข้ามาใหม
0: ่ครับ
1: หรือมีผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่อันนี้จำเป็น
0: อ
1: ันนี้กฎหมายบังคับ
0: อันนี้แม้แต่เข้ามาเพียงคนเดียว2คนเราก็ต้องให้รับใช่มั้ยจัดรูปแบบยังไงก็ค่อย
1: ไปดูจริงอย่างน้อยก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับ
0: งานที่เขาจะ
1: ต้องทํา
0: โอเค
1: นะคะแล้วก็อันนึงก็คือนอกจากเรื่องของกรณีที่มีบุคลากรใหม่นะคะถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะมีการปริมาณที่มีผิดพลาด
0: ใช่
1: นะคะก็อาจจะเป็นการสื่อออกมาว่าผู้บริหารเนี่ยอาจจะขาดทักษะบางอย่าง
0: อ
1: ันนี้เราก็ต้องเติมนะคะ เพื่อจะลดข้อผิดพลาดตรงนั้น
0: อ๋ออันนั้นก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่เขาปฏิบัติ

0: งานไปได้สักระยะหนึ่ง
1: ใช่ถ้ามันมีข้อมูลหรือเราเห็นนะว่ามันมีข้อผิดพลาดเนื่องจากผู้บริหารขาดทักษะอันนี้เราจำเป็นที่จะต้อง
0: เสริมด้วยการฝึกอบรม
1: ใช่ก็มันจะช่วยได้
0: เพราะฉะนั้นฝึกอบรมนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเสริมซึ่งทักษะ
1: ใช่นะคะเพื่อลดข้อผิดพลาดตรงนั้นอีกอันนึงก็คือมีการเปลี่ยนโยกย้ายงานหรือได้รับมอบหมายงานใหม่
0: ในสถานประกอบการเนี่ยบางครั้งก็จะมีการเขาเรียกโรเตชันเนา
1: ะ
0: การสับเปลี่ยนการทำงานเพื่อว่าบางทีด้วยความจำเป็นว่าบางครั้งอาจจะมีการลาหรือการอะไรที่ทำให้คนอาจจะต้องทำให้งานได้เป็นกันหลายๆคนช่วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม
1: ก็จะช่วยได้แล้วก็สุดท้ายก็คือมีการใช้หรือว่าเปลี่ยนหรือปรับปรุงเทคโนโลยี
0: โอ้นี่สำคัญเลย
1: นะคะอันนี้ก็เราก็จำเป็นจะต้องรู
0: ้ครับ
1: และเราก็เข้าใจนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีกฎระเบียบกฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ๆนะแล้วก็วิธีการทำงานใหม่ๆ
0: โอเค
1: เพราะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
0: นะคะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญเนา
1: ะ
0: ที่เราต้องมีเพื่อต้องจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับ
1: ใช่นะคะอันนั้นก็ได้แนวคิดนะคะว่ามันหมายถึงอะไรมันมีความสำคัญยังไงนะคะคราวนี้อีกในเรื่องของสัญญาอันนี้คือนอกจากเทคโนโลยีแล้วอาจจะต้องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตมีการใช้เครื่องจักรใหม
0: ่
1: มีการนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ใหม
0: ่
1: ๆนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความรู้เดิมหรือเพิ่มเติมความรู้ใหม
0: ่บางทีเราทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบางทีเราเริ่มเกิดความเขาเรียกว่าเคยชินหรืออะไรเนี่ยเนา
1: ะ
0: บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องกระตุ้นเขาบ้างใช่ไหมฮะในบางเรื่องบอกว่าเอ๊ะคุณทำงานตรงนี้คุณยังต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะบางทีก็มันเหมือนกะละเลยอ่ะม
1: ัน เหมือนเขาอาจจะลืม
0: เออ
1: เพียงก็เหมือนกระเตือนความจำแล้วก็เพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปด้วย
0: โอเคครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยการฝึกอบรม
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยอันหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของหลักการเรียนรู
0: ้
1: นะอันนี้เราต้องมาพิจารณาด้วยนะคะอันแรกเลยเนี่ยผู้รับการฝึกอบรมต้องมีความพร้อม
0: อันที่สำคัญเลย
1: นะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำยังไงให้เขามีความพร้อมที่จะนะคะไม่ใช่ว่าทำงานไปด้วยแล้วฝึกอบรม
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสมาธิ
1: ใช่
0: การรับรู้ก็จะน้อยลง
1: ค่ะนะคะแล้วก็ผู้รับการฝึกอบรมเนี่ยจะเรียนรู้ได้เร็วก็คือเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ
0: อ๋อมันเหมือนกับเป็นว่าเขาทำไปแล้ว
1: เสริม
0: เสริมไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ตรงนี้นะพอเราพูดไปเขาก็นึกออกละ
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นลักษณะงานที่
1: เขาทำอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็จะช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็บรรลุประสงค์นะคะแล้วก็การฝึกอบรมเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเราฝึกเป็นลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้ก็จะไปต้องไปกำหนดเนื้อหา
0: ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์คิดว่ายังไงครับบางทีเราต้องดูกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ว่าเขามีพื้นฐานมีความรู้อะไรขนาดไหนบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็นึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายๆแต่บางครั้งเราต้องดูเขาด้วยใช่ไหมฮะว่าเขาอาจจะต้องการการอบรมที่มันเป็นขั้นเป็นตอน
1: ใช่
0: เพื่อให้มันเข้าใจแล้วก็สามารถ
1: จากง่ายไปยากจากเรื่องง่ายๆแล้วก็ค่อยซับซ้อนขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าไปเจอเรื่องยากเลยมันก็จะเป็นกำแพง
0: ใช่
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปฏิ
0: บ
1: ัติอันนี้จำเป็นคือไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแต่ต้องได้ลงมือทำ
0: นะคะอันนี้จะดี
1: อันนี้ก็จะช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีทักษะที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้สิ่งที่เรียนมานะคะบางทีถ้าเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้มันก็นานๆไปมันก็จะลืม
0: ก็สอดคล้องกับที่เราว่าเมื่อกี้ก็คือถ้าเราอบรมในงานที่ใกล้เคียงกับที่เขาทำอยู
1: ่
0: ก็จะทำให้เขาตื่นตัวแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเอาไปใช้ในการทำงาน
1: ค่ะใช่แล้วก็ถัดมาก็จะเรื่องของแรงจูงใจนะคะเรื่องของคำชมเชยหรือรางวัลนะมีการมอบใบประกาศมีการมอบอะไรที่เหมือนกับว่าเขาได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะมันก็จะเป็นความสำเร็จ
0: ภาคภูมิใจนะ
1: ใ
0: ช่แล้วก็จูงใจให้เขาเนี่ยปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของข้อมูลป้อนกลับ
0: อ
1: ันนี้จะใหเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ดำเนินการเนี่ยเอามาใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมในครั้งต่อไปให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็จำเป็น
0: อ๋อจำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะในส่วนของประเภทของการฝึกอบรม

0: นี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณานะคะถ้าเราใช้เรื่องของชนิดของแหล่งฝึกอบรมก็อาจจะแบ่งได้คร่าวๆได้เป็นฝึกอบรมภายในก็ in-house training หรือก็ไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
1: อาจารย์ช่วยขยายความตรง in-house นิดหนึ่งที่บางทีเราก็พูดกัน
0: ก็คือเชิญวิทยากรจากข้างนอกแต่เข้ามาฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานหรือในสถานประกอบการ
1: ก
0: ็คือไม่ต้องถ้าเป็นภายนอกก็คือผู้บัตรงานเนี่ยต้องออกไปฝึกงานภายนอกกับหน่วยงานข้างนอก
1: ไอ้ข้อดีของ in-house มันก็จะดีมีข้อดีเหมือนกันนะก็คืออันที่หนึ่งก็คือเราสามารถแค่ให้คนผู้ปฏิบัติงานหลายๆคนเข
0: ้
1: าได้
0: ใช่
1: พร้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่ต้อง
0: เดินทาง
1: ไม่ต้องเดินทางเนาะแล้วตอนนี้ยุคที่แบบว่ามีเรื่องของโควิดมีอะไรเนาะมันก็อาจจะช่วยเราได้เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดเรามีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้หรือเทคนิคหรือทักษะอันนั้นเราอาจจะใช้ in-house ใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาของการทำงานก็จะแบ่งคร่าวๆได้เป็นอย่างเช่นก่อนเข้าทำงานก็ต้องฝึกอบรมเหมือนปฐมนิเทศระหว่างทำงานก็เป็น on the job training นะคะ
1: แล้วแบบพนักงานใหม่ที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาก่อนเริ่ม
0: งานอันนั้นก็จะเป็นปฐมนิเทศนะคะแล้วก็ความชำนาญอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศก็จะมีหลักสูตรเฉพาะ
1: หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีอันตรายต่างๆ
0: ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นความชำนาญหรือทักษะเฉพาะงาน
1: โอเคครับ
0: นะคะแล้วก็ระดับชั้นอย่างเช่นในกฎหมายก็จะกำหนดว่าถ้าเป็นจประดับบริหารจะต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างระยะเวลาเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นระดับหัวหน้างานจะต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างระยะเวลาเท่าไหร่นะคะถ้าลูกจ้างทั่วไปจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะกำหนด
1: ก็จะกำหนดไว้เลย
0: ใช่อันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
1: ครับ
0: นะคะมันก็จะมีหลายประเภทนะคะถัดมาก็จะเป็นวิธีการฝึกอบรมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะทั้งเรื่องของความรู้เรื่องของทัศนคติหรือเรื่องของทักษะนะคะว่าถ้าเป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็ให้กับบุคคลเป็นรายบุคคลก็จะอาจจะเป็นโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเองมีแบบการเรียนมีการประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนนะหรือจะทำในรูปแบบ e-learning ก็ได
1: ้
0: นะคะ
1: หรือถ้า
0: ออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นความรู้รายกลุ่มก็อาจจะเป็นเรื่องของบรรยายอภิปรายนะคะ
1: บางทีบรรยายอภิปรายตอนหลังก็หันมาใช้ออนไลน์ก็มีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะเยอะขึ้น
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของทัศนคติก็จะเป็นฝึกอบรมในงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการบทบาทสมมุติเรื่องของการระดมสมองเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เขามีส่วนร่ว
1: ม
0: นะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของทักษะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสาธิตเรื่องของการฝึกปฏิบัติ
1: ซึ่งทำให้เขาม
0: ีทักษะในการทำงานที่เฉพาะกับงานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็เลือกวิธีการให้มันเหมาะส
1: ม
0: กับกลุ่มเป้าหมายนะคะ
1: ขึ้นกับว่าเราต้องการให้เกิดความรู้เกิดทัศนคติหรือเกิดการปฏิบัติแล้วก็จัดรูปแบบของการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
0: ใช่นะคะคราวนี้เรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยจำเป็นต้องมีการวางแผนนะคะเพราะว่าเราจะสามารถจัดฝึกอบรมได้ตรงกับความต้องการนะถ้าเราวางแผนดีนะคะแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนว่าใครจะต้องฝึกอะไรบ้างนะคะไม่ใช่คนเดียวกันแต่ฝึกหลายอย่างนะคะแล้วก็กำหนดหลักสูตรได้เหมาะส
1: ม
0: นะครอบคลุมแล้วก็เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ดำเนินการได้ถูกนะคะแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจัดบุคลากรได้เหมาะสมนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการประเมินผลได้เหมาะสม
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่านี่เป็นเรื่องของการวางแผนเลยเนาะ
0: ใช่
1: ก่อนที่เราจะอบรมเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เนาะ
0: ค่ะใช่
1: โอเคครับ
0: ค่ะแล้วก็กระบวนการของการฝึกอบรมนะด้านความปลอดภัยเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ความต้องการนะคะก็คืออาจจะวิเคราะห์จากนโยบายอาจจะวิเคราะห์จากกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มไหนต้องการฝึกเรื่องอะไรนะแล้วก็ข้อมูลนะข้อมูลจากการสังเกตสำรวจนะคะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดจากอะไรจะต้องอบรมเรื่องอะไรนะคะ

0: มีงานที่ผิดพลาดหรือผลิตไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ไหมเกิดเพราะอะไรจะทำยังไงนะคะมีเครื่องจักรเสียบ่อยไหม
1: อันนี้ก็ต้องพิจารณาหลายอย่าง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเอาข้อมูลสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1: ก่อนที่เรา
0: แล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยขาดอะไรต้องฝึกอบรมกับเรื่องไหนกับใครนะตรงนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเนี่ยเราก็จะวางแผนได้

0: การออกแบบโครงการว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายนี้ต้องการฝึกเพื่อให้เขารู้ต้องการฝึกเพื่อให้เขามีทักษะจะต้องออกแบบโปรแกรมยังไงนะให้มันเหมาะกันนะคะแล้วก็มีเตรียมการที่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการประเมินผลแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ป้อนกลับมาใช้ใหม่
1: อันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่อบรมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบางครั้งอาจจะต้องมีการประเมินผลเขาประเมินทักษะในการทำของเขาถ้าเกิดเป็นการฝึกอบรมทักษะ
0: ใช่ค่ะว่าวิธีการนี้เหมาะไหมเอ๊ะถ้าไม่เหมาะจะแก้ยังไงปรับยังไง
1: ครับนะมีฟีดแบ็กกับจากผู้รับการอบรมด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นนะคะ
1: เป็นวงจร
0: ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะเข้าสู่ตอนที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็จะมี3เรื่องนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนะคะแล้วก็เ
1: ป็
0: นกิจกรรมที่ใช้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นสื่อ
1: โอเคครับ
0: นะคะในเรื่องของแนวคิดสองเรื่อง
1: นะคะ
0: เรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ในตัวอย่างนะคะก็เริ่มด้วยแนวคิดก็คงคล้ายกับทั่วไปก็คือเริ่มด้วยความหมายนะคะความหมายของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นกระบวนการเหมือนเดิ
1: ม
0: มันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะที่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็โน้มน้าวชักจูงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือทำงานด้วยความปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นความหมายนะคะแล้วก็ความสำคัญก็คง เราต้องการที่จะให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะแล้วก็เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
1: สำคัญเลยนะครับ
0: นะคะไม่ใช่แบบว่าเราทำอย่างคนเดียวนะคะหรือกิจกรรมที่รณรงค์ไปแล้วเขาไม่มีฟีดแบ็กกลับมา
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนี่ก็จะทำให้สำเร็จยากเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เกิดความสนใจในการทำงานนะถ้ามีการกระตุ้นมีการรณรงค์มีการโน้มน้าวเขาก็จะมีความสนใจนะคะในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีขวัญและกำลังใจแล้วก็มีผลต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของโรงงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะคะแล้วก็ข้อชี้บ่งหรือสิ่งบอกเหตุเอ๊ะว่าเมื่อไหร่เราจะต้องทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะก็พิจารณาจากหลายๆองค์ประกอบนะคะอันแรกเลยคือเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บถ้ามีมากเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเราต้อง
1: ทำการรณรงค์แล้ว
0: ประชาสัมพันธ์และรณรงค์มากนะคะแล้วก็สภาพการต่างๆว่ามีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทำงานหรือเปล่าสภาพตรงนั้นเกิดจากอะไรจะต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะเรื่องของผู้ปฏิบัติงานว่าเอ๊ะถ้าเกิดผู้ปฏิบัติงานเนี่ยละเลยไม่สนใจสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเราจะต้องหาวิธีแล้วล่ะทำยังไงที่จะชักจูงหรือโน้มน้าวนะให้เขามาใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยมากขึ้น
1: ที่เขาจัดเซฟตี้วีคกันในโรงงานนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ถือว่าเป็นการ
0: ถึงเป็นวิธีการหนึ่งในการประชาสัมพันธ
1: ์โอเคครับ
0: นะคะนะแล้วก็มีของเสียหรืออันตรายรั่วไหลนะคะมีเหตุร้องเรียน
1: โอเคคร
0: ับอันนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุที่เราจะเอามาใช้นะคะคราวนี้กิจกรรมที่เราใช้ในการประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะคะเช่นจัดประชุ
1: ม
0: นะคะการจัดประชุมก็อาจจะเป็นประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยก็ได้เป็นการบรรยายพิเศษก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความนะคะหรือเป็นการสนทนาความปลอดภัยที่เรารู้จักกันใน safety talk นะคะตรงนั้นก็เป็นการที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีการทำงานนะเล็กๆก่อนที่จะเข้าทำงานนะคะแล้วก็อันหนึ่งก็วิธีหนึ่งก็คือจัดประกวดการจัดประกวดเรื่องของการลดอุบัติเหตุประกวด
1: ในแต่ละงาน
0: ใน
1: หน่วยงานเดียวกันใช่ไหมมีแต่ละส่วน
0: ใช่นะคะนะคะให้นุ่มโน้มน้าวให้เขานะคะมีส่วนร่วมนะคะจัดทำโปสเตอร์หรือป้ายความปลอดภัยนะอันนี้ก็จะเป็น
1: ตัวรณรงค์
0: นะคะให้เขาเห็นว่าตอนนี้เรากำลังมีแคมเปญทำอะไรกันอยู่นะ

0: เราต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือมีการเสนอแนะด้านความปลอดภัย
1: ครับ
0: นะก็อาจจะหลายรูปแบบเช่นใครเซ็นหรือว่ากิจกรรมให้ก็เสนอแนะจัดกล่องให้ข้อเสนอนะอันนี้ก็เน้นเรื่องของการ
1: ดีๆครับ
0: นะคะแล้วก็จัดนิทรรศการ
1: เนี่ยที่เซฟตี้วีคเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ช่วยกันบางทีเราอาจจะจัดกิจกรรมบางอย่างที่เป็นประชาสัมพันธ์รณรงค์ในหลายอันรวมกันด้วยก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ต้องมีต่อเนื่องนะคะอาจจะเริ่มด้วยรณรงค์บางเรื่องก่อนแล้วก็มาสุดท้ายก็คือเซฟตี้วีคใช่ไหมก็จะเป็นการเหมือนกับให้รางวัลว่าเอ้ยที่ทำมาแล้วใครทำได้ดีก็จะมีการประกวดแล้วก็ให้รางวัล
1: คือเราอาจจะบูรณาการหลายๆอันรวมกันคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งนอกเหนือก็จากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของ5สทัศนศึกษาก็ได้อันนี้ก็มันจะมีหลายๆกิจกรรมที่เราอาจจะเอามาใช้นะคะแล้วก็สื่อที่จะใช้ก็หลายอย่างนะคะก็เป็นสื่อบุคคลก็ได้นะคะก็อาจจะเชิญวิทยากร
1: ภายนอก
0: ผู้เชี่ยวชาญ
1: ผู้เชี่ยวชาญมาน
0: ะคะจะได้มีความน่าเชื่อถือนะเขาก็จะให้ความสนใจนะคะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นโปสนะคะเป็นโปสเตอร์เป็นจดหมายข่าวนะคะแล้วก็สื่อกิจกรรมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานวันสำคัญ
1: ค
0: งานวันอาชีวนามัยงานงดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือการจัดในเทศกาลก็ได
1: ้
0: นะคะแล้วก็สื่อที่เป็นทั้งภาพและก็เสียงเป็นมัลติมีเดีย
1: เป็นคลิป
0: ใช่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นะซึ่งมีบทบาทมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียที่จะไปได้เร็วแล้วก็ถ่ายทอดทั้งรูปทั้งคลิป
1: น่าสนใจ
0: นะคะ
1: ดึงดูดความสนใจด้วย
0: ใช่หรืออาจจะทำเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีการประมวลสื่อหลายๆอย่างเนี่ยช่วยกันนะคะคราวนี้ก็สุดท้ายละก็มาถึงเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานนะคะว่าเราในการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยก็คงเริ่มจากการวิเคราะห
1: ์
0: สถานการณ์ก่อนว่าสภาพการปัจจุบันของสารประกอบการเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรที่ขาดมีอะไรที่ดีเอาตรงข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์นะคะว่าเราจะต้องเติมอะไรเราจะต้องเสริมอะไรนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการให้เกิดอะไร
1: รณรงค์อะไรหรือจะประชาสัมพันธ
0: ์อะไรใช่นะคะแล
1: ้
0: วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มไหนที่มีบทบาทสำคัญหรือเป็นคีย์แมน
1: ถ้าบางทีบริษัทหรือสถานประกอบการของเราอาจจะมีหลายแผนก
0: ใช่ค่ะ
1: หลายกิจกรรมโปรดักชันก็หลายรูปแบบเราจะบอกว่าตอนนี้เราต้องการรณรงค์เรื่องนี้ใน
0: กลุ่มนี
1: ้กลุ่มนี
0: ้ต้องใช้วิธีนี
1: ้นะคะอันนี้ก็คือดูกลุ่มเป้าหมายด้วย
0: ใช่แล้วก็กำหนดวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีตรงนั้นพอได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมากำหนดแล้วแหละว่าต้องใช้ทรัพยากร
1: อะไรบ้าง
0: ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็เตรียมการแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องของการควบคุมกำกับนะคะแล้วก็การประเมินผล
1: อันนี้สำคัญทุกกิจกรรมนี้ต้องมีการกำกับและติดตามผลแล้วก็ประเมินผลนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมา
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลหรือว่าเนื้อหาคร่าวๆของหน่วยนี้ค่ะ
1: ครับนี่ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นสาระสำคัญที่นักศึกษาจะต้องไปให้ความสนใจส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆรูปสัญลักษณ์อื่นๆหรืออะไรพวกนี้หาอ่านได้
0: ใน
1: เอกสารการสอนหรืออาจจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออินเทอร์เน็ตได้ไหมฮะได้ประกอบไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สิริรัตน์มากนะครับที่ได้เขียนหน่วยนี้ด้วยแล้วก็ให้โอกาสมาบรรยายสรุปตรงนี้ให้เราฟังด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ
2: STOU Channel
1: สำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่9เทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับซึ่งเรามีผู้เขียนนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับอาจารย์จะมาสรุปสาระสำคัญให้เราได้รับทราบกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับสำหรับหน่วยที่9เนี่ยนะครับเรื่องของเทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยมีประเด็นสรุปสาระสำคัญอะไรบ้างครับ
3: สำหรับหน่วยที่9นะคะเนื่องจากเป็นเทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเราก็จะเลือกเทคนิค

0: สำคัญสำคัญนะคะที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เทคนิคด้วยกันนะคะเราก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการสังเกตเพื่อความปลอดภัยและการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT ซึ่งทั้ง4เทคนิคนะคะท่านอาจารย์เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้เลย
1: ครับงั้นแสดงว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ย ควรจะต้องรู้เพราะมันเป็นเป็นเรื่องของเทคนิคที่สำคัญใช่ไหมครับ
0: ค่ะเราไปเริ่มเทคนิคแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยนะคะเราก็มาดูก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยซึ่งนะคะในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยหรือเราเรียกว่า safety inspection นะคะหมายถึงการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เราคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือการบาดเจ็บซึ่งเทคนิคนี้ก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับเลยค่ะ
1: ครับ
0: เอาละนะคะวัตถุประสงค์ในการตรวจความปลอดภัยนะคะทำไมเราถึงต้องมาตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการในแผนกต่างๆนะคะก็เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะโดยกฎกระทรวงนะคะกฎกระทรวงแรงงานในปีพ.ศ. 2549นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการค้นหาพฤติกรรมและการกระทำที่อาจจะเกิดอันตรายนะคะของผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการค้นหาสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยด้วยก็คือเหมือนกับค้นหาทั้ง unsafe act แล้วก็ unsafe condition นะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการวัดผลการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากจะวัดผลในการบริหารงานแล้วก็จะเป็นการติดตามผลได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะยังช่วยกระตุ้นนะคะให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัตินะคะตามกฎของความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สิ่งที่ตามมาก็คือนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้แล้วก็สิ่งสำคัญนะคะก็จะเป็นในเรื่องของขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะว่านะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะคะหรือจปวิชาชีพเนี่ยเข้ามาตรวจความปลอดภัยก็คือเหมือนกับมาใส่ใจดูแลนะคะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการค่ะ
1: ครับถ้าดูไปแล้วเนี่ยการตรวจความปลอดภัยเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องเน้นประเด็นสำคัญก็คือตามกฎหมายก่อนถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
0: ค่ะครับค่ะทีนี้เราไปดูหลักการก่อนดีไหมคะหลักการในการตรวจความปลอดภัยเนี่ยก็นะคะก็จะต้องสามารถคาดการสาเหตุของการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้แล้วก็นอกจากจะคาดการได้แล้วนะคะยังต้องสามารถประเมินความรุนแรงได้ด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็จะต้องสามารถเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไขอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเอาล่ะทีนี้เราไปดูแนวทางกันบ้างนะคะแนวทางของการตรวจความปลอดภัยนะคะอันดับแรกเลยก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยนะคะก็จะเป็นไปตามกฎหมายก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นจปหัวหน้างานซึ่งจปหัวหน้างานนี้จะต้องตรวจก่อนปฏิบัติงานนะคะลงมือทำงานทุกครั้ง
1: ทุกครั้งใช่ไหมครับ
0: ใช่ทุกวันด้วย
1: ทุกวันโอเคนะครับ
0: แล้วก็มีจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงจปวิชาชีพแล้วก็จปบริหารนะคะนอกจากนี้ยังมีคปอหรือคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการสุ่มนะคะตรวจความปลอดภัยเป็นระยะด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานความปลอดภัยนะคะมีผู้ปฏิบัติงานนี่ก็ช่วยในเรื่องตรวจความปลอดภัยได้ในทุกวันเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีพิเศษงานพิเศษอย่างเช่นบอยเลอร์หม้อน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งการตรวจเรื่องของปั้นจั่นนะคะตรวจความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1: อ๋ออันนี้เราต้องเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่มเข้ามาเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะทาง
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูวิธีการตรวจความปลอดภัยนะคะวิธีการตรวจความปลอดภัยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะต้องจัดทำแบบตรวจนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่จัดทำแบบตรวจความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะไม่มีรายการนะคะแล้วอาจจะทำให้การตรวจเนี่ยสเปะสปะ
1: โอเค
0: ค่ะก็ ยังไงเนี่ยขอให้มีแบบตรวจความปลอดภัยนะคะก็จะมีทั้งแบบตรวจความปลอดภัยทั่วไปอย่างเช่น

0: ตรวจสถานที่ทางเดินทั่วไปนะคะชั้นวางเก็บวางของอะไรพวกนี้นะคะซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปเนี่ยสามารถตรวจได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีแบบตรวจความปลอดภัยโดยจปหัวหน้างานอันนี้ก็จะเน้นเฉพาะอย่างเช่นเครื่องจักรหรือว่าทางเดินก็ได้นะคะหรือว่าระบบอัคคีภัยที่อยู่ในแผนกของเขา
1: ซึ่งอันนี้จะต้องทำก่อน
0: ที่จะไปตรวจ
1: โอเคครับ
0: ค่ะแล้วก็มีแบบตรวจความเฉพาะตรวจความปลอดภัยเฉพาะด้านนะคะอย่างเช่นตรวจบอยเลอร์นะคะตรวจปั้นจั่นพวกนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเรามีแบบตรวจความปลอดภัยนะคะเหมือนเป็นเช็คลิสต์อะค่ะง่ายๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่าในแผนกก็จะต้องตรวจอะไรบ้างนะคะโดยเริ่มจากตรวจตามกฎหมายก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีอะไรที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จัดเช็คลิสต์ขึ้นมานะคะแล้วก็จากนั้นพอสิ่งที่จะตรวจตามกฎหมายจบไปแล้วเราก็จะเน้นตรวจเพื่อความปลอดภัยอย่างอื่นด้วยนะคะที่จะเสริมเข้ามา
1: ครับครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวความปลอดภัยทั่วๆไปนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างเช่นพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปการระบายอากาศนะคะก็จะไม่ได้ถามลึกมากนะคะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือมาตรวจวัดนะคะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมแสงสว่างเป็นยังไงดีไม่ดีเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นแบบที่กฎหมายกำหนดเลยหรือว่าเป็นแบบตัวอย่างครับ
0: เป็นตัวอย่างค่ะ
1: สามารถที่เราจะปรับใช้ได้
0: ได้ค่ะ
1: แต่ก็ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญสำคัญ
0: ใช่ค่ะก็ประเด็นสำคัญทางกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบตัวความปลอดภัยโดยหัวหน้างานนะคะก็คือขึ้นอยู่กับแผนกนั้นนะคะว่าทำงานเกี่ยวกับอะไร อย่างเช่นอาจจะเป็นแผนกที่มีเครื่องจักรก็หัวหน้างานก็จะเน้นเรื่องของเครื่องจักรชนิดนั้นๆ นะคะหรือว่าถ้าเป็น warehouse ก็จะเป็นเรื่องของชั้นวางเรื่องอะไรต่างๆนะคะชั้นเก็บวัตถุดิบอะไรพวกอย่างนี้นะคะ
1: ค
0: แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็เวลาเราจะไปทำเช็คลิสต์ต่างๆใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีการทบทวนรายการตรวจความปลอดภัยที่ผ่านมาอย่างเช่นถ้าเรามีเช็คลิสต์อยู่แล้วนะคะเราอาจจะมาทบทวนดูซิว่าเอ๊ะรายการตรวจความปลอดภัยครั้งที่แล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรนะคะเราก็อาจจะมาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าทำให้เข้มขึ้นก็ได
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะแล้วก็มีเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์นะคะก็ปากกากระดาษพวกนี้นะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าเราจะเข้าไปตรวจความปลอดภัยเดือนนี้วันไหนบ้างก็ได้นะคะในแผนกไหนบ้างก็ได้นะคะในตอนแรกๆเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นการตรวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัยนะคะหรือคปอ.หรือจะเป็นผู้บริหารลงมาเนี่ยนะคะในครั้งแรกๆเราอาจจะกำหนดก่อนว่าภายในเดือนนี้เราจะเข้าไปตรวจวันไหนบ้างนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะหลังจากนั้นอาจจะเป็นระยะสักระยะหนึ่งเราก็อาจจะเป็นการสุ่มโดยไม่ประชาสัมพันธ์ก็ได
1: ้ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราบอกไปประชาสัมพันธ์ไปนี่ก็จะมีการเตรียมการแต่เรามองอีกมุมหนึ่งก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ให้เขาตื่นตัวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมีบอกว่าเรามีการสุ่มอีก
0: ใช่
1: สุ่มว่าเป็นโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า
0: ค่ะ okay. เราสามารถใช้เทคนิคนี้สลับกันไปก็ได้ค่ะอย่างอาจจะแจ้งเป็นวันเลยในช่วงต้นๆ นะคะเพื่อพนักงานจะได้ไม่เครียดค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะมีการแจ้งเป็นช่วงเดือนไม่กำหนดวันก็ได้เตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆค
1: ่
0: ะแล้วจนถึงอาจจะสุ่มไปเลย
1: ครับครับ
0: ก็ค่อยๆใช้เทคนิคกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแผนกหรือสถานประกอบกิจการนะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปตรวจความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเป็นจปหัวหน้างานเขาก็จะตรวจก่อนลงมือปฏิบัติงานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการให้ข้อเสนอแนะสรุปผลแล้วก็รายงานด้วยนะคะส่งรายงานไปว่าถ้าเป็นจปหัวหน้างานตรวจความปลอดภัยในแต่ละวันอาจจะสรุปเป็นรายเดือน
1: ครับ
0: แล้วก็แจ้งไปที่หน่วยงานความปลอดภัยถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็แจ้งไปที่จปวิชาชีพ
1: ครับ
0: นะคะซึ่งที่เราแจ้งไปเนี้ยนะคะก็เพื่อมีข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงนะคะถ้าแจ้งเข้าไปที่เลขาคณะกรรมการความปลอดภัยก็จะได้นำเข้าสู่ที่ประชุม แล้วก็เสนอแนะแผนที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนะคะเพราะบางส่วนอาจจะต้องใช้งบประมาณ
1: ครับก็จะได้รับทราบผู้บริหารก็จะอยู่ตรงส่วนนั้นด้วยใช่ไหมครับผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ

0: เอาละนะคะสำหรับเรื่องของการตรวจความปลอดภัยไม่ยากนะคะอาจารย์ค่ะก็แม้กระทั่งพนักงานเองก็สามารถที่จะตรวจความปลอดภัยได
1: ้
0: ค่ะก็ถ้าแล้วแต่แผนกถ้าสารประกอบกิจการใดอยากจะให้พนักงานมีส่วนร่วมนะคะเราก็อาจจะมีแผนกนี้มีเช็คลิสต์แล้วก็เวียนก็ได้ค่ะอาจจะมอบหมายวันนี้ของนายกวันนี้ของนายขออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเขาใส่ใจแล้วก็เกิดความตระหนักนะคะในเรื่องของการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยการตรวจความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะเทคนิคที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเนี่ยบางครั้งเราจะเรียกว่า JSA นะคะอาจจะเป็น Job Hazard Analysis JHA นะคะ Job Safety Analysis นะคะหรือว่าจะเป็น Safe Job Analysis นะคะหรือว่า THA Task Hazard Analysis โอ้มีเยอะแยะนะคะแต่โดยทั่วไปถ้าเรานิยมนะคะเราก็จะเป็น Job Safety Analysis นะคะ JSA ก็จะหมายถึงการแบ่งงานนะคะออกเป็นขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็ศึกษาอันตรายในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อที่จะพอค้นหาอันตรายมาปุ๊บก็จะมีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้นๆ นะคะโดยอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับการทำ JSA นะคะก็จะเป็นไปตามกฎกระทรวงเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นการค้นหาอันตรายนะคะที่อาจจะมีอยู่หรือว่าแฝงอยู่ในงานแล้วก็ระบุงานนะคะที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงค่ะสำหรับการทำ JSA นะคะประเด็นนึงก็คือวัตถุประสงค์นึงก็คือบางครั้งจะทำ JSA นะคะในงานนั้นๆเพื่อจะเอามาทำ Work Instruction WI ค่ะหรือ Work Procedure WP นะคะแล้วแต่เนาะก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะไปวิเคราะห์งานทีนี้ถ้ามีงานทั้งหมดเนี่ยนะคะหลายๆงานก็จะมีการเลือกงานที่สำคัญออกมาก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปเพราะว่าแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนำให้วิเคราะห์หมดทุกงานในสถานประกอบกิจการค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูหลักนะคะหลักการนะคะในการวิเคราะห์งานหลักในการวิเคราะห์งานเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนแรกเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการแบ่งขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งไม่เกิน6ขั้นตอนซึ่งเวลาแบ่งเนี่ยการปฏิบัติงานไหนเนี่ยจะเหมือนเป็นจ็อบนะคะจะไม่ใช่เป็นงานโดยทั่วๆไปแบบรวมทั้งโรงงานนะคะจะเลือกมาจ็อบๆหนึ่งหรือว่างานงานหนึ่งแล้วก็มาดูว่างานเนี้ยมีขั้นตอน1 2 3 4 5อะไรบ้างนะคะก็จะไม่เกิน6ขั้นตอนเพราะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ซ้ำกับขั้นตอนอื่น
1: ๆก็ถึงได้เรียก JSA เนาะเป็นจ็อบเป็นงานแต่ละงานนะครับ
0: ค่ะ Job Safety Analysis เนาะแล้วก็จะมีการระบุขั้นตอนนะคะแล้วก็ระบุอันตรายในแต่ละขั้นตอน
1: ค่
0: ะแล้วก็ดูซิว่าเราจะควบคุมอันตรายในแต่ละขั้นตอนอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการวิเคราะห์งานก็คล้ายๆกับการตรวจความปลอดภัยค่ะก็แน่นอนจะต้องมีผู้รับผิดชอบนะคะคือเป็นทีมงานเลยนะคะถ้าทำ JSA เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นทีมงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราให้จปวิชาชีพไปวิเคราะห์งานอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งจปวิชาชีพก็ไม่ได้รู้ว่าในขั้นตอนการทำงานเนี้ยอย่างละเอียดเหมือนกับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างาน
1: ใช
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นในทีมเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปก็จะมีทั้งหัวหน้างานด้วยนะคะแล้วก็ดึงผู้ปฏิบัติงานนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของจปทุกระดับใช่ไหมฮะกับผู้ปฏิบัติงานนะครับ
0: นะคะทีนี้เราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าในบางครั้งงานที่สำคัญนะคะเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการมาดูซิว่าขั้นตอนในแต่ละงานเนี้ยนะคะมีอันตรายอะไรแฝงอยู่ก็อย่างเช่นงานที่พวกเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร
1: ์
0: นะคะหรือว่าสารกัมมันตรังสีพวกนี้หรือสารระเบิดสารเคมีที่มันรุนแรงหรือมันมีความยาก
1: เกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดการระเบิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะที่อาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไป

0: วิธีการวิเคราะห์งานนะคะ
1: คร
0: ับ พอเราได้ทีมมาละเราก็ไปสำรวจเลยในโรงงานของเรานะคะหรือในสารประกอบกิจการนี้มีงานอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ไปเลือกงานที่จะวิเคราะห์ถ้าเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์พร้อมกันทีเดียวทั้ง20งานที่มีในสารประกอบกิจการดูซิว่างานไหนที่อันตรายที่สุดเสี่ยงที่สุดนะคะพวกนี้ก็จะเลือกนำมาวิเคราะห์ก่อน
1: แต่อย่างน้อยเบื้องต้นก็คงจะต้องไปวิเคราะห์ทุกๆงานก่อนใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เลือกดูทุกงานแล้วก็เลือก
1: แล้วก็เลือกมา
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสามารถทำได้หมด
1: ก็จะดีมากเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็ไล่ไปเป็นช่วงๆได้ค่ะ
1: ครับ
0: อาจจะวิเคราะห์สองงานนี้ก่อนแล้วก็ไล่ต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะคะทีนี้พอเราเลือกงานสำคัญนะคะที่มีความสำคัญมาแล้วเราก็ไปจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของงานนั้นดูซิ1 2 3 4 5นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็หาอันตรายแล้วก็กำหนดวิธีการควบคุมนะคะทีนี้ถ้าสารประกอบกิจการใดที่มี WI นะคะหรือ Work Instruction อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำการวิเคราะห์งานเนี่ยมาทบทวนได
1: ้
0: นะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีตัว Work Instruction อยู่ตลอดไป10ปี
1: อ๋ออันนี้มันปรับปรุงกันได้เรื่อยๆใช่ไหมครับขึ้นกับลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าแม้แต่งานเดียวกันแต่ว่ามีการปรับปรุงขั้นตอนอะไรอย่างเง
0: ี้ยค่ะเราก็สามารถจะนำมาทบทวนได้นะคะก็นำเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยนะคะถ้ามีเอาละค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะเรื่องของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหรือ JSA ของเรานะคะอย่างเช่นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะคะเขาก็พบมีอุบัติเหตุนะคะกับแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะพนักงานก็ได้รับบาดเจ็บไปนะคะทีนี้เราไปดูนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากปั๊มขึ้นรูปโลหะนี่ก็จะมีเสียงดังเครื่องปั๊มใช่ไหมคะมีบาดเจ็บต่างๆเล็กๆน้อยๆด้วยเราก็มีแบบฟอร์มในการวิเคราะห์งานนะคะก็จะตั้งทีมงานขึ้นมาอันนี้ลักษณะเครื่องปั๊มอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเครื่องปั๊มหรือว่าเครื่องเพสนะคะแล้วเราก็จะแบ่งขั้นตอนการทำงานค่ะอย่างเนี้ยขั้นตอนแรกก็คือพนักงานจะเอื้อมมือบีบแผ่นเหล็กก็อาจจะมีอันตรายมือกระทบขอบกลองนะคะมือถูกบาดเพราะว่าแผ่นเหล็กจะคมนะคะแล้วก็มีแผ่นเหล็กหล่นใส่เท้าได้ด้วยนะคะในขั้นตอนการหยิบทีนี้เราก็ไปดูนะคะว่าอันตรายที่แฝงอยู่เนี้ยเราจะควบคุมป้องกันยังไงนะคะก็จะมีอย่างมือกระทบขอบกลองก็เราสามารถที่จะทำขอบกล่องเหล็กเนี้ยมียางมาล้อมรอบนะคะก็จะช่วยลดไม่ให้ไอ้กล่องเหล็กตัวเนี้ยมีความคมนะคะแล้วก็จะมีการสวมถุงมือหนังพวกนี้ก็ช่วยนะคะโดยหุ้มมาถึงข้อมือได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของถ้าแผ่นเหล็กหล่นใส่เท้านะคะแล้วก็จะมีการสวมรองเท้านิรภัยหัวเหล็กก็จะช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแผ่นเหล็กมันใหญ่เกินไปเนี่ยก็ต้องประคองสองมือ นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นการวางแผ่นเหล็กใต้แท่นปั๊มแล้วก็กดปุ่มล็อกอาจจะถูกตัวล็อกหนีบมือนะคะหรือนิ้วมือแน่นอนการทำงานกับเครื่องจักรสิ่งที่ต้องระวังก็คือการแต่งกายเป็นหลักนะคะก็ในบางสถานที่ทำงานถ้าดูแล้วเนี่ยมันมีเครื่องจักรที่มีจุดดึงจุดหมุนอะไรต่างๆการสวมเสื้อแขนสั้นจะปลอดภัยกว่าค่ะไม่ให้ดึงนะคะแล้วก็ถุงมือก็ยังคงใส่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะในระหว่างที่เราจะกดตัวล็อกพวกนี้นะคะยกมือทั้งสองข้างออกก่อนแล้วค่อยกดปุ่มล็อกขั้นตอนที่3ก็จะเป็นกดปุ่มให้เครื่องปั๊มทำงานแน่นอนต้องมีเสียงดังนะคะแล้วก็เครื่องปั๊มอาจจะกระแทกมือทีนี้เราก็ไปดูที่ตัวเครื่องจักรนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องปั๊มเขาจะเป็นปุ่ม2ปุ่มกดพร้อมกันก็ต้องบอกพนักงานนะคะว่าอย่าเอาสก็อตเทปหรือเทปอะไรไปแปะอีกปุ่มนึงแล้วกดมือเดียวค่ะก็ยังไงต้องกด2ปุ่มพร้อมกันเพราะว่าเขาป้องกันนะคะไม่ให้มือเผลอเข้าไปหยิบแล้วก็เรื่องของเสียงดังนะคะอย่างถ้าเครื่องปั๊มเนี่ยเราจะป้องกันเสียงการสัมผัสเสียงดังของพนักงานได้ก็สวมเอียร์ปลั๊กนะคะดังมากก็ใส่ที่ข้อหูนะคะและขั้นตอนที่4นะคะก็จะคล้ายๆกับย้อนกลับไปขั้นตอนแรกก็คือเมื่อขึ้นรูปโลหะเสร็จแล้วก็จะต้องหยิบไปใส่อีกกล่องหนึ่งก็แน่นอนนะคะในเรื่องของมือกระทบขอบกลองเรื่องของการถูกบาดนะแล้วก็เรื่องของเสียงดังจากแผ่นเหล็กกระทบกันตรงนี้ก็ แล้วก็จะมี PPE นะคะสวมถุงมือหรือว่าสวมเอียร์ปลั๊กเอียร์มัฟพวกนี้เข้าไปแล้วก็ไม่โยนชิ้นงาน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วค่ะพอเราได้นะคะตามตารางเมื่อกี้ใช่ไหมคะขั้นตอนการทำงานเรื่องของการอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การควบคุมป้องกันทีนี้ก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเราก็มาสรุปนะคะว่าก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งพนักงานต้องแต่งกายอย่างไรการสวมใส่ PPE
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ
1: ์
0: ที่ยึดยางขอบกล่องนะคะและที่ต้องย้ำก็คือการทำงานลัดขั้นตอน
1: อันนี้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องแล้วก็อย่าเผลอไผลไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าขั้นตอนนี้เราเอามาวิเคราะห์หาอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับการป้องกันไม่ควรจะลัดขั้นตอนนะ
0: ค่ะแล้วก็เจ้าป้อหัวหน้างานก็ต้องตรวจตาดูแลสม่ำเสม
1: อ
0: นะคะตลอดการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะด้วยการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยนะคะถ้ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยนอกจากหัวหน้างานนะคะจะตรวจความปลอดภัยระหว่างก่อนลงมือทำงานแล้วระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยขอให้เดินตรวจด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเน้นในเรื่องของการสุ่มตรวจโดยคปอบ้างหรือว่าเจ้าป้อวิชาชีพ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นระยะระยะเอาละค่ะ2เทคนิคผ่านไปนะคะ
1: เรามีทั้งหมด4
0: เทคนิคด้วยกันค่ะเทคนิคที่3ก็คือการสังเกตเพื่อความปลอดภัยเราไปดูสิคะการสังเกตก็จะแตกต่างนะคะอย่างการตรวจความปลอดภัยเนี้ยเราจะมีเช็คลิสต์ใช่ไหมคะที่จะเข้าไปดูไปเช็คนะคะแต่ถ้าเป็นการสังเกตก็คือสังเกตจริงๆนะคะก็คืออาจจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5
1: ครับ
0: การมองเห็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การสัมผัส
1: ครับ
0: นะคะอย่างเช่นมองเห็นเราก็จะมองเห็นง่าย
1: ๆครับ
0: การรับรสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปชิมนะคะท่าน
1: ใช
0: ่ค่ะเราคงไม่ได้ไปชิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีสารเคมีบางตัวบางสถานประกอบกิจการที่เขาเป็นเกี่ยวกับสารเคมีแล้วสารเคมีบางตัวเนี่ยอาจจะซึมเข้าไปนะคะแล้วเราอาจจะรับสัมผัสได้ทางลิ้นรับรสได้ทางลิ้นอาจจะเป็นกลิ่นหวานเอี้ยนอะไรพวกอย่างนี้นะคะถ้ามีความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานเยอะค่ะส่วนการได้กลิ่นได้กลิ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็การสัมผัสการสัมผัสก็อย่างเช่นความร้อนความเย็นที่เราเข้าไปก็สัมผัสทางผิวหนังนะคะทีนี้นะคะเราจะสังเกตเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเฝ้าดูพฤติกรรมการทำงานว่าสังเกตดูซิว่าเขามีพฤติกรรมการทำงานถูกต้องไหมเพราะเราทำขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้แล้วนะคะใช้ JSA เมื่อกี้ทำขั้นตอนการปฏิบัติงานทีนี้เราก็ดูนะคะว่าเขาทำตามขั้นตอนไหมนะคะแล้วก็เป็นการติดตามดูแลนะคะผู้ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็ถ้าเราเจอว่าการกระทำใดๆที่เราสังเกตแล้วพนักงานปฏิบัติลัดขั้นตอนหรือทำไม่ถูกต้องก็เข้าไปตักเตือนได
1: ้
0: นะคะหาวิธีการควบคุมป้องกันต่อไปเอาละค่ะทีนี้เราไปดูหลักในการสังเกตเพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะมีตั้งแต่การเฝ้าดูการทำงานเลยโดยไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ตัว
1: ไม่ให้รู้ตัว
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเหมือนกับ
1: เขารู้ตัวเขาก็จะพยายามทำให้มันถูกต้องแต่ตอนที่ไม่มีคนดูก็
0: ไปปล่อย
1: โอเค
0: ค่ะหรือว่าบางทีเราไปจ้องมากปุ๊บพนักงานจะประมาทก็จะทำผิดไปด้วยก็ได
1: ้ครับ
0: นะคะแล้วก็สังเกตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดขั้นตอนการทำงาน
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ปฏิบัติงานหลายคนก็ควรจะสังเกตพร้อมๆกันนะคะ
1: ครับ
0: เราจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานต่อเนื่องหรือว่าทำงานในลักษณะไหนบ้าง
1: ครับ
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นงานประเภทเดียวกันเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเขาทำงานยังไง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ตักเตือนทันทีนะคะสำหรับการสังเกตเราไม่ควรจะปล่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นแล้วเนี่ยอย่างหัวหน้างานไปสังเกตแล้วถ้าไม่เตือนเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้
1: ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะทีนี้ผู้ที่ทำหน้าที่สังเกตก็โดยทั่วไปก็จะเป็นหัวหน้างานนะคะผู้ควบคุมงานนะคะหรือว่าถ้าหัวหน้างานอาจจะมอบหมายผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งสังเกตด้วยช่วยด้วยก็ได
1: ้ครับ
0: ค่ะก็จะมีการสังเกตแบบทำกิจกรรมร่วมกันไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าลอบดูซึ่งการลอบดูเนี่ยผู้สังเกตเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมที่แท้จริงการลอบดูอย่างเช่นติดกล้องวงจรปิด อย่างเงี้ยเห็นชัดเจน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสังเกตนะคะแล้วก็นำมาบันทึกว่ามีขั้นตอนอะไรนะคะผู้ปฏิบัติงานทำงานถูกต้องหรือไม่ค่ะแล้วก็มีการจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะคะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ส่งรายงานด้วยนะคะเอาละทีนี้อย่างกรณีนี้นะคะเป็นกรณีตัวอย่างแผนกงานบดหมึกพิมพ์สกรีนซึ่งตัวเครื่องจักรตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวลูกกลิ้งหมุนซึ่งจะเอาไว้บดเครื่องจักรแล้วมันเป็นไฮดรอลิกนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำงานก็จะมี 1 2 3 4 5อยู่แล้วนะคะแล้วก็คือผู้สังเกตเนี่ยต้องทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนนะคะขั้นตอน 1 2 3 4 5หลังจากนั้นสังเกตดูซิอย่างเช่นเขาตรวจสอบสายดินไห
1: ม
0: ถ้าทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้านะคะก็ระวังเรื่องของไฟฟ้าช็อตนะคะพวกนี้ความสะอาดของลูกกลิ้งก
1: ็
0: จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบต่างๆทั้งก่อนปฏิบัติงานแล้วก็ขณะปฏิบัติงานนะคะอย่างกรณีตัวอย่างนี้พบว่าไม่สวมแว่นตานิรภัยกันสารเคมี
1: อ
0: ันนี้ก็เข้าไปตักเตือนได้นะคะแล้วก็มีหลังการปฏิบัติงานนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะต้องมีการเก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่น PPE ไปทำความสะอาดที่เหมาะสมนะคะหรือบางส่วนก็ทิ้งไปเลยนะคะให้เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการบันทึกต่างๆแล้วก็นะคะเมื่อเราสังเกตได้แล้วเจอข้อบกพร่องก็นำมาสรุปนะคะ
1: เรียกการปรับปรุงแก้ไข
0: ค่ะแล้วค่ะทีนี้แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นความบกพร่องของตัวพนักงานเองก็ให้ความรู้เขา
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเป็นความบกพร่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วต้องอาจจะมาทบทวน
1: ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเอาละเทคนิคสุดท้ายแล้วค่ะท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะเป็นการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT นะคะเทคนิคเนี้ยนะคะเราก็เอามาจากของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะคะเขาก็จะนิยมใช้กันนะKYT ก็ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training นะคะก็เป็นการคาดการอันตรายล่วงหน้า
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะก็เขาก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะอาจารย์ในการค้นหาอันตรายทีนี้วัตถุประสงค์หลักๆเลยของ KYT ก็คือต้องการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยการเตือนตัวเองก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมของงานนะคะในการทำ KYT เนี้ยนะคะเราก็จะมีหลักในการวิเคราะห์นะคะก็จะมีในเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกการให้ผู้ปฏิบัติงานคิดพิจารณาก่อนที่จะทำงานใดๆนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การให้คำมั่นสัญญาที่อุบัติเหตุจะต้องเป็นศูนย์ก่อนลงมือปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองด้วยการมือชี้ปากย้ำ
1: ครับ
0: นะคะเขาก็จะมีการให้พูดออกมาทีนี้เราไปดูผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะก็จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับงานที่ถูกวิเคราะห์โดยทั่วไปก็จะเป็นงานนั้นมีผู้ปฏิบัติงานแล้วก็มีหัวหน้างาน
1: ครับ
0: นะคะก็ทั้งสองนี้แหละค่ะที่จะเป็นผู้ที่จะหัวหน้าจะเป็นคนพาทำ KYT แล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเนี่ยลงมือทำนะคะทีนี้ KYT ก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันถ้าเป็น KYT แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะเราเรียกว่านะคะ4 round KYT นะคะก็จะเป็น KYT 4ขั้นตอนก็จะเป็นงานที่ซับซ้อนแล้วก็มีอันตรายมาก
1: ครับ
0: ค่ะKYT จุดเดียว1 point นะคะ1 point KYT ก็อันตรายไม่มากนัก
1: ครับ
0: ส่วน KYT ปากเปล่า oral KYT ก็อันตรายน้อยๆไม่ค่อยรุนแรงนะคะทีนี้ตัวขั้นตอนจะต่างกันนะคะอย่างเช่น KYT 4 round KYT นะคะ KYT 4ขั้นตอนเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติเราจะวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบเราจะใช้เป็นนะคะ KYT 4ขั้นตอนนี้เลยทีนี้เรามาดูนะคะว่าการใช้เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติเนี่ยพนักงานจะใช้การกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันทีนี้ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องคาดการหรือหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้สมาชิกในที
1: ม
0: อาจจะไปทำที่ตัวเครื่องจักรเลยก่อนลงมือปฏิบัติงานหรืออาจจะเป็นการถ่ายรูป นะคะแล้วก็มาให้พนักงานดูในที่ทำงานตรงนั้นเลยก็ได
1: ้
0: นะคะทีนี้ขั้นตอนที่2นะคะก็วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ให้เรียงลำดับความสำคัญนะคะอย่างเช่นจากตารางเราจะเห็นว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นกระดาษบาดมือกระดาษที่ความหนาเยอะๆเนี่ยทับนิ้วมือถูกขอบกระดาษนะคะที่กั้นขอบกระดาษกระแทกนิ้วถูกใบมีดตัดหรือว่ากระดาษหล่นทับเท้านะคะจากนั้นเราก็มาเรียงลำดับดูว่าอันไหนสำคัญที่สุดเราก็จะพบว่านิ้วมืออาจจะถูกใบมีดตัดก็จะเป็นอันดับที่หนึ่ง2 3 4 5ไล่เรียงไปนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างานนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3เราก็จะเลือกปัญหาจากขั้นตอนที่2อ่ะค่ะมา2ข้อเพื่อที่จะมากำหนดมาตรการแก้ไขนะคะอย่างขั้นตอนที่3ตอนเนี้ยเราก็เลือกได้แล้วว่าอ้อถ้านิ้วมือถูกใบมีดตัดนะคะห้ามปิดเทปกาวที่ปุ่มกดหรือว่ากด2มือพร้อมกันนะคะหรือว่านิ้วมือเนี่ยตัวมือเนี่ยถูกที่กั้นขอบกระดาษกระแทกเราอาจจะใช้ตัวอื่นดันกระดาษหรือว่าจะอาจจะนำมือออกก่อนกดปุ่มนะคะแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าตัวไหนสำคัญจากนั้นก็นำมาสรุปเป็นประโยคค่ะก็จะเป็นกดปุ่มเครื่องตัดกระดาษพร้อมกันทั้ง2มือโอเคนะคะแล้วก็ทำเป็นข้อความสั้นก็จะเป็นกดปุ่มพร้อมกัน2มือโอเคนะคะแล้วเวลาทำ KYT เราจะใช้มือชี้นะคะแล้วก็ปากย้ำ3ครั้งก็คือกดปุ่มพร้อมกัน2มือโอเคครั้งโดยนิ้วเราเนี่ยของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยชี้ไปที่เครื่องจักรหรือไปที่โปสเตอร์ตัวนั้นนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คืออุบัติเหตุเป็น0นะคะก็แล้วแต่เทคนิคก็จะเป็นการนะคะพูดออกไปแล้วก็จะมี KYT จุดเดียวนะคะซึ่งในรายละเอียดให้นักศึกษานะคะเรากลับไปทบทวนดูนะคะแล้วก็ Oral KYT ก็จะสั้นๆ
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสาระสำคัญนะครับในตอนที่3หน่วยที่9เทคนิคเฉพาะด้านอาชีวันใหม่และความปลอดภัยนะครับที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสได้มาบรรยายตอนนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเรามาพบกันในตอนที่4ต่อไปครับครับในตอนที่4นี้ก็จะเป็นตอนที่เราเรียกว่าเป็นแบบฝึกปฏิบัติหรือเป็นแบบตัวอย่างนะครับแบบทดสอบนะครับของหน่วยที่7 8และ9นะครับหลังจากที่เราได้รับฟังการบรรยายของทั้ง3หน่วยมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเน้นการทำแบบทดสอบกันนะครับสำหรับในตอนที่4ของหน่วยที่7นี้นะครับท่านอาจารย์ศิริรัตน์นะครับก็จะมาให้ความรู้หรือแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการที่จะทำแบบทดสอบนะครับเป็นแนวทางของเราไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะมีอะไรในหน่วยที่7บ้างครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ตรงนี้คงเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเป็น
1: ไม่ใช่ข้อสอบจริงนะอาจารย
2: ์ใช่
1: แต่เป็นลักษณะที่เอาประเด็นสำคัญมานะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเรามาบอกข้อสอบกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่มันเป็น
2: แค่ตัวอย่าง
1: ใช่
2: ว่าในแต่ละเรื่องนะถ้าเราอ่านหนังสือนะหรือเอกสารการสอนมาแล้วลองมาทำแบบทดสอบเนี้ยดูว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะได้กลับไปทบทวนนะ
1: ค
2: ะในส่วน เนื้อหาที่สำคัญนะคะอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะโดยก็จะพยายามกระจายเนื้อหานะคะให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาในเอกสารการสอน
1: โอเคครับ
2: ในที่นี้นะคะโดยเริ่มจากตัวอย่างแรกนะคะแบบทดสอบข้อแรกเนี่ย เรายกตัวอย่างกรณีว่าเอ๊ะถ้าเป็นการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยประจำสถานประกอบกิจการเนี่ยเราถือว่าเป็นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใดนะคะอันแรกเลยเนี่ยช้อยแรกเลยก็คือเอ๊ะแจ้งให้ทราบหรือเปล่าบอกเรื่องราวข่าวสารด้านความปลอดภัยใช่ไหมนะคะอันที่2ก็เป็นความคิดเห็นหรือเปล่านะคะอันที่3ก็คือให้ความรู้ทางด้านความปลอดภัยสุดข้ององูก็คือโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติตัวหรือพฤติกรรมที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรถ้านักศึกษาดูแล้วเนี่ย ตัวเลือกทั้ง5ข้อเนี่ยมันก็เป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเหมือนจะถูกหมด
1: มันจะถูกหมดนะ
2: แต่ถ้าเน้นในส่วนของการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยกลไกหรือว่าการสื่อสารเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยเราจะมุ่งวัตถุประสงค์เรื่องของการระดมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยซะมากกว่า
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโจทย์ข้อนี้คำตอบที่ถูกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นข้อกอไข
1: ่เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องอ่านข้อคำถามให้ดีนะครับพอดูไปแล้วเนี่ยบางที
2: เหมือนจะถูกหมด
1: ใช่แล้วคีย์เวิร์ดของตรงนี้ก็คือการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภ
2: ั
1: ย
2: ใช่เป็นการประชุมในรูปของคณะกรรมการน
1: ั่
2: นจะมีองค์ประชุมหลายคนถ
1: ู
2: กไหมคะนั่นแต่ละคนก็จะแสดงความคิดเห็นในวาระแต่ละวาระ
1: ไม่น่าจะเป็นเรื่องของความรู
2: ้
1: ด้านความปลอดภัยไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องแจ้งทราบหรือบอกข่าวไม
2: ่
1: น่าหรือไม่น่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติตัวอันนี้อาจจะไม่ใช่ของคณะกรรมการความปลอดภัยโดยตรงนะหรืออาจไม่น่าจะใช่เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องวิเคราะห์ข้อสอบ
2: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ดูโจทย์ให้ดีๆนะครับ
2: เพราะว่าการสื่อสารความปลอดภัยมันจะกว้างมาก
1: ใช่
2: เพราะถ้าเราเจาะไปเรื่องนี้จะเพื่ออะไรอันนั้นเราต้องไปวิเคราะห์อีกทีนะคะข้อถัดมานะคะจะเป็นเรื่องคำถามว่าการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในข้อใดเนี่ยเป็นการใช้วัจนภาษา
1: วัจนภาษาคือ
2: ก็คือคำพูดหรือว่าเป็นข้อเขียนนะคะถ้าเป็นอวัจนะก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์
2: สัญญาณมือ
1: โอเคครับ
2: นะคะอันเนี้ยตัวเลือกแรกก็จะเป็นการใช้สีและเครื่องหมาย
1: อ
2: ันนี้ชัดเลยว่าเป็นสัญลักษณ
1: ์
2: นะคะว่าสีแดงคืออะไรสีน้ำเงินคืออะไรที่เราเรียนกันเมื่อกี้
1: ที่เรียนมาแล้วนะ
2: นะคะแล้วก็การใช้สัญญาณมื
1: ออ
2: ันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์
2: นะก็เป็นอวัจนภาษาทั้งสองข้อนะคะแล้วก็ข้อควายจะเป็นรายงานการประชุมอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นภาษาละเป็นเนื้อสารละนะคะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นวัจนภาษาเพราะฉะนั้นถ้า3ข้อเนี้ยคำตอบที่ถูกก็คือข้อคอควาย
1: คอควายนะฮะโอเค
2: นะคะ
1: ทีนี้เวลาโจทย์อย่างนี้ต้องดูดีๆนะครับมันจะมีทั้งกอและขอกอและคอม
2: ัน
1: มีตัวร่วมของกอด้วยถ้าเกิดตัวร่วมกอไม่ถูกเนี่ยนะครับยังไงก็ตามงอกระจอเนี่ยไม่ถูก
2: แน่นอนใช
1: ่นั้นต้องคอยสังเกตด้วยนะครับ
2: นะคะโอเคเป็นเทคนิคนะถัดมาจะเป็นข้อ3นะคะก็คำถามก็คือคู่มือความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้าง
1: ครับ
2: นะคะตัวเลือกก็คือสารจากนายจ้างหรือผู้บริหารนะคะแผนผังองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะความรู้นะด้านอาชีวใหม่และความปลอดภัยนะคะกฎระเบียบและข้อบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในเอกสารการสอนหรือที่เราเรียนมาเนี่ยอันเนี้ยก็คือทุกเรื่องจะต้องมีอยู่ในคู่มือความปลอดภัยงั้นคำตอบที่ถูกของข้อนี้ก็คือจอจาน
1: โอเคครับจะเห็นว่าไม่นโยบายสารจากนายจ้างหรือผู้บริหารเนี่ยก็ต้องอยู่ในนั้นใช่ไหมครับ
2: อยู่ใน
1: แผนผังองค์กรให้รู้ว่ามีกี่หน่วยงานมีอะไรบ้างและใครรับผิดชอบอะไรก็ต้องอยู่ในคู่มือก็ความรู้พื้นฐานในเรื่องของอาชีวใหม่ความปลอดภัยก็ต้องอยู่ในคู่มือความปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นคู่มือที่เอาไปประจำตัวเลย
2: ใช่เป็นข้อมูลที่เขาจะต้องรู้ก่อนที่เขาจะทำงาน
1: และอย่างหนึ่งก็คือการทำงานด้วยความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นต้องไปเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับใช่ไหมครับที่มีอยู่ซึ่งย้ำประเด็นที่อาจารย์บรรยายไปอาจารย์จะเน้นเรื่องกฎหมายเข้ามาด้วย
2: ใช
1: ่โอเคนะครับ
2: ขอบคุณค่ะก็ถัดมานะคะไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์เนี่ยจะเห็นชัดไหมเป็นวงกลมสีน้ำเงินนะคะถามว่าไอ้วงกลมสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเครื่องหมายประเภทใดนะคะก็ตัวเลือกแรกก็คือห้ามขอไข่ก็เตือนนะคะคอควายบังคับให้ปฏิบัติสภาวะปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของอัคคีภัยความปลอดภัยนะคะถ้าเราเรียนเนี่ยห้ามเนี่ยไม่ใช่แน
1: ่
2: นะคะให้นึกถึงสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่จะมีสีแดงแล้วก็มีเล่นทะแยงมุมเตือนเนี่ยจะเป็นสีสามเหลี่ยมด
1: ้
2: านเท้านะคะข้อที่ถูกก็คือข้อของควาย
1: บังคับต้องเป็นสีฟ้าสีน้ำเงิน
2: สีน้ำเงินแล้วก็สัญลักษณ์จะเป็นสีขาว
1: อ๋อหมายถึงว่าอยู่ในพื้นสีน้ำเงินใช
2: ่ใช่
1: ครับครับ
2: นะคะแล้วก็ถ้าเป็นงองูจะเป็นสีเขียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจอจานเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่สีแดง
1: โอเค
2: นะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์5ข้อเนี่ยต้องไปแยกให้ได้
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับยังไงนักศึกษาก็จะต้องไปตอนนี้ต้องจดจำไม่ใช่แค่จดจำ

0: จากเอกสารการสอนอย่างเดียวแต่ว่าเอาไปใช้ในการทํางานด้วย
1: ใช่เพราะเห็นป้ายเนี่ยเราจะรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยอันนี้เขาห้ามนะอันนี้เขาเตือนนะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาระวังอันนี้อันนี้นักศึกษาต้องจําแล้วก็แยกให้ได้
0: ครับ
1: นะคะก็ข้อ5ถามว่าข้อใดเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายนะคะสอ1ลง2แล้วก็วง/อก3
0: โอเค
1: นะคะสอ1นี่เป็นเรื่องของสารเคมี
0: วัตถุอันตราย
1: ใช่นะไอ้ลง2นี่จะเป็นเรื่องของอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะคะแล้วก็อก3อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรบวัตถุอันตรายงั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือกอและค
0: อเห็นไหมครบเลยอันนี้เห็นไหมครับต้องสังเกตดีๆนะครับบางทีเผลอเข้ามาเห็นสออหนึ่งกาเลยไม่ใช่ต้องมาดูต่อ
1: ต้องมาดูต่อ
0: โอเคครับต่อเลยครับ
1: ข้อ6นะคะก็ถามว่าข้อใดเป็นเครื่องหมายความปลอดภัยด้านสารอันตรายตามระบบ GHS ถ้าเราดูเนี่ยกอไก่เนี่ยจะเป็นเรื่องของอัคคีภัย
0: NFPA
1: นะคะอันนี้
0: UN.
1: น่าจะเป็น UN นะคะคอควายก็เป็น UN นะคะงองูก็เป็น UN นะงั้นคำตอบที่ถูกก็คือจะเป็นข้าวหลามตัด
0: สีแดง
1: แล้วก็สัญลักษณ์สีดำ อันนี้จะเป็น GHS
0: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้อจอจานถ้าเกิดโจทย์นี้เปลี่ยนเป็นเรื่องเครื่องหมายที่แสดงถึงเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของการเกิดเพลิงหรืออะไรเนี่ยนะครับที่เป็นตัวนั้นก็น่าจะเป็น NFPA เนาะ
1: ใช่ใช
0: ่โอเคครับเพราะนั้นต้องดูโจทย์ดีๆนะครับ
1: นักศึกษาต้องจำอัน NFPA จะไม่เหมือนใครเพราะจะมี4ช่องแต่ละช่องก็จะมีตัวเลข
0: โอเค
1: คราวนี้อีกอันนึงก็คือของ GHS เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นข้าวหลามตัดแล้วกรอบสีแดงและพื้นสีดำงั้นถ้าไม่ใช่2อันเนี้ยเดาได้ก่อนว่าเป็น UN
0: ครับ
1: นะต้องแยก NFPA กับ GHS ให้ได
0: ้ครับ
1: นะคะอันนี้สองอันนี้น่าจะจำได้จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะข้อ7นะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในส่วนของผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้นำเข้านะคะข้อกไก่เป็นการกำหนดความเป็นอันตรายอันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตการจัดทำบัญชีแสดงรายชื่ออันนี้จะเป็นของสถานประกอบการละนะคะการให้ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมอันนี้ก็จะเป็นของสถานประกอบกิจการเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าข้อนี้ข้อไหนถูกก็คือข้อกไก
0: ่
1: นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อ8ข้อมูลความปลอดภัยในฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุสารอันตรายเป็นองค์ประกอบใดถ้าเราถามว่าข้อมูลความปลอดภัยอันนี้คำตอบที่ถูกก็คือเป็นตัวเนื้อสารแต่ถ้าถามว่าฉลากเป็นอะไรก็คือเป็นช่องทางเป็นสื่ออันนี้ก็ต้องไปตีความดีๆต้องอ่านคำถามดีๆนะคะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่2ของการทำแบบฝึกปฏิบัติหรือแบบทดสอบหรือที่เราเรียกว่าเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับท่านอาจารย์ศิริรัตน์ครับตรงนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีแนวทางในการที่นักศึกษาจะได้ไปใช้เตรียมตัวนะครับได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่8
1: ขอบคุณค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแบบทดสอบเป็นตัวอย่างนะคะวงเล็บว่าเป็นตัวอย่าง
0: ไม่ใช่ข้อสอบนะครับ
1: แนวทาง
0: หมายถึงว่ามันมีแนวอย่างเงี้ยนะครับ
1: ของหน่วยที่8ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็น2นะ
0: ค
1: ะก็กระจายเนื้อหานะคะ8ข้อเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับหน่วยอื่นๆนะคะข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการฝึกอบรมนะคะข้อคำถามถามว่าการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นในข้อใดนะคะตัวเลือกแรกเลยกอไก่ก็บอกว่าเราต้องทำให้เป็นไปตามกฎหมายอันนี้เป็นข้อบังคับนะคะตัวเลือกข้อขอไข่บอกทำแล้วจะช่วยลดต้นทุนการผลิตนะคะตัวเลือกที่3คอควายเนี่ยจะบอกว่าทำแล้วนะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วก็ข้ององูบอกว่าจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานถ้าเราดูในเนื้อหาที่เราได้พูดไปก่อนหน้านั้นจะบอกว่าเอ้ยทุกข้อใช่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อจอจาน
0: จอจานนะครับจะเห็นว่าทุกอันเนี่ยมันจะเป็น สิ่งที่ท่านอาจารย์สิริรัตน์พูดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับว่าให้มีทั้งเรื่องขวัญกำลัง

0: จัยประสิทธิภาพลดต้นทุนจริงๆแล้วการดูลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องท่องทุกข้อแต่ขอให้เราผ่านสายตาว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้าง
1: เราจะคุ้น
0: คุ้นแล้วเราก็จะสามารถทำได้นะครับ
1: เ
0: ป็นไปไม่ได้บางทีเราจะท่องจำให้มันได้ทุกข้อทุกอะไรเนี้ยไม่ได้นักศ
1: ึ
0: กษาต้องใช้หลักการในการที่ผ่านมาแล้วก็เข้าใจในแต่ละเนื้อหาโอเคครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อหนึ่งนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นข้อถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะสำคัญที่จะช่วยในการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมได้มากที่สุดนะในเนื้อหาเราจะบอกว่าเฮ้ยหลักการเรียนรู้ที่มันจะส่งผลต่อความสำเร็จของการอบรมมีอะไรบ้าง มีหลายข้อนะคะถ้าเราจำได
0: ้ครับ
1: ได้รับการอบรมเป็นลำดับขั้นตอนก็ใช
0: ่
1: นั่นต้องเป็นสเต็ป by สเต็ปนะคะมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมก็ใช่
0: โอเคครับ
1: นะคะได้รับการป้อนกลับในสิ่งที่เรียนรู้ก็ใช่ทำงานตรงกับเรื่องที่ฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะคะ
0: ผมว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญตรงนี้ก็คำว่ามากที่สุด
1: ใช่ในห้าตัวเลือกเนี่ยตัวไหนที่มีความสำคัญมากที่สุด
0: ใช่ทีนี้นักศึกษาเนี่ยบางทีก็จะเผลอไปว่าพอเห็นปุ๊บก็ไม่ได้นึกว่ามากที่สุดถูกหมดก็กอไก่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: หรือถ้ามีจอจานถูกทุกข้อก็จะถูกทุกข้อเลย
0: ถูกต้องอันนี้ต้องระวังเลยนะครับ
1: ใช่นะคะข้อนี้ก็คือต้องทำงานตรงกับเรื่องที่ฝึกอบรมอันนี้จะช่วยได้มาก
0: ถ้าเรามาอบเขาไม่ได้ทำงานนั้นเลยแต่มาให้ฝึกอบรมเข้ามานั่งฟังเงี้ยเนาะหรือมานั่งทำกิจกรรมก็แบบ
1: เบื่อ
0: เพราะว่าไม่รู้เขาเรียกว่าภาษาเด็กวัยรุ่นก็อินไม่อินกับเรื่องที่มาอบรมในหน้าเบื่ออะไรเงี้ยก็กลายเป็นไม่ได้ประโยชน์นะครับเราควรจะเลือกคนที่ทำงานตรง
1: กับเรื่องที่ฝึกอบรมเขาจะมีความสนใจมีความรู
0: ้นะครับ
1: ก็จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด
0: อันนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่มากที่สุด
1: ใช่ครับถัดมาก็คือข้อ3ถามว่าข้อใดเป็นปัจจัยนำเข้าในระบบการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลหม้อไอ้น้ำเพื่อความปลอดภัยนะเราจะบอกว่ามันมี input ม
0: ี
1: process แล้วก็มี output
0: ป
1: ัจจัยนำเข้าก็คือตัว input นะคะตัวเลือกแรกก็คือลักษณะหม้อไอ้น้ำ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นเนื้อหาถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่ลักษณะการทำงานของหม้อไอ้น้ำนะคะข้อควรระวังเกี่ยวกับหม้อไอ้น้ำนะคะแล้วพนักงานที่ปฏิบัติงานกับหม้อไอ้น้ำแล้วก็สุดท้ายการบำรุงรักษาหม้อไอ้น้ำถ้าดูแล้วเนี่ยตัวเลือกที่ไม่เข้าพวกน่าจะเป็นงองูนะก็คือบุคคลก็คือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับหม้อไอ้น้ำอันนี้จะเป็นอินพุตหรือปัจจัยนำเข้า
0: คือตรงนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับที่อย่างที่ท่านอาจารย์ศิริรัตน์พูดไปแล้วว่าลักษณะหม้อน้ำมันเป็นความรู้อะเน
1: า
0: ะการทำงานยังไง
1: ที่เราต้องการถ่ายทอด
0: ข้อควรระวังการทำงานหรือบำรุงรักษาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องรู้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยนำเข้า
1: ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากให้เขารู
0: ้
1: เป็นสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดต
0: ้
1: องการจะฝึก
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกแยะดีๆนะครับข้อสอบอันนี้อาจจะดูแล้วยากสำหรับนักศึกษานิดนึงแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์มันเป็นข้อสอบในเชิงของการวิเคราะห์ด้วยว่าอันไหนที่จะเป็นนอกเหนือจากความจำอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับจริงๆข้อสอบของเรามีหลายลักษณะด้วยกันเนา
1: ะ
0: ทั้งวิเคราะห์ด้วยดูทักษะดูเรื่องของทักษะดูอะไรด้วยนะครับเพราะนั้นข้ององูจริงเป็นข้อที
1: ่ถูกต้องสำหรับข้อนี
0: ้ข้อนี้
1: นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะครับ
1: ถัดมาจะเป็นข้อ4นะคะก็ถามว่าขั้นตอนแรกในการจัดการฝึกอบรมเนี่ยน่าจะเป็นข้อใดนะคะกอไก่ก็คือเสนอโครงการขอไข่กำหนดหัวข้อคอควายกำหนดตัวชี้วัดงองูวิเคราะห์ความต้องการนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการออกแบบการฝึกอบรมถ้าจำได้เราจะมีรูปผังนะคะแล้วก็เริ่มด้วยสุดสำคัญที่สุดเราก็บอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเราเป็นยังไงเราต้องการอะไร
0: นักศึกษาคงเคยได้ยินคำที่เขาพูดกันว่า training need
1: ใช่ใช่
0: training need ก็คือสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ความต้องการก่อนเพราะฉะนั้นจุดแรกก่อนที่เราจะเริ่มการจัดฝึกอบรมเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมเราต้องไปวิเคราะห์ก่อน
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเกิดเราไปจัดอะไรที่ไม่ตรงกับความต้องการเลย
1: มันก็จะเป็นการสูญเปล่า
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ไม่สนใจ
0: ใช่
1: ไม่ตรงกับความ
0: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่สนใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นวิเคราะห์ความต้องการบางคนเห็นข้อเสนอโครงการมาปุ๊บเอาละไม่ใช่เนา
1: ะ
0: ถ้าเรียงลำดับจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ถ้าเรียงลำดับจากตรงนี้พอวิเคราะห์ความต้องการเสร็จก็ต้องไปต่อที่
1: กำหนดหัวข้อนะคะแล้วก็
0: ตัวชี้วัด
1: ตัวชี้วัด
0: จะเป็นยังไง
1: นะ

0: เราถึงมาออกแบ
1: แบ
0: บ
1: บ
0: ใช่
1: แ
0: ไ
1: ล
0: ห
1: ้
0: ม
1: วก็
0: ครับ
1: เสน
0: ใน
1: อ
0: โครงการ
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต้องอ่านเอกสารการสอนประกอบไปด้วยนะครับจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีครับ
1: เพราะว่าเราถือว่าการฝึกอบรมเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นให้ลงทุนแล้วคุ้มก็
0: คุ
1: ค
0: ้ม
1: ือ
0: ค่า
1: ต้องตร
0: ม
1: ง
0: ี
1: ก
0: เ
1: ั
0: ค
1: บ
0: ราะ
1: คว
0: ห
1: าม
0: ์
1: ต้อง
0: ต้
1: ก
0: อง
1: าร
0: การโอเค
1: นะ
0: ต่
1: ค
0: อ
1: ะ
0: ไปครับข้อ5ครับ
1: ข้อ5ก็จะเป็นถามว่า

0: ต้องมีการวางแผนนะคะสุดท้ายก็คือสร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร
1: ครับ
0: นะเหมือนจะถูกบทอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันถ้าเราดูข้อแรกอ่ะมันไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นการสื่อทางเทียวมันมีทั้งการสื่อสารสองทางก็ได้
1: ใช่ได้
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ไม่ใช่ก็คือข้อไก่
1: เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยบางคนเข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์รณรงค์เนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่ใช่เลย
0: ใช่มันไม่จำกัดว่าจะต้องเราเป็นคนให้ข้อมูลอย่างเดียว
1: เ
0: ขาโอกาสที่เขาจะมีส่วนร่วมมีฟีดแบ็กมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์โน้มน้าวโอเควันนี้ก็ใช่
0: ที่เขาอื่นใช่หมด
1: โอเคครับ
0: นะถามว่าสื่อสารทางเดียวก็ถูกแต่ถูกไม่หมด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะคะ
1: ครับ
0: โอเคถัดมานะคะข้อ6ถามว่าตัวบ่งชี้สำคัญที่ทำให้ทราบว่าจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยคืออะไรนะคะก็มีอุบัติเหตุระบาดการบาดเจ็บเกิดเพิ่มขึ้นนะคะมีสภาพการต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะหรือพนักงานละเลยไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: เห็นข้อนี้เราต้อง
0: ตอบได้เลย
1: ตอบได้เลย
0: ถูกทุกข
1: ้อถูกทุกข้อก็ต้องเป็นกขอและ
0: ขอถูก
1: นะครับจะเป็นลักษณะข้อสอบที่นักศึกษาต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับเพราะอาจจะถูกลวงด้วยเห็นกขอเอาละ
0: ใส่ไปก่อน
1: ไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเพราะฉะนั้นต้องอย่างน้อยอ่านให้ผ่านตาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการอ่านให้หมดทั้งหน่วยเนี่ยจะมีประโยชน
0: ์
1: ไม่ใช่บอกว่าบางเรื่องดูเหมือนจะรู้แล้วนะไม่อยากอ่านไม่ได้นะครับโอเคครับ
0: ข้อ7นะคะข้อใดเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสอนวิธีการและขั้นตอนการทำงานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะเสนอแนะด้านความปลอดภัยนิทรรศการความปลอดภัยสนทนาความปลอดภัยจัดทำป้ายความปลอดภัยแล้วก็แข่งขันการลดสถิติอุบัติเหตุนะคะถ้าเราดูเนี่ยตัวที่มีการแลกเปลี่ยนมีการสอนเนี่ยจะมีอยู่อันเดียวก็คือสนทนา
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: อิสระการก็ดูไม่ใช่มีการสอนเนาะมันจะเป็นการ
0: ไม่มีการพูดคุย
1: ข้อเสนอเนี่ยเซฟตี้ทอล์กนี่ก็จะเป็น
0: ทางเราให้เขา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นทางเดียวเนาะโอเคครับแล้วก็การทำป้ายก็เหมือนทางเดียวแข่งขันการลดอุบัติเหตุก็จะเป็นลักษณะ
0: เราจะไม่ได้มีการสอนไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือมีการสอนกันนะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแสดงว่าต้องมีการคุย
1: เพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ให้ดีๆต่อไปครับ
0: สุดท้ายนะคะสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญดังข้อใดนะคะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีก็ใช
1: ่
0: สร้างความเข้าใจที่ดีก็ใช่
1: ข้อนี้รู้สึกจะ
0: นะคะกระตุ้นเตือนให้มีการดำเนินกิจกรรมก็ใช่นะคะแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลวิทยาการก็ถูกเงินข้อนี้ง่ายมาก
1: ถูกทุกข้อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกจะเห็นว่าลักษณะข้อสอบที่ท่านอาจารย์เอานำมาเสนอนี้จะมีความหลากหลายกันนะครับต่อไปในช่วงที่3นะครับจะเป็นการฝึกทำแบบทดสอบในหน่วยที่9นะครับ
2: แบบทดสอบหรือแบบฝึกปฏิบัตินะคะของหน่วยที่9เนี่ยนะคะเราก็จะมีทั้งหมดนะคะให้นักศึกษาลองทดสอบนะคะดูทั้งหมด8ข้อด้วยกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกเลยข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตรวจความปลอดภัยถ้านักศึกษาดู5ข้อนี้นะคะลองคาดดูซิว่าเอ๊ะน่าจะเป็นตรงไหนจับตาดูพฤติกรรมไหมค้นหาสภาพการค้นหาการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือว่ากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติอย่างปลอดภัยหรือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อใดไม่ใช
1: ่ข้อนักศึกษาจะต้องสังเกตนะครับว่าอันนี้ถามว่าไม่ใช่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคครับ
2: ทีนี้เราไปดูสิคะว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจความปลอดภัยเราก็มีนะคะจะเห็นว่าทั้งปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมคะค้นหาพฤติกรรมนะคะค้นหาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารนะคะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรคะจับตาดูพฤติกรรมเพราะว่าในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยเราไม่ได้ถึงขนาดจับตาดูพฤติกรรม
1: ใช่
2: นะคะถ้าเป็นการจับตาดูพฤติกรรมจะเป็นเรื่องของการสังเกตเพื่อความปลอดภัย
1: ครับซึ่งเป็นเทคนิคอันนึง
2: ใช่ค่ะต้องเป็นเทคนิคอีกอันนึงนะคะอันนี้เราก็เป็นการค้นหาทั่วๆไป
1: ครับ
2: ค่ะข้อนี้ตอบข้อ1ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะข้อ2 ใครมีหน้าที่

0: รวจความปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแรงงานปี2549
1: โอ้อันนี้ท่านอาจารย์อภิรดีพูดไปแล้วเน้นย้ำด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สำคัญ
0: ข้อนี้ดูปุ๊บนักศึกษาต้องตอบได้เลยค่ะเราลองไปดูซิคะว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจความปลอดภัยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานใช่ไหมคะทุกระดับแต่คนที่จะลงมือตรวจก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งก็จะเป็นเจ้าป้อหัวหน้างาน
1: ต้องทำทุกครั้งทุกวัน
0: ใช่ค่ะก่อนลงมือปฏิบัติงานนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะเจ้าป้อหัวหน้างานอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยค่ะ
1: ครับ
0: ถัดไปค่ะการตรวจความปลอดภัยข้อใดต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้านักศึกษาลองดูนะคะตัวเลือกโอ้ระบบหม้อน้ำนี้เฉพาะด้านไหมคะเฉพาะด้านนะคะบอยเลอร์
1: ใช่ครับ
0: ทางเดินในอาคารเฉพาะด้านไหมคะก็ไม่น่าจะใช่ใช่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นอะไรเน้นทางเดินทั่วๆไป
1: ครับ
0: ส่วนปั้นจั่นก็น่าจะเป็นเฉพาะด้านนะคะพวกนี้ถ้าเป็นบอยเลอร์หรือปั้นจั่นเขาก็จะมีวิศวกรนะคะหรือผู้ดูแลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นเฉพาะด้านอย่างบอยเลอร์หรือปั้นจั่นเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5
1: นักศึกษาต้องสังเกตดีๆนะครับบางทีเห็นปั๊บตอบเลยด้วยความรวดเร็วมากเลยข้อ1ผิดเลยนะครับเพราะยังมีข้อ3อีก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นต้องตอบ1และ3ที่เป็นข้อ5
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต่อไปค่ะข้อ4ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหรือ JSA ของเรา
1: ครับ
0: ลองดูสิคะอันไหนน่าจะเป็นขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปดูนะคะในการวิเคราะห์งานนะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องเลือกงานที่จะวิเคราะห์นะคะแล้วถึงค่อยนำงานนั้นมาจัดลำดับเป็นขั้นตอนการทำงานก็ไม่ควรจะเกิน6ขั้นตอนนะคะแล้วค่อยไปค้นหาอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อไหนคะ
1: ข
0: ้อ3นะคะเรื่องของการเลือกงานก่อนงานที่สำคัญงานที่มีอันตรายรุนแรงนะคะพวกนี
1: ้แล้วจึงจะมาแบ่งเป็นขั้นตอน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วค่อยไล่เรียงไปเรื่อยๆให้ครบทุกงานนะคะข้อ5ค่ะงานใดที่ควรให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
1: ครับ
0: นักศึกษาจะเห็นคีย์เวิร์ดผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากตัวเลือกปั๊บนิวเคลียร์นี่ใช่แน่ๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กัมมันตรังสีก็ใช
1: ่ครับ
0: เอ๊ะเรื่องเชื่อมโลหะจะใช่ไห
1: ม
0: ถ้าในงานเชื่อมโลหะโดยทั่วไปในโรงงานของเราก็มีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นลองไปดูสิคะจากข้อนี้ก็ควรจะเป็นข้อไหนคะ
1: ข้อ4
0: ค่ะข้อ4
1: เชื่อมโลหะมันก็ยังธรรมดาธรรมดาเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าพูดถึงอาจจะเป็นกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เชื่อมโลหะทั่วๆไปค่ะเอาละค่ะข้อ6ถ้าหัวหน้างานต้องการทราบพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงจะใช้วิธีการสังเกตข้อใดนะรอบดูทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าสังเกตเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมถ้าอยากเห็นพฤติกรรมจริงๆนะคะควรจะใช้การรอบดูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงเราจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่เข้าร่วมแต่ผู้ปฏิบัติงานก็จะเห็นตัวเรายังอยู่ตรงนั้น
1: ใช่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้นะใช่ไหมฮะต้องทำให้ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นถ้ารอบดูอย่างเช่นกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ย
1: okay.
0: นะคะเราก็สามารถเห็นพฤติกรรมได้เลย
1: โอเคครับ
0: ค่ะข้อนี้ก็ตอบข้อ1ค่ะ
1: เห็นไหมฮะช้อยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเลือก1และ2หรือว่าข้อ1และ3ไม่ใช่นะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องระวังต่อไปครับ
0: ข้อ7ค่ะข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์แบบ KYT
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกเทคนิคเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาอันตรายทั้งหลายหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของ KYT ก็คือเขาต้องการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เตือนตัวเองก่อนปฏิบัติงานนะคะให้ผู้พนักงานเขาได้เตือนตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ
1: ข้อ5
0: ก็จะพิเศษกว่าอันอื่น
1: ครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้าย
0: งานใดที่ควรใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ KYT ปากเปล่า
1: ครับ
0: ถ้า KYT ปากเปล่าก็คือมองปุ๊บวิเคราะห์ปั๊บแล้วก็เห็นได้ชัดเลย
1: ครับ
0: ก็จะเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่อันตรายน้อยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ

0: 1ค่ะงานที่มีอันตรายที่น้อยๆไม่ซับซ้อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคนิคต่างๆของเรา4เทคนิคก็หวังว่านักศึกษาจะกลับไปทบทวนนะคะเอกสารการสอนของเรานะคะในหน่วยที่9แล้วก็ฝึกทำแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับฟังข้อสรุปนะครับและประเด็นที่สำคัญจากวิทยากรนะครับและลองดูตัวอย่างแนวข้อสอบแล้วเนี่ยขอให้นักศึกษาไปศึกษาเอกสารการสอนประกอบชุดวิชา54130นะครับเพิ่มเติมและอย่าลืมทำแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนในแบบฝึกปฏิบัติที่แนบไปกับเอกสารการสอนด้วยนะครับและขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้วิชานี้แล้วก็สามารถนำวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ในการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะในตอนแรกนะคะรายการ Smart Green ได้ส่งอาจารย์ใหญ่ลงพื้นที่บางลักน้อยซอย1อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปร่วมพูดคุยสอบถามแนวคิดและธุรกิจไม้ยืนต้นในพื้นที่ขนาดเล็กกับลุงแดงสวนแดงไม้ไทยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ๊กของเรานะครับก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่สวนลุงแดงไม้ไทยครับซึ่งสวนนี้นะครับก็เป็นสวนที่มีการรวบรวมนะครับพันไม้ไทยไม้แปลกไว้นานาหลายชนิดครับแล้วก็เป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยืนต้นครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณลุงแดงเองนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ผมมาจะถามลุงแดงก่อนว่าการที่จะเริ่มต้นทำสวนที่นี่ครับเราเริ่มกันยังไงครับเริ่มแนวในการเริ่มต้นเลยอ
1: ๋อในการเริ่มต้นก็คือครั้งแรกก่อนที่จะหักเหมาตัวนี้ผมก็ทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่ทีนี้พอเราทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่เนี่ยคือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
0: ครับ
1: สมมุติว่าคุณทำผมทำ
0: ครับ
1: แต่อีกคนนี้ซื้อคนนี้ซื้อทุกอย่างต้นทุนออกจากสวนคุณและสวนผมราคาเท่ากันหมด
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายดีหรือว่าขายได้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายไม่ได้สมมุติว่าต้นทุน30บาท
0: ครับ
1: ทุกอย่างตลาดมันตายครับนั่นเนี่ย
0: คือว่าถ้าเกิดเรามีคู่แข่งในการผลิตเยอะขายเยอะ
1: อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ขาย20บาทเขาก็ขายทั้งๆที่ต้นทุนละ30บาท
0: ครับเพราะว่าหนึ่งของใช่ไหมครับ
1: เขาเอาไปเลี้ยงดูก็ไม่ได้ที่จะอยู่ก็ไม่มีก็คือสรุปว่าคนทำมันจะตายกับคนกลางอรอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการหักเหว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะที่แบบว่าเราตั้งราคาเองเราขายเองเราไม่ต้องไปพึ่งคนกลางใครจะซื้อยังไงช่างเขา
0: อันนี้คือจุดเปลี่ยนของลุงแดงเลยว่า
1: เ
0: ราต้องการจะทำอะไรเรียกที่ว่าเป็นพืชอะไรก็ได้ที่มันสามารถเราขายได้เอง
1: ใช่
0: ทำได้เองครับลุงทำธุรกิจนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ก็10กว่าปีก็เผอิญว่าแต่ว่าไม้ตัวนี้เราสะสมไว้ผมก็เลยก็ว่าเออถ้าเกิดว่าเรามาทำตัวนี้ล่ะจะมีคนรู้จักไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเราจะต้องสะสมเรียนรู้ให้มันให้ได้ตัวนี้ก็คือคีเป
0: อ๋อต้นคีเป
1: ใช่
0: ครับคราวนี้มันต้องมีหลักการของคุณลุงหรือว่าทำยังไงให้เขาอยากจะซื้อของอันนี้มาได
1: ้ก็คือ
0: ทำสตอรี่หรือมีการทำอะไรบ้างไหม
1: ก็มันก็มีบ้างเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งตัวนี้ก็คือไม้อ่ะมันมีประโยชน์ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะทุกคนจะเข้าไปหาดูในประวัติในประวัติเขาจะบอกไว้ว่าอันนี้ตามประวัตินะ
0: ครับ
1: ผู้จีจะได้กินได้ทานก็คือกษัตริย์กับสนมเท่านั้นอันนี้ตามประวัตินะเราเล่ากันตามประวัตินะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มามองมุมกลับว่าเอ๊ะมันแปลกในไม้เฉพาะกิจเนี่ยทีนี้ถ้าถามว่ากินแล้วตัวหอมทีนี้พอบอกตัวหอมปุ๊บเนี่ยใครก็อยากตัวหอม
0: ก็เลยมาซื้อ
1: นะ
0: ครับ
1: ยิ่งผู้หญิงนี่ก็ยิ่งอยากตัวหอมทีนี้ถามว่าตัวหอมนี่เป็นไงก็คือการกินมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทีนี้กว่าจะถึงตรงนั้นเราต้องเทสก่อนเทสแต่ตัวเราเอง
0: ครับ
1: เอ๊ะมันจริงป่าววะก็ลอง
0: คร
1: ับ ลองดูวันละ2ลูก2ลูก2ลูกประมาณสัก10วันเอา
0: ครับ
1: ฉี่ว่ามันหอมแล้วอ่ะหอมเต็มห้องน้ําเลย
0: ต้องกินขอกินหน่อยครับอยากกินบ้าง
1: ใช่มั้ย
0: ได้ตัวหอม
1: เอาละเว้ยทีนี้ทําไงอ่ะทีนี้การที่ถ้าถึงกับเหงื่อออกมาหอมมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่องแบบมีจํานวนคล้ายๆว่าในร่างกายเราเนี่ยต้องเกิดมากินของเสียเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งอ่ะมันแค่เป็นครีม
0: เรากินแบบดีท็อก
1: ใช่
0: ใช
1: ่ใช
0: ่ไหม
1: ครับใช่แล้วถ้าได้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันเหมือนว่าจุลินทรีย์ที่เข้าไปกินของเสีย
0: ครับ
1: เราก็ศึกษามาตรงนี้ก็เลยลองเทสกับตัวเองเอาเฮ้ยมันใช่นี่หว่าเอามันใช่เราก็กล้าพูดเราก็กล้าเปิดตัว
0: อ๋อคุณเริ่มก่อนรวยก่อนขายก่อนรวยก่อน
1: ใช
0: ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับใช่มันเหมือนกับไอ้เนี่ยบันไดที่คุณขึ้น
0: ครับคือลุงเดินก้าวนำคนอื่นเข้าไปแล้ว
1: ผ
0: มยังเริ่มอยู่เลย
1: ผมอ่ะสมมติกระไดก้าวขั้นผมไปขั้นที่5แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราก็ต้องมองไปข้างหน้า
1: ถูก
0: มั้ยฮะ
1: คือบอกว่าถึงผมจะเป็นเกษตรกรเล็กๆเกษตรกรที่เช่า
0: ครับ
1: นะที่เช่าข้าวซื้อเกษตรกรเล็กๆถึงเราทำออกมาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาทำอะไรก็ได้โดยที่ตัวเองชอบและที่ตัวเองรักแล้วออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: คือมันจะขายได้ไม่ได้ทั้งมันขอให้ยืนอยู่แถวหน้าอย่าไปยืนอยู่แถวหลังแค่นั้นพอแล้ว
0: จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ถึงหน้าผมคิด
1: ถูก
0: ไหมฮะเพราะคนยืนถึงหน้าปุ๊บเขาเห็นเราก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับพอลุงพูดถึงพื้นที่เช่าผมถามนิดนึงไอ้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับกี่ง
1: านประมาณร้อย
0: กี่ร้อยเอเคอร์ครับตรงนี
1: ้ประมาณ130ตารางวาได้มั้ง
0: ฮะตารางวาแต่ลุงสามารถจัดการตรงนี้ได้
1: ใช่
0: ทำจัดการยังไงครับอันนี้
1: ก็คือ
0: แปลกใจเหมือนกันเพราะมันเป็นไม้ยืนต้นเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นไม้ยืนต้นคือไม้เนี่ยให้เรามุมมองว่าคุณเคยเดินป่าไหม
0: ไม่เคยครับจริงๆไม่เคย
1: ในป่าคุณเห็นป่ะ
0: เคยเห็นแต่ว่าได้เคยอ่านหนังสือดูในสารคดีอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ดู
0: ม
1: ัน
0: พรึบไปหมดเลย
1: คุณลงไปวัดเถอะว่าเอาซะว่า เอากันแค่10ตารางวาพอในป่าว่าไม้บรรจุได้กี่ต้น
0: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกอย่างเป็นระเบียบเนาะมันก็สามารถแทรกๆๆๆเข้าไป
1: ใช่
0: แล้วอย่างงี้การเจริญเติบโตเราดูยังไง
1: ไอ้การเจริญเติบโตเนี่ย
0: กันมั้ยหรือโดนได้แสงได้น้ํามั้ยอะไรเงี้ย
1: ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาคือมันเป็นไม้ใหญ่เนี่ย
0: ร
1: เราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันใหญ่ได้เนื่องจากว่าใหญ่แล้วมันก็จะขายยากราคามันก็จะใหญ่ไปด้วย
0: นี่ก็เป็นอีกประเด็นนึง
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมทำต้นพันธุ์ขายเนี่ยผมก็ควบคุมว่าให้คุณมีชีวิตอยู่จบแล้ว
0: ให้มีชีวิตอยู่ได้ขายได้ถ้าเกิดเป็นพ่อเพิ่มผมเป็นลุงนี่คือแบบว่าวันนึงผมขาย2ต้นผมก็อยู่บ้านก็สบายแล้วเนาะวันละ200 300
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับ400
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วนี้ลุงมีการคือว่าเราไม่ได้มีระเบียบในการจัดวางต้นไม้อะไรเท่าไหร่ถูกมั้ย
1: ต้อง
0: แล้วลูกกับลูกค้ามาซื้อยังไงครับผมเดินเข้ามาจากหน้าบ้านลุงมองไม่เห็นบ้านเลย
1: ลูกค้าก็ระบุ
0: ที่ป่ามากเลย
1: ลูกค้าก็ระบุนี่ว่าอยากได้ขนาดไหนล่ะ
0: อ๋อเตรียมไว้ให้
1: ในนี้มีครบอ่ะ
0: walk in all ครบ
1: อ้าวสมมุติว่าผมบอกว่าณปัจจุบันนี
0: ้
1: ผมเริ่มต้นที่ 1,000 บาท1ฟุต
0: ครับ
1: เลยพันไปมีหมด
0: สุดท้ายแล้วผมอยากให้คุณลุงฝากถึงว่าคนที่เขาจะทําธุรกิจไม้ยืนต้นเงี้ยลุงฝากอะไรเขาคิดและทํายังไงเริ่มต้นยังไงดีกว่า
1: ผมจะฝากว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่อันดับ1ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ตัวเองรักในที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยมันผิดพลาดมันขายไม่ได้มันตายมันยังไงเนี่ยคือเราจะไม่เครียด
0: ไปชั่งมันก่อน
1: ไม่เราจะไม่เครีย
0: ด
1: เพราะเรารัก
0: อ๋อเรารัก
1: เราชอบฉันชอบฉันอันเนี้ย
0: ใช่
1: แต่ถ้าแต่ถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะพอมีปัญหาขึ้นมาคุณจะเครียด
0: ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากทำแล้วด้วยหนึ่ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าจะทำอะไรหนึ่งทำให้จริง
0: ครับ
1: นะ
0: ทำจริง
1: อย่ามาเป็นคุณนั่งนึกคุณนั่งคิดไม่ได้
0: ใช่
1: ต้องเป็นคนนั่งทำ
0: แล้วไม่ทำ
1: ใช่
0: ฝันอยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งไม่นั่งนึกไม่นั่งคิดให้ลงมือทำเลยแล้วก็ทำในสิ่งที่

0: ชอบ
1: ครับ
0: ผมรับรองได้เลยว่าทำอะไรก็ได้ในที่ตัวเองชอบอ่ะ
1: ครับ
0: แม้แต่กระทั่งเขียนหนังสือวันนี้คนไม่เห็นวันหน้าคนก็เห็นมันไม่จำเป็นหรอกว่าคนเราพอก้าวแรกแล้วประสบผลสำเร็จไม่มี
1: ใช่มันต้องแบบล้มลุกคลุกคลานผ่านอะไรมาประสบการณ์
0: มันเป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะฝากไว้นิดนึงว่ารู้ก็บอกว่ารู
1: ้ครับ
0: ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นั่นคือผู้รู้
1: อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับที่ทุกหมดเรื่องพระเรื่องอะไรที่เปรียบเทียบเมื่อก
0: ี้ถูกต้อง
1: ว่าขี่เป็ดจริงไม่จริงเราต้องจริงเราต้องรู้จริงถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรก็ได้ให้รู้จริงแล้วก็จะประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ครับรายการของเรานะครับก็ได้สัมภาษณ์แนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับแต่ผมนะฮะยังอยู่กันที่สวนลุงแดงต่ออยู่ครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากจะทานขี่เป็ดครับเพราะที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะคะไม่ได้อยู่ว่าจำนวนหรือขนาดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ขึ้นอยู่ว่าแนวคิดของผู้ทำก็คือลุงแดงนี่ค่ะมีแนวคิดว่าเริ่มจากการรักก่อนถ้ารักแล้วก็จะทำอย่างจริงจังในเมื่อเราทำอย่างจริงจังก็จะทำให้การทำธุรกิจไม้ยืนต้นประสบความสำเร็จได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ที่สวนลุงแดงเลยค่ะเพราะว่าติดใจอะไรคะติดใจต้นคีเปค่ะนะคะอาจารย์ใหญ่ก็จะไปสอบถามรายละเอียดว่าต้นคีเปนะคะมีลักษณะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าต้นคีเปเป็นยังไงเดี๋ยวเราฝากอาจารย์ใหญ่ไปถามนะคะไปติดตามชมกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่มุมเพาะกล้าในพื้นที่130ตารางวาของลุงเนี่ยนะครับอยากทราบว่าคุณลุงเพาะยังไงครับต้นคีเปเนี่ยอ
2: ันนี้ก็คือเราเพาะจากเมล็ดที่จะเป็นประมาณไซส์ขนาดนี้แหละครับ
1: ครับผมครับ
2: เราเพาะจากเมล็ดขึ้นมาทีนี้พอหลังจากเราเพาะเมล็ดขึ้นมาได้แล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าขนาดนี
1: ้ครับ
2: เราจะขายกันอยู่ที่ประมาณ500บาท
1: 500
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: ก็คือกว่าจะได้ขนาดนี้ก็คือเม็ดเนี่ยหลังจากที่เราเพาะแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนถึงจะเห็นต้น
1: มีการจัดการยังไงในมุมนี
2: ้ก็อยู่ในแสงประมาณสัก 60%
1: ก็คือจะมีสแลนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: 60%
2: ครับ
1: ใช้เวลามา6ถึง18เดือน
2: 18เดือน
1: จะเป็นต้นนี้ผมเห็นมีอ่ะคุณผู้ชมครับผมเห็นต้นนี้ครับมันมีความแตกต่างครับคุณลุงครับ
2: มี
1: ความ
2: นิ
1: ดน
2: ึ
1: งว่าทำไมยอดเป็นสีต่างกันครับเนี่ยม
2: ี
1: สีชมพูกับสีอ
2: ันนี้ก็คือไม้เพาะเม็ดเนี่ยม
1: ัน
2: ก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่ามันอาจจะได้อะไรที่เป็นแปลกๆออกมาม
1: ันมีการผสมก
2: ัน
1: เกสรตัวผู
2: ้ใช่ใช่แล้วทีนี้อย่างสีนี้ก็จะเป็นสีปกติ
1: ครับ
2: ที่ทั่วไปแต่อันเนี้ยที่ไม่ปกติเนี่ยผมบอกกันเลยว่ามันก็เป็นของแปลกอีกอย่างสำหรับผม
1: ครับผมก็ได้ความรู้เยอะมากอันน
2: ี้
1: อยากดูไฮไลท์ของที่นี่เลยครับที่คนเข้ามาดูกันนะครับไฮไลท์
2: ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ
1: ่ได้คร
2: ับ กำลังติดดอกติดผลทั้งต้น
1: อาจจะหลงนิดนึงเพราะที่นี่เป็นป่านะครับคุณผู้ชม
2: ใช่ครับ
1: ครับมันนั่นนำทางเลยคร
2: ับ ได้ได้ครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นไฮไลท
2: ์
1: นะคร
2: ับ
1: ของสวนลุงแดง
2: ใช่ครับ
1: ต้นนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหต้นใหญ่มากผมขอถามราคาก่อนเลยนับแรก
2: ครับ
1: ก็กี่บาทครับต้นนี้ครับ
2: ถ้าถามเป็นบาทผมก็จะตอบเป็นบาทนะ
1: ครับ
2: ก็คือ
1: ผมคิดนานจังเลย
2: 300,000ครับ
1: ยังไงนะครับ
2: 300,000บาท
1: เท่าไหร่ครับผมตกเลขครับอาจารย
2: ์3ล้านครับ
1: 3ล้าน
2: ครับ
1: ต้นนี้นะครับ
2: ครับ
1: อายุของมันเนี่ยครับปลูกนานแค่ไหนครับ3ล้านเนี่ย
2: ก็คือเริ่มกับมันมาต้นแรกเลย
1: 30ปี
2: ไม่ใช่ครับ10ปี16ปี
1: อ๋อ16ปีผมลืม16ปีอ๋ออันนี้คือต้นแรกที่ลุงปลูกเริ่มปลูกศึกษากับมันใช่มั้ยคร
2: ับ
1: ครับคุณลุงครับผมมีคำถามอันนึงว่าคีเปเนี่ยเป็นจากอินโดนีเซียใช่มั้ย
2: เป็นภาษาชวาม
1: ันแปลว่าอะไรครับคีเป
2: คีเปตามภาษาท้องถิ่นเขาจะแปลว่ากำมือหรือกำปั้นก็คือผลของมันเนี่ยจะเท่ากำมือหรือกำปั้นเราเนี่ยแหละครับ
1: พออ๋อคราวนี้อยากให้คุณลุงอธิบายหน่อยว่
2: า
1: ผลมันหน้าตายังไงดอกเป็นแบบไหนอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: อันนี้อันดับแรกมันก็จะเป็นดอกแบบนี้ก่อนนี่คือดอกตูม
1: ครับดอกตูมครับ
2: เสร็จแล้วพอบานปุ๊บอันนี้จะเรียกว่าดอกตูมเมีย
1: ครับคือต้นคีเปเนี่ยมันจะมีดอก2ประเภทคือดอกตัวผู้ตัวเมียแยกเพศกัน
2: ใช่เค้าเรียกไม้สมบูรณ์เพศ
1: ไม้สมบูรณ์เพศแต่ดอกมันจะแยกเพศออกมา
2: แล้วหลังจากนั้นเสร็จหลังเค้าจากบานเรียบร้อยปุ๊บเค้าก็จะออกมาเป็นผล
1: ครับ
2: ผลที่ออกมาก็คือก็ประมาณ120วันเราก็จะเก็บได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง
1: 120วัน
2: ใช่ครับ
1: พอโ

0: ติดพอติดดอกติดผลเนี่ย120วันถึงจะเก็บกินได้
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่เดือนนะ3-4 เดือน
1: 4เดือน
0: 4เดือนอ๋อ
1: เป็นเรื่องปกติของไม้ผลทั่วๆไปพื้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมจะบอกของแท้นิดนึงวิธีการดูผลแก
0: ่อ๋อครับครับดูไง
1: เวลาผลแก่เนี่ยผิวเขาจะออกน้ำตาลมันแต่ตอนนี้มันจะเป็นผิวหยาบ
0: ครับ
1: หรือถ้าให้สังเกตดูให้ใช้ปลายเล็บ
0: ครับ
1: กล้องเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าขูดปุ๊บเป็นสีเขียวนี่คือยังไม่แก่
0: อันนี้เป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวก็คือว่าเอาเล็บขูดปุ๊บ
1: ใช่
0: ถ้ามันเขียว
1: ใช่
0: แต่ว่ายังไม่แก
1: ่แต่ถ้าขูดมาแล้วออกเหลืองหรือออกสีคือแก่เก็บได้ทันที
0: อ๋อถ้าเกิดขูดผมก็เป็นสีเขียว
1: ใช่เพราะว่าผิวเขาจะมันกว่านี้นี่ผิวยังหยาบอยู่มันก็เลยยังเขียว
0: อ๋อครับนี่คือความรู้นิดนึง
1: ใช่บอกไว้เผื่ออาจารย์มีต้นอยู่แล้วที่บ้านอาจจะไม่รู้จัก
0: คำถามหนึ่งแล้วกัน
1: ได
0: ้ทานยังไงครับ
1: ก็ปอกทานปกติ
0: มันรสชาติเป็นยังไงผมไม่เคยทาน
1: รสชาติเนี่ยตอบได้อย่างเดียวคือหวานกับหอม
0: หวานกับหอม
1: อย่างอื่นไปหาเองเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวจริงๆ
0: ครับเอาวันนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจของไม้ยืนต้นคีเปนะครับซึ่งเป็นไม้ที่แปลกจริงแล้วผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ขอบคุณลุงแดงมากนะครับที
1: ่
0: มาเป
1: ็
0: นก่อนในวันนี้
1: ครับผมครับผม
0: ท่านผู้ชมนะครับคนไหนก็สนใจนะครับก็สามารถติดตามลุงแดงได้มีขอฝากหน่อยฝากหน่อยเพจอะไรไหมอะไรเง
1: ี้ยก็มีเพจในคีเปไม้หายากของโลกหรือจะโทรก็0924253452ถ้าโทรแล้วติดไม่มีคนรับไม่ต้องโทรซ้ำจะโทรกลับทุกเบอร
0: ์โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อลุงแดงไปได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะพอยังมีพื้นที่ว่างอยู่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่มีขนาดอย่างจำกัดนะคะก็สามารถปลูกต้นคีเปรได้นะคะเรามาลองปลูกสักต้น2ต้นดีไหมคะยังเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะพันไม้หายากอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจอย่างสวนลุงแดงได้นะคะซึ่งสามารถที่จะต่อยอดนะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ชมคะในตอนแรกนะคะและตอนที่2นะคะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่ปลูกในพื้นที่จำกัดนะคะของสวนแดงไม้ไทยซึ่งลุงแดงพยายามจัดสวนนะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัดในการปรับเปลี่ยนบริเวณข้างรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นส่วนไหนของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้างรั้วตรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองครับซึ่งศูนย์นี้นะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เล็กๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับติดริมรั้วของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ศูนย์นี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับหอสมุดใหม่ที่กำลังสร้างครับแล้วก็ถนนที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ยังอาคารเฉลิมพระเกียรติครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติกิจกิจครับซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้ครับไปเจอกับอาจารย์กันได้เลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับผู้ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับจันปุ้ยนะครับครับผมอยากถามจันปุ้ยครับว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์ที่นี่นะครับเราเริ่มมายังไงครับ
2: ค่ะก็คือในส่วนตรงนี้สาขาวิชาเนาะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะก็มาทำในส่วนของพื้นที่ที่มองดูว่าพื้นที่ของมหาลัยมีพื้นที่ว่างอยู่นะอาจจะไม่ใหญ่มากนักใช่ไหมคะแต่ก็อยากทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรนะคะก็เลยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้จากแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ทิ้งกองขยะของมหาลัยก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะโดยเอาพืชมาปลูกเริ่มแรกที่อาจารย์ใหญ่ก็มานะ
1: ใช่ไห
2: ม
1: ใช่ใช่ใช่
2: มาขุดดินกัน
1: ใช่ไหม
2: คะจากดินตรงนี้ที่แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเป็นดินแบบดินถมใช่ไหมคะก็จะมีหินมีอิฐมีอะไรเศษขยะอะไรค่อนข้างเยอะเราก็ค่อยๆปรับปรุงดินมาเรื่อยๆนะจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของทั้งด้านการเกษตรต่างๆ
1: ก็คือวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่นี่มีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก็คืออันแรกเลยคือเป็นแหล่งเรียนรู้
1: แหล่งเรียนรู
2: ้บริการวิชาการให้บุคคลทั่วไปมาได้เรียนรู
1: ้
2: รวมถึงบุคลากรของม
1: อสด้วยแล้วอาจารย์ทำหน้าที่อะไรที่นี่ครับ
2: ยังมีอีก
1: มีอีกครับอะไรครับ
2: วัตถุประสงค์เราก็
1: เยอะเยอะ
2: เยอะโอเคก็จะมีเรื่องของเป็นที่เรียนการเรียนการสอนของมหาลัยก็มีฝึกปฏิบัติของนักศึกษาก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วย
1: ฝึกปฏิบัติที่นักศึกษาที่

0: ปสท.ก็มาฝึกปฏิบัติที่ศูนย์นี้
1: อีกส่วนหนึ่งก็ใช่อีกส่วนหนึ่งก็คืองานวิจัยนะก็จะมีทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามาใช้บริการนะในเรื่องของการวิจัยใช้พื้นที่โรงเรือนหรือว่าในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆนะก็มาใช้ในส่วนของตรงนี้ได้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าให้ความรู้
0: อันนี้คือหมดแล้วนะครับ
1: นะห้าหมดแล้ว
0: โอเคให้ถามว่าอาจารย์ปุ้ยดูแลอะไรที่นี่บ้างดีกว่าว่าทำหน้าที่ดูแลอะไรผู้รับผิดชอบทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆก็คือดูหมดเนาะ
0: ดูหมดทุกอย่าง
1: กว่าใช่คุณเล็กก็จะดูตั้งแต่เรื่องของจัดวางผังว่าจะปลูกอะไรยังไงบ้างนะคะมีอะไรในองค์ประกอบของสวนเกษตรนี้บ้างแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆว่าจะมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่นี่มีเฟซบุ๊กของศูนย์นะคะเป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้นะคะที่เราทำไว้ก็จะมีน้องๆคอยช่วยด้วยก็จะมีการถ่ายทอดความรู้จากส่วนที่เราทำเองที่นี่นะคะแล้วก็จากเครือข่ายที่เรามีกันอยู่นะคะก็สามารถเอามาเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปใครๆก็ได้ที่สนใจทางด้านเกษตร
0: ก็สามารถที่จะเข้ามาเข้าชมที่นี่ได
1: ้
0: คราวนี้ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยผ่าผมเที่ยวแล้วว่าที่นี่เรามีอะไรกันบ้าง
1: ได้ค่ะไปที่จุดแรกก่อนไหมทางนู้นก่อนไหมไปร้อนๆก่อน
0: ค
1: ่ะนี่นะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงเรือนนะคะที่เราปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นกองขยะนะคะเป็นที่ทิ้งขยะของมหาลัยที่รวบรวมมาเก็บไว้ตรงนี
0: ้
1: ก่อนที่จะมีเทศบาลมาเก็บไปใช่ไหมคะแต่เราก็มองว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นะในพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: นะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงเรือนนะคะสำหรับปลูกพืชนะมีงานวิจัยอยู่ในนี้มีงานทดลองอยู่ในนี้
0: น่าสนใจมากครับอาจารย์เราไปชมกันข้างใน
1: โอเคเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: โอ้ต้นไม้เต็มเลยครับอาจารย์
1: ค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยนะคะอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นมอนเซล่านะคะแต่มอนเซล่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธ
0: ุ์
1: เพราะตอนเนี้ยเนาะอาจารย์ใหญ่น่าจะรู้ดี
0: ใช่ไหมคะอาจารย์ทำยังไงครับปรับปรุงพันธุ์ยังไงครับต้นมอนเซล่านี
1: ้ในส่วนของมอนเซล่านะคะเนื่องจากเป็นไม้ประดับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เลยสนใจเรื่องของการปรับปรุงพันธ
0: ุ
1: ์เนาะให้มันเกิดสีด่างหรือต้นแคระหรืออะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีการฉายรังสีค่ะ
0: ครับนอกจากกิจกรรมที่เราทำในโรงเรือนนี้ครับภายนอกโรงเรือนเนี่ยเราทำในพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีทำอะไรบ้างอีกคร
1: ับ
0: อ
1: ุ้ยมีอีกเยอะเลยอ่ะที่นี่ถ้าพูดถึงพันธุ์พืชเนาะก็จะมีอยู่เป็นร้อย
0: งั้นต้องรบกวนให้อาจารย์พาผมไปดูนะครับว่าข้างนอกเราทำอะไรกันบ้าง
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่แปลงผักบริเวณริมรั้วของศูนย์การเรียนรู้นะครับถามอาจารย์ปุ้ยว่าที่นี่เราปลูกผักอะไรกันบ้างครับ
1: ค่ะที่นี่ก็จะปลูกผักหมุนเวียนนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะเปลี่ยนกันไปนะคะพอปลูกอันนั้นเสร็จก็ปลูกพืชชนิดอื่นต่อนะผักชนิดอื่นต
0: ่
1: ออย่างตรงนี้ที่อาจารย์เห็น
0: ครับถั่วลิสง
1: ความรู้
0: ครับ
1: นะเอาไปต้มทานได้นะ
0: ครับ
1: ด้านหลังอาจารย์ก็จะเป็นถั่วพูนะคะก็จะออกต่อเนื่องตลอด
0: อันนี้อะไรครับอ๋อสายยาง
1: ใช่เอามาทำค้างนะอีกส่วนนึงก็เป็นผักกวางตุ้งนะที่เราจะปลูกไว้เพื่อเป็นผักทานใบใช่ไหมมะเขือเปาะนะคะมีกวางตุ้งผักบุ้งนะแตงกวานะ
0: อันนี้เราปลูกด้วยระบบเกษตรปลอดภัยหรือเปล่าหรืออินทรีย์คร
1: ับ อันนี้จะเป็นปลอดภัยนะคะเราก็มีการปรุงดิน
0: ปลอดภัยมากว่าจะพืชเต็มเลย
1: เราก็เรียกแบบธรรมชาติ
0: ธรรมชาติครับมีผักอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะที่เห็นอยู่อาจารย์ก็จะเห็นอย่างต้นหอมที่เราไว้สำหรับปรุงแกงก็มีด้วยนะคะก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เราก็เน้นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกเราเนี่ยดินเราไม่ดี
0: อ๋อเป็นแบบกองขยะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะเราก็ต้องเอาขยะออกจากดินแล้วก็ปรุงดินนะอย่างเศษหินเศษอะไรเราก็เอาออกแล้วก็ปรุงดินใหม
0: ่อันนี้ผสมผสานนะครับมีกองตุ้งมีคะน้า
1: ใช่ค่ะ
0: มีผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวปนๆกันนะแล้วเน้นผสมผสาน
0: ดีครับดีครับ
1: น้องๆเขาก็จะถอนอย่างบางทีแบบกล้าแน่นเกินไปก็ย้ายไปปลูกแปลงอื่นๆต่อมาถึงแล้วอาจารย์กล้วยนะ
0: จุดสุดยอดไคลแม็กของเรานี่กล้วยพันอะไรครับ
1: อันนี้กล้วยน้ำว้าดำ
0: โอ้ต้นมันแปลก
1: ที่นี่ก็จะมีรวบรวมพันกล้วยหลายๆชนิดไว
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยน้ำว้าดำนะอาจารย์จะเห็นเครืออยู่ตรงนั้นละ
0: เป็นมีเครือมันสีดำ
1: เก็บเกี่ยวแล้วผลมันจะมีลายๆดำๆติดอย
0: ู่แล้วผมเห็นมีห้องทดลองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยพาไปดูผมไม่รู้เราเก็บเกี่ยวมาแล้วห้องทดลองว่าอยู่ตรงไหน
1: ได้ค่ะมีห้องอยู่ข้างในตึกนะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี
0: ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่ข้างนอกนะครับที่อยู่แนวริมรั้วของปตท.นะครับปีปลูกต้นไม้หลายชนิดครับตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ใช่ไหมครับห้องนี้เราใช้ทำอะไรบ้างครับ
1: จากร้อนๆเมื่อกี้เนาะเข้ามาอยู่เย็นๆในห
0: ้
1: อง
0: นั่งเงียบครับยังไงครับ
1: ในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการทดลองการวิจัยต่างๆนะเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนั่นเองนะจะเห็น
0: เครื่องมือต่างๆทางนักวิทยาศาสตร์นะคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ปลูกพืชใช้จอบอย่างเดียวนะจ๊ะเราต้องเก็บพืชผลต่างๆเข้ามา
0: การทำวิจัย
1: ใช่ค่ะมาดูซิการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามันเจริญเติบโตเพราะอะไรเราอาจจะมาดูจากเซลล์ที่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งต่างๆนะคะหรือว่าการวัดค่า PHEC

0: ดินต่าง
1: ๆ
0: เราก็มีนะคะเพื่อเราทำเป็นวิทยาศาสตร์นะอาจารย
1: ์งั้นก่อนที่จบรายการในวันนี้ครับเผื่อใครจะสนับสนุนศูนย์เราเนาะติดต่อหรือติดต่ออะไรก็
0: สนใจมาเรียนรู
1: ้ฝากนิดนึงครับเรื่องศูนย์นี้จะติดต่อยังไงคร
0: ับ ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเฟซบุ๊กนะคะอาจารย์เฟซบุ๊กของศูนย์นะศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองมสท.นะเซิร์ชใน Google นะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะเพราะจะมีความรู้ต่างๆขึ้นไปอยู่ในเฟซบุ๊กด้วยนะอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือโทรเข้ามาก่อนนะ
1: เบอร์อะไรครับ
0: 02504อะไรนะคะ8561นี่เองนะคะก็สามารถโทรเข้ามากันก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะน้องๆหรือตัวอาจารย์ต่างๆของคณะนะสาขาวิชาเนี่ยก็จะได้มาให้ความรู้นะมาเรียนรู้กันได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างคราวก่อนก็มีน้องๆมานะมาดูเรื่องแคคตัสนะอยากรู้ว่าปลูกยังไงทำยังไงนะคะเราก็ยินดีนะคะสนใจเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านผู้ใดนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาติดต่อเยี่ยมชมศูนย์หรือว่าจะเข้ามาดูงานก็สามารถติดต่อทางเราได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระที่ดิฉันนะคะนำเสนอในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่มีพื้นที่อย่างจำกัดก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือไอเดียนะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าและคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel หรือเข้าชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติด

0: ด้วยพลังคนไทยทุกคน
1: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
2: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับการทูตนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภา ลีลสิริหัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อในการบรรยายจะมีทั้งสิ้นหัวข้อนะคะโดยจะเริ่มจากหัวข้อเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการทูตประวัติศาสตร์การทูตรูปแบบความสัมพันธ์ทางการทูตและตัวแสดงในความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะในหัวข้อแรกค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตก่อนอื่นนะคะต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าการทูตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเราสามารถกล่าวได้ว่าการทูตนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับการมีสังคมมนุษย์ลองนึกภาพนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นมนุษย์นะคะเราเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาและสังคมของมนุษย์กลุ่มนึงก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมของมนุษย์อีกกลุ่มนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทูตนะคะมันจึงมีมาอย่างยาวนานมากก่อนที่จะมีรัฐสมัยใหม่แบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันซะอีกและที่สำคัญก็คือการทูตเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มีในสังคมมนุษย์ก่อนที่จะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่เป็นศาสตร์อย่างที่เป็นในปัจจุบันซะอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการทูตเนี่ยจะมีมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นศาสตร์มากนักยังไม่ค่อยได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากนักจนกระทั่งนะคะมันเกิดสาขาวิชาเฉพาะที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาจึงมีการศึกษาในเรื่องของศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการทูตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันจึงมีความเป็นศาสตร์มากขึ้นแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริบททางเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปการเข้ามาของโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารภาวะโลกไร้พรมแดนที่มีความท้าทายต่างๆนะคะรวมทั้งแนวโน้มทางการเมืองของโลกและผลแห่งชาติที่เปลี่ยนไปอย่างมากก็ย่อมทำให้การทูตในฐานะที่เป็นปฏิบัติการและเป็นศาสตร์เฉพาะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจารย์จะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถึง1990เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติเทคโนโลยีนะคะมันทำให้พื้นที่ต่างๆในโลกใบนี้มันสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็มีผลกระทบต่อกันได้แบบที่เรียกได้ว่าทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นในการติดต่อสัมพันธ์กันในทางการทูตเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตในศตวรรษที่21หรือว่าในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่

เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปอย่างที่ชนิดที่ว่าจินตนาการแทบไม่ออกเลยนะคะจากที่การทูตเนี่ยเป็นการติดต่อระหว่างกลุ่มคนไปยังกลุ่มคนนะคะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐจนปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนหนึ่งนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำงานด้านการทูตได้นะคะรวมทั้งนะคะแบบแผนของการดำเนินงานทางการทูตเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานด้านการทูตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะคะก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือโดยผู้นำประเทศโดยผู้แทนทางการทูตนะคะรวมถึงประเด็นที่ถูกยกขึ้นมานะคะกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นขับเคลื่อนนะคะทางการทูตเช่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าการทูตวัคซีนการทูตวัฒนธรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะในการงานด้านการทูตที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นแรกนะคะจะเป็นหน้า Facebook ของสถานทูตสวีเดนนะคะประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าสวีเดนเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับประเทศไทยและเข้ามามีส่วนนะคะในการพัฒนาประเทศไทยในหลายๆรูปแบบหรือมีสื่อสารติดต่อกันในรูปที่2นะคะก็จะเป็นของกระทรวงการต่างประเทศนะของสหรัฐอเมริกาอันนี้เพจของ US Embassy นะที่กรุงเทพก็จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็น Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter นะคะในการสื่อสารรวมไปถึงการสื่อสารกับต่างประเทศด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆออกมานะคะใน Twitter ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากและในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้นำประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลกระทบในทางการทูตได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริบททั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทูตแล้วก็การศึกษานะคะเกี่ยวกับการทูตด้วยสำหรับการทูตที่พูดมานะคะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะฟังแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมคะว่าคำว่าการทูตหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า diplomacy เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะคำว่าการทูตหรือคำว่า diplomacy นะคะเป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมในหลายมิตินะคะ diplomacy หรือการทูตเนี่ยมีความหมายทั้งในลักษณะของการใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายในเชิงทางวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าการทูตนะคะในข่าวนะคะในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่บอกนะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็จะมีการพูดถึงการทูตนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองเราก็มีการพูดถึงการทูตวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแต่คำว่าทูตเนี่ยมันก็มีความหมายในวิชาการเช่นเดียวกันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงค่อนข้างมากนะคะในที่นี้เนี่ยอาจารย์ก็จะอยากจะขอยกตัวอย่างนะคะความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการทูตนะคะจากนักวิชาการหลายๆคนโดยเริ่มจากท่านแรกค่ะนักวิชาการชื่ออดัมวัตสันนะคะซึ่งวัตสันเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Diplomacy The Dialogue Between States นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากๆเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการทูตนะคะอดัมวัตสันให้ความหมายของคำว่าการทูตนะคะว่ามันคือกระบวนการของการหารือนะคะหรือว่า Dialogue นะคะคือการเจรจาหารือกันนะคะและมันเป็นการเจรจาระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆยกเว้นการทำสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของอดัมวัตสันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงสเตทนะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มันอาศัยในเรื่องของการเจรจาหารือกันไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหารือด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะและการทูตจะต้องไม่ใช้สงครามนะคะนั้นวิธีการต่างๆที่พูดถึงเนี่ยจะเป็น
วิธีการอะไรก็ได้เจรจาต่อรองยังไงก็ได้แต่

ไม่ใช่สงครามในที่นะคะ The Paul Graves Macmillan Dictionary of Diplomacy นะคะอันนี้เป็นDictionary นะคะเฉพาะทางด้าน Diplomacy เลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้ให้ความหมายของคำว่าการทูตเอาไว้ถึง4ความหมายนะคะความหมายที่1ค่ะให้ความหมายว่าหมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยผ่านผู้แทนของรัฐทั้งที่ประจำการอยู่ในประเทศและนอกประเทศอาจหมายถึงผู้แทนทางการทูตที่ไปประจำในต่างประเทศหรือผู้แทนทางการทูตที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพราะนั้นในความหมายที่หนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับการทูตในชีวิตประจำวันที่หมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆมีการส่งทูตไปประจำยังต่างประเทศหรือมีการส่งคณะผู้แทนของรัฐเข้าไปเจรจาเป็นครั้งคราวนะคะส่วนความหมายที่สองนะคะในหนังเล่มนี้นะคะให้ความของการทูตว่าหมายการใช้ชั้นเชิงในการจัดการผู้คนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการงั้นในความหมายที่2เนี่ยมันมีความหมายคนละลักษณะกับความหมายแรกแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยมันจะหมายถึงความสามารถเฉพาะของนักการทูตนะหรือว่าของผู้แทนของประเทศในการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเช่นการข่มขู่การเจรจาต่างๆนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐนั่นเองนะคะความหมายที่3ที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้นะคะพูดถึงการทูตว่าหมายถึงความพยายามในการส่งเสริมให้มีการเจรจาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระดับระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งภายในประเทศก็ตามนะคะในความหมายนี้การทูตจึงหมายถึงวิธีการทางสันติเพื่อลดความขัดแย้งและแนวโน้มที่จะเกิดการใช้กำลังในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าในความหมายนี้ค่ะเข้าใจว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจเนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็กำลังเผชิญอยู่กับความขัดแย้งนะคะอย่างรุนแรงที่เป็นความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเราก็จะเห็นว่าในความขัดแย้งเนี้ยซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะให้เกิดการเจรจานะคะระหว่างฝ่ายต่างๆคือทั้งคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายรวมถึงประเทศอื่นๆที่พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการที่จะให้เกิดการเจรจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพในทางระหว่างประเทศนะคะส่วนความหมายที่4ค่ะความหมายที่4เนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้ความหมายว่านะคะการทูตคือนโยบายต่างประเทศแต่ว่านะคะอยากจะขออธิบายนิดนึงว่าถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งในหนังสือหลายๆเล่มหรือในบทความนะคะจะใช้คําว่าการทูตกับคําว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยสลับกันไปมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความหมายของคําว่านโยบายต่างประเทศนะคะมันจะให้ความสําคัญกับเนื้อหาของนโยบายนะคะวัตถุประสงค์นะคะของนโยบายนั้นรวมถึงทัศนะของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันพูดถึงเนื้อหามากกว่าในขณะที่การทูตนั้นมักถูกมองว่าเป็นวิธีการนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณีนะคะแต่ก็อยากให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วนโยบายต่างประเทศแล้วก็การทูตนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะและอีกหนึ่งความหมายนะคะของคำว่าการทูตที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือความหมายตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทูตคริสต์ศักราช1961หรือว่า Vienna Convention on Diplomatic Relations นะคะ1961อันนี้เนี่ยเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะในการดำเนินการทางการทูตในปัจจุบันจะยึดถือแนวทางตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศใดก็ตามเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือตามอนุสัญญากรุงเวียนนาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยที่เท่าเทียมที่ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติในการทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและการส่งเสริมความสัมพันธ์

ฉันมิตรระหว่างรัฐต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าอย่างที่บอกว่าการทูตเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็การดำเนินการทางการทูตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศมากกว่านั่นก็คือว่ามันค่อยๆสะสมกระบวนการวิธีการนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตหรือว่าพิธีการทูตต่างๆการต้อนรับนะคะพิธีกรรมใดๆมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เคยมีการจัดทำให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างระบบระเบียบมาก่อนเลยกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1915เนี่ยนะคะก็มีการตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมาซึ่งการตั้งองค์การประชาชาติขึ้นมาในครั้งนั้นน่ะมีกฎบัตรของสหประชาชาติเป็นกฎหมายหลักหลังจากนั้นเนี่ยสหประชาชาติก็พยายามในการที่จะพัฒนารวบรวมเอาจารีตนะคะระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยให้มาทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรซะเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนแล้วก็รัฐต่างๆเนี่ยก็จะได้ดำเนินการเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐต่างๆมันก็เลยถูกเอามาทำเป็นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตปี1961ฉบับนี้ซึ่งก็ยังใช้อยู่นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยนะคะอันนั้นก็คือว่าด้วยความหมายของการทูตเราก็จะเห็นได้ว่าคำว่าการทูตนั้นนะคะมันมีความหมายครอบคลุมทั้งในส่วนของการเป็นการปฏิบัติในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายในเชิงที่เป็นทฤษฎีด้วยนะคะส่วนต่อไปค่ะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การทูตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหัวข้อนี้ค่อนข้างยาวมากนะคะแต่ว่าอาจารย์จะขอตัดมาแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นนะคะว่าการทูตในสมัยโบราณเลยเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เมโสโปเตเมียนะคะตั้งแต่ยังไม่มีตัวอักษรเลยด้วยซ้ำไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลักฐานของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มนะคะมีพัฒนาการมาการทูตสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของผู้ส่งสารก็คือส่งข้อความจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งนะคะนั้นลองนึกภาพอย่างนี้ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนหรือส่งข้อความไปหาคนอื่นเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างง่ายดายถูกไหมคะแต่ว่าในสมัยอดีตมันไม่มีนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งข้อความนะคะจากรัฐหนึ่งอาจจะไม่เป็นรัฐก็ได้อาจจะเป็นสังคมนึงไปยังอีกสังคมเราก็ต้องอาศัยคนที่เดินทางใช่ไหมคะจากฝั่งนึงไปยังอีกฝั่งนึงนั่นแหละคือหน้าของการทูตในสมัยเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อมันมีพัฒนาการจากสังคมที่อยู่กับหลวมๆเริ่มมีพัฒนาการมาเป็นรัฐมีระบบการปกครองมีผู้ปกครองมีสัตว์ต่างๆนะคะมีศาสนาขึ้นมาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการทูตก็คือผู้ที่ส่งสารของกษัตริย์นะคะจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของประมุขของศาสนาจักรจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะเนี่ยนะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือว่ามันเริ่มเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวหรือเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทูตเนี่ยเราจะเห็นว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะคะเช่นการถวายสารตราตั้งนะคะหรือว่าการที่ผู้แทนทูตของประเทศหนึ่งจะออกไปเป็นผู้แทนนะคะแล้วไปประจำการอีกประเทศหนึ่งเนี่ยหลายๆประเทศก็จะต้องมีพิธีกรรมในการมอบหมายให้คนนั้นน่ะได้เป็นตัวแทนของประเทศออกไปนะคะซึ่งมันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นพันๆปีเหมือนกันนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนาะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทูตจากการเป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารเขาถึงบอกว่าทูตเนี่ยต้องได้รับการปกป้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสองฝ่ายทำสงครามกันแล้วมีความพยายามในการเจรจาส่งข้อมูลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งส่งสารไปเนาะไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏถูกฆ่าตายแบบเนี้ยข้อมูลหรือว่าสารต่างๆ
นะคะข้อความมันก็จะไปไม่ถึงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นมาว่าโอเคนักการทูตหรือผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะสิ่งที่เปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในศตวรรษที่15จากการที่เป็นผู้ส่งสารนะที่ไปเป็นครั้งคราวการที่จะส่งข้อความอะไรก็ส่งคนไปแล้วก็ไปรับความกลับมาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการส่งนะคะผู้แทนออกไปแล้วไปประจำการยาคอนรัฐอื่นเราเรียกว่า

รัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะคะกว่าที่จะไปถึงเพราะนั้นกว่าที่จะไปถึงข้อความหรือว่าสารที่ต้องการจะไปแจ้งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือหลายครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องมาประชุมกันที่จะต้องมาคุยกันก็ต้องมารออีกฝั่งหนึ่งให้เดินทางมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกมากนักนะคะเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่15ในนครรัฐอิตาลีนะคะตอนนั้นอิตาลีเองก็ยังไม่ได้เป็นประเทศยังประกอบไปด้วยนครรัฐต่างๆนะคะก็ได้เริ่มมีการส่งนักการทูตมาแล้วก็ส่งไปประจำการเลยคือแทนที่จะไปมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็มีการส่งไปเพื่อให้ไปอยู่เป็นตัวแทนของประเทศในดินแดนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความคล้ายกับการทูตในปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการมีนักการทูตที่ไปประจำการหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังการสิ้นสุดสงคราม30ปีระหว่างอาณาจักรต่างๆในยุโรปนะคะแล้วก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะคะซึ่งได้มีการลงนามในปี1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่านะคะมันเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ทำเกิดรัฐอธิปไตยขึ้นและระบบรัฐอธิปไตยเนี่ยก็เป็นระบบรัฐเราใช้มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากที่เป็นรัฐก็จริงแต่มันอาจจะเป็นรัฐที่ไม่ชัดเจนเป็นรัฐที่เดี๋ยวอาณาจักรโน้นก็มาทำสงครามไปอาณาจักรนี้ก็มาทำสงครามไปหรือในบางดินแดนก็ไม่รู้ว่าเป็นดินแดนของใครกันแน่บางดินแดนอาจจะมีอำนาจมากถึงนะคะแต่พอมาถึงสัญญาเวสต์ฟาเลียปุ๊บเนี่ยมันมีการตกลงกันเลยว่าเนื้อเขตหนึ่งใดๆเนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะมามีใครอ้างอำนาจเกินหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะและมันก็ส่งผลต่อการทูตด้วยเพราะฉะนั้นคะในการทูตในยุคนี้มันเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนของกษัตริย์ผู้แทนส่วนตัวนะคะของกษัตริย์หรือผู้แทนส่วนตัวของประมุขของศาสนาจักรเนี่ยมันกลายมาเป็นผู้แทนนะคะของรัฐงั้นเมื่อมาเป็นผู้แทนของรัฐเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐโดยรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือผลประโยชน์ของศาสนาจักรนั้นแนวคิดของผู้แทนทางการทูตจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ผู้แทนของกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวอีกแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้แทนของรัฐอธิปไตยนะคะอันนั้นก็คือ1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียหลังจากนั้นนะคะเกิดสงครามยังคงเกิดสงครามขึ้นในยุโรปนะคะประวัติศาสตร์สงครามของยุโรปเนี่ยยาวนานมากการทำสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆราชวงศ์ต่างๆนะคะในปี 1814-1815 ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในแวดวงการทูตขึ้นมานะคะนั่นก็คือการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือว่า Congress of Vienna นะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเวียนนาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่มีอิทธิพลค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการทูตในครั้งนี้นะคะการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมีตัวแทนทางการทูตจากรัฐต่างๆนะคะจากอาณาจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมกันเพื่อที่จะแสวงหาการแก้ไขปัญหาสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอาจจะฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่า Congress of Vienna หรือว่าการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาเนี่ยแหละก็คือต้นแบบนะคะขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบันหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการพูดระดับพหุภาคีนะคะในปัจจุบันนั่นเองหลังจากนั้นค่ะต่อให้มี Congress of Vienna แล้วแต่เราทำสงครามกันอยู่นะคะสงครามโลกครั้งที่1และสงครามครั้งที่2เกิดขึ้นนะคะระบบการยกระดับการเจรจาทางการทูตนะคะเพิ่มมากขึ้นเราต้องไม่ลืมด้วยนะว่าในห้วงเวลาที่กำลังพูดถึงเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาหลายร้อยปีนั้นการเจรจาการติดต่อระหว่างผู้นำของประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มทำได้สะดวกมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างมากนะคะนั้นจากผู้แทนทางการทูตเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่ามีผู้นำนะคะของประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญอย่าง

ช่นช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะคะนั้นการทูตเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีคือ2ฝ่ายในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นความซับซ้อนนะคะของการเจรจาในระดับพหุภาคีหรือว่าหลายฝ่ายมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1และ2เป็นต้นมานะคะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการประชุมระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นร้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติละนะคะหลังจากที่มีพัฒนามาอย่างยาวนานแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันหรือว่าการทูตในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงการมาเจรจากันใช่ไหมคะส่งตัวแทนมาเจรจากันมาคุยกันโดยใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่สงครามหรือเมื่อเกิดสงครามแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้สงครามนั้นอ่ะมันสิ้นสุดลงนะคะด้วยวิธีการอันสันติแต่ว่าพอมาถึงในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำกัดนะคะอยู่ในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะคะเราจะเห็นว่าความร่วมมือในทางระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้การเจรจาต่างๆนะคะมันได้คลุมในหัวข้อที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบนะคะในระดับโลกในหัวข้อเช่นในเรื่องของความยากจนความหิวโหยเรื่องของสุขภาพนะคะประเด็นในเรื่องของความมั่นคงอื่นที่ไม่ใช่ความมั่นคงแบบเดิมนะคะรวมทั้งที่สำคัญนะคะแล้วก็จะในช่วงท้ายด้วยก็คือว่าการทูตในยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้จำกัดการเป็นผู้แทนของรัฐที่เป็นข้าราชการอีกต่อไปแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆนะคะมากมายที่มีบทบาทในการเจรจาทางการทูตในระดับระหว่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ดีบรรษัทข้ามชาติภาคประชาสังคมรวมไปจนถึงปัจเจกบุคคลด้วยนะคะอันนั้นก็คือนะคะเราก็พูดถึงเราพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าการทูตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีพัฒนาการยังไงจากการที่เป็นผู้ส่งสารนะคะระหว่างรัฐกับรัฐหรือกลุ่มสังคมหนึ่งไปยังกลุ่มสังคมหนึ่งถ้าต้องการที่จะมีการสื่อสารกันก็ส่งผู้แทนไปส่งม้าเร็วไปนะคะแล้วก็ไปรับคำตอบกลับมาแจ้งนะคะเป็นแบบนั้นมาจนถึงการส่งคนไปประจำการยังรัฐอื่นๆเลยนะคะตัดสินใจแทนเลยนะคะแบบนี้หรือจะเป็นการประชุมระดับใหญ่นะคะแล้วก็มีการประชุมเป็นครั้งคราวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็พัฒนามานะคะเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทูตเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

แนวนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นแนวทางในการบริหารของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องยึดถือและบริหารราชการไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยแนวนโยบายแห่งรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีลักษณะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามและนำมากำหนดในการดำเนินนโยบายในการบริหารของราชการแผ่นดินลักษณะของแนวนโยบายแห่งรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีลักษณะเป็น state policy หรือเป็นนโยบายหลักหรือที่เรียกว่าเป็นนโยบายกลางของประเทศและไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งซึ่งเป็น government policy โดยแนวนโยบายแห่งรัฐจะมีลักษณะให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านใหญ่ๆของประเทศเช่นด้านการทหารด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการต่างประเทศในฐานะเป็นเป้าหมายหลักซึ่งแตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปตามรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละยุคแต่ละสมัยและนโยบายของรัฐบาลจะต้องทำการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปภาพรวมหรือจุดเน้นของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆอาทิรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 2550และฉบับปัจจุบันพ.ศ. 2560เรามาดูฉบับแรกแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญปี2540จะมุ่งเน้นการกระจายอำนาจมุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในขณะที่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ได้กำหนดคล้ายคลึงกับปี40แต่เพิ่มเติมหรือมุ่งเน้นในด้านต่างๆเช่นด้านการต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงานและด้านการมีส่วนร่วมต่อมาแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้มีการใช้คำว่านโยบายแห่งรัฐแทนคำว่านโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตัดคำว่าพื้นฐานออกไปจึงเป็นฉบับซึ่งมีความแตกต่างกับฉบับปี40และ50นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมด้านที่สำคัญได้แก่นโยบายด้านการเกษตรด้านแรงงานด้านกฎหมายและยุติธรรมและที่เป็นไฮไลท์หรือที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษก็คือกำหนดให้ทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560เรามาดูในประเด็นที่2คือคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภากับการบริหารราชการไทยการแถลงนโยบายหมายถึงการแจ้งหรือรายงานให้สมาชิกสภาทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางหรือมีทิศทางในการบริหารราชการไทยในลักษณะอย่างไรในทางการเมืองถือว่าการแถลงนโยบายนี้นะครับเป็นเสมือนสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนโดยจะต้องอาศัยรัฐสภาเป็นประจักษ์พยานและเมื่อรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีทำการแถลงนโยบายต่อสภาไว้แล้วรัฐบาลจะมีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินและจะได้รับรองตามกฎ